ขณะที่กล่าวประเด็นต่อมานะครับถ้าเป็นความจริงแม้เข้าใจว่าเท็จและกล่าวเพื่อหลอกลวงก็ไม่ใช่การแสดงข้อความอันเป็นเท็จอันนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับจันจะขออนุญาตยกตัวอย่างว่าอย่างสมมตินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในเรื่องของการฉ้อโกงก็คือของจริงกับของปลอมของแท้กับของปลอมพูดง่ายๆนะครับสมัยก่อนที่เกิดกันขึ้นบ่อยๆก็คือของเป็นพักเครื่องก็ได้นะครับเป็นพักเครื่องเอาพักเครื่องมาหลอกขายเหยื่อว่านี่คือของแท้แต่จริงๆแล้วเป็นของปลอมนี่คือการหลอกนะครับวิธีการหลอกก็คือหลอกให้เชื่อว่านี่คือของแท้แต่ปรากฏว่าซื้อไปตรวจสอบดูปรากฏว่าเป็นของปลอมนี่คือการหลอกลวงและทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์ของเหยื่อที่ยอมจ่ายเงินไปประเด็นสำคัญก็คือถ้าหากว่าของนั้นนะครับสิ่งนั้นๆเนี่ยคนที่หลอกเนี่ยเข้าใจผิดมาตลอดว่าเป็นของปลอมนะครับแต่ในความเป็นจริงคือของแท้นะครับคนที่จะหลอกลวงคนอื่นเข้าใจว่าพระเครื่องของตนเองเนี่ยเป็นของปลอมมาตลอดแต่จริงๆในความเป็นจริงก็คือของแท้แล้วก็ไปบอกเหยื่อว่านี่คือของจริงไปขายเขาเป็นเงินจำนวนแพงเท่ากับราคาของจริงเหยื่อซื้อมานะครับอาจจะดูไม่เป็นหรืออะไรก็ตามมีคนมาบอกว่าของปลอมนะครับของปลอมก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีแต่ปรากฏว่ามาตรวจสอบจริงๆแล้วเป็นของแท้ถามว่าอย่างนี้เป็นการฉ้อโกงหรือเปล่าครับคำตอบคือไม่ใช่เป็นการฉ้อโกงเพราะว่าความจริงก็คือความจริงของจริงก็คือของจริงดังนั้นถ้าหากว่าพระเครื่ององค์นั้นเนี่ยเป็นของแท้แม้คนร้ายจะคิดว่าเป็นของปลอมแล้วเอาไปหลอกว่าเป็นของแท้ก็ตามแต่ความจริงคือของแท้ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นความจริงคือของจริงถึงยังไงก็ไม่ใช่ช่อโกงนั่นเองประเด็นต่อมาครับนักศึกษาก็คือความเท็จนั้นจะต้องเป็นข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบันที่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะครับข้อความอันเป็นเท็จนั้นต้องเป็นเรื่องอดีตหรือปัจจุบันเป็นสิ่งที่หลอกเนี่ยถ้าหากว่าเป็นการหลอกเรื่องในอนาคตสมมตินายกอไก่เนี่ยนะครับไปกู้เงินนายขอไข่มาจำนวนหนึ่งแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะคืนในอนาคตจะคืนแต่อนาคตไม่คืนพูดง่ายๆคือนี่คือเรื่องของการหลอกในอนาคตนายเอาปรากฏว่าพอถึงเวลากำหนดชำระแล้วไม่คืนนี่คือการหลอกอนาคตการหลอกในอนาคตเนี่ยเราไม่ถือได้ว่าเป็นการฉ้อโกงครับเพราะฉ้อโกงเนี่ยจะต้องเป็นหลอกในเรื่องอดีตหรือปัจจุบันการไปยืมเงินเขาแล้วหลอกว่าเดี๋ยวจะในอนาคตจะคืนแต่ไม่คืนให้เช่นนี้ไม่ใช่ฉ้อโกงนะครับผู้เสียหายสามารถฟ้องได้เพียงเรื่องของการผิดสัญญาทางแพ่งเท่านั้นนะครับต่อมาครับนั่นคือกรณีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อมาเป็นการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งตัวอย่างของการปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนะครับเช่นลบรอยชำรุดในของที่ขายนะครับลบข้อความในเอกสารหรือไม่ยอมบอกข้อเท็จจริงเนี่ยให้แก่ตัวผู้เสียหายประมาณนี้นะครับนั่นคือลักษณะหรือรูปแบบของการหลอกลวงผู้อื่นครับต่อมาครับต่อไปเป็นผลของการกระทำผิดฐานฉ้อโกงการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงเนี่ยมี2ประการอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนแรก 1. การได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3เอาดูประการนี้ก่อนนะครับการได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3พูดง่ายๆตรงนี้เป็นผลโดยตรงจากการหลอกเป็นผลโดยตรงจากการที่หลอกเสร็จก็คือได้ไปซึ่งทรัพย์สินการได้ไปซึ่งทรัพย์สินนักศึกษาลองไปดูอะไรในเอกสารการสอนนะครับจะต้องเป็นการได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์ก็ได้หรือการครอบครองก็ได้จากผู้ครอบครองหรือผู้เจ้าของหรือผู้ที่เป็นเจ้าของพูดง่ายๆก็คือคนที่ถูกหลอกเนี่ยจะต้องมีกรรมสิทธิ์หรืออย่างน้อยๆก็มีเพียงสิทธิ์ก็มีสิทธิครอบครองนะครับแต่ถ้าผู้ถูกหลอกเป็นการยึดถือชั่วคราวเช่นนี้เนี่ยจะยังไม่เข้าความผิดฐานฉ้อโกงนะครับอาจจะเป็นความผิดฐานอื่นเช่นลักทรัพย์ใช้กลอุบายหรืออะไรก็ตามต่อมาครับ
องค์ประกอบลักษณะของการได้ไปซึ่งทรัพย์เนี่ยนะครับเจ้าของจะต้องส่งมอบกรรมสิทธิ์การส่งมอบกรรมสิทธิ์เนี่ยในทรัพย์สินในที่นี้รวมถึงวัตถุที่ไม่มีรูปร่างด้วยนั่นก็คือไม่ได้เฉพาะสิ่งที่มันมีรูปร่างอะไรก็ตามที่เป็นบรรดาสิทธิต่างๆที่มีลักษณะที่ไม่มีรูปร่างเนี่ยก็สามารถที่จะได้ไปได้เพราะกฎหมายใช้คำว่าทรัพย์สินก็คือมีความหมายรวมถึงทั้งทรัพย์ทั้งวัตถุที่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ดังนั้นบรรดาสิ่งที่ไม่มีรูปร่างที่เป็นสิทธิต่างๆเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่สามารถที่จะได้ไปได้เช่นกันครับต่อมาครับประเด็นต่อมาก็คือถ้าหากว่าหลอกลวงเอาสิ่งที่ผู้หลอกมีสิทธิที่จะได้ตามกฎหมายเนี่ยเป็นการหลอกลวงเอาสิทธิต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเรายังไม่ถือได้ว่าเป็นการช่อโกงนะครับมันเป็นเพียงแค่เรื่องสิทธิต่างๆนะครับหรือการหลอกให้เขาสละกรรมสิทธิ์แต่ผู้หลอกเนี่ยไม่ได้เข้าถือเอาทรัพย์ไม่ใช่เป็นการได้รับอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการช่อโกงเป็นต้นครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของทรัพย์ของผู้ถูกหลอกเท่านั้นอาจจะหมายความรวมถึงบุคคลที่3ด้วยประการที่2ครับทำให้ผู้ถูกหลอกนะครับหรือบุคคลที่3ทำก็ได้ถอนก็ได้หรือทำลายเอกสารสิทธิ์นะครับอย่างที่ทราบก็คือนักศึกษาก็พอจะทราบว่าคำว่าเอกสารสิทธิ์คือเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์จะเป็นเรื่องของเอกสารจะได้ไม่ได้เฉพาะเรื่องของทรัพย์สินอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงมากกว่าครับนักศึกษาครับต่อมาเรามาดูในเรื่องของการช่อโกงประชาชนช่อโกงประชาชนในมาตรา343นะครับ343เนี่ยมันก็ยึดโยงมาจากความผิดฐานช่อโกงนักศึกษาดูองค์ประกอบความแรกก็คือข้อแรกก็คือจะต้องเป็นการกระทำความผิดฐานช่อโกงตามมาตรา341ที่ผมกล่าวมาก่อนต้องครบองค์ประกอบตาม341มาก่อนครับแต่ความผิดฐานช่อโกงประชาชนในมาตรา334เนี่ยองค์ประกอบข้อที่2เนี่ยจะต้องกระทำต่อประชาชนครับจะต้องกระทำต่อประชาชนนั่นก็คือหมายถึงคนทั่วๆไปนะครับคนทั่วๆไปจำเป็นต้องเยอะไหมครับไม่จำเป็นนะครับมากหรือน้อยไม่สำคัญแต่เป็นการกระทำต่อบุคคลตั้งแต่2คน3คนขึ้นไปจนเป็นร้อยเป็นพันก็ได้เขาถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดช่อโกงต่อประชาชนที่เป็นการเปิดกว้างนะครับเปิดกว้างจะมีคนทราบข้อเท็จจริงกี่คนไม่สำคัญเช่นกันนะครับไม่สำคัญเช่นกันแม้การช่อโกงประชาชนเนี่ยเป็นการบอกให้คนจำนวนประชาชนจำนวนนับ10นับ100พันเนี่ยรู้ถึงการช่อโกงแต่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อนะครับคนส่วนน้อยเชื่อถามว่าเป็นช่อโกงประชาชนไหมเป็นครับแม้แต่คนที่เชื่อแม้เพียงคนเดียวนะครับที่ถูกหลอกนะครับถามว่ามันเข้าเป็นการช่อโกงทั่วไปตาม341หรือ343การช่อโกงต่อประชาชนที่แสดงความเท็จต่อประชาชนในคนกลุ่มใหญ่แต่ปรากฏว่ามีคนเชื่อเพียงคนเดียวนะครับมีคนเชื่อเพียงคนเดียวเช่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการช่อโกงประชาชนเช่นกันนะครับและองค์ประกอบภายในนะครับสุดท้ายก็คือเจตนาครับประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลนะครับอะไรประมาณสมัยก่อนที่นิยมการที่เกิดขึ้นบ่อยๆในเรื่องของการช่อโกงประชาชนก็คือสมัยหนึ่งที่คนไทยไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับประเทศทางตะวันออกกลางเนี่ยเป็นการช่อโกงต่อประชาชนในหมู่มากเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความผิดฐานช่อโกงประชาชนครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของการซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มหรือเข้าไปอยู่ในโรงแรมโดยไม่ชำระราคาตามมาตรา345นะครับตรงนี้ก็ช่วงหลังนี้เกิดขึ้นน้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอยู่นะครับเป็นเรื่องของการสั่งซื้อบริโภคอาหารเครื่องดื่มหรือเข้าไปอยู่ในโรงแรมโดยมีเจตนาและเจตนาพิเศษก็คือโดยรู้ว่าตนไม่สามารถชำระเงินค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือค่าที่อยู่ในโรงแรมนั้นนักศึกษาครับลองนึกถึงคนที่มีเงินนะครับแต่ไม่อยากจ่ายมีเงินจ่ายนะครับแต่ไม่อยากจ่ายแล้วสั่งอาหารอยู่ในโรงแรมแล้วไม่ยอมจ่ายถามว่าอย่างนี้เป็นเรื่องความผิดตาม345เป็นเรื่องของการซื้อบริโภคอาหารเครื่องดื่มโดยไม่ชำระเงินหรือไม่
ไม่ใช่ครับนักศึกษาถ้าเขามีเงินจ่ายนะครับรู้ว่ามีเงินจ่ายแต่ไม่จ่ายไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามยังไม่เป็นความผิดฐานนี้จะเป็นความผิดฐานนี้ได้นะครับจะต้องมีองค์ประกอบมีเจตนาพิเศษนะครับในแง่ที่ว่ารู้ว่าตัวเองไม่สามารถชำระเงินค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือค่าโรงแรมแต่ก็ยังไปสั่งซื้อหรือบริโภคอาหารเครื่องดื่มหรือเข้าไปอยู่ในโรงแรมโดยมีเจตนาครับต่อมาครับนักศึกษาเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับช่อโกงกับลักทรัพย์นะครับช่อโกงกับลักทรัพย์ประการแรกดูในเรื่องของวัตถุแห่งการกระทำประการที่2ดูลักษณะการกระทำและประการที่3คือกรณีทรัพย์ที่ถูกกระทำเนี่ยมีรูปร่างและหลอกลวงในการเอาทรัพย์วัตถุแห่งการกระทำเนี่ยให้ดูว่าเป็นลักทรัพย์เนี่ยจะต้องเป็นสังหาริมทรัพย์นะครับจะต้องเป็นสังหาริมทรัพย์ที่มีรูปร่างเท่านั้นแต่ช่อโกงเนี่ยใช้คำว่าทรัพย์สินนะครับนั่นก็คือจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะครับลักษณะของการกระทำครับถ้าเป็นลักทรัพย์เนี่ยผู้กระทำไม่มีสิทธิครอบครองแต่เป็นการแย่งจากผู้มีสิทธิครอบครองพูดง่ายๆก็คือผู้ครอบครองไม่ยอมส่งมอบให้นะครับเป็นการหยิบการขู่การหรือประการที่3ก็คือหลอกผู้ยึดถือให้ส่งมอบในขณะที่การช่อโกงเนี่ยผู้ช่อโกงต้องหลอกต้องใช้การหลอกลวงเป็นสำคัญและเป็นการได้ไปโดยปกติจะไม่มีการแย่งนะครับเป็นต้นสิ่งสำคัญครับนักศึกษาสิ่งที่อาจจะเป็นข้อสงสัยในการเปรียบเทียบระหว่างความผิดฐานช่อโกงเนี่ยที่ใกล้เคียงกับลักษณะความผิดอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการยักยอกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาอาจจะต้องคำนึงนิดนึงนะครับว่าช่อโกงกับยักยอกเนี่ยมันต่างกันยังไงมันต่างกันง่ายๆตรงนี้ครับว่าเป็นการหลอกก่อนได้ทรัพย์มาหรือได้ทรัพย์มาแล้วจึงจะหลอกถ้าหลอกแล้วได้ทรัพย์มานะครับเช่นทรัพย์ไปหลอกผู้อื่นแล้วผู้อื่นเอาทรัพย์มาให้นะครับอย่างนี้เป็นช่อโกงนะครับแต่ผู้อื่นเอาทรัพย์มาให้แล้วนะครับแล้วจึงหลอกเขาว่าหายไปโดยที่มันไม่หายอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้จะเขาเรียกว่าเป็นความผิดฐานยักยอกถ้าได้ทรัพย์มาแล้วนะครับเบียดบังทรัพย์โดยวิธีการหลอกว่ามันหายไปแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เป็นความผิดฐานยักยอกนะครับแต่ถ้าผลของการหลอกแล้วได้ทรัพย์มาเนี่ยทายงี้เป็นช่อโกงนะครับนักศึกษานะครับง่ายนะครับต่อมาครับเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้นะครับโกงเจ้าหนี้ตามมาตรา349โกงเจ้าหนี้จะมีลักษณะของการกระทำความผิดเนี่ย1เอาไปเสียทำให้เสียหายทำไรทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ครับทำเอาไปเสียทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ประการที่2ครับทรัพย์อันตนจำนำไว้กับผู้อื่นนะครับ3เจตนาและ4โดยมีเจตนาพิเศษคือเพื่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้รับจำนำนะครับมาตรา349เนี่ยเวลาดูนะครับโกงเจ้าหนี้ก็เป็นทั้ง349และ350ซึ่งเป็นเรื่องของโกงเจ้าหนี้และโกงเจ้าหนี้จำนำนักศึกษาลองดูในภาพรวมๆนะครับในภาพรวมๆของความผิดในเรื่องของการโกงเจ้าหนี้ครับต่อมาครับในความผิดฐานยักยอกครับยักยอกเมื่อครู่ที่อาจารย์ได้กล่าวถึงเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างยักยอกกับช่อโกงนะครับยักยอกเรามาดูองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกนะครับประการแรกครับยักยอกเป็นการครอบครองนะครับเป็นการครอบครองทรัพย์นะครับเป็นการครอบครองทรัพย์จากนั้นเนี่ยทรัพย์เป็นทรัพย์ของผู้อื่นก็ได้หรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยองค์ประกอบที่3ก็คือเป็นเรื่องของการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นและโดยเจตนาและเจตนาพิเศษก็คือโดยทุจริตครับมาดูประการแรกครับการครอบครองทรัพย์ครอบครองก็คือเจตนายึดถือเพื่อตนการครอบครองนั้นก็คือเจตนายึดถือเพื่อตนถ้าหากว่าการยึดถือชั่วคราวเนี่ยเราไม่ถือได้ว่าเป็นการครอบครองนะครับ
เอาจากการยึดถือชั่วคราวของคนอื่นไปเนี่ยตรงนี้เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะครับทรัพย์เนี่ยประการที่2นะครับทรัพย์อาจมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำผิดโดยเจ้าของส่งมอบให้เนื่องจากมีสัญญาการนะครับผู้กระทำผิดได้เข้าครอบครองทรัพย์เองหรือคนอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าของส่งมอบให้ตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องของการครอบครองทรัพย์นะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับนักศึกษาลองดูเรื่องของทรัพย์ที่ยักยอกว่าจะต้องเป็นใครบ้างนะครับเป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์พวกของมันตรงนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเงินตาเนี่ยเราจะไม่ถือว่าเป็นความผิดฐานยักยอกเพราะมันเป็นเรื่องของกระแสแลกเปลี่ยนกระแสที่สามารถใช้จ่ายได้ในปัจจุบันนะครับเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการมอบเงินการฝากทรัพย์เนี่ยนะครับพวกนี้ก็มีประเด็นปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องของการฝากไปให้ตัวแทนจำหน่ายสินค้านะครับเป็นการกำหนดตั้งราคาขึ้นมาเองโดยให้ตัวแทนตั้งราคาขึ้นมาเองหรือไม่ก็กินเปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะมีรายละเอียดที่จะกล่าวถึงเรื่องของการยักยอกและไม่เป็นความผิดฐานยักยอกเนี่ยค่อนข้างเยอะครับสิ่งสำคัญครับการยักยอกก็คือเรื่องของการเบียดบังนะครับการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3การเบียดบังก็คือเป็นเรื่องของการเอาทรัพย์เป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ชอบนะครับเบียดบังโดยวิธีการอาจจะเป็นเรื่องของการขายก็ได้บริโภคก็ได้เป็นการจำนำวิธีใดก็ได้ที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเบียดบังครับครอบครองโดยไม่ส่งคืนนะครับอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเบียดบังนะครับเป็นต้นนะครับนักศึกษาจะดูเรื่องของจำนำนิดหนึ่งนะครับจำนำนะครับพอมีเงินมาถ่ายอย่างนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นยักยอกครับ ต่อมาครับเป็นการยักยอกที่มีผู้ส่งมอบให้โดยสำคัญผิดตามมาตรา352บางคนเขาเรียกความผิดฐานนี้ว่า352ในบางคนเขาเรียกว่าเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายนะครับเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายยักยอกทรัพย์สินหายเนี่ยตาม352เนี่ยยังจะต้องเป็นความผิดที่สืบเนื่องมาจาก352วรรค1หรือวรรคแรกก่อนแต่ลักษณะที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นการเข้าครอบครองทรัพย์โดยผู้อื่นส่งมอบให้มิใช่เป็นการเข้าครอบครองโดยพลการนะครับต้องมีผู้อื่นส่งมอบให้แล้วก็เบียดบังทรัพย์นั้นไปไม่ใช่เป็นการเข้าครอบครองโดยพลการถ้าอย่างนั้นก็อาจจะไม่เข้า352วรรค2ครับการส่งมอบให้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการสำคัญผิดก็ได้นะครับ ต่อมาครับนักศึกษาดูในเรื่องของลักทรัพย์กับยักยอกนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นบ่อยว่าเราจะเทียบความเหมือนกับความคล้ายกันอย่างไรนะครับลักทรัพย์กับยักยอกเนี่ย อยู่ที่เรื่องของความครอบครองนะครับที่สำคัญนะครับลักทรัพย์ผู้กระทำผิดเนี่ยจะต้องไม่ได้ครอบครองในเวลาที่แย่งนะครับส่วนยักยอกเนี่ยผู้กระทำผิดได้ครอบครองอยู่แล้วจึงเบียดบังนั่นเองเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพอย่างชัดเจนขึ้นในการเปรียบเทียบระหว่างความผิดฐานลักทรัพย์กับยักยอกนะครับอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างในเรื่องของการที่มันแตกต่างกันเรื่องของการครอบครองนะครับว่าใครมีสิทธิครอบครองหรือไม่ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าสมมตินะครับลูกค้าเนี่ยไปที่ร้านตัดผ้าร้านหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะเอาผ้าไปตัดเอาผ้าไปผ้าเขาเรียกเป็นหลานะครับเอาไปสัก30หลาเพื่อไปตัดชุดนึงนะครับเอาไปที่ร้านซึ่งเป็นในจ้างนะในจ้างก็รับผ้านั้นไปและเห็นว่าผ้านี่สวยดีนะครับเอาผ้าไปสัก10หลาเนี่ยก็น่าจะพอปรากฏว่าในจ้างนะครับเอาผ้าไป10หลาครับต่อมาครับส่งมอบผ้าอีก20หลาให้แก่ช่างตัดผ้าซึ่งเป็นลูกจ้างของในจ้างในร้านช่างตัดผ้าตัดไปตัดมานะครับผ้าเหลืออีก10หลาช่างเห็นว่าผ้านี่สวยดีก็เลยเอาผ้านั้นไปนะครับเอาผ้านั้นไปพอตัดชุดเสร็จเรียบร้อยนะครับส่งมอบชุดให้แก่ลูกค้าทวงถามผ้าที่เหลือ
ทั้งนายจ้างและลูกจ้างปฏิเสธว่าไม่ได้เอาผ้านั้นไปผ้าหมดพอดีจะเห็นได้ว่าถ้าตามข้อเท็จจริงเนี่ยนายจ้างเอาไป10หลาลูกจ้างเอาไป10หลาคำถามคือใครมีความผิดฐานลักทรัพย์หรือใครมีความผิดฐานยักยอกกันแน่นักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าประเด็นคือใครล่ะครับที่มีสิทธิครอบครองในตัวผ้านั้นลูกจ้างจ้างมีการครอบครองจริงๆเอาไปทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่ากรณีเช่นนี้เนี่ย เขาถือว่านายจ้างมีการครอบครองผ้าเมื่อนายจ้างมีการครอบครองผ้าแล้วเบียดบังเอาผ้า10ล้านนั้นไปเนี่ยนายจ้างมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามมาตรา352ครับแต่ลูกจ้างไม่ได้มีอำนาจในเรื่องของการครอบครองผ้านั้นแล้วได้เอาผ้า10ล้านนั้นไปลูกจ้างกลับมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา334ประมวลกฎหมายอาญานั่นคืออะไรไหมครับยักยอกไปเป็นการเบียดบังเอาไปนะครูเป็นการเอาไปทั้งคู่เพียงแต่ว่าอำนาจสิทธิในเรื่องของการครอบครองผ้าเนี่ยอยู่ที่ตัวนายจ้างเมื่ออยู่ที่ตัวนายจ้างนายจ้างเอาผ้าที่ไปจากการครอบครองเนี่ยนายจ้างมีความผิดเพียงความผิดฐานยักยอกเท่านั้นในขณะที่ลูกจ้างซึ่งไม่มีการครอบครองนะไม่มีอำนาจในการครอบครองเอาผ้านั้นไปมีความผิดฐานลักทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดินในขณะที่ยักยอกเป็นอาญาส่วนตัวนะครับยักยอกเนี่ยยอมความได้แต่ลักทรัพย์เนี่ยยอมความไม่ได้เป็นความผิดที่แม้ว่าลูกค้าที่เอาผ้ามาจัดจะไม่ติดใจเอาความนะครับถ้ามีการแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยกระบวนการยุติธรรมก็ต้องดำเนินต่อไปเพื่อดำเนินคดีกับลูกจ้างที่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์แต่ถ้ายอมกับนายจ้างแล้วยักยอกเป็นความผิดที่ยอมความได้

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
4: คร
3: ับ ท่านโทรมาพอดี
5: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
8: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
9: น้องก็พูดถูกครับ
10: ไม่โกงด้วยหรอ
11: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่

0: ง
1: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
2: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
3: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
4: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน

0: ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับผมศาสตราจารย์โกวิทพวงงามวันนี้มาบรรยายในหัวข้อ6หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อแรกการกระจายอำนาจในฐานะเป็นรากฐานการปกครองท้องถิ่นผมอยากเรียนนักศึกษาว่าเวลาเราพูดเรื่องฐานการปกครองท้องถิ่นในแง่ของวิชาการเนี่ยเรามองเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนที่1เนี่ยก็คือเราพูดการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่นนักศึกษาคงทราบนะครับว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันมีการตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นในหลายประเทศเนี่ยตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นอาจจะเรียกว่าเทศบาลก็ได้แต่ประเทศไทยเนี่ยเรามีหน่วยการปกครองท้องถิ่นอยู่5หน่วยด้วยกันรูปแบบทั่วไปเนี่ยเราจะมีตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับหรืออบจ.องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.องค์แล้วก็เทศบาลนะครับใน PowerPoint ที่อาจารย์ฉายให้นักศึกษาดูเนี่ยก็คงเห็นได้ว่ามีอบจ.มีเทศบาลและมีอบต.นั่นคือส่วนที่1ในส่วนที่2เนี่ยเราพูดในฐานะของการมีส่วนร่วมของพลเมืองอาจารย์ใช้คำว่าพลเมืองก็หมายความว่าประชาชนที่ตระหนักรู้และก็มีจิตสาธารณะที่มีส่วนร่วมกับการปกครองท้องถิ่นในหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยเขาเข้าไปมีส่วนร่วมหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอปัญหาในชุมชนท้องถิ่นเขานะครับเขารักเมืองของเขาเองเขาสามารถที่จะไปนำเสนอเชิงนโยบายที่จะพัฒนาเมืองของเขาอันนี้หมายถึงพลเมืองที่มีจิตสาธารณะซึ่งในเรื่องของพลเมืองเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพูดในตอนช่วงต่อไปนะครับนอกจากนั้นเวลาพลเมืองเข้ารวมกลุ่มกันเนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มภาคประชาสังคมเวลาพูดภาคประชาสังคมก็หมายถึงกลุ่มที่มีจิตสาธารณะที่รักเมืองเช่นรักสิ่งแวดล้อมกลุ่มรักต้นไม้รักสีเขียวกลุ่มรักธรรมชาติกลุ่มรักสิ่งต่างๆที่อยู่ในเมืองเขาเองเช่นเรื่องของการมีสวนสาธารณะมีพิพิธภัณฑ์เมืองเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเมื่อมีการรวมกลุ่มกันแล้วองค์ประกอบหนึ่งก็คือชุมชนและก็ท้องถิ่นท้องถิ่นก็คือสิ่งที่เป็นถิ่นฐานที่พี่น้องประชาชนอยู่นั่นแหละนะครับแต่ภาษาที่ฝรั่งในต่างประเทศเขาชอบเรียกกันก็คือเมืองของเขาแต่คำไทยเนี่ยเราเรียกว่าชุมชนท้องถิ่นผสมกันก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนนักศึกษาในประเด็นนี้ก็คือการกระจายอำนาจในฐานะเป็นรากฐานการปกครองท้องถิ่นอาจารย์อธิบายคำว่าการปกครองท้องถิ่นให้เข้าใจแล้วแต่การกระจายอำนาจเนี่ยไม่ได้แปลความว่ากระจายอำนาจไปให้กับหน่วยการปกครองท้องถิ่นเท่านั้นแต่ต้องกระจายอำนาจไปในส่วนที่2ด้วยก็คือให้กับพลเมืองที่เป็นเจ้าของอำนาจในชุมชนท้องถิ่นของเขาเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจในฐานะรากฐานการปกครองท้องถิ่นก็คือการที่ประชาชนในฐานะพลเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจกับองค์กรของตัวเองในท้องถิ่นเช่นองค์กรเทศบาลองค์กรอบต.และองค์กรอบจ.เป็นต้นสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการใช้อำนาจโดยฝ่ายเดียวนะไม่ว่าจะฝ่ายนายกอบต.นายกอบจ.

และนายกเทศมนตรีเป็นต้นเพราะฉะนั้นนายผู้บริหารท้องถิ่นที่ผมเรียกว่านายกอบต.ก็ดีอบจ.ก็ดีเทศบาลก็ดีเนี่ยผมหมายความว่าประชาชนที่เป็นพลเมืองนั้นจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่ผมอยากจะฝากนักศึกษาไว้ในชั้นนี้ทีนี้ไอ้รากฐานของการปกครองท้องถิ่นที่จะส่งเสริมให้เขามีส่วนร่วมเนี่ยผมขอพูดเป็น5ประเด็นหลักนะครับว่าประชาชนและการปกครองท้องถิ่นที่เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นเนี่ยทั้ง2ส่วนเนี่ยมันทำให้เป็นรากฐานการปกครองท้องถิ่นที่เราพูดโดยภาพรวมว่าส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นก็คือในการสร้างรากฐานการปกครองนั้นเริ่มตั้งแต่ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นทั้งหมดเนี้ยเป็นการฝึกการบริหารชุมชนทั้งภาคพลเมืองและส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นเราอาจจะเรียกว่าผู้นำท้องถิ่นก็ได้ทั้งหมดเนี้ยเป็นการฝึกประชาธิปไตยการฝึกประชาธิปไตยคือการถกแถลงการนำเสนอการมีส่วนร่วมการตัดสินใจเพราะฉะนั้นการฝึกหัดการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องใหญ่ในการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานประชาธิปไตยในขั้นสูงขึ้นไปนั่นก็คือประชาธิปไตยที่เป็นรากฐานประชาธิปไตยระดับชาติสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมอยากให้นักศึกษาได้เข้าใจว่ากระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องสำคัญของการวางรากฐานการปกครองท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับซึ่งพระราชทานประชาธิปไตยให้กับประชาชนคนไทยเนี่ยเขาเรื่องการปกครองท้องถิ่นนั่นก็คือท่านทรงพูดเรื่องเทศบาล นะครับรัชกาลที่5พูดเรื่องสุขาภิบาล นั่นเป็นสิ่งแรกที่เริ่มการปกครองท้องถิ่นให้พลเมืองได้มีส่วนร่วมครับสวัสดีครับนักศึกษาผมศาสตราจารย์ดร.กวิชพวงงามอีกครั้งหนึ่งนะครับในการสอนก็คือในหัวข้อการเมืองของพลเมืองในการปกครองท้องถิ่นหัวข้อนี้ต่อจากหัวข้อที่ผ่านมานะครับแต่หัวข้อนี้เรามาเน้นเรื่องพลเมืองผมยกตัวอย่างนักคิดทั้ง3คนที่พูดเรื่องพลเมืองคนแรกก็คืออาจจะเป็นเดวิดเมทธิวนะฮะเขาเขียนหนังสือชื่อ Politics of the People Politics of the People ก็แปลว่าการเมืองของพลเมืองหมายความว่าการเมืองไม่ใช่เป็นการเมืองตัวแทนนะครับเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเราเรียกว่าการเมืองตัวแทนการเมืองที่มีนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.เหล่านี้เราเรียกว่าการเมืองภาคตัวแทนเพราะฉะนั้นเดวิดเมทธิวก็บอกว่าการเมืองที่สมบูรณ์นั้นต้องมีการเมืองภาคพลเมืองด้วยการเมืองภาคตัวแทนนั้นเขามองว่าอาจจะเป็นการเมืองที่อยู่ไกลพี่น้องประชาชนไปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนอาจจะเบื่อหน่ายการเมืองภาคตัวแทนก็เสริมด้วยการเมืองภาคพลเมืองที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองในการปกครองท้องถิ่นคนที่สองก็คือคอนราดอาเดนาวคอนราดอาเดนาวเนี่ยก็เป็นบุคคลหนึ่งที่สำคัญของเยอรมันนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมันในช่วงที่เป็นเยอรมันตะวันตกนะครับเขาก็ได้เป็นผู้ที่ไต่เต้ามาจากท้องถิ่นนะครับเขาเป็นนายกเทศมนตรีเมืองโคโลนสิ่งหนึ่งที่อาเดนาวคิดก็คือว่าเขาคิดว่าจะทำการเมืองให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างไรเขาก็ไปสร้างโครงการหนึ่งตอนที่เขาเป็นนายกเทศมนตรีก็คือเขาก็แข็งขันในเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นเมืองโคโลนนะครับที่เป็นนายกเทศมนตรีแต่สิ่งหนึ่งที่อาเดนาวทำหลังจากเขาลงจากนายกเทศมนตรีแล้วเนี่ยเขาก็เป็นสมาชิกพรรคการเมืองตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาชื่อว่าพรรค CDU นะครับเรียกสั้นๆ C ก็คือคริสเตียนD ก็คือ Democratics นะ Democracy หรือว่า U ก็ Union นะครับพรรคนี้ก็เป็นพรรคที่เป็นรัฐบาลอาเดนาวก็เป็นหัวหน้าพรรคก็ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งหนึ่งที่เขาทำในช่วงเป็นนายกก็คือการส่งเสริมการศึกษาของพลเมืองนั่นก็คือให้คนเยอรมันในชาติเยอรมันเนี่ยสอนความเป็นพลเมืองนะครับให้รู้จักความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นต่อประเทศของ

เขาสิ่งที่เยอรมันทำสำเร็จก็คือคนตระหนักในความเป็นชาตินะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดอีกคนหนึ่งคือเปโตเปโตเขียนเรื่องเปโตสลีพับลิกก็หมายถึงว่ามีใจสาธารณะในการเมืองหมายความว่าประชาธิปไตยจะแข็งขันและก็ดีงามได้ก็ต้องมีคนใจสาธารณะนะครับทีนี้ผมพูดให้หมดก็คือว่าเรื่อง the laws the law นี่แปลว่าประชาสังคมที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะครับอาจารย์จะขยับไปที่ powerpoint นี่ก็คือการสร้างเยอรมันอันยิ่งใหญ่ของอาเดนาวนะครับการทำให้คนเป็นพลเมืองโดยการทำแผนการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองของชาติเขานะครับที่คือคอนราดอาเดนาวของเยอรมันแต่ผมอยากจะพูด อีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองที่พยายามพูดเรื่องการปกครองท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็ภาพการปกครองท้องถิ่นที่เป็นโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นก็แปลว่าในโครงสร้างท้องถิ่นนั้นจะมีภาคตัวแทนอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่นก็คือพวกนายกเทศมนตรีนายกอบต.นายกอบจ.เป็นต้นนะครับตัวแทนอีกฝั่งหนึ่งก็คือสภาท้องถิ่นสภาท้องถิ่นก็คือสมาชิกสภาอบต.สมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาอบจ.สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาจัดโครงสร้างในลักษณะที่เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เป็นภาคตัวแทนในญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นประเทศญี่ปุ่นมีการปกครองท้องถิ่นในลักษณะเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีก็เป็นภาคตัวแทนภาคพลเมืองนักศึกษาเห็นไหมครับว่าภาคพลเมืองสำคัญยังไงภาคพลเมืองเนี่ยทำไมเราต้องพูดว่าการเมืองของพลเมืองก็หมายความว่าพลเมืองก็คือเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเมืองต้องคอยกำกับและตรวจสอบมันวิธีการกำกับตรวจสอบในกฎหมายนะอาจจะใช้วิธีการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นที่ประพฤติปฏิบัติไม่ดีก็ใช้ลักษณะไปถอดถอนนอกจากนั้นพลเมืองก็ไปเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นก็ได้ในกฎหมายไทยนะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยไปเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นรั้นการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นก็เป็นเสน่ห์หนึ่งที่ทำให้ภาคพลเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมนอกจากนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมที่อาจารย์พูดตั้งแต่ต้นว่าประชาชนต้องตระหนักและก็ไปร่วมในการทำแผนเราจะเห็นว่าแผนชุมชนเนี่ยเป็นแผนตั้งต้นของภาคพลเมืองแล้วเสนอไปยังแผนท้องถิ่นในกระบวนการแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยเรามีโควต้าหรือมีกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรั้นภาคพลเมืองต้องมีความแข็งขันในการพัฒนาเมืองนี่คือการเมืองของภาคเมืองครับในหัวข้อต่อไปนะครับเป็นหัวข้อที่สำคัญอีกหัวข้อหนึ่งนั่นก็คือการปกครองท้องถิ่นในฐานะที่เป็นสถาบันการปกครองท้องถิ่นผมเรียนนักศึกษาตั้งแต่ต้นว่าสถาบันการปกครองท้องถิ่นก็คือหน่วยองค์กรปกครองท้องถิ่นในโลกนี้เนี่ยหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะไม่เหมือนกันนะครับในประเทศอังกฤษก็มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นอีกแบบหนึ่งในญี่ปุ่นที่ผมพูดถึงก็มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นอีกแบบหนึ่งในญี่ปุ่นก็มีหน่วยการปกครองหรือเราเรียกว่าสถาบันการปกครองท้องถิ่นก็อีกแบบหนึ่งที่ผ่านมานี่อาจารย์พูดถึงว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีอยู่2หน่วยเท่านั้นก็คือหน่วยที่เป็นจังหวัดนะครับเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีหน่วยเป็นจังหวัด47จังหวัดในประเทศญี่ปุ่นก็เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นในระดับภาพรวมภาพจังหวัดทั้งจังหวัดแต่มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เราเรียกว่าเทศบาลก็คือเป็นหน่วยย่อยในจังหวัดนั้นนั่นก็คือการแบ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยนะครับถ้าดู powerpoint ที่อาจารย์ฉายให้นักศึกษาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าอบต.ก็คือหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นแล้วก็เราแบ่งออกเป็นในระดับจังหวัดประเภททั่วไปนะก็มีจังหวัดก็คืออบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีอยู่76จังหวัดในประเทศไทยนะครับซึ่งมีกทม.กทม.ก็เป็นหน่วยการปกครองรูปแบบพิเศษแล้วก็มีเทศบาลแล้วก็มีองค์การ

ริหารส่วนตำบลนั่นก็คือหน่วยการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยประเภททั่วไปนะครับก็คืออบจ.เทศบาลและอบต.นะครับทีนี้มีประเภทที่ผมเรียกว่ากทม.กรุงเทพมหานครเนี่ยเราเรียกว่าหน่วยการปกครองรูปแบบพิเศษเมืองพัทยาก็เป็นหน่วยที่2การปกครองรูปแบบพิเศษก็มีสถาบันการปกครองท้องถิ่นอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับนักศึกษาคงเข้าใจนะครับแต่เราสามารถจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นเพิ่มขึ้นมาอีกในรัฐธรรมนูญเนี่ยได้บ่งบอกว่าสามารถจัดตั้งหน่วยการปกครองรูปแบบพิเศษได้อาจจะคิดถึงเมืองที่เป็นเมืองชายแดนเช่นที่แม่สอดเมืองที่เป็นเกาะเช่นเกาะสมุยหรือเกาะภูเก็ตอย่างเงี้ยเราสามารถเสนอรัฐบาลจัดตั้งเป็นหน่วยการปกครองพิเศษได้หรือหน่วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวหัวหินหรือก็เมืองชายแดนอื่นๆนะครับที่ผมเป็นยกเป็นตัวอย่างให้สาเข้าใจว่าที่เราพูดว่าการปกครองท้องถิ่นในฐานะที่เป็นสถาบันการปกครองเนี่ยก็คือหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เราสร้างขึ้นในแต่ละประเทศของเราก็ยังมีปัญหาว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเรามีมากเกินไปหรือไม่เรามีเทศบาลอยู่เกือบ 3,000 กว่าแห่งนะครับอบต. 5,000 กว่าแห่งอบจ. 76แห่งทั้งหมดเนี่ยเกือบ 8,000 กว่าแห่ง 7,800 กว่าแห่งนี่คือสิ่งที่อาจารย์พูดว่าสถาบันการปกครองเนี่ยมีความสำคัญต่อการออกแบบในการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นเรามีหน่วยการปกครองท้องถิ่นไว้ทำไมหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีไว้เพื่อเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้ทำภารกิจขั้นพื้นฐานแทนรัฐบาลกลางนะครับประเทศเราเนี่ยมีส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นซึ่งผมอาจจะให้นักศึกษาดูสิ่งที่ผมพูดเรื่องหน่วยการปกครองท้องถิ่นผ่านไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญในเวลาต่อมามากกว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นผมอยากจะให้นักศึกษาดู PowerPoint นี้นะครับที่อาจารย์พูดมาแต่ต้นเลยอาจารย์ขอสรุปว่าความเป็นพลเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เป็นสภาเมืองก็ได้ในต่างประเทศในสวีเดนเนี่ยจะมีสภาเมืองหลายประเทศมีสภาเมืองก็เป็นหน่วยการปกครองที่เราเรียกว่าช่วยท้องถิ่นในการกำกับในการนำเสนอนโยบายต่อสถาบันการปกครองที่ยังมีภาคตัวแทนถ้าเราดู PowerPoint นี้นะครับนักศึกษาอาจจะต้องเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยถ้าเราพัฒนาเขาเป็นพลเมืองเนี่ยให้ตระหนักรู้ให้รักท้องถิ่นของเขาเนี่ยแล้วก็ไปมีกลุ่มรักต้นไม้กลุ่มรักสีเขียวกลุ่มจัดการขยะของตนเองมันการปกครองท้องถิ่นจะนำมาสู่ภาคประชาสังคมด้วยนะครับในบั้นปลายเนี่ยนั่นก็คือมาช่วยเรื่องการจัดการท้องถิ่นของตนเองเพราะฉะนั้นประชาสังคมก็คือหน่วยภาคพลเมืองที่มีความเป็นพลเมืองอย่างแข็งขันอาจจะตั้งเป็นมูลนิธิสมาคมชมรมนะครับที่แข็งขันแล้วก็มาช่วยการปกครองท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าภาคประชาสังคมหรือพลเมืองเนี่ยคือคนที่ใส่ใจในกิจการสาธารณะคนที่รับผิดชอบต่อชุมชนสังคมของตัวเองแล้วคนที่รู้จักสิทธิหน้าที่แล้วเข้ามีส่วนร่วมในกิจการของท้องถิ่นแล้วก็มีความรับผิดชอบนะครับในการจัดการตนเองของชุมชนสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยผมอยากให้นักศึกษาทั้งหมดเนี่ยเข้าใจในพลังของพลเมืองเพราะฉะนั้นเราพูดการปกครองท้องถิ่นในฐานะของเป็นสถาบันการปกครองแต่สถาบันการปกครองเนี่ยนักศึกษาต้องไปศึกษาเรื่องโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินด้วยนะครับว่าการบริหารราชการแผ่นดินของเรายังมีส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นที่ต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนะครับนักศึกษาครับหัวข้อต่อนี้ไปเนี่ยเป็นหัวข้อที่สำคัญมากในการสอนครั้งนี้นะครับในหน่วยการปกครองท้องถิ่นการเมืองการปกครองท้องถิ่นนั่นก็คือความท้าทายของหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่อาจารย์พูดถึงสัก3เรื่องเรื่องที่1เนี่ยเราจะทำอย่างไรให้คุณภาพที่หน่วยการปกครองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบจ.อบต.เนี่ยไปดำเนินการจัดบริการสาธารณะ
ไม่ว่าจะไปทำงานถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐานผังเมืองคุณภาพชีวิตหรือด้านสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุขด้านการศึกษาที่เป็นอำนาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นทำให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพนะครับนี่อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าใครควรทำบริการสาธารณะผมอยากให้นักศึกษาคิดนะว่าบริการสาธารณะที่ทำอยู่ขณะนี้เนี่ยมีทั้งรัฐบาลกลางมีทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นเขาจะทำอะไรที่ทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีกว่าแล้วก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆในการทำงานในหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เราเรียกว่านวัตกรรมท้องถิ่นมันการปกครองท้องถิ่นถ้าทำบริการสาธารณะที่ดีและคิดสิ่งใหม่ๆไม่ว่าเป็นบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเนี่ยก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่านวัตกรรมท้องถิ่นก็คือคิดใหม่ทำใหม่หรือสร้างหน่วยการปกครองท้องถิ่นให้ทำงานที่มีคุณภาพดีกว่าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผมอยากให้นักศึกษาดู PowerPoint นี้แหละครับว่างานของราชการแผ่นดินเนี่ยยังมีงานของส่วนกลางกระทรวงทบวงกรมก็เอางานต่างๆไปทำกระทรวงเกษตรก็มีงานทำของเขากระทรวงสาธารณสุขก็มีงานกระทรวงศึกษาก็มีงานด้านการศึกษากระทรวงสาธารณสุขก็มีงานด้านสาธารณสุขแล้วก็ยังมีราชการส่วนภูมิภาคที่รับงานจากส่วนกลางเป็นนโยบายไปเราจะเห็นว่าในสารกลางจังหวัดที่เป็นตัวแทนของภูมิภาคหรืออำเภอนั้นมีหน่วยพัฒนาชุมชนมีหน่วยพัฒนาสังคมจังหวัดมีหน่วยสาธารณสุขจังหวัดมีหน่วยการศึกษาขั้นพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วยังไปมีความสัมพันธ์กับหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่นที่มีอบจ.มีเทศบาลมีอบต.และมีกทม.ทั้งความสัมพันธ์ทั้ง3ส่วนเนี่ยผมอยากให้นักศึกษาได้ศึกษาให้ละเอียดว่าทั้ง3ส่วนมีสัมพันธ์กันยังไงมันจะมาตอบโจทย์สิ่งที่อาจารย์พูดถึงนะก็คือว่าใครทำบริการสาธารณะงั้นผมอยากจะเรียนว่าในหลักคิดของการกระจายอำนาจที่สำคัญก็คือเราจะกระจายอำนาจแบบรวมศูนย์อำนาจหรือไม่หมายถึงรัฐบาลกลางยังจัดภารกิจหลักบริการสาธารณะหลักกิจกรรมสาธารณะหลักซึ่งอันเนี้ยกระจายอำนาจก็ไม่เต็มรูปแบบไม่ 100% แต่จะกระจายอำนาจให้ได้ 100% เนี่ยต้องกระจายอำนาจที่เรียกว่ากระจายอำนาจไม่ใช่รวมศูนย์ละกระจายอำนาจแบบหุ้นส่วนหมายความว่าท้องถิ่นเป็นหุ้นส่วนในการจัดบริการสาธารณะของรัฐแบ่งเบาภารกิจรัฐท่านอย่าลืมนะฮะหน่วยการปกครองท้องถิ่นยังเป็นรัฐนะครับเราเป็นรัฐเดียวเพราะฉะนั้นส่วนกลางก็ยังมีความสำคัญแต่จะทำอย่างไรให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นรัฐบาลได้ถือว่าเขาเป็นหุ้นส่วนในการทำงานช่วยรัฐบาลแบ่งเบาภารกิจรัฐบาลไอ้นี่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ผมกล่าวถึงหุ้นส่วนในการจัดบริการสาธารณะแทนรัฐบาลส่วนกลางว่ารัฐบาลส่วนกลางส่วนภาคเนี่ยก็อาจจะถ่ายโอนภารกิจมาให้ท้องถิ่นทำงั้นการกระจายอำนาจสิ่งหนึ่งที่เราพูดกันก็คือการถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะให้กับท้องถิ่นนี่คือความสำคัญของการกระจายอำนาจแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาแก้ไขกฎหมายเลยครับก็แก้ไขหรือปลดล็อกท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีอำนาจเต็มเลยจัดบริการสาธารณะได้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางทางเดินทางเท้าการจัดการขยะสิ่งแวดล้อมเรื่องป่าเรื่องดินเรื่องน้ำนะครับหรือเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขแล้วก็สวัสดิการสังคมสังคมสงเคราะห์เรื่องคนแก่คนชราคนพิการผู้ด้อยโอกาสแล้วก็ตั้งแต่เด็กสตรีเยาวชนวัยแรงงานเนี่ยถ้ามอบหมายให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดบริการสาธารณะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ก็มองก็คือคุณภาพการให้บริการจะดีกว่ารัฐบาลส่วนกลางนั้นสิ่งสำคัญนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะกล่าวเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามท้องถิ่นยังต้องปรับหลายเรื่องเพื่อให้คุณภาพเพื่อให้องค์กรนั้นเข้มแข็งเช่นปรับเรื่องการออกแบบหน่วยการปกครองท้องถิ่นไปคิดเรื่องออกแบบยังไงให้มีประชากรเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่ความรับผิดชอบเท่าไหร่วันหน่วยการปกครองท้องถิ่นก็ยังมีปัญหาอยู่เพื่อทำให้หน่วยนั้นมีศักยภาพและมีความขีดความสามารถวันสิ่งที่เราคิดก็คือประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จะเกิดได้ยังไงในการจัดบริการสาธารณะเราต้องไปคิดเรื่องหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสมในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาพูดเรื่องการควบรวมประเทศไทยก็พยายามพูดเรื่องควบรวมว่านักศึกษาลองศึกษานะครับว่าจะเห็นยังไงนะครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
11: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
12: จัดแถว
13: หนึ่ง
12: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: ควาชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: จะเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่าง

0: มีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเอกิติพันธ์นาคมงคลนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้รับรู้และตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองนะครับซึ่งรายการของเราครับเช่นเคยจะแบ่งเป็น3ช่วงรายการด้วยกันนะครับช่วงแรกช่วง Green View ช่วงที่2ช่วง Green Shot ครับและช่วงสุดท้ายช่วง Green Idea ในช่วงนี้นะครับเราจะนำเสนอไอเดียดีๆที่เป็นประโยชน์นำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับและในวันนี้ครับผมขอพาคุณผู้ชมมายังฟาร์มแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดปทุมธานีครับเป็นฟาร์มที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานครับมีทั้งทำนาปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เรียกได้ว่าครบวงจรเลยล่ะครับและที่สำคัญครับเจ้าของฟาร์มแห่งนี้เขายังเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงอีกด้วยนะครับฟาร์มแห่งนี้มีชื่อว่าปิ่นฟ้าฟาร์มนั่นเองครับเรามาดูกันว่าที่ปิ่นฟ้าฟาร์มนั้นเขามีอะไรน่าสนใจไปติดตามกับ Green Focus ทั้ง3ช่วงรายการในวันนี้กันเลยครับ

วัสดีครับพี่เอและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้น้องกรีนขอพาท่านมาที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนี่เองครับซึ่งปกติแล้วในเขตพื้นที่นี้อาชีพทำการเกษตรนับได้ว่าเป็นอาชีพหลักอีกอาชีพหนึ่งที่อยู่คู่กับชาวอำเภอลาดหลุมแก้วมาอย่างยาวนานเลยล่ะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนาข้าวกันอย่างแพร่หลายและเดิมทีที่ปิ่นฟ้าฟาร์มเองก็ทำนาเป็นหลักเช่นเดียวกันด้วยครับ

0: สวัสดีครับปิ่นฟ้าฟาร์มยินดีต้อนรับครับ
1: นี่คือเกษตรกรรุ่นใหม่ของเราในวันนี้นะคะจากการที่ได้เห็นครอบครัวทำอาชีพทางการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆทำให้คุณตุ้ยได้ซึมซับวิถีเกษตรเรื่อยมาจนกลายเป็นความชอบและเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพนี้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ที่คุณตุ้ยชอบเป็นพิเศษจึงทำให้เขามาเรียนรู้อยู่เสมอๆจบจนได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีก็ได้เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบอย่างจริงจังคือเรียนในคณะเกษตรเอกวิชาประมงซึ่งในระหว่างที่เรียนคุณตุ้ยยังได้เพาะเลี้ยงปลาเพื่อจำหน่ายเป็นงานอดิเรกเรื่อยมาจนสามารถต่อยอดปรับเปลี่ยนมาเพาะเลี้ยงปลาแม่น้ำสวยงามและสัตว์เลี้ยงสวยงามจนทำเป็นอาชีพได้ในที่สุดค่ะจากความรักในอาชีพนี้อย่างแท้จริงจึงทำให้คุณตุ้ยไม่หยุดนิ่งอยู่เพียงเท่านี้นะคะแต่ยังได้คิดพัฒนาพื้นที่ดั้งเดิมที่ทำนาเพียงอย่างเดียวตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นพ่อปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนแล้วหันมาทำเกษตรแบบผสมผสานในเวลาต่อมาดังนั้นปิ่นฟ้าฟาร์มจึงเกิดขึ้นค่ะ
0: เมื่อมันเกิดเหตุการณ์ราคาข้าวตกต่ำช่วงเวลาที่ระหว่างที่รอเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยชาวนาไม่มีอะไรทำนะครับเราก็เลยจะปรับพื้นที่ตรงนี้ให้มาเป็นเกษตรผสมผสานโดยแบ่งพื้นที่มาประมาณ 30% นะครับผมเกิดในรัชกาลที่9นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราเนี่ยท่านพูดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่บ่อยๆนะครับว่าจะทำยังไงให้การทำเกษตรเนี่ยยั่งยืนแล้วอยู่รอดนะครับก็นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาปรับใช้ในฟาร์มเราทำให้ฟาร์มเรามีการเจริญเติบโตของฟาร์มที่ยั่งยืนแล้วก็สมบูรณ์แบบมากขึ้นครับ

และในปี2560คุณตุ้ยได้รับการชักชวนจากรุ่นพี่ที่เป็นเกษตรกรด้วยกันให้เข้าร่วมในหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งทำให้เขาได้มีความรู้เพิ่มเติมในการทำการเกษตรแบบสมัยใหม่

0: เราก็มีการเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับอย่างผมเนี่ยมีความรู้เรื่องประมงนะครับผมก็สามารถให้คำแนะนำด้านประมงกับเพื่อนได้ใครมีความรู้ด้านการเกษตรด้านไหนเราก็รวมกลุ่มกันแล้วก็เป็นที่ปรึกษากันและกันได้นะครับทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจที่จะผลักดันพื้นที่ของเราหรือการทำเกษตรของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทำให้รายได้เนี่ยหลักตอนนี้กลายเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวจากการขายอาหารตัดจากการบริการด้านการท่องเที่ยวครับ
1: คุณผู้ชมครับการไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนอกจากว่าเราจะได้พักผ่อนสนุกสนานรวมทั้งผ่อนคลายความเครียดแล้วนะครับเรายังได้รับความรู้ที่เขาได้เตรียมเอาไว้ผ่านกิจกรรมต่างๆที่เราเข้าไปสัมผัสกันครับหรือหากใครสนใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องใดอย่างละเอียดแล้วก็ที่นี่ก็ยินดีมีคำแนะนำให้ละครับตอนนี้เราไปชมกันต่อเลยนะครับว่าที่นี่เขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วง Green

0: นี่คือบรรยากาศของปิ่นฟ้าฟาร์มที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติในมุมต่างๆอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: เป็ดมาแล้วเอาเริ่มให้อาหารอาหาร
2: เป็ดจะแย่งกินแล้วเนี่ย
0: ปั่นเรือถี่

0: และอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะได้เข้ามาสัมผัสก็คือการไปเยี่ยมชมหมูเวียดนามค่ะซึ่งในตลาดสัตว์เลี้ยงสวยงามเขาจะเรียกว่าหมูแพะค่ะการเลี้ยงของที่นี่เราจะสังเกตได้ว่าเขาจะเลี้ยงไว้บนเกาะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติซึ่งเราสามารถปั่นเรือมาชมรอบๆเกาะหรือว่าจะมาให้อาหารมาสัมผัสเขาได้อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: แม่พันธุ์ของบ้านเราปีกหนัก200โลครับไหนเป็นชนธรรมชาติ
0: หรือจะมากินลมชมวิวก็ได้นะคะแถมเวลาหิวที่นี่เขาก็มีอาหารทั้งคาวและหวานพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆไว้บริการเรียกว่าเข้ามาเที่ยวกันแล้วไม่ต้องออกไปที่ไหนเพราะเขามีทุกอย่างครบจบที่นี่เลยละค่ะ

ที่ปิ่นฟ้าฟาร์มเราจะพบว่าเขาได้รวบรวมเอาสัตว์เลี้ยงในเชิงเกษตรและสัตว์เลี้ยงสวยงามไว้มากมายหลายชนิดเพื่อให้เราได้เข้ามาเรียนรู้กันอย่างจุใจค่ะ

0: ต่อไปก็คือเป็นการเลี้ยงไก่อารมณ์ดี
1: อย่างเช่นการเลี้ยงไก่อารมณ์ดีตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของเกษตรกรเพราะการเลี้ยงไก่อารมณ์ดีเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยโดยให้เขาหากินเองตามธรรมชาติค่ะซึ่งการเลี้ยงวิธีนี้ไก่ก็จะมีอิสระและมีความสุขวิธีนี้เป็นการเลี้ยงแบบอินทรีย์และเมื่อไก่ให้ไข่ก็จะได้ไข่แดงที่มีคุณภาพกว่าการเลี้ยงแบบปิดค่ะ
0: จะกินได้เลยไม่เหมือนเป็ดเป็ดทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีภูมิต้านทานค่อนข้างดีนะครับที่จะปล่อยให้เขาโดนทั้งแดดทั้งฝนเลยโดนทั้งแดดทั้งฝนเลยไม่ลองจะไม่เก็บไก่ในหน้าฝนก็ปล่อยเขาตากฝนตากแดดเลยไม่มีการป่วยตั้งแต่เลี้ยงมาไม่เคยเจอไก่ป่วยนี่เป็นข้อดีของการเลี้ยงไก่จากไก่

นี่คือโรงเรือนปลูกผักอินทรีย์ที่ทางฟาร์มจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนปลูกผักต่างๆอยู่เสมอเพื่อนำผลผลิตต่างๆที่ได้ไปใช้กับกิจการภายในฟาร์มค่ะเรียกได้ว่าเป็นการจัดระบบการ

0: พืชและเลี้ยงสัตว์แบบสอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อให้ได้ผลผลิตและรายได้อย่างยั่งยืน
1: ปลายยอดแล้วนั่นหมายความว่ากำลังจะหมดรุ่นแล้วเขาจะไล่ออกจากโคนไปเรื่อยๆเขาจะไม่ออกตามที่โคนนอกจากออกจากยอดใหม่เท่านั้นที่จะแตกเป็นยอดใหม่สังเกตไหมครับแต่อย่างเงี้ยแต่คือถ้ายอดเขาเลิกหยุดที่จะโตเมื่อไหร่นั่นคือหมายความว่าชุดนี้กำลังจะหมดรุ่นแล้วก็ต้องไปรอชุดใหม่ที่เราปลูกวนกันขึ้นมาใช้งานได้ให้เพียงพอต่อการขายก็เอาไปขายเป็นแตงกวาที่กินกับข้าวมันไก่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพริกอันนี้ปลูกแตงกวาแล้วนะครับเราจะไปดูว่าวัสดุปลูกแตงกวาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับว่ามีทำปุ๋ยหมักยังไงนะครับจะไปดู
0: ส่วนทรัพยากรต่างๆของฟาร์มแห่งนี้ก็จะถูกใช้อย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกอย่างค่ะ
2: พื้นที่เดิมเราทำนาข้าวเป็นหลักนะครับทำให้เรามีฟางข้าวเหลือนะครับทางฟาร์มเราก็จะอัดฟางข้าวเป็นก้อนไว้นะครับอันดับแรกเลยคือเราเลี้ยงปลาเราก็สามารถเอานำฟางข้าวเนี่ยมาทำเป็นคอกนะครับทำเป็นคอกไว้ที่มุมบ่อนะครับเราหมักฟางให้ปลากินนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือการเอาฟางข้าวนะครับไปรองคอกสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็เศษผักเหลือเราก็กลับนำเอามาให้ตัดเลี้ยงในฟาร์มเรากินต่อได้โดยที่ไม่ทิ้งอะไรเลยนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเนื่องด้วยนักท่องเที่ยวเรามีปริมาณมากนะครับเราก็เอาน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแทนที่เราจะทิ้งเราก็ไปต้มเอาไปต้มใส่ปลายข้าวนะครับไปต้มกับน้ำก๋วยเตี๋ยวปลายข้าวเขาก็จะดูดน้ำก๋วยเตี๋ยวเข้ามาที่ตัวข้าวนะครับแล้วเราก็เอานำไปให้ปลาให้หมูให้ไก่ทานต่อได้เลยนะครับ
1: การทำปุ๋ยหมักหรือการทำเอา
0: แม้กระทั่งเศษผักสดเศษของเหลือใช้จากในครัวหรือมูลสัตว์ภายในฟาร์มก็สามารถนำไปเลี้ยงไส้เดือนได้นะคะเพื่อให้ไส้เดือนช่วยย่อยสลายตามธรรมชาติแถมยังได้ผลผลิตเป็นปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนเพื่อจำหน่ายอีกด้วยค่ะ
1: อย
0: ่
1: างเงี้ยเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับไส้เดือนออกลูกเป็นตัวแล้วออกเป็นไข่ครับรู้ไหมเราเป็นตัวอะไรเป็นไข่เราเป็นไข่มาหันต่อไปก็ไปดูข้อสัตว์เลี้ยงสวยงามต่อเลยนะครับเป็นนกยูงนะครับนกยูง

แต่เดิมทีเลยเราทำตรงนี้เพื่อทำเป็นฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสวยงามเป็นหลักนะครับแล้วเราก็พัฒนาจนมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีคนรู้จักค่อนข้างมากแล้วนะครับในตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนะครับมีคนสนใจที่จะทำแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่เองอยากจะนำพื้นที่ที่ตัวเองทำเกษตรเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อมีรายได้จากการท่องเที่ยวร่วมด้วยนะครับเราก็มีการแนะนำให้ความรู้อยู่เรื่อยๆนะครับยินดีที่จะให้ข้อมูลนะครับด้านการท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นวันนี้เราก็มีการจัดอบรมรวมกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดปทุมธานีกันนะครับ

เศษแบบผสมผสานนะครับเราก็จะมีฐานเรียนรู้แต่ละฐานนะครับอย่างเช่นของเด็กเนี่ยเราจะมีสไลเดอร์โคนนะครับมีดำนามีทำไข่เค็มนะครับมีปั้นดินนะครับส่วนสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยท่านใดที่อยากจะปลูกผักปลอดสารพิษท่านใดที่อยากจะเลี้ยงไก่อารมณ์ดีท่านใดที่อยากจะเลี้ยงหมูท่านใดที่อยากจะเพาะไส้เดือนนะครับเราก็มีฐานในการเรียนรู้ให้ทุกท่านเนี่ยครับได้เดินชมแล้วก็เรียนรู้นะครับ

คุณผู้ชมครับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจริงๆแล้วนับได้ว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกช่องทางนึงเลยนะครับเพราะหากว่าคุณผู้ชมนั้นมีพื้นที่ทํานาปลูกผักเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้อีกช่องทางนึงเลยล่ะครับอย่างเช่นที่ปิ่นฟ้าฟาร์มแห่งนี้ครับสำหรับในช่วงกรีนไอเดียนะครับเรามาดูกันว่าคุณตุ้ยเขามีไอเดียอะไรในการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนที่นับว่าเป็นไอเดียดีๆอีกไอเดีย

0: มีไอเดียที่น่าสนใจอย่างยิ่งค่ะในการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยการเปิดเป็นตลาดชุมชนขึ้นทั้งนี้เพื่อต้องการให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆเข้ามาจำหน่ายที่ฟาร์มในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ
1: เราก็เกิดการรวมกลุ่มของคนในพื้นที่รวมกันจดเป็นวิสาหกิจชุมชนตลาดสินฟ้าฟาร์มนะครับก็เป็นการนำสินค้าในพื้นที่นะครับที่เป็นพวกผักผลไม้ขนมหวานนะครับหรือแม้กระทั่งของฝากต่างๆนะครับสามารถรวมกลุ่มกันเนี่ยนะครับนำมาขายที่ตลาดชุมชนสินฟ้าฟาร์มทำให้เกิดรายได้กับชุมชนอีกทางนึงนอกจากการทำนาข้าวนะครับ
2: ป้าเริ่มมาขายที่นี่ตั้งแต่เปิดฟาร์มเลยค่ะตั้งแต่เริ่มเปิดฟาร์มยังไม่มีอะไรไปร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาชามละ7บาทแล้วก็เริ่มมาขายมันมาแนะนำกันไปแนะนำกันมาในชุมชนว่าใครมีฝีมือทางไหนก็ออกมาขายออกมาโชว์ฝีมือในด้านขนมไทยป้าแนะนำขนมไทยมาขายเพราะว่าบางตัวเนี่ยเด็กไม่รู้จักแล้วแล้วก็มันมีความสุขอย่างนึงได้ขายวันเสาร์และอาทิตย์เพิ่มรายได้ด้วยและได้ความสุขกับตัวเราด้วย
3: วันนี้ก็ได้นำพริกไปย่างแล้วก็น้ำพริกปลานะครับแล้วก็มีน้ำพริกปูนาซึ่งเราทำจากมันปูนาและเนื้อปูนาแท้ๆเลยนะครับคือหลังจากปลดเกษียณแล้วก็อยู่ว่างๆก็เลยคิดหาสินค้ามานั่งขายเพื่อหารายได้บ้างแล้วก็เพื่อออกกำลังกายได้ให้สุขภาพเราดีอะไรเงี้ยได้มาพบปะผู้คนเยอะๆดีครับทำให้ชาวบ้านได้มีที่จะมาหากินอะไรเงี้ยได้มีรายได้เพิ่มเข้ามาอย่างนี้ครับ
4: ก็ดีที่ว่าเราได้มาขายของครับผมอาทิตย์ละ2วันเราก็ดีใจแล้วเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเครียดมีงานทำมีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆครับมีความสุขของผู้สูงอายุว่าง่ายๆนะได้ทำได้คุยกับคนนู้นคนนี้ดีครับผมดีมากเลยครับ
5: กล้วยน้ำว้านี่เราก็ปลูกขึ้นเองในฟาร์มนี้นะคะแล้วก็นำมาแปรรูปเป็นกล้วยทอดนะคะส่วนปลาร้าก็คือเราได้ทำกันในกลุ่มของชุมชนนะคะก็นำมาจำหน่ายข้าวก็เป็นของชุมชนใกล้เคียงนะเป็นการมาส่งเสริมการขายในด้านการเกษตรด้วยนะเราก็จะขอเชิญชวนผู้ที่ผ่านไปผ่านมานักท่องเที่ยวหรือใดๆก็ตามเข้ามาเที่ยวในฟาร์มปิ่นฟ้าฟาร์มแห่งนี้นะคะก็มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ

0: การทำอาชีพเกษตรทำง่ายนะครับแต่ว่าจะทำอาชีพการเกษตรให้สำเร็จแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจเนี่ยต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเกษตรตรงนี้เราจะทำจากความตั้งใจของเราจริงๆนะครับแล้วก็ทำจากใจรักจริงๆนะครับแล้วท่านจะทำให้ประสบความสำเร็จได้นะครับถ้าท่านประสบความสำเร็จแล้วท่านจะเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรของท่านท่านก็ยังนำความรู้ความสามารถของท่านไปช่วยเหลือให้กับสังคมได้นะครับ
1: คุณผู้ชมครับถ้าเกิดวันหนึ่งเราสนใจอยากจะทำการเกษตรแบบผสมผสานเป็นเกษตรแบบครบวงจรอย่างที่ฟาร์มแห่งนี้พี่ตุ้ยเขาก็ยินดีแนะนำและให้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้นะครับสำหรับวันนี้น้องกรีนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมครับเราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสำหรับคนที่จะมาทำอาชีพนี้ได้นั้นก็คือจะต้องมีใจรักอย่างจริงจังเลยครับเพราะว่างานนี้ถือว่าเป็นงานที่ต้องสู้แดดสู้ฝนมีมานะอดทนแล้วก็ต้องใฝ่หาความรู้อยู่เสมอด้วยจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างเช่นคุณตุ้ยอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่ผู้มีหัวใจเกษตรของเราในวันนี้ละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ Green Focus นะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะกับทางรายการก็สามารถส่งจดหมายหรือปริศนียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการ Green Focus ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับและอย่าลืมนะครับว่ารักเรารักโลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: Green Focus หัวใจเกษตรเฮ้

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร024-7788หรือ www.stou.ac.th
0: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สุภาวดีธีรธรรมากรจะมาสอนในชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจซึ่งในเรื่องที่อาจารย์จะสอนในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่ององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงโดยเรื่องที่จะพูดถึงมีทั้งหมด5ตอนในตอนที่1นี่นะคะก็จะเป็นลักษณะขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลนะคะซึ่งในส่วนของตอนที่1เนี่ยถ้าจะพูดในภาพขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเราจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือการสร้างองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลซึ่งจะประกอบไปด้วยองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็การสร้างวัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลแห่งความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้กับในส่วนที่2ก็จะเป็นการจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลแน่นอนว่าถ้าเราดูจากชื่อนะคะองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความท้าทายเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการจัดการกับมันนะคะซึ่งในการจัดการเนี่ยเราก็จะมีดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในองค์กรกระบวนทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการจัดการการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สูตรสำเร็จนะคะซึ่งในส่วนของลักษณะขององค์กรนวัตกรรมเนี่ยสิ่งที่เราจะคำนึงถึงที่เราจะต้องดูก็คือลักษณะขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลเป็นอย่างไรและมีปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงในองค์กรนะคะเรามาติดตามกันนะคะซึ่งในส่วนขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลเนี่ยลักษณะสำคัญเนี่ยประกอบไปด้วย4ส่วนนะคะที่เราจะต้องดูถึงแล้วก็คำนึงถึงก็คือศักยภาพของบุคลากรเชิงนวัตกรรมในส่วนของศักยภาพของบุคลากรเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราจะต้องทราบก่อนว่าบุคลากรของเราเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของนวัตกรรมดิจิทัลมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีความสามารถในการที่จะยอมรับในเรื่องต่างๆเหล่านี้หรือไม่นะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานเรามีพื้นที่สำหรับที่จะให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเปล่าในการที่จะมารวบรวมระดมสมองหรือการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลนะคะกับอีกส่วนนึงก็คือกระบวนการนวัตกรรมในองค์กรนะคะซึ่งกระบวนการในการคิดถึงนวัตกรรมในองค์กรเนี่ยจะมี process ก็คือเป็นขั้นตอนแน่นอนว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเราอาจจะต้องมามองร่วมกันว่าปัญหาอะไรที่มีอยู่ในองค์กรแล้วอะไรคือความเร่งด่วนของปัญหาและประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรนะคะแล้วเราก็มาดำเนินการซึ่งในช่วงของการดำเนินการเนี่ยเราก็จะมาออกแบบแล้วก็มาดูว่าถ้าเราออกแบบมาแล้วแล้วนำไปสู่การปฏิบัติจริงผลลัพธ์ของการปฏิบัติจริงเป็นอย่างไรนะคะถ้าผลออกมาเป็นลบเราก็จะไปปรับปรุงนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือนโยบายและการสนับสนุนแน่นอนว่าการที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมดิจิทัลขององค์กรได้เนี่ยเราจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีการสนับสนุนเพื่อให้เกิดแรงจูงใจนะคะที่จะทำให้บุคลากรเนี่ยมีความรู้สึกที่อยากจะให้ความร่วมมือในการที่จะเปลี่ยนผ่านให้ไปสู่นวัตกรรมดิจิทัลได้นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเราจะมีปัจจัยที่สำคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด13ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกเมื่อกี้เราพูดไปแล้วในเรื่องของความเป็นผู้นำนะคะพฤติกรรมความเป็นผู้นำเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะที่เราอาจจะต้องดูในเรื่องของบุคลากรนะคะคนแรกเลยขององค์กรก็คือผู้นำนะคะผู้นำจะต้องมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความคิดหรือว่าแรงกระตุ้นนะคะที่จะทำให้เกิดประกายความคิดกับบุคลากรว่าเราอยากที่จะเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลนะคะกับปัจจัยที่2ก็คือวัฒนธรรมองค์กรแน่นอนว่าในส่วนขององค์กรจะต้องมีวัฒนธรรมที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรเนี่ยมีความรู้สึกว่าสามารถที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆได้อย่างดีนะคะเปิดรับแล้วก็เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะปัจจัยที่3ก็จะเป็นแนวทางนะคะแนวปฏิบัติในการจัดการเราก็ต้องมีแนวทางในการปฏิบัติว่าเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็มีนโยบายนะคะมีลักษณะของกระบวนการในการทำงานมีแรงจูงใจมีทักษะความสามารถส่วนบุคคลลักษณะโครงสร้างของทีมนะคะว่าจะทำยังไงให้ทีมเนี่ยจะมีบุคลากรที่คาบเกี่ยวหรือว่าข้ามสายงานเข้ามาแล้วก็ข้อกำหนดของงานนะคะก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่เราจะต้องดูว่าสิ่งที่เราจะให้เกิดนวัตกรรมดิจิทัลเนี่ยข้อกำหนดจะต้องชัดเจนทรัพยากรแรงสนับสนุนขนาดโครงสร้างนะคะขนาดขององค์กรว่าใหญ่หรือเล็กรวมไปถึงพันธกิจแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็

คือสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนะคะที่จะเป็นตัวผลักดันโดยเฉพาะในเรื่องของตลาดการแข่งขันนะคะที่จะเป็นตัวผลักดันให้เกิดกระบวนการในการที่จะหาทางที่จะทำให้องค์กรมีการพัฒนาการแล้วก็บุคคลทีมงานนะคะมีประสิทธิภาพอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นความเป็นอยู่ที่ดีขององค์กรนั่นก็คือเป็นภาพสรุปตอนที่1 นะคะของลักษณะขององค์กรนวัตกรรมดิจิตอลค่ะค่ะสำหรับเรื่ององค์กรนวัตกรรมดิจิตอลและการเปลี่ยนแปลงนะคะในตอนที่2นี้เราก็จะพูดถึงองค์ประกอบขององค์กรนวัตกรรมดิจิตอลนะคะซึ่งในองค์ประกอบขององค์กรนวัตกรรมดิจิตอลเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะซึ่งถ้านักศึกษาดูจากสไลด์นักศึกษาจะเห็นสีที่แตกต่างกันนะคะเราดูองค์ประกอบแรกก่อนนะคะองค์ประกอบแรกจะเป็นสีเหลืองนะคะก็คือองค์ประกอบภายในองค์กรนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเราจะมีภาพเป็นวงสีเหลืองๆนะคะอยู่3วงด้วยกันแล้วก็มีการสอนกันแล้วก็มีตัวสีแดงว่านวัตกรรมซึ่งตัวองค์ประกอบภายในองค์กรเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักที่มีความสำคัญมากนะคะในการที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมดิจิตอลได้นะคะซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูในแต่ละส่วนขององค์ประกอบนี้นะคะว่าองค์ประกอบภายในองค์กรมีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือผู้คนที่เกี่ยวข้องนะคะผู้คนที่เกี่ยวข้องอย่างเมื่อกี้ก็จะเกี่ยวเนื่องไปกับปัจจัยที่เราได้พูดไปแล้วนะคะก็คือเรื่องของผู้นำองค์กรใช่ไหมคะคือผู้นำองค์กรมีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องแน่นอนเราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของผู้นำองค์กรแล้วก็ลูกค้าซึ่งลูกค้าเนี่ยถ้าเราสังเกตก็คือเป็นตัวปัจจัยภายนอกใช่ไหมคะที่เราจะต้องเอาข้อมูลของเขาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในการที่เราจะพัฒนา องค์กรให้ไปสู่นวัตกรรมดิจิตอลได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือกลุ่มหัวหน้างานหรือว่าพนักงานบุคลากรภายในองค์กรซึ่งพวกนี้ก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นบุคคลต่างๆเหล่านี้เป็นผู้คนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เราควรจะต้องเอาข้อมูลเข้ามาประกอบกันนะคะส่วนองค์ประกอบที่2ในส่วนขององค์ประกอบภายในองค์กรก็คือส่วนประกอบที่เราใช้แล้วก็มีผลในการทํางานนะคะอย่างเช่นทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เงินทุนแน่นอนว่าเวลาที่เราใช้ในลักษณะของการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเราจะต้องมีการลงทุนนะคะในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญรวมทั้งโครงสร้างขององค์กรด้วยที่เราอาจจะต้องพิจารณาเพราะว่าเวลาที่เราจะทำทีมงานแล้วมีการข้ามสายงานเราก็ต้องดูว่าโครงสร้างนั้นเหมาะสมหรือไม่นะคะกับองค์ประกอบส่วนที่3ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบภายในองค์กรก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมและทัศนคติอย่างที่เกริ่นไปแล้วในส่วนของปัจจัยนะคะว่าวัฒนธรรมองค์กรมีความสำคัญมากเราจะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดในลักษณะของการเปิดใจนะคะบุคลากรภายในมีความยอมรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กล้าที่จะเปิดใจกล้าที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีความมุ่งมั่นไปในวิสัยทัศน์ที่ร่วมกันในการที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่นวัตกรรมดิจิตอลนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องขององค์ประกอบภายในองค์กรองค์ประกอบที่2นะคะก็คือแรงขับภายนอกองค์กรเราจะเห็นตัวที่เป็นสีเขียวนะคะจากในสไลด์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือสภาพแวดล้อมที่พึ่งพาสำหรับการดำเนินธุรกิจซึ่งในส่วนนี้นวัตกรรมดิจิทัลอาจจะไม่ได้คำนึงถึงมากนักแต่ส่วนที่สำคัญที่เป็นแรงขับภายนอกองค์กรที่นวัตกรรมดิจิทัลจะต้องคำนึงถึงก็คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันหมายถึงในส่วนไหนบ้างแน่นอนว่าถ้าเราจะทำนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าในเรื่องของดิจิทัลเนี่ยมีความสำคัญที่เราจะต้องติดตามในเรื่องของเทรนด์หรือว่าเป็นตัวที่เราจะต้องดูว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนผ่านขององค์กรเนี่ยเรามีความพร้อมมากหน่อยในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะหรือแม้กระทั่งเราอาจจะใช้เป็นคลาวด์คอมพิวติ้งหรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งตัวนี้เราจะต้องติดตามว่าเทคโนโลยีในเรื่องของดิจิทัลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างส่วนองค์ประกอบที่3นะคะก็เรื่องคือทฤษฎีฐานนะคะซึ่งทฤษฎีฐานที่พูดถึงเนี่ยประกอบด้วย4ทฤษฎีด้วยกันนะคะซึ่งเราจะเห็นเป็นตัวที่อยู่ภายนอกเป็นวงเล็บเป็นตัววงของสีม่วงๆนะคะทฤษฎีตัวแรกนะคะก็จะเป็นทฤษฎีมุมมองตามทรัพยากรซึ่งอันนี้เราก็จะต้องเหมือนคำนึงว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็ดูว่าถ้าเราจะพัฒนาเนี่ยเราจะต้องการอะไรอีกเพิ่มเติมนะคะทฤษฎีที่2ก็จะเป็นทฤษฎีแบบแผนการสร้างนวัตกรรมแน่นอนว่าเวลาที่เราจะสร้างนวัตกรรมเนี่ยเราก็จะมีทฤษฎีว่าเราจะสร้างนวัตกรรมอย่างไรซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวต่อไปนะคะกับทฤษฎีในเรื่องของการสร้างองค์กรการเรียนรู้อันนี้ก็คือเราต้องทำให้องค์กรของเราเนี่ยเป็นองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลที่ชอบหรือว่าเป็นองค์กรที่ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
นะคะกับทฤษฎีสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของข้อกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์สู่นวัตกรรมนะคะซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องดูว่าการที่เราจะทำให้เป็นองค์กรของเราเป็นนวัตกรรมดิจิทัลได้เนี่ยเราจะมีเป้าหมายแล้วจะมีกลยุทธ์อย่างไรบ้างที่จะให้เกิดเป็นองค์กรสู่นวัตกรรมซึ่งตัวนี้จะต้องค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยจะทำให้บุคลากรภายในเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นภาพที่ชัดว่าเราจะนำตัวองค์กรไปสู่การเป็นนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างไรนะคะนั่นก็คือเป็นภาพรวมของในส่วนของตอนที่2นะคะคือองค์ประกอบขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลค่ะสำหรับเรื่ององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงในตอนที่3นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องวิธีการสร้างองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลนะคะว่าเรามาดูกันว่าเราจะสร้างองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลเนี่ยได้อย่างไรนะคะซึ่งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลแห่งความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้เนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือการคิดเชิงนวัตกรรมนะคะแล้วก็กลยุทธ์ในทางปฏิบัตินะคะแล้วก็องค์กรแห่งการเรียนรู้เรามาดูตัวแรกก่อนนะคะว่าการคิดเชิงนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะการคิดเชิงนวัตกรรมก็คือเราจะเริ่มจากความคิดก่อนนะคะ mindset นะคะเราจะทำยังไงให้เราบุคลากรภายในองค์กรเนี่ยมีความคิดที่เป็น new mindset ถ้าเราสร้างองค์กรให้เป็น new mindset ได้เราก็จะเกิดเป็น new result ก็คือมีความคิดใหม่แล้วก่อให้เกิดเป็นผลลัพธ์ที่แตกต่างนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะว่าเราจะสร้าง new mindset ได้อย่างไรแล้วก็การคิดเชิงนวัตกรรมเนี่ยเราจะต้องมีทิศทางนะคะในการตัดสินใจในเรื่องของแนวความคิดว่าจะเป็นทิศทางในลักษณะไหนนะคะคราวนี้เรามาดูว่าถ้าเป็น new mindset หรือ new result เราจะทำยังไงให้องค์กรเนี่ยเกิดเป็นความคิดในลักษณะแบบนั้นได้สิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือทำยังไงให้เกิดความคุ้นเคยกับนวัตกรรมดิจิทัลวิธีการที่จะทำให้เกิดความคุ้นเคยกับนวัตกรรมดิจิทัลก็คือเราจะต้องสร้างให้บุคลากรเนี่ยมีความรู้สึกว่ารับรู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องของคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงทำยังไงให้เขารู้สึกว่าถ้าเขามีความคิดสร้างสรรค์หรือคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการโปรโมตนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ทำให้บุคลากรมีความรู้สึกว่ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะบางครั้งบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเขากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเขาอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องทำให้เขาเปลี่ยนแปลงความคิดว่าการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือมีความคิดใหม่ๆหรือทำให้เกิดนวัตกรรมเนี่ยเขาจะได้รับแรงสนับสนุนซึ่งสิ่งที่สำคัญถัดมาก็คือจะทำยังไงให้เกิดให้เห็นถึงการสนับสนุนและแรงจูงใจซึ่งอาจจะต้องมีรีวอร์ดมีการประกวดแล้วก็ให้รางวัลนะคะทีนี้ในส่วนของการตัดสินใจเรื่องทิศทางแนวความคิดเนี่ยก็จะมีการพิจารณาในเรื่องของทิศทางอยู่2แหล่งกำเนิดนะคะว่าจะเป็นลักษณะของ inside out หรือ outside inInside out ก็จะเป็นในลักษณะที่เรามองจากปัญหาภายในองค์กรก่อนว่าปัญหาภายในองค์กรเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างที่คิดว่าเป็นปัญหาแล้วปัญหานั้นน่ะอะไรคือปัญหาเริ่มต้นหรือปัญหาที่เราควรจะมองก่อนเป็นอันดับแรกนะคะให้ความสำคัญกับอันนั้นแล้วเราก็มาคิดถึงนวัตกรรมดิจิทัลที่จะช่วยในการที่จะแก้ไขแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นต้นแบบแล้วจากต้นแบบก็ขยายวงกว้างเข้าไปสามารถที่จะทำให้เกิดเป็นธุรกิจหรือว่าค้าขายได้กับในส่วนของ outside inก็คือเป็นลักษณะที่ได้ความต้องการในเรื่องของโจทย์ปัญหามาจากลูกค้านะคะว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยคืออะไรแล้วเราก็มาตีโจทย์ปัญหาของลูกค้าเนี่ยมาทำการพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมดิจิทัลซึ่งอันนั้นจะเป็นลักษณะของที่เราเรียกว่า outside in นะคะทีนี้มาในส่วนของกลยุทธ์ในทางปฏิบัตินะคะกลยุทธ์ในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็จะประกอบไปด้วยกลยุทธ์ในการสร้างความคิดเชิงนวัตกรรมแล้วก็การขยายผลกลยุทธ์ในการสร้างความคิดเชิงนวัตกรรมเนี่ยสิ่งแรกนะคะเราจะต้องเข้าใจก่อนว่านวัตกรรมดิจิทัลเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็แสวงหาแรงบันดาลใจที่จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะคะว่าการที่จะสร้างนวัตกรรมเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรอย่างเช่นอาจจะมีลักษณะของชมรมที่คิดค้นแอปพลิเคชันรวมกลุ่มกันก็จะทำให้เราเนี่ยมีครีเอทีฟจากกลุ่มนะคะแล้วก็ฝึกคิดเพื่อแก้ปัญหาก็อาจจะนำแอปพลิเคชันมาลองใช้แก้ปัญหาดูนะคะกับอีกส่วนนึงก็คือการคิดแบบบูรณาการก็คือจากแอปพลิเคชันต่างๆในทางดิจิทัลหรือว่านวัตกรรมดิจิทัลเนี่ยเราสามารถที่จะผนวกอินทิเกรตรวมกันได้ไหมในการที่จะแก้ปัญหาร่วมกันให้มันเป็นระบบเดียวกันแล้วก็ฝึกฝนนะคะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ปัญหานะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะนำตัวสิ่งที่เราคิดค้นตัวนั้นไปใช้ได้ในทางเป็นจริงนะคะถ้าเราดูจากรูปนี้นะคะเป็นในเรื่องของการขยายผลนั่นก็คือเราจะทำยังไงให้ทักษะ
หรือความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาโดยคนคนหนึ่งเนี่ยขยายผลไปสู่บุคคลเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นจาก1คนไป2คนในกลุ่มเล็กๆแล้วก็ขยายผลไปจนกระทั่งเป็นเครือข่ายขององค์กรหรือเป็นกรุ๊ปใหญ่ภายในองค์กรนะคะกับอีกส่วนนึงนะคะองค์กรแห่งการเรียน

รู้จากสิ่งที่เราได้ในเรื่องของกลยุทธ์ก็ตามเราจะขยายผลไปสู่ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างไรแรกก็คือในเรื่องขององค์ความรู้ฝังลึกส่วนบุคคลหรือที่เราเรียกว่าทาสิตแล้วก็ความรู้แบบชัดแจ้ง explicit knowledge ทำยังไงให้ความรู้ที่ฝังลึกของแต่ละบุคคลเนี่ยให้กลายเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งนะคะกับอีกส่วนนึงก็คือจากความรู้ที่ชัดแจ้งแล้วเราจะเชื่อมโยงยังไงให้เกิดการถ่ายทอดให้เป็นองค์กรในองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นะคะอันแรกของทาสิตนะคะเราก็จะต้องกำหนดความรู้นะคะว่าทำยังไงให้เป็นความรู้หลักแล้วก็แสวงหาความรู้แล้วก็สร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นรวมทั้งปรับปรุงแล้วก็สร้างความรู้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดงานที่สำคัญในองค์กรได้แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้ามกลุ่มแล้วก็สกัดความรู้รวมไปทั้งเชื่อมโยงความรู้จากส่วนบุคคลไปสู่ความรู้ที่ชัดแจ้งแล้วจากภาพที่เราเห็นที่เป็นลูปเนี่ยก็คือเป็นการเชื่อมโยงถ้านักศึกษาสังเกตก็คือจะคล้ายๆกับภาพสไลด์ก่อนหน้าก็คือจากความรู้ที่เราได้ถ่ายทอดออกมาจากความรู้ฝังลึกมาเป็นขยายผลของความรู้ชัดแจ้งเนี่ยเราก็พยายามที่จะเพิ่มทักษะจาก individual ส่วนบุคคลให้มาเป็นกลุ่มแล้วก็ขยายผลจนกระทั่งเป็นความรู้ภายในองค์กรนะคะนั่นก็คือเป็นลักษณะของการถ่ายทอดเราก็จะเกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั่นก็คือเป็นทั้งหมดของภาพรวมในส่วนของตอนที่3นะคะเพื่อให้เกิดความรู้ในเรื่องของวิธีการสร้างองค์กรนวัตกรรมดิจิตอลค่ะในเรื่องขององค์กรนวัตกรรมดิจิตอลและการเปลี่ยนแปลงในตอนที่4นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการจัดการองค์กรนวัตกรรมดิจิตอลกันนะคะองค์กรในการจัดการที่ดีเนี่ยสิ่งสำคัญแน่นอนว่าเราจะต้องเจอในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วการจัดการที่ดีเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จแล้วก็จัดการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนั้นเราจะมีกระบวนการอย่างไรเรามาดูกันนะคะกระบวนการที่เกี่ยวข้องจะมีอยู่เป็นระยะทั้งหมด4ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกก็คือระยะที่1ก็คือการกดดันและความตื่นตัวซึ่งตรงนี้นะคะแน่นอนว่าทุกคนประสบในเรื่องของปัญหามาแล้วว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันจะต้องมีแรงกดดันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะต้องมีความอดทนอย่างมากในการที่จะเผชิญนะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความไม่พอใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นความไม่พอใจของผู้ถือหุ้นความไม่พอใจของบุคลากรแล้วก็รวมทั้งปัจจัยภายนอกด้วยก็คือในเรื่องของการแข่งขันจากคู่แข่งซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ายอดขายอาจจะลดลงนะคะซึ่งตรงนี้ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีความอดทนแล้วก็รับมือกับมันได้นะคะพอมาระยะที่2ก็คือเป็นระยะของการแทรกแซงและการปรับตัวในทิศทางใหม่ซึ่งตรงนี้การเราอาจจะมีการแทรกแซงโดยการรับผู้มาใหม่ในการบริหารระดับสูงนะคะทางด้านดิจิตอลเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดการตื่นตัวแล้วก็ทันสมัยขององค์กรเพราะอย่างแรกที่เรารู้แล้วว่าผู้นำเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราได้ผู้นำที่มีทิศทางหรือมีความรู้ในเรื่องของดิจิตอลก็จะสร้างทิศทางให้เกิดแล้วก็เห็นแล้วก็กระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสำคัญในการที่จะตื่นตัวนะคะในการที่จะสร้างนวัตกรรมดิจิตอลได้ระยะที่3ก็คือระยะของวินิจฉัยแล้วก็การรับรู้ในที่นี้ก็คือเป็นระยะในการที่เราจะเปิดฟังรับในเรื่องของปัญหาต่างๆโดยให้พนักงานนะคะที่มีอยู่ในองค์กรเนี่ยร่วมกันตัดสินใจเพื่อที่จะดูของในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงซึ่งตรงนี้แนวคิดต่างๆนะคะที่บุคลากรหรือว่าพนักงานเนี่ยให้ความคิดเห็นผู้บริหารควรที่จะรับฟังแล้วก็เปิดรับแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งที่พนักงานได้แจ้งหรือว่ามีส่วนร่วมให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ได้เป็นประเด็นของปัญหาที่คิดว่าเรามามีส่วนร่วมกันในการที่จะแก้ปัญหานั้นนะคะนั่นคือเรื่องของการวินิจฉัยและการรับรู้ร่วมกันนะคะทีนี้มาถึงระยะที่4ก็คือเป็นระยะในการประดิษฐ์และความมุ่งมั่นนั่นก็หมายถึงว่าจากระยะที่3ที่เรามีการรับรู้ร่วมกันแล้วว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลขึ้นมาแล้วก็พัฒนาทางเลือกแล้วก็ประดิษฐ์ประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อที่จะมาใช้ในการแก้ปัญหาที่เรายอมรับกันมาแล้วนะคะในระยะที่3นะคะซึ่งจากการที่เราพัฒนาทางเลือกหลายๆทางเลือกเนี่ยแล้วก็เป็นประดิษฐ์เทคโนโลยีดิจิทัลขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหานะคะตรงนั้นเนี่ยเราก็มาดำเนินการในระยะที่5ก็คือเป็นการทดลองดูว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราสร้างขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาได้จริงไหมกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วเราก็ไปดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถ้าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระยะที่6นะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นเชิงบวกนั่นก็คือเราก็ให้รางวัลกับสิ่งประดิษฐ์นั้นแล้วก็ขยายวงกว้างต่อไปนะคะเพื่อให้เกิดการรับรู้ในองค์กรร่วมกันนะคะกับถ้าผลลัพธ์ออกมาเป็นเชิงลบสิ่งที่เราจะทำก็คือเราก็มาร่วมคิดค้นนะคะหาแนวทางแก้ไข

ระยะที่4แล้วก็ระยะที่5อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะที่เราจะเห็นว่าเป็นทั้งหมด6ระยะนะคะนั่นก็คือเป็นในส่วนของตอนที่4นะคะก็คือกระบวนการในการจัดการองค์กรนวัตกรรมดิจิตอลค่ะค่ะในเรื่ององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็มาพบกันในตอนที่5นะคะเป็นสูตรสำเร็จสำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรนวัตกรรมดิจิทัลค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราก็อาจจะต้องเริ่มจากการตั้งคำถามก่อนเพื่อที่จะนำองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงคำถามที่จะพูดถึงเนี่ยก็จะมีคำถามอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะคำถามแรกก็คือจะเป็นคำถามสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทางนวัตกรรมนะคะเราอาจจะต้องมาดูก่อนว่ากลยุทธ์นะคะชัดเจนไหมแล้วเราเนี่ยเป็นองค์กรนวัตกรรมหรือเปล่าโอกาสในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยทำอย่างไรและวิธีการล่ะเราจะทำอย่างไรแล้วทำไมเราถึงเลือกวิธีการนั้นนะคะแล้วทำอย่างไรที่จะให้นวัตกรรมดิจิทัลขององค์กรเนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วองค์กรเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างไรนั่นคือคำถามที่เราจะต้องมองในเรื่องของกระบวนการนะคะส่วนที่สองก็จะเป็นคำถามที่เราจะต้องถามสำหรับผู้บริหารก็คือเรื่องของความพร้อมนะคะความพร้อมขององค์กรที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัลเรามองดูก่อนว่าองค์กรเราพร้อมไหมแล้วอะไรที่จะช่วยให้องค์กรเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วสร้างมูลค่าให้กับองค์กรได้แล้วเราเนี่ยพร้อมที่จะทิ้งกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วก็ออกนอกกรอบหรือเปล่านะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องดูแล้วพนักงานที่อยู่ในองค์กรเนี่ยพร้อมที่จะต้องการการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไหมนะคะแล้ววิธีการที่เราจะให้องค์กรเติบโตได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากวิธีการเดิมไปสู่วิธีการใหม่เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมาพิจารณาด้วยนะคะกับส่วนที่2นะคะเมื่อกี้เราตั้งคำถามไปแล้วนะส่วนที่2ก็คือทำอย่างไรที่เราจะควบคุมแรงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงได้นะคะแน่นอนอย่างที่บอกเมื่อเรามีการเปลี่ยนผ่านปุ๊บมันก็ต้องมีแรงต่อต้านปัจจัยในการควบคุมแรงต่อต้านต้องทำอย่างไรบ้างนะคะอันแรกผู้บริหารจะต้องมองก่อนว่าอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผลกระทบที่ลบนะคะเราอาจจะมองทุกอย่างให้เป็นบวกนะคะแล้วก็มองหาโอกาสที่จะให้นำไปสู่การออกแบบและการพัฒนาว่าเราจะทำยังไงให้มันเข้าไปถึงเป้าหมายตามที่เราต้องการได้โดยการควบคุมสถานการณ์ต่างๆโดยยึดสูตรสำเร็จสูตรสำเร็จคืออะไรนะคะจากสูตรตัวนี้ก็คือก้าวแรกนะคะสเต็ปแรกที่เราเจอที่เราต้องเผชิญนะคะแรงกดดันต่างๆแต่สิ่งที่ตามมาก็คือวิสัยทัศน์นะคะวิสัยทัศน์ที่เราต้องมุ่งไปที่ต้องชัดเจนว่าเราต้องการจะเป็นองค์กรนวัตกรรมดิจิตอลแล้วก็ความไม่พอใจทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องผนวกกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปในแง่บวกที่จะต้องมากกว่าแรงต้านที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพยายามที่จะมองก้าวแรกที่เราก้าววิสัยทัศน์และความไม่พอใจได้มีพลังที่มากกว่าแรงต้านแล้วเนี่ยยังไงเราก็สำเร็จได้ไม่ได้ท้อไปซะก่อนนะคะกับต้นตอของสาเหตุของแรงต้านสิ่งที่เราจะต้องมองว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดแรงต้านเพราะอะไรบุคลากรไม่เข้าใจเครือบแคลงแล้วก็มองไม่ออกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะล้มเหลวไหมมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้สิ่งที่เราอาจจะต้องมาทำให้เขาเกิดความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือเขาอาจจะไม่ถนัดไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่เราอาจจะต้องมีการฝึกสกิลรีสกิลเขาหรือเปล่าแล้วก็เงื่อนไขของเวลาอาจจะกระชั้นเกินไปทำให้เขาไม่มีความพร้อมหรือยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกับความกลัวนะคะว่าสิ่งที่ยังไม่รู้ว่าข้างหน้ามันเป็นอะไรเขาก็อาจจะไม่มั่นใจกับการที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องพยายามให้บุคลากรเข้าใจนะคะเราถึงจะก้าวไปสู่นวัตกรรมดิจิทัลตามที่ต้องการได้ทีนี้เรามาดูแนวปฏิบัติที่ดีจากกรณีศึกษาต่างๆนะคะกรณีศึกษาอันแรกก็จะเป็นกรณีศึกษาของนิเกียอีเกียนะคะกรณีศึกษาของอีเกียนะคะระบบการค้นหาสินค้าระบบนำทางในสโตร์และโชว์รูมซึ่งจริงตรงนี้อาจารย์คิดว่านักศึกษาคงเคยเข้าไปช็อปหรือว่าไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ในห้างสรรพสินค้าอีเกียมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าเขามีการใช้นวัตกรรมดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันบนมือถือที่มีระบบให้เราสามารถที่จะเสิร์ชหาสินค้าหรือเฟอร์นิเจอร์ที่เราต้องการได้แล้วก็ให้เราสามารถที่จะทดลองในการที่จะเลือกเฟอร์นิเจอร์แล้ววางไปบนพื้นที่ที่เราต้องการแล้วดูว่าภาพของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันเหมาะกับบ้านหรือว่าที่ของเราที่เราต้องการจะวางหรือเปล่าอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นภาพของเฟอร์นิเจอร์ที่เราอยากจะเลือกซื้อก่อนที่จะไปซื้อจริงหรือแม้กระทั่งในโชว์รูมของเขาก็จะมีทิศทางหรือระบบนำทางเพื่อให้เราสามารถที่จะเดินเข้าไปในโชว์รูมได้อย่างง่ายดายเพราะถ้าเกิดเราไม่มีระบบนำทางเราอาจจะหลงอยู่ในนั้นได้นะคะอาจารย์เคยไปในอีเกียแล้วอาจารย์ก็จะงงๆกับว่าจะหาของสักอย่างนึงเนี่ยค่อนข้างจะยากนะคะค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึง
นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราเห็นกรณีศึกษาของอีเกียแล้วเราจะพบว่าทิศทางในการตัดสินใจของเขาเนี่ยเขาจะมีทั้ง inside out แล้วก็ outside in ด้วยนะคะค่ะกรณีที่2นะคะจะเป็นกรณีของชีนนะคะกรณีของชีนเนี่ยจะเป็นบริษัทค้าปลีกสินค้าแฟชั่นจีนระดับโลกนะคะที่มีการใช้แอปพลิเคชันออนไลน์ในการสร้างต้นแบบแฟชั่นอย่างรวดเร็วหรือที่เราเรียกว่า Fast Fashion 2.0 ซึ่ง Fast Fashion 2.0 เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ได้มาจากงานวิจัยนะคะของต่างประเทศซึ่งเขามีการทำโดยการเสิร์ชข้อมูลนะคะของการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็ดูว่าทิศทางของสินค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นต่างๆในเรื่องของกางเกงเสื้อแล้วก็ลักษณะของเสื้อผ้าในแบบต่างๆเนี่ยเขาจะมีช่วงหรือว่าซีซั่นของการที่จะซื้อเนี่ยมากน้อยหรือว่ายอดขายเนี่ยเป็นอย่างไรในแต่ละเดือนแต่ละปีนะคะซึ่งเขาจะเอาข้อมูลพวกนี้มาทำเป็นการศึกษาในเชิงลึกแล้วก็ใช้โปรแกรมอัลกอริทึมนะคะทางด้านของโปรแกรมทางด้านของ Deep Learning หรืออะไรนะอัจฉริยะนะคะก็คือในการที่จะประมวลผลข้อมูลแล้วก็คาดเดาเพื่อที่จะดูว่าใช้ AI นะคะในการที่จะดูว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีความคาดเดาว่าความชอบของผู้บริโภคเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะตัดสินใจแฟชั่นแล้วก็ทำให้สามารถที่จะช่วยให้สินค้าเขาขายได้ดีนะคะส่วนในลักษณะของกรณีศึกษาที่3นะคะก็จะเป็นกรณีศึกษาของ SCG ก็เป็นบริษัทใหญ่นะคะที่ให้ความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรมดิจิตอลค่อนข้างมากแล้วเขาก็จะมีกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำก็คือกลยุทธ์ที่เราเรียกว่า Zero to One หรือ Hatch Walk 5เหมือนกับไข่ที่เพิ่งฟักแล้วก็มาเป็นนกแล้วก็หัดเดินแล้วก็บินได้นะคะก็มีพื้นที่ทดลองที่จะให้คนเนี่ยมาสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้วก็มีทีมงานที่คอยให้คำแนะนำแล้วถ้าเกิดสิ่งที่สร้างสรรค์หรือว่านวัตกรรมตัวไหนที่น่าสนใจเขาก็จะพยายามที่จะหาบริษัทร่วมทุนเพื่อที่จะก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วก็สร้างโอกาสในการแข่งขันได้ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้เกิดการลดแรงดันนะคะหรือแรงกดดันที่เกิดขึ้นสำหรับบุคลากรในการที่จะสร้างความคิดหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ทำให้เกิดOKR ตามที่เราต้องการได้นะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ย best practice นะคะที่สำคัญก็ทำยังไงให้ตัวนวัตกรรมดิจิทัลเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะแล้วก็พัฒนาให้เกิดความร่วมมือของกลุ่มบุคลากรภายในด้วยกันนะคะแล้วก็ทำยังไงให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าวิธีการเนี่ยที่จะเกิดเป็นความสำเร็จที่เหมือนกันก็คือเราจะต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือว่าทำให้เกิดเป็นลักษณะคล้ายๆ New Normal เป็นกิจวัตรแบบใหม่อย่างปกติโดยที่ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความคล่องตัวนะคะนั่นก็คือจะทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นได้นะคะนี่ก็คือเป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะโดยสรุปของตอนที่5ของสูตรสำเร็จสำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรนวัตกรรมดิจิทัลค่ะ

0: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นี้นะคะเป็นเนื้อหาของหน่วยที่14การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะตอนที่1ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะเนื้อหาสาระในครั้งนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น4หัวข้อใหญ่ๆนะคะหัวข้อแรกนะคะที่มาและความสำคัญของการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นหัวข้อที่2ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นหัวข้อที่3ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะและหัวข้อสุดท้ายที่เราจะมาศึกษากันก็คือการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นตามกฎหมายระหว่างประเทศเรามาดูหัวข้อแรกนะคะทำไมนะคะต้องให้ความสำคัญกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะมนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่รวมกันตอนแรกเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็มีการขยายตัวนะคะอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนในชุมชนนั้นเองเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ทางด้านอาหารการรักษาโรคหรือตามนะคะในชุมชนนั้นก็จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อๆกันมาในชุมชนหรือระหว่างชุมชนนะคะรวมทั้งมีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆนะซึ่งเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเนี่ยมีความสำคัญมากไม่ว่าจะทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะเช่นการแสดงต่างๆในชุมชนนะก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้ท้องถิ่นนะคะการด้านการศึกษาด้านการแพทย์องค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพรองค์ความรู้ด้านการนวดแผนโบราณนะคะเหล่านี้เนี่ยก็มีความสำคัญทางด้านการศึกษาด้านการแพทย์นะคะทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาหารนะคะการถักทอต่างๆก็มีความสำคัญต่อทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมด้วยนะคะองค์ความรู้ในการพัฒนาพันธุ์พืชนะคะก็เป็นองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความสำคัญทางด้านการเกษตรนะคะและความมั่นคงทางด้านอาหารนอกจากนั้นเนี่ยภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็ยังมีความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองนะคะถัดมานะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความหมายยังไงเรามาดูกันความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเขาบอกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยก็คือเป็นองค์ความรู้นะคะที่เกิดจากกิจกรรมเชิงปัญญาไม่ว่าจะเกิดจากการสังเกตการเรียนรู้ประสบการณ์ความเชื่อนะคะรวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์นะคะความผูกพันแนบแน่นระหว่างธรรมชาติมนุษย์แล้วก็ท้องถิ่นนะคะในการอาศัยหรือใช้ประโยชน์จากธรรมชาติจนเกิดเป็นองค์ความรู้หนึ่งขึ้นมาในชุมชนนั่นเองนะคะและองค์ความรู้นั้นได้มีการรวบรวมถูกรวบรวมถ่ายทอดนะคะจากรุ่นหนึ่งจากรุ่นพ่อไปสู่รุ่นลูกนะคะจากรุ่นลูกไปสู่รุ่นหลานรุ่นเลนนะคะถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งในชุมชนหรือระหว่างชุมชนก็ได้นะคะโดยผ่านระยะเวลาอันยาวนานซึ่งความรู้นั้นเนี่ยเป็นความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะของชุมชนท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนั่นเองนะคะถัดมานะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกแบ่งประเภทนะคะของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้6ประเภทประเภทแรกนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางการเกษตรประเภทที่2องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะประเภทที่3ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางเทคนิคต่างๆนะคะประเภทที่4ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางยาและการรักษาโรคประเภทที่5เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับองค์ความรู้ในส่วนของความหลากหลายทางชีวภาพและประเภทสุดท้ายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเกี่ยวกับการแสดงออกของศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูต่อว่าในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมีอะไรบ้างที่ควรศึกษานะคะมี2เรื่องหลักๆหลักการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นตามกฎหมายระหว่างประเทศมีหลักการอย่างไรบ้างอันที่2นะคะมีความตกลงระหว่างประเทศใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเรามาดูอันแรกนะคะหลักการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นตามกฎหมายระหว่างประเทศมีทั้งหมด4หลักด้วยกันที่เกี่ยวข้องหลักแรกนะคะหลักการว่าด้วยสิทธิอธิปไตยของรัฐอันนี้เขามองว่าทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพที่อยู่ในรัฐนั้นๆอยู่ในรัฐใดก็เป็นของรัฐนั้นๆนะคะหลักการที่2หลักการว่าด้วยมรดกร่วมกันของมนุษยชาตินะคะหลักการนี้บอกว่า
สิ่งใดก็ตามที่ถือว่าเป็นมรดกร่วมกันของประชาชนแล้วรัฐใดก็ไม่มีสิทธินะคะเป็นของร่วมกันของมวลมนุษยชาติหลักการที่3หลักการว่าด้วยสิทธิชุมชนนะคะเขาบอกว่าชุมชนมีสิทธิร่วมเหนือทรัพย์สินของชุมชนนะคะหลักการสุดท้ายสิทธิเกษตรกรนะคะหลักการนี้มองว่าชุมชนของเกษตรกรเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเกษตรกรก็อาจจะเป็นกลุ่มนึงที่เป็นผู้ปรับปรุงพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรเองก็ควรจะมีสิทธิได้รับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรนะคะอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานนะคะทีนี้เรามาดูว่าภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศนะคะมีความตกลงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นมีประมาณ7นะคะ7ความตกลงระหว่างประเทศนะคะอันแรกเป็นกฎหมายแม่แบบสำหรับกฎหมายภายในว่าด้วยการคุ้มครองการแสดงออกซึ่งศิลปะพื้นบ้านจากการใช้ประโยชน์โดยมิชอบหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมนะคะอันที่2 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพอันที่3นะคะความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้านะคะอันที่4สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรอันที่5อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรมนะคะอันที่6อนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และอันสุดท้ายนะคะเป็นร่างบทบัญญัตินะคะเพื่อการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่างบทบัญญัติเพื่อการคุ้มครองศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะทีนี้เรามาดูรายละเอียดแต่ละตัวนะคะอาจารย์อาจจะนำเสนอแบบย่อยๆนะคะสั้นๆนะคะสาระในแต่ละอนุสัญญานะคะอันดับแรกนะคะกฎหมายแม่แบบสำหรับกฎหมายภายในว่าด้วยการคุ้มครองการแสดงออกซึ่งศิลปะพื้นบ้านจากการใช้ประโยชน์โดยมิชอบหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมนะคะกฎหมายแม่แบบตัวนี้เนี่ยถูกจัดตั้งมาโดยเกิดจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะคะร่วมกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะคะยูเนสโกนั่นเองนะคะภายใต้กฎหมายแม่แบบตัวนี้เนี่ยมีการกำหนดความหมายของคำว่าการแสดงออกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะภายใต้กฎหมายแม่แบบตัวนี้เนี่ยอะไรบ้างที่ได้รับความคุ้มครองนะคะสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกโดยวาจานะคะโดยผ่านทางดนตรีหรือโดยผ่านทางร่างกายมนุษย์นั่นเองนะคะอนุสัญญาอันที่2ก็คืออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะคะอาจารย์เรามักจะเรียกกันย่อๆว่า CBD นะคะวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาตัวนี้ก็คืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะให้มีการใช้ประโยชน์จากส่วนประกอบของทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและจะต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมนะคะหลักการนะภายใต้อนุสัญญานี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยจะอยู่ภายใต้มาตรา 8J นะคะเขาก็จะบอกว่านะเนี่ยที่นักศึกษาเห็นนะคะก็คือไม่ว่าจะให้มีความเคารพอนุรักษ์นะคะประเพณีแนวปฏิบัติของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะนอกจากนั้นจะเห็นได้ว่านะคะในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์นะจากภูมิปัญญาท้องถิ่นต้องได้รับความยินยอมนะแล้วก็มีแล้วก็ต้องให้เจ้าของภูมิปัญญามีส่วนร่วมด้วยนะคะข้อที่3ถ้าจะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์นั่นเองนะคะถัดมานะคะความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า TRIPS นะคะตัว TRIPS เนี่ยมีหลักเกณฑ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องบางส่วนนะคะอยู่ภายใต้มาตรา27วงเล็บ3วงเล็บ B นะคะบอกว่าประเทศสมาชิกเนี่ยไม่ต้องให้ความคุ้มครองนะภายใต้ระบบสิทธิบัตรแก่พืชสัตว์รวมถึงจุลชีพนะคะแต่อย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกต้องกำหนดให้มีการคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้ระบบสิทธิบัตรหรือระบบกฎหมายเฉพาะที่มีประสิทธิภาพหรือผสมผสานกันระหว่าง2ระบบก็ได้นะคะ

ถัดมานะคะสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรนะคะสนธิสัญญานี้นะคะเป็นสนธิสัญญาหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญหนึ่งเหมือนกันนะคะมีแนวคิดว่าเกษตรกรถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับพืชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสนธิสัญญาฉบับนี้นะคะเลยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้มีการอนุรักษ์นะคะและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรอย่างยั่งยืนนะคะสองให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมพืชอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมระหว่างใครระหว่างผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรพันธุกรรมพืชกับผู้ที่นำทรัพยากรพันธุกรรมพืชนั้นไปใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ที่3ภายใต้สนธิสัญญาฉบับนี้นะคะก็เพื่อให้การเกษตรมีความยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านอาหารนะสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะคะภายใต้สนธิสัญญาฉบับนี้นะคะมีหลักเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะหลักเกณฑ์อยู่ภายใต้มาตรา 9.2a เขากำหนดไว้ว่าภาคีสมาชิกนะคะต้องมีความตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการสร้างจิตสำนึกในสิทธิของเกษตรกรนะคะที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรโดยเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละประเทศนะคะและที่สำคัญนะต้องมีการให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรด้วยนั่นเองนะคะกำหนดไว้ชัดเจนเลยนะคะถัดมานะคะอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรมนะคะอนุสัญญานี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อคุ้มครองส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรมนะคะสร้างสภาวะแวดล้อมต่างๆที่จะช่วยทำให้วัฒนธรรมเจริญขึ้นนะคะแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนซึ่งวัฒนธรรมและก็สุดท้ายนะคะส่งเสริมเพื่อให้เกิดความเคารพในคุณค่าของความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะในระดับท้องถิ่นประเทศหรือระหว่างประเทศนั่นเองนะคะถัดมานะคะอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะอนุสัญญานี้มีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะแล้วก็เพื่อสร้างความเคารพนะคะในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ปัจเจกชนนะคะแล้วก็ให้ในระดับไม่ว่าจะท้องถิ่นในประเทศหรือระหว่างประเทศเนี่ยตระหนักเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวรวมทั้งอยากให้มีความร่วมมือช่วยเหลือกันนะคะเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระหว่างประเทศนั่นเองนะคะภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้เนี่ยแบ่งประเภทของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ไว้5ประเภทด้วยกันประเภทแรกนะคะก็คือประเพณีและการแสดงออกของมุขปาฐนิทานพื้นบ้านนะคะศิลปะการแสดงเช่นละครพื้นบ้านนะคะ 3. แนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมงานเทศกาลต่างๆนะคะ 4. องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลความเชื่อต่างๆนะคะอยู่ภายในประเภทนี้และ 5. นะคะงานฝีมือท้องถิ่นนะคะอยู่ภายในประเภทสุดท้ายนะคะทีนี้เรามาดูนะคะตัวสุดท้ายนะเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะตัวสุดท้ายเนี่ยร่างบทบัญญัติเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าร่างนะคะแปลว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ถูกบัญญัติออกมาใช้บังคับนะคะเป็นแค่ร่างก็คือร่างบทบัญญัติเพื่อการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะและร่างบทบัญญัติเพื่อการคุ้มครองศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะตัวร่างตัวนี้นะคะมีที่มานะคะก็คือจัดตั้งโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรพันธุกรรมองค์ความรู้ดั้งเดิมและศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะคะเราจะเรียกย่อๆว่า IGC นะคะตัวร่างฉบับนี้เนี่ยคณะกรรมการชุดนี้มองว่าวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้กฎหมายร่างตัวนี้เป็นมาตรการนะคะที่เหมาะสมในการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมพืช
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็การแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมนะคะอย่างที่อาจารย์บอกตัวนี้ยังเป็นร่างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องติดตามกันต่อไปว่าร่างตัวนี้นะคะจะมีผลใช้บังคับได้เมื่อไหร่นะคะและนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นความเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะสำหรับเนื้อหาสาระครั้งนี้นะคะเป็นเนื้อหาอยู่ภายใต้หน่วยที่14การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะตอนที่2เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยนะคะภายใต้หัวข้อนี้เนี่ยมีเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรจะศึกษานะคะ4หัวข้อใหญ่ก็คือ1นะคะกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย2กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะ3กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยนะคะและ4เราจะมาดูกันว่าภายใต้การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยเนี่ยนโยบายภาครัฐนะคะมุ่งในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยอย่างไรนะคะเรามาดูอันแรกนะคะกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทยนะคะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะพ.ศ.2542ภายใต้พ.ร.บ.ฉบับนี้นะคะเราควรจะทราบก็คือ1เจตนารมณ์นะคะมีอย่างไร2คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะ3มีหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอย่างไรนะคะและ4การคุ้มครองสมุนไพรไทยนะคะเรามาดูอันแรกนะคะพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะมีเจตนารมณ์อย่างไรมีที่มาอย่างไรนะคะ เขามองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีแหล่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชสมุนไพรนะคะชุมชนท้องถิ่นของประเทศไทยเองก็มีองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพืชสมุนไพรนะซึ่งเราจะเห็นว่ามีองค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยนวดแผนไทยนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยประชาชนชาวไทยเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มีความจำเป็นต้องใช้พวกสมุนไพร เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็เลยอยากสนับสนุนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยปัจจุบันของประเทศไทยนะคะก็ไม่ได้รับความคุ้มครองแล้วก็ถูกผู้อื่นนำไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีแนวความคิดว่าโอเคเราควรจะต้องมีพระราชบัญญัติใดพระราชบัญญัติหนึ่งมาคุ้มครองนะคะซึ่งก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนั่นเองนะคะภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะในการควบคุมดูแลเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้พ.ร.บ.ฉบับนี้เขาก็กำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยขึ้นมานะคะนอกจากนั้นนะคะเพื่อให้การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเนี่ยสามารถดำเนินการได้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพมีเงินทุนสนับสนุนนั่นเองนะคะจึงมีการจัดตั้งกองทุนหนึ่งขึ้นมาเรียกว่ากองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะในการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะภายใต้พ.ร.บ.นี้ในหัวข้อนี้นักศึกษาควรจะทราบก่อนว่าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยคืออะไรนะคะภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยก็คือพื้นฐานความรู้ความสามารถในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ในส่วนของการวินิจฉัยบำบัดตรวจรักษาป้องกันโรคนะคะตลอดจนการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพของทั้งมนุษย์หรือสัตว์นะคะการผดุงครรภ์การนวดไทยนะคะแล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนในการเตรียมยาผลิตยาแผนไทยด้วยนะคะการประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์นะคะโดยอาศัยความรู้หรือตำราที่ได้ถ่ายทอดกับหรือพัฒนาสืบต่อกันมานั่นเองเหล่านี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะภายใต้พ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยกำหนดนะคะแบ่งภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยไว้3ประเภทคือ1ตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาตินะคะ2ตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป3ตำรับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือตำราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่ง

ประเภทก็คือของชาตินะคะทั่วไปหรือส่วนบุคคลนั่นเองนะคะซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยภายใต้พรบนี้ก็จะมีหลักเกณฑ์นะคะกำกับควบคุมดูแลที่แตกต่างกันนะคะถัดมานะคะภายใต้พรบนี้เนี่ยก็จะมีการคุ้มครองสมุนไพรไทยนะคะสมุนไพรไทยก็คือพืชสัตว์จุลชีพธาตุวัตถุนะคะสารสกัดดั้งเดิมจากพืชหรือสัตว์ที่ใช้หรือแปรสภาพหรือนำมาผสมปรุงเป็นยาหรืออาหารนะคะแล้วก็นำมาตรวจวินิจฉัยบำบัดรักษาป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพไม่ว่าจะของทั้งมนุษย์หรือสัตว์นะคะและหมายความรวมถึงถิ่นกำเนิดของสิ่งที่อาจารย์กล่าวมาข้างต้นด้วยนะคะมาตรการที่ใช้ในการคุ้มครองสมุนไพรไทยภายใต้พรบนี้นะคะมี3มาตรการ 1. กำหนดให้เป็นสมุนไพรควบคุมนะคะ 2. กำหนดการคุ้มครองสมุนไพรในเขตอนุรักษ์นะคะ 3. มีการกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรนะคะนะคะถัดมานะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยฉบับที่2ก็คือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพ.ศ.2559นะคะเราจะมาดูเจตนารมณ์ขอบเขตการคุ้มครองนะคะคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิทางวัฒนธรรมเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้นะคะ อันดับแรกเนี่ยเขาบอกว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคืออะไรคือความรู้การแสดงออกการประพฤติปฏิบัติหรือทักษะทางวัฒนธรรมที่แสดงออกโดยผ่านบุคคลผ่านเครื่องมือวัตถุนะคะซึ่งบุคคลกลุ่มบุคคลหรือชุมชนยอมรับแล้วก็มีการสืบทอดต่อกันมานะคะเหล่านี้เขาถือว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่านะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยมันอาจจะถูกบิดเบือนไปหรือใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมจึงต้องมีการคุ้มครองนะคะขอบเขตในการคุ้มครองอะไรบ้างเขาบอกว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จะได้รับความคุ้มครองนะคะจะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้1วัฒนวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา2ศิลปะการแสดง3แนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมนะคะประเพณีเทศกาล 3. ความรู้นะคะและการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล นะคะต่อมานะคะงานช่างฝีมือดั้งเดิมนะคะการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนะคะและสุดท้ายอาจจะมีการกำหนดลักษณะอื่นๆตามกำหนดในกฎกระทรวงตามมาก็ได้นะคะภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะเขาก็จะกำหนดคณะกรรมการ1ขึ้นมานะคะก็คือคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคณะกรรมการนี้นะคะ เป็นคณะกรรมการที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อให้มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลนะคะเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะโดยคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ประเภทนะคะคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมส่วนกลางนะคะ2คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะ3คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดนะคะนะคะทีนี้นอกจากนะคะพระราชบัญญัติที่อาจารย์กล่าวมาทั้ง2ฉบับข้างต้นนะคะพระราชบัญญัติ2ฉบับนั้นเนี่ยเป็นกฎหมายนะคะที่ต้องบอกว่าของประเทศไทยที่ค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องหลักๆนะคะโดยตรงกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยนะคะแต่ถามว่าแล้วมันมีกฎหมายอื่นๆบ้างหรือเปล่าที่มันเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยนะคะคำตอบก็คือมีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแบบเป็นหลักๆตรงๆ 100% นะคะมีอะไรบ้างนะคะ 1. นะพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์อาถสถานแห่งชาตินะคะพ.ศ.2504นะคะอันที่2พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ. 2555

นะคะอันที่3พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยพ.ศ.2551นะคะทุกคนอาจจะแบบโอ้ศิลปะร่วมสมัยนะคะอันนี้เป็นคำอีกคำหนึ่งที่เราคุ้นเคยได้ยินในยุคปัจจุบันนะคะอันที่4นะคะพระราชบัญญัติป่าชุมชนพ.ศ.2562นะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับที่อาจารย์บอกบางครั้งมันมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มันเกี่ยวข้องกับพืชนะคะก็อาจจะถูกคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัตินี้ด้วยนะคะอันที่5นะคะพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ.2542พระราชบัญญัติคุ้มพันธุ์พืชพ.ศ.2542เนี่ยนะคะโดยตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้มันจะมีหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะคะการคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นการคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและการคุ้มครองพันธุ์พืชป่านะคะแต่ว่าหลักเกณฑ์หลักๆในการคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์นะคะ3อันก็คือการคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นการคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปแล้วก็การคุ้มครองพันธุ์พืชป่านะคะกรอบง่ายๆก็คือถ้าผู้ใดก็ตามนะคะจะเข้ามาใช้ประโยชน์ในภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ตอบแทนนั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะนโยบายภาครัฐต่อการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยมีอะไรบ้างนะคะในอดีตเนี่ยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเคยออกระเบียบนะคะบอกว่าถ้ามีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะให้ไปแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆไว้เป็นหลักฐานนะเพื่อขึ้นทะเบียนข้อมูลแล้วก็จัดเก็บข้อมูลไว้เป็นระบบนะของฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาไปอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์นะคะแต่ในปัจจุบันนะคะนโยบายของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะก็คือเพื่อไม่ให้เกิดความทับซ้อนหรือขัดแย้งกันนะคะก็เลยมีนโยบายยกเลิกการแจ้งข้อมูลนั่นเองนะคะและก็คือมีนโยบายใหม่ออกมาก็คือให้หน่วยงานต่างๆนะคะมีการดำเนินการในการคุ้มครองแล้วก็ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรมภายใต้หลักเกณฑ์นะคะที่ถูกกำหนดไว้ภายใต้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับในแต่ละเรื่องโดยตรงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายภาครัฐนะคะของประเทศไทยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะคะรวมกันให้มาช่วยกันแจ้งปัจจุบันยกเลิกการแจ้งนะคะแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ในการดำเนินงานภายใต้แต่ละหน่วยงานนั่นเองให้กำกับดูแลโดยตรงเลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นเนื้อหาสาระต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยค่ะ

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

เรื่องของการถ่ายโอนนะครับความเสี่ยงภัยไปให้กับทางฝั่งของผู้รับประกันภัยนั่นเองนะครับโดยทางฝั่งของความเสี่ยงภัยเนี่ยนะครับที่เราอาจจะพบประสบกันในชีวิตประจำวันเนี่ยมีหลากหลายมากมายและความเสี่ยงภัยดังกล่าวตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นความเสี่ยงภัยที่เราอาจจะคาดหมายได้แล้วก็คาดหมายไม่ได้เช่นเราใช้รถใช้ถนนนะครับอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดขึ้นได้หรือในกรณีของการอยู่อาศัยในบ้านนะครับความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นในเชิงของอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติต่างๆนะครับเมื่อมีภัยเกิดขึ้นแล้วนะครับถ้าเราต้องการจะโอนความเสี่ยงภัยนะครับไปให้กับบุคคลอื่นแบบนี้เราก็ต้องมีทางเลือกนะครับทางกฎหมายที่เราจะต้องมาทําสัญญาก็คือทําสัญญาประกันภัยนั่นเองนะครับโดยสัญญาประกันภัยตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของหลักประกันความมั่นคงนะแก่ชีวิตร่างกายนะครับครอบครัวแล้วก็ทรัพย์สินโดยก็จะมีหลักในเรื่องของการแบ่งนะครับแบ่งเฉลี่ยความเสี่ยงภัยนะครับไปให้กับบุคคลอื่นที่เรียกว่าเป็นผู้รับประกันภัยนั่นเองนะครับโดยคู่สัญญาในสัญญาประกันภัยนั้นเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด2บุคคลด้วยกันคือบุคคลที่1ก็คือผู้รับประกันภัยและบุคคลที่2ก็คือทางฝั่งของผู้เอาประกันภัยเน้นย้ำนะครับคู่สัญญามีแค่2บุคคลเท่านั้นคือผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับในการทำสัญญาประกันภัยต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ที่น่าสนใจนะครับที่จำเป็นอย่างยิ่งภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายด้วยนั่นก็คือหลักที่เรียกว่าส่วนได้เสียกับความสุจริตของคู่สัญญานะสุจริตดังกล่าวตรงนี้นักศึกษาท่านผู้ชมบางท่านอาจจะมองว่าก็ปกติจะใช้สิทธิทางกฎหมายก็ต้องสุจริตอยู่แล้วนี่อาจารย์นะครับในความเป็นจริงเนี่ยในส่วนของสัญญาประกันภัยจะต้องมีความสุจริตอย่างยิ่งคือยิ่งกว่าสัญญาทั่วไปนะครับนะนอกจากนี้สัญญาประกันภัยต้องตกอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ควบคุมพิเศษของทางภาครัฐด้วยนะครับก็จะมีพระราชบัญญัติที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นพระราชบัญญัตินะการประกันวินาศภัยพระราชบัญญัติการประกันชีวิตนะครับเข้ามากําหนดควบคุมสิ่งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับทางฝั่งของผู้บริโภคนะครับอย่างมากก็คือควบคุมในเชิงของลักษณะแล้วก็คุณสมบัติของการจะเป็นผู้รับประกันภัยนะครับเนื่องจากสัญญาประกันภัยเนี่ยถ้าเกิดนะมีการทําขึ้นโดยคนส่วนมากในสังคมและผู้รับประกันภัยเนี่ยนะครับนะไม่มีความเข้มแข็งทางการเงินเพียงพอหรือไม่มีคุณสมบัติที่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายแล้วเกิดบริษัทล้มขึ้นมาเนี่ยผลกระทบที่ตามมาก็คือเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างในภาคของสังคมทั่วไปนั่นเองนะครับดังนั้นสัญญาประกันภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาประกันวินาศภัยหรือสัญญาประกันชีวิตเนี่ยก็ต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของทางภาครัฐโดยภาครัฐจะควบคุมเน้นไปที่ทางฝั่งของผู้รับประกันภัยนั่นเองว่าต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างนะครับต่อมาเรามาดูที่ความหมายของสัญญาประกันภัยครับสัญญาประกันภัยนั้นมีความหมายนะครับก็คือเป็นความตกลงระหว่างบุคคล2ฝ่ายครับฝ่ายแรกเรียกว่าผู้รับประกันภัยกับอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้เอาประกันภัยความแตกต่างของผู้เอาประกันภัยกับประกันภัยแตกต่างกันตรงที่ว่าผู้รับประกันภัยตกลงเสี่ยงภัยครับนะการตกลงเสี่ยงภัยหากมีขึ้นในอนาคตจะทำให้บุคคลผู้ที่ตกลงดังกล่าวนั้นกลายเป็นบุคคลที่เรียกว่าผู้รับประกันภัยถึงแม้เขาจะมีชื่อเป็นบริษัทนั้นบริษัทนี้บริษัทโน้นก็ตามแต่เมื่อตกลงจะเสี่ยงภัยที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตจะกลายเป็นผู้รับประกันภัยโดยทันทีนะครับทางฝั่งของผู้เอาประกันภัยก็เป็นบุคคลที่ตกลงจ่ายเบี้ยประกันนะจ่ายเบี้ยประกันนะครับก็จะทําให้เขากลายเป็นผู้เอาประกันภัยนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับสัญญาประกันภัยมีทั้งหมด2ประเภทด้วยกันก็คือสัญญาประกันชีวิตกับสัญญาประกันวินาศภัยสัญญาประกันชีวิตเนี่ยนะครับเป็นสัญญาประกันเพื่อความทรงชีพหรือมรณะภัยของบุคคลที่เอาประกันทรงชีพหรือมรณะนะครับทรงชีพหรือมรณะในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับเวลาเราจะเลือกทําสัญญาประกันให้กับคนที่เรารักเช่นอาจารย์เนี่ยจะทําสัญญาประกันชีวิตให้กับภรรยาที่อาจารย์รักมากเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ต้องเลือกให้ดีว่าจะเป็นการทําสัญญาเพื่อความทรงชีพหรือมรณะภัยถ้าเพื่อความทรงชีพคืออะไรครับเป็นการกระตุ้นให้ภรรยาอยู่ไปเรื่อยๆนะครับในสัญญาก็จะบอกว่าถ้าอยู่จนถึงอายุ60ปีได้เงินเท่านี้ถึง75ปีได้เงินเท่านั้นถึง100ปีได้เงินอีกคูณ2คูณ3ไปนั่นเรียกว่าเป็นกรณีของสัญญาประกันชีวิตเพื่อความทรงชีพแต่ถ้าเป็นกรณีเพื่อความมรณภัยก็คือนะครับถ้าตายแล้วได้เงินเท่าไหร่ถ้าตายแล้วได้เงินเท่าไหร่สมมติว่าถ้าตายปุ๊บบริษัทนี้บอกจ่ายไปเลย1ล้านอีกบริษัทจ่ายไป2ล้านนะครับและอาจารย์พาภรรยาอาจารย์ที่รักมากเนี่ยนะครับไปทําแต่สัญญาเพื่อความมรณภัยลองนึกดูสิครับว่าอาจารย์กลับบ้านจะโดนอะไรบ้างใช่ไหมครับ
นะดังนั้นก็ต้องเลือกให้ดีเนื่องจากสัญญาประกัน

ชีวิตมีทั้งเพื่อความทรงชีพหรือมรณะภัยนะครับของผู้ที่เป็นบุคคลที่เอาประกันภัยนั่นเองต่อมาครับสัญญาประกันวินาศภัยก็คือเพื่อความวินาศที่อาจจะเกิดขึ้นกับวัตถุที่เอาประกันสาระสำคัญนะครับก็คือความวินาศนั้นจะต้องตีราคาเป็นเงินได้นะครับนะตีราคาเป็นเงินได้ถ้าความวินาศตีราคาเป็นเงินได้สัญญาดังกล่าวจะเป็นสัญญาประกันวินาศภัยเช่นรถยนต์นะครับบ้านนะครับหรือทรัพย์สินต่างๆที่เรามีความครอบครองแล้วเราก็หวงแหนต้องการจะให้มันคงอยู่ไประยะเวลานานนะครับถ้าต้องการจะทำประกันเพื่อความวินาศดังกล่าวมีการกำหนดวงเงินเอาไว้นั่นก็จะกลายเป็นสัญญาประกันวินาศภัยนะครับบางครั้งอาจจะมีความคาบเกี่ยวกับสัญญาที่ค่อนข้างจะพิจารณายากนะครับระหว่างสัญญาประกันชีวิตกับสัญญาประกันวินาศภัยเช่นกรณีของประกันแข่งนักเตะประกันแข่งนางงามแบบนี้เข้าข่ายเป็นสัญญาประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยเพราะมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าคาบเกี่ยวกันเนื่องจากเป็นเรื่องของเนื้อตัวบุคคลนะแบบนี้จะกลายเป็นสัญญาประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยนะครับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก็ดูที่นะครับความเสียหายเนี่ยมันตีมูลค่าเป็นเงินได้หรือเปล่าถ้าตีมูลค่าเป็นเงินได้เช่นกรณีของประกันแข่งนักเตะปรากฏนักเตะเนี่ยบาดเจ็บต้องได้รับความเสียหายต่อสโมสรที่เป็นต้นสังกัดนะครับทำให้ไม่สามารถลงเตะนัดนั้นนัดนี้นัดโน้นได้แบบนี้ก็กลายเป็นสัญญาวินาศภัยและขออภัยประกันวินาศภัยนะครับเพราะประกันความเสียหายที่ตีมูลค่าเป็นเงินทองได้เช่นเดียวกับกรณีของนางงามนะครับนะประกันความเสียโฉมของนางงามนะบอกจะไปประกวดเวทีนู้นเวทีนี้นะครับเตรียมเอาไว้แล้วนะถ้าปรากฏนางงามเสียโฉมหรืออะไรต่างๆไปเนี่ยนะครับแบบนี้มันตีมูลค่าได้แบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประกันวินาศภัยได้เช่นเดียวกันนะครับโดยในส่วนของสัญญาประกันภัยนั้นเนี่ยนะครับบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เป็นคู่สัญญาคือผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยในส่วนของผู้รับประโยชน์ไม่ถือเป็นคู่สัญญานะครับเน้นย้ำนะผู้รับประโยชน์ไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาประกันหลักเกณฑ์สำคัญของสัญญาประกันภัยครับสัญญาประกันภัยนั้นมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญนะครับที่ถือเป็นหลักทั่วไปและนำไปใช้กับทั้งสัญญาประกันชีวิตแล้วก็สัญญาประกันวินาศภัยด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอยู่2หลักเกณฑ์ด้วยกันหลักเกณฑ์ประกันที่1ก็คือหลักเกณฑ์ที่เรียกว่าหลักส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัยนะครับอยู่ในมาตรา863นะครับแต่หลักเกณฑ์ประการนี้นะครับไม่ปรากฏถึงบทนิยามเอาไว้อยู่ภายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับจึงต้องอาจอนุมานจากหลักเกณฑ์ที่ขออภัยครับมีการอนุมานจากความหมายที่นักนิติศาสตร์หลายท่านเนี่ยนะครับได้ให้ความหมายเอาไว้นะครับโดยส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัยดังกล่าวตรงนี้อาจจะหมายความถึงนะครับกรณีที่มีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วผู้มีส่วนได้เสียนะครับนะหรือผู้มีส่วนได้รับประโยชน์หรือมีส่วนเสียหายเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นย่อมตกเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะเอาประกันภัยในเหตุการณ์ตรงนั้นได้นะครับในส่วนของส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัยนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงว่าในกรณีของส่วนได้เสียจะเป็นกรณีที่นำหลักเกณฑ์มาพิจารณาเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมนะครับของการทำสัญญาประกันภัยนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยนะครับไปเจอนายกอไก่ทางโทรทัศน์แล้วก็มองว่าเขาเป็นคนที่อาจารย์ชื่นชอบมากอยากที่จะเห็นเขาตลอดไปเลยนะครับแบบนี้ถ้าอาจารย์เนี่ยไปทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทผู้รับประกันภัยเนี่ยเพื่อความมรณะภัยของเขาเพราะอาจารย์รักเขามากแบบนี้นะครับแต่อาจารย์ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยนะครับและกฎหมายปล่อยให้สามารถทำได้ความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นก็คือนะครับบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับอาจจะเรียกว่าเสี่ยงภัยจนเกินสมควรนะครับเราอาจจะมองภาพได้กว้างกว่านั้นถ้าปรากฏว่านอกเหนือจากอาจารย์เนี่ยที่รักชอบพอนะครับนายกอไก่คนนั้นยังมีอีกคนเป็นล้านๆคนที่รักแล้วก็ชอบพอนายกอไก่แล้วก็ไปทำสัญญาประกันภัยเพื่อบุคคลคนเดียวกันแบบนี้โดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรใดๆเลยนะครับแล้วถ้ากฎหมายอนุญาตให้ทำได้นะครับและปรากฏนายกอไก่เสียชีวิตขึ้นมานะความเสียหายจะเกิดขึ้นในวงกว้างบริษัทผู้รับประกันภัยอาจจะไม่สามารถมาชดใช้เงินให้กับบุคคลต่างๆที่มีการทำสัญญาประกันภัยเพื่อความมรณะของนายกอไก่ตรงนั้นได้ดังนั้นในการทำสัญญาประกันภัยสิ่งแรกที่เราจะต้องพิจารณาในเรื่องของหลักเกณฑ์ที่สำคัญก็คือหลักส่วนได้เสียนะครับผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนะครับผู้เอาประกันภัยคือใครคือบุคคลที่จ่ายเบี้ยประกันภัยนะส่วนเหตุที่เอาประกันภัยนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการไปเอาประกันภัยในสิ่งใด
ถ้าเป็นทรัพย์สินนะครับนะก็จะเป็นอาจจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าเป็นสิ่งของใกล้ตัวเราเราต้องการเอาประกันภัยโทรศัพท์มือถือบ้านรถยนต์นะครับบ้านโทรศัพท์มือถือรถยนต์ก็จะเป็นมูลเหตุนะครับหรือเป็นเหตุที่เอาประกันภัยดังนั้นในทางกฎหมายก็ต้องให้พิจารณาว่าผู้เอาประกันภัยกับเหตุที่เอาประกันภัยดังกล่าวนั้นมีส่วนได้เสียกันหรือไม่โดยส่วนได้เสียนะครับอาจารย์ได้มีการจำแนกลงไปเพื่อให้เราได้เห็นภาพนะครับประการที่1คือสิทธิในทรัพย์สินกรณีที่เป็นในเรื่องของทรัพย์สินนะครับนะในกรณีที่ต้องการทำสัญญาประกันภัยเพื่อทรัพย์สินประการแรกที่ต้องพิจารณาคือว่าเรามีสิทธิในทรัพย์สินหรือไม่เช่นการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านในรถยนต์เป็นต้นถ้าเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านในรถยนต์ถือว่าเรามีส่วนได้เสียในบ้านแล้วก็รถยนต์คันดังกล่าวแต่ถ้าปรากฏว่ารถยนต์หรือบ้านไม่ใช่เป็นของเราแต่เป็นของบุคคลอื่นเราไปทำสัญญาประกันภัยเพื่อบ้านหรือรถยนต์ของบุคคลอื่นแบบนี้ถือว่าเราไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้นนะครับต่อมาครับสิทธิตามสัญญาเช่นผู้รับจำนองเนี่ยนะย่อมมีสิทธิที่จะไปบังคับจำนองเอากับทรัพย์ที่จำนองได้ถือว่าเขามีส่วนได้เสียมีความผูกพันในทางกฎหมายนะครับดังนั้นผู้จำนองนะครับที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยมีสิทธิ์ไปทำสัญญาประกันภัยเอากับทรัพย์สินที่จดจำนองแก่ตนได้หรือกรณีนายจ้างกับลูกจ้างครับนายจ้างย่อมเอาประกันภัยให้กับลูกจ้างได้เนื่องจากลูกจ้างเนี่ยต้องทำงานให้กับตนถ้าลูกจ้างไม่อยู่ไม่สบายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผู้ที่เป็นนายจ้างย่อมเสียหายดังนี้ในทางกฎหมายถือว่าสามารถทำได้นะครับแต่กลับกันครับลูกจ้างจะไปทำสัญญาประกันชีวิตนายจ้างแบบนี้ไม่ได้ถือว่าไม่มีส่วนได้เสียนะครับดูพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับนอกเหนือจากนี้ความรับผิดตามกฎหมายก็อาจจะทำให้ทำสัญญาประกันภัยเพราะมีส่วนได้เสียได้นะครับเช่นกรณีของการทำสัญญาประกันภัยภาคสมัครใจนะครับที่เรียกว่าเป็นสัญญาประกันภัยค้ำจุนนะครับกรณีรถยนต์นั่นเองนะสัญญาประกันภัยค้ำจุนก็คือเป็นการประกันความเสียหายจากการใช้รถยนต์เพื่อความเสียหายอันเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีประมาทหรือจงใจก็แล้วแต่ความเสียหายเกิดขึ้นบริษัทผู้รับประกันภัยนั้นตกลงรับผิดทุกกรณีแทนนะครับแบบนี้ทั้งในส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์นะครับแล้วก็ต้องขับยานพาหนะดังกล่าวทุกวันก็อาจจะทำสัญญาประกันภัยเพื่อความรับผิดตามกฎหมายดังกล่าวตรงนี้ได้นะครับต่อมาครับความที่จะต้องพิจารณาถึงส่วนได้เสียนะครับให้ครบรอบด้านเนี่ยเราต้องพิจารณาเรื่องของส่วนได้เสียตามความเป็นจริงด้วยเนื่องจากในทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับนะในบางกรณีเนี่ยนะครับนะการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอาจจะไม่ได้มีการพึ่งพิงทางกฎหมายมากนักนะครับยกตัวอย่างเช่นการที่ชายหญิงอยู่กินกันเนี่ยนะครับกรณีที่อยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ค่อนข้างที่จะไกลออกไปในชนบทนะครับการจดทะเบียนอาจจะไม่ได้เป็นสาระสำคัญการอยู่กินกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตไว้ใจกันแบบนี้นะครับหากต้องการจะทำสัญญาประกันภัยแล้วเรามองในเชิงของกฎหมายอย่างเดียวว่าต้องจดทะเบียนแบบนี้อาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมสักเท่าไหร่นักส่วนที่เสียในบางครั้งนะครับก็สามารถพิจารณาตามความเป็นจริงได้นะครับนะเช่นกรณีของการอยู่กินกันนะครับโดยไม่จดทะเบียนแบบนี้ก็สามารถที่จะมีการทำสัญญาประกันชีวิตหรือสัญญาประกันภัยให้กับบุคคลที่เป็นผู้ที่อยู่กินกันแบบนี้ก็ย่อมได้เช่นเดียวกันหรือกรณีบุตรนะครับนอกสมรสนะบิดาที่อาจจะไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกับมารดานะจึงมีบุตรและบุตรดังกล่าวนั้นเป็นบุตรนอกสมรสแบบนี้บิดาก็สามารถทำสัญญาประกันชีวิตบุตรได้เช่นเดียวกันนะครับบุตรก็สามารถทำประกันชีวิตให้กับบิดาของตนได้เพราะอาศัยส่วนได้เสียตามความเป็นจริงตรงนี้นั่นเองนะครับต่อมาครับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนะครับก็ต้องพิจารณาถึงเหตุที่เอาประกันภัยว่านะครับเหตุที่เอาประกันภัยดังกล่าวนั้นคืออะไรนะครับนะตรงนี้อาจารย์ให้สรุปเอาไว้ว่าในกรณีของประกันวินาศภัยเนี่ยตัวอย่างที่ชัดๆคือเรื่องของกรรมสิทธิ์สิทธิประโยชน์นะครับความรับผิดในทางกฎหมายเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินหรือวัตถุที่เอาประกันภัยในส่วนของสัญญาประกันชีวิตก็จะมีตั้งแต่ความผูกพันตามกฎหมายเช่นจดทะเบียนสมรสนะครับความผูกพันตามความเป็นจริงในครอบครัวนะครับโดยอาศัยหลักสายโลหิตหรือในกรณีทางธุรกิจเนี่ยนะครับนะการเป็นหุ้นส่วนที่มีการทำกิจการร่วมกันแล้วก็ต้องเป็นสาระสำคัญในการทำกิจการตรงนั้นด้วยนะครับจนไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้เพราะจะทำให้ธุรกิจดังกล่าวนั้นไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เนี่ยนะครับแบบนี้ผู้ที่เป็นหุ้นส่วนด้วยกันสามารถที่จะทำประกันภัยให้แก่กันได้ถือว่ามีส่วนได้เสียนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับผลของการทำสัญญาโดยที่ไม่มี
ส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้นจะมีประกันใดนะครับในทางกฎหมายมาตรา863นะครับบอกว่าสัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเนี่ยไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนะครับสัญญาจะมีผลก็คือไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใดคำว่าไม่ผูกพันคืออะไรครับไม่ผูกพันในทางกฎหมายตรงนี้จะหมายถึงไม่ผูกพันให้ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเงินนะครับหรือใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนั่นเองนะครับไม่ผูกพันให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามนั่นแหละนะครับถ้ามองง่ายๆนะครับเช่นเดียวกันครับเมื่อสัญญาประกันดังกล่าวนั้นไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเพราะไม่มีส่วนได้เสียแล้วผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนจากทางฝั่งผู้รับประกันภัยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับสิ่งที่น่าสนใจประการต่อมาคือไอ้กรณีของการที่จะพิจารณาของผลในเรื่องของตรงนี้เนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยผู้รับประกันภัยมักจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการยกข้อต่อสู้ดังกล่าวขึ้นต่อสู้เพื่อที่จะบอกว่าสัญญาดังกล่าวไม่มีผลผูกพันเอากับทางฝั่งของสัญญาประกันภัยนั้นได้นะครับแต่เป็นเพียงฝ่ายเดียวนะต่อมาครับหลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัยนะครับอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา865นะครับนะหลักสุจริตอย่างยิ่งนะครับมีสาระสำคัญอย่างมากเนื่องจากสัญญาประกันภัยเนี่ยนะครับนอกเหนือจากจะต้องปรากฏว่าคู่สัญญาเนี่ยสุจริตนะครับในการเข้าทำสัญญาแล้วคำว่าสุจริตในที่นี้คือไม่ได้เกิดจากการไปตกลงจะกลช่อฉนหรือหลอกลวงนะครับคือต่างฝ่ายต่างสุจริตภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับแต่ในทางกฎหมายในเรื่องประกันภัยเขาบอกว่านอกเหนือจากจะต้องสุจริตแล้วต้องปรากฏว่าคู่สัญญาในสัญญาประกันภัยนั้นสุจริตอย่างยิ่งกว่าสัญญาปกติทั่วไปนะครับกล่าวคือคู่สัญญาจะต้องมีการเปิดเผยข้อความจริงบางประการนอกเหนือจากสัญญาอื่นๆนะครับเช่นในกรณีของสัญญาประกันชีวิตนะครับถ้าอาจารย์เป็นผู้เอาประกันภัยอาจารย์ต้องเปิดเผยข้อมูลมากกว่าสัญญาลักษณะอื่นเช่นต้องเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของอาจารย์ประวัติการรักษานะครับสุขภาพเป็นยังไงมีอาการอย่างไรบ้างต้องเปิดเผยให้ครบถ้วนเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามีการปกปิดแล้วความเสียหายจะเกิดขึ้นกับทางฝั่งผู้รับประกันภัยผู้รับประกันภัยเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าได้รับความเสียหายเกินสมควรนะครับกฎหมายจึงมีการวางหลักเกณฑ์เอาไว้นะครับว่าให้ทางฝั่งผู้เอาประกันภัยนะครับหรือผู้ถูกเอาประกันภัยในกรณีสัญญาประกันชีวิตนะครับมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องของหลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัยนั่นเองนะครับเรามาดูว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างเกี่ยวกับหลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัยนะครับประการที่1ครับบุคคลที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงบุคคลใดบ้างนะครับที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงแยกตามประเภทของสัญญาเลยนะครับถ้าเป็นสัญญาประกันชีวิตบุคคลผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงก็คือทางฝั่งผู้เอาประกันภัยแล้วก็ผู้ถูกเอาประกันภัยด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยเอาประกันภัยชีวิตตนเองต่อบริษัทผู้รับประกันภัยดังนั้นอาจารย์ก็จะเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงเท่านั้นแต่ถ้าอาจารย์นะครับมีการเอาประกันภัยชีวิตของภรรยาอาจารย์ที่จดทะเบียนสมรสนะครับผู้ที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงก็มี2บุคคลละคือตัวอาจารย์และก็ภรรยาอาจารย์นะครับในกรณีของสัญญาประกันวินาศภัยนะครับผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงก็มีแค่บุคคลเดียวครับคือทางฝั่งของผู้เอาประกันภัยนะครับต่อมาครับการเปิดเผยข้อความจริงและการแถลงข้อความเท็จนะครับข้อความจริงที่ต้องเปิดเผยก็คือข้อความจริงที่นะครับถ้าเปิดเผยแล้วนะครับมันจะส่งผลให้บริษัทผู้รับประกันภัยหรือนะบริษัทต่างๆที่เข้ามารับเสี่ยงภัยแทนเนี่ยนะครับอาจจะบอกปัดไม่รับทำสัญญาหรือเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นก็ได้นะครับเช่นอะไรได้บ้างกรณีของสัญญาประกันชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพอะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะยากต่อการรักษาเช่นโรคมะเร็งนะโรคเบาหวานนะครับโรคกระเพาะอาหารนะครับหรืออื่นๆที่รักษาและใช้ระยะเวลานานนะครับแบบนี้ถ้าบอกเปิดเผยให้กับทางฝั่งผู้รับประกันภัยผู้รับประกันภัยอาจจะปกปิดเลยให้ขออภัยผู้รับประกันภัยอาจจะปฏิเสธไม่รับทำสัญญาประกันภัยหรือรับทำประกันภัยแต่เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นข้อความจริงดังกล่าวที่อาจจะส่งผลให้เกิดการเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือปฏิเสธนะครับไม่รับทำสัญญาแบบนี้นะครับนะต้องเปิดเผยทั้งสิ้นต่อมาครับการแถลงข้อความจริงดังกล่าวนั้นต้องมีการแถลงข้อความจริง
ในช่วงระยะเวลาใดนะครับตามหลักกฎหมายก็ต้อง

มีการแถลงข้อความจริงในขณะที่มีการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้นอาศัยความรับรู้นะครับของผู้เอาประกันภัยและผู้ถูกเอาประกันภัยว่านะครับในขณะทำสัญญาประกันภัยนั้นมีความรับรู้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ไม่เคยตรวจสุขภาพเลยแบบนี้ความรับรู้ของอาจารย์คือเป็นศูนย์ครับไม่รู้เลยว่าร่างกายเป็นยังไงบ้างเวลาอาจารย์ไปทำสัญญาประกันภัยแบบนี้อาจารย์บอกว่าปกติดีทุกอย่างก็ถือว่าอาจารย์สุจริตนะครับนะสุจริตนะครับแต่ว่าถ้าอาจารย์เนี่ยนะครับรู้สุขภาพว่าไม่ดีตรงนั้นไม่ดีตรงนี้แต่ปกปิดไม่บอกในขณะที่ทำสัญญาประกันภัยแบบนี้อาจารย์ก็ถือว่าไม่ปฏิบัติตามหลักสุจริตส่งผลให้เกิดผลทางกฎหมายที่ตามมาได้นะครับโดยอาศัยความรับรู้ขณะทำสัญญาเท่านั้นถ้ามีการรับรู้ภายหลังจากทำสัญญาไปแล้วนะครับตรงนั้นไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่พิจารณาพิจารณาเฉพาะขณะที่ทำสัญญาประกันภัยเท่านั้นนะครับผลของการปกปิดหรือแถลงข้อความจริงคืออะไรนะครับคือทำให้สัญญาประกันภัยดังกล่าวตกเป็นโมคิยะนะตกเป็นโมคิยะโมคิยะคือสมบูรณ์จนกว่าจะมีการถูกบอกล้างบอกล้างโดยใครครับบอกล้างโดยบริษัทผู้รับประกันภัยโดยการบอกล้างในสัญญาประกันภัยนั้นนะครับอาศัยความรับรู้ภายใต้หลักเกณฑ์ของมาตรา865วรรค2ก็คือนะครับเดือน1นับแต่วันที่ได้มีการรู้ถึงเหตุที่จะบอกล้างสัญญาดังกล่าวตรงนั้นได้หรือเหตุที่เป็นโมคิยะนั่นเองนะครับแล้วก็ภายในกำหนด5ปีนับแต่วันที่มีการทำสัญญาประกันภัยด้วยนะครับอยู่ภายใต้ขอบเขตตรงนี้ในเรื่องของระยะเวลาในการบอกล้างนะครับแต่ถ้านะครับบริษัทผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงที่มีการปกปิดเอาไว้แล้วแต่ยังคงรับประกันภัยนะครับแบบนี้บริษัทผู้รับประกันภัยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตรงนั้นได้ด้วยอาศัยเหตุอันเป็นโมคิยะนะครับจากการไม่ปฏิบัติตามหลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัยนั่นเองนะครับประกันวินาศภัยนะครับในส่วนของประกันวินาศภัยนั้นเป็นสัญญาลักษณะหนึ่งนะครับภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องของการประกันภัยนะครับโดยหลักเกณฑ์นะครับในเรื่องของส่วนได้เสียนะครับหลักสุจริตอย่างยิ่งและอื่นๆนะครับภายใต้หลักทั่วไปของสัญญาประกันภัยนั้นต้องถูกนำมาใช้ในสัญญาประกันวินาศภัยด้วยนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยนะครับในส่วนของสัญญาประกันวินาศภัยก็จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะนะครับในสัญญาประกันวินาศภัยเอาไว้ด้วยอยู่บางประการด้วยกันแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับเรามาดูความหมายของสัญญาประกันวินาศภัยกันก่อนนะครับสัญญาประกันวินาศภัยคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับในเมื่อมีความเสียหายอย่างใดๆเกิดขึ้นนะครับความน่าสนใจคือสัญญาประกันวินาศภัยเนี่ยหลักเกณฑ์สำคัญคือจะต้องปรากฏว่านะครับทางฝั่งผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนครับการตกลงใช้ขั้นสินไหมทดแทนตรงนี้จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงที่ว่าวัตถุที่เอาประกันภัยหรือเหตุที่เอาประกันภัยนั้นจะสามารถตีมูลค่านะครับเป็นราคาได้เช่นอะไรได้บ้างล่ะที่ตีมูลค่าเป็นราคาได้เช่นกรณีของโทรศัพท์หรือนะครับรถยนต์นะครับโต๊ะเตียงตู้ต่างๆนะครับที่เป็นวัตถุที่จับต้องได้นะครับและสามารถซื้อขายกันโดยอาศัยราคาตามท้องตลาดได้พวกนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับก็อาจจะถือว่าเป็นสิ่งที่ตีมูลค่านะครับเป็นราคานะครับจนทำให้เกิดสัญญาประกันวินาศภัยได้แต่ถ้าเป็นกรณีของการประกันเพื่อมรณภัยนะครับเช่นประกันชีวิตของอาจารย์และปรากฏถ้าอาจารย์นะครับเสียชีวิตลงไปเนี่ยนะครับบริษัทจะจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้บาทแบบนี้สัญญาดังกล่าวจะไม่เรียกว่าสัญญาประกันวินาศภัยเพราะว่าชีวิตของมนุษย์นั้นไม่สามารถตีมูลค่าเป็นเงินทองได้เพียงแต่บริษัทมีการตกลงกำหนดมูลค่าขั้นสูงในการจะจ่ายนะครับภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยกันเอาไว้นะดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมันตีมูลค่าไม่ได้จะไม่เรียกว่าเป็นสัญญาประกันวินาศภัยนะครับเน้นย้ำนะครับนะเมื่อเป็นสัญญาประกันวินาศภัยวัตถุหรือเหตุที่เอาประกันภัยนั้นจะต้องตีมูลค่าเป็นเงินทองได้นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับในสัญญาประกันวินาศภัยนั้นเนี่ยนะครับบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญาก็จะต้องเป็นบุคคลที่เรียกว่าผู้เอาประกันภัยที่ส่งเบี้ยประกันภัยกับผู้รับประกันภัยที่ตกลงเข้าเสี่ยงภัยแล้วก็ตกลงใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวตรงนั้นเท่านั้นเองนะครับต่อมาครับในการทำสัญญาประกันวินาศภัยในบางกรณีเนี่ยนะครับอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้หากทางฝั่งของผู้
เอาประกันภัยเนี่ยตกลงมีการไปเอาประกันวินาศภัยกับวัตถุที่เอาประกันภัยเอาไว้หลายรายนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยมีบ้านอยู่หนึ่งหลังสมมุติว่าราคา5ล้านนะอาจารย์ไปทำประกันภัยเอาไว้กับ10บริษัทเลยบริษัทละ5ล้าน5ล้าน5ล้านแบบนี้เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นกับบ้านของอาจารย์เนี่ยอาจารย์สามารถที่จะได้เงินเท่าไหร่ระหว่างเงินเต็มตามมูลค่าที่มีการทำกับทุกบริษัทกับเต็มมูลค่าความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็ต้องตอบด้วยทันทีว่าอาจารย์ได้เฉพาะมูลค่าความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นไม่สามารถที่จะได้เต็มวงเงินกับทุกบริษัทนะที่อาจารย์ได้มีการทำสัญญาประกันวินาศภัยเอาไว้นะครับดังนั้นก็ต้องมีการพิจารณาตอบมาว่าเมื่อจำเป็นต้องไปเรียกร้องบริษัทต่างๆให้มาจ่ายเงินนะครับที่เรียกว่าค่าเสียหายทดแทนนะครับเพื่อความวินาศภัยที่เกิดขึ้นก็ต้องไปดูบริษัทต่างๆเนี่ยจะต้องมีการจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่อย่างไรนะครับหลักเกณฑ์ต้องพิจารณาคือ1ต้องมาดูว่าวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นเป็นวัตถุชนิดเดียวกันหรือไม่นะก็คือต้องเป็นบ้านหลังเดียวกันหรือรถยนต์คันเดียวกันต่อมาครับนะความวินาศภัยเกิดขึ้นอันเดียวกันหรือเปล่าและที่สำคัญประการต่อมาก็คือผู้รับประกันภัยเนี่ยมีต่างรายหรือไม่ก็คือมีมากกว่า1รายหรือเปล่าถ้ามีมากกว่า1รายนะครับเราสามารถนำหลักเกณฑ์เรื่องประกันวินาศภัยหลายรายตรงนี้ที่อยู่ในมาตรา870เข้ามาใช้ได้โดยหลักเกณฑ์ก็มีหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะพิจารณาได้ค่อนข้างไม่มีความซับซ้อนมากนะครับก็คือพิจารณาว่าถ้ามีการทำสัญญาประกันภัยในขณะเดียวกันหรือในวันเดียวกันเนี่ยนะครับผู้รับประกันภัยต่างๆก็ต้องเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยการใช้ค่าเสียหายทดแทนเนี่ยนะครับตามอัตราส่วนมากน้อยที่มีการรับประกันภัยไว้นะครับโดยอาศัยหลักบัญญัติตะยางเทียบเป็นส่วนไปนะครับเช่นอาจารย์ทำเอาไว้กับ10บริษัทบริษัทละเท่าๆกันความเสียหายเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับแต่ละบริษัทก็หารเฉลี่ยเท่ากันนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้ามีการทำสัญญาประกันภัยทำประกันวินาศภัยเอาไว้ขออภัยนะครับเป็นสืบเนื่องเป็นลำดับแตกต่างกันในแต่ละวันแบบนี้นะครับผู้รับประกันภัยนะครับแต่ละรายก็ต้องมีการใช้ค่าเสียหายทดแทนตามลำดับก่อนหลังนะบริษัทแรกต้องจ่ายก่อนนะครับถ้าไม่คุ้มกับความวินาศภัยที่เกิดขึ้นบริษัทหลังก็จะต้องใช้ในส่วนของที่เหลือนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้หลังจากมีการจ่ายเงินให้กับทางฝั่งผู้ตรวจไปแล้วนะครับหากปรากฏว่านะครับหากปรากฏว่ามีบุคคลอื่นที่เป็นบุคคลที่3เนี่ยนะครับมาทำให้เกิดความวินาศภัยขึ้นเช่นมาวางเพลิงเผาทรัพย์มาทุบทำลายแบบนี้นะครับทั้งฝั่งของบริษัทผู้รับประกันภัยก็มีสิทธิ์ในการรับช่วงสิทธิ์ไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลดังกล่าวตรงนั้นได้ด้วยสาเหตุรับช่วงสิทธิ์ตามมาตรา880นั่นเองนะครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่14การตลาดผ่านอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่จะประกอบ

ด้วย3ตอนหลักๆนะคะตอนแรกคือเราจะมาดูการตลาดด้วยการส่งข้อความผ่านอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่หรือ SMS นั่นเองนะคะอันที่2จะเป็นการตลาดผ่านแอปพลิเคชันและตอนที่3เป็นการตลาดผ่านรหัส QR เรามาดูกันว่าการตลาดแต่ละประเภทที่เป็นการตลาดผ่านอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่มีวิธีการทำงานมีประโยชน์และมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเรามาดูซิว่าความหมายของการตลาดด้วยการส่งข้อความคืออะไรการตลาดด้วยการส่งข้อความเป็นการทำการตลาดทางตรงหรือเรียกว่า direct marketing ประเภทหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดผ่านอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่การตลาดด้วยการส่งข้อความหมายถึงการที่ผู้ประกอบการใช้เทคนิคการส่งข้อความสั้นๆไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคเพื่อทำการตลาดแบบสื่อสารทางตรงกับลูกค้าอย่างเช่นทางบริษัทส่ง SMS ข้อความเสนอสินค้าหรือเสนอโปรโมชั่นหรือชักชวนไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นต้นนะคะเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดด้วยการส่งข้อความคือเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงตามฐานข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็วซึ่งเป็นเวลาจริง on time แล้วก็ real time นะคะข้อความที่ส่งเพื่อข้อความที่เราส่งเพื่อทำการตลาดผ่านอุปกรณ์การสื่อสารเนี่ยมี2ประเภทใหญ่ๆได้แก่อันที่1คือข้อความสั้นที่เป็นตัวอักษรหรือที่เรียกว่า short message service SMS แล้วก็ข้อความที่เป็นสื่อผสมที่ไม่ได้มีแค่ SMS อย่างเดียวก็จะเรียกว่า MMS multimedia message service นะคะมี2แบบหลักๆด้วยกันขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่นั้นๆด้วยว่ารับ message ประเภทไหนบ้างนะคะทีนี้เรามาดูว่าข้อดีของการใช้ข้อความเพื่อการทำการตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างข้อดีก็คือส่งได้ตลอดเวลาไม่จำกัดจำนวนข้อความแต่ว่าข้อความหนึ่งอ่ะจะจำกัดจำนวนตัวอักษรนะคะนอกจากนี้ผู้ประกอบการไม่ต้องสร้างโปรแกรมหรือระบบใดๆเพิ่มเติมเป็นสื่อทางตรงที่เข้าถึงผู้บริโภคแน่นอนเกินกว่า 90% เนื่องจากตอนนี้ในปัจจุบันนะคะในประเทศไทยและทั่วโลกเนี่ยผู้บริโภคมีอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ที่ติดตัวตลอดเวลานะคะการส่ง SMS หรือ MMS เนี่ยเป็นสื่อทางตรงที่สามารถเปิดกลับมาดูได้หลายครั้งเปิดกลับมาดูเมื่อไหร่ก็เป็นเหมือนเดิมกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่ได้รับข้อความสามารถเรียกข้อความนั้นกลับมาดูได้ตามต้องการและเป็นการสื่อสารทางการตลาดทางตรงที่สามารถส่งข้อมูลย้อนกลับหรือติดต่อกลับได้ทันทีผู้บริโภคสามารถร่วมสนุกกับผู้บริษัทผู้ส่งเนื้อหาคอนเทนต์ได้ทันทีอย่างเช่นถ้าบริษัทส่งมาผู้บริโภคสามารถตอบกลับได้ทันทีนะคะแล้วก็หากในข้อความเนี่ยมีการส่งหมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางหรือในข้อความเนี่ยสามารถส่งเป็นช่องทางการติดต่อกับหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถติดต่อกลับไปสอบถามได้ทันทีถือว่าเป็นสื่อที่มีการตอบโต้อย่างทันทีได้ดีกว่าสื่อประเภทอื่นๆนะคะแล้วก็เป็นสื่อทางตรงที่สามารถมอบคุณค่าให้กับผู้บริโภคโดยตรงในรูปแบบสิทธิพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนลดคูปองต่างๆนะคะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความพึงพอใจแล้วก็สามารถระบุชื่อในข้อความได้อันเนี้ยมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ทำให้ผู้รับรู้สึกว่าเมสเซจหรือข้อความเนี่ยส่งทำขึ้นมาเพื่อตัวเราโดยเฉพาะทำให้รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างสุดท้ายคือว่าเป็นสื่อทางตรงที่สามารถแจ้งยกเลิกได้ถ้าผู้บริโภคไม่ชอบบอกว่าฉันไม่อยากได้ SMS อันนี้แล้วไม่อยากได้ข้อความจากสื่อหรือบริษัทนี้แล้วสามารถยกเลิกได้นะคะและก็สามารถลบข้อความออกได้ทุกเวลาที่ต้องการด้วยเป็นสื่อทางตรงแล้วก็วัดผลได้วัดได้เลยว่าถ้าส่งไปหาผู้บริโภคคนนี้หรือกลุ่มนี้จะมีการตอบกลับกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเป็นต้นแล้วก็ต้นทุนต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็เป็นประหยัดต้นทุนในระยะยาวนะคะข้อจำกัดก็คือการส่งแต่ละครั้งเนี่ยมันจำกัดจำนวนตัวอักษรในบางกรณีมันดูเป็นการรบกวนเวลาแล้วถ้าสมมุติว่าลูกค้าไม่สนใจเนี่ยเขาอาจจะรำคาญได้เพราะนั้นก็ต้องพิจารณาดีๆนะคะทีนี้นักการตลาดเนี่ยเราใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลลูกค้าที่เราได้มาเพื่อจะชี้บอกว่าผู้ใดจะเป็นลูกค้าในอนาคตเพื่อตัดสินใจว่าลูกค้ารายใดควรจะได้รับ

ข้อเสนอบางอย่างเพราะว่าลูกค้าทุกคนจะได้รับข้อเสนอไม่เหมือนกันแล้วก็เพื่อทำให้ลูกค้ามีความภักดีต่อตราสินค้ามากขึ้นแล้วก็กระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้านะคะประเภทของข้อมูลที่เราจะนำมาส่งข้อความหรือส่ง SMS ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์เป็นเพศเป็นอายุด้านจิตวิทยาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็พฤติกรรมการซื้อหรือข้อมูลอื่นๆว่ามีความชอบอะไรเป็นเฉพาะพิเศษหรือเปล่าซอฟต์แวร์ที่เราใช้สร้างฐานข้อมูลลูกค้าก็คือซอฟต์แวร์ตารางคำนวณซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลแล้วก็ระบบบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าสัมพันธ์เราจะดูว่าข้อมูลเหล่านี้เราเอามา RM ได้ยังไงบ้างนะคะทีนี้ข้อดีข้อจำกัดของซอฟต์แวร์แต่ละประเภทอย่างซอฟต์แวร์คำนวณเนี่ยมันใช้งานง่ายแล้วก็จำนวนรายการสูงสุดเนี่ยจะไม่เยอะมากแต่ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นฐานข้อมูลเลยความปลอดภัยจะสูงแล้วก็เก็บได้เยอะแต่ว่าไม่มีสูตรการคำนวณส่วนอันที่มีประโยชน์สูงสุดแล้วก็ใช้ความซับซ้อนสูงสุดคือระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์นะคะซึ่งมีระบบความปลอดภัยราคาสูงแล้วก็คนใช้ผู้ใช้เนี่ยต้องมีทักษะในการใช้พอสมควรวัตถุประสงค์ในการส่งข้อความก็คือเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงตามฐานข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็เป็นเวลาจริงก็คือเรียลไทม์เพื่อช่วยในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางสำหรับองค์กรในการเข้าถึงลูกค้าแล้วก็สำหรับลูกค้าในการเข้าถึงสินค้าและบริการและเพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทำให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์ของเราทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์ของเราเนี่ยได้ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีแล้วก็เพื่อสร้างรายได้ที่ได้จากลูกค้าที่ส่งข้อความกลับเข้ามาทำให้สามารถแทร็กกลับไปได้นะคะกระบวนการทำการตลาดด้วยการส่งข้อความต้องอย่างแรกคือกำหนดวัตถุประสงค์เราจะส่งเพื่ออะไรเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดขายหรือเพื่อศึกษาข้อมูลของลูกค้าแล้วก็วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้ว่าเราจะส่งหาใครคนที่จะรับสินค้าหรือเมสเซจของเราเนี่ยเป็นกลุ่มไหนเป็นใครนะคะแล้วก็ต้องออกแบบเมื่อเรารู้แล้วว่าเราส่งหาใครสิ่งที่ต้องตามมาคืออะไรเราต้องออกแบบเนื้อหาว่ากลุ่มลูกค้าที่เราจะส่งไปเนี่ยเป็นยังไงเขาชอบเนื้อหาแบบไหนแล้วคุณค่าที่เราจะส่งให้เขาหรือเขาจะได้รับคุณค่าจากการส่งข้อความของเราเนี่ยเป็นอย่างไรและเมื่อเราส่งออกไปแล้วเราต้องติดตามผลนะคะว่าเมสเซจหรือข้อความที่เราส่งออกไปเนี่ยได้รับการตอบรับลูกค้าส่งกลับมามากน้อยแค่ไหนหรือมีฟีดแบคอะไรกลับมาลูกค้าชอบไม่ชอบอย่างไรบ้างนะคะการตลาดกระบวนการทำการตลาดแบบส่งข้อความอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราติดตามผลแล้วเราเอาผลลัพธ์เนี่ยมาประมวลผลเพิ่มเติมเพื่อได้รู้ว่าถ้าเราจะต้องส่งครั้งต่อไปเนี่ยการตลาดด้วยการส่งข้อความเนี่ยเมสเซจที่เราส่งแต่ละรูปแบบเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงเราจะได้ปรับปรุงเพื่อให้ผลในครั้งต่อไปเนี่ยใช้ได้ดีนะคะสำหรับในตอนที่2นะคะเราจะมาดูการตลาดผ่านแอปพลิเคชันกันทุกๆคนเนี่ยเคยใช้แอปพลิเคชันในมือถือใช่ไหมคะตอนนี้เกิน 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนไทยมีสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นแล้วในทุกสมาร์ทโฟนก็มีแอปพลิเคชันเอ๊ะแล้วแอปพลิเคชันแต่ละตัวเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรแล้วช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงแล้วในฐานะนักการตลาดเนี่ยถ้าเราจะสร้างเครื่องมือทางการตลาดโดยการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างนะคะกว่าจะมาเป็น1แอปพลิเคชันที่เราเห็นเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนวิธีการคิดค้นออกแบบอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะขั้นตอนแรกการคิดค้นแนวคิดสำหรับแอปพลิเคชันเราต้องดูก่อนว่าเราจะพัฒนาแอปขึ้นมา1แอปเนี่ยแอปพลิเคชันเนี่ยเอามาทำอะไรมีประโยชน์อะไรแล้วเราจะให้ผู้ใช้ของเราเนี่ยใช้ได้ยังไงนะคะเมื่อเราคิดค้นแนวคิดเบื้องต้นแล้วเราไปดูซิว่าแล้วแอปพลิเคชันของคู่แข่งเขาทำอะไรกันบ้างคู่แข่งเขาทำอะไรยังไงที่ไหนยังไงนะคะแล้วก็การกำหนดผู้ใช้ความต้องการกำหนดผู้ใช้แล้วก็ระบุความต้องการการใช้แอปพลิเคชันว่าแอปพลิเคชันนี้ใครจะเป็นผู้ใช้แล้วเขาใช้ยังไงเมื่อเราออกแบบ3ขั้นตอนแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องมาดูว่าอ้าวแล้วเมื่อเราออกแบบให้เสร็จแล้วเนี่ยการต่อแบบต่อประสานกับผู้ใช้เป็นยังไงบ้างและพัฒนาระบบด้วยภาษาโปรแกรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงข้อ6การทดสอบระบบการทดสอบระบบเนี่ยช่วยให้เราพัฒนาภาษาแล้วก็วิธีการใช้ user interface ไปยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราออกแบบแล้วว่าเราจะ

ออกกับผู้ใช้ยังไงเราต้องพัฒนาโปรแกรมมิ่งภาษาที่เราจะต้องใช้และเทคโนโลยีที่เราจะเอามาใช้ในแต่ละแอปพลิเคชันเมื่อเราพัฒนาเสร็จแล้วเราต้องทดสอบทีนี้การทดสอบระบบมันทำยังไงการทดสอบระบบเนี่ยเราทดสอบกันเองในคนเขียนโปรแกรมไปก่อนแล้วตามด้วยการนำแอปพลิเคชันที่พัฒนาเรียบร้อยแล้วเข้าในสโตร์นะคะเมื่อถ้าเราใช้ iPhone เราจะเห็นว่ามันจะมีการดาวน์โหลดอยู่ใน App Store แต่ถ้าเราใช้ Android มันก็จะมีที่ให้เราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเช่นกันนะคะแล้วเราจะทำให้เมื่อเราเอาไปเข้าใน Store คือเหมือนเราเอาแอปพลิเคชันไปไว้ในหน้าร้านแล้วอะทำยังไงให้ผู้บริโภคเขารู้จักแอปเราอะทำยังไงให้เขาดาวน์โหลดแอปเราทำยังไงให้เขาอยากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรานะคะแล้วเมื่อเขาดาวน์โหลดไปเยอะๆแล้วเนี่ยในฐานะโปรแกรมเมอร์เราจะบำรุงรักษาให้แอปพลิเคชันเราอ่ะมันอยู่ได้อีกนานยังไงทำยังไงให้แอปนี้ได้รับการยอมรับทำให้เมื่อผู้บริโภคดาวน์โหลดการดาวน์โหลดไปเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะถ้าดาวน์โหลดแล้วเขาไม่เข้ามาใช้ก็ไม่มีมูลค่าอะไรถูกไหมเพราะนั้นการบำรุงรักษาแอปพลิเคชันคือการทำให้ผู้บริโภคอ่ะดาวน์โหลดแอปเราไปแล้วเอาไปใช้ต่อใช้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์หรือไปแนะนำเพื่อนให้ใช้ต่อยังไงได้บ้างแล้วเราก็ต้องออกแบบการให้บริการแก่ผู้บริโภคหลังการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปใช้งานจะได้รู้ว่าเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปใช้งานแล้วเนี่ยผู้บริโภคใช้ได้ยังไงและขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะขั้นตอนที่11คือการประเมินผลการใช้งานแอปพลิเคชันว่าแอปพลิเคชันนี้เมื่อเราให้ยูเซอร์หรือลูกค้าของเราอ่ะผู้บริโภคใช้แล้วอ่ะเขามีความพึงพอใจแค่ไหนเคยไหมคะที่เราเปิดแอปพลิเคชันมาพอเราใช้แอปพลิเคชันจะจบแล้วเขาให้เรตติ้ง 1-5 คุณมีความพึงพอใจกับการใช้งานแอปพลิเคชันนี้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยคือการที่เขาจะเก็บประเมินผลการใช้งานแอปพลิเคชันแล้วเขาเก็บไปทำอะไรมันมีประโยชน์ยังไงการเอาไปใช้คือมีประโยชน์เพื่อให้รู้ว่าลูกค้ามีความพึงพอใจไหมลูกค้าสมมติลูกค้าอาจจะดาวน์โหลดในครั้งแรกแต่เขาใช้ต่อไหมเขาเข้ามาใช้แอปเราบ่อยแค่ไหนเราจะได้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราทำไปเนี่ยลูกค้าได้ใช้ประโยชน์ไหมมีประโยชน์ไหมแล้วเขาอยากได้อะไรเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้เมื่อเราออกแบบแล้วก็สร้างแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราบอกว่ามันต้องมีกระบวนการติดตามผลแล้วก็ประเมินการทำการตลาดผ่านแอปพลิเคชันนะคะอันที่หนึ่งคือผู้ประกอบการต้องกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จอื่นๆของการประเมินผลการทำการตลาดด้วยว่าประเมินผลการทำการตลาดเนี่ยเป็นยังไงติดตั้งเครื่องมือวัดผลในแอปพลิเคชันอย่างที่บอกอ่ะมันคือมันมากกว่าแค่ยอดดาวน์โหลดอ่ะมันต้องวัดผลอย่างอื่นในแอปพลิเคชันด้วยว่าลูกค้าชอบไม่ชอบฟีเจอร์อะไรที่ชอบฟีเจอร์อะไรที่ใช้บ่อยฟีเจอร์อะไรที่ลูกค้าไม่ใช้เลยนึกออกไหมคะเหมือนเราดาวน์โหลดแอปนึงมาเนี่ยเราเข้าไปใช้มันบ่อยแค่ไหนแล้วแอปนั้นมันมีประโยชน์ยังไงแล้วช่องทางไหนที่เราจะต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจากลูกค้ามาได้แล้วก็3ผู้ประกอบการนับจํานวนการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันจากเครื่องมือที่มีให้ในสโตร์แล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อการประเมินผลยังไม่พอนําผลที่ได้รับจากเครื่องมือวัดผลมาวิเคราะห์เพื่อนําไปปรับปรุงแอปพลิเคชันต่อและนำผลที่ได้รับจากข้อเสนอในของลูกค้ามาใช้ปรับปรุงในการให้บริการแอปพลิเคชันอย่างที่บอกนะคะครั้งแรกอ่ะลูกค้าดาวน์โหลดไม่ได้แปลว่าลูกค้าจะใช้ถ้าเรามีกระบวนการติดตามเราจะได้รู้ว่าแอปพลิเคชันของเรามีประโยชน์กับลูกค้ามากน้อยแค่ไหนหลังดาวน์โหลดใช้อะไรใช้มากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้เรามาดูกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดผ่านแอปพลิเคชันโดยใช้เทคโนโลยีอิงพิกัดนะคะเทคโนโลยีอิงพิกัดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการนำมาใช้ประโยชน์ในการผ่านแอปเราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดเลยว่าแอปพลิเคชันนี้ถ้าเราจะใช้เทคโนโลยีอิงพิกัดเทคโนโลยีอิงพิกัดคืออะไรเทคโนโลยีอิงพิกัดก็คือการที่ถ้าลูกค้าเข้าไปในโซนของร้านค้าแล้วเรารู้ว่ามีลูกค้าทาร์เก็ตกลุ่มเราหรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเราเข้ามาในร้านค้าของเราเราจะได้เมื่อเราอิงพิกัดเรารู้ว่าพิกัดลูกค้าเข้ามาแล้วเราจะได้ส่งข้อมูลโปรโมชั่นการตลาดที่ถูกต้องที่เหมาะสมกับลูกค้าเราเข้าไปข้างในนะคะกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เราจะทำการตลาดไม่ว่าจะผ่านอุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆวัตถุประสงค์เป็นอย่างแรกที่เราต้องกำหนดเหมือนเรารู้ว่าเราจะเดินทางไปไหนนั่นคือวัตถุประสงค์ในการตลาดเราจะทำเพื่ออะไรจะทำเพื่อแนะนำสินค้าเราจะทำเพื่อเพิ่มยอดขายเราจะทำเพื่อประชาสัมพันธ์หรือเราจะทำเพื่อล้างสต็อกหรือเราจะทำอะไรเมื่อเรารู้วัตถุประสงค์เราถึงจะตามมาด้วยการกำหนดกลยุทธ์วัตถุประสงค์ในการทำการตลาดนะคะว่ากลยุทธ์ที่ตามมา

มีอะไรบ้างการกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการทำการตลาดด้วยเทคโนโลยีอิงพิกัดเมื่อเรากำหนดวัตถุประสงค์กลยุทธ์แล้วเรากำหนดพื้นที่เป้าหมายว่าร้านนี้นะเราจะใช้เทคโนโลยีอิงพิกัดในการทำการตลาดเลือกเทคโนโลยีที่ต้องใช้ในการพัฒนาระบบเพราะเทคโนโลยีอิงพิกัดก็มีหลายแบบพอเราเลือกเทคโนโลยีอิงพิกัดมาแล้วเนี่ยเราก็กำหนดและพัฒนาฟังก์ชันพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีอิงพิกัดแล้วก็กำหนดฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่นๆแล้วก็ตั้งระบบ geofencing ในแอปพลิเคชันโดยระบุพื้นที่เป้าหมายวันและเวลาที่วางแผนไว้แล้วก็เก็บข้อมูลทั้งหมดเมื่อนำมาวิเคราะห์นะคะคือเรากำหนดระบบแล้วเราจะได้รู้ว่าวันเวลาที่เราต้องการทำโปรโมชั่นเป็นเมื่อไหร่และอย่าลืมทุกครั้งเราต้องเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์นะคะเพราะถ้าเราไม่เก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์เราจะไม่รู้เลยว่าทุกครั้งของการทำการตลาดของเรามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนตัวอย่างธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดด้วยเทคโนโลยีอิงพิกัดมีอะไรบ้าง Navigation ทุกวันนี้เราใช้ Google Map กันใช่ไหมคะเราใช้ระบบการนำทางหรือการค้นหาร้านเวลาเราอยู่ในเราดูใน Google Review อย่างเงี้ยเราหาว่าร้านไหนเคยเข้าไป Search ไหมคะร้านอาหารเนี่ยมีร้านอาหารใกล้ฉันเนี่ยการค้นหาร้านค้าบริการเรียกรถหรือเราเรียก Grab เรียก Robin Hoodเรียกไลน์แมนการขนส่งสินค้าการติดตามสถานะอะไรที่ต้องใช้โลเคชันนึกออกไหมอะไรที่ต้องบอกเป็นเรียลไทม์เป็นการที่บอกเราว่าเราอยู่ตรงนี้นะคนส่งสินค้าอยู่ตรงนี้นะคนขายสินค้าอยู่ตรงนี้นะแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้จะรวบ3คนเข้ามาด้วยกันเพื่อที่จะได้บอกว่าถ้าเราจะส่งสินค้าจากจุด A ไป B ไป C จะทำยังไงบ้างหรือการเล่นเกมเป็นต้นการเล่นเกมใช้เทคโนโลยีอีพิกัดหลายๆเกมที่ดังมากจากการใช้เทคโนโลยีพิกัดคืออะไรรู้ไหมคะเคยมีใครทุกคนน่าจะเคยได้ยินและบางคนเคยเล่นด้วยโปเกมอนโกจำได้ไหมเก็บโปเกมอนตามพิกัดต่างๆหรือบริการท่องเที่ยวง่ายๆเลยเราไปเที่ยวไหนอย่างเงี้ยมันจะมีแอปบอกเราว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เรากำลังจะไปตรงนี้มีอะไรน่าท่องเที่ยวบ้างทุกอย่างที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอิงพิกัดมันใช้ได้หมดเลยเห็นไหมคะหรือบริการอื่นๆเช่นแจ้งเตือนการนัดหมายการบริการให้สุขภาพการบริการทางสุขภาพเป็นต้นนะคะสำหรับการทำการตลาดแบบที่3ของหน่วยนี้นะคะจะเป็นการทำการตลาดผ่านรหัส QR ทุกท่านน่าจะเคยเห็นรหัส QRที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส2มิติประกอบไปด้วยตุกสี่เหลี่ยมสีดำจัดอยู่บนสี่เหลี่ยมพื้นสีขาวเหมือนตารางหมากรุกใส่ไว้หลายๆอันนะคะซึ่งถามว่ารหัส QR เหล่านี้มีประโยชน์ยังไงแล้วมันคืออะไรแล้วมันทำงานยังไงนะคะรหัส QR เหล่านี้นะคะก็ทำงานบนแอปพลิเคชันซึ่งรหัสที่เราเห็นเป็นจุดสี่เหลี่ยมสีดำเนี่ยขาวดำปนกันเนี่ยก็คือเขาบรรจุข้อมูลตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรได้ในปริมาณมากแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเลขและตัวอักษรนะคะยังพูดถึงภาพแล้วก็แผนที่แผนผังต่างๆได้มากมายนะคะแล้วก็สามารถลิงก์ไปสู่จุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไลน์แอปพลิเคชันลิงก์อินถ้าเราเห็นว่าในสมัยนี้บางคนบอกว่าเวลาขอแอดโซเชียลมีเดียแอคเคาท์อย่างเช่น Facebook LinkedIn หรือ LINE เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องบอกชื่อกันแล้วสแกน QR Code แล้วแอดได้เลยนะคะมันจะเห็นว่าทุกวันนี้มันง่ายขึ้นเยอะเราไม่ต้องพิมพ์เองเพราะว่า QR ช่วยแทนที่เราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า QR เนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะประโยชน์ของ QR หลักๆก็มี6ข้ออย่างเช่นอันแรกคือQR เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลจำนวนมากเพื่อให้ผู้บริโภคตอบสนองได้อย่างรวดเร็วจากที่เราต้องใช้ข้อมูลในปริมาณมากหรือแผนพับอันใหญ่ๆหรือพิมพ์มาเป็นกระดาษเพื่อแจกลูกค้าเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เราไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าอะไรเราสแกนข้อมูลเหล่านี้แล้วบันทึกลง QR ก็จะวางไว้แล้วเมื่อผู้บริโภคใช้สมาร์ทโฟนสแกนนะคะข้อมูลเหล่านี้ก็จะไปปรากฏให้เห็นอาจจะเป็นเว็บไซต์อาจจะเป็นข้อมูลภาพข้อมูลเสียงหรือข้อมูลหลายๆแบบนะคะ เพิ่มประสิทธิอย่างเช่นเราไปพิพิธภัณฑ์ในมิวเซียมเนี่ยแต่ละจุดเลยจะมี
สิ่งแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์และในพิพิธภัณฑ์ก็จะบอกว่าสแกน QR code เขาจะพอสแกน

0: แอนมาจะพูดถึงว่าของชิ้นนี้ในพิพิธภัณฑ์มีที่มาอย่างไรชื่ออะไรแหล่งที่มายังไงมาช้ามาเร็วมีอายุแค่ไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นมันจะบอกหมดเลยนะคะอันนี้เพิ่มความสะดวกรวดเร็วอันที่2คือเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบโต้กับผู้บริโภคที่อยู่ในระหว่างการเคลื่อนที่บางคนอะอย่างเช่นบนรถไฟบนรถเมล์นะคะไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยบางทีเราเคลื่อนที่เร็วเราไม่มีเวลาหยุดอ่านแต่ถ้าเราถ่ายรูป QR code ปุ๊บเราสแกนเนี่ยข้อมูลทุกอย่างเนี่ยแทนที่จะต้องหยุดอ่านมันจะเด้งขึ้นมาในมือถือเป็นต้นนะคะลดความผิดพลาดที่เกิดจากการป้อนข้อมูลผิดการสแกน QR เนี่ยเมื่อก่อนหลายๆคนบอกขอแอดไลน์ชื่ออะไรเบอร์อะไรบางทีพิมพ์ชื่อผิดมันไม่ขึ้นเคยไหมคะเวลาเราเสิร์ชหา LINE ID ของเพื่อนเราเพื่อนให้เบอร์โทรมาก็ไม่ขึ้นเพื่อนพิมพ์มาก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าสแกน QR ยังไงมันก็ต้องขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็คือจะเป็นการลด human error หรือลดความผิดพลาดที่เกิดจากการป้อนข้อมูลผิดเพราะว่าเราไม่ต้องพิมพ์เข้าไปแล้วเราสแกนเข้าไปเลยการสแกนเนี่ยมันเป็นการลดความผิดพลาดแล้วก็อย่างนอกจากนี้สามารถช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าโดยที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงรายละเอียดต่างๆจำนวนมากได้โดยไม่ต้องเข้าไปที่สถานที่ประกอบการนะคะสังเกตไหมหลายๆคนบอกว่านี่มีโปรโมชั่นสแกน QR code 4ผู้บริโภคสแกนแล้วก็ไม่ต้องเดินเข้าไปในร้านเลยอย่างเวลาบางคนหน้าร้านเนี่ยเมนูอาหารอยากรู้ว่าร้านนี้มีเมนูอะไรสแกน QR code เข้าไปดูเลยมีทั้งรูปภาพเสียงแล้วก็มีรูปภาพมีคำบรรยายใต้ภาพว่าเมนูนี้ประกอบไปด้วยอะไรมีสิ่งที่หลายๆคนจะแพ้ไหมอย่างเช่นอาจจะมีอาหารทะเลมีส่วนประกอบที่ประกอบด้วยถั่วนอกจากนี้ราคาเมนูแต่ละจานหรือแม้กระทั่งบอกว่าปริมาณแคลอรี่สมัยนี้เขาต้องดูกันแล้วว่า1จานกี่แคลกี่แคลสำหรับคนรักสุขภาพเป็นต้นนะคะอันที่5คือ QR มีประโยชน์ยังไงสามารถนำข้อมูลการสแกน QR ไปใช้วิเคราะห์และปรับแผนการตลาดรวมถึงการประชาสัมพันธ์หรือการจัดทำโปรโมชั่นเคยไหมหลายครั้งที่มีเวลาเราทำแอปพลิเคชันหรือเวลาที่เราทานข้าวหรือเวลาที่เราไล่ดูเว็บไซต์และท้ายสุดของเว็บไซต์เขาจะบอกว่าช่วยสแกนเพื่อทำประเมินผลความพึงพอใจหน่อยประเมินผลความพึงพอใจเหมือนเราถ่ายรูปไปปุ๊บมันจะเด้งไปให้เรากรอกนึกออกไหมคะความพึงพอใจของลูกค้าวันนี้อาหารชอบไหมบริการดีไหมยังไงเนี่ย QR เป็นตัวลิงก์ให้เราเข้าไปทำวิจัยหรือเก็บข้อมูลวิจัยได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อผู้บริโภคไปยังช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆเช่นเครือข่ายสังคมแบบออนไลน์อย่างที่บอกแล้วเดี๋ยวนี้สแกน QR มันโผล่ไปที่ Facebook มันโผล่ไปที่ LinkedIn มันโผล่ไปที่ LINE มันโผล่ไปที่แอปพลิเคชัน WhatsApp หรือหลายๆอันนะคะมันง่ายขึ้นเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุหรือเด็กหรือคนที่ไม่ถนัดในการพิมพ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราไปต่างประเทศหรือชาวต่างประเทศมาเมืองไทยตัวอักษรหรือตัวหนังสือมันไม่ใช่ภาษาที่เราคุ้นเคยการสแกน QR เป็นการแก้ปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าชนิดของข้อมูลที่สร้างรหัส QR ได้มีอะไรบ้างที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์อันนี้สำคัญมากเห็นไหมคะเว็บไซต์บางอันยาวมากแล้วมีตัวใหญ่ตัวเล็กมี S มีตัวอักษรมีตัวเลขถ้านั่งพิมพ์รับรองว่าผิดแน่นอนตกหล่นก็ใช้ QR codeมันใช้กับอะไรที่มีความละเอียดแล้วเรากลัวว่ามันข้อมูลมันจะตกหล่นอันนี้2ข้อความข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อแบบ Family Card ตอนนี้ใน LinkedIn หรือในนามบัตรหลายๆท่านเนี่ยสแกน QR ไว้ได้เมื่อคุณสแกน QR code หรือเวลาอาจารย์ทำ presentation ไป present อยากติดต่อข้อมูลเราแต่ว่ามันยาวอะสแกน QR จะลิงก์ไปถึงโปรไฟล์ทั้งหมดของเราเลยข้อความสั้นชนิดหรือข้อความสั้นชนิดที่เป็นตัวอักษรหมายเลขโทรศัพท์อีเมลแอดเดรสทุกอย่างสแกนได้หมดนะคะรวมไปถึงตารางนัดหมายอย่างที่บอกอะเดี๋ยวนี้เรานัดกันออนไลน์นัดกันออฟไลน์เยอะมากเพราะเราสแกน QR โค้ดตารางนัดหมายมันจะลงให้เราเลยว่าเราอยากนัดกับใครวันไหนหรือกรหัสการเข้าใช้บริการเครือข่ายไร้สายต่างๆนะคะแล้วก็พิกัดทางภูมิศาสตร์พิกัดทางภูมิศาสตร์ก็คือ GPS location นั่นเองหรือว่าบัญชีผู้ใช้อย่างที่บอกเราแอดnetwork social network account ได้เลยแล้วก็อะไรอีกที่เราเห็น QR สแกนจ่ายสแกนจ่ายสแกนจ่ายกันตลอดเวลาเนี่ยออนไลน์เพย์เมนต์เนี่ยเงินดิจิตอลไงคะ electronic transaction หรือธุรกรรมต่างๆเนี่ยสามารถนำมาใช้เป็นเงินดิจิตอลเพราะนั้นการสแกน QR เนี่ยเป็นการจ่ายตังก็ได้เป็นการรับตังก็ได้หรือถ้าเราไปซื้อถ้าเดี๋ยวนี้เราไปเปิดตู้ขายน้ำผลไม้ตู้ขายน้ำบัดลมเดี๋ยวนี้เดอร์ตู้ของยี่ห้อต่างๆเขาให้เราสแกนแล้วว่าเราไม่ต้องจ่ายเราไม่ต้องกดแม้กระทั่งชื่อบัญชีและตัวเลขบัญชีเราใช้ QR สแกนแล้วจ่ายตังค์มันมีทั้ง QR จ่ายเงินแล้วก็ QR รับเงินเห็นไหมคะหรือเราไปกินข้าวกับเพื่อนเราแค่เปิด QR เพื่อนสแกนแล้วโอนเงินให้เราได้เลยนี่แหละค่ะคือความสะดวกของการใช้รหัส QR ทีเนี้ยรหัส QR ทำการตลาดอย่างสร้างสรรค์ยังไงได้บ้างพิมพ์บนนามบัตรค่ะหรือแสดงบนป้ายโฆษณาใหญ่เคยเราขับรถไปเราจะเห็นรหัส QR เพราะว่าเราขับรถผ่านป้ายโฆษณาแวบเดียวเนี่ยอาจจะข้อมูลไม่แน่นพอเราชอบอะไรเราสแกนโฆษณาเท่ากับคนในป้ายโฆษณานั้นมันจะตามเข้ามาใน QR ด้วยพิมพ์บนป้ายโฆษณากลางแจ้งต่างๆหรือโปสเตอร์ที่อยู่ในที่ที่มีผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากให้ทำนะคะหรือจัดทำเป็นของที่ระลึกประเภทต่างๆแสดงบนหน้าจอภาพหรือวิดีโอโฆษณาที่ปรากฏทางโทรทัศน์หรืออุปกรณ์พิมพ์ลงในสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการณจุดจำหน่ายและพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าได้ด้วยค่ะสิ่งสำคัญที่นักการตลาดต้องคำนึงถึงเมื่อตัดสินใจใช้รหัส QR เพื่อทำการตลาดลักษณะทางกายภาพของ QR ที่เราต้องกังวลแล้วก็คำนึงถึงนะคะ QR ขนาดไหนใหญ่เล็กยังไงนะคะสีอะไรชัดเจนไหมตำแหน่งการพิมพ์และสถานที่ของรหัส QR เพราะบางครั้งเคยสแกนแล้วมันไม่ขึ้นมันไม่ติดแล้วก็แหล่งข้อมูลปลายทางต้องมั่นใจว่า QR ที่เราส่งให้คนอื่นเนี่ยมันสามารถลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลปลายทางได้จริงๆเพราะว่าบางทีถ้าใส่ QR ไปแล้วมันไม่ลิงก์ไม่มีประโยชน์ค่ะเสียเวลาเสียพื้นที่เปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่นักการทำการตลาดต้องคำนึงถึงอย่างที่บอกนะคะรหัสทางกายภาพมั่นใจว่า QR ของเราใช้ได้จริงๆค่ะ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
0: สำหรับหน่วยที่15นะคะเราจะมาพูดถึงแนวโน้มการตลาดดิจิทัลกันแล้วเราก็มีเทรนด์2อันที่ใหญ่มากที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยอย่างแรกประเด็นแรกจะขอพูดถึงข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big Data เราจะเอา Big Data มาใช้กับการตลาดดิจิทัลให้เกิดประโยชน์อย่างไรได้บ้างซึ่งจริงๆแล้วประโยชน์มหาศาลเยอะมากเลยนะคะนอกจากนี้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เราพูดถึง artificial intelligence ที่เราเห็นกันเนี่ยทุกคนพูดถึง AI กับการตลาดดิจิตอลมันเอามาใช้กับเรายังไงได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างแรกเลย big data หรือที่เรียกว่าข้อมูลขนาดใหญ่ big data คืออะไร big data คือข้อมูลที่มีจำนวนมากซึ่งเกิดในยุคดิจิตอลเพราะในยุคดิจิตอลเนี่ยเราใช้ super computerควอนตัมคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลพอเราเอาสิ่งเหล่านี้มาช่วยประมวลผลแล้วมันต้องเก็บข้อมูลเยอะมากซึ่ง Big Data เนี่ยก็คือข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เราเก็บไว้แล้วก็เอามาประมวลผล Big Data เกิดในช่วงต้นของทศวรรษที่20หรือตั้งแต่ปีพ.ศ.2533เป็นต้นมาแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะคือข้อมูลสังคมข้อมูลเครื่องกลแล้วก็ข้อมูลทางด้านธุรกรรมนะคะทีนี้เรามาดูว่า Big Data เนี่ยมันมีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียนะคะว่าข้อดีคืออะไรแล้วก็ข้อจำกัดของการเอา Big Data มาใช้คืออะไรข้อ1คือการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้เนี่ยมันทำให้นักการตลาดสามารถทำความเข้าใจและผู้บริโภคของตัวเองได้อย่างมากขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเราทำแบบสอบถามเราอาจจะเก็บได้แค่รู้แค่ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่พอเราเอาข้อมูลมาประมวลผลด้วย Big Data เรารู้แม้กระทั่งว่าชอบเนี่ยชอบเป็นลำดับที่1 2 3 4 5ลูกค้าชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้แล้วชอบเนี่ยชอบอะไรมากกว่าอะไรเอามาเปรียบเทียบกันได้มากกว่ากันกี่เปอร์เซ็นต์เป็นต้นนะคะข้อ2คือทำให้นักการตลาดสามารถวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสื่อรูปแบบต่างๆได้แม่นยำยิ่งขึ้นเรารู้เลยว่าถ้าเราจะต้องการยิงแอดให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้รับข้อมูลเราต้องใช้ ข้อมูลแบบไหนยิงไปที่และยิงเมื่อไหร่แล้วก็ทำให้นักการตลาดสามารถตัดสินใจด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแต่นอกจากนี้แล้วเนี่ยตัว Big Data เองมีข้อจำกัดเหมือนกันข้อจำกัดของเขาอย่างแรกคืออะไรคือมันไม่สามารถใช้โปรแกรมการประมวลผลกับข้อมูลแบบทั่วไปที่มีอยู่ได้มันต้องเป็น Big Data

ที่มีความรู้เฉพาะด้านในด้านข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยบุคลากรเหล่านี้ยังถือว่าน้อยอยู่มากๆเลยนะคะเครื่องมือที่องค์กรส่วนใหญ่นำมาใช้กับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่มันจะมีอะไรบ้างเครื่องมือดูดซับข้อมูลคือเครื่องมือเก็บข้อมูลนะคะนำมาใช้แล้วก็เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคข้อมูลเชิงลึกเนี่ยคืออะไรที่เราเรียกว่ามันเป็นเชิงลึกข้อมูลเชิงลึกคือเราเห็นแล้วว่าข้อมูลเหล่านี้มันไม่ได้เก็บแค่มิติเดียวว่าใครชอบอะไรมันเก็บในมิติหลายๆมิติว่าชอบมากน้อยแค่ไหนเพียงใดแล้วก็เครื่องมือในการนำเสนอภาพของข้อมูลเนี่ยเป็นยังไงนะคะเรามาดูตัวอย่างเทคโนโลยีกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เห็นไหมคะอันนี้เป็นเครื่องมือของการจัดการหน้าจอ YouTube Analyticsนะคะ YouTube Analytics คืออะไรเขาบอกเลยว่าอย่างดูในตัวอย่างนะคะว่ายอดวิวของวิดีโอนี้ทั้งหมดคิดเป็นผู้ชายดู 76% ผู้หญิงดู 23% นะคะช่วงอายุที่ดูเป็นอายุเท่าไหร่บ้างแล้วประเทศที่ดูวิดีโอนี้เยอะที่สุดในนี้จะบอกเลยว่าประเทศอเมริกาคนที่ดูข้อมูลเนี้ยเกือบ 15,000 วิวนะคะคิดเป็นประชากรทั้งหมดเนี่ยที่ดูวิดีโอเนี้ยเยอะที่สุดคือประชากรในช่วง45ถึง54อายุช่วงอายุนะคะคิดเป็น 32.9% และเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนี่ไงนี่คือ Big Data มันทำให้เราเห็นภาพใหญ่ที่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าวิดีโอนี้ได้รับการยอมรับมากน้อยแค่ไหนแต่มันเป็นวิดีโอนี้ใครดูบ้างประเทศที่ดูเยอะที่สุดคืออเมริกาอังกฤษรองลงมาเป็นใครเป็นอินเดียเป็นแคนาดาเป็นเยอรมันแล้วเป็นบราซิลเห็นไหมคะเนี่ยมันบอกลึกมากเลยอะเทียบกับเมื่อก่อนที่มันจะเห็นแค่มิติเดียวอันนี้เราเห็นยิ่งกว่า3มิติอีกเราเห็นเยอะขึ้นเยอะเลยหรือตัวอย่างมาดูประเทศไทยบ้าง Google Trend เขา compare ดูนะคะว่าคนนิยมบริโภคอาหารแบบไหนในประเทศไทยใน12เดือนที่ผ่านมานะคะในปี2019อาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคืออาหารคลีนรองลงมาคืออาหารลดน้ำหนักและรองลงมาก็คืออาหารเพื่อสุขภาพแต่เดี๋ยวต้องไปดูนะคะว่านิยามของอาหารแต่ละประเภทต่างกันยังไงอาหารคลีนอาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารลดน้ำหนักเนี่ยความหมายหรือการนำไปใช้ของมันเป็นยังไงบ้างแต่เราจะชี้เห็นว่าไอ้ Google ไอ้ตัว Big Data ตัวเนี้ยที่มันเอามาประมวลผลมันทำให้เราเห็นมิติของการเลือกการเลือกใช้ของผู้บริโภคเลือกอาหารนะคะเยอะขึ้นเลยหรือว่าเลือกการดูวิดีโอเพราะนั้นเราจะเห็นแล้วข้อมูลเหล่านี้มันมีประโยชน์อะไรเราจะได้เอาไปออกแบบผลิตภัณฑ์ของเก่าว่าถ้าเราจะทำผลิตภัณฑ์ให้มันดีขึ้นเนี่ยเราต้องแบบยังไงได้บ้างนะคะหรือเราบอกว่าเรามาดูซิเอาง่ายๆเลย Facebook ที่คนไทยใช้กันเยอะๆเนี่ยเรามาดู Facebook Insight ว่าอย่างเพจเนี่ยเขาบอกว่าสมมติ The Sensei เนี่ยเพจนี้นะคะเข้ามีคนเข้ามาดูทั้งหมดเนี่ยภายใน7วันที่ผ่านมาในช่วงปีในช่วงเดือนธันวาคมปี2019เนี่ยนะคะมีคนวิวทั้งหมดมี56วิวนะคะแล้วก็ลดลง 16% post reach หมายถึงว่าเข้าถึง people เข้าถึงคนได้256คนอันนี้คือแค่7วันนะคะแล้วก็มีคนไลค์กี่คนแล้วมีสตอรี่เซิร์ชเป็นยังไงบ้างแล้วสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นออร์แกนิกคำว่าออร์แกนิกคืออะไรออร์แกนิกคือสิ่งที่บอกว่ามันเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องใช้ตังค์ซื้อแอดเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าออร์แกนิกแต่ถ้าเพจก็คือถ้าเมื่อเราซื้อแอดคนก็จะคลิกเข้าไปดูอย่างนี้เป็นต้นนะคะเนี่ยเป็นการเอา Big Data มาใช้หรือในภาพนี้เนี่ยเวลาเราเอาการนำเสนอภาพนะคะเราจะมีภาพอยู่เยอะมากๆเลยที่จะบอกเราว่าการนำ Big Data เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเอามาเป็น Excel เยอะๆมันดูยากพอมันดูยากคนจะไม่สนใจแล้วมันก็จะไม่น่าสนใจแต่ Big Data เนี่ยทำให้การเอาข้อมูลเหล่านี้มาสร้างภาพอย่างเช่นภาพแรกเราเห็นไหมคะมันจะเปรียบเทียบข้อมูลเลยว่าในแผนภูมิชาร์ตวงกลม 80% 75% 50% 25% หรืออันที่2ที่เป็นคนแต่ว่าต่างสีกันเห็น

แม้ผู้ชายผู้หญิงอาจจะมีเชื้อชาติเข้ามาเกี่ยวด้วยหรือสไปเดอร์เว็บหรือเราก็บอกว่าเป็นอินเตอร์เซ็กชันเป็นแผนภูมิวงกลมหรือเป็นกราฟเป็นการพอดกราฟการพอดกราฟเนี่ยประโยชน์คืออะไรทำให้เห็นเทรนด์เพราะว่าการพอดกราฟเป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลามันจะทำให้เห็นเทรนด์นะคะแล้วก็แผนภูมิวงกลมทำให้บอกพอชั่นว่าใน1เค้ก1ชิ้นในวงกลมเนี่ยคิดเป็นพอชั่นลูกค้าเท่าไหร่1 2 3 4 5แล้วแต่ละอันอธิบายถึงอะไรนะคะยังไม่พอถ้าเราอยากเห็นในเชิงประเทศหรือเชิง process เราจะเห็นว่าเราเห็นไหมเขาทำมีขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3หรือยกตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทวีปยุโรปทั้ง2อันยกตัวอย่างขึ้นมาเป็นแผนภูมิรูปภาพให้เห็นนี่คือการพรีเซนต์ของ Big Data การทำแบบนี้ขึ้นมาทำให้ Big Data เนี่ยสร้างความน่าเชื่อถือสร้างมิติในเชิงลึกและข้อมูลที่ทำให้ผู้บริหารเนี่ยเอาไปใช้ต่อในการตัดสินใจได้มากยิ่งขึ้นไปอีกเยอะๆเลยนะคะสำหรับตอนนี้เราจะมาดูปัญญาประดิษฐ์กับการตลาดดิจิตอลนะคะปัญญาประดิษฐ์ที่หลายๆคนพูดถึงก็คือ artificial intelligence หรือ AI ทุกวันนี้ทุกคนจะพูดถึงอะไรๆก็มีแต่ AI เราจะมาดูซิว่าแล้ว AI จริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะ AI จริงๆแล้วเนี่ยมันแบ่งเป็นกลุ่มความหมายหลักๆเนี่ยได้ทั้งหมด4กลุ่มนะคะอย่างแรก AI หมายถึงกลุ่มความหมายที่เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลโดยมีการคิดแบบมนุษย์ก็คือเป็นความพยายามในการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดได้ด้วยตัวเองหรืออีกในหนึ่งคือการสร้างเครื่องกลที่มีจิตใจและมีความฉลาดเหมือนมนุษย์เต็มรูปแบบอย่างแท้จริงโดยที่เป็นการดำเนินกิจกรรมต่างๆแบบอัตโนมัติของเครื่องกลโดยอาศัยการคิดแบบมนุษย์เช่นการตัดสินใจ decision making การแก้ปัญหา problem solving หรือการเรียนรู้ learning เป็นต้นซึ่งการฝึกให้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจแบบมนุษย์เนี่ยก็ต้องใส่อัลกอริทึมหรือโปรแกรมเข้าไปเป็นเขาเรียกว่าตรรกะวิธีคิดการตัดสินใจนะคะ logical thinking เป็นต้นอันเนี้ยความหมายแรกของ artificial intelligence คือการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์คิดแบบมนุษย์ทีนี้กลุ่มความหมายที่2คือนอกจากการคิดแบบมนุษย์แล้วต้องเป็นความหมายที่เป็นการคิดแบบมีเหตุผลแบบมีเหตุผลคืออะไรการศึกษาความสามารถทางความคิดโดยผ่านการใช้แบบจำลองทางการคำนวณนะคะการศึกษาการคำนวณซึ่งทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการรับรู้การให้เหตุผลและกระทำการเป็นต้นนะคะการคิดแบบมีเหตุผลคือทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นการศึกษาความสามารถทางความคิดโดยใช้แบบจำลองทางการคำนวณโชว์ให้เห็นโชว์ให้คอมพิวเตอร์เห็นว่าถ้าแบบการคำนวณหรือเรามีแบบการจำลองเป็นแบบนี้สิ่งที่คอมพิวเตอร์ต้องประมวลผลออกมาจะเป็นอะไรและการคิดแบบมีเหตุผลคือเป็นการศึกษาการคำนวณซึ่งทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการรับรู้ในการให้เหตุผลและกระทำการอันที่3กลุ่มความหมายการแสดงออกเนี่ยนอกจากคิดแบบมนุษย์แล้วหรือคิดแบบมีเหตุผลแล้วยังเป็นกลุ่มความหมายการแสดงออกแบบมนุษย์การแสดงออกแบบมนุษย์คืออะไรเป็นศาสตร์ของการสร้างเครื่องกลที่สามารถทำงานใดๆได้เช่นเดียวกับที่มนุษย์ทำโดยอาศัยปัญญาประดิษฐ์นะคะการศึกษาวิธีการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำสิ่งต่างๆซึ่งในปัจจุบันมนุษย์ยังทำได้ดีกว่านะคะณปัจจุบันแต่อีกนิดนึงเราจะไปถึงจุดที่เรียกว่า singularity singularity คืออะไร singularity คือจุดที่เป็นจุดตัดของความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ที่ไปบรรจบกับความสามารถสูงสุดของมนุษย์และเมื่อเราเลยจุดที่เรียกว่า singularity ไปแล้วเนี่ยจุดนั้นมนุษย์จะมีความสามารถในการคิดน้อยกว่า AI นะคะซึ่ง
จะมาถึงในอนาคตอันใกล้แล้วเราก็จะได้เห็นกันในไม่กี่ปีที่จะถึงนี้ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มความหมายการแสดงออกแบบมีเหตุผลของ AI หรือ Artificial Intelligence เป็นการทำให้ปัญญาประดิษฐ์เป็นการศึกษาการออกแบบตัวแทนปัญญาของมนุษย์นะคะแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่แสดงออกถึงปัญญาต่างๆปัญญาของวัตถุต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในรูปแบบต่างๆนะคะเมื่อกี้เราพูดถึง4แบบของการสอนปัญญาประดิษฐ์ให้คิดแบบมนุษย์ทีนี้เรามาดูซิว่าการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการตลาดดิจิตอลเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเราเอาสินค้าหรือ content recommendation product or content recommendation ในปัจจุบันบริษัทที่ทำธุรกิจด้านดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นิยมใช้การนำเสนอสินค้านะคะโดยผ่านการแนะนำสินค้าหรือ content ที่เกี่ยวข้องหรือตรงตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดเช่นอะไรการแนะนำสินค้าหรือ content ของถ้าเราจะเห็นได้นะคะอย่างเช่น Amazon ถ้าเราเข้าไปซื้อหนังสือหรือซื้อผลิตภัณฑ์อื่นใน AmazonNetflix หรือ Spotify Netflix หรือ Spotify เนี่ยจะชี้ให้เห็นยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เวลาเราเปิด Netflix เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขึ้นมาคือมันจะมีแถวที่บอกว่าที่เราดูไปแล้วหนังที่เราดูเป็นประจำแล้วก็หนังที่แนะนำใช่ไหมคะภาพยนตร์ที่แนะนำ recommendation movie คำถามคือแล้ว Netflix หรือ Spotify จะมี recommendation music มาให้คุณฟังเนี่ยสิ่งที่คุณชอบฟัง your playlist your favorite listลิสต์ที่ฉันชื่นชอบและลิสต์ที่โปรแกรมแนะนำถามว่าทั้ง Netflix และ Spotify เนี่ยเขาเอาอะไรมาบอกว่าคุณน่าจะชอบหนังเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้หรือคุณน่าจะชอบเพลงแนวนี้เขาเอาอะไรมาทำคะอย่างแรกเขาใช้ Big Data เขาเก็บข้อมูลวันที่ผ่านมา1เดือน2เดือน3เดือนคุณดูภาพยนตร์เรื่องอะไรคุณฟังเพลงเรื่องอะไรหลังจากนั้นเอามาประมวลผลว่าเพลงเหล่านี้หรือภาพยนตร์เหล่านี้มีแพทเทิร์นเหมือนกันเป็นอาจจะเป็นถ้าชอบหนังตลกหรือเลิฟคอมเมดี้โรแมนติกคอมเมดี้ถ้าหนังเหล่านี้ได้รับการเปิดดูโดยคุณเยอะๆเครื่องมันก็จะจำว่าคุณโปรไฟล์นี้ชื่อนี้อายุเท่านี้ชอบหนังประเภทนี้เพราะฉะนั้นการ recommendationก็จะ recommend ว่าอ่ะงั้นถ้าคุณชอบในประวัติการชมหนังในประวัติการชมภาพยนตร์ของคุณชอบภาพยนตร์เรื่องนี้หนังแนวนี้เรื่องต่อไปที่คุณน่าจะชื่นชอบคือหนังเรื่องนี้ซึ่งเกินกว่า 50% ก็ตรงนะคะเหมือนเขาแนะนำสิ่งที่เราชอบนอกจากเขาเก็บข้อมูลแล้วว่าภาพยนตร์เขาก็จะเก็บข้อมูลในหลายๆมิติ Netflix ไม่ได้เก็บข้อมูลแค่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คุณดูเมื่อไหร่คุณชอบภาพยนตร์แนวไหนบ้างแต่เขาเก็บข้อมูลด้วยว่าเอ๊ะภาพยนตร์เหล่านี้มันมีอะไรที่มันเหมือนกันนอกจากมันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้หรือมันเป็นหนังรักที่เหมือนกันเขาจะเก็บข้อมูลว่าดารานำคือใครถ้าสมมุติว่าดารานำหรือแพทเทิร์นหรือเขาจะหาความเหมือนของภาพยนตร์ที่คุณเคยดูมาแล้วเขาจะบอกว่าภาพยนตร์เหล่านี้เมื่อนำมาเรียงกันแล้วเอ๊ะทำไมหนัง10เรื่องที่คุณชื่นชอบ8เรื่องมีดาราคนนี้อยู่แปลว่าคุณชื่นชอบดาราคนนี้เพราะฉะนั้นหนังที่เขาหรือภาพยนตร์ที่เขาจะ recommend ไม่ใช่แค่ว่าเขาจะ recommend ภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้เขาจะแนะนำภาพยนตร์ที่มีดาราคนนี้อยู่อีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีรีส์เกาหลีนะคะหรือซีรีส์จีนเราจะเห็นได้ชัดมากว่าเนี่ยมันชัดเจนมากในขณะเดียวกันเหมือนกันในฝั่งของ Spotify ซึ่งเป็นโปรแกรมเสนอคอนเทนต์ที่เป็นเพลงเขาก็จะดูเลยว่าคุณฟังเพลงแนวไหนที่ผ่านมาหรือชอบคอนเสิร์ตอะไรหรือชอบศิลปินคนไหนเขาก็จะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลแนว Big Data มาประมวลผลแล้วก็หาแพทเทิร์นเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าแพทเทิร์นเหล่านี้แสดงว่าสิ่งที่คุณชื่นชอบคือ1แนวเพลงอันที่2คือศิลปินแล้วก็นำเสนอแนวเพลงและศิลปินที่คุณชื่นชอบว่าอันนี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่คุณน่าจะชื่นชอบนอกจาก2ตัวนี้แล้วเนี่ยเขาทำอะไรต่อแล้วยังไงแล้วเขาแนะนำสิ่งที่คุณชื่นชอบแล้วเขาได้อะไรจากการทำแบบนี้ยอดดาวน์โหลดไงคะคุณก็จะดาวน์โหลดสิ่งที่เขาแนะนำมาเพิ่มขึ้นเป็นต้นหรือกลับไปดูฝั่ง Amazon ขายสินค้าหรือในปัจจุบัน Lazada Shopee แพลตฟอร์มการซื้อสินค้าต่างๆนะคะต้องถามตัวเองว่าเราซื้อสินค้าอะไรบ่อยที่สุด
ใน Lazada ใน Shopee ก็จะเก็บข้อมูลว่าคุณซื้อสินค้าประเภทไหนเยอะที่สุดหรือสีอะไรที่คุณชื่น

ชอบหรือคุณซื้อช่วงไหนเยอะที่สุดเขาก็จะเอาไปเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผลแล้วก็หาแพทเทิร์นหาความเหมือนแล้วก็จะมาแนะนำให้คุณดูว่าอ่ะเขาคุณสิ่งนี้คุณน่าจะซื้อพอเขาแนะนำสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณชอบเพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะใช้เงินแค่100หรือ200บาทซื้อของที่ชอบหรือซื้อของที่ต้องการพอมันมีของที่ชอบเหมือนกันมากขึ้นแทนที่คุณจะใช้เงินจำนวนเท่าเดิมคุณก็ใช้เงินมากขึ้นเขาก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการสินค้ามากขึ้นนะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นอย่างแรกที่โปรแกรมเหล่านี้นำเอา AI หรือ Artificial Intelligence พยายามคิดแทนมนุษย์พยายามคิดให้เหมือนมนุษย์และพยายามคิดว่าถ้า AI เป็นมนุษย์ AI จะชอบอะไร AI จะซื้ออะไรนะคะทีนี้เรามาดูหลักการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้นอกจากสิ่งที่เมื่อกี้เราทำแล้วเนี่ยคือเมื่อกี้เขาแค่ดูพฤติกรรมเราใช่ไหมคะเขายังไม่ได้ทันทำอะไรนอกเหนือไปจากการเก็บข้อมูลพฤติกรรมเราเลยแต่ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ AI ทำได้ดีแล้วก็ดีมากในตอนนี้คือการทำ social listening แล้วก็การวิเคราะห์อารมณ์ความรู้จากข้อความการทำ social listening คืออะไรการทำ social listening และการวิเคราะห์ข้อความอารมณ์ความรู้สึกจากข้อความเราจะใช้ว่า social listening แล้วก็ sentiment analysis เป็นการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในแขนงของการประมวลผลภาษาธรรมชาติNatural Language Processing เพื่อช่วยให้นักการตลาดสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของแบรนด์ตลอดจนการกล่าวถึงแบรนด์นั้นบนสื่อสังคมเมื่อกี้เราพูดถึงแค่เขาเลือกอะไรใช่ไหมคะเขาเลือกอะไรผู้ฟังผู้บริโภคเลือกบริโภคอะไรแต่ตอนนี้เขามาขั้นกว่าไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วไม่ได้ดูว่าเขาเลือกอะไรอย่างเดียวแล้วนะเขาดูเพิ่มเติมคือแล้วคุณคุยอะไรกันในโซเชียลในเว็บบอร์ดเห็นไหมคะขวามือคือเว็บพันทิปที่ทุกคนคุ้นเคยคุยอะไรกันอ่ะเขาฟังแล้วเขาเก็บข้อมูลว่าสิ่งที่คุณคุยอ่ะคุณชอบไม่ชอบอะไรแล้วคุยเรื่องอะไรที่มันเป็นท็อปิกที่น่าสนใจเขาเรียนรู้วิธีการคุยของมนุษย์ไงคะนั่นคือเรียกว่าโซเชียลลิสติ้งเราจะเห็นได้ว่าอย่างถ้าเราดูแค่ว่าคุณซื้ออะไรเราจะรู้แค่พฤติกรรมการซื้อแต่ถ้าโซเชียลลิสติ้งจะรู้เลยว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีคอมเมนต์อะไรอยากได้อะไรและไม่อยากเห็นอะไรสิ่งเหล่านี้ปัญญาประดิษฐ์เขาจะเก็บข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผลแล้วบอกนักการตลาดว่าเอ๊ะเนี่ยอันนี้มันน่าจะเป็นเทรนด์ใหม่นะเพราะลูกค้าพูดถึงเยอะและลูกค้าชอบอันนี้กล่าวถึงเยอะที่สุดแต่ลูกค้าไม่ชอบอันนี้มันไม่ดียังไงเราต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราแบบไหนบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้อันที่3คือเมื่อกี้เราดูแพทเทิร์นไปแล้วนะคะแล้วเราก็ดูโซเชียลลิสติ้งไปแล้วนะเรามาดูอันที่3คืออะไรการวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์หรือที่เรียกว่าPredictive analysis คืออะไรอะ Predictive analysis คือการสกัดสารสนเทศหรือข้อมูลที่มีประโยชน์และสามารถเอาไปใช้ต่อออกมาจากชุดของข้อมูลโดยมีฟังดีๆนะคะวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเราต้องดูว่าวัตถุประสงค์ในการนำชุดข้อมูลเหล่านี้หรือสารสนเทศเหล่านี้มาใช้ประโยชน์เนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อ นำไปคาดการณ์แนวโน้มต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเห็นไหมคะ2อันที่ผ่านมาเป็นแค่การคาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภคอันแรกเป็นการอ่านพฤติกรรมผู้บริโภคเลยที่เราบอกว่าเอาข้อมูลมาดูซิชอบไม่ชอบอะไรเป็นการเก็บข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์ถูกไหมอันที่2 social listening ชอบไม่ชอบอะไรแล้วน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอันที่3คราวนี้ไปถึงอนาคตละเทรนด์ละเพื่อเราบอกว่าโดย predictive analytic เนี่ยเขาทำอะไร predictive analytic บอกว่าเขาเอาไปใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการลูกค้าหรือการปรับปรุงประสบการณ์ให้ลูกค้าให้กับองค์กรได้ predictive analytic ยังสามารถนำไปประยุกต์ให้กับใช้ e-commerce โดยการนำไปใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ผ่านมาเพื่อให้สามารถคาดการระยะเวลาที่ผู้บริโภคจะกลับมาซื้อสินค้าหรือซื้อสินค้าชนิดนั้นใหม่นอกเมื่อนักการตลาดนำ predictive analytics มาใช้เนี่ยจะทำให้นักการตลาดสามารถวิเคราะห์ย้อนหลังไปได้ด้วยนะเมื่อกี้เราบอกว่าเขาคิดไปข้างหน้าไม่ได้ยังไม่ใช่แค่คิดข้างหน้าเดี๋ยวเขาคิดย้อนหลังได้ด้วย
ว่าจากการตอบสนองในรูปแบบต่างๆของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นน่ะถ้าวิเคราะห์ย้อนหลังไปแล้วอ่ะการตอบสนองในรูปแบบดังกล่าวน่าจะเกิดมาจากประสบการณ์แบบไหนที่ผู้บริโภคเคยได้รับซึ่งทำให้นักการตลาดสามารถเข้าใจได้ว่ากลยุทธ์ทางการตลาดใดบ้างที่ให้ผลในทางบวกเห็นไหมคะเอาไป predict พัฒนาทำนายอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่าสินค้าจะกลับมาอะไรเขาจะไม่ได้เก็บแล้วนะแค่ว่าคุณซื้ออะไรแต่เขาจะเก็บด้วยว่าคุณซื้ออะไรเมื่อไหร่และบ่อยแค่ไหนอย่างเช่นเนี่ยเราจะกินน้ำหวานเราจะซื้อน้ำอัดลมเนี่ยทุกต้นเดือนเพราะเรารู้สึก refreshing เอ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาเขาเห็นว่าเราซื้อน้ำอัดลมใกล้เคียงกันในเวลาเดียวกันในปริมาณใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นต้นเดือนมกราเขาก็จะเอาโปรโมชั่นน้ำบัดลมมาให้เราแหละโปรโมชั่นน้ำบัดลมก็จะนำมาเราก็เห็นเออเวลานี้เป็นช่วงที่ฉันกินน้ำบัดลมนี่ฉันก็ซื้อหรือว่าคุณซื้อเสื้อผ้าแบบนี้ในระยะเวลาช่วงนี้เท่านี้เขาก็จะพยายามทำพฤติกรรมเรียนแบบพฤติกรรมของผู้ซื้อให้ใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้องการแล้วก็สร้างดีมานด์เพิ่มขึ้นอันนี้คือการนำข้อมูลในอดีตมาใช้ทำนายอนาคตแต่เขาบอกว่า predictive analytic เนี่ยดูย้อนหลังไปได้ด้วยว่าทำไมผู้บริโภคถึงซื้อแบบนี้ผู้บริโภคมีประสบการณ์อะไรทำให้เขาซื้อแบบนี้เพราะฉะนั้นคือการมองย้อนหลังทำให้เห็นว่ากลยุทธ์ทางการตลาดใดบ้างที่ให้ผลในทางบวกเห็นไหมคะดูไปอนาคตแล้วก็ดูย้อนหลังด้วยว่ากลยุทธ์ทางการตลาดอันนี้มีประโยชน์อะไรเพื่อที่จะรู้ว่าเราควรจะใช้กลยุทธ์นี้ในทางเดิมหรือใช้เพิ่มขึ้นหรือถ้ามองกลับไปเอ๊ะเราใช้3กลยุทธ์กลยุทธ์ที่เวิร์คคือกลยุทธ์ A กลยุทธ์ B กับ C ไม่ทำให้ยอดขายเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองไปข้างหน้าเราจะไม่ใช้แล้วกลยุทธ์ B และ C เราจะใช้เฉพาะกลยุทธ์ A เพราะมันทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนี่คือคาดการณ์ไปข้างหน้าและมองย้อนหลังไปในอนาคตด้วยนะอ่ะยกตัวอย่างบริษัท FedEx ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งพัสดุนะคะจะใช้ Predictive Analytics ในการค้นหาว่าลูกค้าคนไหนมีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนไปใช้บริการของคู่แข่งโดยการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังไปว่าผู้บริโภคแต่ละรายเคยได้รับประสบการณ์อะไรมาบ้างในประสบการณ์เหล่านั้นมีประสบการณ์ที่จัดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้บริการของคู่แข่งหรือไม่เป็นต้นนอกเหนือจากนั้น predictive analytics ยังสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้าได้ด้วย FedEx ทำอะไรไหนเรามาดูกันซิการใช้ predictive analytics เพื่อคาดการจำนวนการโทรเข้ามาในระบบ call center ขององค์กรว่าช่วงไหนที่น่าจะมีการโทรเข้ามาเยอะๆเพื่อนำไปวางแผนการจัดหาระบบและพนักงานให้สามารถรองรับความต้องการในช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างเช่นอะไรเราบอกว่าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็ได้ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาคนเดินทางเยอะเพราะฉะนั้นน่ะคนจะเข้าไปโทรเข้าไป call center ถามข้อมูลบางอย่างเยอะหรือเปล่าหรือบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คนพอคนใช้ตังค์เยอะธนาคาร transaction ในการจ่ายเงินของธนาคารจะเยอะเพราะนั้นเนี่ยธนาคารต้อง back up ระบบ memory หรือ data หลังบ้านไว้เพื่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือง่ายๆเลยที่เขาบอกว่า FedEx เขาดูว่าผู้บริโภคแต่ละรายเนี่ยมีประสบการณ์ดีไม่ดียังไงแล้วถ้ามีประสบการณ์ดีหรือถ้ามีประสบการณ์ไม่ดีเยอะกว่าดีเขาผู้บริโภคเลยอาจจะไปใช้คู่แข่งก็ได้เป็นนะคะอย่างเงี้ยก็จะเป็นการโทรเข้ามาในระบบ call center ขององค์กรว่าช่วงไหนมีจำนวนการโทรเข้ามาจำนวนมากเพื่อนำไปวางแผนจัดระบบแล้วก็ให้พนักงานเขาจะได้เตรียมพนักงานได้ค่ะว่าช่วงนี้คนจะเยอะเหมือนเรารู้เลยว่าสงกรานต์ปีใหม่ตรุษจีนร้านอาหารจะคนแน่นเขาก็จะจ้างพนักงาน temporary พนักงานเสิร์ฟที่ไม่ใช่พนักงานประจำไว้รองรับเป็นต้นเพราะเขารู้ว่าช่วงนี้ดีมานด์จะเยอะแต่ช่วงที่ low season เหมือนโรงแรมก็เหมือนกันเห็นการใช้การจองโรงแรมจาก Agoda มาแล้วพนักงานใช้เยอะแน่นอนเขาต้องเตรียมเรียกพนักงานแล้วห้ามกลับบ้านนะถ้าอยู่เนี่ยจะจ่าย OT ให้เนี่ยเป็นการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการตลาดดิจิตอลโดยพิจารณาจากข้อมูลคิดแบบข้อมูลนะคะการเลือกการใช้ต่อไปคือการเลือกและการจัดกลุ่มลูกค้า audience targeting and segmentation นักการตลาดส่วนใหญ่จะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการนำข้อมูลลูกค้าที่นักการตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบันมาป้อนให้อัลกอริทึม
ของระบบปัญญาประดิษฐ์ทำการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคของ Machine Learning เพื่ออะไรเพื่อให้อัลกอริทึมดังกล่าวสามารถเรียนรู้ได้ว่าตัวแปรใดบ้างที่สามารถจะใช้คัดกรองลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรายใดที่มีโอกาสสูงที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าขององค์กรหลังจาก

0: มันก็จะสามารถใช้อัลกอริทึมดังกล่าวคัดกรองลูกค้าเป้าหมายอื่นๆต่อไปนี่ไงคะจัดกลุ่มลูกค้า audience targeting and segmentation การตลาดส่วนใหญ่อย่างที่บอกเห็นไหมเมื่อกี้นะอย่างแรกเราเห็นแล้วใช่ป่ะประโยชน์ของเขาคือเอาลูกค้ามาใช้เอาข้อมูลลูกค้ามาใช้แล้ว social listening เอาพฤติกรรมลูกค้ามาใช้อันที่3คือเมื่อกี้คือทำอะไรคะเมื่อกี้คือการทำนายอนาคตแล้วก็ย้อนหลังกลับไปในอดีตเพื่อดูว่าโปรแกรม marketing อะไร work หรือไม่ work ตอนนี้โปรแกรมบอกเลยว่าเราไม่ยุ่งกับลูกค้ากลุ่มเก่าแล้วเราไปเอาข้อมูลลูกค้ากลุ่มใหม่แล้วป้อนอัลกอริทึมของพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเก่าที่เคยเป็นลูกค้าเข้าไปว่าพฤติกรรมแบบนี้มีในลูกค้ากลุ่มใหม่บ้างไหมถ้ามีคนที่มีพฤติกรรมความชอบคล้ายๆกับลูกค้ากลุ่มเดิมลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใหม่ก็คือ potential target customer ลูกค้าเหล่านี้ก็ลูกองค์กรก็จะไป approach เพราะมั่นใจว่าเขามีแนวโน้มหรือความน่าจะเป็นที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามากกว่ากลุ่มอื่นทำให้เพิ่มจำนวนการขายและเพิ่มจำนวนลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะคะอันต่อไปอย่างที่บอกการจัดกลุ่มลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาหรือ dynamic segmentation เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งวิธีดังกล่าวทำให้นักการตลาดสามารถปรับเปลี่ยนกลุ่มของลูกค้ารายใดรายหนึ่งที่ไม่ตายตัวนะคะแล้วก็จัดกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการบริโภคแต่เดิมเนี่ยลูกค้าเลยการนักการตลาดจะใช้ static segmentation โดยบอกว่าจัดเฉพาะเพศอายุพฤติกรรมการบริโภคซึ่งมันเห็นแค่มิติเดียวแต่ในปัจจุบันเนี่ยซึ่งมันไม่มีความยืดหยุ่นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยพอมันมีเทคโนโลยีมาใช้มันกลายเป็นการปรับกลุ่มลูกค้าใหม่เป็น real time เลยทำให้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสามารถช่วยให้เราเห็นว่าคนนี้ยังไม่เป็นลูกค้าแล้วแต่ต่อไปเขาอาจจะเป็นลูกค้าเราก็ได้เพราะพฤติกรรมการบริโภคของเขาเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอย่างเช่นบอกว่าเนี่ยลูกค้าอายุ25คนนึงนะบอกว่าค้นหาสินค้าบนเว็บไซต์ขายของออนไลน์แห่งหนึ่งเพื่อซื้อเป็นของขวัญให้แก่ญาติผู้ใหญ่ทำให้ค้นหาสินค้าทำให้การค้นหาสินค้าอันนี้ไปเจาะกลุ่มเฉพาะลูกค้าสูงอายุเพราะกลายเป็นว่าลูกค้าต่อให้อายุ25ก็หาของให้ผู้ใหญ่แต่กลายเป็นว่าลูกค้ากลุ่มนั้นก็อายุจริงๆเขาแค่25หรือ30แต่ AI เนี่ยทำให้เมื่อมีพฤติกรรมการเปลี่ยนเมื่อลูกค้าคนนี้พฤติกรรมเขาไม่ได้เลือกสินค้าให้ตัวเองแล้วเขาเลือกสินค้าให้กับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คัสว่าในเมื่ออยู่เซิร์ชหาของผู้ใหญ่ไอก็จะไม่ได้ดูแล้วนะเราก็จะไม่ได้ดูว่าสินค้าที่เหมาะกับคนอายุ25ถึง30เป็นยังไงแต่เราก็จะเปลี่ยนเป็นเอาสินค้าสำหรับกลุ่มคนสูงอายุมาให้เขาดูเพราะเรารู้ว่าตอนนี้เขาสนใจแบบนี้มันก็เป็นอัลกอริทึมเรียลไทม์เหมือนที่เราเห็นใน Shopee Lazada เวลาเราเซิร์ชอะไรหรือถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วเราคุยกับเพื่อนแล้วเราเคยบอกว่าไม่ว่าฉันจะพูดอะไรอีก10นาที15นาทีมันก็จะฟีดขึ้นมาใน Facebook ฉันอันนี้ก็แบบเดียวกันนะคะเป็น AI แบบหนึ่งอันสุดท้ายคือแชทบอทและปัญญาประดิษฐ์เอาแชทบอทหรือคนหรือหุ่นยนต์มาคุยแทนมนุษย์ใช้ตอบคำถามเดิมๆ FAQ อย่างเช่นการจองโรงแรมการทำอะไรที่ต้องใช้ข้อมูลปัจจุบันนะคะก็คือเอาแชทบอทแล้วก็ conversational AI แล้วก็คีย์เวิร์ดแล้วก็ natural language processing หรือ NLP เนี่ยมาใช้ทำความเข้าใจซึ่งในปัจจุบันก็ทำได้ประมาณเกิน 60% ของความสามารถที่มนุษย์ทำได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอสรุปนะคะว่าหลักการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ใน artificial intelligence ก็มีอันที่1ใช้ตอบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานสินค้าหรือบริการอันที่2ใช้นำเสนอโปรโมชั่นหรือข่าวสารต่างๆข้อ3ใช้ช่วยอำนวยความสะดวกในการขายสินค้าและปิดการขายข้อ4ใช้ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในเรื่องต่างๆเช่นให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายรายละเอียดต่างๆเป็นต้น5ใช้ช่วยดูแลกิจการในกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับสินค้าและการบริการอาจจะเป็นแชทบอทเป็นต้นนะคะหรือเลือกดูข้อมูลอื่นๆหรือการตอบคำถามเกี่ยวกับแบงกิ้งอะไรที่เป็นข้อมูลและใช้ช่วยรวบรวมผลตอบกับฟีดแบ็กของสินค้าแล้วเอาไปประมวลผลต่อทุกอย่างต้องเก็บเพื่อไปประมวลผลต่อนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่ประมวลผลตอบมันจะไม่มีประโยชน์เลยแล้วก็ข้อสุดท้ายใช้เป็นผู้ช่วยของลูกค้าในด้านการบริการเฉพาะต่างๆเช่นทางการเงินหรือบัตรเครดิตต่างๆเพราะลูกค้าก็จะถามคำถามเดิมๆที่มีคีย์เวิร์ดอยู่แล้วเป็นต้นนะคะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างที่บอกเป็นแนะนำคอนเทนต์ทำโซเชียลลิสติ้งวิเคราะห์เพื่อคาดการพุ่งเป้าไปยังกลุ่มผู้รับสารและก็แบ่งกลุ่มลูกค้าใหม่ๆและสุดท้ายใช้แชทบอทแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ที่สนทนาแทนมนุษย์ได้ค่ะ
1: มททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้

0: นใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชุวิชา32489การตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทัลนะครับซึ่งวิชานี้นะครับวันนี้เลยต้องต้อนรับทุกคนนะครับเพราะว่าถือเป็นหน่วยที่1นะครับถ้าใครเนี่ยมาลงทะเบียนวิชานี้นะครับก็จะเจอหน่วยของอาจารย์ก่อนเลยนะครับหน่วยที่1ก็จะเป็นการตลาดร่วมสมัยครับเราจะได้รู้จักนะครับว่าการตลาดร่วมสมัยคืออะไรนะครับชุวิชานี้น่าสนใจมากๆนะครับเป็นชุวิชาที่ขายดีเนาะอันนี้ขอโปรโมทนะครับชุวิชานิดนึงแล้วกันนะครับว่าชุวิชาขายดีนะครับคนลงทะเบียนเยอะแล้วก็เอกสารการสอนเนี่ยขายดีมากๆนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาโรงเรียนวิชานี้กันเยอะๆนะครับโดยที่หน่วยที่1เนี่ยเราพูดเกี่ยวกับอะไรครับเราก็เน้นวัตถุประสงค์การเรียนรู้หลักๆก็คือเรื่องของการอธิบายนะครับแนวคิดของการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าการตลาดร่วมสมัยเนี่ยมันคืออะไรหลายคนฟังดูร่วมสมัยร่วมกับสมัยไหนเนาะอาจจะมีคำถามต่อเดี๋ยวเราจะรู้คำตอบกันนะครับต่อมาก็คือการวางแผนกลยุทธ์ครับการตลาดร่วมสมัยเนี่ยเราวางอย่างไรเรามีวิธีการวางแผนอย่างไรแล้วองค์ประกอบครับของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับเรื่องของการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าคืออะไรเนาะแนวคิดของเขาคือเขาบอกว่าเป็นการตลาดเนาะกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่เนาะที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางเนาะเขาบอกว่าเน้นเรื่องของ customer centric ครับconsumer centric ก็ได้ customer centric ก็ได้เนาะลูกค้าคือศูนย์กลางศูนย์กลางในการทำอะไรครับในการทำการตลาดครับในอดีตเนี่ยอาจจะมีหลายๆคนเนาะกิจการคือเขามองว่าใครเป็นศูนย์กลางเจ้าของใช่ไหมเป็นศูนย์กลางนักการตลาดเป็นศูนย์กลางเนาะอยากทำอะไรก็ทำเนาะโดยที่เขาอาจจะไม่ได้มองว่าลูกค้าเป็นมีความสำคัญขนาดนั้นเนอะอันนี้ก็เลยเป็นคอนเซปที่เรามองว่าลูกค้าคือศูนย์กลางเนอะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเลยนะไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะคิดอะไรนะครับการตลาดร่วมสมัยเขาจะบอกว่าคุณต้องคำนึงถึงลูกค้าคุณต้องเข้าใจลูกค้านะครับคุณต้องทดสอบทุกอย่างกับลูกค้านะครับฉะนั้นเนี่ยพยายามไปบราวส์ไอเดียกับลูกค้านะครับให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าเขาต้องซื้อผลิตภัณฑ์เราถ้าเราไม่เอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางเกิดอะไรขึ้นครับถ้าขายไม่ดีใครซื้อไปใช้ครับเราก็คือซื้อไปใช้เองนะครับเก็บไปใช้เองใช่ไหมธุรกิจเราก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับฉะนั้นเนี่ยการนำเสนอสินค้าและบริการเนี่ยก็จะต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือใครกำหนดให้ชัดเจนนะครับก็จะมีกลยุทธ์ต่างๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ STP นะครับมาช่วยนะครับแล้วก็ธุรกิจเนี่ยสามารถพัฒนาเนื้อให้ผู้คาดหวังผู้คาดหวังคืออะไรเนาะมันมาจากภาษาอังกฤษก็คือกลุ่มที่เป็น potential customer เนาะที่เราคาดหวังให้เขาเนาะคาดหวังเหมือนเป็นว่าที่ลูกค้าก็ได้พูดง่ายๆเนาะให้เขากลายมาเป็นลูกค้าของเรานะครับเราก็จะต้องเข้าใจเรื่องของ marketing funnel นะ marketing funnel ก็จะเป็นตัวบอกที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะกระบวนการก่อนที่เขาจะกลายเป็นลูกค้าของเราเนี่ยเขาผ่านฟันแนลอะไรมาบ้างเหมือนเป็นอุโมงค์แล้วกันเนอะอุโมงค์ในการที่จะเปลี่ยนเขาเนอะนะครับให้กลายมาเป็นลูกค้าของเรานะครับเรามาดูกันเลยนะครับภาพนี้เนอะอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่า marketing funnel มันคืออะไรเนอะ marketing funnel ก็คือเราพยายามจะเข้าใจเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการเปลี่ยนเนอะในการเปลี่ยนเราจะเน้นเรื่องของถ้าภาษาดิจิตอลอาจจะพูดเรื่องของ conversion เนอะ convert พยายามเปลี่ยนเขาจากคนที่ไม่รู้จักให้รู้จักเราขั้นตอนแรกเนะเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่เรามีแบรนด์ใหม่เลยนะครับเราต้องการเปลี่ยนเขาให้เขาเนี่ยจากไม่รู้จักมารู้จักเราเนอะก็คือเป็น top of the funnel เนอะก็เป็นส่วนสูงสุดเลยนะครับของภาพนี้ก็คือเราต้องการให้เขาตระหนักรู้ครับเริ่มต้นเปลี่ยนสถานะเนอะจากคนไม่รู้จักเหมือนคนคนนี้ไม่รู้จักเราเลยเราก็ทำให้เขาอะไรครับรู้จักเรานะรู้จักเสร็จไม่พอแค่รู้จักดีพอไหมไม่พอเนอะหลายๆแบรนด์เราก็รู้จักแต่เราไม่เคยซื้อเพราะอะไรเราไม่สนใจใช่ไหมเราก็อยากให้เขาเกิด interest เนอะเกิดความสนใจครับสนใจแบรนด์ของเราเนอะสนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเราก็ต้อง convert เขาจากคนแค่คนรู้จักให้มาสนใจมันก็ต้องมีกระบวนการใช่ไหมทำอย่างไรครับให้คนมาสนใจสนใจเสร็จไม่พอนะสนใจเสร็จแล้วก็ต้องเกิด consideration ก็คือการพิจารณาครับเราทำอย่างไรครับให้เขาเริ่มพิจารณาไตร่ตรองเริ่มดูฉลากเริ่มหาข้อมูลใช่ไหมครับหาข้อมูลเกี่ยวกับเรานะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือแสดงความต้องการครับเรื่องของ intent เนี่ยเราเชื่อว่าถ้าคนเนี่ยมีความอะไรครับมีความต้องการมีความตั้งใจอะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะนำไปสู่พฤติกรรมนะครับพอเกิดอินเทนแล้วก็ต้องแปลงต่อใช่ไหมครับให้เขาประเมินซ้ำเนอะเขาอาจจะต้องไปคิดอีกรอบนึงประเมินซ้ำหรือเรียกว่าอะไรครับการเปรียบเทียบก็ได้นะเปรียบเทียบคุณสมบัติครับ evaluation เนอะเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆก่อนที่ในที่สุดครับ bottom of the funnel เราต้องการอะไรครับเป้าหมายสุด bottom line เลยนะครับพื้นฐานสุดท้ายอยากให้เขาซื้อครับเป้าหมายของ funnel เนี่ยคืออะไรครับเปลี่ยนจากคนที่

ที่ไม่รู้จักมารู้จักแค่รู้จักไม่พอสนใจสนใจเสร็จพิจารณาครับพิจารณาเสร็จแสดงอินเทนต์แสดงความตั้งใจแสดงความใส่ใจสนใจอยากจะซื้อเนาะแล้วก็ประเมินผลซ้ำในที่สุดก็ให้เขามาซื้อกลายเป็นลูกค้าของเรานะครับอันนี้ก็เป็นนะครับทั้งหมดเนี่ยฟันแนลของเราก็จะมี6ขั้นตอนนะครับที่จะให้นักศึกษาได้รู้นะครับว่าเรามีกระบวนการต่างๆเนาะในการเปลี่ยนเนาะจากผู้คาดหวังเนี่ยให้กลายมาเป็นลูกค้าของเรานะครับซึ่งการตลาดร่วมสมัยนะครับเราจะใช้ฟันแนลเป็นหลักแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรล่ะเราจะได้รู้โอกาสทางการตลาดใหม่ๆครับว่าโอกาสของการตลาดใหม่ๆมันมีอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถทำได้เนาะฉะนั้นเนี่ยเราวิเคราะห์ได้เรามองเห็นได้นะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับในหน่วยต่างๆเล่าเนาะเกี่ยวกับการวิเคราะห์มองให้เห็นโอกาสใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการวิจัยการตลาดร่วมสมัยก็ได้นะครับหน่วยที่4เนาะขอโปรโมทนิดนึงก็จะเป็นหน่วยของที่อาจารย์สอนใน e-learning เองนะครับก็ไปติดตามเพิ่มได้นะครับ2ก็คือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ครับที่มีความแตกต่างเนาะอย่างมีเอกลักษณ์ครับเราอยากให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีเรื่องของอะไรครับ unique proposition ใช่มั้ยครับมีเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยไม่เหมือนใครให้ประโยชน์ที่แตกต่างจากคนอื่นเนอะเราก็จะได้สามารถจูงใจให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับ3ก็คืออะไรครับให้ธุรกิจเนี่ยต้องพัฒนาตนเองต่อเนื่องครับเราไม่ควรจะหยุดอยู่เฉยๆใช่ไหมครับก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับให้เป็นผลดีต่อผู้บริโภคและสังคมนะครับแล้วก็ประหยัดทรัพยากรโลกด้วยนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของอะไรครับ sustainability นะครับแล้วก็ประหยัดทรัพยากรโดยเฉพาะเงินตราเนื้อปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้ออนไลน์มากขึ้นใช่ไหมครับอย่างเทียบจากอาจารย์เนาะสมัยอาจารย์เริ่มทำการตลาดใหม่ๆเนี่ยนะครับสื่อออนไลน์เมื่อแบ็คไปประมาณ20กว่าปีเนาะออนไลน์อาจจะยังไม่บูมขนาดนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยออนไลน์กลายเป็นสื่อหลักไปแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับส่วนครองตลาดรายได้แล้วก็กำไรให้กับธุรกิจด้วยนะครับซึ่งการตลาดร่วมสมัยเนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะว่าอะไรครับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอะไรครับเรื่องของการรับประทานการกินเนาะหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยไปรอคิวแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้วิธีการสั่งออนไลน์สั่ง delivery มากขึ้นนะครับมันก็เป็นอะไรที่มันง่ายเนาะนะครับเขาก็เลยบอกว่านั่งนิ่งๆก็กินได้ใช่ไหมครับอยู่กับที่นะไม่ต้องไปจอดรถไม่ต้องไปรอคิวนะครับให้คนไปรอคิวให้เราหรือว่าร้านที่ไปยากๆเนาะเราก็สามารถสั่งของได้ delivery ได้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะว่าแนวคิดไอเดียใหม่ๆเนี่ยก็เกิดจากการตลาดร่วมสมัยนะครับซึ่งมันมีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไรครับอันแรกก็คือผลกระทบทางด้านการเงินนะครับแน่นอนครับค่าใช้จ่ายด้านการตลาดค่าบุคลากรต่างๆก็อาจจะอะไรครับเพิ่มขึ้นเนาะนะครับเพราะเราก็ต้องมีการโฟกัสแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ทำให้เราได้รายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับผลกำไรเพิ่มขึ้นนะครับสองคือผลกระทบต่อฝ่ายผลิตครับหรือการปฏิบัติการเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีประสิทธิภาพนะครับในการดำเนินการของเรามากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เราเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็เรื่องของฝ่ายวิจัยและพัฒนาเนี่ยอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างไดนามิกเนาะก็คือไม่อยู่กับที่นะครับพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงตลอดนะผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ตอบโจทย์กับลูกค้าของเรานะครับซึ่งการตลาดร่วมสมัยเนี่ยเขาต่างจากการตลาดดั้งเดิมอย่างไรครับแน่นอนนะครับการที่เราจะรู้เนี่ยว่าตลาดร่วมสมัยคืออะไรเราก็ต้องเปรียบเทียบกับการตลาดแบบดั้งเดิมเนาะร่วมสมัยคือเราเน้นการสื่อสารนะครับที่พึ่งพาอะไรครับสื่อใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพเนาะสามารถแทร็กพฤติกรรมลูกค้าได้ก็คือเรื่องของสื่อดิจิตอลใช่ไหมครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับสองก็คือร่วมสมัยเราเน้นอะไรครับเน้นความต้องการของลูกค้านะครับต้องติดตามสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับติดตามเขาตลอดเลยใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเทรนเป็นอย่างไรพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับแล้วก็ธุรกิจก็ต้องรับรู้เข้าใจนะครับในความต้องการที่หลากหลายเนื้อของลูกค้าเพราะปัจจุบันเนี่ยลูกค้าค่อนข้างแฟกเมนต์เนาะมีหลายเซกเมนเทชันมากๆเลยก็ต้องเข้าใจเขามากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่ได้เน้นขายของอย่างเดียวเนาะเราเน้นเรื่องของ relationship marketing ครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะครับให้เขารู้สึกว่าเรานะครับใส่ใจกับเขาเนาะ as a personเนาะทำเรื่องของ personalized marketing มากขึ้นนะครับแล้วก็การสื่อสารแบบหลายช่องทางนะครับไม่ได้เน้นช่องทางเดียวแล้วล่ะแต่ละช่องทางเนี่ยมันต้องเกิดอะไรครับเกิดการบูรณาการนะครับให้เกิดขึ้นทำงานร่วมกันนะครับส่งเสริมประสิทธิภาพร่วมกันแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนี่ยได้ 24/7 แล้วถูกไหมครับ24ชั่วโมงนะครับ7วันเลยทุกวันเนี่ยเขาสามารถซื้อเขาสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเราได้นะครับผมซึ่งความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือถ้าเราเทียบเนอะเกี่ยวกับธุรกิจของการอะไรเรียกแท็กซี่แล้วกันเนอะในอดีตนะครับเราก็จะเรียกแท็กซี่โดยที่แบบต้องรอใช่ไหมคอยโบกมือนะลุ้นในชีวิตเอ๊ะแท็กซี่จะมาหรือไม่มาใช่ไหม
คอยไปต่อรองราคาไปต่อรองว่าคุณพี่จะไปไหมเดี๋ยวนี้เราทำไงครับเราก็พึ่งพาแอปพลิเคชันถูกไหมครับแอปพลิเคชันบอกเลยใช่ไหมครับว่าบริเวณนี้มีกี่คันต้องการรถแบบไหนครับต้องการรถธรรมดาธรรมดาราคาประหยัดต้องการพรีเมียมไหมต้องการรถไปขนของสมมติจากไปซื้อของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆเราได้รถขนของเนื้อชั้นสะดวกมากหรือว่าต้องการเร็วๆครับอาจจะเป็นลักษณะของเป็นไบค์ก็ได้นะเป็นแบบพี่วินอะไรแต่พี่วินที่เรียกผ่านแอปนะครับจะเห็นเลยว่านะครับว่าการตลาดร่วมสมัยเนี่ยนะครับก็ช่วยให้เกิดเลยครับประโยชน์เนาะกับนักการตลาดด้วยแล้วก็เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคด้วยนะครับก็ฝากติดตามตอนต่อไปนะครับของหน่วยที่1ด้วยนะครับสวัสดีครับครับในตอนที่2นะครับของหน่วยที่1เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์นะครับของการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าเราสามารถวางแผนกลยุทธ์ของการตลาดร่วมสมัยได้อย่างไรนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มวางแผนกลยุทธ์นะครับเราก็จะดูเรื่องของอะไรครับวิวัฒนาการนะครับว่า evolution ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของการวางแผนกลยุทธ์การตลาดร่วมสมัยเนี่ยเขาผ่านมาแล้วกี่ยุคกี่สมัยนะครับหลักๆเลยเนี่ยอาจารย์ก็สรุปมาแล้วเนาะประมาณ5ยุคแล้วกันเนาะใครมียุคมากกว่านี้ก็สามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะเผื่อเราเจอยุคอะไรใหม่ๆนะครับที่ไม่เหมือนเดิมเนาะก็อยากให้ทุกคนถือว่าวิดีโอนี้ก็พยายามอินเทอร์แอคทีฟให้มากที่สุดนะครับโดยที่ยุคแรกนะครับเราเรียกว่าเป็นยุคของการผลิตครับ production era นะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการผลิตเนาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพขายสินค้าที่ผลิตได้ให้แก่ลูกค้านะยุคแรกเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากทุกผลิตภัณฑ์มันดูใหม่ไปหมดใช่ไหมสำหรับลูกค้าเนาะนะครับเราอาจจะเกิดไม่ทันเนาะสมัยที่เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมามากมายเลยเนี่ยเขาจะเน้นทำอย่างไรครับผลิตของที่ดีของที่มีคุณภาพให้เพียงพอความต้องการเนาะผลิตอะไรมาก็ขายดีใช่ไหมขายได้ขายดีไปหมดเลยนะครับยุคแรกก็คือเรื่องของ production เนอะคือเน้นเรื่องของการผลิตเนอะเพราะว่าอะไรครับเป็นยุคที่เน้นการผลิตซึ่งถามว่าสมัยนั้นเขาอาจจะไม่ได้ใช้เรื่องการตลาดค่อนข้างเยอะเนอะซึ่งมันก็ไม่ผิดใช่ไหมเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีความจำเป็นนะเพราะว่าผลิตออกมาก็ขายดีขายหมดได้นะครับสองก็คือเป็นยุคของการขายครับเขาเรียกเป็น the sale era นะครับคือเน้นเรื่องของสร้างรายได้สร้างกำไรนะครับองค์กรธุรกิจเนี่ยนะครับก็จะใช้เรื่องของการโฆษณาการใช้พนักงานขายนะครับกระตุ้นผู้บริโภคเนี่ยให้เกิดความอยากซื้ออยากหาเนาะซึ่งยุคนี้มันต่อจากยุคการผลิตเนี่ยถ้าวิธีการจำของผมก็คือว่าเมื่อผลิตเยอะๆเนาะพอถึงจุดๆนึงเนี่ยของก็เริ่มบวมใช่ไหมครับสต็อกเริ่มบวมแล้วเราก็ต้องมาเน้นการขายถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับความต้องการลูกค้ามันอาจจะเริ่มเต็มแล้วเขารู้สึกว่าอุปสงค์มันอาจจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเราก็ต้องเน้นพยายามขายพยายามระบายสต็อกเนอะยุคการขายก็เกิดขึ้นนะครับก็จะเน้นเรื่องของการขายการใช้พนักงานขายนะครับก็ทำให้เกิดยุคที่อะไรครับสินค้าอะไรครับที่เราขายประกันใช่ไหมเราจะเห็นเลยว่าคนขายประกันก็จะเก่งนะปัจจุบันนี้คนขายประกันเขาก็เปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นคนขายประกันแล้วใช่ไหมเขาอาจจะเป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษาการลงทุนที่ปรึกษาการออมเงินก่อนเกษียณอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของยุคการขายนะครับคนที่ขายเก่งๆเนี่ยก็สามารถที่จะปิดการขายได้ดีหรือหลายๆผลิตภัณฑ์เองเนี่ยก็ยังพึ่งพาการขายเป็นหลักเนาะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมใช่ไหมเขาอาจจะต้องมีเซลส์เอนจิเนียร์มาช่วยขายหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับหรือว่าบ้านคอนโดต่างๆเนาะพนักงานขายก็ยังถือว่าสำคัญอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยมันต้องแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ที่เราดูแลด้วยนะครับสามก็คือเป็นมาร์เก็ตติ้งเอร่านะครับยุคการตลาดครับยุคการตลาดเขาบอกว่าลูกค้าเป็นศูนย์กลางเนาะของกลยุทธ์ทางการตลาดคุ้นไหมก็ตรงกับคอนเซปต์ของอะไรครับการวิจัยหรือว่าเรื่องของการตลาดร่วมสมัยใช่ไหมที่เราต้องเข้าใจลูกค้าเนาะต้องเอาการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการเข้าใจลูกค้านะครับมองว่าลูกค้าเป็นศูนย์กลางลูกค้าทำอะไรก็ต้องตามติดชีวิตลูกค้านะครับต้องพยายามที่จะเข้าใจวิถีชีวิตเข้าใจพฤติกรรมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้านะครับเราก็จะได้สามารถที่จะวางแผนการตลาดได้ยังมีประสิทธิภาพเนาะนะครับแล้วก็นำมาสู่ยุคถัดมาครับเขาเรียกว่าเป็น relationship marketing era นะครับก็คือยุคการตลาดสัมพันธภาพครับเราต้องการสร้างสัมพันธ์ที่ดีครับกับลูกค้าครับลูกค้าไม่พอครับเราต้องสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าด้วยไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์เนาะคนที่ให้วัตถุดิบในการผลิตเราก็นำสินค้านั้นมาผลิตนะครับผลิตเสร็จใช่ไหมเราก็ขายให้กับลูกค้าเนาะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ที่ดีก็ต้องเกิดขึ้นตลอดในซัพพลายเชนของเราเลยถูกไหมครับแล้วก็เน้นเรื่องของสัมพันธภาพเพราะอะไรครับเมื่อเราสัมพันธภาพที่ดีลูกค้ารักเราลูกค้าจะกลับมาอะไรครับ
ซื้อซ้ำใช่ไหมซื้อซ้ำเสร็จไม่พอครับลูกค้าก็จะช่วยบอกต่อด้วยนะครับกับคนอื่นใช่ไหมให้มาซื้อผลิตภัณฑ์กับเรามากขึ้นนะครับยุคถัดมาก็คือการตลาดเชิงสังคมครับก็เป็นโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะครับก็คือการใช้อะไรครับพวกอินเทอร์เน็ตนะครับเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยในการเชื่อมโยงธุรกิจกับผู้บริโภคนะครับให้เกิดความสะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์นะครับจะเห็นเลยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยอะไรที่มาจากกระแสโซเชียลเนาะคนก็จะอะไรสนใจใส่ใจใช่ไหมครับแล้วก็สามารถสร้างกระแสได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะเกิดเรื่องของความไวรัลเนี่ยรวดเร็วมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิทยาการเนอะของการวางแผนกลยุทธ์การตลาดร่วมสมัยนะครับซึ่งกระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดร่วมสมัยเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับก็อาจจะเริ่มต้นจากในระดับองค์กรธุรกิจก่อนนะครับว่าเราก็ต้องนิยามใช่ไหมครับว่าจุดมุ่งหมายขององค์กรเราคืออะไรวิชั่นมิชชั่นนะครับก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์พันธกิจองค์กรเราคืออะไรเราเกิดมาเพื่ออะไรนะครับเป้าหมายในอนาคตเราอยากเป็นใครนะครับเป้าประสงค์ของธุรกิจล่ะนะครับระดับธุรกิจเนี่ยเรามีเป้าประสงค์อย่างไรเราจัดสรรทรัพยากรอย่างไรเราประเมินสภาพแวดล้อมนะครับวิเคราะห์ SWOT analysis อย่างไรนะครับ Five forces นะครับวิเคราะห์คู่แข่งอย่างไรเนาะนำไปสู่อะไรครับระดับหน่วยธุรกิจนะครับก็คือการสร้างกลยุทธ์นะครับระดับหน่วยธุรกิจเนาะหลายๆบริษัทเองนะครับบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น Unilever Nestle อะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีหลายๆหน่วยธุรกิจถูกมั้ยครับแต่ละหน่วยธุรกิจเองเนี่ยเขาจะมีกลยุทธ์ของเขาเองใช่มั้ยครับอย่างเช่น Unilever ก็อาจจะมีหน่วยธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารนะครับฟู้ดผลิตภัณฑ์ที่เป็นดีเทอร์เจนต์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทำความสะอาดแล้วกันนะครับแล้วก็อีกหน่วยนึงอาจจะเป็น personal care นะดูแลผิวพรรณดูแลสุขภาพเนี่ยครับระดับหน่วยธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็นำไปสู่อะไรครับการนำกลยุทธ์นั้นเนี่ยไปปฏิบัติใช้นะครับตามที่วางแผนไว้เนาะหลายๆธุรกิจกลยุทธ์ดีมากเลยกลยุทธ์สวยหรูเลยแต่ไม่เคยปฏิบัติใช้อาจารย์เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องมีความบาลานซ์เนาะระหว่างกลยุทธ์ที่เขียนออกมาดีกับการใช้จริงเนาะหรือบางธุรกิจเลยปฏิบัติเก่งมากแต่กลยุทธ์ไม่มีเนาะอันนี้ก็ต้องกลับมาย้อนดูเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเราควรจะปรับกลยุทธ์เราให้มันมีทิศทางที่ชัดขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายบริษัทเนี่ยเราจะพอเห็นเลยว่าเน้น execution เน้นทำแต่ไม่มีกลยุทธ์บางบริษัทกลยุทธ์สวยแต่ไม่เคยทำนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการกำกับนะครับการประยุกต์แผนการตลาดเนาะนะครับแล้วก็ดูผลป้อนกลับต่างๆนะครับดู feedback ลูกค้าครับว่าลูกค้ารู้สึกอย่างไรนะครับเพื่อจะนำมาปรับปรุงนะครับเป็นผลย้อนกลับเนี่ยในแต่ละกระบวนการต่อไปนะครับซึ่งกระบวนการก็เล่ามาแล้วนะครับขอย้ำเตือนนิดนึงว่านิยามให้ชัดนะว่าวิชั่นมิชชั่นขององค์กรเราคืออะไรนะครับเป้าประสงค์ของเราคืออะไรเราจัดสรรทรัพยากรอย่างไรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางการเงินสำคัญมากบุคลากรต่างๆใช่ไหมครับหรือเวลาได้นะเพราะเวลาเองก็ถือว่ามีมูลค่าใช่ไหมครับแล้วก็นำไปสู่การสร้างกลยุทธ์ในการตลาดนะครับของแต่ละหน่วยธุรกิจเนาะแต่ละหน่วยธุรกิจเนี่ยเรามีคู่แข่งไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็นำกลยุทธ์ไปปรับใช้เนาะปฏิบัติใช้ทำอย่างไรแล้วก็กำกับแล้วก็ติดตามประเมินผลนะครับของกลยุทธ์ของเราเนี่ยได้ถูกปฏิบัติอย่างถูกต้องไหมนะครับโดยที่นะครับกระบวนการของกลยุทธ์การตลาดร่วมสมัยเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างก็เป็นลักษณะที่เป็นอะไรครับเป็นออนไลน์มากขึ้นนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเขาก็จะสนใจโฆษณาที่เป็นออนไลน์นะครับหรือว่าเรื่องของช่วงโควิดละกันเนอะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างนึงที่น่าสนใจมากๆเลยว่าเขาบอกช่วงนั้นเนี่ยตลาดที่เป็นตลาดเครื่องสำอางเนี่ยยอดขายตกใช่ไหมครับยอดขายตกเพราะคนรู้สึกว่าก็ไม่ต้องแต่งหน้าใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันการประชุมออนไลน์ทำอย่างไรนะครับให้คนเนี่ยนะครับเขาก็พยายามสร้างเนอะบิ้วตลาดโดยใช้ว่าถึงอย่างไรที่คุณอยู่บ้านแต่หลายๆครั้งเนี่ยประชุมเราก็ต้องเปิดกล้องใช่ไหมครับเราจะควรจะดูแลผิวพรรณแต่งหน้าอย่างไรนะครับแอปพลิเคชันต่างๆเขาออกมาช่วยครับว่าสมมติคุณจะใช้ลิปสติกของแบรนด์นี้เนาะเขามีแอปให้คุณลองก่อนสีผมให้คุณลองก่อนนะครับคุณไม่ต้องไปลองที่ร้านเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงโควิดนะไม่สะดวกในการไปลองจริงก็ทำให้เกิดการตัดสินใจได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับว่าเขามีการปรับเนาะให้ตรงกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้านะครับโดยที่ปัจจัยที่สำคัญครับในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดร่วมสมัยเนี่ยเราต้องมี3อย่างให้ชัดเจนเนาะปัจจัยเหล่านี้เราจะต้องมีอยู่ในมือนะครับอันแรกก็คือฐานข้อมูลลูกค้าครับเราจะได้รู้ว่าลูกค้าเราคือใครนะครับลูกค้าปัจจุบันเราคือใครลูกค้าที่เรามุ่งหวังที่เราคาดหวังจากเขาคือใครนะครับเราจะได้ปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกันนะครับ2คือเครือข่ายสังคมออนไลน์ครับเราควรจะสร้างนะครับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเราเองนะครับช่องทางการติดต่อสื่อสารเนาะปัจจุบันนี้หลายคนอาจจะบอกว่าช่องทาง Facebook อาจจะแบบเป็นสำหรับกลุ่มบางกลุ่มแล้วนะขออนุญาตไม่พูดแล้วกันเนอะเดี๋ยวคงรู้กันเองแล้วกันว่า Facebook อาจจะเป็นกลุ่มไหนเนอะปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่เขาใช้อะไรครับ IG ใช่ไหมครับใช้ IG ในการแชทพูดคุยนะครับ LINE อาจจะเป็น
กลุ่มในอีกแบบหนึ่งนะฉะนั้นต้องรู้ว่าแต่ละบทบาทเป็นอย่างไรหรือว่า TikTok ครับ TikTok เริ่มเข้ามาใช่ไหมครับเป็นคลิปสั้นวิดีโอสั้นนะครับก็เราควรจะมีอะไรครับแพลตฟอร์มที่เป็น channel ของเราเองในการติดต่อกับลูกค้านะครับแล้วก็การตลาดแบบเครือข่ายครับเราต้องสร้างเครือข่ายที่แน่นแฟนนะครับระหว่างผู้ซื้อผู้ขายแล้วก็เครือข่ายคนจัดจำหน่ายของเราด้วยนะครับโดยที่อันนี้นะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการวางกลยุทธ์นะของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยนะครับมันมีขั้นมีตอนที่ชัดเจนนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษาเนี่ยลองไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงนะครับยังไงก็ติดตามตอนต่อไปนะครับในตอนที่3เนอะของอะไรครับการตลาดร่วมสมัยหน่วยที่1นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับเรามาเจอกันนะครับในตอนที่3ครับของหน่วยที่1นะครับการตลาดร่วมสมัยนะครับก็เรามาดูซิว่าองค์ประกอบนะครับของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยมีอะไรบ้างองค์ประกอบเหล่านั้นนะก็จะเป็นส่วนสำคัญเลยในการวางแผนกลยุทธ์ของการตลาดร่วมสมัยนะครับซึ่งอันแรกก็คือสภาพแวดล้อมครับที่เกี่ยวข้องกับการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าสภาพแวดล้อมเหล่านั้นเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับอันแรกคือสภาพแวดล้อมการแข่งขันครับที่มันส่งผลกระทบกับตลาดร่วมสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรามีทรัพยากรเพียงพอไหมนะครับในการแข่งขันกับคู่แข่งครับและเราต้องการจะเข้าสู่ตลาดใดอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดพิจารณาให้ดีนะว่าตลาดไหนล่ะเป็นตลาดที่เราอยากจะเข้าสู่ตลาดนั้นเนาะแล้วเราจะวางกลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างไรเนาะอันนี้ก็คือถือเป็นสภาพแวดล้อมการแข่งขันเนาะที่มันส่งผลกระทบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคู่แข่งเป็นกลุ่มที่เราควบคุมได้ไหมเราควบคุมเขาได้ไหมไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยเขาเป็นอะไรที่เขาก็มีกลยุทธ์ของเขาเองใช่ไหมเขาก็มีเป้าหมายของเขาเองเนอะเขาอยู่ในสภาวะที่ต้องแข่งขันกับเรานะครับสองก็คือสภาวะทางอะไรครับการเมืองกฎหมายนะครับที่ส่งผลกระทบกับตลาดร่วมสมัยนะครับการเมืองกฎหมายก็คืออาจจะเป็นเรื่องกฎหมายที่ควบคุมผลิตภัณฑ์เราอยู่นะครับเพราะว่าเราเป็นผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายไหมเนอะมันก็จะมีกฎต่างๆเลยนะครับอาจารย์เคยมีประสบการณ์เนอะทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุอันตรายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะมีกฎระเบียบควบคุมอย่างชัดเจนนะครับเราก็จะต้องดูนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือว่าการทำอะไรครับการส่งเสริมการตลาดการทำโฆษณาการทำประชาสัมพันธ์เนาะนะครับหรือการเมืองต่างๆนะครับที่มีผลนะครับต่อการอะไรครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์บางส่วนนะครับหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เขาจะมีการควบคุมเนาะให้มากขึ้นนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจครับอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเนี่ยจะมีความมั่นใจในการหาเนาะในการใช้จ่ายมากน้อยขนาดไหนนะครับเศรษฐกิจก็มีส่วนสำคัญเนาะถ้าอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ดีเนาะเศรษฐกิจเฟื่องฟูคนก็ยินดีจับจ่ายใช้สอยนะครับสินค้าฟุ่มเฟือยก็อาจจะขายดีแต่ถ้าเป็นช่วงเศรษฐกิจอะไรครับเศรษฐกิจที่เป็นขาลงเนาะอยู่ในช่วงของ recession นะครับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยคนก็อาจจะเก็บเงินมากขึ้นใช่ไหมครับใช้จ่ายมากขึ้นคิดเยอะขึ้นนะครับต่อมาก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีครับส่งผลกระทบต่อตลาดร่วมสมัยนะครับซึ่งเทคโนโลยีต่างๆที่เราเห็นก็คือหลักๆคือพวก AI ใช่ไหมครับ AI ก็จะมีผลเนาะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี้ยผลิตภัณฑ์ต่างๆรอบตัวเราก็มี AI ไปกันหมดแล้วใช่ไหมตั้งแต่โทรศัพท์มือถือเนาะบางเจ้าจะมี AI ช่วยแต่งรูปช่วยดึงเสียงช่วยตัดเสียงรบกวนช่วยเปลี่ยนแบ็กกราวด์นะครับ AI เนี่ยมาช่วยเยอะมากๆเลยนะครับเครื่องซักผ้าเขาก็บอกมี AI แล้วใช่ไหมโทรทัศน์ก็มี AI นะครับโอ้ยตอนนี้ AI อยู่ทุกจุดรอบตัวเราเนอะเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันก็เริ่ม build in เข้ามานะครับกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเราแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมว่าสังคมวัฒนธรรมเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเราชื่นชอบ culture แบบไหนเราให้คุณค่ากับสิ่งไหนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการตลาดร่วมสมัยนะครับนอกจากนี้ก็คือเรื่องของการกำหนดตลาดเป้าหมายของการตลาดร่วมสมัยนะครับเรากำหนดตลาดอย่างไรครับอันแรกก็คือการแบ่งส่วนตลาดอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราทำให้มีประสิทธิภาพอย่างไรล่ะเราก็ต้องมุ่งตลาดที่มีขนาดใหญ่ครับมีขนาดเพียงพอมีกำลังซื้อมากพอนะครับก็จะทำให้เราขายสินค้าได้ดีขายสินค้ามีกำไรนะครับแล้วก็ควรมุ่งตลาดที่ทำกำไรให้กับธุรกิจได้เนาะที่สำคัญคืออะไรครับเป้าหมายของธุรกิจเราก็คือนอกจากขายของแล้วเนี่ยขายแล้วต้องมีกำไรครับนอกจากนี้นะครับก็ควรมุ่งตลาดที่สามารถดำเนิน งานได้อย่างต่อเนื่องเนาะไม่ใช่ขายครั้งเดียวขายครั้งเดียวเสร็จไม่มีใครซื้อซ้ำอันนี้ไม่ได้เนาะธุรกิจไม่ได้กำไรเนาะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเน้นนะธุรกิจที่ต้องยั่งยืนใช่ไหมยั่งยืนนะยั่งยืนในแง่ของลูกค้ายั่งยืนในแง่ของการใช้ทรัพยากรโลกนะครับแล้วก็การเลือกกลยุทธ์ตลาดเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะเลือกกลยุทธ์แบบไม่แตกต่างก็ได้นะครับไม่แตกต่างก็คือว่าการตลาดแบบที่เราไม่ได้ทำเนื้อ product ที่สำหรับคนที่แตกต่างกันนะเช่นสมมุติเรามีแพลตฟอร์มแล้วกันเนาะในการจองเนาะจองที่พักจองตั๋วเครื่องบินเนาะทุกคนเนี่ยหรือคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเรานะไม่ว่าจะกลุ่มใดๆก็ตามก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ใช้บริการแพลตฟอร์มเราได้นะครับหรือเราอาจจะเป็นการตลาดแบบแตกต่างเนาะเรามีรุ่นเรามี positioning ของเราที่แตกต่างเช่นรองเท้านะรองเท้าก็มีหลายแบบใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีรองเท้าตั้งแต่รองเท้ากีฬารองเท้าออกกำลังกายรองเท้าที่เป็นแบบสนีกเกอร์รองเท้าผ้าใบแบบใส่ไปเที่ยว
รองเท้าสนีกเกอร์ที่เป็นรองเท้าผ้าใบแบบแฟชั่นเนาะหรือรองเท้าที่เน้นเรื่องของอะไรสปอร์ตใช่ไหมครับพวกนี้เนาะก็คือการตลาดแบบแตกต่างเนาะหรือการตลาดแบบมุ่งเน้นคืออะไรครับเราเจาะกลุ่มเล็กๆกลุ่มเฉพาะเลยว่าเราเน้นกับกลุ่มที่มีปัญหาอะไรบางอย่างเช่นเราออกผลิตภัณฑ์รองเท้าสำหรับคนเป็นรองช้ำอันนี้เข้าใจเลยเพราะอาจารย์ก็เคยเป็นรองช้ำเนาะรู้เลยว่ามันเจ็บมันทรมานครับทุกก้าวย่างที่เดินเนี่ยมันเจ็บที่ฝ่าเท้าจริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์การตลาดเป้าหมายของตลาดร่วมสมัยเนี่ยมันใช้ได้หลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบการตลาดแบบไม่แตกต่างการตลาดแบบแตกต่างหรือการตลาดแบบมุ่งเน้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตำแหน่งผลิตภัณฑ์คืออะไรก็คือตำแหน่งที่อยู่ในใจลูกค้าเมื่อคิดถึงเรานะเขาคิดถึงอะไรครับก็เป็นตำแหน่งในใจของเขาอาจจะวางตำแหน่งด้วยคุณค่านะเราให้คุณค่าอะไรกับลูกค้าเช่นสมมุติว่าเราเห็นร้านพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมครับส่วนใหญ่เขาจะเน้นคุณค่าอะไรครับทำคอมโบเซตใช่ไหมรวมหลายอย่างเนาะมีอาหารมีเบอร์เกอร์มีไก่ทอดนะมีสแน็คมีไอศกรีมมีขนมนะครับบวกน้ำราคาถูกลงซื้อเป็นอะไรครับเป็นชุดถูกกว่าซื้อแยกใช่ไหมเขาจะเน้นซื้อเป็นชุดใช่ไหมข้อดีคืออะไรเราก็ได้สตังค์จากลูกค้ามากขึ้นใช่ไหมลูกค้าก็มองเห็นคุณค่าว่าพอซื้อรวมกันแล้วมันถูกกว่าซื้อแยกเนาะเราก็พยายามให้เขาซื้อเยอะขึ้นเนาะนะครับแล้วก็2ก็คือลักษณะของผลิตภัณฑ์ครับเราสามารถเน้นลักษณะผลิตภัณฑ์ได้เนาะอย่างบางแบรนด์เนาะขอไม่เอ่ยชื่อแบรนด์แล้วกันเนาะเดี๋ยวเขาว่าอาจารย์ช่วยโปรโมทเนาะก็คือเขาใช้คำว่า eat fresh เนาะ eat fresh แปลว่าอะไรครับทุกคนน่าจะนึกถึงแบรนด์ออกเนาะก็คือว่าเขาใช้วัตถุดิบที่สดสะอาดครับสดสะอาดสดใหม่ตลอดเวลาเลยทุกอย่างมัน fresh มากเนาะสิ่งที่เราทานเข้าไปเนี่ยมัน eat fresh เนาะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เขาก็จะมีความอะไรครับมีความสดใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะผลิตภัณฑ์เขาหรือวางตำแหน่งการแข่งขันคู่แข่งมีอะไรเรามีคล้ายๆกันแต่เราใช้คนละชื่อเรามีคล้ายๆกันเราไม่ยอมแพ้เขาเนาะสมมุติเรามีเบอร์เกอร์แบบไซส์ใหญ่คู่แข่งมีเราก็มีเหมือนกันนะเราก็ให้ใหญ่เท่าๆกับเขาเลยแต่เราตั้งชื่อไม่เหมือนกันเนาะแต่ลักษณะรูปลักษณ์อาจจะคล้ายๆกันเนาะเพราะเราต้องการแข่งกับเขาแบบอะไรครับแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะแบบ head to head เนาะหรือวางตำแหน่งด้วยประโยชน์ครับผลิตภัณฑ์เรามีประโยชน์อย่างไรเหมาะกับ occasion ไหนเหมาะกับโอกาสไหนนะครับเช่นสมมติเราขายอะไรครับแชมเปญใช่ไหมแชมเปญเหมาะกับอะไรครับเหมาะกับการ celebration เนาะเฉลิมฉลองครับระวัง positioningโอกาสเนาะของผลิตภัณฑ์เราเนี่ยให้เข้ากับโอกาสในชีวิตของผู้บริโภคครับว่าเขามีโอกาสในการใช้ช่วงไหนนะครับโดยที่ส่วนผสมการตลาดของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยครับถ้าเรามอง 4P เนาะแน่นอนเราก็ต้องมีกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมหานวัตกรรมต่างๆนะครับที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคเนาะเช่นปัจจุบันการกินการรับประทานเนี่ยคนส่วนใหญ่ใส่ใจสุขภาพเนาะเขาก็จะหันมากินอาหารคลีนมากขึ้นใช่ไหมอาหารสุขภาพมากขึ้นอาหารที่เป็นบาลานซ์ไดเอทกลยุทธ์การตั้งราคาครับแน่นอนเราก็ต้องตั้งราคาที่เรามีกำไรเนาะเราอาจจะเน้นราคาสูงเลยถ้าเราเป็นของใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับหรือตั้งราคาต่ำครับถ้าเราเหมือนคนอื่นเราอาจจะตั้งราคาไม่ได้สูงมากใช่ไหมหรือตั้งราคาเพื่อการแข่งขันเนาะก็สู้กับคู่แข่งเลยนะครับส่วนของการจัดจำหน่ายครับเราก็จะเน้นเลยครับการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลายเพราะปัจจุบันนี้มันไม่ได้ลิมิตแล้วใช่ไหมว่าต้องขายในห้างสรรพสินค้าร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียวเนาะเรามีออนไลน์นะครับเรามีช่องทางผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมากมายเนาะแล้วก็ในส่วนของการส่งเสริมตลาดครับเราเน้นเรื่องของการบูรณาการการสื่อสารการตลาดเนาะให้ทุกช่องทางเนี่ยสนับสนุนการขายของเราสนับสนุนการสื่อสารของเราไปยังลูกค้าเป้าหมายนะครับให้เกิดความตระหนักรู้เกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับซึ่งกรณีศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือกรณีศึกษาของ TikTok แอปพลิเคชันที่แบบว่ามาแรงเนื้ออาจารย์ว่าเขามาแรงต่อเนื่องแล้วเขาก็มีอะไรใหม่ๆเนาะอย่างต่อเนื่องนะครับทุกคนจะบอกเลยว่าเขาตอบโจทย์ผู้บริโภคเนี่ยที่อะไรครับในยุคที่คนเนี่ยชอบสร้างตัวตนเนาะทำให้คนรับรู้ตัวตนของเราสร้าง personal branding แล้วก็สร้างคอนเทนต์ใหม่ๆเนาะสามารถอัดคลิปวิดีโอสั้นได้ด้วยเขาเริ่มจาก15วิใช่ไหมปัจจุบันก็นานสุดอาจจะได้ถึง60แล้วใช่ไหมครับก็ให้แชร์เนาะแชร์คอนเทนต์สั้นๆทุกคนลองคิดสิครับว่าคอนเทนต์สั้นๆคนชอบบริโภคไหมชอบเพราะอะไรครับปัจจุบันเนี่ยลูกค้าผู้บริโภคอาจจะมีความใส่ใจความสนใจกับวิดีโอยาวน้อยลงนะเขาต้องการดูอะไรที่สั้นๆเนาะแล้วก็ในเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องบันเทิงนะการทำอะไรสั้นๆให้โดนใจเนี่ยมันยากกว่าทำคอนเทนต์ยาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนสามารถดูง่ายนะตอบโจทย์แล้วก็เป็นวิดีโอแนวตั้งที่คนใส่ใจสนใจมากๆเลยนะครับก็ถูกแชร์กันเยอะเนอะนะครับแล้วก็เ
เป็นแอปที่นะครับเขาเริ่มจากการสร้างตัวตนใช่ไหมสร้างคอนเทนต์สนุกสนานบันเทิงในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เริ่มมีแพลตฟอร์มในการขายสินค้าเนาะมี TikTok Shop มีการปักตะกร้าเนาะนะครับมีวิธีการขายผ่านช่องทางเหล่านี้มากขึ้นนะครับก็จะเห็นเลยว่าปัจจุบันนี้นะครับช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับก็อยากให้นักศึกษาลองศึกษาเนาะว่าแล้วก็ติดตามว่ามันมีช่องทางใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเราจะได้สามารถที่จะดำเนินการการตลาดของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตอบโจทย์ของการเป็นการตลาดร่วมสมัยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ

และสิ่งแวดล้อมและเรื่องที่3คือจรรยาบรรณการตลาดร่วมสมัยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในหน่วยนี้แต่ละเรื่องเรามีอะไรกันบ้างนะคะเมื่อกี้อย่างที่แจ้งไปแล้วเราจะมีตอนที่1เป็นสภาพแวดล้อมทางการตลาดตอนที่2เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการตลาดเพื่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคมของตลาดร่วมสมัยเราจะมาดูว่าเราทำอะไรกันบ้างในตลาดร่วมสมัยที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ส่วนตอนที่3คือจรรยาบรรณการตลาดในตลาดร่วมสมัยนะคะเรามาดูกันว่าในตอนที่1สภาพแวดล้อมทางการตลาดสภาพแวดล้อมทางการตลาดประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะประกอบไปด้วย2หลักใหญ่ๆคือสภาพแวดล้อมการตลาดภายนอกหรือ external environment external environment ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอกบริษัทอยู่ภายนอกองค์กรนะคะส่วนสภาพแวดล้อมภายในหรือ internal environment internal environment ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรต่างๆอย่างเช่นบุคลากรแผนกต่างๆโครงสร้างบริษัทผู้บริหารที่ตั้งโรงงานซัพพลายเออร์เป็นต้นนะคะทีนี้เราจะมาดูก่อนว่าความแตกต่างของสภาพแวดล้อมภายในนะคะระหว่างการตลาดแบบดั้งเดิมกับการตลาดร่วมสมัยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเรามาดูที่วิสัยทัศน์การตลาดแบบดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นการวางวิสัยทัศน์ธุรกิจโดยที่ผู้บริหารจะเน้นการจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพออกมานะคะแต่พอเราเปลี่ยนแปลงจากการตลาดแบบดั้งเดิมมาเป็นการตลาดแบบร่วมสมัยสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในตลาดร่วมสมัยเนี่ยวิสัยทัศน์ที่เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเนี่ยจะไม่ใช่เพียงแค่การจัดการที่ดีหรือผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเท่านั้นแต่เราจะมีวิสัยทัศน์ที่ทำให้เกิดการสร้างคุณค่าหรือ value creation สำหรับผู้บริโภคสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นการสร้างความพึงพอใจแล้วก็นอกจากการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าพอใจแล้วยังสร้างความสัมพันธ์หรือ relationship ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเน้นว่าลูกค้าเป็นศูนย์กลางหรือ customer centric ลูกค้าได้รับความพึงพอใจกับสินค้าและบริการที่เราให้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้เป็นอย่างแรกที่มีความแตกต่างนะคะอย่างที่2คือเรามาดูนอกจากวิสัยทัศน์ในข้อแรกแล้วเนี่ยพันธกิจการตลาดแบบดั้งเดิมนะคะที่เราปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลานานพันธกิจที่ถูกกำหนดจะมุ่งเน้นจากการจัดการด้านผลิตเน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพการให้ผลการตอบแทนกำไรเช่นการใช้เทคโนโลยีและการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่มาตรฐานสากลแต่สำหรับพันธกิจของตลาดร่วมสมัยก็คือไม่เพียงแต่อ้างอิงการตลาดแบบดั้งเดิมคือคุณภาพและเทคโนโลยีและมาตรฐานเท่านั้นแต่พันธกิจของตลาดร่วมสมัยยังถูกกำหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่เน้นลูกค้าเป็นสำคัญอย่างที่บอกนะคะเราเน้น customer centric และก่อให้เกิดความยั่งยืนโดยเน้นการจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนแต่ทุกฝ่ายเราจะเห็นว่าการตลาดร่วมสมัยเนี่ยจะเน้นว่าทำอย่างไรให้ stakeholder หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเนี่ยได้รับความพึงพอใจสูงสุดไม่ได้เพียงแค่เน้นแค่กำไรหรือตัวผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้นนะคะส่วนข้อ3ลักษณะที่3คือเป้าหมายการตลาดแบบดั้งเดิมมีเป้าหมายที่ว่าจะเน้นยอดขายทำยังไงก็ได้ให้เป็น max profit maximization และก็กำไรของธุรกิจเพียงอย่างเดียวเป็นสำคัญแต่ว่าตลาดร่วมสมัยเราไม่ได้เน้นแค่ธุรกิจของกำไรกำไรของธุรกิจเป็นอย่างเดียวนะคะเราเน้นว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันต้องเน้นนอกจากมีกำไรแล้วเราต้องเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความอยู่รอดในระยะยาวของธุรกิจนะคะความมั่นคงนะคะเป็นเป้าหมายของการดำเนินงานจึงไม่ได้ขายแค่กำไรหรือไม่ได้บอกว่าเราจะมียอดขายสูงสุดแค่ช่วงปีนี้หรือเท่านั้นแต่ให้เกิดความยั่งยืนอย่างเช่นสร้างแบรนด์ loyalty
ให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อสินค้าหรือบริการเมื่อลูกค้ามีรอยัลตี้หรือมีความจงรักภักดีต่อสินค้าหรือบริการลูกค้าก็จะกลับมาซื้อซ้ำทำให้เกิดยอดขายอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความยั่งยืนขององค์กรนะคะเป้าหมายถัดไปนะคะวัตถุประสงค์การตลาดวัตถุประสงค์การตลาดของการตลาดแบบดั้งเดิมเนี่ยจะมุ่งเน้นการสร้างยอดขายตามเป้าหมายการผลิตเน้นการทำการตลาดเพื่อทำกำไรตามเป้าหมายที่กำหนดเพียงอย่างเดียวเน้น 4P ง่ายๆ

ช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างหน้าร้านเพียงอย่างเดียวแต่ว่าการตลาดร่วมสมัยเนี่ยอย่างที่บอกเน้นทุกอันนะคะ customer centricเราตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญโดยเชื่อมต่อกับเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ในด้านต่างๆอย่างเช่นทำให้สินค้าและบริการตอบสนองต่อความต้องการและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของลูกค้าการวางช่องทางการจัดจำหน่ายตามความสะดวกสบายที่ลูกค้าจะได้รับอย่างเช่นจัดจำหน่ายทางไลน์ทางโทรศัพท์เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดการตลาดการทำการตลาดร่วมสมัยเนี่ยวัตถุประสงค์การทำการตลาดเนี่ยจะเน้นครอบคลุมทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวของลูกค้านะคะเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุดลักษณะต่อไปลักษณะที่5ก็คือการตลาดแบบดั้งเดิมอย่างที่บอกว่านโยบายมุ่งเน้นกำไรอย่างเดียวเลยต้องมีมาตรฐานแต่การตลาดร่วมสมัยเป็นการอินทิเกรชันหรือบูรณาการกระบวนการห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการผลิตทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญเน้นกระบวนการเพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการที่ครบวงจรและเชื่อมโยงต่อผู้มีส่วนได้เสียคำว่าผู้มีส่วนได้เสียไม่ใช่แค่คนคนเดียวไม่ใช่แค่ลูกค้าคนเดียวนะคะจะรวมถึงซัพพลายเออร์ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายได้ทั้งหมดเลยนะคะกลยุทธ์ต่อไปกลยุทธ์ที่6คือการตลาดแบบดั้งเดิมจะเน้นประสิทธิภาพและกำไรอย่างที่บอกกลยุทธ์บอกแล้วว่าตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มีความพึงพอใจมากที่สุดและดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่ยอดขายที่ยั่งยืนนะคะทีนี้เมื่อกี้เรามาดูเราพูดถึงสภาพแวดล้อมภายในกันไปแล้วใช่ไหมคะว่านโยบายขององค์กรเป็นยังไงนะคะทีนี้เรามาดูว่าสภาพแวดล้อมภายนอกระดับจุลภาคเนี่ยเป็นยังไงไมโครแอนไวรอนเมนต์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการดำเนินการของตลาดโดยตรงแต่ว่าเมื่อกี้สภาพแวดล้อมภายในคือสิ่งนโยบายต่างๆพันธกิจมิชชั่นเราเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่องค์กรควบคุมได้บริหารจัดการได้กำหนดได้แต่สภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่ต้องการได้แต่ทำยังไงที่จะปรับการดำเนินการทางการตลาดให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งก็คือปัจจัยภายนอกเพื่อตอบสนองความต้องการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้านะคะสภาพแวดล้อมจุลภาคที่กิจการควบคุมไม่ได้อย่างเช่นอะไรเราจะเห็นข่าวในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทาริฟหรือการขึ้นภาษีนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศจากประเทศสหรัฐอเมริกาเราจะเห็นว่าส่งผลโดยตรงต่อผู้ขายวัสดุคนกลางคู่แข่งขันกลุ่มสาธารณชนลูกค้าในปัจจุบันการตลาดร่วมสมัยเราเน้นที่มุ่งไปสู่ลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะคะปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยทุกอย่างมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนะคะสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตลาดร่วมสมัยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเป็นยังไงเศรษฐกิจมีความแข็งแรงยังไงบ้างสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเซาท์อีสเอเชียสังคมและวัฒนธรรมมีบทบาทกับการตลาดมากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและอย่างเราจะเห็นแผ่นดินไหวที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยสภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมายการเมืองและกฎหมายทางสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเพราะเราต้องทำตามกฎหมายสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีมีผลต่อเรายังไงบ้างและสภาพแวดล้อมประชากรศาสตร์อย่างที่บอกว่าเราต้องดูว่าประชากรในปัจจุบันกลุ่มใหญ่อาจจะเป็นผู้สูงอายุ aging society เทคโนโลยีในปัจจุบันมีส่วนช่วยชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้เราก็จะได้เห็นได้ว่าสิ่งแวดสภาพแวดล้อมทางภายในและภายนอกมันจะมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไรบ้างสำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของตลาดร่วมสมัยเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งนี้คืออะไรความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือ Corporate Social Responsibility ที่เราเรียกสั้นๆว่า CSR CSR หมายถึงการที่องค์การดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีเป็นอย่างไรคือการที่บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมและก็สภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลและก็ความยั่งยืนรวมถึงการรับผิดชอบต่อสเต็กโฮลเดอร์อื่นๆอย่างเช่นในการสร้างผลกำไรและความยั่งยืนทำให้กิจการสามารถขยายกิจการเติบโตในชุมชนและก็สังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวการขยายกิจการในระยะสั้นและระยะยาวเนี่ยจะทำได้อย่างไรเราต้องสร้างนอกจากสินค้าและบริการที่ดีแล้วเรายังต้องใส่คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีเพื่อให้สังคมและ
องค์กรดำเนินกิจการไปร่วมกันได้อย่างยั่งยืนนะคะทีนี้เรามาดูว่าลักษณะของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของตลาดร่วมสมัยเนี่ยมีประเภทไหนบ้างและเป็นอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยกิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมเพื่อสังคมหรือที่เราเรียกว่า CSR after process คืออะไรคือการดำเนินธุรกิจขององค์กรหรือบริษัทที่แสวงหากำไรเพื่อนำผลประโยชน์จากการประกอบกิจการมาสร้างประโยชน์คืนให้แก่สังคมเมื่อกิจการดำเนินการขายสินค้าหรือบริการแล้วเนี่ยก่อให้เกิดกำไรเมื่อบริษัทมีกำไรแล้วจะนำกำไรบางส่วนเนี่ยมาคืนกำไรสู่สังคมโดยจัดทำเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือเวลาทำงานปกติขององค์กรหรือบริษัทหรือเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงานของบริษัทนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นสมมติว่ากิจการทำขายเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์กิจการรู้สึกว่าเมื่อเราได้กำไรแล้วเนี่ยเราอยากที่จะทำคืนกำไรให้แก่สังคมอย่างกิจการสามารถนำกำไรส่วนหนึ่งเนี่ยไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำอย่างเช่นทำให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ห่างไกลได้รับน้ำอย่างพอเพียงในการทำเกษตรกรรมหรือแบ่งเงินทุนที่ได้กำไรจากกิจการส่วนหนึ่งไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในระดับประถมมัธยมหรือในระดับมหาวิทยาลัยเพราะอะไรคะการศึกษาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับทุกคนเมื่อเด็กๆ ได้รับการศึกษาก็จะโตไปมีอนาคตที่ดีเป็นการทำให้สังคมที่อยู่รอบๆตัวเราดีขึ้นเป็นหนึ่งในตัวอย่างของกิจกรรมเพื่อสังคมหรือในปัจจุบันเราเห็นว่ากิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่เป็นแค่เพียงการนำกำไรบางส่วนมาบริจาคเงินแต่เป็นการทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปบางบริษัทนำกิจกรรมเพื่อสังคมออกมาทำในรูปแบบต่างๆนะคะอาจจะมีการตั้งเป็นมูลนิธิหรือจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆมีส่วนร่วมเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมหรือเพื่อให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างสนามฟุตบอลไม่ว่าการจะเป็นการบริจาคของหรือการให้ทำอะไรก็ได้ให้สังคมรอบตัวเนี่ยมีความยั่งยืนและสะอาดและก็มีความพอเพียงนะคะอันนี้คือกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไปธุรกิจเพื่อสังคมหรือ CSR in process คืออะไรธุรกิจเพื่อสังคมคือการดำเนินธุรกิจขององค์การหรือบริษัทที่หากำไรอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายในเวลาทำงานปกติอย่างเช่นอะไรธุรกิจเพื่อสังคมในปัจจุบันยกตัวอย่างนะคะธุรกิจเพื่อสังคมในปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นเราบอกว่ากิจการเนี่ยทำธุรกิจในการเป็น call center นะคะคำว่า call center หมายถึงว่ารับบริการตอบคำถามลูกค้าธุรกิจเพื่อสังคมในบางส่วนบอกว่าเราอยากช่วยสังคมเราอยากรับคนพิการทางสายตามาทำงานเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมทำให้เกิดอาชีพสำหรับผู้พิการทางสายตาเป็นต้นหรือธุรกิจเพื่อสังคมที่ทำเพื่อผู้ยากไร้เป็นต้นนะคะหรือธุรกิจเพื่อสังคมบางอย่างอย่างเช่นทอมชูสในต่างประเทศนะคะทอมชูสก็จะบอกว่าถ้าคุณซื้อรองเท้าของเรา1คู่เราจะบริจาครองเท้าอีก1คู่เพื่อเด็กยากไร้ในประเทศที่เด็กไม่ได้รับรองเท้าหรือไม่ได้มีการศึกษาที่ดีเพียงพอแต่เขาไม่ได้ทำแค่รองเท้าเขาบอกว่าทุกการซื้อสินค้าของเขาจะโดเนทเงินเท่าๆกันไปสร้างเสริมกิจกรรมในสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะอย่างเงี้ยเป็นการทำธุรกิจเพื่อสังคมหรือบอกว่าธุรกิจเพื่อสังคมบางอย่างอย่างเช่นธุรกิจที่รับทำผลิตชุดชั้นในหรือเสื้อผ้าโดยที่จ้างแม่บ้านที่ไม่ได้มีอาชีพประจำมาทำให้แม่บ้านเราเนี่ยมีรายได้นั่นก็ถือเป็นธุรกิจเพื่อสังคมอย่างนึงนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยมีความหลากหลายไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นธุรกิจที่ทำกำไรอย่างเดียวแต่จะเป็นธุรกิจที่ทำกำไรและสร้างประโยชน์ให้สังคมควบคู่กันในเวลาเดียวกันนะคะเรามาดูกิจการเพื่อสังคมกิจการเพื่อสังคมเนี่ย
ต่างจาก2แบบแรกอย่างไรกิจการเพื่อสังคมนะคะคือการดำเนินการธุรกิจขององค์การหรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร2อย่างแรกยังแสวงหากำไรอยู่นะคะหรือหน่วยงานที่จัดตั้งโดยบริษัทภาคเอกชนโดยไม่แสวงหากำไรอ้าวแล้วเขาไม่แสวงหากำไรแล้วเขาทำอะไรกันนะคะเรามาดูว่าการดำเนินงานในการจัดตั้งเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ของสังคมในรูปแบบมูลนิธิองค์กรพัฒนาภาคเอกชนหรือที่เรียกว่า NGO อย่างเช่นมูลนิธิ SCG ที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของคนโดยเน้นที่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชาติในอนาคตรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ต่อสังคมและก็การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืนเป็นต้นแต่ละกิจการเพื่อสังคมเนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นอย่างที่เรายกตัวอย่างไปมูลนิธิ SCG หรือ NGO อื่นๆที่มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเพิ่มคุณภาพการศึกษาหรือเพิ่มพัฒนาคุณภาพของคนในต่างจังหวัดมันมีจุดประสงค์ต่างๆมากมายเพราะกิจการเพื่อสังคมเนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรแต่ถ้าไม่แสวงหากำไรแล้วทำอะไรเขาวัตถุประสงค์หลักคือสร้างประโยชน์ให้เกิดกับสังคมในมุมมองต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูการตลาดเพื่อสังคมการตลาดเพื่อสังคมเนี่ยมันจะรวมแนวคิดจากการตลาดเชิงพาณิชย์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกันโดยใช้หลักและเทคนิคในการตลาดเชิงพาณิชย์นะคะเพื่อปรับปรุงสวัสดิการของผู้คนแล้วก็สภาพแวดล้อมทางกายภาพสังคมและเศรษฐกิจรอบด้านที่องค์การหรือบริษัทประกอบธุรกิจจัดการอยู่ดังนั้นเราจะเห็นว่าอะไรเราจะเห็นว่ามันประกอบด้วย3อย่างการตลาดเพื่อสังคมเนี่ยในสามเหลี่ยมของเราจะเห็นว่าประกอบด้วยอันที่1คือสังคมเน้นให้ความสำคัญด้านสวัสดิการมนุษย์นะคะ human welfare อย่างที่2 อีกมุมนึงของสามเหลี่ยมคืออะไรคือผู้บริโภคเราเน้นว่า consumer เนี่ยหรือผู้บริโภคเนี่ยได้รับความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนและส่วนที่3คือบริษัทให้ความสำคัญในด้านกำไรมากน้อยแค่ไหนก็คือกำไรต้องบริษัทต้องมีกำไรผู้บริโภคต้องได้รับความพึงพอใจและสังคมต้องได้รับสวัสดิการมนุษย์หรือได้รับประโยชน์คืนกลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการตลาดเพื่อสังคมประกอบด้วย3หลักนะคะ social marketing ก็คือสังคมผู้บริโภคแล้วก็บริษัทเราจะเห็นได้ว่าการตลาดเพื่อสังคมเนี่ยประกอบพอเมื่อประกอบไปด้วย3อย่างแล้วสิ่งที่ออกมาจากการตลาดเพื่อสังคมก็คืออะไรก็คือทุกๆสังคมเนี่ยเราจะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทมีกำไรแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความพึงพอใจสูงสุดนะคะทำให้การตลาดเพื่อสังคมเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการของ3 stakeholder ได้ครบถ้วนค่ะเรามาดูตอนที่3ในเรื่องของจรรยาบรรณกันนะคะจรรยาบรรณคืออะไรเป็นมาตรฐานของความประพฤติที่เป็นวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดสินใจภายในกรอบของมาตรฐานทางศีลธรรมว่าการกระทำของคนของบริษัทขององค์กรจะถูกหรือจะผิดสมควรหรือไม่สมควรนะคะจรรยาบรรณเนี่ยนอกเป็นประเด็นที่นอกเหนือจากกฎหมายขึ้นมาอีกนะคะการประกอบอาชีพของทุกอาชีพเนี่ยต้องมีจรรยาบรรณนะคะจรรยาบรรณเนี่ยประกอบไปด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งเป็นอุดมคติสูงสุดของข้อบังคับของกฎหมายกฎหมายเป็นแค่ข้อบังคับที่เราบอกว่าบุคคลต้องประพฤติปฏิบัติภายในสังคมอย่างไรเราต้องมีกฎระเบียบต้องตามแต่ว่าจรรยาบรรณวิชาชีพเนี่ยมันทำให้บุคคลและองค์กรเข้าสู่ขั้นที่สูงขึ้นนะคะเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อจะลงสังคมแล้วก็พัฒนาธุรกิจสังคมเรามาดูว่าจรรยาบรรณเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบเป็นแนวทางของความถูกต้องจรรยาบรรณไม่ใช่กฎหมายอย่าลืมนะคะแต่เป็นข้อผูกพันของจรรยาบรรณกำหนดให้บุคคลในองค์กรและวิชาชีพต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมในระดับหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับหรือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้โดยมีลักษณะสำคัญก็คือว่าจรรยาบรรณวิชาชีพเนี่ยจะเกิดจากความต้องการของกลุ่มผู้ที่อยู่ในวิชาชีพนั้นๆแต่ละวิชาชีพก็มีจรรยาบรรณที่ต่างออกไปนะคะร่วมกันสร้างจรรยาบรรณสำหรับวิชาชีพของตนขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานของวิชาชีพนั้นๆจรรยาบรรณธุรกิจคือมาตรฐานการประพฤติที่ดีและกำหนดให้บุคคลในองค์กรซึ่งรวมถึงกรรมการผู้บริหารและพนักงานยึดถือที่จะป้องกันการประพฤติปฏิบัติในทางที่ผิดนะคะจรรยาบรรณธุรกิจเนี่ยจุดประสงค์ใหญ่คือป้องกันการประพฤติในทางที่ผิดหรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียและก็สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการ
ของบริษัทที่ต้องการให้ทุกคนบุคลากรทั้งกรรมการบุคลากรในบริษัทและตัวนโยบายบริษัทเองเนี่ยปฏิบัติตามข้อบังคับแล้วก็นโยบายนะคะการจรรยาบรรณของนักการตลาดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะหลักการทั่วไปก็คืออันที่1 นักการตลาดไทยต้องมีจิตตระหนักในภาระหน้าที่และบทบาทที่จะช่วยกันเสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยและของประเทศไทยในตลาดโลกอย่าลืมนะคะเราเป็นนักการตลาดไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยและของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในสถานการณ์ตอนนี้ที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีนะคะเราเป็นนักการตลาดเราต้องมีความสามารถในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้นะทีนี้เรามาดูต่อว่านอกจากจรรยาบรรณของนักการตลาดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเนี่ยนอกจากตัวนักการตลาดเองแล้วต้องมีการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดด้วยคุณธรรมเราต้องมีการดำเนินกิจกรรมการตลาดด้วยคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมโดยระมัดระวังไม่ให้มีผลกระทบในทางลบต่อประชาชนคนไทยและประเทศไทยและเรามาดูต่อนะคะว่าจรรยาบรรณข้อที่3คืออะไรการรับผิดชอบต่อผลการกระทำของตัวเองเราต้องพยายามทุกวิธีทางให้มั่นใจว่าการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆของตนเองเป็นไปเพื่อบ่งชี้ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยรวมเราต้องมั่นใจว่าการกระทำของเราเนี่ยไม่ก่อให้เกิดผลเสียนอกจากต่อตนเองแล้วต้องต่อบริษัทแล้วก็ต่อสังคมด้วยนะคะทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะเราเป็นนักการตลาดแล้วเนี่ยจรรยาบรรณนักการตลาดเนี่ยในมุมเชิงลึกเวลาเราออกแบบผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะเราต้องมุ่งเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคของลูกค้าอย่างที่สองคือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เที่ยงตรงไม่หลอกลวงไม่โฆษณาเกินจริงและถ้ามีปัญหาหรือข้อควรระวังเราต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆไม่ควรหลบหรือซ่อนข้อมูลที่อาจจะเกิดให้ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียต่อผู้บริโภคได้นะคะส่วนข้อ3ให้บริการหลังการจำหน่ายตามสมควรหมายถึงเมื่อเราให้สินค้าหรือบริการนำส่งลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันต้องมีการบริการหลังการขายเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายนะคะรวมถึงการบริการดัดแปลงแก้ไขและรับเรื่องร้องทุกข์อันสืบเนื่องมาจากการซื้อผลิตภัณฑ์ถ้าลูกค้ามีปัญหาเราต้องช่วยลูกค้านะคะแล้วเราต้องรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการหลังการขายด้วยเมื่อกี้เราพูดถึงผลิตภัณฑ์แล้วเรามาดูการตั้งราคาบ้างนะคะการตั้งราคาเป็นยังไงเราต้องไม่รวมกลุ่มกันตั้งราคาหรือเราต้องไม่สมรู้ร่วมคิดการเห็นในการกำหนดราคาที่ทำให้เกิดการเอาเปรียบผู้ซื้อนะคะอย่ารวมกลุ่มกันขึ้นราคาสินค้าอันที่สองเราต้องกำหนดผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทางการตลาดอย่างเป็นธรรมนะคะไม่ว่ากับทั้งลูกค้าที่เราจะตั้งราคาสินค้าอย่างเป็นธรรมและกับผู้ผลิตหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตเราต้องมีการกำหนดผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมอย่างเป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะคะทีนี้เรามาดูการจัดจำหน่ายบ้างการจัดจำหน่ายจริยธรรมจรรยาบรรณนักการตลาดในการจัดจำหน่ายมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเราไม่กักตุนสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสินค้านั้นๆขาดแคลนโดยเราจะเห็นได้ในช่วงฤดูต่างๆหรือล่าสุดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคจะขาดแคลนนะคะไม่กักตุนสินค้าและไม่ผูกขาดช่องทางการกระจายสินค้าให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะต่อไปเรามาดูว่าแล้วมีอะไรอีกด้านการส่งเสริมการขายเวลาเราทำโฆษณาในโซเชียลมีเดียเวลาเราทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆเราต้องเว้นการโฆษณาที่เป็นเท็จหรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิดเราละเว้นวิธีการส่งเสริมการขายที่เป็นการหลอกนะคะด้านการวิจัยตลาดละเว้นการแอบอ้างการวิจัยตลาดเพื่อใช้ในการขยายสินค้าและบริการหรือกระดมทุนเพื่อกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นเวลาเราทำวิจัยตลาดเนี่ยเราต้องไม่แอบอ้างและเราต้องไม่ยอมให้ใครเอาข้อมูลเราไปแอบอ้างด้วยแล้วก็ละเว้นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนหรือบกพร่องไม่สมบูร
และไม่นำข้อมูลวิจัยของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและไม่นำข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าไปเปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาตในทุกกรณีนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากเพราะเมื่อเราวิจัยทำการวิจัยการตลาดเนี่ยเมื่อเราไปขอข้อมูลส่วนตัวลูกค้าหรือผู้บริโภคหรือคนที่เราคิดว่าจะเป็นผู้บริโภคของเราเนี่ยอย่างแรกอ่ะเราต้องไม่บิดเบือนข้อมูลว่าเราเอาข้อมูลอันเนี้ยของสินค้ามาเล่าให้เขาฟังแล้วเราต้องไม่บิดเบือนข้อมูลที่เขาให้เรามาด้วยว่านี่เป็นข้อมูลความคิดเห็นต่อสินค้าหรือบริการที่เขามีแล้วข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยเราต้องไม่เอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพราะเราขออนุญาตขอคอมเมนต์ขอข้อมูลส่วนตัวจากคนที่เราไปขอข้อมูลลูกค้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเราจะไม่เอาข้อมูลเขาไปเปิดเผยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญและอาจจะมีผลทางกฎหมายPDPA ได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะการวิจัยตลาดเนี่ยเวลาเราทำจรรยาบรรณในเรื่องนี้มีความสำคัญมากเพราะมันจะมีผลกระทบต่อซัพพลายเชนทั้งซัพพลายเชนเลยค่ะทีนี้อันสุดท้ายเรามาดูว่าข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับสัมพันธภาพขององค์กรเวลาเราเป็นนักการตลาดนะคะเรามีการคุยระหว่างองค์กรเนี่ยเราต้องดูว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะคะรักษาความลับของข้อมูลทางองค์กรไม่นำไปเปิดเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือในทางที่อาจทำให้เกิดองค์กรได้รับความเสียหายรวมทั้งเมื่อเราลาออกจากองค์กรใดองค์กรหนึ่งแล้วเนี่ยข้อมูลทางการตลาดของบริษัทที่เราเคยทำงานอยู่เราไม่สามารถนำไปเปิดเผยให้กับบริษัทที่เราทำงานหลังจากที่เราไปทำงานเป็นบริษัทถัดไปหรือเราไม่สามารถนำไปเปิดเผยให้กับสาธารณชนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อนนะคะอันที่2คือต้องปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาต่างๆที่ได้ให้ไว้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นธรรมข้อ3คือไม่ฉวยโอกาสจากสถานการณ์ต่างๆเราต้องสร้างผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ความไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นและองค์กรเพราะนั้นเราต้องไม่ฉวยโอกาสจากสถานการณ์ต่างๆหรือความบังเอิญเพื่อที่จะทำให้ตัวเองได้รับประโยชน์หรือไปสร้างความเดือดร้อนให้กับองค์กรหรือผู้อื่นนะคะและท้ายที่สุดเนี่ยเราต้องเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเราต้องขออนุญาตและให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงานซะก่อนค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับการทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับคำถามที่ยากที่สุดคือเราจะปลูกอะไรกันดีล่ะเพราะว่าการทำการเกษตรเพื่อหวังรายได้นั้นไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราอยากจะปลูกอะไรก็ได้นะครับเมื่อปลูกไปแล้วขาดทุนและไม่เป็นอย่างที่หวังจะทำอย่างไรเอาละครับวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับหญิงแกร่งท่านหนึ่งนะครับที่สู้ชีวิตดิ้นรนในเรื่องของการเกษตรมาพอสมควรเลยนะครับและตอนนี้ก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วเราไปรับชมกับเขากันเลยนะครับว่าเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนในช่วงเช็คอิน

0: ผู้ชมคะคนเรานั้นมักจะไม่ยอมรับความผิดหวังแต่สำหรับพี่เรียมทองคำเจ้าของสวนคุณเรียมออร์แกนิกตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีที่ผ่านการลองผิดลองถูกทำการเกษตรกับพืชมาหลายชนิดไม่เคยย่อท้อกับความผิดหวังเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ปี39ค่ะ39เนี่ยย้ายเข้ามาก็

0: สวนช่วงแรกเป็นสวนส้มค่ะพอทำส้มแล้วส้มมันไม่ดีทำได้สามสี่ปีแล้วก็เปลี่ยนพอดีว่าสามีค่ะเขาไปศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านทีนี้เราทำหลายๆอย่างแล้วอะผลผลิตกับความคุ้มค่ามันไม่ค่อยมีแล้วมันไม่เหมาะกับที่นี่เป็นดินเหนียวเลี้ยงสัตว์ไม่ดีแล้วมะพร้าวน้ำหอมก็ราคาไม่ค่อยดีช่วงนั้นพอดีเรามีโครงการจากทางเกษตรและสรรพากรอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าทำผักดีไหมเราก็อ่านมาศึกษาเรื่องการทำผักตอนแรกเราทำผักเคมีส่งบริษัททำอยู่ได้หลายปีอยู่แต่นี่สามีอ่ะเขาเป็นมะเร็งเสียชีวิตเราก็เลยปรับเปลี่ยนลดการทำงานเรื่องเลี้ยงสัตว์ลงแล้วก็หันมาทำผักอย่างเดียวแล้วเราก็มาขายเป็นผักปลอดสารพิษแล้วพอรู้สึกว่าแรงงานเราไม่พออ่ะเราต้องปลูกผลไม้แล้วก็หันมาดูเป็นผลไม้พวกกล้วยพวกฝรั่งทดลองทำอย่างละหน่อยละหน่อยเลยค่ะทีนี้ฝรั่งเนี่ยมันได้ผลผลิตที่ดีสามารถมีได้ทั้งปี
1: สวนบุญเรียมออร์แกนิกมีพื้นที่ทั้งหมด8ไร่โดยแบ่งเป็นปลูกฝรั่งบนพื้นที่4ไร่ปลูกฝรั่ง30สายพันธุ์จำนวน400ต้นซึ่งมีพันธุ์กิมจูอยู่300ต้นอีก100ต้นเป็นพันธุ์ชมพูทิพย์พันธุ์หวานพิรุณพันธุ์ทับทิมสยามพันธุ์ฝรั่งขี้นกและพันธุ์อื่นๆปลูกหม่อนพื้นที่1ไร่จำนวน200ต้นปลูกผักปลอดสารพิษพื้นที่1ไร่พื้นที่ที่เหลืออีก2ไร่จะเป็นบริเวณบ้านและบ่อเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทั้งปีค่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้พี่เรียมไม่เคยมีคำว่าท้ออยู่ในหัวใจเลยพี่เรียมได้ทำสิ่งที่เหมาะกับตัวเองในการเป็นเกษตรกรและพลิกชีวิตขึ้นมาได้อย่างมั่นคง
2: คุณผู้ชมครับพี่เรียมเนี่ยถือได้ว่าเป็นเกษตรกรคนรุ่นใหม่นะครับเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เลยก็ว่าได้เพราะว่าเขามีแนวคิด3อย่างนะครับก็คือความไม่ท้อความขยันและการลงมือทําซึ่งเขาก็บอกว่าถ้ามี3อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับชีวิตจะไม่ตกอับอย่างแน่นอนเลยแหละครับเอาละครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่สวนคุณเรียมออร์แกนิกนะครับไปบุกสวนฝรั่งนะครับไปดูกันว่าการปลูกฝรั่งในแบบฉบับของพี่เรียมนั้นเป็นอย่างไรไปติดตามครับในช่วงซูมอิน
3: Oh, yeah.

0: ผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมได้ยืนอยู่ในสวนฝรั่งของพี่เรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและคนที่อยู่ข้างๆผมนั้นก็คือพี่เรียมนั่นเองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถ้าผมเนี่ยอยากจะเริ่มปลูกเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้าง
1: โอ้ถ้าพวกพันธุ์ฝรั่งตอนนี้มันมีอยู่2แบบนะคะที่จะปลูกเนี่ยมันจะแบบเพาะเม็ดกับกิ่งตอน
0: ครับ
1: ค่ะถ้าง่ายๆคือเราเลือกปลูกแบบจะทันได้ผลทันเร็วเนี่ยต้องเป็นพันธุ์ตอนค่ะต้องตอนมา
0: คือฝรั่งนี่ตอนได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เนื้อเยื่อผมไม่แน่ใจก็คือตอนเหมือนตอนกิ่งพันธ
1: ุ์เหมือนกันเหมือนกัน
0: เลยค่ะ
1: ปกติส่วนเราเน
0: ี่ยการออกผล
1: จะตอน
0: เร็วกว่าด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือมีการปลูกและการตอนแล้วดินที่เตรียมนะครับพี
1: ่ดินที่เตรียมก็จะเป็นร่วนร่วนซุยๆค่ะฝรั่งจะชอบดินร่วนซุยค่ะไม่ชอบเฉอะแฉะไม่ชอบแฉะ
0: หลังจากมีดินแล้วมีที่แล้วมีพันธุ์แล้วพันธุ์ที่ได้มานี่คือเป็นพันธุ์มาจากไหนครับ
1: พันธุ์ที่ได้มา
0: หรือว่าซื้อมา
1: ส่วนตอนแรกเลยแล้วก็จะไปซื้อมาก่อน
0: ครับ
1: ซื้อมาเป็นต้นพันธุ์เดี๋ยวนี้ถ้าพันธุ์ฝรั่งพันธุ์ดีๆเนี่ยมันมีราคาถึง 2,000 3,000
0: กิ่งพันธุ์นะคร
1: ับ ค่ะ
0: โอ้เฉพาะกิ่งพันธุ์ที่ซื้อมา
1: ต้นนั้นน่ะ 2,000
0: อ๋ออันนี้ก็คือเป็นกิ่งพันธุ์แรก
1: ใช่
0: จะสังเกตเห็นว่าต้นใหญ่กว่าที่อื่นเลยนะครับต้นอื่นก็เป็นต้นเล็กๆเนาะ
1: อันนี้เป็นต้นพันธุ์ที่ไม่ใช่กิ่งพันธุ์แรกแต่เป็นต้นพันธุ์ที่เราเริ่มสะสมเมื่อสัก2ปีก่อน

0: ว่าเขาอร่อยมาก
1: ครับ
0: เป็นพันธุ์ลูกผสมหงเป่าสือจะลูกผสมระหว่างไทยกับไต้หวันจะมีเนื้อสีแดงข้างในข้างนอกเป็นสีเขียวแต่ว่าข้างในเนี่ยเม็ดจะแทบไม่มีเลย
1: ครับ
0: อร่อย
1: ก็คืออ
0: ร่อยกว่าแอปเปิ้ล
1: โถจริงเหรอฮะ อยากจะลองกินจริงอยากรู้เหลือเกินเลยครับว่ากิ่งพันธุ์เนี่ยมีอายุการใช้งานยังไงครับกี่ปีหรือว่า
0: ต้นพันธุ์ฝรั่งอ่ะที่คนอื่นเขาว่านะเขาว่าจะปลูกประมาณได้สัก5ปีแต่ต้นพันธุ์ที่เราปลูกมาเนี่ยเกือบ10ปีและต้นแรกที่เราปลูกยังมีชีวิตอยู่เลย
1: ก็ยังออกผลได้เหม
0: ือ
1: นเดิมรสชาติไม่ต่างเลยใช่มั้ยฮะ
0: ใช่
1: พอปลูกเป็นกิ่งพันธุ์แล้วเนี่ยเราขยายพันธุ์ยังไงตอนกิ่งอย่างที่พูดเหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เมล็ด
0: ตอนกิ่งค่ะอย่างต้นเนี้ยเราซื้อมาปลูกต้นนึงต้นเดียวเท่านั้นต้นละ 2,000 เสร็จแล้วตอนนี้เราตอนได้หลายต้นแล้ว
1: สังเกตเห็นว่ามีไม้แบบค้ำยัน
0: ใช่ใช่เพราะว่า
1: อันนี้มีประโยชน์ช่วยย
0: ัง
1: ไงคร
0: ับกิ่งตอนที่บอกว่ามันเป็นกิ่งตอนเนี่ยรากแก้จะไม่มีถ
1: ้
0: าโดนลมโดนอะไรมันจะโค่นง่ายเราต้องค้ำไว้พอฝนตกเราวิ่งมาดูต้นนี้ก่อนค่ะ
1: เป็นห่วงใช่ไหม
0: เป็นห่วงมันมาก
1: พอเราได้กิ่งพันธุ์แล้วมีดินเตรียมปลูกแล้วขั้นตอนการปลูกนี่ยากไหมพี
0: ่ไม่ยากค่ะฝรั่งเป็นอะไรที่ปลูกง่ายค่ะก็คือเราเตรียมหลุมขุดหลุมไม่ต้องกว้างมากแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักก็คือเราจะมีปุ๋ยหมักทำไว้เอง
1: ครับ
0: ง่ายๆเศษใบไม้ใบหญ้ากับขี้วัวมูลวัวแล้วก็หมักทิ้งไว
1: ้
0: ให้มันไม่ร้อน
1: ก็เอาไปปลูก
0: เอาใส่ก้นหลุมไปหนึ่งไม่มากแล้วก็เอาต้นพันลงไปปลูกเราก็จะมีการปลูกแล้วเว้นระยะห่างไม่เกิน3เมตรที่สวนเรานี่เราดูแล้วอยู่ที่2เมตร50จะเหมาะแล้วไม่ต้องใช้ไม้ค้ำ
1: เมื่อกี้เดินดูแล้วมีฝรั่งเยอะพอสมควร
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่คนทำกี่คนพี่
0: ถ้าคนดูแลฝรั่งเนี่ยก็มีคนนี้และคนเดียว
1: ดูแลคนเดียวด้วย
0: คือว่าเราจะเนี่ยหอคอยหอคอยอะไรเงี้ยความคนเดียวแต่ถ้าเกิดตัดต้นหรืออะไรเงี้ยน้องชายจะมาช่วย
1: ก็คือช่วยกันทําในครัวเรือนไม่กี่คน 2-3 คน
0: ใช่ไม่จ้าง
1: แล้วก็มีฝรั่งเยอะพอสมควรเลยความต้องการนี่คือแบบมากมั้ยครับผลผลิตมากกว่าความต้องการมั้ย
0: ตอนนี้ทําไม่ทัน
1: ไม่ทันเลยเหรอ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าจากที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยมีการห่อทุกต้นเลยแล้วก็ไม่ได้แบบมีสัญลักษณ์ว่าต้นนี้จะเก็บได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยมีวิธีการจัดการยังไง
0: มีวิธีการว่าพอเขาลูกใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะใหญ่แล้วมันจะหนักเราจะดูสังเกตดูว่ากิ่งมันจะโน้มลงจริงๆแล้วฝรั่งเนี่ยเราเริ่มปีนี้ปีที่9ตอนค่ะแต่ก่อนเนี่ยเราทำปลูกส้มปลูกมะพร้าวน้ำหอมทำผักGAP แบบผักที่ใช้สารเคมีได้ส่งบริษัทอะไรเงี้ยทำมาหมดแล้ว
1: ปัญหาที่ตามมาครับหลายๆคนเนาะที่เป็นเกษตรกรก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของพวกสิ่งรบกวนต่างๆแมลงอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งมีบ้างไหมฮะ
0: มีค่ะ
1: มีเยอะไหมครับ
0: ตัวฝรั่งก็จะมีหนอนที่สำคัญคือหนอนจากแมลงวันทองเขาจะมาเจาะผลถึงต้องมีการห่อเราจะห่อสองชั้น
1: ครับ
0: นี่ค่ะห่อถุงแล้วก็มีห่อกระดาษ
1: เพื่อการ
0: แมลงวันเนี่ยค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้ยังมี
0: ก็จะมีเขาเรียกว่าเพี้ยแป้งมันจะเกาะที่ใบขาวๆอะค่ะแล้วฝรั่งเนี่ยเราต้องรีบมาห่อช่วงมันลูกเท่าบ้องมือเนี่ยค่ะถ้าใหญ่กว่านี้จะไม่ทันละจะมีหนอนมีแมลงมาเกาะเขาแล้วเราก็ไม่ได้ห่อไปแล้วก็ไม่ได้ลูกที่จะเก็บได้
1: แล้วใน1วันหรือว่า1อาทิตย์นะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตทีนึงเนี่ย
0: เราก็จะเก็บ2หนทุกวันอาทิตย์กับวันพุธ
1: 2ครั้งต่อสัปดาห์
0: เพื่อจะขายวันจันทร์กับวันพฤหัสค่ะ
1: อาทิตย์พุธจันทร์พฤหัสวันที่เหลือทำอะไรฮะ
0: ก็เข้าสวนนี่ค่ะมาห่อฝรั่งเนี่ยค่ะคือว่าเราก็จะอาศัยเราก็ไม่ได้ทำแบบนี้นะคะเขาเข้ามาเนี่ยห่อสัก100ลูกอะไรเงี้ยวันเนี้ยมาแบบห่อแทบทุกวันนะคะ
1: เพราะว่าผลผลิตมันออกมาทุกวัน
0: ใช่คือว่ามันมีผลว่าถ้าเราห่ออย่างเงี้ยฝรั่งเราจะมีเรื่อยเก็บได้ตลอดถ้าเราแบบมาห่อทีนึงเป็นพันลูกต่อวันเงี้ยเราเก็บไม่ทันเก็บขายไม่ทัน
1: อธิบายการห่อเพิ่มเติมอีกนิดนึงดีกว่า
0: อ๋อ
1: เดี๋ยวผมเลือกลูกเลยได้ไหม
0: ได้
1: ห่อได้ไหมครับ
0: ยังไม่ได้

0: ยังไม่ดอกมันยังไม่บานเลยค่ะอันนี้คือดอกมันยังตูมอยู
1: ่ตรงนี
0: ้นี่ค่ะนะคะ
1: อ๋อนู่นนู่นนู่นอันนู้นถอดได้ไหมฮะ
0: ตรงนี้ลูกเนยนี่ค่ะลูกตัวนี้เดี๋ยวนี้ได้ค่ะเนี่ยตัวนี้ก็พอได้อยู่จะเล็กไปนิดนึง
1: อย่างเงี้ย
0: ค่ะได้ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อได้แล้ว
0: ส่วนเรา
1: เลือกลูกได้แล้ว
0: เนี่ยลูกเท่านี้เราจะเอาถุงพลาสติกค่ะ
1: ที่เมื่อกี้ผมเห็นพี่ต้องหักอันนี้ออกด้วยเหรอ
0: ค่ะที่สวนเราจะเอาออกเพราะว่าพวกมดแมลงอะไรเงี้ยชอบมาอยู
1: ่
0: แล้วมันจะดูแลง่ายกว่า
1: ครับ
0: บางส่วนเขาก็ไม่เอาออก
1: ห่อก็คือมัดตามรอยของถุงนี่เลย
0: อันนี้ค่ะชั้นหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมีกระดาษค่ะกระดาษ
1: อันนี้พกติดตัวมาด้วยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะมันจะมีนี่อันนี้เป็นกระดาษที่เขารีไซเคิลค่ะ
1: อ๋อต้องเป็นรีไซเคิลด้วย
0: ส่วนเราจะไม่เน้นซื้อค่ะ
1: ครับแล้วมันใช้ได้กี่รอบแล้วพี่
0: ใช้ได้ก็จะ2รอบได้ค่ะเนี่ยแล้วเราก็พออย่างนี้เสร็จใช่ไหมคะเราก็แม็ก
1: ตาย
0: เนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะ
1: เสร็จแล้วโอ้โหลูกนึงก็ใช้
0: แต่อันนี้ก็อีก2เดือนก็เตรียมมาเก็บค่ะ
1: ครับพอสังเกตว่ามันหนักแล้วปุ๊บ
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะเก็บเลย
0: มันจะลูกใหญ่แล้วมันจะหนักถ่วงลงค่ะ
1: พอเก็บแล้วไอ้ตรงนี้ก็สามารถเอามาใช้ได้ต่อถ้าไม่ฉีกขาด
0: ถ้ามันไม่ขาดค่ะ
1: นี่เวลาฝนตกแล้วพี
0: ่ตัวเนี้ยมันจะมีความมันๆอยู่ค่ะ
1: อ๋อแต่มัน
0: จะกันฝนได
1: ้ป้าเดี๋ยวเราไปทำลูกอื่นกันต่อดีกว
0: ่
1: าเนี่ยเดินดูเนี่ยยังมีอีกหลายลูกเลยที่ยังไม่ได้ห่อ
0: ใช่ค่ะ
1: ลูกนี้ใช่ไหมลูกน
0: ี้ใช่ใช่
1: ลูกนี้ผมดูเสร็จละเริ่มมีประสบการณ์ละถ้าเดี๋ยวผมห่อเลยนะอันนี้ใส่เข้าไปใช่ไหมครับอ
0: ัน
1: นี้ใบนี้ต้องเด็ดออกไหมฮะ
0: ไม่ก็ไม่ต้องก็ได้ค่ะแต่พยายามเอาแต่ลูกค่ะแล้วก็ผูกเที่ยวเดียวพอทบเดียวพอเสร็จแล้วก็เอากระดาษนี่เอาห่อไปที่ใบได้ค่ะเอาไปตรงขั้ว
1: เลยไปเลยค่ะก็แม็ก
0: แล้วก็เอาแม็กมาแม็กค่ะค่ะ
1: สองอันไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จแล้ว
0: ค่ะ
1: ไม่ยากนะครับง่ายโอ้เมื่อกี้เห็นเรามีหลายลูกที่ยังไม่ห่อครับ
0: เนี่ยแล้วก็จะออกมาห่ออย่างเงี้ยเรื่อยๆค่ะ
1: ตัดนี้เลย
0: ค่ะตัดไปเลยแล้วอย่างเนี้ยอย่างกิ่งอันเนี้ยก็ไม่ต้องหักได้
1: คือดูยังไงอ่ะจะตัดอ่ะอยาก
0: คือว่าบางทีอ่ะเนี่ยที่เรามีลูกเก็บลูกแล้วมันถึงจะแต่งออกถ้ายังมีอย่างยังมีดอกอย่างเงี้ยยังไม่ต้องค่ะ
1: หมายถึงว่าถ้ามันออกลูกแล้วนี่มันจะไม่มีโอกาสออกอีกแล้วฮะ
0: ถ้ามันออกลูกแล้วมันมีโอกาสออกอีกแต่ว่ากิ่งเนื่องจากกิ่งมันเล็ก
1: อ๋อ
0: แล้วถ้าเราเก็บไว้เนี่ยมันก็จะเล็กลงไปอีกเราต้องตัดออกเพื่อให้ต้นเขาได้ด
1: ู
0: ค่ะได้ค่ะอย่างเงี้ยสมมติว่าทำมันเล็กเกินเนี่ยก็ตัดออกก็ได้เพราะว่าเวลามีลูกแล้วอาจจะลูกไม่สมบูรณ
1: ์เอาโดยรวมเลยแล้วกันตั้งแต่ปลูกยันเก็บผลผลิตไปขายเนี่ยครับใช้เวลาประมาณกี่วันพี
0: ่ตั้งแต่ปลูกถ้ารอบแรกเลยนะคะพอเริ่มสักน่าจะเป็นปีอะค่ะ
1: เป็นปี
0: เพราะว่าช่วงแรกๆเขาจะออกลูกน้อยแต่ก็ได้ลูกนะแต่มันน้อยจนเราคิดผลผลิตไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่
1: ผมเริ่มปลูก1ปีนี่ผมสามารถ
0: ก็มี
1: ได้เลยใช่ไหม
0: ใช่มีแล้วค่ะ
1: แล้วหลังจากที่พอออกล็อตแรกเนี่ยล็อตต่อไปเนี่ยห่างกันเนี่ยใช้เวลา
0: คือชื่อของเราคือจะมีตลอด
1: มีตลอดเลย
0: ทั้งปีเลยมีมากมีน้อยมีตั้งแต่10โลไปยัน100โลค่ะเราเวลาเราเก็บมันแล้วแต่เป็นช่วง
1: ๆผมยังไม่ได้ถามพี่เหลี่ยมเนาะว่าผลผลิตทั้งหมดเนี่ยเอาไปขายที่ไหนยังไง
0: ตอนนี้ขายอยู่ที่ตลาดสีเขียวโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะ
1: เอาครับเดี๋ยวสุดท้ายครับให้พี่เหลี่ยมฝากถึงคุณผู้ชมที่สนใจครับอยากจะมาดูรายการอยู่เนาะ อยากเห็นการทำงานหรือว่าจะเข้ามาที่สวนแห่งนี้สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับ
0: ก็เราก็จะมีทาง LINE ทาง Facebook ค่ะหรือไม่ก็ไปเจอกันที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะ
1: ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอนี่นะครับที่เรียมฝากไปแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมได้มายืนคุยกับพี่เรียมนะครับที่สวนคุณเรียมออร์แกนิกครับก็ท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนระอุเลยนะครับต้องบอกว่าการทำการเกษตรเนี่ยต้องควบคู่กับการเหนื่อยเนาะแล้วก็หลายอย่างมีปัจจัยแทรกซ้อนต่างๆนะครับสภาพดินฟ้าอากาศฝนน้ำเกิดการแล้งขึ้นมาเนี่ยก็บางคนถึงขั้นถอดใจเลยทีเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแต่การคุยกับพี่เหลี่ยมในวันนี้ครับทำให้ผมทราบว่าพี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆจนฝ่าฟันมาได้ถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าพี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นเกษตรกรที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จอีกคนนึงเลยนะครับทางรายการต้องขอขอบคุณพี่เหลี่ยมมาณโอกาสนี้นะครับในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมช่วงโกกีนครับที่สวนของพี่เหลี่ยมนะครับยังมีการทำปุ๋ยหมักซึ่งเอาไว้ใส่พืชผักผลไม้ของตนเองอีกด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับไปรับชมกันเลยครับ Go Green

0: ส่วนคุณเรียมออร์แกนิกมีเทคนิคภูมิปัญญาที่ได้รับจากประสบการณ์ในการปลูกฝรั่งยึดหลักความพอเพียงไว้เป็นพื้นฐานและได้ทำการศึกษาจนได้สูตรการทำปุ๋ยหมักที่ไว้ใช้สำหรับสวนฝรั่งโดยเฉพาะไปติดตามคุณนิรันดร์กลิ่นจันทร์น้องชายของพี่เรียมกันดูนะคะว่ามีเคล็ดลับในการทำปุ๋ยหมักอย่างไร
1: อันนี้ก็คือปุ๋ยหมักที่เราใช้ใส่ต้นฝรั่งและผลไม้ต่างๆก็จะใช้ขี้งัวเป็นหลักใช้ขี้งัว1ส่วนกับวัสดุอื่นอีก2ส่วนไม่ว่าจะเป็นใบไม้ใบหญ้าต่างๆที่แห้งๆเอามาหมักรวมกันก็จะได้ปุ๋ยที่เราไปใส่ต้นฝรั่งได้ก็เทขี้งัวก่อนหนึ่งใส่ไปชั้นๆนะครับใส่ขี้งัวปุ๊บก็จะต้องใส่ใบไม้ตามไปให้มันทับกันเป็นชั้นๆเราจะได้ไม่ต้องคุกนะครับทิ้งไว้1เดือนก็จะเอาปุ๋ยหมักอันนี้ไปใส่ต้นไม้ได
0: ้เคล็ดลับของปุ๋ยหมักตัวนี้ก็คือว่าจะใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในขี้วัวมาย่อยใบไม้ให้เกิดการย่อยเร็วขึ้นและย่อยใบไม้ที่ตกลงโคนต้นเมื่อจุลินทรีย์ย่อยใบไม้หมดแล้วก็จะกลายเป็นปุ๋ยที่บำรุงต้นของฝรั่งต่อไปให้ใส่ปีละ2ครั้งครั้งละ10โลต่อต้นจะทำให้ได้ผลผลิตฝรั่งที่มีคุณภาพนอกจากการทำปุ๋ยหมักแล้วที่สวนคุณเรียมออร์แกนิกยังมีการสาธิตการทำดินปลูกผักอีกนะคะ
1: นี่เราจะสาธิตวิธีทำดินปลูกผักเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะครับอันนี้ในส่วนผสมของดินปลูกผักของเราก็มีทูบฤาษีตัวนี้นะครับแล้วก็วัสดุสับจะเป็นต้นไม้ใบไม้อะไรทั้งหลายแหล่แล้วก็มีทางมะพร้าวหรือกาบมะพร้าวก็ได้สับเหมือนกันปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นปุ๋ยหมักจากขี้งัวแล้วก็มีน้ำหมักจากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านใส่เศษพวกเศษอาหารนะครับก็อัตราส่วนในการใช้คือเราจะใช้ดินเก่า10ส่วนกับดินใหม่3ส่วนอันนี้ก็คือดินใหม่ที่เราใส่3ส่วนครับให้ผมจะใส่เลยนะครับเดี๋ยวใส่แล้วก็คลุกผสมกันคุกกลับไปกลับมาสัก3เที่ยวเพื่อให้ปุ๋ยกับดินเข้ากันเมื่อเราคุกผสมดินเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มปลูกได้เลยครับโอเคก็วิธีปลูกก็ใส่ดินให้เต็มกระบะตามนี้นะครับอันนี้เริ่มปลูกเลยนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเนี่ยครับวิธีการปลูกแบบนี้ปลูกผักได้หลายหลากเช่นผักกาดหอม

0: ผักสลัดผักกวางตุ้งแล้วผักใบต่างๆรดน้ำแล้วก็ไว้ในร่ม1อาทิตย์ที่เหลือยกออกแดดก็เป็นเสร็จเรียบร้อยก็มีการฉีดสารไล่แมลงบ้าง
1: เคล็ดลับจากสวนคุณเรียมออร์แกนิกยังไม่หมดแค่นี้นะคะการทำน้ำสมุนไพรสำหรับฉีดผักผลไม้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ
0: การทำสมุนไพรใช้ฉีดผักของเราก็มีใช้สมุนไพรทั้งหมด4อย่างอย่างแรกก็คือหนานเฉาเว่ยก็ประมาณนี้นะครับต่อน้ำ20ลิตรอันนี้ก็คือใบน้อยหนาก็ประมาณนี้แหละครับโดยประมาณไม่เยอะมากตัวนี้ก็คือต้นแปะตำปึงครับนี่นะครับประมาณน่าจะ100กรัมส่วนใบยาสูบเนี่ยธรรมดาแล้วจะต้องใช้ใบแห้งพอดีวันนี้ผมไม่ได้เตรียมใบแห้งไว้ก็ใช้ใบสดก็ได้แต่มันจะสู้ใบแห้งไม่ได้เท่านั้นเองจริงๆก็ใช้ได้ใบสดก็ใช้ได้ถ้าไม่มีใบแห้งครับทั้งหมดก็แค่นี้นะครับแล้วผมจะเริ่มทำเลยถ้าไม่มีเครื่องบดใช้มีดสับหยาบก็ได้นะครับหลังจากที่เราบดเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่ถังแล้วก็เติมน้ำแช่ทิ้งไว้24ชั่วโมงน้ำก็ประมาณ20ลิตรแล้วก็เอาแต่น้ำไปฉีดก็ปิดฝาทิ้งไว้เท่านั้นเอง
1: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมการทำปุ๋ยหมักการทำดินหมักและการทำน้ำสมุนไพรสำหรับฉีดผักผลไม้จากสวนคุณเรียมออร์แกนิกถ้ายังไงลองไปทำกันดูนะคะ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้เราได้มาที่สวนของคุณเรียมออร์แกนิกครับซึ่งคุณเรียมเขาก็ฝากมาบอกนะครับว่าการทำการเกษตรนะครับไม่ว่าคนที่อยากจะทำหรือว่าทำอยู่แล้วนะครับอยากให้ทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ครับเพราะว่านอกจากเราจะได้ของที่มีคุณภาพแล้วก็ยังจะประหยัดต้นทุนในการผลิตอีกด้วยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการ Smart Green ได้นะครับทางช่อง STOU Channel นะครับรวมถึงการรับชมย้อนหลังนะครับทาง Facebook Fanpage STOU Channel และ YouTube Fanpage STOU Channel เช่นเดียวกันครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: 2มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02503-3577 02504-8046-9
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: I returned here for just one reason I fell in love
2: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

หน่วยที่14เรื่องการชำระหนี้และการปลดหนี้สำหรับหน่วยนี้ครับนักศึกษาจะมีทั้งหมด2ตอนครับตอนแรกเป็นเรื่องของการชำระหนี้ตอนที่2เป็นเรื่องของการปลดหนี้นะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่14นั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชำระหนี้แล้วก็ในเรื่องของการปลดหนี้นั้นนะครับมันก็เป็นเหตุที่ทำให้หนี้ระงับสิ้นไปนะครับดังนั้นทั้ง2เรื่องนี้จะอยู่ในหัวข้อใหญ่ก็คือความระงับแห่งหนี้นะครับสำหรับตอนที่1การชำระหนี้ก็จะมีเรื่องนะครับอยู่หลายเรื่องนะครับที่น่าสนใจแล้วก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจกันนะครับจะเป็นเรื่องของผู้ชำระหนี้นะครับผู้รับชำระหนี้หลักเกณฑ์ทั่วไปในการชำระหนี้หลักฐานแห่งการชำระหนี้การจัดสรรชำระหนี้ในกรณีที่หนี้มีหนี้หลายรายนะครับหรือแม้แต่หนี้รายเดียวแต่มีหลายรายการที่ต้องชำระนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าจะต้องชำระอะไรก่อนหลังนะครับแล้วผลของการขอปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็สุดท้ายของตอนที่1ก็คือเรื่องการวางทรัพย์แทนการชำระหนี้นะครับในเรื่องแรกครับเรื่องผู้ชำระหนี้มีมาตรา314แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้บัญญัติไว้ว่าอันการชำระหนี้นั้นท่านว่าบุคคลภายนอกจะเป็นผู้ชำระก็ได้เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้บุคคลภายนอกชำระหรือจะขัดกับเจตนาอันคู่กรณีได้แสดงไว้บุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียด้วยในการชำระหนี้นั้นจะเข้าชำระหนี้โดยขืนใจลูกหนี้หาได้ไหมจากบทบัญญัติมาตราดังกล่าวนะครับสรุปได้อย่างนี้ครับว่าในประเด็นของผู้ชำระหนี้นั้นนะครับได้แก่ใครบ้าง1ก็คือตัวลูกหนี้นั่นเองครับแน่นอนว่าเมื่อลูกหนี้เจ้าหนี้ลูกหนี้ก็ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับ2ก็คือบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกก็คือบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหนี้และไม่ใช่ลูกหนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะมาชำระหนี้

เนี่ยนะไปรับจ้างเขาต้องไปร้องเพลงในงานวันเกิดของเจ้าหนี้อย่างนี้เนี่ยจะให้บุคคลภายนอกไปชําระหนี้แทนเนี่ยไม่ได้นะครับหรือหนี้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการงดเว้นการกระทําที่ลูกหนี้จะต้องงดเว้นการกระทํานะครับอันนี้บุคคลภายนอกก็จะมาชําระไม่ได้หรือจะขัดกับเจตนาที่คู่กรณีได้แสดงไว้นั่นก็หมายความว่าเจ้าหนี้และลูกหนี้เขาตกลงกันนะครับว่าลูกหนี้ต้องมาชำระหนี้เองจะให้บุคคลอื่นมาชำระไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามข้อตกลงอันนั้นนะครับเรื่องที่3ก็คือผู้ไม่มีส่วนได้เสียคือผู้ไม่มีส่วนได้เสียเนี่ยสามารถที่จะมาชำระหนี้ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องได้รับความยินยอมของลูกหนี้ด้วยนะครับนั้นผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยถ้าลูกหนี้ยินยอมให้มาชำระก็ทำให้หนี้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไปครับในเรื่องที่2ก็คือเรื่องผู้รับชำระหนี้มีมาตราที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา315นะครับและมาตรา316นะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับสำหรับผู้ชำระหนี้นั้นนะครับได้แก่ใครบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับ1ก็คือตัวเจ้าหนี้เองแน่นอนว่าเจ้าหนี้นะครับผูกพันนะครับในหนี้กับลูกหนี้ลูกหนี้ก็มีหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็แน่นอนเป็นผู้ที่มีอำนาจในการรับชำระหนี้2บุคคลผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนเจ้าหนี้เช่นเจ้าหนี้เขาแต่งตั้งตัวแทนให้รับชำระหนี้แทนเจ้าหนี้เช่นนี้ตัวแทนก็เป็นบุคคลที่มีอำนาจในการรับชำระหนี้ถ้าลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับตัวแทนแล้วหนี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปนะครับ3บุคคลผู้ไม่มีอำนาจรับชำระหนี้แต่เจ้าหนี้ให้สัตยาบันครับนะครับยกตัวอย่างเช่นเรากู้ยืมเงินเจ้าหนี้ไป 20,000 พอถึงกำหนดชำระเราไปที่บ้านเจ้าหนี้ไม่เจอเจ้าหนี้เจอแต่แม่ของเจ้าหนี้เราก็เอาเงินไปชำระหนี้ให้กับแม่เจ้าหนี้ 20,000 ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยมันเป็นการชำระหนี้ที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าไม่ได้ชำระหนี้ให้กับตัวเจ้าหนี้แล้วแม่ของเจ้าหนี้ก็ไม่ใช่ตัวแทนของเจ้าหนี้แต่ถ้าปรากฏว่าในภายหลังเนี่ยเจ้าหนี้ยอมรับนะพอเจ้าหนี้กลับมาจากที่ทำงานแล้วนะครับแล้วก็ได้รับเงินจากแม่ตัวเองเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ทักท้วงไม่ว่ากล่าวอะไรนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการชำระหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเพราะว่าบุคคลผู้ไม่มีอำนาจรับชำระหนี้นั้นนะแล้วเจ้าหนี้ได้ให้สัตยาบันการชำระหนี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปนะหนี้ก็ระงับสิ้นไปด้วยการชำระหนี้ดังกล่าวนะครับ4ผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์ในมูลหนี้ผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์ในมูลหนี้เนี่ยซึ่งเป็นผู้รับชำระหนี้เป็นยังไงครับผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์ในมูลหนี้หมายความว่าผู้ครอบครองทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับมูลหนี้นั้นซึ่งจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มีอำนาจในการรับชำระหนี้นะครับเช่นผู้เช่าบ้านนะในขณะที่ลูกหนี้มาทำละเมิดเป็นเหตุให้บ้านนั้นเสียหายลูกหนี้เตะฟุตบอลก็ไปโดนกระจกบ้านเขาแตกหักเสียหายลูกหนี้ก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับคนที่อยู่ในบ้านนั้นซึ่งจริงๆคนนั้นไม่ใช่เจ้าของบ้านเป็นเพียงผู้เช่าบ้านก็มาอีกทีนึงแต่ลูกหนี้ไม่รู้อ่ะลูกหนี้ก็ไปชำระให้เขานะครับอย่างนี้การชำระหนี้ก็เป็นเหตุให้หนี้ระงับได้นะครับแล้วก็เจ้าของบ้านเขาค่อยมาเรียกเอาเงินนั้นนะจากผู้เช่าบ้านอีกทีนึงนะครับอันนี้เรียกว่าผู้เช่าบ้านเนี่ยเป็นผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์ในมูลหนี้นะครับซึ่งในบทบัญญัติของมาตรา316บัญญัติว่าถ้าการชำระหนี้นั้นได้ทำให้แก่ผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์ในมูลหนี้ท่านว่าการชำระหนี้จะสมบูรณ์ก็แต่เมื่อบุคคลผู้ชำระหนี้ได้กระทำโดยสุจริตก็คือเขาชำระไปโดยเขาไม่รู้เขาคิดว่าคนๆนั้นเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงนั่นเองนะครับการชำระหนี้แก่ผู้ถือใบเสร็จครับกฎหมายก็บัญญัติในเรื่องนี้ไว้ว่าตรา318นะครับบอกว่าบุคคลผู้ถือใบเสร็จเป็นสำคัญท่านนับว่าเป็นผู้มีสิทธิ์จะได้รับชำระหนี้แต่ความที่กล่าวมานี้ท่านมิให้ใช้ถ้าบุคคลผู้ชำระหนี้รู้ว่าสิทธินั้นสิทธิเช่นนั้นหามีไม่หรือไม่รู้เท่าถึงสิทธินั้นเพราะความประมาทเลินเล่อของตนเป็นยังไงครับเรื่องนี้หลักก็คือว่าบุคคลที่เขาถือใบเสร็จนะครับเขาเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้นะครับเว้นแต่บุคคลผู้ชำระหนี้รู้ว่าผู้ถือใบเสร็จไม่มีสิทธิ์จะได้รับชำระหนี้นั้นมีคนเอาสินค้ามาส่งให้เราตามที่เราสั่งซื้อไปแล้วเขาก็ถือใบเสร็จมาด้วยแล้วเราก็ไปชำระหนี้ให้กับบุคคลคนนั้นนะครับนั้นบุคคลผู้ชำระหนี้นะไม่รู้ว่าคนคนนั้นไม่มีสิทธิ์รับชำระหนี้แต่เขาถือใบเสร็จมานะครับดังนั้นเมื่อไปชำระหนี้ให้เขานะครับโดยไม่รู้นั้นการชำระหนี้ก็ทำให้หนี้นั้นระงับได้นะครับอธิบายอีกทีว่าหลักก็คือว่าบุคคลผู้ถือใบเสร็จนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์จะได้รับชำระหนี้แต่มีข้อยกเว้นว่าถ้าบุคคลผู้ชำระหนี้รู้อยู่แล้วว่าผู้ถือใบเสร็จไม่มีสิทธิ์จะได้รับชำระหนี้นั้นรู้อยู่แล้วนะแล้วไปชำระหนี้ให้เขาอย่างนี้หนี้ไม่ระงับหรือบุคคลผู้ชำระหนี้ไม่รู้ว่าผู้ถือใบเสร็จไม่มีสิทธิ์จะได้รับชำระหนี้นั้นเพราะความประมาทเลินเล่อของตน
นะฮะในใบเสร็จเนี่ยเขาเขียนข้อความอยู่แล้ว

ว่าอย่าชำระหนี้ให้กับคนที่ถือใบเสร็จให้ชำระหนี้ให้กับคู่สัญญาโดยตรงนะครับแต่เราไม่ได้อ่านด้วยเนี่ยเราก็จ่ายเงินให้กับคนที่ถือใบเสร็จไปอย่างนี้เท่ากับประมาทเลินเล่อนะเช่นนี้หนี้ไม่ระงับนะครับนั้นสรุปอีกทีว่าการชำระหนี้แก่ผู้ถือใบเสร็จเนี่ยนะครับการชำระหนี้แก่ผู้ถือใบเสร็จจะมีผลเป็นการชำระหนี้ที่สมบูรณ์นั้นผู้ชำระหนี้ต้องได้ชำระหนี้ไปโดยสุจริตคือเชื่อว่าผู้ถือใบเสร็จนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้นะครับแม้ความจริงเขาจะไม่มีสิทธิ์ก็ตามนะครับโดยที่ลูกหนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์นะครับดังนั้นถ้าชำระไปก็ถือว่าเป็นการชำระอันเป็นเหตุให้หนี้ระงับสิ้นไปได้นะครับส่วนผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินจริงๆเขาก็มาเรียกร้องกับผู้ที่ถือใบเสร็จนั้นต่อไปได้นะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสถานที่ชำระหนี้นะฮะเวลาก่อหนี้กันแล้วต้องชำระหนี้ที่ไหนครับนะเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา324นะครับสรุปได้อย่างนี้ครับว่าโดยปกติแล้วสถานที่ในการชำระหนี้ก็คือสถานที่ตามที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลงกันไว้ว่าจะต้องชำระหนี้กันที่ใดถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ครับนักศึกษาให้นักศึกษาดูที่ว่าวัตถุแห่งหนี้เนี่ยมันเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งไหมถ้ามันเป็นการส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งนะครับเช่นนี้กฎหมายก็บัญญัติไว้แล้วว่าสถานที่ที่จะต้องชำระหนี้ก็คือสถานที่ซึ่งทรัพย์นั้นได้อยู่ในเวลาเมื่อก่อให้เกิดหนี้นั้นนะตกลงซื้อไก่แจ้ของเพื่อน1ตัวนะครับไก่แจ้ของเพื่อนเนี่ยอยู่ที่นนทบุรีแต่ตอนตกลงกันเนี่ยตกลงกันที่อยุธยานะครับอย่างนี้เนี่ยเวลาถึงกำหนดส่งมอบไก่แจ้ก็ต้องส่งมอบที่นนทบุรีที่สถานที่ที่ไก่แจ้นั้นอยู่ในเวลาที่ก่อหนี้ก็คือสถานที่ที่ทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งเนี่ยตั้งอยู่ได้อยู่ในเวลาที่ก่อหนี้นะครับถ้าเป็นการชำระหนี้โดยประการอื่นเช่นกู้ยืมเงินเพื่อนเข้ามา 20,000 นะครับอย่างนี้จะต้องชำระหนี้ที่ไหนนะครับกฎหมายบอกว่าต้องชำระสถานที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาปัจจุบันของเจ้าหนี้เพราะว่าการชำระหนี้เงินกู้ไม่ใช่การชำระหนี้เฉพาะสิ่งนะไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่งนั้นจึงต้องชำระที่สถานที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาปัจจุบันของเจ้าหนี้ภูมิลำเนาปัจจุบันของเจ้าหนี้ก็คือภูมิลำเนาปัจจุบันของเจ้าหนี้ในเวลาที่ลูกหนี้ชำระหนี้นะไม่ใช่ภูมิลำเนาปัจจุบันของเจ้าหนี้ในเวลาที่ก่อหนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นดำมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดไทยได้กู้เงินในแดงที่กรุงเทพซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ขอนแก่นแดงก็มีภูมิลำเนาอยู่ที่ขอนแก่นโดยไม่ได้ตกลงกันว่าจะชำระหนี้กันที่ไหนนะครับอย่างนี้ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระดำก็ต้องไปชำระหนี้ให้แดงที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเพราะว่าเป็นภูมิลำเนาของเจ้าหนี้นะครับในเวลาที่ลูกหนี้ชำระหนี้นั้นนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้เป็นอย่างไรนะครับมาตรา325ก็บัญญัติในเรื่องนี้ไว้นะครับนะหลักก็คือว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ให้นักศึกษาดูว่าเจ้าหนี้กับลูกหนี้เขาตกลงกันไหมเขาตกลงกันไว้ไหมว่าใครจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายถ้าตกลงกันก็ตามนั้นครับเช่นตกลงให้เจ้าหนี้จ่ายก็ว่าตามนั้นหรือจะตกลงให้ลูกหนี้จ่ายก็ตามนั้นเลยแต่ถ้าไม่ได้ตกลงกันครับกฎหมายบัญญัติบอกว่าให้ลูกหนี้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้นะครับนั่นเองครับเรื่องที่3เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปในการชำระหนี้ครับก็มาตรา320ได้บัญญัติวางเป็นหลักเกณฑ์เอาไว้เลยว่าอันจะบังคับให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือให้รับชำระหนี้นั้นเป็นอย่างอื่นผิดไปจากที่ต้องชำระแก่เจ้าหนี้นั้นท่านว่าหาอาจจะบังคับได้ไหมนะครับดังนั้นหลักก็คือว่าจะบังคับให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้บางส่วนไม่ได้นะไปกู้ยืมเงินเพื่อนเขา 200,000 ถึงกำหนดขอชำระแค่แสนเดียวก่อนน่ะเจ้าหนี้เขาไม่รับเขาต้องการเอาเต็มจำนวนอย่างนี้เจ้าหนี้เขาก็มีสิทธินะนั้นการที่เราไปชำระเพียงแสนเดียวเนี่ยเป็นการชำระหนี้บางส่วนเนี่ยทำให้เราตกเป็นผู้ผิดนัดได้นะครับ2ก็คือว่าจะบังคับให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้นั้นเป็นอย่างอื่นผิดไปจากที่ต้องชำระแก่เจ้าหนี้ไม่ได้ครับกู้ยืมเงินเจ้าหนี้มา 500,000 นะครับพอถึงกำหนดไม่มีเงิน 500,000 ไม่มีเงินจะไปชำระก็ขอชำระด้วยรถเบนซ์ที่ใช้อยู่1คันนะครับแต่เจ้าหนี้เขาไม่เอาเพราะว่ารถเขาเยอะแล้วอย่างนี้เนี่ยจะบังคับเจ้าหนี้ไม่ได้ทั้งที่รถเบนซ์คันนั้นจะมีราคามากกว่า 500,000 ก็ตามนะครับเพราะอย่างนี้เรียกว่าเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นผิดไปจากที่ต้องชำระบังคับเจ้าหนี้ไม่ได้แต่ถ้าเจ้าหนี้เขาเอาเขายอมรับก็โอเคนะก็ไม่ว่ากันนะถ้าเจ้าหนี้ยอมรับเนี่ยผลก็คือว่าหนี้นั้นจะระงับครับเรามาดูมาตรา321นะครับนั่นคือวรรคหนึ่งบอกว่าถ้าเจ้าหนี้ยอมรับการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้ท่านว่าหนี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไป

นะครับกู้เงินเจ้าหนี้ 500,000 ถึงกำหนดไม่มีเงิน 500,000 นะเอารถเบนซ์ไปชำระเจ้าหนี้ยอมรับยอมรับก็จบครับนี่ก็นั้นก็เป็นอันระงับหรือกู้ยืมเงินเพื่อน 200,000 นะครับพอถึงกำหนดไม่มีตังค์จ่ายมีพระเลี่ยมทองอยู่1องค์นะครับบอกเป็นหลวงปู่ทวดเจ้าหนี้ดูแล้วเจ้าหนี้เอานะครับพอเอาเสร็จก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรกันไว้เจ้าหนี้ก็ไปให้เซียนพระดูเซียนพระบอกจริงๆไม่ถึง 200,000 หรอกองค์เนี้ยราคาแค่ 80,000 เท่านั้นเองอ้าวคราวนี้เจ้าหนี้หวนกลับจะมาเรียกเอากับลูกหนี้ในส่วนที่เหลืออีกหรือส่วนที่ค้างอีกอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะถือว่านี่นั้นได้เป็นอันระงับไปแล้วเพราะว่าเจ้าหนี้ได้ยอมรับชำระหนี้อย่างอื่นไปแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีวรรค2กับวรรค3ในเรื่องของมาตรา321นั่นก็คือว่าถ้าเพื่อที่จะทำให้พอใจแก่เจ้าหนี้นั้นนะครับแล้วลูกหนี้เนี่ยไปตกลงกับเจ้าหนี้รับภาระเป็นหนี้ขึ้นใหม่นะฮะตัวเองเป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่อย่างหนึ่งแล้วนะแล้วก็ไปตกลงกับเจ้าหนี้รับภาระเป็นหนี้อันที่สองขึ้นมาใหม่อย่างเนี้ยคำถามก็คือว่าถ้าเป็นที่สงสัยว่าไอ้ลูกหนี้ทำอย่างเนี้ยเพื่อต้องการให้หนี้เดิมเนี่ยระงับหรือเปล่านะครับถ้าเป็นที่สงสัยนะกฎหมายบอกไม่ให้สันนิษฐานว่าลูกหนี้ได้ก่อหนี้นั้นขึ้นแทนการชำระหนี้ก็แปลว่าหนี้เดิมยังอยู่หนี้ใหม่ก็เกิดขึ้นใหม่ก็ว่ากันกลายเป็นคราวนี้ก็มีหนี้2รายการไปเลยนะครับกรณีที่3อยู่ในวรรคที่3นั่นเองนะของมาตรา321ก็คือว่าถ้าเป็นการชำระหนี้ด้วยออกด้วยโอนหรือด้วยสลักหลังตั๋วเงินหรือประทวนสินค้าหนี้นั้นจะระงับสิ้นไปต่อเมื่อตั๋วเงินหรือประทวนสินค้านั้นได้ใช้เงินแล้วครับยกตัวอย่างเช่นกู้ยืมเงินเพื่อน 200,000 ถึงกำหนดตีเช็คจ่าย 200,000 อย่างนี้หนี้ยังไม่ระงับจนกว่าเช็คนั้นจะได้ขึ้นเงินแล้วนะครับถ้าได้ขึ้นเงินครบ 200,000 โอเคนี่ระงับเด้งมูลหนี้ก็ยังมีอยู่นะครับยังไม่ระงับสิ้นไปนะถ้าเช็คเด้งนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องหลักฐานแห่งการชำระหนี้ครับมาตรา326ก็จะบัญญัติหลักเกณฑ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานแห่งการชำระหนี้เอาไว้นะครับเพื่อคุ้มครองลูกหนี้หรือผู้ที่ได้ชำระหนี้นั้นไปนะครับนั่นก็คือว่าแยกเป็นข้อได้ดังนี้ครับข้อ1ก็คือว่าผู้ชำระหนี้เนี่ยนะครับผู้ชำระหนี้ซึ่งอาจจะเป็นลูกหนี้หรืออาจจะเป็นตัวแทนของลูกหนี้ก็ได้นะครับตามที่เราเรียนกันมาตอนแรกแล้วว่ามีใครบ้างนั้นผู้ชำระหนี้เนี่ยเขามีสิทธินะที่จะเรียกให้ผู้รับชำระหนี้ออกใบเสร็จแสดงการรับชำระหนี้ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการชำระทั้งหมดหรือบางส่วนอันนี้สำคัญนะครับเอามาเป็นหลักฐานเอาไว้ก่อนว่าได้มีการชำระหนี้ไปแล้วนะครับสองถ้ามีการชำระหนี้ให้ทั้งหมดและหนี้นั้นได้มีการทำเอกสารให้แก่กันไว้เช่นกู้ยืมเงินเพื่อน 200,000 บาทเขียนหนังสือสัญญากู้ไว้อย่างนี้ผู้ชำระหนี้ชอบที่จะได้รับเวรคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้นั้นก็คือขอคืนนะเอาหนังสือสัญญากู้เอาคืนมากลับมานะครับไม่นั้นเดี๋ยวเขาเอามาฟ้องเราอีกนะครับนั้นเอามาซะก่อนหรือมิฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าคืนให้ไม่ได้เขาจะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็บอกก็ให้ขีดค่าเอกสารนั้นเสียนะขีดค่าเพื่อไม่ให้เขานำกลับมาใช้ซ้ำในการมาฟ้องร้องให้เราชำระหนี้นั่นเองนะครับกรณีที่3คือถ้าเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้นั้นสูญหายเจ้าหนี้บอกเอกสารนั้นสูญหายไปแล้ววันก่อนเดือนก่อนน้ำท่วมนะครับหาไปไม่เจอแล้วคงสายไปกับน้ำแล้วสัญญากู้นั่นนะนะครับถ้าเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้สูญหายผู้ชำระหนี้ก็ชอบที่จะให้ผู้รับชำระหนี้จดแจ้งการชำระหนี้ลงไว้ในใบเสร็จนะเขียนในใบเสร็จแล้วก็จดแจ้งไปก็ได้ว่าเป็นการได้รับชำระหนี้เงินกู้เท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปหรือจะเขียนในเอกสารอีกฉบับหนึ่งต่างหากก็ได้อันนี้ก็คือพูดง่ายๆเอาหลักฐานมาซะว่าเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เป็นเงินจำนวนเท่าใดไปแล้วนะครับในหนี้อะไรนะจะเขียนให้ละเอียดเลยก็ชัดเจนแล้วก็ให้ผู้รับชำระหนี้ลงในมือชื่อไว้นะครับหลักฐานแห่งการชำระหนี้นะในส่วนของกรณีที่เป็นการชำระดอกเบี้ยหรือกรณีที่มีการชำระหนี้อย่างอื่นที่มันมีกำหนดชำระเป็นระยะเวลานะครับในเรื่องนี้นะครับกฎหมายก็ได้บัญญัติเอาไว้นะครับว่าอย่างนี้ว่าในกรณีที่มีการชำระดอกเบี้ยนะครับหรือชำระอย่างอื่นอันมีกำหนดชำระเวลานะชำระเป็นงวดชำระเป็นรายเดือนเนี่ยนะครับถ้าเจ้าหนี้ออกใบเสร็จให้เพื่อระยะหนึ่งแล้วโดยไม่ได้อิดเอื้อนไม่ได้อิดเอื้อนก็คือไม่ได้สงวนสิทธิ์ไม่ได้โต้แย้งสิทธิ์ไม่ได้เขียนอะไรผูกพันไว้เนี่ยนะครับกฎหมายบอกให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เพื่อระยะก่อนๆ นั้นด้วยแล้วเราจะต้องจ่ายชำระค่าเช่าซื้อเป็นงวดสมมุติทั้งหมดมี12งวดนะตอนนี้เราได้รับใบเสร็จงวดที่5นะแล้วในใบเสร็จงวดที่5ไม่ได้เขียนสงวนอะไรไว้เนี่ยนะครับไม่ได้อิดเอื้อนอะไรไว้ก็ต้องถือว่างวดที่1ถึง4สันนิษฐานว่าได้ชำระไปแล้วนะครับถ้าเจ้าหนี้ออกใบเสร็จให้เพื่อการชำระต้นเงินนะก็ให้สันนิษฐา

ว่าเจ้าหนี้ได้รับดอกเบี้ยแล้วนะฮะถ้าไม่เขียนอะไรเอาไว้เนี่ยนะครับก็ต้องสันนิษฐานนะว่าได้รับดอกเบี้ยแล้วไอ้คำว่าสันนิษฐานนะครับนักศึกษาก็คือว่ามันเป็นการที่กฎหมายให้สันนิษฐานในเบื้องต้นแต่ถ้ามีการนำสืบพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานได้ยกตัวอย่างเช่นเจ้าหนี้ออกใบเสร็จให้เพื่อการชำระต้นเงินแต่ในความเป็นจริงยังไม่ได้ชำระดอกเบี้ยเลยแล้วเอาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ได้ถ้าพิสูจน์ได้ก็เป็นไปตามพยานหลักฐานที่พิสูจน์ได้แต่ถ้าไม่สามารถเอาพยานหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ได้ก็ต้องเป็นไปตามข้อสันนิษฐานของกฎหมายที่บอกว่าเจ้าหนี้ได้รับดอกเบี้ยแล้วนั่นเองนะครับและในกรณีที่3ครับถ้าเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ได้เวนคืนมาแล้วนะสัญญากู้เป็นหนังสืออยู่ที่เจ้าหนี้ได้คืนกลับมาอยู่ที่ลูกหนี้แล้วให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าหนี้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไปแต่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะย้ำนะถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าหนี้ยังไม่ได้ระงับเพราะยังไม่มีการชำระหนี้เป็นเรื่องที่ลูกหนี้ไปขโมยสัญญากู้มาจากบ้านของเจ้าหนี้ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าหนี้นั้นก็ไม่ระงับนะครับแต่ถ้าพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยก็ต้องสันนิษฐานว่านี่ระงับแล้วเพราะว่าเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งนี้ได้เวนคืนกลับมาแล้วนะครับเรื่องที่5นะครับเรื่องการจัดสรรชำระหนี้นั่นก็คือในกรณีที่ลูกหนี้มีหนี้หลายรายแล้วมีไม่สามารถชำระหนี้ได้ครบทุกรายนะครับเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา328นะฮะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับสรุปหลักเกณฑ์เป็นอย่างนี้ครับว่าถ้ามันมีหนี้หลายรายแล้วลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ทุกรายนะครับให้นักศึกษาพิจารณาว่า1ลูกหนี้เขาระบุไว้หรือไม่ว่าเขาจะชำระหนี้รายใดก่อนนะถ้าลูกหนี้ระบุว่าจะชำระหนี้รายใดก่อนก็ให้หนี้รายนั้นได้เปลื้องไปก่อนคำว่าเปลื้องไปก่อนก็คือได้ชำระไปก่อนนะครับแต่ถ้าลูกหนี้ไม่ได้ระบุว่าจะชำระหนี้รายใดก่อนนะครับก็ให้จัดสรรตามลำดับหนี้ดังต่อไปนี้ครับให้ดูว่าหนี้รายใดถึงกำหนดชำระก่อนนะก็ให้ชำระหนี้รายนั้นไปก่อนถ้าหนี้ทุกรายมันถึงกำหนดชำระพร้อมกันนะก็ให้ดูว่ารายไหนที่มีประกันน้อยที่สุดให้เปลื้องไปก่อนก็ให้ชำระรายนั้นก่อนเช่นหนี้มีสมมุติว่ามีหนี้2รายทั้ง2รายถึงกำหนดแล้วทั้งคู่หนี้รายที่1มีคนค้ำประกันแต่หนี้รายที่2ไม่มีคนค้ำอย่างนี้ต้องชำระหนี้รายที่2ก่อนเพราะถือว่าเป็นหนี้ที่มีประกันน้อยที่สุดนะครับก็ให้ชำระไปก่อนถ้าเกิดมีหลักประกันเท่ากันนะครับมีผู้ค้ำประกันทั้ง2รายเลยแล้วก็ถึงกำหนดชำระหนี้ทั้ง2รายมาแล้วก็ให้ชำระหนี้รายที่ตกหนักที่สุดก่อนดูรายไหนมีการคิดดอกเบี้ยมากกว่ากันนะอย่างนี้ก็เอารายนั้นนะจ่ายรายที่คิดดอกเบี้ยมากไปก่อนหรือถ้า2รายรายนึงไม่คิดดอกเบี้ยอีกรายคิดดอกก็ต้องจ่ายรายที่คิดดอกเบี้ยไปก่อนนะครับถ้าเกิดตกหนักเท่ากันอีกนะครับให้ชำระรายที่เก่าที่สุดรายที่เก่าที่สุดก็หมายถึงว่ารายที่ใกล้จะขาดอายุความก่อนเอาให้ชำระรายนั้นไปก่อนถ้าเกิดเก่าเท่ากันอีกนะทุกอย่างเท่ากันอีกอย่างนี้ให้ชำระทุกรายโดยเฉลี่ยตามส่วนมากน้อยรายไหนมีหนี้เยอะก็ได้รับเฉลี่ยไปเยอะแต่คงไม่ได้เต็ม 100% หรอกนะครับเฉลี่ยกันไปนะครับรายไหนมีหนี้น้อยกว่าก็ได้น้อยไปหน่อยนะครับอันนี้ใช้หลักการเฉลี่ยตามส่วนนะครับทีนี้ถ้าเป็นหนี้รายเดียวครับนักศึกษาหนี้รายเดียวแต่มีการที่จะต้องชำระหลายรายการนะครับนะเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา329แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็คือว่าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมดแล้วหนี้รายเดียวอันนั้นมันมีทั้งที่จะต้องจ่ายค่าฤาชาธรรมเนียมมีที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็มีหนี้ประธานนะอย่างเช่นถ้าเป็นหนี้เงินกู้ก็คือเงินต้นนะครับอย่างนี้กฎหมายบอกให้จ่ายค่าฤาชาธรรมเนียมเป็นลำดับแรกแล้วมาจ่ายดอกเบี้ยแล้วที่เหลือไปจ่ายหนี้ประธานนะครับอันนี้คือการจัดสรรในการชำระหนี้รายเดียวนะครับเรื่องต่อไปเป็นผลของการขอปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบถ้าลูกหนี้ได้ปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบแล้วผลเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นไปตามมาตรา330แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นก็คือว่าบรรดาความรับผิดชอบอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้ก็เป็นอันได้ปลดเปลื้องไปนับแต่เวลาที่ขอปฏิบัติการชำระหนี้นั้นนะครับความรับผิดอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้นะเช่นการที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์แห่งต้องตามความวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของมูลหนี้ตามมาตรา215อย่างนี้ลูกหนี้ก็ไม่ต้องรับผิดอะไรเพราะว่าเขาชำระโดยชอบแล้วความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างผิดนัดซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดนัดอันนี้เขาก็ชำระโดยชอบเขาก็ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใดๆนะครับหรือเรื่องดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดเขาก็ไม่ต้องจ่ายนะครับเพราะว่า

ขาได้ขอปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบแล้วหรือเรื่องมัดจำเบี้ยปรับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่จะมาลิบมัดจำเบี้ยปรับเขาไม่ได้เพราะว่าเขาชำระหนี้โดยชอบแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นผลของการที่ลูกหนี้ขอปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบแล้วนะครับนั้นไอ้ความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนับแต่เวลานั้นนะก็จะมาเรียกร้องเอากับลูกหนี้ไม่ได้นะครับเรื่องที่7เป็นเรื่องของการวางทรัพย์แทนการชำระหนี้นะบทบัญญัติในเรื่องการวางทรัพย์ก็จะมีในมาตรา331นะครับซึ่งมาตรา331ก็จะบอกว่ากรณีอะไรที่จะไปวางทรัพย์ได้นะครับซึ่งสรุปได้เป็น3กรณีนะครับ1คือเจ้าหนี้บอกปัดไม่ยอมรับชำระหนี้คือลูกหนี้ไปขอชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้ไม่รับนะครับไม่รู้จะเพราะอะไรก็สุดแท้แต่นะครับลูกหนี้ก็ไปวางทรัพย์เสีย2กรณีที่เจ้าหนี้ไม่สามารถจะรับชำระหนี้ได้เช่นเจ้าหนี้ตกเป็นคนวิกลจริตแล้วก็จริตวิกลตลอดเวลาเลยนะครับนั้นก็ถือว่าไม่สามารถที่จะรับชำระหนี้ได้นะหรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นกรณีเช่นนี้แล้วนะครับลูกหนี้ก็ต้องไปวางทรัพย์ใช่ไหมนะครับเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากหนี้นั้นกรณีที่3ก็คือบุคคลผู้ชำระหนี้เขาไม่สามารถจะยังรู้ถึงสิทธิ์หรือไม่รู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอนโดยไม่ใช่ความผิดของตนเช่นเราไปกู้เงินเจ้าหนี้ 200,000 แล้วเจ้าหนี้ถึงแก่ความตายแล้วทายาทเขาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกของเจ้าหนี้จริงๆดังนั้นเกิดไปชำระหนี้ให้ทายาทคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวเกิดไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาเดี๋ยวจะยุ่งอีกดังนั้นทางแก้ของลูกหนี้ก็คือนำทรัพย์ไปวางนะครับก็ไปวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์นะผลของการวางทรัพย์ก็คือว่าลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจากหนี้นั้นนะครับเนื้อหาทั้งหมดนั้นเป็นตอนที่1นะครับนั้นในรายละเอียดนักศึกษาก็ต้องไปศึกษาในเอกสารการสอนเพิ่มเติมด้วยนะครับเนื่องจากอาจารย์มีเวลาจำกัดในการบรรยายนะครับทีนี้มาดูตอนที่2ครับในตอนที่2นี้นะครับในตอนที่2ก็คือเรื่องการปลดหนี้การปลดหนี้เนี่ยมาตรา340บัญญัติว่าถ้าเจ้าหนี้แสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้ท่านว่าหนี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปถ้าหนี้มีหนังสือเป็นหลักฐานการปลดหนี้ก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วยหรือต้องเวียนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ให้แก่ลูกหนี้หรือขีดค่าเอกสารนั้นเสียนะเรื่องปลดหนี้ไม่ยากครับนักศึกษานะครับลักษณะและผลของการปลดหนี้ก็คือว่าเจ้าหนี้แสดงเจตนานะต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวครับลูกหนี้ไม่จำเป็นต้องยินยอมด้วยครับนะแล้วเมื่อเจ้าหนี้แสดงเจตนาว่าปลดหนี้ให้แล้วนะครับและเจ้าหนี้จะปลดทั้งหมดก็ได้หรือจะปลดบางส่วน ก็แล้วแต่เจ้าหนี้จะเลือกเอานะครับผลก็คือว่าหนี้ก็จะระงับสิ้นไปเท่าที่เจ้าหนี้ปลดให้นะครับทีนี้วิธีการปลดหนี้ก็ทำให้ถูกต้องนะครับตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ให้นักศึกษาดูว่าหนี้รายนั้นเนี่ยมีหนังสือเป็นหลักฐานไหมนะมีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงลายมือชื่อลูกหนี้เจ้าหนี้ไหมถ้ามีก็เรียกว่าเป็นหนี้ที่มีหนังสือเป็นหลักฐานการปลดหนี้ก็ต้องทำอย่างหนึ่งอย่างใดใน3อย่างนี้นะครับจึงจะชอบด้วยกฎหมายอันจะเป็นเหตุให้หนี้ระงับสิ้นไปคือ1ต้องทำเป็นหนังสือครับเจ้าหนี้ต้องทำเป็นหนังสือก็คือต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงลายมือชื่อเจ้าหนี้เสียหรือ2เวียนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้นั้นให้แก่ลูกหนี้ถ้าเป็นหนี้เงินกู้นะสัญญากู้ที่ทำเป็นหนังสือก็ส่งมอบคืนให้แก่ลูกหนี้เสียนะครับหรือ3ขีดค่าเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้นั้นเสียก็ขีดค่านะขีดค่าให้เห็นว่าจะเอามาใช้การไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเอกสารนั้นเป็นหลักฐานนั้นนะขีดค่าเสียนะเพื่อเอามาใช้อีกไม่ได้นั่นเองครับนั่นคือวิธีการปลดหนี้นะครับทีนี้มีข้อสังเกตที่สำคัญครับนักศึกษาว่าการปลดหนี้เนี่ยนะครับผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับแม้ไม่ได้ทำเป็นหนังสือปลดหนี้นะก็เป็นการแสดงเจตนาปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้แล้วล่ะโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือแล้วอันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544นะครับก็คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่6757/2560ได้วินิจฉัยเอาไว้นะเรามาลองดูกันนะครับเรื่องนี้ก็คือเจ้าหนี้ฮะเจ้าหนี้เป็นโจทย์นะเขาส่งข้อความถึงลูกหนี้จำเลยทาง Facebook นะมีใจความว่าเงินทั้งหมด 670,000 บาทไม่ต้องส่งคืนให้แล้วยกให้หมดนะแล้วก็มีข้อความอื่นอีกนะครับนี้การส่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นการสนทนาผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือเป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต้องนำพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544มาใช้บังคับในเรื่องนี้นะครับมาตรา8เขาบัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา9ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การใดต้องทำเป็นหนังสือมีหลักฐานเป็นหนังสือถ้าได้จัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงให้ถือว่าข้อความนั้นได้ทำเป็นหนังสือมีหลักฐานเป็นหนังสือดังนั้นข้อ

ความที่เจ้าหนี้นะเขาส่งถึงลูกหนี้ทาง Facebook แม้นจะไม่มีการลงลายมือชื่อของเจ้าหนี้ก็ตามนะแต่การส่งข้อความของเจ้าหนี้ทาง Facebook นั้นจะปรากฏชื่อผู้ส่งด้วยนะครับและก็เจ้าหนี้ซึ่งเป็นโจทก็ยอมรับนะครับว่าได้ส่งข้อความทาง Facebook ถึงลูกหนี้ผู้เป็นจำเลยจริงข้อความการสนทนาจึงรับฟังได้เนี่ยศาลก็บอกว่าตรงเนี้ยมันก็รับฟังได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาปลดหนี้ให้แก่จำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้แล้วล่ะโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและมาตรา340แล้วดังนั้นหนี้ตามสัญญากู้ยืมก็ระงับสิ้นไปนะครับนั้นเป็นอันสรุปว่าการปลดหนี้เนี่ยสามารถปลดได้โดยการส่งข้อความทาง Facebook ได้ด้วยนะซึ่งมันก็จะไปเข้ากับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544นะครับนั่นคือเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยที่14นะครับการชำระหนี้และการปลดหนี้อาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาฟังแล้วก็กลับไปอ่านทบทวนในเอกสารการสอนนะก็เชื่อว่าจะทำให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ักศึกษาครับในส่วนต่อมาเป็นความผิดกับเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนที่2ต่อจากในส่วนแรกนะครับส่วนที่2เนี่ยก็จะมีเนื้อหาหลักๆเนี่ย อยู่6เรื่องเป็นเรื่องของการฉ้อโกงเจ้าหนี้ยักยอกเรื่องของรับของโจรทำให้เสียทรัพย์และบุกรุกนักศึกษาครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเรามาดูในความผิดฐานแรกกันเลยครับฉ้อโกงนะครับฉ้อโกงเจอกันอยู่บ่อยๆนะครับว่ามันมีลักษณะของการทำแสดงข้อความหรือทำยังไงก็ได้เนี่ยเพื่อเหล่าคนร้ายเนี่ยนะครับได้มาซึ่งทรัพย์หรือทำให้ผู้เสียหายเนี่ยทำถอนทำลายเอกสารสิทธิ์นะครับเรามาดูรายละเอียดในองค์ประกอบความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา341ประมวลกฎหมายอาญาประการแรกครับการฉ้อโกงจะต้องเป็นการหลอกลวงผู้อื่นการหลอกลวงผู้อื่นเนี่ยเป็นการหลอกลวงด้วยวิธีการ2อย่างคือประการแรกคือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จจะไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จก็ได้นะครับหรือไม่แสดงแต่ว่าเป็นการปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งตรงนี้เป็นองค์ประกอบฐานแรกของฉ้อโกงพูดง่ายๆคือฉ้อโกงต้องหลอกนะครับต้องหลอกก่อนนะครับวิธีการหลอกมี2อย่างก็คือแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดก็ได้ครับต่อมานะครับผลของการหลอกเนี่ยพูดง่ายๆจำง่ายๆก็คือเพื่ออะไรเพื่อ1ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นได้ทรัพย์จากผู้ถูกหลอกอาจจะเป็นบุคคลที่3ก็ได้หรือนะครับหรืออย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะไม่ใช่ไปซึ่งทรัพย์ก็ได้นะครับหรือทำให้ผู้ถูกหลอกหรือบุคคลที่3เนี่ยทำหรือถอนหรือทำลายบรรดาเอกสารสิทธิต่างๆเนี่ยสององค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบภายนอกในความผิดฐานช่อโกงช่อโกงก็คือแสดงหลอกลวงผู้อื่นนะครับโดยการหลอกเนี่ยได้ไปซึ่งทรัพย์หรือทำให้ผู้ถูกหลอกเนี่ยหรือบุคคลที่3ทำถอน

ทำลายเอกสารสิทธิ์ครับองค์ประกอบภายในก็คือเจตนาและโดยทุจริตนะครับเจตนาพิเศษครับเพื่อ4ประการก็จะเป็นความผิดฐานช่อโกงนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของการหลอกลวงและวิธีการหลอกลวงการหลอกลวงเนี่ยเป็นการทำให้ผู้อื่นเชื่อให้ผิดไปจากความเป็นจริงนะครับที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นการกระทำของผู้ที่หลอกหรือคนร้ายที่ไปหลอกผู้อื่นนะครับจะต้องเป็นการกระทำของตัวคนร้ายเองนะครับแล้วก็วิธีโดยวิธีการหลอกเนี่ยได้หมดเลยนะครับวาจาลายลักษณ์อักษรท่าทางรูปแบบอื่นนะครับรูปแบบอื่นทำยังไงก็ได้วิธีการหลอกอย่างที่ได้บอกมาแล้วก็คือ2ประการก็คือแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนักศึกษาเรามาดูวิธีการหลอกการแสดงข้อความอันเป็นเท็จข้อความอันเป็นเท็จก็คือข้อความซึ่งไม่ตรงกับความจริงในขณะที่กล่าวประเด็นต่อมานะครับถ้าเป็นความจริงแม้เข้าใจว่าเท็จและกล่าวเพื่อหลอกลวงก็ไม่ใช่การแสดงข้อความอันเป็นเท็จอันนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับอาจารย์จะขออนุญาตยกตัวอย่างว่าอย่างสมมตินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในเรื่องของการฉ้อโกงก็คือของจริงกับของปลอมของแท้กับของปลอมพูดง่ายๆนะครับสมัยก่อนที่เกิดกันขึ้นบ่อยๆก็คือของเป็นพักเครื่องก็ได้นะครับเป็นพักเครื่องเอาพักเครื่องมาหลอกขายเหยื่อว่านี่คือของแท้แต่จริงๆแล้วเป็นของปลอมนี่คือการหลอกนะครับวิธีการหลอกก็คือหลอกให้เชื่อว่านี่คือของแท้แต่ปรากฏว่าซื้อไปตรวจสอบดูปรากฏว่าเป็นของปลอมนี่คือการหลอกลวงและทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์ของเหยื่อที่จ่ายเงินไปประเด็นสำคัญก็คือถ้าหากว่าของนั้นนะครับสิ่งนั้นๆเนี่ยคนที่หลอกเนี่ยเข้าใจผิดมาตลอดว่าเป็นของปลอมนะครับแต่ในความเป็นจริงคือของแท้นะครับคนที่จะหลอกลวงคนอื่นเข้าใจว่าพระเครื่องของตนเองเนี่ยเป็นของปลอมมาตลอดแต่จริงๆในความเป็นจริงก็คือของแท้แล้วก็ไปบอกเหยื่อว่านี่คือของจริงไปขายเขาเป็นเงินจำนวนแพงเท่ากับราคาของจริงเหยื่อซื้อมานะครับอาจจะดูไม่เป็นหรืออะไรก็ตามมีคนมาบอกว่าของปลอมนะครับของปลอมก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีจับปรากฏว่ามาตรวจสอบจริงๆแล้วเป็นของแท้ถามว่าอย่างนี้เป็นการฉ้อโกงหรือเปล่าครับคำตอบคือไม่ใช่เป็นการฉ้อโกงเพราะว่าความจริงก็คือความจริงของจริงก็คือของจริงดังนั้นถ้าหากว่าพระเครื่ององค์นั้นเนี่ยเป็นของแท้แม้คนร้ายจะคิดว่าเป็นของปลอมแล้วเอาไปหลอกว่าเป็นของแท้ก็ตามแต่ความจริงคือของแท้ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นความจริงคือของจริงถึงยังไงก็ไม่ใช่ช่อโกงนั่นเองประเด็นต่อมาครับนักศึกษาก็คือความเท็จนั้นจะต้องเป็นข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบันที่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะครับข้อความอันเป็นเท็จนั้นต้องเป็นเรื่องอดีตหรือปัจจุบันเป็นสิ่งที่หลอกเนี่ยถ้าหากว่าเป็นการหลอกเรื่องในอนาคตสมมตินายกอไก่เนี่ยนะครับไปกู้เงินนายขอไข่มาจำนวนหนึ่งแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะคืนในอนาคตจะคืนแต่อนาคตไม่คืนพูดง่ายๆคือนี่คือเรื่องของการหลอกในอนาคตนายเอาปรากฏว่าพอถึงเวลากำหนดชำระแล้วไม่คืนนี่คือการหลอกอนาคตการหลอกในอนาคตเนี่ยเราไม่ถือได้ว่าเป็นการฉ้อโกงครับเพราะฉ้อโกงเนี่ยจะต้องเป็นหลอกในเรื่องอดีตหรือปัจจุบันการไปยืมเงินเขาแล้วหลอกว่าเดี๋ยวจะในอนาคตจะคืนจะไม่คืนให้เช่นนี้ไม่ใช่ฉ้อโกงนะครับผู้เสียหายสามารถฟ้องได้เพียงเรื่องของการผิดสัญญาทางแพ่งเท่านั้นนะครับต่อมาครับนั่นคือกรณีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อมาเป็นการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งตัวอย่างของการปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนะครับเช่นลบรอยชำรุดในของที่ขายนะครับลบข้อความในเอกสารหรือไม่ยอมบอกข้อเท็จจริงเนี่ยให้แก่ตัวผู้เสียหายประมาณนี้นะครับนั่นคือลักษณะหรือรูปแบบของการหลอกลวงผู้อื่นครับต่อมาครับต่อไปเป็นผลของการกระทำผิดฐานฉ้อโกงการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงเนี่ย

มี2ประการอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนแรก 1. การได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3เอาดูประการนี้ก่อนนะครับการได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3พูดง่ายๆตรงนี้เป็นผลโดยตรงจากการหลอกเป็นผลโดยตรงจากการที่หลอกหลอกเสร็จก็คือได้ไปซึ่งทรัพย์สินการได้ไปซึ่งทรัพย์สินนักศึกษาลองไปดูอะไรในเอกสารการสอนนะครับจะต้องเป็นการได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์ก็ได้หรือการครอบครองก็ได้จากผู้ครอบครองหรือผู้เจ้าของหรือผู้ที่เป็นเจ้าของพูดง่ายๆก็คือคนที่ถูกหลอกเนี่ยจะต้องมีกรรมสิทธิ์หรืออย่างน้อยๆก็มีเพียงสิทธิ์ก็มีสิทธิครอบครองนะครับแต่ถ้าผู้ถูกหลอกเป็นการยึดถือชั่วคราวเช่นนี้เนี่ยจะยังไม่เข้าความผิดฐานฉ้อโกงนะครับอาจจะเป็นความผิดฐานอื่นเช่นลักทรัพย์ใช้กลอุบายหรืออะไรก็ตามต่อมาครับลักษณะของการได้ไปซึ่งทรัพย์เนี่ยนะครับเจ้าของจะต้องส่งมอบกรรมสิทธิ์การส่งมอบกรรมสิทธิ์เนี่ยในทรัพย์สินในที่นี้รวมถึงวัตถุที่ไม่มีรูปร่างด้วยนั่นก็คือไม่ได้เฉพาะสิ่งที่มันมีรูปร่างอะไรก็ตามที่เป็นบรรดาสิทธิต่างๆที่มีลักษณะที่ไม่มีรูปร่างเนี่ยก็สามารถที่จะได้ไปได้เพราะกฎหมายใช้คำว่าทรัพย์สินก็คือมีความหมายรวมถึงทั้งทรัพย์ทั้งวัตถุที่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ดังนั้นบรรดาสิ่งที่ไม่มีรูปร่างที่เป็นสิทธิต่างๆเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่สามารถที่จะได้ไปได้เช่นกันครับต่อมาครับประเด็นต่อมาก็คือถ้าหากว่าหลอกลวงเอาสิ่งที่ผู้หลอกมีสิทธิ์ที่จะได้ตามกฎหมายเนี่ยเป็นการหลอกลวงเอาสิทธิ์ที่ต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเรายังไม่ถือได้ว่าเป็นการช่อโกงนะครับมันเป็นเพียงแค่เรื่องสิทธิต่างๆนะครับหรือการหลอกให้เขาสละกรรมสิทธิ์แต่ผู้หลอกเนี่ยไม่ได้เข้าถือเอาทรัพย์ไม่ใช่เป็นการได้รับอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการช่อโกงเป็นต้นครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของทรัพย์ของผู้ถูกหลอกเพราะฉะนั้นอาจจะหมายความรวมถึงบุคคลที่3ด้วยประการที่2ครับทำให้ผู้ถูกหลอกนะครับหรือบุคคลที่3ทำก็ได้ถอนก็ได้หรือทำลายเอกสารสิทธิ์นะครับอย่างที่ทราบก็คือนักศึกษาพอจะทราบว่าคำว่าเอกสารสิทธิ์คือเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์จะเป็นเรื่องของเอกสารก็ได้ไม่ได้เฉพาะเรื่องของทรัพย์สินอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงมากกว่าครับนักศึกษาครับต่อมาเรามาดูในเรื่องของการช่อโกงประชาชนช่อโกงประชาชนในมาตรา343นะครับ343เนี่ยมันก็ยึดโยงมาจากความผิดฐานช่อโกงนักศึกษาดูองค์ประกอบความแรกก็คือข้อแรกก็คือจะต้องเป็นการกระทำความผิดฐานช่อโกงตามมาตรา341ที่ผมกล่าวมาก่อนต้องครบองค์ประกอบตาม341มาก่อนครับแต่ความผิดฐานช่อโกงประชาชนในมาตรา334เนี่ยองค์ประกอบข้อที่2เนี่ยจะต้องกระทำต่อประชาชนครับจะต้องกระทำต่อประชาชนนั่นก็คือหมายถึงคนทั่วๆไปนะครับคนทั่วๆไปจำเป็นต้องเยอะไหมครับไม่จำเป็นนะครับมากหรือน้อยไม่สำคัญแต่เป็นการกระทำต่อบุคคลตั้งแต่2คน3คนขึ้นไปจนเป็นร้อยเป็นพันก็ได้ก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดช่อโกงต่อประชาชนที่เป็นการเปิดกว้างนะครับเปิดกว้างจะมีคนทราบข้อเท็จจริงกี่คนไม่สำคัญเช่นกันนะครับไม่สำคัญเช่นกันแม้การช่อโกงประชาชนเนี่ยเป็นการบอกให้คนจำนวนประชาชนจำนวนนับ10นับ100นับพันเนี่ยรู้ถึงการช่อโกงแต่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อนะครับคนส่วนน้อยเชื่อถามว่าเป็นช่อโกงประชาชนไหมเป็นครับแม้แต่คนที่เชื่อแม้เพียงคนเดียวนะครับที่ถูกหลอกนะครับถามว่ามันเข้าเป็นการช่อโกงทั่วไปตาม341หรือ343การช่อโกงต่อประชาชนที่แสดงความเท็จต่อประชาชนในคนกลุ่มใหญ่แต่ปรากฏว่ามีคนเชื่อเพียงคนเดียวนะครับมีคนเชื่อเพียงคนเดียวเช่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการช่อโกงประชาชนเช่นกันนะครับ
และองค์ประกอบภายในนะครับสุดท้ายก็คือเจตนาครับประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลนะครับอะไรประมาณสมัยก่อนที่นิยมการที่เกิดขึ้นบ่อยๆในเรื่องของการฉ้อโกงประชาชน

ก็คือสมัยหนึ่งที่คนไทยไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับประเทศทางตะวันออกกลางเนี่ยเป็นการช่อโกงต่อประชาชนในหมู่มากเนี่ยก็จะเป็นเรื่องความผิดฐานช่อโกงประชาชนครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของการซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มหรือเข้าไปอยู่ในโรงแรมโดยไม่ชำระราคาตามมาตรา345นะครับตรงนี้ก็ช่วงหลังนี้เกิดขึ้นน้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอยู่นะครับเป็นเรื่องของการสั่งซื้อบริโภคอาหารเครื่องดื่มหรือเข้าไปอยู่ในโรงแรมโดยมีเจตนาและเจตนาพิเศษก็คือโดยรู้ว่าตนไม่สามารถชำระเงินค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือค่าที่อยู่ในโรงแรมนั้นนักศึกษาครับลองนึกถึงคนที่มีเงินนะครับแต่ไม่อยากจ่ายมีเงินจ่ายนะครับแต่ไม่อยากจ่ายแล้วสั่งอาหารอยู่ในโรงแรมแล้วไม่ยอมจ่ายถามว่าอย่างนี้เป็นเรื่องความผิดตาม345เป็นเรื่องของการซื้อบริโภคอาหารเครื่องดื่มโดยไม่ชำระเงินหรือไม่ไม่ใช่ครับนักศึกษาถ้าเขามีเงินจ่ายนะครับรู้ว่ามีเงินจ่ายแต่ไม่จ่ายไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามยังไม่เป็นความผิดฐานนี้จะเป็นความผิดฐานนี้ได้นะครับจะต้องมีองค์ประกอบมีเจตนาพิเศษนะครับในแง่ที่ว่ารู้ว่าตัวเองไม่สามารถชำระเงินค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือค่าโรงแรมแต่ก็ยังไปสั่งซื้อหรือบริโภคอาหารเครื่องดื่มหรือเข้าไปอยู่ในโรงแรมโดยมีเจตนาครับต่อมาครับนักศึกษาเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับช่อโกงกับลักทรัพย์นะครับช่อโกงกับลักทรัพย์ประการแรกดูในเรื่องของวัตถุแห่งการกระทำประการที่สองดูลักษณะการกระทำและประการที่สามคือกรณีทรัพย์ที่ถูกกระทำเนี่ยมีรูปร่างและหลอกลวงในการเอาทรัพย์วัตถุแห่งการกระทำเนี่ยให้ดูว่าเป็นลักทรัพย์เนี่ยจะต้องเป็นสังหาริมทรัพย์นะครับจะต้องเป็นสังหาริมทรัพย์ที่มีรูปร่างเท่านั้นแต่ช่อโกงเนี่ยใช้คำว่าทรัพย์สินนะครับนั่นก็คือจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะครับลักษณะของการกระทำครับถ้าเป็นลักทรัพย์เนี่ยผู้กระทำไม่มีสิทธิครอบครองแต่เป็นการแย่งจากผู้มีสิทธิครอบครองพูดง่ายๆก็คือผู้ครอบครองไม่ยอมส่งมอบให้นะครับเป็นการหยิบการขู่การหรือประการที่3ก็คือหลอกผู้ยึดถือให้ส่งมอบในขณะที่การช่อโกงเนี่ยผู้ช่อโกงต้องหลอกต้องใช้การหลอกลวงเป็นสำคัญและเป็นการได้ไปโดยปกติจะไม่มีการแย่งนะครับเป็นต้นสิ่งสำคัญครับนักศึกษาสิ่งที่อาจจะเป็นข้อสงสัยในการเปรียบเทียบระหว่างความผิดฐานช่อโกงเนี่ยที่ใกล้เคียงกับลักษณะความผิดอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการยักยอกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาอาจจะต้องคำนึงนิดนึงนะครับว่าช่อโกงกับยักยอกเนี่ยมันต่างกันยังไงมันต่างกันง่ายๆตรงนี้ครับว่าเป็นการหลอกก่อนได้ทรัพย์มาหรือได้ทรัพย์มาแล้วจึงจะหลอกถ้าหลอกแล้วได้ทรัพย์มานะครับเช่นไปเอาทรัพย์ไปหลอกผู้อื่นแล้วผู้อื่นเอาทรัพย์มาให้นะครับอย่างนี้เป็นช่อโกงนะครับแต่ผู้อื่นเอาทรัพย์มาให้แล้วนะครับแล้วจึงหลอกเขาว่าหายไปโดยที่มันไม่หายอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้จะเขาเรียกว่าเป็นความผิดฐานยักยอกถ้าได้ทรัพย์มาแล้วนะครับเบียดบังทรัพย์โดยวิธีการหลอกว่ามันหายไปแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เป็นความผิดฐานยักยอกนะครับแต่ถ้าผลของการหลอกแล้วได้ทรัพย์มาเนี่ยทายงี้เป็นช่อโกงนะครับนักศึกษานะครับง่ายนะครับต่อมาครับเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้นะครับโกงเจ้าหนี้ตามมาตรา349โกงเจ้าหนี้จะมีลักษณะของการกระทำความผิดเนี่ย1เอาไปเสียทำให้เสียหายทำไรทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ครับทำเอาไปสีทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ประการที่2ครับทรัพย์อันตนจำนำไว้กับผู้อื่นนะครับ3เจตนาและ4โดยมีเจตนาพิเศษคือเพื่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้รับจำนำนะครับมาตรา349เนี่ยเวลาดูนะครับโกงเจ้าหนี้ก็เป็นทั้ง349และ350ซึ่งเป็นเรื่องของโกงเจ้าหนี้และโกงเจ้าหนี้จำนำนักศึกษาลองดูในภาพรวมๆนะครับในภาพรวมๆของความผิดในเรื่องของการโกงเจ้าหนี้ครับต่อมาครับในความผิดฐานยักยอกครับ

ยักยอกเมื่อครู่ที่อาจารย์ได้กล่าวถึงเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างยักยอกกับช่อโกงนะครับยักยอกเรามาดูองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกนะครับประการแรกครับยักยอกเป็นการครอบครองนะครับเป็นการครอบครองทรัพย์นะครับเป็นการครอบครองทรัพย์จากนั้นเนี่ยทรัพย์เป็นทรัพย์ของผู้อื่นก็ได้หรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยองค์ประกอบที่3ก็คือเป็นเรื่องของการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นและโดยเจตนาและเจตนาพิเศษก็คือโดยทุจริตครับมาดูประการแรกครับการครอบครองทรัพย์ครอบครองก็คือเจตนายึดถือเพื่อตนการครอบครองนั้นก็คือเจตนายึดถือเพื่อตนถ้าหากว่าการยึดถือชั่วคราวเนี่ยเราไม่ถือได้ว่าเป็นการครอบครองนะครับเอาจากการยึดถือชั่วคราวของคนอื่นไปเนี่ยตรงนี้เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะครับทรัพย์เนี่ยประการที่2นะครับทรัพย์อาจมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำผิดโดยเจ้าของส่งมอบให้เนื่องจากมีสัญญาการนะครับผู้กระทำผิดได้เข้าครอบครองทรัพย์เองหรือคนอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าของส่งมอบให้พวกนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องของการครอบครองทรัพย์นะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับนักศึกษาลองดูเรื่องของทรัพย์ที่ยักยอกว่าจะต้องเป็นใครบ้างนะครับเป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์พวกของมั่นพวกนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเงินตาเนี่ยเราจะไม่ถือว่าเป็นความผิดฐานยักยอกเพราะมันเป็นเรื่องของกระแสแลกเปลี่ยนกระแสที่สามารถใช้จ่ายได้ในปัจจุบันนะครับเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการมอบเงินการฝากทรัพย์เนี่ยนะครับพวกนี้ก็มีประเด็นปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องของการฝากไปให้ตัวแทนจำหน่ายสินค้านะครับเป็นการกำหนดตั้งราคาขึ้นมาเองโดยให้ตัวแทนตั้งราคาขึ้นมาเองหรือไม่ก็กินเปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะมีรายละเอียดที่จะกล่าวถึงเรื่องของการยักยอกและไม่เป็นความผิดฐานยักยอกเนี่ยค่อนข้างเยอะครับสิ่งสำคัญครับการยักยอกก็คือเรื่องของการเบียดบังนะครับการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3การเบียดบังก็คือเป็นเรื่องของการเอาทรัพย์เป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ชอบนะครับเบียดบังโดยวิธีการอาจจะเป็นเรื่องของการขายก็ได้บริโภคก็ได้เปลี่ยนแปลงจำนำวิธีใดก็ได้ที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเบียดบังครับครอบครองโดยไม่ส่งคืนนะครับอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเบียดบังนะครับเป็นต้นนะครับนักศึกษาอาจจะดูเรื่องของจำนำนิดหนึ่งนะครับจำนำนะครับพอมีเงินมาถ่ายอย่างนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นยักยอกครับ ต่อมาครับเป็นการยักยอกที่มีผู้ส่งมอบให้สำคัญผิดตามมาตรา352บางคนเขาเรียกความผิดฐานนี้ว่า352ในบางคนเขาเรียกว่าเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายนะครับเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายยักยอกทรัพย์สินหายเนี่ยตาม352เนี่ยยังจะต้องเป็นความผิดที่สืบเนื่องมาจาก352วรรค1หรือวรรคแรกก่อนแต่ลักษณะที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นการเข้าครอบครองทรัพย์โดยผู้อื่นส่งมอบให้มิใช่เป็นการเข้าครอบครองโดยพลการนะครับต้องมีผู้อื่นส่งมอบให้แล้วก็เบียดบังทรัพย์นั้นไปไม่ใช่เป็นการเข้าครอบครองโดยพลการถ้าอย่างนั้นก็อาจจะไม่เข้า352วรรค2ครับการส่งมอบให้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการสำคัญผิดก็ได้นะครับ ต่อมาครับนักศึกษาดูในเรื่องของลักทรัพย์กับยักยอกนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นบ่อยว่าเราจะเทียบความเหมือนกับความคล้ายกันอย่างไรนะครับลักทรัพย์กับยักยอกเนี่ย อยู่ที่เรื่องของความครอบครองนะครับที่สำคัญนะครับลักทรัพย์ผู้กระทำผิดเนี่ยจะต้องไม่ได้ครอบครองในเวลาที่แย่งนะครับส่วนยักยอกเนี่ยผู้กระทำผิดได้ครอบครองอยู่แล้วจึงเบียดบังนั่นเองเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพอย่างชัดเจนขึ้นในการเปรียบเทียบระหว่างความผิดฐานลักทรัพย์กับยักยอกนะครับอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างในเรื่องของการที่มันแตกต่างกันเรื่องของการครอบครองนะครับว่า

มีสิทธิครอบครองหรือไม่ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าสมมตินะครับลูกค้าเนี่ยไปที่ร้านตัดผ้าร้านหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะเอาผ้าไปตัดเอาผ้าไปผ้าเขาเรียกเป็นหลานะครับเอาไปสัก30หลา30หลาเพื่อไปตัดชุดนึงนะครับเอาไปที่ร้านซึ่งเป็นนายจ้างนะนายจ้างก็รับผ้านั้นไปและเห็นว่าผ้านี่สวยดีนะครับเอาผ้าไปสัก10หลาเนี่ยก็น่าจะพอปรากฏว่านายจ้างนะครับเอาผ้าไป10หลาครับต่อมาครับส่งมอบผ้าอีก20หลาให้แก่ช่างตัดผ้าซึ่งเป็นลูกจ้างของนายจ้างในร้านช่างตัดผ้าตัดไปตัดมานะครับผ้าเหลืออีก10หลาช่างเห็นว่าผ้านี้สวยดีก็เลยเอาผ้านั้นไปนะครับเอาผ้านั้นไปพอตัดชุดเสร็จเรียบร้อยนะครับส่งมอบชุดให้แก่ลูกค้าทวงถามผ้าที่เหลือทั้งนายจ้างและลูกจ้างปฏิเสธว่าไม่ได้เอาผ้านั้นไปผ้าหมดพอดีจะเห็นได้ว่าถ้าตามข้อเท็จจริงเนี่ยนายจ้างเอาไป10หลาลูกจ้างเอาไป10หลาคำถามคือใครมีความผิดฐานลักทรัพย์หรือใครมีความผิดฐานยักยอกกันแน่นักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าประเด็นคือใครล่ะครับที่มีสิทธิครอบครองในตัวผ้านั้นลูกจ้างหรือนายจ้างมีการครอบครองจริงๆเอาไปทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่ากรณีเช่นนี้เนี่ย เขาถือว่านายจ้างมีการครอบครองผ้าเมื่อนายจ้างมีการครอบครองผ้าแล้วเบียดบังเอาผ้า10ล้านนั้นไปเนี่ยนายจ้างมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามมาตรา352ครับแต่ลูกจ้างไม่ได้มีอำนาจในเรื่องของการครอบครองผ้านั้นแล้วได้เอาผ้า10ล้านนั้นไปลูกจ้างกลับมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา334ประมวลกฎหมายอาญานั่นคืออะไรไหมครับยักยอกไปเป็นการเบียดบังเอาไปนะครูเป็นการเอาไปทั้งคู่เพียงแต่ว่าอำนาจสิทธิในเรื่องของการครอบครองผ้าเนี่ยอยู่ที่ตัวนายจ้างเมื่ออยู่ที่ตัวนายจ้างนายจ้างผ้าที่ไปจากการครอบครองเนี่ยนายจ้างมีความผิดเพียงความผิดฐานยักยอกเท่านั้นในขณะที่ลูกจ้างซึ่งไม่มีการครอบครองนะไม่มีอำนาจในการครอบครองเอาผ้านั้นไปมีความผิดฐานลักทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดินในขณะที่ยักยอกเป็นอาญาส่วนตัวนะครับยักยอกเนี่ยยอมความได้แต่ลักทรัพย์เนี่ยยอมความไม่ได้เป็นความผิดที่แม้ว่าลูกค้าที่เอาผ้ามาจัดจะไม่ติดใจเอาความนะครับถ้ามีการแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยกระบวนการยุติธรรมก็ต้องดำเนินต่อไปเพื่อดำเนินคดีกับลูกจ้างที่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์แต่ถ้ายอมเป็นนายจ้างแล้วยักยอกเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: I returned here for just one reason. I fell in love.
5: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: ัวใหญ่
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับผมศาสตราจารย์โกวิทพวงงามวันนี้มาบรรยายในหัวข้อ6หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อแรกการกระจายอำนาจในฐานะเป็นรากฐานการปกครองท้องถิ่นผมอยากเรียนนักศึกษาว่าเวลาเราพูดเรื่องฐานการปกครองท้องถิ่นในแง่ของวิชาการเนี่ยเรามองเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนที่1เนี่ยก็คือเราพูดการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่นนักศึกษาคงทราบนะครับว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันมีการตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นในหลายประเทศเนี่ยตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นอาจจะเรียกว่าเทศบาลก็ได้แต่ประเทศไทยเนี่ยเรามีหน่วยการปกครองท้องถิ่นอยู่5หน่วยด้วยกันรูปแบบทั่วไปเนี่ยเราจะมีตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับหรืออบจ.องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.องค์แล้วก็เทศบาลนะครับใน PowerPoint ที่อาจารย์ฉายให้นักศึกษาดูเนี่ยก็คงเห็นได้ว่ามีอบจ.มีเทศบาลและมีอบต.นั่นคือส่วนที่1ในส่วนที่2เนี่ยเราพูดในฐานะของการมีส่วนร่วมของพลเมืองอาจารย์ใช้คำว่าพลเมืองก็หมายความว่าประชาชนที่ตระหนักรู้และก็มีจิตสาธารณะที่มีส่วนร่วมกับการปกครองท้องถิ่นในหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยเขาเข้าไปมีส่วนร่วมหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอปัญหาในชุมชนท้องถิ่นเขาเองนะครับเขารักเมืองของเขาเองเขาสามารถที่จะไปนำเสนอเชิงนโยบายที่จะพัฒนาเมืองของเขาอันนี้หมายถึงพลเมืองที่มีจิตสาธารณะซึ่งในเรื่องของพลเมืองเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพูดในตอนช่วงต่อไปนะครับนอกจากนั้นเวลาพลเมืองเข้ารวมกลุ่มกันเนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มภาคประชาสังคมเวลาพูดภาคประชาสังคมก็หมายถึงกลุ่มที่มีจิตสาธารณะที่รักเมืองเช่นรักสิ่งแวดล้อม

กลุ่มรักต้นไม้รักสีเขียวกลุ่มรักธรรมชาติกลุ่มรักสิ่งต่างๆที่อยู่ในเมืองเขาเองเช่นเรื่องของการมีสวนสาธารณะมีพิพิธภัณฑ์เมืองเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเมื่อมีการรวมกลุ่ม

ฝรั่งในต่างประเทศเขาชอบเรียกกันก็คือเมืองของเขาแต่คําไทยเนี่ยเราเรียกว่าชุมชนท้องถิ่นผสมกันก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนนักศึกษาในประเด็นนี้ก็คือการกระจายอำนาจในฐานะเป็นรากฐานการปกครองท้องถิ่นอาจารย์อธิบายคําว่าการปกครองท้องถิ่นให้เข้าใจแล้วแต่การกระจายอำนาจเนี่ยไม่ได้แปลความว่ากระจายอำนาจไปให้กับหน่วยการปกครองท้องถิ่นเท่านั้นแต่ต้องกระจายอำนาจไปในส่วนที่2ด้วยก็คือให้กับพลเมืองที่เป็นเจ้าของอำนาจในชุมชนท้องถิ่นของเขาเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจในฐานะรากฐานการปกครองท้องถิ่นก็คือการที่ประชาชนในฐานะพลเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจกับองค์กรของตัวเองในท้องถิ่นเช่นองค์กรเทศบาลองค์กรอบต.และองค์กรอบจ.เป็นต้นสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการใช้อำนาจโดยฝ่ายเดียวนะไม่ว่าจะฝ่ายนายกอบต.นายกอบจ.และนายกเทศมนตรีเป็นต้นเพราะฉะนั้นนายผู้บริหารท้องถิ่นที่ผมเรียกว่านายกอบต.ก็ดีอบจ.ก็ดีเทศบาลก็ดีเนี่ยผมหมายความว่าประชาชนที่เป็นพลเมืองนั้นจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่ผมอยากจะฝากนักศึกษาไว้ในชั้นนี้ทีนี้ไอ้รากฐานของการปกครองท้องถิ่นที่จะส่งเสริมให้เขามีส่วนร่วมเนี่ยผมขอพูดเป็น5ประเด็นหลักนะครับว่าประชาชนและการปกครองท้องถิ่นที่เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นเนี่ยทั้ง2ส่วนเนี่ยมันทำให้เป็นรากฐานการปกครองท้องถิ่นที่เราพูดโดยภาพรวมว่าส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นก็คือในการสร้างรากฐานการปกครองนั้นเริ่มตั้งแต่ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นทั้งหมดเนี้ยเป็นการฝึกการบริหารชุมชนทั้งภาคพลเมืองและส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นเราอาจจะเรียกว่าผู้นำท้องถิ่นก็ได้ทั้งหมดเนี้ยเป็นการฝึกประชาธิปไตยการฝึกประชาธิปไตยคือการถกแถลงกันการนำเสนอการมีส่วนร่วมการตัดสินใจเพราะฉะนั้นการฝึกหัดการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องใหญ่ในการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานประชาธิปไตยในขั้นสูงขึ้นไปนั่นก็คือประชาธิปไตยที่เป็นรากฐานประชาธิปไตยระดับชาติสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมอยากให้นักศึกษาได้เข้าใจว่ากระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องสำคัญของการวางรากฐานการปกครองท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับซึ่งพระราชทานประชาธิปไตยให้กับประชาชนคนไทยเนี่ยเขาสนใจเรื่องการปกครองท้องถิ่นนั่นก็คือท่านทรงพูดเรื่องเทศบาลนะครับรัชกาลที่5พูดเรื่องสุขาภิบาลนั่นเป็นสิ่งแรกที่เริ่มการปกครองท้องถิ่นให้พลเมืองได้มีส่วนร่วมครับสวัสดีครับนักศึกษาผมศาสตราจารย์ดร.กวิศพวงงามอีกครั้งหนึ่งนะครับในการสอนก็คือในหัวข้อการเมืองของพลเมืองในการปกครองท้องถิ่นหัวข้อนี้ต่อจากหัวข้อที่ผ่านมานะครับแต่หัวข้อนี้เรามาเน้นเรื่องพลเมืองผมยกตัวอย่างนักคิดทั้ง3คนที่พูดเรื่องพลเมืองคนแรกก็คืออาจจะเป็นเดวิดเมทธิวนะฮะเขาเขียนหนังสือชื่อ Politics of the People Politics of the People ก็แปลว่าการเมืองของพลหมายความว่าการเมืองไม่ใช่เป็นการเมืองตัวแทนนะครับเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเราเรียกว่าการเมืองตัวแทนการเมืองที่มีนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.เหล่านี้เราเรียกว่าการเมืองภาคตัวแทนเพราะฉะนั้นเดวิดเมทธิวก็บอกว่าการเมืองที่สมบูรณ์นั้นต้องมีการเมืองภาคพลเมืองด้วยการเมืองภาคตัวแทนนั้นเขามองว่าอาจจะเป็นการเมืองที่อยู่ไกลพี่น้องประชาชนไปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนอาจจะเบื่อหน่ายการเมืองภาคตัวแทนก็เสริมด้วยการเมืองภาคพลเมืองที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองในการปกครองท้องถิ่นคนที่2ก็คือคอนราดอาเดนาวคอนราดอาเดนาวเนี่ยก็เป็นบุคคลหนึ่งที่สำคัญของเยอรมันนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมันในช่วงที่เป็นเยอรมันตะวันตกนะครับ
ขาก็ได้เป็นผู้ที่ไต่เต้ามาจากท้องถิ่นนะครับ

เป็นนายกเทศมนตรีเมืองโคโลนสิ่งหนึ่งที่อารีนาวคิดก็คือว่าเขาคิดว่าจะทำการเมืองให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างไรเขาก็ไปสร้างโครงการหนึ่งตอนที่เขาเป็นนายกเทศมนตรีก็คือเขาก็แข็งขันในเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นเมืองโคโลนนะครับที่เป็นนายกเทศมนตรีแต่สิ่งหนึ่งที่อารีนาวทำหลังจากเขาลงจากนายกเทศมนตรีแล้วเนี่ยเขาก็เป็นสมาชิกพรรคการเมืองตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาชื่อว่าพรรค CDU นะครับเรียกสั้นๆ C ก็คือคริสเตียนD ก็คือ Democratics นะ Democracy หรือว่า U ก็ Union นะครับพรรคนี้ก็เป็นพรรคที่เป็นรัฐบาลอารีนาวก็เป็นหัวหน้าพรรคก็ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งหนึ่งที่เขาทำในช่วงเป็นนายกก็คือการส่งเสริมการศึกษาของพลเมืองนั่นก็คือให้คนเยอรมันในชาติเยอรมันเนี่ยสอนความเป็นพลเมืองนะครับให้รู้จักความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นต่อประเทศของเขาสิ่งที่เยอรมันทำสำเร็จก็คือคนตระหนักในความเป็นชาตินะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดอีกคนหนึ่งคือเปโตเขียนเรื่องเปโตสลีพระปริกก็หมายถึงว่ามีใจสาธารณะในการเมืองหมายความว่าประชาธิปไตยจะแข็งขันและก็ดีงามได้ก็ต้องมีคนใจสาธารณะนะครับทีนี้ผมพูดให้หมดก็คือว่าเรื่อง the law นี่แปลว่าประชาสังคมที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะครับอาจารย์จะขยับไปที่ powerpoint นี่ก็คือการสร้างเยอรมันอันยิ่งใหญ่ของอาร์เดนาวนะครับการทำให้คนเป็นพลเมืองโดยการทำแผนการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองของชาติเขานะครับที่คือคอนราดอาร์เดนาวของเยอรมันแต่ผมอยากจะพูด อีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองที่อาจารย์พยายามพูดเรื่องการปกครองท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็ภาพการปกครองท้องถิ่นที่เป็นโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นก็แปลว่าในโครงสร้างท้องถิ่นนั้นจะมีภาคตัวแทนอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่นก็คือพวกนายกเทศมนตรีนายกอบต.นายกอบจ.เป็นต้นนะครับตัวแทนอีกฝั่งหนึ่งก็คือสภาท้องถิ่นสภาท้องถิ่นก็คือสมาชิกสภาอบต.สมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาอบจ.สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาจัดโครงสร้างในลักษณะที่เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เป็นภาคตัวแทนในญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นประเทศญี่ปุ่นมีการปกครองในลักษณะเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีก็เป็นภาคตัวแทนภาคพลเมืองนักศึกษาเห็นไหมครับว่าภาคพลเมืองสำคัญยังไงภาคพลเมืองเนี่ยทำไมเราต้องพูดว่าการเมืองของพลเมืองก็หมายความว่าพลเมืองก็คือเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเมืองต้องคอยกำกับและตรวจสอบมันวิธีการกำกับตรวจสอบในกฎหมายนะอาจจะใช้วิธีการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นที่ประพฤติปฏิบัติไม่ดีก็ใช้ลักษณะไปถอดถอนนอกจากนั้นพลเมืองก็ไปเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นก็ได้ในกฎหมายไทยนะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยไปเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นรั้นการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นก็เป็นเสน่ห์หนึ่งที่ทำให้ภาคพลเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมนอกจากนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมที่อาจารย์พูดตั้งแต่ต้นว่าประชาชนต้องตระหนักแล้วก็ไปร่วมในการทำแผนเราจะเห็นว่าแผนชุมชนเนี่ยเป็นแผนตั้งต้นของภาคพลเมืองแล้วเสนอไปยังแผนท้องถิ่นในกระบวนการแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยเรามีโควต้าหรือมีกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรั้นภาคพลเมืองต้องมีความแข็งขันในการพัฒนาเมืองนี่คือการเมืองของภาคพลเมืองครับในหัวข้อต่อไปนะครับเป็นหัวข้อที่สำคัญอีกหัวข้อหนึ่งนั่นก็คือการปกครองท้องถิ่นในฐานะที่เป็นสถาบันการปกครองท้องถิ่นผมเรียนนักศึกษาตั้งแต่ต้นว่าสถาบันการปกครองท้องถิ่นก็คือหน่วยองค์กรปกครองท้องถิ่นในโลกนี้เนี่ยหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะไม่เหมือนกันนะครับในประเทศอังกฤษก็มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นอีกแบบหนึ่งในญี่ปุ่นที่ผมพูดถึงก็มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นอีกแบบหนึ่งในญี่

ุ่นก็มีหน่วยการปกครองหรือเราเรียกว่าสถาบันการปกครองท้องถิ่นก็อีกแบบหนึ่งที่ผ่านมานี่อาจารย์พูดถึงว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีอยู่2หน่วยเท่านั้นก็คือหน่วยที่เป็นจังหวัดนะครับเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีหน่วยเป็นจังหวัด47จังหวัดในประเทศญี่ปุ่นก็เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นในระดับภาพรวมภาพจังหวัดทั้งจังหวัดแต่มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เราเรียกว่าเทศบาลก็คือเป็นหน่วยย่อยในจังหวัดนั้นนั่นก็คือการแบ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยนะครับถ้าดู PowerPoint ที่อาจารย์ฉายให้นักศึกษาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าอบท.ก็คือหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นแล้วก็เราแบ่งออกเป็นในระดับจังหวัดประเภททั่วไปนะก็มีจังหวัดก็คืออบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีอยู่76จังหวัดในประเทศไทยนะครับซึ่งมีกทม.กทม.ก็เป็นหน่วยการปกครองรูปแบบพิเศษแล้วก็มีเทศบาลแล้วก็มีองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นก็คือหน่วยการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยประเภททั่วไปนะครับก็คืออบจ.เทศบาลและอบต.นะครับทีนี้มีประเภทที่ผมเรียกว่ากทม.กรุงเทพมหานครเนี่ยเราเรียกว่าหน่วยการปกครองรูปแบบพิเศษเมืองพัทยาก็เป็นหน่วยที่2การปกครองรูปแบบพิเศษก็มีสถาบันการปกครองท้องถิ่นอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับนักศึกษาคงเข้าใจนะครับแต่เราสามารถจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นเพิ่มขึ้นมาอีกในรัฐธรรมนูญเนี่ยได้บ่งบอกว่าสามารถจัดตั้งหน่วยการปกครองรูปแบบพิเศษได้อาจจะคิดถึงเมืองที่เป็นเมืองชายแดนเช่นที่แม่สอดเมืองที่เป็นเกาะเช่นเกาะสมุยหรือเกาะภูเก็ตอย่างเงี้ยเราสามารถเสนอรัฐบาลจัดตั้งเป็นหน่วยการปกครองพิเศษได้หรือหน่วยเป็นแหล่งเที่ยวหัวหินหรือก็เมืองชายแดนอื่นๆนะครับที่ผมเป็นยกเป็นตัวอย่างให้สาเข้าใจว่าที่เราพูดว่าการปกครองท้องถิ่นในฐานะที่เป็นสถาบันการปกครองเนี่ยก็คือหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เราสร้างขึ้นในแต่ละประเทศของเราก็ยังมีปัญหาว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเรามีมากเกินไปหรือไม่เรามีเทศบาลอยู่เกือบ 3,000 กว่าแห่งนะครับอบต. 5,000 กว่าแห่งอบจ. 76แห่งทั้งหมดเนี่ยเกือบ 8,000 กว่าแห่ง 7,800 กว่าแห่งนี่คือสิ่งที่อาจารย์พูดว่าสถาบันการปกครองเนี่ยมีความสำคัญต่อการออกแบบในการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นเรามีหน่วยการปกครองท้องถิ่นไว้ทำไมหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีไว้เพื่อเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้ทำภารกิจขั้นพื้นฐานแทนรัฐบาลกลางนะครับประเทศเราเนี่ยมีส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นซึ่งผมอาจจะให้นักศึกษาดูสิ่งที่ผมพูดเรื่องหน่วยการปกครองท้องถิ่นผ่านไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญในเวลาต่อมามากกว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นผมอยากจะให้นักศึกษาดู PowerPoint นี้นะครับที่อาจารย์พูดมาแต่ต้นเลยอาจารย์ขอสรุปว่าความเป็นพลเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เป็นสภาเมืองก็ได้ในต่างประเทศในสวีเดนเนี่ยจะมีสภาเมืองหลายประเทศมีสภาเมืองก็เป็นหน่วยการปกครองที่เราเรียกว่าช่วยท้องถิ่นในการกำกับในการนำเสนอนโยบายต่อสถาบันการปกครองที่ยังมีภาคตัวแทนถ้าเราดู PowerPoint นี้นะครับนักศึกษาอาจจะต้องเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยถ้าเราพัฒนาเขาเป็นพลเมืองเนี่ยให้ตระหนักรู้ให้รักท้องถิ่นของเขาเนี่ยแล้วก็ไปมีกลุ่มรักต้นไม้กลุ่มรักสีเขียวกลุ่มจัดการขยะของตนเองงั้นการปกครองท้องถิ่นจะนำมาสู่ภาคประชาสังคมด้วยนะครับในบั้นปลายเนี่ยนั่นก็คือมาช่วยเรื่องการจัดการท้องถิ่นของตนเองเพราะฉะนั้นประชาสังคมก็คือหน่วยภาคพลเมืองที่มีความเป็นพลเมืองอย่างแข็งขันอาจจะตั้งเป็นมูลนิธิสมาคมชมรมนะครับที่แข็งขันแล้วก็มาช่วยการปกครองท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าภาคประชาสังคมหรือพลเมืองเนี่ยคือคนที่ใส่ใจในกิจการสาธารณะคนที่รับผิดชอบต่อชุมชนสังคมของตัวเองแล้วคนที่รู้จักสิทธิหน้าที่แล้วเข้ามีส่วนร่วมในกิจการของท้องถิ่นแล้วก็มีความรับผิดชอบนะครับในการจัดการตนเองของชุมชนสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยผมอยากใ
ักศึกษาทั้งหมดเนี่ยเข้าใจใน

ในพลังของพลเมืองเพราะฉะนั้นเราพูดการปกครองท้องถิ่นในฐานะของเป็นสถาบันการปกครองแต่สถาบันการปกครองเนี่ยนักศึกษาต้องไปศึกษาเรื่องโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินด้วยนะครับว่าการบริหารราชการแผ่นดินของเรายังมีส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นที่ต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนะครับนักศึกษาครับหัวข้อต่อนี้ไปเนี่ยเป็นหัวข้อที่สำคัญมากในการสอนครั้งนี้นะครับในหน่วยการปกครองท้องถิ่นการเมืองการปกครองท้องถิ่นนั่นก็คือความท้าทายของหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่อาจารย์พูดถึงสัก3เรื่องเรื่องที่1เนี่ยเราจะทำอย่างไรให้คุณภาพที่หน่วยการปกครองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบจ.อบต.เนี่ยไปดำเนินการบริการสาธารณะไม่ว่าจะไปทำงานถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐานผังเมืองคุณภาพชีวิตหรือด้านสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุขด้านการศึกษาที่เป็นอำนาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นทำให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพนะครับนี่อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าใครควรทำบริการสาธารณะผมอยากให้นักศึกษาคิดนะว่าบริการสาธารณะที่ทำอยู่ขณะนี้เนี่ยมีทั้งรัฐบาลกลางมีทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นเขาจะทำอะไรที่ทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีกว่าแล้วก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆในการทำงานในหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เราเรียกว่านวัตกรรมท้องถิ่นมันการปกครองท้องถิ่นถ้าทำบริการสาธารณะที่ดีและคิดสิ่งใหม่ๆไม่ว่าเป็นบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเนี่ยก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่านวัตกรรมท้องถิ่นก็คือคิดใหม่ทำใหม่หรือสร้างหน่วยการปกครองท้องถิ่นให้ทำงานที่มีคุณภาพดีกว่าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผมอยากให้นักศึกษาดู PowerPoint นี้แหละครับว่างานของราชการแผ่นดินเนี่ยยังมีงานของส่วนกลางกระทรวงทบวงกรมก็เอางานต่างๆไปทำกระทรวงเกษตรก็มีงานทำของเขากระทรวงสาธารณสุขก็มีงานกระทรวงศึกษาก็มีงานด้านการศึกษากระทรวงสาธารณสุขก็มีงานด้านสาธารณสุขแล้วก็ยังมีราชการส่วนภูมิภาคที่รับงานจากส่วนกลางเป็นนโยบายไปเราจะเห็นว่าในสารกลางจังหวัดที่เป็นตัวแทนของภูมิภาคหรืออำเภอนั้นมีหน่วยพัฒนาชุมชนมีหน่วยพัฒนาสังคมจังหวัดมีหน่วยสาธารณสุขจังหวัดมีหน่วยการศึกษาขั้นพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วยังไปมีความสัมพันธ์กับหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่นที่มีอบจ.มีเทศบาลมีอบต.และมีกทม.ทั้งความสัมพันธ์ทั้ง3ส่วนเนี่ยผมอยากให้นักศึกษาได้ศึกษาให้ละเอียดว่าทั้ง3ส่วนมีสัมพันธ์กันยังไงมันจะมาตอบโจทย์สิ่งที่อาจารย์พูดถึงนะก็คือว่าใครทำบริการสาธารณะงั้นผมอยากจะเรียนว่าในหลักคิดของการกระจายอำนาจที่สำคัญก็คือเราจะกระจายอำนาจแบบรวมศูนย์อำนาจหรือไม่หมายถึงรัฐบาลกลางยังจัดภารกิจหลักบริการสาธารณะหลักกิจกรรมสาธารณะหลักซึ่งอันเนี้ยกระจายอำนาจก็ไม่เต็มรูปแบบไม่ 100% แต่จะกระจายอำนาจให้ได้ 100% เนี่ยต้องกระจายอำนาจที่เรียกว่ากระจายอำนาจไม่ใช่รวมศูนย์ละกระจายอำนาจแบบหุ้นส่วนหมายความว่าท้องถิ่นเป็นหุ้นส่วนในการจัดบริการสาธารณะของรัฐแบ่งเบาภารกิจรัฐท่านอย่าลืมนะฮะหน่วยการปกครองท้องถิ่นยังเป็นรัฐนะครับเราเป็นรัฐเดียวเพราะฉะนั้นส่วนกลางก็ยังมีความสำคัญแต่จะทำอย่างไรให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นรัฐบาลได้ถือว่าเขาเป็นหุ้นส่วนในการทำงานช่วยรัฐบาลแบ่งเบาภารกิจรัฐบาลไอ้นี่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ผมกล่าวถึงหุ้นส่วนในการจัดบริการสาธารณะแทนรัฐบาลส่วนกลางว่ารัฐบาลส่วนกลางส่วนภาคเนี่ยก็อาจจะถ่ายโอนภารกิจมาให้ท้องถิ่นทำงั้นการกระจายอำนาจสิ่งหนึ่งที่เราพูดกันก็คือการถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะให้กับท้องถิ่นนี่คือความสำคัญของการกระจายอำนาจแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาแก้ไขกฎหมายเลยครับก็แก้ไขหรือปลดล็อกท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีอำนาจเต็มเลยจัดบริการสาธารณะได้ทุกเรื่องเลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางทางเดินทางเท้าการจัดการขยะสิ่งแวดล้อมเรื่องป่าเรื่องดินเรื่องน้ำนะครับหรือเรื่องสาเรื่องสาสุขแล้วก็สวัสดิการสังคมสังคมสงเคราะห์เรื่องคนแก่คนชราคนพิการผู้ด้อยโอกาสแล้วก็ตั้งแต่เด็กสตรีเยาวชนวัยแรงงานเนี่ยถ้ามอบหมายให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดบริการสาธารณะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ก็มองก็คือคุณภาพการให้บริการจะดีกว่ารัฐบาลส่วนกลางนั้นสิ่งสำคัญนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะกล่าวเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามท้องถิ่นยังต้องปรับหลายเรื่องเพื่อให้คุณภาพเพื่อให้องค์กรนั้นเข้มแข็งเช่นปรับเรื่องการออกแบบหน่วยการปกครองท้องถิ่นไปคิดเรื่องออกแบบยังไงให้มีประชากรเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่ความรับผิดชอบเท่าไหร่วันหน่วยการปกครองท้องถิ่นก็ยังมีปัญหาอยู่เพื่อทำให้หน่วยนั้นมีศักยภาพและมีความขีดความสามารถวันสิ่งที่เราคิดก็คือประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะเกิดได้ยังไงในการจัดบริการสาธารณะเราต้องไปคิดเรื่องหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสมในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาพูดเรื่องการควบรวมประเทศไทยก็พยายามพูดเรื่องควบรวมว่านักศึกษาลองศึกษานะครับว่าจะเห็นยังไงนะครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
11: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนยุทธศาสตร์ไม่ใช่

0: มุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้จะเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เป็นรายการสอนเสริมทางไกลของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดวิชากฎหมายแพ่ง2รหัส41212ค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ในสาขาวิชานิติศาสตร์นะคะมาบรรยายในวันนี้นะคะท่านแรกนะคะอาจารย์ดร.พงษ์สิทธิ์อรุณรัตนากุลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ท่านที่2นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์คังกรสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะในวันนี้นะคะจะเป็นการบรรยายในหน่วยที่10หน่วยที่11และหน่วยที่12ซึ่งเป็นการสอนเสริมในครั้งที่4ของชีวิตชานี้แล้วค่ะค่ะแล้วก็จะจากหน่วยที่10นะคะค่ะเชิญอาจารย์ค่ะ
2: ครับสำหรับหน่วยที่10นะครับเป็นเรื่องของการหักกบลบหนี้การแปลงหนี้ใหม่แล้วก็การที่หนี้เกลื่อนกลืนกันนะครับขอตัดไป PowerPoint นิดนึงนะครับ3เรื่องนี้เราจะเรียนกันในหน่วยที่10ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากแล้วก็รายละเอียดไม่เยอะด้วยนะครับเรามาดูอันแรกก่อนการหักกบลบหนี้เนี่ยจะปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา341ถึง348ซึ่งจริงๆก็แค่4มาตราเองครับอาจารย์แล้วก็สิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับเกี่ยวกับการหักกบลบหนี้เราจะต้องรู้หลักเกณฑ์รู้วิธีการในการหักกบลบหนี้ว่าทำยังไงบ้างกรณีหักกบลบหนี้ไหนเนี่ยที่ไม่สามารถทำได้กฎหมายบอกว่าอันนี้ไม่สามารถหักกบลบหนี้กันได้นะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ผลของการหักกบลบหนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับโอเคการหักกบลบหนี้อย่างแรกเลยการหักกบลบหนี้คืออะไร
0: ค่ะ
2: ขอยกตัวอย่างอย่างนี้ละกันเช่นอาจารย์เอกพงษ์เนี่ยเป็นขอยืมเงินของอาจารย์เก๋
0: ค่ะ
2: 500บาท
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอาจารย์เอกพงษ์เป็นลูกหนี้อยู่ถูกไหมครับอาจารย์เก๋เป็นเจ้าหนี้อยู่500บาท
0: ค่ะ
2: หลังจากนั้นเนี่ยมีวันหนึ่งอาจารย์เอกพงษ์เอาของมาขายให้อาจารย์เก
0: ๋
2: ขายอะไรดีล่ะ500บาทขายปากกาด้ามหนึ่งแล้วกัน
0: ค่ะ
2: เป็นปากกาสวยๆ1ด้าม
0: ค่ะ
2: อาจารย์เก๋มีหน้าที่จะต้องจ่ายเงิน500บาทให้อาจารย์เอกพงษ์จะเห็นว่าจำนวนเนี่ยเท่ากันเนอะ
0: ค่ะ
2: แทนที่คนนึงเป็น

0: นี่500อีกคนนึงต้องจ่ายเงิน500อาจารย์เอกก็เลยอาจารย์เก๋ก็เลยตัดสินใจว่างั้นขอหักกบลบหนี้แล้วกันแทนที่จะต้องจ่ายเงิน500 500สลับกันไปมาเนี่ยหักกบลบหนี้ให้หนี้ศูนย์ไปเลยแบบเนี้ยสามารถทำได
1: ้
0: กฎหมายอนุญาตนี่คือการอธิบายเบื้องต้นง่ายๆของการหักกบลบหนี้นะครับสำหรับวิธีการในการหักกบลบหนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยอยู่ที่มาตรา341นะครับบัญญัติว่าถ้าบุคคลสองคนเนี่ยต่างมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมีมูลหนี้เป็นวัตถุอย่างเดียวกันนะครับและหนี้สองรายถึงกำหนดชำระแล้วเนี่ยลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย่อมหลุดพ้นถ้าหักกบลบหนี้ถ้าแสดงเจตนาที่จะหักกบลบหนี้เพราะฉะนั้นเรามาดูหลักเกณฑ์นิดนึงนะครับหลักเกณฑ์ในการหักกบลบหนี้อันแรกเลยหนี้ทั้งสองรายต้องมีลูกหนี้เจ้าหนี้ซึ่งแต่ละฝ่ายเป็นคนคนเดียวกันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเกิด A เป็นหนี้กู้ยืม B อันแรกหลังจากนั้นเนี่ย B เนี่ยซื้อขายของกับ A
1: ค่ะ
0: B จะเป็นลูกหนี้ที่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินในการซื้อของเนี่ยให้กับ A
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าจากบรรทัดแรกเนี่ย A เป็นลูกหนี
1: ้ค่ะ
0: บรรทัดที่2 A เป็นเจ้าหนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็แค่สลับตัวเปลี่ยนตำแหน่งกันจากเจ้าหนี้เป็นลูกหนี้จากลูกหนี้เป็นเจ้าหนี
1: ้ค่ะ
0: สลับตำแหน่งกันแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าหนี้2รายเนี้ยเจ้าหนี้ลูกหนี้เป็นคนคนเดียวกันสามารถหักกบลบหนี้ได้แต่ในกรณีที่แตกต่างกันเช่นอาจารย์เอกพงษ์เป็นเจ้าหนี้ผม
1: ค่ะ
0: ผมเป็นเจ้าหนี้อาจารย์เก๋อาจารย์เก๋เป็นเจ้าหนี้อาจารย์เอกพงษ
1: ์ค่ะ
0: แบบนี้เนี่ยหักกบลบหนี้กันไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าต่างเป็นหนี้ต่างรายต่างคนกันหักกบลบหนี้กันไม่ได้นะครับข้อสำคัญอย่างนึงคือหนี้ที่จะมาหักกบลบหนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นหนี้ที่สามารถบังคับเอาแก่กันได
1: ้ค่ะ
0: หนี้ที่บังคับเอาแก่กันได้ก็หมายความว่าเช่นหนี้กู้ยืมบังคับกันได
1: ้
0: หนี้จำนองบังคับได้หักกบลบหนี้ได้หนี้ค้ายาเสพติดการค้ายาเสพติดกฎหมายมาอยู่แล้วถูกไหมครับผลของการค้ายาเสพติดคือมันก็ตกเป็นโมฆะ
1: ค่ะ
0: ไม่สามารถเรียกร้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ที่ผิดกฎหมายหนี้การค้ายาเสพติดเนี่ยมาหักกบลบหนี้แบบนี้ไม่สามารถที่จะกระทำได้อันนึงที่อยากให้นักศึกษาสนใจก็แล้วกันหนี้ที่ขาดอายุความสามารถนำมาหักกบลบหนี้ได้หรือเปล่าขาดอายุความหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าหนี้บางอันเนี่ยมันมีกำหนดระยะเวลาที่เรียกร้องตามกฎหมายนะแต่คุณไม่เรียกร้องหลังจากนั้นคุณจะเอาหนี้ตัวเนี้ยมาหักกบลบหนี้ได้หรือเปล่าศาลฎีกาก็พิพากษาว่ากรณีเนี้ยทำได้เป็นไปตามมาตรา344
1: ค่ะ
0: นะครับเขาบอกว่า
2: เพราะขาดอายุความมันไม่ทำให้หนี้หายไป
0: ไม่ทำ
2: ให้หนี้ระงับ
0: ใช่ฟ้องไม่ได้เฉยถูกต้องครับก็ยังสามารถหนี้ไม่ระงับไงหนี้ไม่ระงับก็เอาหนี้ตัวนั้นเนี่ยมาหักกบลบหนี้ได
3: ้
0: นะครับไม่มีปัญหากฎหมายอนุญาตได
2: ้ครับ
0: โอเคหลักเกณฑ์ที่2นะครับขออนุญาตกลับไปที่ PowerPoint หลักเกณฑ์ที่2คือหนี้ทั้ง2รายต่างต้องมีวัตถุอย่างเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ความหมายของหลักเกณฑ์ข้อนี้ก็คือว่าถ้าเป็นหนี้เงินก็เปรียบเทียบกับเงินนะเงินกับเงินนำมาหักกบลบหนี้กันได
1: ้
0: ถ้าอันนึงเป็นหนี้เงินแต่อีกอย่างหนึ่งเป็นหนี้สิ่งของ ตัวอย่างเช่นผมกู้อาจารย์เอก 1,000 บาทหลังจากนั้นเนี่ยผมเป็นลูกหนี้อาจารย์เอกเนี่ยถ้าผมกู้ผมเป็นลูกหนี้เนาะแต่อาจารย์เอกเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบสิ่งของให้ผมอย่างหนึ่งเอาเป็นเมาส์ละกันราคา 1,000 บาทเท่ากันถามว่าอันเนี้ยจะมาหักกบลบหนี้กันได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าวัตถุมันเป็นคนละอย่างกันเงินกับทรัพย์หรือว่าเงินกับสัตว์อย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะหักกบลบหนี้กันได้ต้องเป็นสิ่งของอย่างเดียวกัน
2: เดี๋ยวผมถามหน่อยยืมเงินไป 1,000 นึงให้แบงค์ 1,000 ไปปรากฏว่าถ้าจะหักกบลบหนี้กันผมต้องหักรถยืมเป็น
0: ต้องเป็นแบงค์ใบเดิมหรือเปล่า
2: ใบเดิมหรือเปล่าก
0: รณีนี้เป็นเรื่องการยืมใช
3: ้
0: สิ้นเปลืองไม่ใช่ยืมใช้คงรูปนะอันนี้เราต้องไปเรียนในกฎหมายไหนเนี่ยผมเริ่มงงแล้วการยืมแพ่งพันนิดหนึ่งน่าจะพันนิดหนึ่งเนาะ แต่ว่าอันนี้
2: ยืมไปไหนก็ได้ขึ้นไปไหนก็ได้ใช่ไหม
0: โดยหลักขึ้นไปไหนก็ได้โดยหลักถ้าเป็นการยืมเงินนะเพราะมันเป็นการยืมใช้
1: แต่ถ้าเกิด

0: กรณียินยอมกันล่ะสมมติยินยอมที่จะรับชำระเป็นเมาส์อย่างเงี้ย
1: สามารถยอม
2: ไม่ได้
1: ไม่ใช่ไม่เรื่องหักกบลบหนี้แล้ว
0: ค่ะ
2: เป็นเรื่อง
1: หักกบลบหนี้หรือหักลบกบหนี้นักรักษาบางคนจะพูดผิด
0: ค่ะหักลบกบหนี
1: ้จะเป็นหักลบกบหนี
2: ้ไม่ใช่
1: ต้องเป็นหักกบลบหนี้
2: ถ้าเขียนมาอย่างเงี้ยจันเก๋ให้คะแนนไหมครับ
0: บางทีก็
2: อารมณ์อร่อย
0: อารมณ์อร่อยเขาก็เข้าใจแหละนะคะแต่บางทีเหมือนกันอย่างที่เคยเล่าว่าชำระหนี้โดยพลันนักศึกษาเขียนชำระหนี้ทันควันก็ให้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ใจดี
1: ไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อย
0: ไม่เต็มร้อย
2: อาจจะโดนหักนิดนิดหน่อยหน่อย
0: หักนิดนิดหน่อยหน่อย
2: ตามภาษาแต่ก็ได้นะ
0: ได้
2: ก็ถือว่าเข้าใจคอนเซ็ปต์
0: เข้าใจคอนเซ็ปต์ค่ะ
2: โอเคอันที่3ครับหลักเกณฑ์ข้อที่3คือหนี้ทั้ง2รายเนี่ยต้องถึงกำหนดชำระแล้วทำไมถึงบอกว่าต้องถึงกำหนดชำระแล้วเพราะว่าถ้าหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระเนี่ยเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้นะ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าถ้าจะเอามาหักกบลบหนี้เนี่ยหนี้2รายนี้ต้องถึงกำหนดชำระแล้วนะครับอันที่4ครับสภาพแห่งหนี้เปิดช่องให้กระทำได้พอพูดถึงหนี้เนี่ยเข้าใจว่านักศึกษาน่าจะเรียนเบื้องต้นมาแล้วว่าหนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความหมายแค่จำนวนเงินเท่านั้นแต่มันยังมีหนี้ที่เป็นการงดเว้นการกระทำหรือให้กระทำการใดๆก็ได
1: ้
2: ถ้าสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้กระทำเนี่ยคือมันทำไม่ได้แหละผมเป็นหนี้กู้ยืมแต่อีกคนนึงที่จะต้องชำระหนี้ผมเนี่ยกับเป็นหนี้งดเว้นการกระทำแบบนี้เนี่ยหักกบลบหนี้กันไม่ได้เพราะ
1: ให้มาร้องเพลง
2: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได
2: ้สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องที่จะให้กระทำได้นะครับ
0: ค่ะ
2: โอเคหรือว่าคุณสมบัติของสัตว์อย่างเงี้ยเป็นสภาพที่ไม่เปิดช่องตัวอย่างเช่นคือถ้าซื้อม้าเนี่ยม้าปกติทั่วๆไปเนี่ยก็โอเคเราซื้อเป็นมาเป็นสวยๆงามๆแบบ
1: ม้าเป็นเม็ดหรือม้าเป็นขา
2: ก็
0: ขึ้น
1: ม้ามามีขานะ
2: ม้ามีขาม้ามีขาขึ้นอยู่กับว่าจะเล่นกี่ขา
1: โอเค
0: ค่ะ
2: ถ้าซื้อม้ามาเนี่ยคุณสมบัติของม้าเช่นต้องการซื้อม้าแข่งแบบเนี้ย
0: มันแข็งแรงกว่าปราดเปรียวกว่า
2: ใช่เอาม้าธรรมดามาหักกบลบหนี้แบบนี้ไม่ได้
0: ค่ะ
2: ถ้ามีการระบุไว้นะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของสิ่งของหรือของทรัพย์เนี่ย
0: ไม่เท่ากัน
2: เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยอุบม้าบางตัวอ้วนม้าบางตัวผอมม้าบางตัววิ่งเร็ว อันนี้ต้องเอามาพิจารณาด้วยว่าสภาพแห่งนี้เปิดช่องหรือเปล่าแต่ถ้าโดยหลักโดยคุณสมบัติของทรัพย์แล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องคุณสมบัติของทรัพย์นะสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องเปลี่ยนไม่ได
0: ้
2: หรือเป็นหนี้ที่งดเว้นการกระทำการหรือให้กระทำการแบบนี้ไม่สามารถนำมาหักกบลบหนี้ได
0: ้ค่ะ
2: นะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายครับแม้หนี้จำนวนไม่เท่ากันก็ตามก็สามารถที่จะหักกบลบหนี้ได
1: ้
2: ตัวอย่างเช่นอาจารย์เอกกู้ยืมเงินอาจารย์เก๋ 5,000
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอาจารย์เอกเป็นลูกหนี้
1: ผมมีหน้าที่จะต้องชำระหนี้
2: 5,000 บาทให้กับอาจารย์เก๋
1: ครับ
2: หลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์เอกก็ไปซื้อไปขายของให้กับอาจารย์เก๋ในราคา 3,000 บาทเพราะฉะนั้นใครเป็นลูกหนี้อาจารย์เก๋เป็นลูกหนี้เพราะอาจารย์เก๋ต้องชำระเงิน
1: ให้กับเงิน 3,000 บาท
0: 3,000 บาท
1: ให้ผม
2: ถูกต้อง
1: แต่ผมต้องคืนหนี้เงินกู้ 5,000
2: 5,000
0: 5,000
2: คำถาม 3,000 5,000 จำนวนไม่เท่ากันเอามาหักกบลบหนี้กันได้มั้ย
1: ได้มั้ยครับ
2: กฎหมายบอกว่าได้กรณีเนี้ยหักกบลบหนี้กันได้พอหักแล้วมันไม่เท่ากันเนอะ
0: 3,000
2: 5,000 เหลือ 2,000
0: ค่ะ
2: 2,000 เนี่ยเหลือตรงไหนเหลือตรงอาจารย์เอกอาจารย์เอกก็ยังต้องมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงิน 2,000 บาท
1: ให้กับ 2,000
2: ถูกให้กับอาจารย์เก
1: ๋แต่ถ้ากู้ยืมเงินกันเนี่ยต้องกำหนดเวลาไว้บอกปีหน้า
0: ค่ะ
1: จะมาชำระหนี
0: ้ค่ะ
1: แต่ซื้อของเนี่ยมันเหมือนยื่นหมูยื่นแมวใช่มั้ยอย่างนี้มันหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วแต่การกู้ยืมนี้ยังไม่ถึง
2: ก็เอามาหักกบลบหนี้ไม่ได้
1: ไม่ได้
2: นี่ทั้ง2อย่างต้องถึงกำหนด
0: ถึงกำหนดชำระนะคะ
2: ถูกครับถึงจะมาหักกบลบหนี้กันได
1: ้
2: โอเคนะครับต่อมาเรามาดูวิธีการหักกบลบหนี้กันนิดนึงนะครับอยู่ที่มาตรา342
0: ค่ะใน PowerPoint ใช่ไหมคะ
2: ใน PowerPoint ใช่ครับลองอ่าน PowerPoint นิดนึงเขาบอกว่าการหักกบลบหนี้เนี่ยทำได้โดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนากับอีกฝ่ายหนึ่งการเจตนาเช่นนั้นถ้ามีเงื่อนไขเงื่อนเวลาเริ่มต้นเงื่อนเวลาสิ้นสุดเนี่ยทำไม่ได้นะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็การแสดงเจตนาดังกล่าวในวรรคก่อนเนี่ยให้มีผลย้อนขึ้นไปโอเคโดยสรุปนะครับวิธี

0: การหักกบลบหนี้มีมาตรา313อีกนิดนึงบอกว่าอันนี้เป็นการหักกบลบหนี้ที่ต่างสถานที่กันก็สามารถทำได้ไม่จำเป็นต้องมานั่งต่อหน้ากันอยู่กรุงเทพเชียงใหม่ก็หักกบลบหนี้กันได
1: ้ค่ะ
0: โอเควิธีการอันแรกเลยแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยคือ1ต้องมีการแสดงเจตนา
1: ค่ะ
0: การแสดงเจตนาคืออะไรครับเราสามารถแสดงเจตนาได้โดยวิธีการ
2: ใดบ้าง
0: ใช่การพูด
2: โดยวาจาได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
2: โดยลายลักษณ์อักษร
1: ลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือ
0: เป็นหนังสือเป็นวาจาเนี่ยคือการแสดงเจตนา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับการแสดงเจตนาคำถามคือว่าเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวได้หรือเปล่าโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายเลยในการหักกบลบหนี
3: ้
0: ถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวบทน
1: ะ
0: เขาบอกว่าลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถแสดงเจตนาหักกบลบหนี้ที่ระงับไป
2: ลายไปเลยได้ไหมฮะกดลายไปเลย
0: แสดงเจตนากฎหมายไม่ได้กำหนดวิธีการครับแค่ลูกหนี้ฝ่ายเดียวสามารถแสดงเจตนาขอหักกบลบหนี้ทำได้เลยคำถามต่อมาอาจจะเกิดคำถามขึ้นละอ้าวแล้วถ้าอีกฝ่ายไม่ยินยอมล่ะผลจะเป็นยังไงผลก็คือห้ามไม่ได
3: ้
0: ถ้าจะหักกบลบหนี้ถ้าไม่มีข้อกำหนดห้ามไว้นะอีกฝั่งห้ามไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ลูกหนี้เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ขอหักกบลบหนี้ได้เลยเพื่ออะไรเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนถ้าหักกบลบหนี้ก็ได้หักกบไปเลยครับ
1: ค่ะ
0: การแสดงเจตนาอย่างที่บอกว่ามันสมบูรณ์ด้วยวาจา
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องทำเป็นหนังสือก็ได
1: ้ค่ะ
0: แต่ว่าต้องพิจารณารายละเอียดนิดนึงนะครับว่าถ้ามันมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษเนี่ยก็จะต้องนำบทบัญญัติในเรื่องนั้นเช่นหักกบลบหนี้เราเอาคืนบ้านโอนบ้านคืนไปแบบนี้เนี่ยก
1: ็ทำตามแบบ
0: ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดเพราะว่าถ้าไม่ได้ทำตามแบบกฎหมายก็กำหนดไว้ว่ามันจะตกเป็นโมฆะนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องไปพิจารณาเรื่องแบบของนิติกรร
3: ม
0: นั้นๆอีกทีว่าเราทำนิติกรรมเรื่องซื้อขายหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องจำนองเรื่องเช่าซื้ออันนี้ต้องดูเป็นแบบไปนะครับโอเคต่อมาครับอันที่2นะครับวิธีการคือการแสดงเจตนาจะมีเงื่อนไขไม่ได้มีเงื่อนเวลาเริ่มต้นหรือเงื่อนเวลาสิ้นสุดไม่ได้แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยการหักกบลบหนี้นะครับอย่างที่บอกว่าระยะทางห่างกันสามารถหักกบลบหนี้กันได้แต่ว่าฝ่ายที่ขอหักกบลบหนี้เนี่ยถ้ามันก่อให้เกิดความเสียหายกับอีกฝ่ายนึงเช่นไม่ยอมบอกก่อนว่าจะหักกบลบหนี้เขาเดินทางไปแล้วเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าเสียหายนะค่าเสียหายที่นี้ก็คือค่าเดินทางเดินทางไปแล้วผมไปดูข้อสอบเก่าๆนะเหมือนข้อสอบนี้ก็เคยเอามาเป็นประเด็นหนึ่งที่เอามาออกเนี่ยมันมีประเด็นว่าปกติเนี่ยการขอหักกบลบหนี้อย่างที่บอกคือการแสดงเจตนาของลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกไหมครับเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นโดยโจทก์เนี่ยฟ้องลูกหนี
1: ้
0: เป็นจำเลยว่าขอให้ลูกหนี้ชำระหนี
1: ้
0: ลูกหนี้ก็ฟ้องแย้งเข้ามาอันแรกฟ้องแย้งเข้ามาก่อนว่าขอให้หักกบลบหนี้ศาลก็มีคำสั่งพิพากษาละให้หักกบลบหนี้กันได้แต่กรณีที่เกิดขึ้นคือโจทก์ฟ้องขึ้นมาจำเลยให้การต่อสู้แต่ไม่ได้ขอหักกบลบหนี
1: ้
0: ในระหว่างพิจารณาเนี่ยศาลเห็นแล้วว่าอ๋อมันมีหนี้สองหนี้เนี่ยต่อกันศาลเลยมีคำสั่งให้หักกบลบหนี้กันไปเลยเพื่อไม่ต้องมาฟ้องร้องกันใหม่ประหยัดเวลาคำถามคือทำได้หรือเปล่าคำตอบคือทำไม่ได
1: ้
0: เพราะการหักกบลบหนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากเจตนาของศาลแต่เกิดขึ้นจากเจตนาของลูกหนี
1: ้
0: ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นหรือว่าเกิดจากความสมัครใจของ
2: ค
0: ู่
2: กรณ
0: ีก็สามารถทำได้นะครับ
2: ศาลไม่ใช่คู่กรณี
0: ใช่ศาลจะไปหักกบลบหนี้ให้เลยเนี่ยแบบนี้ไม่ได
1: ้
0: นะครับ
2: แต่ศาลไปจะไกลเกลี่ย
1: ไกลเกลี่ยกันนอกรอบได้
2: อาจจะได้อีกเรื่องหนึ่ง
0: กระบวนการจริงๆ
2: แต่จะบังคับไม่ได้
0: ใช่ครับขึ้นอยู่กับความสมัครใจน
1: ะ
0: ของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายโอเค
1: เ
0: รามาดูกรณีที่ไม่สามารถหักกบลบหนี้กันได้พวกนี้คือเขาเป็นข้อยกเว้นแหละ
1: ค่ะข้อยกเว้น
0: กรณีไหนบ้างที่ไม่สามารถหักกบลบหนี้กันได้นะครับกลับไปที่ PowerPoint นิดนึงหนึ่งคือสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องอันนี้เราพูดมาแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะเป็นเรื่องคุณสมบัติเรื่องหนี้ที่เป็นการกระทำหรืองดเว้นการทำการถ้าสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหักกบลบหนี้กันได้อันที่สองคือคู่กรณีเนี่ยแสดงเจตนาไว้ชัดแจ้งเลยว่าไม่ให้หักกบลบหนี
1: ้
0: นะครับตามมาตรา341แต่อย่างไรก็ดีตรงนี้เนี่ยมันยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ของบุคคลภายนอกไม่ได้ หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดทั้งสองท่านนี้มีเจตนาห้ามหักกบลบหนี้กัน
1: ค่ะ
2: ตกลงกันไว
0: ้ตกลงกันไว้แปลว่าสองคนนี้ถ้ามีหนี้ต่อกันเนี่ยห้ามหักกบลบหนี้นะแต่ผมเนี่ยเป็นผู้ค้ำประกันของอาจารย์เก๋วันหนึ่งอาจารย์เก๋เนี่ยขอหักกบลบหนี้กับอาจารย์เอกพงษ์ผิดข้อตกลงที่ทั้งคู่ให้กันไว้ถามว่าทำได้ไหมคำตอบคือทำไม่ได้น
1: ะ
0: แต่ผมเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกสามารถอาศัยประโยชน์ของการหักกบลบหนี้ตรงนี้ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์เอกพงษ์ไม่สามารถมาบอกให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยจ่ายเงินตรงนี
1: ้ก็กรณีคล้ายๆกับกรณีของเรื่องลูกหนี้ร่วมลูกหนี้ร่วมสมมติว่าลูกหนี้ร่วมเนี่ยก็ขอคอเนี่ยยืมเงินจากงอไป 3,000 บาทปรากฏว่ากคนเดียวเนี่ยเป็นมีหนี้ต่อกันอยู่กับขอคือสามารถจะหักกบลบหนี้ได
0: ้
1: อันกรณีนี้เนี่ยลูกหนี้คนอื่นๆไม่สามารถที่จะยกเอาเรื่องหักกบลบหนี้ของกเนี่ยไปใช้ได้จะต้องเป็นกเนี่ยต้องแสดงเจตนาที่จะหักกบลบหนี้เท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าลูกหนี้ร่วมคนอื่นจะมายกเอาไปหักกบลบหนี้ได้อันนี้ก็เป็นกรณีของเรื่องลูกหนี้ร่ว
0: ม
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: โอเคต่อมานะครับถ้าสิทธิเรียกร้องไหนเนี่ยยังมีข้อต่อสู้อยู่ตามมาตรา344เนี่ยก็ไม่สามารถนำมาหักกบลบหนี้ได
1: ้
0: คำว่ามีข้อต่อสู้อยู่หมายความว่ายังไงคือยังมีปัญหาแหละเป็นหนี้ที่เกิดจากกลช่อชนเป็นหนี้ที่เป็นนิติกรรมที่เป็นโมคิยะยังมีปัญหายังไม่แน่นอนเนี่ยไม่สามารถนำมาหักกบลบหนี้ได้ตรงเนี้ยมันก็มีคำถามเกิดขึ้นเช่นถ้ามีหนี้ก้อนใหญ
1: ่
0: ส่วนนึงเนี่ยมันไม่ชัวร์มันยังมีปัญหามีข้อต่อสู้อยู่แต่อีกส่วนนึงเนี่ยไม่มีปัญหาหนี้ก้อนใหญ่เนี่ยสามารถนำมาหักกบลบหนี้ได้ไห
1: ม
0: ตรงนี้ก็มีคำพิพากษาศาลฎีกานะครับตัดสินไว้ชัดเจนเลยโดยเป็นคำพิพากษาฎีกาที่5970/55เขาบอกไว้ว่าในกรณีที่มีข้อต่อสู้หนี้ที่มีข้อต่อสู้อยู่เพียงบางส่วนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับเฉพาะส่วนที่ไม่มีข้อต่อสู้ย่อมนำมาหักกบลบหนี้ได้ซึ่งตรงนี้ชัดเจนเลยว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นหนี้ก้อนใหญ่ก็จริงส่วนไหนไม่มีปัญหาเอาส่วนนั้นมาหักกบลบหนี้ไอ้ส่วนที่มีปัญหาไม่สามารถหักกบลบหนี้ได
1: ้
0: รอก่อนรอเคลียร์ปัญหาก่อนนะครับแล้วก็มีหนี้อื่นๆที่เกิดจากการอนุมิชอบเช่นหนี้ละเมิดสิทธิเรียกร้องที่ศาลยังสั่งยึดไม่ได้แล้วก็กรณีที่ห้ามให้ลูกหนี้ใช้เงินแก่เจ้าหนี้นะครับตามมาตรา341ตรงนี้ขอให้นักศึกษาลองไปเปิดหนังสือทบทวนหน่อยแล้วกันเนอะเน
1: ื่
0: องจากเวลาเรามีค่อนข้างจำกัดขออนุญาตผ่านตรงนี้ไปนะครับเรามาดูผลของการหักกบลบหนี้นิดนึงนะครับกลับไปที่ PowerPoint ผลของการหักกบลบหนี้เนี่ยผลของมันก็คือว่าพอหักกบลบหนี้แล้วเนี่ยลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็หลุดพ้นจากหนี้ของตน
1: คือ
0: ไงก็มันหักกบไปแล้วเนอ
1: ะ
0: นี่มันก็หลุดพ้นแน่นอนมีผลย้อนขึ้นไปจนถึงเวลาซึ่งหนี้ทั้งสองฝ่ายนั้นอาจหักกบลบหนี้กันได้ตั้งแต่ครั้งแรก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็สถานที่อาจจะต่างที่กันก็หักกบลบหนี้กันได้นะครับอันสำคัญคือตรงนี้ที่บอกว่าถ้ามีหนี้หลายอย่างจะหักกบลบหนี้กันยังไงเช่นกอไก่เป็นหนี้ซื้อสินค้าไข่แต่ขอไข่เนี่ยเป็นหนี้ค่าเช่า 1,000 เป็นหนี้เงินกู้ 1,000 สองหนี้เลยกฎหมายบอกว่า1คุณต้องระบุนะ
1: ค่ะ
0: ว่าจะเอาหนี้ค่าเช่าหรือเอาหนี้กู้ยืม
2: อะไร
1: ค่ะ
0: จะเอาเลือกคุณต้องเลือกแหละว่าจะเอาหนี้ตัวไหนมาหักกบลบหนี
1: ้ค่ะ
2: เพราะว่าแต่ละหนี้บางทีมันอาจจะบางหนี้มีการคิดดอกเบี้ยบางหนี้อาจจะไม่คิดดอกก็ได้
1: ใช่
2: ไหมก็แล้วแต่คุณจะเลือกเอา
0: ใช่ถูกต้องอันแรกเลือกก่อนต้องเกิดจากความสมัครใจของลูกหนี้ก่อนแสดงเจตนาไปว่าคุณจะเอาหนี้ไหนเนี่ยหักกบลบหนี
1: ้
0: ถ้าคุณไม่ตัดสินใจในช่วงต่อมากฎหมายก็บอกว่าถ้าการหักกบลบหนี้เนี่ยไม่ได้ระบุไว้หรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งคัดค้านทักท้วงนะครับท่านก็ให้นำบทบัญญัติของมาตรา328วรรค2มาบังคับใช้โดยอนุโลมซ
1: ึ่
0: งบทบัญญัติตรงนี้ก็คือวิธีการจัดสรรหนี
1: ้
0: ว่าจะมีการชำระจัดสรรยังไงแค่นั้นเองนะครับก็นักศึกษาลองไปศึกษาดูแล้วกันอันนี้ก็คือวิธีการบอกว่า1ถ้าจะหักกบลบหนี้ต้องระบุนะถ้ามีหนี้หลายรายต้องระบุถ้าไม่ระบุก็จะมีวิธีการจัดสรรตามที่กฎหมายกำหนดไว
1: ้
0: นะครับตรงนี้ก็ขอไปดูเรามาดูเรื่องการหักกบลบหนี้นี่ก็จบแล้ว3ส่วนสำคัญเนอะว
1: ่
0: าหลักเกณฑ์วิธีการผลของมันคืออะไระ นะครับเรามาดูเรื่องการแปลงหนี้ใหม่หน่อย เรื่องที่2แปลง

0: หนี้ใหม่คืออะไรเรามาดูแปลงหนี้ใหม่นิดนึงนะครับอยู่ที่มาตรา349ครับเขาบอกว่ามาตราแปลงการแปลงหนี้ใหม่เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคู่กรณีได้ทำสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้นะครับท่านว่าหนี้เป็นอันระงับไปเพราะฉะนั้นคู่กรณีมีเจตนาที่จะระงับหนี้เดิมแล้วผูกพันตามหนี้ใหม
1: ่
0: นี่คือการแปลงหนี้ใหม่นะครับโอเคเรามาดูหลักเกณฑ์นิดนึงนะครับหลักเกณฑ์อันแรกเลย
1: นะคะ
0: ต้องมีหนี้เดิมผูกพันอยู่จะแปลงหนี้ใหม่ได้ต้องมีหนี้เดิมก่อนพูดง่าย
1: ๆค่ะ
0: อันที่สองต้องมีเจตนาแปลงหนี้ใหม
2: ่
0: นะครับเจตนาเพื่อให้หนี้เก่าระงับแล้วก็ผูกพันตามหนี้ใหม
1: ่ค่ะ
0: หนี้เดิมถ้าหนี้เดิมเป็นโมฆะแปลงหนี้ใหม่ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้
2: ซื้อตกลงซื้อยาบ้ากันยาบ้าขาดตลาดเปลี่ยนมาเป็นยาไอซ์แทน
0: โอ้โหไม่ได้เลย
2: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้เลย
2: ตกเป็นโมฆะอยู่แล้ว
0: ใช่ซื้อยาบ้าก็เป็นโมฆะตั้งแต่ต้นแล้วมาซื้อโมฆะแปลงใหม่ไม่ได้
2: ไม่ได
0: ้นอกจากแปลงไม่ได้แล้วยังติดคุกด้วยโอเคอันที่3นะครับต้องมีการเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้การเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสำคัญก็เปลี่ยนจากกู้ยืมเป็นขายฝากสาระสำคัญเปลี่ยนวัตถุแห่งหนี้เปลี่ยนจากรถไปเป็นเรือ
2: ได้ไหมผมจองรถแล้วกับศูนย์บริการแห่งหนึ่งเนี่ยนะคร
0: ั บ
2: ขอรถเก๋งม
1: ัน
2: ก่อนฝนตกน้ำท่วมมากเปลี่ยนใจละขอเปลี่ยนเป็นรถกระบะแทนอย่างนี้ได้ไหมครับ
0: ได้แต่ว่ามันต้องเกิดขึ้นจากคู่กรณีตกลงกันนะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายเดียวเหมือนการหักกบลบหนี
1: ้
0: หักกบลบหนี้คือลูกหนี้ฝ่ายเดียว
2: เซลล์ต้องยอมด้วยใช่ไหม
0: ต้องบอกว่าบริษัทเซลยอมถ้าเซลไม่มีอำนาจก็ไม่ได้ต้องบอกบริษัทยอมด้วย
2: บริษัทยอมด้วย
0: ใช่อันนี้ทำได้นะครับเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้เปลี่ยนตัวลูกหนี้ทำได้หมดเลย
1: ค่ะ
0: โอเควิธีการแปลงหนี้นะครับกฎหมายบอกว่าก็ต้องทำเป็นสัญญาดูตาม PowerPoint ก็ได้ทำเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้มีคำเสนอสนองต้องตรงกันเกิดสัญญาขึ้นนะครับเกิดจากความสมัครใจของทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี
1: ้ค่ะ
0: โอเคแต่ว่าในกรณีที่เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ก
1: ับ
0: เปลี่ยนตัวลูกหนี้เนี่ยกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะนะครับอยู่ที่มาตรา349วรรคท้ายกับ350วรรคท้ายนะครับโอเคผมขออนุญาตข้ามไปเลยข้ามไปดูอันสุดท้ายหนี้เกลื่อนกืนกันอันสุดท้ายกลับไปที่ PowerPoint นิดนึงนะครับหนี้เกลื่อนกืนกันอยู่ที่มาตรา353นะครับ353บอกไว้อย่างนี้ครับว่าถ้าสิทธิและความรับผิดชอบในหนี้รายใดตกอยู่แก่บุคคลเดียวกันท่านว่าหนี้รายนั้นเป็นอันระงับสิ้นไป
1: ค่ะ
0: อันนี้ชัดเจนอาจารย์เอกยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าปกติคนเนี่ยเป็นลูกหนี
2: ้
0: จะกลับมาเป็นเจ้าหนี้แล้วทำให้หนี้เกื่อนคืนกันได้อย่างไร
1: เดี๋ยวเรามาดูซิว่ามาตรา353เนี่ยบัญญัติไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะ
0: โอเคครับ353ครับอย่างที่บอกไปก็คือถ้าสิทธิและความรับผิดชอบในหนี้รายใดตกอยู่แก่บุคคลคนเดียวกันท่านว่าหนี้รายนั้นเป็นอันระงับสิ้นไปอาจารย์เอกพงษ์ช่วยผมอธิบายนิดนึงครับ
2: ครับกรณีเนี่ยนะสิทธิเรียกร้องนะความรับผิดเนี่ยตกอยู่คนคนเดียวกัน
1: ค่ะ
2: ยกตัวอย่างเช่นนะ
1: ค่ะ
2: ลูก
1: ค่ะ
2: นะครับไปกู้ยืมเงินบิดาบิดาจำนวน2ล้านบาท
1: 2ล้านบาท
2: ดังนั้นบุตรเนี่ยก็มีหน้าที่ในการชำระหนี้ให้กับบิดา2ล้านบาท
0: เป็นลูกหนี้ของพ่อ
2: ลูกหนี้นะครับแล้วปรากฏว่าต่อมาเนี่ยบิดาเกิดเสียชีวิต
1: ค่ะ
0: ครับ
2: ตัวหลักเสียชีวิตเนี่ยมรดกตกทอดแก่ทายาท
1: ค่ะ
2: คำว่ามรดกนี้ก็คือคนใหญ่เราจะคิดว่าทรัพย์สิน
1: ค่ะ
2: จริงๆในทุกอย่าง
1: ค่ะ
2: นะทรัพย์สินหนี้หนี้ต่างๆสิทธิเรียกร้องนะหน้าที่ต่างๆเนี่ยตกเป็นกองมรดกตกแก่ทายาททั้งสิ้นกรณีถ้าเกิดลูกเนี่ยเป็นทายาทนะฉะนั้นหน้าสิทธิเรียกร้องต่างๆของตัวบิดาเนี่ยผู้ตายเนี่ยก็ตกแก่ทางบุตรด้วย
1: ค่ะ
2: ฉะนั้นบุตรก็กลายเป็นทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้คนเดียวกันอย่างนี้ก็เป็นหนี้เกินกืนกัน
0: หนี้เกินกืนกัน
2: แต่ถ้าพ่อไปเขาเรียกแล้วไปเขียนพินัยกรรมยกให้คนอื่น
1: ยกให้ลูกคนอื่นค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงเรื่องหนี้เกลื่อนกลืนกันนะคะเราก็มาดูในหน่วยที่11นะคะเราก็ไปสู่ละเมิดละนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอกพงศ์ก็จะมาอธิบายให้เราฟังในหน่วยที่10เป็นเรื่องของความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเอง
2: ค่
1: ะ เรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะ
2: ครับหลังจากที่ท่านเรียนมาเนี่ยนะครับ10หน่วยที่ผ่านมาเป็นเรื่องหนี
1: ้ค่ะ
2: พอหน่วย11 12 13เนี่ยจะเป็นเรื่องของละเมิด
1: ค่ะ
2: นะครับละเมิดนี่ก็เริ่มต้นที่หน่วยที่11ก่อน
1: หน่วยที่11
2: ก็คือความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเอง
1: ค่ะ
0: ครับ
2: นะครับก็แบ่งศึกษาได้ก็มีทั้งหมด5หัวเรื่องด้วยกันก็มี1ความหมายของการกระทำนะครับ2การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล
1: ่
2: อ3การกระทำโดยผิดกฎหมาย4การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
1: ครับ
2: แล้วก็สุดท้าย5ความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากการกระทำของผู้ทำความเสียหายนะครับเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะความหมายของการกระทำที่ท่านอาจารย์กิตยดาบอกแล้วว่าหัวใจ
1: เลย
2: ของเรื่องละเมิดเนี่ยนะออกข้อสอบประจำ
1: ก็คืออย่าง420เนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นกฎหมายยาหม่องค
2: ือ
1: ใช้ได้กับทุกเรื่องเลยแต่นอกจากว่ามันต้องผิด420ก่อนถึงจะไปต่อมาตราอื่นได้ถ้าเป็นการกระทำผิดของผู้อื่นที่เราจะต้องร่วมรับผิดด้วยอย่างนี้เป็นต้นแต่ยังบางมาตราก็อาจจะไม่ต้องผ่าน420เช่นในเรื่องของบางมาตราที่เป็นเรื่องของความรับผิดเด็ดขาดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้านักศึกษาแม่น420เนี่ยก็จะสามารถไปต่อได้ในมาตราอื่นๆนะคะนี่420เนี่ยนักศึกษาชอบตกหล่นหลงลืมในบางคำเนี่ยอาจารย์ก็จะมาอธิบายเป็นข้อๆนะคะอย่างที่420บอกว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลอะทำต่อบุคคลอื่นนะคะโดยผิดกฎหมายด้วยนะอย่าลืมคำว่าโดยผิดกฎหมายชอบหล่นคำนี้หายไปตลอดนะคะทำให้เขาเสียหายนี่ก็ต้องสรุปก็ต้องมีเกิดความเสียหายแก่เรื่องอะไรบ้างร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีนะคะเสรีภาพทรัพย์สินหรือว่าสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนั้นก็ทำเรียกว่าทำละเมิดแล้วก็จำต้องเสียค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยอาจารย์ก็จะมาพูดแต่ละข้อที่นักศึกษาห้ามลืมองค์ประกอบของมาตรา420สำคัญทุกคำพูดเลยนะคะ
2: อาจารย์กิตยดานี่ย้ำละ420คือนั้นท่านต้องท่องให้ได
1: ้ค่ะ
2: นั้นข้อสอบละเมิดดูข้อสอบแล้วนึกอะไรไม่ออกใส่420
1: ไว้ก่อน
2: นะครับใส่420ไว้ก่อนได้ไม่ได้เนี่ยนะอย่างน้อยก็ได้ค่าน้ำหมึกผมว่านะได้ค่าน้ำหมึกว่าคือหัวใจ
0: เผื่อมันผ่าน420
2: อันดับแรกก่อนนะอันดับแรกก่อนบอกว่าผู้ใด
1: เขาพูดถึงผู้ใด
2: ผู้ใดนี่นะครับผู้ใดนะครับแสดงว่าผู้ใดนี่ต้องเป็นบุคคล
1: ค่ะ
2: นะผู้ใดต้องเป็นบุคคลบุคคลนะฮะบุคคลในทางกฎหมายก็มีอยู่2ประเภทด้วยกัน
0: ครับ
2: บุคคลธรรมดากับบุคคลไม่ธรรมดา
1: อุ้ย
0: บุคคลไม่ธรรมดาคือใครครับ
2: บุคคลธรรมดากับนิติบุคคล
0: นิติบุคคลแยกได้2ประเภท
2: บุคคลธรรมดาก็คือคนทั่วไป
0: ทั่วไป
1: บุคคลธรรมดา
2: ผู้ชายก็ได้
1: ผู้เยาว์ได้มั้ยคะ
0: ได้คร
1: ับ
2: ได้หมด
0: สภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใดตามมาตรา420ก็อาจจะรวมถึงผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด
0: ผู้เยาว์ก็ทำละเมิดได
1: ้ค่ะ
2: ที่อาจารย์พงศ์สิทธิ์บอกอะไรนะสภาพบุคคล
1: ค่ะ
2: เริ่มแต่เมื่อคลอด
1: ค่ะ
2: แล้วอยู่รอดเป็นทารก
1: ค่ะ
2: และสิ้นสุดเมื่อนอกใจ
1: โอ้ย
2: นอกใจเมียนี่คุณตายแน่เลย
0: หมดสภาพบุคคล
2: หมดสภาพบุคคล
1: แกชินกับคำว่าผู้เยาว
2: ์
1: เพราะว่ามีภาคผู้เยาว์อ้าวไม่ใช่โอเคค่ะต่อ
2: ผู้ใดก็คือบุคคลธรรมดา
1: ค่ะ
2: นะรวมทั้งบุคคลผู้ไร้ความสามารถด้วย
1: ค่ะ
2: ฉะนั้นจะแตกต่างกับการทำนิติกรรมนะน
1: ิ
2: ติกรรมจะจำกัดการใช้สิทธิ์เอาไว
0: ้ถูกครับ
2: นะผู้เยาว์อะไรเงี้ยคนไร้ความไม่เงี้ย
1: ค่ะ
2: ทำแล้วถูกจำกัดไว้แต่ถ้าเป็นละเมิดแล้วไม่จำกัด
1: ใช่ค่ะ
2: ประการต่อมานิติบุคคลก็มีอะไรบ้างบริษัทห้างร้านนะวัดวาอารามต่างๆเนี่ยเป็นนิติบุคคลการทำละเมิดก็ทำผ่านผู้แทนนิติบุคคล
1: ครับ
2: ถ้าวัดก็ผ่านเจ้าอาวาส
1: ค่ะ
2: นะครับต่อมานะครับคำว่าการกระทำนะฮะการกระทำถ้าทำนะการกระทำคือต้องรู้สำนึกในการกระทำ
1: ค่ะ
2: อันดับแรกก่อนต้องรู้สำนึกในการกระทำไม่ใช่มีสำนึกน
1: ะ
2: ต้องรู้สำนึก รู้ว่าทำอะไรอยู
1: ่
2: รู้ว่าเนี่ยเอาม้าเนี่ยไปตีหัวคน
1: คร
2: ู้ว่ายิงปืนอย่างเงี้ยนะนี่คือคำว่าการกระทำรู้สำ
0: ถ้าละเมอไม่รู้ตัว
2: ไม่รู้สำนึก
0: อันนี้ถือว่าไม่มีการกระทำนะ
2: ดูอะไรนะดูผมนี่ชอบเจชนาทิพย์มากติดตามเขามากด
0: ูนักวอลเลย์บอล
2: นะครับตอนนี้อยู่ทีมซัปโปโรนะแต่ฟุตบอลอยู่ปรากฏว่าอินไงแกเตะลูกเข้าประตู
1: ไปเตะภรรยาตอนนี้
2: ผมก็ฝัน จับหัวภรรยาโมวา นะครับฟรีคิกเข้าไปนะครับ
1: ไม่ใช่อันนี้สัญชาติ
3: รอรายการออกเมื่อไหร่นะคร
2: ับ นะครับ
1: เดี๋ยว
3: จำหน้าก็จะไม่มีอาจารย์เอกพงศ์มาร่วมรายการแล้ว
1: อาจจะมีเหลือแขนข้างเดียว
2: อันนี้เป็นละเมอ
1: ค่ะ
2: นี่อย่างนี้เรารู้ไหมเราไม่รู้เราไม่รู้ว่านี่เป็นการเตะภรรยาแล้วไม่รู้นะครับโหเรารักภรรยาตายใครจะไปกล้าเตะภรรยาลงคอแต่ถ้าฟรีคิกแล้วหัวเราะคิกๆๆอย่างนี้ไม่ใช่ละอย่างนี้ไม่ใช่ละเมอละอย่างนี้ตั้งใจละ
1: คิกๆๆ
2: เรียบร้อยครับ

0: และเราไปเทียบกับกฎหมายอาญาได้การกระทำคือการลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกาย
1: ครับ
0: มีไปตบหน้าเขาขับรถชนเขาเนี่ยนะฮะเกิดการกระทำขึ้นมานะครับแต่การกระทำเนี่ยนะครับมีทั้งแบบไม่เคลื่อนไหวร่างกายด้วยก็ได้เขาเรียกว่าการแบบประเภทงดเว้นนะบอกว่าผู้กระทำมีหน้าที่ป้องกันผลร้ายแล้วการงดเว้นนั้นทำให้เกิดผลเสียหายเกิดขึ้นก็คือคุณมีหน้าที
1: ่
0: จะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายก็ได้หน้าที่ตามสัญญาก็ได้หรือเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้งดเว้นกับผู้เสียหายก็ได
2: ้
0: เหล่านี้เช่นหน้าที่ตามกฎหมายนะแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูบุตร
3: ต้องให้นมลูก
0: ให้นมบุตรกินให้อาหารป้อนอาหารลูกกิน
1: ถ้
0: า
1: คุณไม่ให้อดตาย
3: เด็กอดตายแบบน
0: ี้เด็กทารกเด็กเล็กๆเนี่ยร้องเว้ยเว้ยเว้ยเนี่ยนะมีอยู่สองอย่างนะไม่หิวก็ฉี่แตกเนี่ยนะฮะแค่นั้นเองงั้นแม่นั่งดูเฉยปล่อยให้ลูกนะครับนะได้รับอันตรายขึ้นมานี่ก็เกิดความเสียหายขึ้นมาได
1: ้
0: ก็เป็นการงดเว้นได้เหมือนกันนะครับหน้าที่ตามสัญญาเช่นพี่เลี้ยงเด็กเป็นต้น
1: คร
0: ับต่อมานะครับเมื่อกี้เราทราบว่าผู้ใดละ
1: ผู้ใดละ
0: ทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะครับนะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
1: นักศึกษาบางท่านเขียนเจตนา
0: เออใช่ใช่
3: เจตนานี่เป็นคำทางอาญา
0: ผมกำลังจะบอก
1: อาญาหนึ่ง
0: จงใจนะครับหลายท่านที่ไปเขียนเจตนาม
3: ัน
1: ให้คะแนนไหมอ
3: าจารย์
1: ให้คะแนนไหม
0: เออ
1: ให้ไหม
0: แล้วแต่
1: แล้วแต่อารมณ์
0: แล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ออกข้อสอบไปโฟกัสในเรื่องของจงใจเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดใจเลยมากมายแต่เราต้องการโฟกัสในประเด็นเรื่องจงใจอย่างนี้นักศึกษาต้องตอบให้ถูก
1: ครับ
0: เพราะกฎหมายเขียนว่าจงใจคือกฎหมายเนี่ยคำ
3: แต่ละคำมีความหมายของมันเอง
0: ไม่เหมือนกันคล้ายๆกัน
3: ครับ
0: อย่างคราวแล้วเนี่ยผมอธิบายเรื่องตัวแทนผู้แทน
1: คล
0: ้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
3: เพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าจงใจกับเจตนาไม่ได้มีความหมายเหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
3: ต้องแตกต่างกัน
1: คล้ายกัน
0: คล้ายก
1: ัน
0: นะครับคล้ายกันก็จงใจก็คือการกระทำโดยรู้สำนึกนะในการกระทำว่าจะเป็นผลเสียหายต่อบุคคลอื่น
3: ครับ
0: นี่คือคำว่าจงใจตามกฎหมายแพ่งเรื่องละเมิดนะ
3: ครับ
0: แต่ถ้าอาจารย์จะไปเทียบกับกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายอาญาเขียนว่าเจตนาหน้าตา59บอกว่าเจตนาแต่เจตนากฎหมายอาญาจะแปลว่าคือประสงค์ต่อผล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือย่อมเล็งเห็นผลในการกระทำนั้น
1: ค่ะ
0: นั่นกฎหมายอาญาเนี่ยคือประสงค์ให้ผลมันเกิดขึ้น
1: ค่ะ
3: ครับ
0: เอาปืนยิงเขาในประสงค์ให้เขาถึงแก่ความตายเอาไม้ตีหัวในประสงค์ให้เขาบาดเจ็บ
1: ค่ะ
0: แต่จงใจเนี่ยคือรู้ว่าทำให้เสียหายก็พอแล้ว
1: ค่ะ
0: แม้จะไม่ประสงค
1: ์
0: ก็ได้ก็ต่างก็เป็นจงใจแล้วนี่คือความแตกต่างระหว่างเจตนากับจงใจ
1: ค่ะ
3: ครับ
0: นะครับต่อมาเรื่องประมาทเลินเล่อนี่ก็คือกระทำโดยมิได้จงใจนะก็คือไม่จงใจ
1: ค่ะ
3: ครับ
0: นะไม่ได้นะรู้สำนึกว่าต้องการให้เขาเกิดผลเสียหายเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นเนี่ยแต่ปราศจากความระมัดระวัง
1: ค่ะ
0: นั่นประมาทคือปราศจากความระมัดระวังในภาวะเช่นนั้นในสภาวะเช่นนั้นเนี่ยนะครับจักต้องมีตามวิสัยนะคุณขับรถเนี่ยนะขับรถมา20ปีกับขับรถมา1เดือนเนี่ยนะฮะวิสัยแตกต่างกันคนขับรถบรรทุกคนขับรถบัส
1: ค่ะ
0: นะย่อมต้องเรียกว่ามีความระมัดระวังแตกต่างกับคนขับรถธรรมดาทั่วไปผู้ใหญ่กับเด็กมีความระมัดระวังแตกต่างกัน
1: ค่ะ
0: นะหรือตามพฤติการขับรถเวลากลางวัน
1: ค่ะ
0: ขับรถเวลากลางคืน
1: แสงไม่เท่ากัน
0: ขับรถเวลาถนนแห้งขับรถเวลาฝนตก
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นการใช้ความระมัดระวังตามวิสัยพฤติการมันก็มีความแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ต้องดูในกรณีไปนะฮะนะกับบางวันเนี่ยคุณขับร้อยหนึ่งได้แต่พอกลางคืนอาจจะต้องลดลงเหลือ60อย่างเงี้ยนะครับนี่ถ้าผู้กระทำเนี่ยนะครับอาจใช้ความระมัดระวังเช่นวันนั้นได
1: ้
0: ขับรถฝนตกเวลากลางคืนเนี่ยในเขตชุมชนเราใช้ความระมัดระวังได้ไม่มีใครมาบังคับคุณดันไปขับเร็วอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคุณใช้ความระมัดระวังไม่เพียงพออย่างนี้เป็นการประมาทเลินเล่อ
1: ค่ะ
3: ครับ
0: แต่ถ้าเราใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอแล้วอย่างนี้ก็ไม่ใช่ประมาทเลินเล่อ
1: ค่ะ
0: นะก็ต้องดูรายกรณีไป
1: ค่ะ
0: ครับเมื่อกี้จงใจละ
1: ค่ะประมาท
0: หรือประมาทเลินเล่อแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นละเมิดทั้งสิ้นนะครับประการที่3คือกระทำโดยผิดกฎหมาย
1: นักศึกษาชอบลืมตรงนี
0: ้เออผิดกฎหมายกฎหมายอะไร
1: ค่ะ
0: นะครับนะกฎหมายอะไรในทางที่

0: ในทางนี้นะครับคำว่าผิดกฎหมายตามมาตรา420เนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ได้แปลว่าต้องผิดกฎหมายอย่างเดียว
2: ค่ะ
0: นะความหมายจริงๆคือกระทำโดยไม่มีสิทธิ
2: ์ค
0: ่
2: ะ
0: จริงๆครับผิดกฎหมายนี่คือทำโดยไม่มีสิทธิ
2: ์ค
0: ่
2: ะ
0: นะคำว่าไม่มีสิทธิ์ก็คือสิทธิคือนะจริงๆสิทธิ์เนี่ยก็ไม่มีคำอธิบายในทางกฎหมายว่าแต่อาจจะดูตามตำราหรือจากคำพิพากษาศาลได
2: ้ค่ะ
1: ครับ
0: นะท่านก็อธิบายว่าสิทธิก็คือประโยชน
2: ์ค่ะ
0: นะหรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายรับรอง
2: คุ้มครอง
0: ค่ะให้ก็แปลว่าคุณจะมีสิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อกฎหมายเขียนบัญญัติเอาไว
2: ้ค่ะ
0: นั้นถ้ากฎหมายไม่เขียนเอาไว้คุณก็ไม่มีสิทธิ
2: ์ค่ะ
0: เราจะสังเกตได้รัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์นะกฎหมายเขียนสิทธิ์เยอะแยะเลย
2: ค่ะ
1: ครับ
0: สิทธิชุมนุมสิทธิโน่นสิทธินี่เต็มไปหมดเลยนั้นสิทธิจะมีได้เนี่ยก็คือต้องเขียนในกฎหมาย
1: ครับ
0: นั้นถ้าคุณไม่มีสิทธิ
2: ์ค่ะ
0: ไปทำอย่างนี้เป็นละเมิดนี่คือคำว่าโดยผิดกฎหมายของ
1: แต่ถ้ามีสิทธิ์จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเช่นตำรวจไปจับผู้ร้ายไม่ถือว่าละเมิดเพราะว่าตำรวจมีสิทธิ์จับผู้ร้าย
0: อันนี้
1: ถูกไหมครับ
0: ต้องมีอำนาจทำคือถ้าอย่างตำรวจไปจับผู้ร้ายเนี่ยนะกฎหมายวิธีพิจารณาความบอกมีอำนาจที่จะควบคุมตัวได้นะครับมีอำนาจที่จะอะไรใส่กุญแจมือได้ถ้ามีการขัดขืนนี่กฎหมายก็ให้สิทธิ
2: ์
0: เจ้าพนักงานแต่อยู่ดีตำรวจเนี่ยเอาปืนไปยิงผู้ร้ายเลยได้ไหม
1: คือไม่มีเหตุไม่ได
0: ้โดยที่เขาไม่ได้ขัดขืนไม่ได้เขาต่อสู้อย่างนี้ไม่ได้ไม่มีสิทธิ
1: ์
0: นะครับ
2: สิทธิของบิดามารดาที่จะอบรมสั่งสอนลูกบุตรอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: ไม่ถือว่าเป็นละเมิด
0: อันนี้กฎหมายเขียนไว้
2: เขียนไว
0: ้นะมีสิทธิ์ที่จะเรียกว่าทำโทษได
2: ้ค่ะ
0: นะนะตีก้นได้นะครับดื้อนะแต่ว่าก็ต้องทำพอสมควร
2: พอสมควร
1: ใช่
0: ไม่ใช่ทะเลวัดลายเป็นลายเสือพัดกรเลย ตีอย่างนี้ไม่ได้ อย่างนี้เกินไปนะครับไม่ได้จากนั้นสิทธินะครับหรือกฎหมายบัญญัติให้อำนาจเอาไว
2: ้ค่ะ
0: หรืออาจจะเกิดจากสิทธิตามคำพิพากษาก็ได้นะศาลพิพากษาแล้วคุณก็ได้สิทธิขึ้นมานะครับสิทธิตามสัญญาก็ได้ถ้ามีสิทธิเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับไม่ทำเป็นละเมิดท
2: ั
0: ้งการทำละเมิดคือทำโดยผิดกฎหมายก็คือไม่มีสิทธินั่นเอง
1: ครับ
0: นะไม่มีสิทธินะครับนะแต่ก็มีข้อสังเกตนะมาตรา421ครับอาจารย
2: ์
0: นะ421เนี่ยนะก็บอกว่าการใช้สิทธิ์ในลักษณะที่มีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนะบอกว่า421บอกว่าการใช้สิทธิ์นะซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้นนะท่านว่านะเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับนะ421เนี่ยมีความแตกต่างกับ420
2: ค
0: ือ420เนี่ยเป็นละเมิดเพราะคุณไม่มีสิทธิ
2: ์ค่ะ
0: แต่421เนี่ยคุณมีสิทธิ
2: ์แต่คุณใช้เป็นในทางเสียหายแก่บุคคลอื่น
0: ทำให้คนอื่นก็เกิดความเสียหาย
1: อันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ผมดูหน่อยได้ไหม
0: การใช้สิทธิ์เกิดความเสียตัวอย่างเช่นเนี่ยตัวอย่างง่ายๆคุณอยู่บ้าน
2: ค่ะ
1: ครับ
0: อยู่บ้านมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินคุณมีสิทธิ์ที่จะฟังเพลงเปิดเพลงได
2: ้ค่ะ
0: นะคุณไปเปิดเพลงเสียงดัง
2: ค่ะ
1: รบกวนเพื่อนข้างบ้าน
0: คนอื่นก็เดือดร้อนรำคาญ
2: ค่ะ
0: นะคร
1: ับ แม้ว่าจะอยู่ในบ้านตัวเองเนอะแต่เป็นการใช้สิทธิ์ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
0: สิทธิ์ไม่สุจริตอย่างเงี้ยนะครับไม่สามารถทำได้นะคร
1: ับ
2: หรือว่าอย่างเจ้าหนี้ทวงหนี้แทนที่จะไปทวงกับลูกหนี
0: ้
2: กับเอาใบโฆษณาใหญ่โตมาแปะไว้หน้าบ้านตัวเองให้เขาได้อับอายอย่างนี้เป็นต้น
0: ประกาศใช่ไหม
2: ประกาศเลยว่าใครเป็นหนี้
0: โอ้แล้วเดี๋ยวนี้เรื่องการไปทวงหนี้นี่เดี๋ยวนี้กฎหมายเขาก
1: ็กฎหมายออกมา
0: เคร่งครัด
2: เคร่งครัด
1: เคร่งครัดใช่
0: ห้ามทวงเวลากี่โมงกี่โมงนะเวลานอนไปทวงไม่ได
2: ้
0: ทวงหนึ่งวันหนึ่งทวงได้ไม่เกินกี่ครั้งอะไรเงี้ย
1: แต่เวลามีค่อนข้างเยอะ
0: แต่เวลามาขอยืมเนี่ยไม่มีกฎหมายจำกัดจะขอยืมตีสองก็ได้นะครับจะมาขอยืมทั้งวันก็ได
2: ้กฎหมายจะบอกว่าให้เขาเองให้เขาเอง
0: ตอนยืมเนี่ยไม่มีกฎหมายบังคับไว้แต่พอตอนทวงในกฎหมายบังคับไว
2: ้
0: นะครับนี่ก็เป็นความผมไม่รู้ว่ากฎหมายเขียนมาเนี่ยคุ้มครองใครกันแน่ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นะครับนะครับทั้ง421ก็คือจงใจทำให้เกิดความเสียหายนะมีแต่ความเสียหายกับผู้อื่นแล้วก็ผู้กระทำเนี่ยมีทางเลือกอื่นที่ไม่ก่อความเสียหายได้แต่ว่ายังก่อความเสียหายเขาทั้ง420เนี่ยเป็นเรื่องของไม่มีสิทธิ
2: ์
0: นะแต่ว่า421เนี่ยเป็นเรื่องของมีสิทธิ์แต่ไม่สุจริต
1: ครับ
0: ประการต่อมาเนี่ยมันเป็นเรื่องหลักความยินยอมบอกว่าถ้าผู้ให้ความยินยอมนะซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหายนะต้องมีความสามารถในการให้ความยินยอ
2: ม
0: ถ้าให้ความยินยอมแล้วอย่างนี้ไม่เป็นละเมิด
2: ค่ะ
0: นี่เป็นข้อยกเว้นเหมือนกันนะฉะนั้นถ้าเขายินยอมแล้วไม่เป็นละเมิด ยอมให้ตบหน้าได้เนี่ย
2: บอกว่าโอ้ยมี
0: ร้องหน่อยร้องหน่อยล่ะ
2: ค่ะร้องหน่อยร้องหน่อย
0: ร้องเรื่องอะไรแทงใช่ไหม
2: ค่ะ
0: หนังเหนียวมาก
2: บอกว่ามีพระศักดิ์สิทธิ์มากเลยให้ลองแทง
0: ไปสักยันมาเลย
2: ค่ะ
0: เจ็ดแถวแปดแถว
2: ค่ะ
0: เหนียวมาก
2: ยอมให้แทง
0: เลยร้องร้องร้อง
2: ร้องร้อง
0: แทงไปปึ๊กเป็นไงครับ
2: เสียบเลือดกระจาย
0: เข้าอยู่แล้วเพราะไปสักข้างหลังไม่สักนะลืมบอกไปว่าแทงข้างหลังนะครับจริงๆเหนียวจริงๆก็เหนียวแต่ว่าจริงๆแล้ว
1: เหนียวข้างหลัง
0: แทงผ้าไปหน่อยอย่างนี้เป็นการให้ความยินยอม
1: ไม่ถือว่าเป็นละเมิดแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่ผิดอาญานะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนอันนี้คือเรื่องทางแพ่งไม่ใช่ทางอาญานะครับโอเค
0: ต่อมาวิธีการให้ความยินยอมยินยอมยังไงก็ได้จะเป็นโดยวาจาก็ได้ลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือหร
2: ือ
0: เป็นโดยพฤติการอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็การให้คำยืนยันต้องมีอยู่ก่อนหรืออย่างน้อยต้องมีขณะทำ
2: ค่ะ
0: นะครับนะไปยินยอมทีหลังไม่ได้แล้ว
2: ครับ
0: แล้วก็ด้วยความสมัครใจไปบังคับขู่เข็นก็ไม่ได้แล้วก็ผลการยินยอมก็คือไม่เป็นละเมิด
2: ค่ะ
0: นะครับนี่คือผลการยินยอมนะครับนะก็มีเหมือนกันแม้ไม่ยินยอมก็ไม่เป็นละเมิดเหมือนกันนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตัวอย่างเช่นคุณหมออย่างเงี้ยนะครับนะเห็นผู้ป่วยมาใส่รถพยาบาลมาฉุกเฉินน่ะสลบแล้วอ่ะนะครับปรากฏหมุนคนกลับดูข่าวน่ากลัวมากเด็กเล่นระเบิดปิงปองเลยนะครับแล้วมันระเบิดนิ้วขาดหมดเลยเศษสะเก็ดนี่ทะลุเข้าตาสลบไปอย่างเงี้ยจะไปขอความยินยอมกับตัวเด็กคงไม่ได
2: ้ค่ะ
0: คุณหมอก็รีบผ่าตัดควักเอาลูกตาออกตัดนิ้วตัดขาแล้วออกไป
2: ค่ะ
0: นี่คือถึงแม้จะไม่ได้ความยินยอมก็สามารถทำได้ไม่เป็นละเมิดก็มีเหมือนกันน
2: ะครับ
0: ประการต่อมานะครับเรื่องต่อมาคือมาตรา422นะการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายนะครับก็มีถ้าความเสียหายเกิดแต่ฝ่ายเกิดแต่การฝ่าฝืนนะบทบังคับแห่งกฎหมายนะต้องเกินกฎหมายใดอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่นนะผู้ใดทำการฝ่าฝืนเช่นนั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิด
1: อันนี้คือบทสันนิษฐานของกฎหมายยังไม่ได้บอกว่าเธอผิดน
2: ะ
1: แต่เป็นแค่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเธอเป็นผู้กระทำความผิด
0: คือโดยหลักเนี่ยนะวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับนะถ้าเราฟ้องตามมาตรา420
2: ครับ
0: บอกกระทำละเมิด
2: ครับ
0: นะบอกว่าโดยหลักคือผู้ใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใดผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบ
2: ค
0: ุณต้องเอาพยานเอาหลักฐานเนี่ยมาสืบเช่นผมกล่าวอ้างว่าอาจารย์เนี่ยนะ
1: เอาข้อหาดีๆนะอาจารย
0: ์ไม่ใช่ข้อหากล่าวอ้างว่าอาจารย์มาทุบกระจกรถผมแตกนี่ดีๆแล้วนะ
1: โอเคนี่ดีแล้วนี่ดีแล้วผมว่าข่มขืนก็ทำชำเราหน้าออกมาเลยต้องเบรกไว้ก่อน
0: ผมนี่มีหน้าที่พิสูจน
2: ์
0: ว่าอาจารย์เนี่ยเอาหินมาทุบรถเนี่ยบางทีแบบเครียดขอเงินภรรยาซื้อบิ๊กไบค์ภรรยาไม่ให
2: ้20บาท
0: เครียดมากนะบิ๊กไบค์นี่คือรถจักรยานยนต์ไม่ใช่บิ๊กไบค์ไส้กรอกเซเว่นนะครับ
2: ภรรยาเข้าใจผิด
0: ขอเงินภรรยาไม่ให้โมโหเอาหินไปทุบรถชาวบ้านก็แตกหมดเลยอย่างเงี้ยผมก็มาฟ้องอาจารย์ว่าอาจารย์ทำละเมิดผมนะ
1: ครับ
0: อันนี้นักศึกษาต้องแยกก่อนว่าละเมิดเนี่ยเป็นเรื่องทางแพ่ง
1: ครับ
0: ว่าไงคือเรื่องเงินทอง
2: นักศึกษาชอบบอกว่าผิดทำให้เสียทรัพย์นู่นสอบแพ่งอยู่ไปอาญาเลย
0: แต่ถ้าอาญาเนี่ยแหละอาจจะข้อหาทำให้เสียทรัพย
2: ์
0: อาญาเป็นว่าในเรื่องติดคุกว่าในเรื่องการทำต่อเนื้อตัวร่างกายเอาไปประหารเอาไปจำคุกเอาไปกักขังแต่ถ้าคดีแพ่งละเมิดเนี่ยมันเรื่องของเงินทองงั้นคดีนี้มันก็จะมี2คดีคู่ขนานกันไปก็คือคดีอาญา
1: อาญาด้วยแพ่งด้วย
0: ผมอาจจะฟ้องอาจารย์ในข้อหาทำให้เสียทรัพย
2: ์
0: กับฟ้องละเมิดข้อในทางแพ่งให้ชดใช้ค่า
2: สิน
0: ไหม
2: ทดแทน
0: นะครับอันนี้เราพูดถึงทางแพ่งก่อนแล้วกันน
2: ะ
0: งั้นเรากล่าวอ้างเขาจริงว่าอาจารย์เนี่ยทุบรถผมกระจกแตกเมื่อผมกล่าวอ้างว่าอาจารย์เป็นจำเลยเป็นผู้กระทำละเมิดผู้กล่าวอ้างมีหน้าที่ในการหาพยานมาพิสูจน
2: ์
0: ผมจะไปเอาพยานบุคคลก็ได
2: ้
0: บอกว่าเนี่ยก็เห็นอาจารย์พงศ์ศิลป์เอาก้อนหินมาไล่ทุบ
2: ๆ
0: หรือเอากล้องวงจรปิดมาพิสูจน
2: ์
0: นี่คือหน้าที่ของฝ่ายที่กล่าวอ้างเขาได้จริงแต่พอเป็นกรณีตามมาตรา422เนี่ยกฎหมายบอกว่าถ้าความเสียหายเกิดจากการฝ่าฝืนบทบังคับแห่งบทกฎหมายอันมีประสงค์เพื่อปกป้องบุคคลอื่นต้องเป็นกฎหมายที่มีลักษณะปกป้องบุคคลอื่นเช่นในเรื่องของพระราชบัญญัติจราจรอย่างเงี้ยมีลักษณะเป็นการปกป้องบุคคลงั้นคนที่ขับรถย้อนสอนเนี่ย ฝ่าฝืน

0: พรบจราจร
1: ค่ะ
2: ครับ
0: นะเกิดชนเฉี่ยวชนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็ขับรถมาอยู่ดีเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ขับรถย้อนสอนมาเฉี่ยว
1: ค่ะ
0: กระจกข้างผมหลุดไปเลย
1: ค่ะ
0: นี้เกิดความเสียหายเกิดละเมิดเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: ถ้าผมฟ้องตาม420
1: ค่ะ
0: ผมมีหน้าที่พิสูจน์เอากล้องวงจรปิดตามสถานีตำรวจต่างๆเนี่ยมันพิสูจน์ว่าเขาชน
1: ถู
0: กนี้เป็นต้นนะครับแต่เป็นกรณีเนี่ยนะครับ422นะครับผมฟ้องตาม422คือคุณขับรถฝ่าฝืนมา
1: ค่ะ
0: นะผมมีหน้าที่ให้พิสูจน์ว่าคุณขับรถฝ่าฝืน
1: หรือ
0: ก็คือว่าย้อนสอนมา
1: ค่ะ
0: นะครับนะแล้วก็ท่านบอกว่าท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิด
1: ค่ะ
0: ถ้าผมพิสูจน์ได้ว่าคุณขับรถย้อนสอนมา
1: ค่ะ
0: กฎหมายผลักภาระเลยว่าคนขับรถย้อนสอนเป็นคนผิด
1: เป็นคนผิดค่ะ
0: ทั้งที่ผมอาจจะตั้งใจชนก็ได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: งั้นถ้าเกิดเขาขับรถย้อนสอนมาผมขับรถเนี่ยติดกล้องไว้ในรถ
1: ค่ะ
0: เกิดเฉี่ยวชนกันผมพิสูจน์ได้ว่าคุณขับรถย้อนสอน
1: ค่ะ
0: กฎหมายตาม422บอกเลยว่าคุณผิด
1: ค่ะ
0: นี่คือบทผลักภาระการพิสูจน
1: ์
0: บทสันนิษฐานไว้ก่อน
2: สันนิษฐานไว้ก่อน
0: ถ้าคนขี่มอเตอร์ไซค์บอกว่าผมไม่ได้ขับชนคุณนั่นแหละหันพวงมาลัยมาชนผมขี่รถย้อนสอนก็จริงแต่ผมขี่ชิดขอบทางเลย
1: ค
0: ุณนั่นแหละรถมาชนผมเขามีหน้าที่ไปพิสูจน์ว่าผมขับรถเนี่ยไปชนมอเตอร์ไซค
1: ์ค่ะ
0: งั้นคนขับรถเนี่ยพิสูจน์แต่เพียงว่าอะไรครับเขาย้อนสอนพอส่วนเลื่อนใครเจตนาจงใจหรือประมาทชนเกิดความเสียหายเนี่ยอันนี้คือคนที่ผูกผักภาระก็คือคนที่ทำผิดกฎหมายนั่นเอง
1: ค่ะ
0: งั้นในเรื่อง420กับ422เนี่ยมันละเมิดเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: มันเพียงแต่ผักภาระการพิสูจน์กันนั่นเอง
2: ภาระการพิสูจน์อยู่ที่ใครถ้า420อยู่ที่โจทย
0: ์ถูกต้องวางก็ได้ถ้าเราฟ้องตาม420เนี่ยโจทย์ต้องพิสูจน์หมดเลยแต่ถ้าเราฟ้องตาม422อย่างนี้เป็นต้นนะภาระการพิสูจน์อยู่ที่โจทย์เพียงแค่ว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนส่วนเรื่องใครผิดใครถูกเนี่ยนะเขาผักภาระไปแล้วให้มอเตอร์ไซค์พิสูจน
1: ์
0: ถ้ามอเตอร์ไซค์พิสูจน์ได้เขาก็ไม่ผิดไม่ต้องรับผิดละเมิดแต่ถ้าเขาพิสูจน์ไม่ได้เขาก็ต้องรับผิดละเมิดไปนี่เรื่องผักภาระการพิสูจน
1: ์
2: ครับผม
0: ครับต่อมาเรื่องที่4นะฮะการกระทำนะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
1: ต้องมีความเสียหายละ
0: ต้องเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นก็มีอะไรบ้างนะครับ1ต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอน
1: ค่ะ
0: นะครับต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนไม่ใช่ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดหรือน่าจะเกิดนั้นขับรถชนกันเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอน
1: ค่ะ
0: นะแต่แล้วขับรถมาเร็วจี้ตูดอย่างเงี้ยยังไม่ชนกันนี่ยังคาดว่าจะเกิด
1: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นความพยายามฆ่
0: า
1: สมมติว่าเจอคู่อริแล้วก็จะไปยิงเขาปรากฏว่ายิงพลาดแต่เขาก็ไม่รู้ตัวนะคะ
0: อ
1: ันนี้จะมาฟ้องอันนี้ได้ไหมเกิดความเสียหาย
0: ความเสียหายยังไม่เก
1: ิ
0: ด
1: ยังไม่เกิด
0: ยังไม่เกิดขึ้นต้องเกิดความเสียหายขึ้นก่อน
2: ต้องบอกว่าทางแพ่งเนี่ยอาจจะ
1: อันนี้เป็นเรื่องทางแพ่ง
2: เรื่องละเมิดไม่ได้แต
1: ่
2: ทางอาญา
1: ก็เป็นอีกเรื่องนึง
2: เอาความผิดได
1: ้ค่ะ
2: ต้องแยกสองอย่างนี้ให้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าพยายามยิงแล้วไม่ผิด
1: ไม่ผิด
2: ไม่ใช่
1: ในทางแพ่ง
2: ทางแพ่งอาจจะเรียกเรื่องละเมิดไม่ได้แต่ในทางอาญาอาจจะผิดข้อหาพยายามฆ่า
1: พยายามฆ่า
2: ครับ
0: พยายามฆ่านะไม่ใช่พยายามซ่าเดี๋ยวพยายามซ่าต่อเจ้าพนักงานจะมี
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เลย
1: คร
0: ับ ข้อ2เนี่ยส่วนว่าเสียหายเพียงใดนั้นเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเรื่องของการคำนวณค่าใช้จ่ายส่วนจะจ่ายเท่าไหร่เสียหายเท่าไหร่เนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องไปคำนวณอีกทีนึงบางท
1: ี
0: เราเห็นว่ารถชนกันเนี่ยกันชนหักกันชนหมื่นหนึ่งเราคิดว่าจริงๆแล้วจ่ายแค่หมื่นจริงๆไม่ใช
1: ่ค่ะ
0: บางทีชนกันเสร็จรถเกิดค่าเสื่อมสภาพขึ้นมาแทนที่จะขายได้ราคาดีไปถึงเต็นตีราคาตกลงนี่ความเสียหายมันจะมีอะไรอีกเยอะนะฮะหรือว่ารถไม่ได้ใช้ต้องไปเช่ารถเขาเพื่อไปส่งของเช่ากระบะส่งของได้เกิดความเสียหายได้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการคำนวณต่อไปอีกนะครับแล้วก็สุดท้ายคือความเสียหายจะคำนวณเป็นเงินได้หรือไม่ก็ได้ไม่จำเป็น
1: ค่ะ
0: นะความเสียหายนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ก็กำลังเข้มข้นเลยนะคะในเรื่องของความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดต่อยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราจะพูดถึงนะคะ
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
4: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
6: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
5: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
7: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
8: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
9: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
10: ดีค่ะ
9: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
10: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
9: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
11: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
10: ยากได้ภาษาค่ะ
9: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
10: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
12: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
13: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14: สวัสดีค่ะ
9: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
13: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
15: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่3ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั้นให้การคุ้มครองได้อย่างไรกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศห้ามหรือจำกัดการใช้อาวุธสงครามที่มีอนุภาพรุนแรงหรืออาวุธที่ทำลายล้างโดยไม่แยกแยะพลเรือนและทหารกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้คู่ต่อสู้ทุกฝ่ายต้องแยกแยะระหว่างพลเรือนและทหารและละเว้นการโจมตีพลเรือนอีกทั้งดูแลผู้บาดเจ็บผู้เจ็บป่วยและปกป้องเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นว่าเฉลยสงครามและพลเรือนที่ถูกควบคุมตัวจะได้รับการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมโดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกาชาดสากลเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังเหล่านั้น
16: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: ค่ะพบกันในช่วงที่3นะคะเราก็มาต่อเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเองนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึง
1: ความเสียหาย
0: ความเสียหายนะคะเราก็ลองมาดูซิว่าความเสียหายนี่มันเกิดขึ้นในเรื่องละเมิดเนี่ยจะต้องมีความเสียหายอย่างไรบ้างนะคะ
1: เมื่อกี้ก็บอกว่าความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องแน่นอนนะแต่จะเกิดขึ้นความเสียหายแก่ร่างกายก็ได้นะก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรืออย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีก็คือความเสียหายอะไรก็ได้ร่างกายไปยิงเขาเนี่ยเขาตายเขาบาดเจ็บในกระดังร่างกายอนามัยนะครับนะเอาเนี่ยอุจจาระไปปาหน้าเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาปลาร้าไปปาหน้าเขาเสรีภาพเนี่ยนั่งดวงเหนียวกักขังเอาไว้นะครับหรือทรัพย์สินเนี่ยเยอ
0: ะ
1: รถชนกันนะครับนะฮะ
0: หรือคำว่าสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็ครอบคลุม
1: สิทธิอะไรก็ได
0: ้ค่ะครอบคลุมเยอะ
1: นะ
0: กว้างข้างต้นนี่อาจจะเป็นแค่ตัวอย่างที
1: ่
0: ให้เห็นภาพชัดแต่ว่าสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ก็จริงๆแล้วก็ครอบคลุมหลายประการเลยนะคะค่ะ
1: ไปเร็วหน่อยนะครับข้อ5นะครับความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากการกระทําของผู้ทําความเสียหายอันนี้ก็เป็นทฤษฎี2อันคือทฤษฎีเงื่อนไขกับทฤษฎีผลธรรมดานะครับทฤษฎีเงื่อนไขคือถ้าไม่ทําผลก็ไม่เกิดนะครับส่วนทฤษฎีผลธรรมดาก็คือว่าไม่ต้องไม่หนักเกินไปนะครับ
0: ค่ะไม่ไกลเกินไปไม่หนักเกินไปค่ะ
1: แล้วก็ 11.2 นะฮะละเมิดโดยการหมิ่นประมาทนะครับนะก็จะมีมาตรา423นะครับผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงนะครับหมิ่นประมาทเนี่ยเราเคยได้ยินในกฎหมายอาญาแล้วกฎหมายอาญาก็มีหมิ่นประมาทเหมือนก
0: ัน
1: นะครับแต่กฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเป็นการใส่ความต่อบุคคลที่3
0: ค่ะ
1: โดยไม่สนใจว่าจะเป็นจริงหรือเท็จ
0: ค่ะ
1: ผิดหมดถ้าเป็นอาญาเนี่ยบอกว่านะน้ำเนี่ยข้างบ้านผมเนี่ยเป็นผู้หญิงขายบริการ
0: ค่ะ
1: เป็นเมียน้อย
0: ค่ะ

0: นะครับจะจริงหรือเท็จเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายอาญาเนี่ยผิดหมด
1: ผิด
0: เขาเสียหาย
1: ค่ะ
0: ถ้าเรื่องของเขาเราไปยุ่งไม่ได้นี่นะผัวมันมาแล้วอะไรเงี้ยเป็นนินทาว่าร้ายเขาเนี่ยนะหมิ่นประมาทนะหมิ่นประมาทที่ทำโดยเจตนานะจริงๆก็เอ้ยหมิ่นประมาทมันต้องประมาทหรือเปล่าอาจจะเป็นภาษาโบราณแบบประมาทอะไรเงี้ยภาษาอาจจะเพี้ยนไปเป็นประมาทนะทำโดยเจตนานั่นเองนะแต่ถ้าเป็นละเมิดเนี่ยเสือ23บอกว่าฝ่าฝืนต่อความจริงก็คือไม่จริงเรื่องไม่จริง
1: เดี๋ยวนี้คนฟ้องกันเยอะนะเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยนะคะนักศึกษาแบบอยากเป็นทนายนี่ก็ศึกษาไว้ดีๆนะคะมาตรานี
0: ้คนไปเลยนะไปด่าเขาลง Facebook เนี่ยนะเป็นหมิ่นประมาทได้เหมือนกันทั้งอาญาทั้งแพ่งได้เหมือนกันนะถ้าทางละเมิดเนี่ยบอกว่า4-2 บอกว่าฝ่าฝืนต่อความจริงถ้าไม่จริงเนี่ยผิดในทางละเมิดน
1: ะคร
0: ับเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงนะครับเกียรติคุณนะที่เขาสร้างสมมาเนี่ยของบุคคลอื่นก็ดีหรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทำมาหาได้หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี
2: ครับ
0: นะบอกว่าเนี่ยบริษัทเนี่ยขายรถยนต์เนี่ยขายของไม่ดีเอารถย้อมแมวมาขายเขาเกิดเสื่อมเสียชื่อเสียงในทางทำมาหาได้เขาเสื่อมเสียเนี่ย
1: ค
0: ุณก็ต้องรับผิดชอบเขานะบอกว่าไปบอกว่ารถคันนี้ขี่ไปน้ำดันตลอดอะไรก็ต้องทำให้เขาเกิดความเสียหายเนี่ยนะครับอันเกิดแต่การนั้นนะแม้ทั้งเมื่อตนไม่ได้รู้ข้อความนั้นไม่จริงแต่หากควรจะได้รู้ได้นะครับนี่คือละเมิดโดยการหมิ่นประมาทนะครับต่อมา424นะครับการพิพากษาคดีในการพิพากษาคดีข้อความรับผิดเพื่อละเมิดและกำหนดค่าสินไหมทดแทนนั้นท่านว่าศาลไม่จำต้องดำเนินการตามบทกฎหมายลักษณะอาญานะก็คือกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับอันว่าด้วยการที่จะต้องรับโทษและไม่จำต้องพิเคราะห์ถึงการที่ผู้กระทำผิดต้องคำพิพากษาลงโทษทางอาญาหรือไม่เมื่อกี้เราบอกว่าบางทีทำทีเดียวเนี่ยมันอาจจะผิดทั้งกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งเช่นไปทุบรถเขาเนี่ยใช่ไหมทางอาญาก็ทำให้เสียทรัพย
1: ์
0: ทางแพ่งก็เป็นละเมิด
1: ครับ
0: เขาเสียหายหรือไปตีหัวเขาเนี่ยนะผิดทำร้ายร่างกายเขาบาดเจ็บในทางร่างกายก็เป็นเสียหายในทางแพ่งกฎหมายอาญาเนี่ยเรียกว่ากฎหมายแพ่งนี่ก็เหมือนเป็นเงาตามตัวกฎหมายอาญาเลยละเมิดเนี่ยถ้าท่านนึกภาพมันเป็นเงาตามตัวเลยแต่424บอกไว้เลยว่าไม่ได้สนใจนะว่ากฎหมายอาญาเนี่ยจะศาลจะพิพากษาลงโทษอาญาตัวอย่างเช่นนะผมเนี่ยเดินอยู่มัวแต่คุยโทรศัพท์มัวเดินเล่นไลน์อยู
1: ่
0: นะไปเตะนะขวดแก้วของเขาแจกันเขาเนี่ยนะราชวงศ์ถังราชวงศ์กระมังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเกิดความเสียหายนะครับแตก
2: ครับ
0: ผมไม่ได้เจตนาในทางกฎหมายอาญาเนี่ยไม่มีข้อหานี้ประมาททำให้เสียทรัพย์นี่ไม่มีนั้นผมไม่ต้องรับผิดในทางอาญาแต่ในทางแพ่งเนี่ยนะไอ้การกระทำโดยประมาททำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายเนี่ยน
1: ะ
0: ในทางทรัพย์สินอะไรก็ต่างเนี่ยผมต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเห็นได้ว่าแม้กฎหมายอาญาเนี่ยผมไม่ต้องรับผิดก็จริงแต่ในทางแพ่งคือทางละเมิดเนี่ยผมต้องรับผิดในทางส่วนแพ่งอยู่ดีฉะนั้น424ก็บัญญัติเรื่องไม่ต้องสนใจนะครับในส่วนของกฎหมายอาญาว่าต้องรับผิดหรือไม่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในเรื่องของการร่วมกันทำละเมิดนะครับ432ถ้าบุคคลหลายคนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยร่วมกันทำละเมิดท่านว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องร่วมกันรับผิดค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้นความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่ไม่สามารถสืบรู้ตัวได้แน่ว่าในจำพวกที่ทำละเมิดร่วมกันนั้นคนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วย
1: ค
0: ือร่วมกันทำเนี่ยนะไปร่วมทุบรถเขาไปร่วมข่มขืนเขาอย่างเง
1: ี้
0: ยน
1: ะ
0: เกิดความเสียหายขึ้นมาก็ต้องร่วมรับผิดกันหมด
1: ค่ะ
0: นะครับนะแล้วก็อันหนึ่งบุคคลผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการทำละเมิดท่านว่าก็เป็นผู้กระทำละเมิดร่วมกันด้วยเขาไปข่มขืนก็ไปบังนะฮะปิดประตูห้องไม่ให้ใครเข้ามาช่วยได้ก็เป็นผู้ยุยงส่งเสริมหรือเป็นการช่วยเหลือก็ได้นะครับโดยหลักก็คือรับผิดเป็นส่วนเท่าๆกันเว้นแต่ศาลจะบัญญัติเอาไว้นะอันนี้ทำมากหน่อยก็รับมากหน่อยก็รับไป
1: ค่ะ
0: นะครับในส่วนของหน่วยที่11ก็จบแค่นี้นะคร
1: ับ ค่ะค่ะก็เดี๋ยวเราก็มาพบกันนะคะในหน่วยที่12ต่อนะคะก็จะโยงไปถึงหน่วยที่11ด้วยนะคะในมาตราที่เราบอกว่าเป็นกฎหมายยาหม่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าในหน่วยที่12เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นนะคะจะมีใครบ้างนะคะข้อสอบก็ชอบออกบ่อยเมื่อเคยมีเหมือนกันหมิ่นประมาทของการกระทำผิดของตนเองก็ออกนะคะในเรื่องหมิ่นประมาทเคยออกมาแล้วข้อสอบในหน่วยที่12ก็มีการออกข้อสอบอัตนัยเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวลองมาดูนะคะมาตราแรกที่เราจะพูดถึงก็เป็นเรื่องของ

0: ของนายจ้างลูกจ้างนะคะก็คือมาตรา425สั้นๆเลยจริงๆนะสั้นๆเนี่ยนักศึกษามันนักศึกษาก็ตอบผิดเยอะนะคือรู้มาตราแต่ว่าวินิจฉัยผิดก็มีนะคะนี่มาดู425ก็บอกว่านายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้นอ๋อมันไอ้ความยากมันอยู่กระทำไปในทางการที่จ้างนี่แหละว่าอะไรบ้างเป็นการกระทำในทางการที่จ้างอะไรบ้างที่ไม่เป็นนะคะนี่มาดูก่อนว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติไว้ทำไมว่านายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างถ้าลูกจ้างไปทำละเมิดนะคะเพราะว่านายจ้างเนี่ยก็อาจจะมีส่วนผิดอย่างเช่นเลือกลูกจ้างไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะและไปทำให้เขาก่อความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ไม่ดูแลไม่อะไรนะคะแล้วลูกจ้างเนี่ยก็ทำผลประโยชน์ให้ตัวเองนะคะในการที่ไปทำอะไรที่ในหน้าที่ของเขานะคะก็อาจจะทำละเมิดเกิดขึ้นก็นายจ้างในเมื่อเป็นผู้รับประโยชน์ในเรื่องที่สิ่งที่เขาทำให้ก็ต้องรับโทษด้วยถ้าเกิดเขาไปทำละเมิดกับบุคคลอื่นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องนายจ้างมีส่วนผิดด้วยที่ควบคุมดูแลลูกจ้างไม่ดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายจ้างก็กฎหมายก็เลยบัญญัติเอาไว้ว่าสมควรที่จะได้รับนะคะโทษเหมือนกันนะคะก็ร่วมรับผิดเมื่อลูกจ้างเนี่ยได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าร่วมรับผิดไปแล้วเสียเงินจ่ายให้ค่าให้คู่กรณีไป
1: แต่จ้างขับรถชนคนอื่นเขาเสียค่าสินไหมทั้ง10,000 บาท
0: ลูกจ้างไม่มีเงิน
1: ลูกจ้างไม่มีเงิน
0: เขาทำไปในทางการที่จ้าง
1: นายจ้างก็ต้อง
0: นายจ้างก็ต้อง
1: จ
0: ่ายแทนแต่ยังไงก็ตามนายจ้างก็อาจจะไปไล่เบี้ยเอาจากลูกจ้างได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามต้องร่วมรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปก่อนแล้วล่ะนะคะลูกจ้างคือใครนี่นักศึกษาชอบผิดบ่อยๆเลยระหว่างมาตรา425กับ428ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรามาดูก่อนว่าลูกจ้างคือใครอย่างไรเราถึงจะเรียกว่าลูกจ้างตามมาตรา425นะคะลูกจ้างตาม425เนี่ยเราอาจจะโยงไปถึงเรื่องการจ้างแรงงานนะคะตามมาตรา575เนี่ยเขาบอกอันว่าการจ้างแรงงานนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งนะคะเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะทำให้แก่บุคคลหนึ่งงานทำงานให้แก่บุคคลหนึ่งที่เรียกว่านายจ้างนะคะแล้วก็นายจ้างตกลงที่จะให้ค่าสินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้นี้มาตรานี้ก็อาจจะเป็นบทนิยามเลยล่ะนะคะที่ทำให้เราเห็นว่าบุคคลใดเนี่ยจะเรียกว่าลูกจ้างบุคคลใดจะเป็นนายจ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากมาตรานี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าลูกจ้างเนี่ยคือคนที่ทำผู้ที่ทำงานให้นายจ้างนะคะอาจจะเป็นไปตามสัญญานะคะหรือว่าเป็นไปตามสั่งแล้วก็รับสินจ้างจากนายจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ฐานะก็เกิดขึ้นโดยสัญญานั่นเองนะคะแล้วก็ต่างอาจจะต่างจากจ้างทำของตรงที่จ้างทำของเนี่ยมุ่งแก่ผลสำเร็จของงานที่ทำแต่เนี้ยอาจจะไม่ได้มุ่งผลสำเร็จแต่ว่ามีการให้สินจ้างมีการอะไรตลอดเวลาที่เขาทำงานให้งานนั้นอาจจะไม่สำเร็จก็ได้แต่อาจจะมีค่าจ้างเป็นรายเดือนรายวันรายปีก็แล้วสุดแล้วแต่การตกลงกันนะคะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจ้างทำของก็อาจจะเพียบได้อย่างสมมติว่าคนขับแท็กซี่ขับแท็กซี่เราไปขึ้นแท็กซี่ปุ๊บนะคะเป็นจ้างแรงงานไหมเพราะว่ามันมุ่งอะไรคะมุ่งว่าคนขับแท็กซี่ต้องพาเราไปถึงจุดหมายเราถึงจะให้เงินค่าแท็กซี
2: ่มุ่งผลสำเร็จ
0: มุ่งผลสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้ก็ไม่ใช่นายจ้างลูกจ้างนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนขับรถที่เราอาจจะมีบริษัทแล้วก็มีคนขับรถของบริษัทอย่างเงี้ยที่ทำงานแล้วก็รับเงินเดือนตอนสิ้นเดือนอันนี้ก็คือนายจ้างลูกจ้าง
2: บ
0: ริ ษ
2: ั
0: ทเป็นนายจ้างมีอำนาจบังคับบัญชาสั่งงานอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือนายจ้างลูกจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาอย่าหลงเรื่องจ้างทำของกับนายจ้างลูกจ้างพอออกช่างจ้างทำของที่ไรชอบไป425ตลอดผิดตั้งแต่ต้นเลยก็หายไป
1: เพราะฉะนั้น425เนี่ย
2: ข้อสอบนี้น่ากลัวกว่าผีนะหลอกน่ากลัวมาก
0: หลอกน่ากลัวกว่าผี
1: เลย
0: เห็นแล้วคนลุกเลย
1: อันแรกคือต้องดูก่อนว่านายจ้างลูกจ้างคือใคร
0: ใช่ค่ะ
1: ที่อาจารย์เก๋บอกนะครับว่าเพราะฉะนั้นหนึ่งคือต้องไม่ใช่จ้างทำของ
0: ไม่ใช่จ้างทำของ
2: จังว่าข้อสอบมักจะออกให้หลอกนักศึกษาต้องตีความก่อน
0: ตีความก่อนว่าเป็นจ้างทำของหรือว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างกันนะคะเนี่ยอันนี้ออกบ่อย
2: ต้องทำงานแต่การละเมิดเนี่ยต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาการทำงานด้วยไหม
1: ในทางการที่จ้าง
0: เดี๋ยวเรามาดูคำว่าในทางการที่จ้างเนี่ยมาตรานี้นี่สั้นมากเลยแต่ว่าผิดตลอดเลยนะคะ ในทางการที่จ้างหรือไม่อย่างเงี้ยนะคะเรามาดูกรณีที่นายจ้างเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดในผลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำไปต้อง

0: เป็นการกระทำในทางการที่จ้างนะคะเกิดขึ้นจากผลปฏิบัติงานอาจจะเกิดขึ้นนอกเวลาทำงานก็ได้หรือว่าในเวลาทำงานก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะไปทำงานฝ่าฝืนกับกฎของสมมติว่าบริษัทแต่ยังไงก็ตามยังอยู่ในทางการที่จ้างอยู่มันก็นักศึกษาก็ต้องดูเป็นกรณีไปในทางที่ดีที่สุดก็ศึกษาจากคำพิพากษาฎีกาซึ่งในเอกสารการสอนของเราก็มีเยอะให้นักศึกษาดูซิว่าอันไหนเป็นทางการที่จ้างไหนไม่เป็นนะคะ
1: จังหวะการหยิบฎีกามาออก
0: มี
1: นะ
0: บ่อยมีบ่อยนะคะก็ง่ายสุดนักศึกษาจริงๆแล้วถ้าอ่านรายละเอียดจะทราบเลย
1: บางคนที่ข้ามตัวอย่างข้ามฎีกาไม่อ่านเลย
2: ไม่ได้เลย
0: ท่องตัวบทอย่างเดียวเอางงแล้วอันไหนทางการที่จ้างหรือเปล่า
1: อ่านไม่ทันไงพรุ่งนี้สอบแล้ว
0: ท่องตัวบทก่อนเอาเดี๋ยวเข้าไปว่ากัน
1: จริงๆแล้วข้อสอบไปออกเอาฎีกามาออกด้วยถ้าท่านข้ามตัวอย่างข้ามฎีกาทีมันรู้แต่ตัวบทเอ๊ะแต่ไอ้กรณีอย่างเงี้ยอย่างตัวอย่างนะครับรถเนี่ยในเวลาทำงาน
0: ค่ะ
1: ระเบียบบอกว่าคุณต้องเอารถมาส่งภายใน 18:00 น.ดันไปแวะกินข้าว
0: แวะกินข้าว
1: ทุ่มหนึ่งขับรถมาจะมาเข้าโรงงาน
0: ปรากฏไปชนรถคนอื่นเขา
2: อุบัติเหตุ
0: ทุ่มหนึ่ง
2: เข้ามาแบบเนี้ยถือว่าในทางการ
1: ที่จ้างไหมระเบียบก็บอกชัดเจนแล้วว่าต้องเอามาตรงก่อน 18:00 น.คือถ้าท่านไม่อ่านฎีกาไม่อ่านตัวอย่างเนี่ยท่านบางทีก็ตอบไม่ได
0: ้ตอบผิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติงานก็อาจจะเป็นการปฏิบัติในหน้าที่ที่นายจ้างมอบหมายให้หรือเป็นกรณีที่ลูกจ้างทำเกินหน้าที่หรือแอบทำแต่นายจ้างก็ไม่เคยว่าอะไรโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็ยังถือว่าเป็นทางการที่จ้างเอาง่ายๆคือจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยก็จะคุ้มครองบุคคลภายนอกแหละเพราะว่าลูกจ้างเนี่ยทำงานให้นายจ้างส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะเป็นในทางการที่จ้างนะคะแต่ว่าข้อยกเว้นก็จะมีบางกรณีนักศึกษาก็ลองศึกษาในคำพิพากษาฎีกาดูก็จะรู้นะคะอ่ะเรามาดูฎีกากันนะคะรถเบรกแตกคนขับเนี่ยขับรถออกนอกเส้นทางขับอยู่เบรกแตกขึ้นมาเพื่อจะเอารถนั้นไปซ่อมเบรกโดยที่เจ้านายไม่ได้สั่งหรอกให้ไปซ่อมแต่ว่ารถมันเบรกแตกแล้วเนี่ยนะคะเจ้านายไม่ได้ใช้แต่ว่าก็ถือว่าคนขับรถสมมติขับไปกำลังจะไปซ่อมเบรกปรากฏว่าไปชนรถคนอื่นเขาเจ้านายบอกเอ้าไม่ได้สั่งนี่ไม่ได้สั่งให้ไปซ่อมเบรกไม่ได้สั่งให้ไปท
2: าง
0: นั
2: ้
0: น
2: ที่จ้าง
0: ก็ยังถือว่าคนขับรถกระทำในทางการที่จ้างนะคะเพราะว่าจะไปทำก็เพื่อผลประโยชน์ของรถคันนั้นที่เป็นรถของบริษัทนั่นแหละนะคะฎีกาอีกฎีกานึงขับรถเขาบอกว่าให้ไปส่งของที่สมมติแถวบ้านอาจารย
1: ์
0: สายส่งกุ้งแห้งที่สายไหม
1: เมียฉันได้กินกุ้งแห้ง
0: เมียฉันได้กินไปส่งที่สายไหมบอกเนี่ยไปทางนี้นะถนนเลยนะพหลโยธินแต่ปรากฏไม่ไปขึ้นทางด่วนขัดคำสั่งเจ้านายแต่ยังไงก็ตามพอขึ้นทางด่วนปุ๊บรถไปชนกับรถคนอื่นเขาโดยที่ตัวเองเนี่ยประมาทเลินเล่ออย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังถือว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อจะไปส่งกุ้งแห้งนะคะก็ยังถือว่าเป็นการปฏิบัติงานในทางการที่จ้างอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาฎีกานะคะแต่ว่าสมมติว่าทำการในการที่จ้างจะไปส่งกุ้งแห้งเนี่ยปรากฏขับไปเจอรถคู่อริของตัวเองเอาแล้วไอ้คู่อริเอาขับรถชนคู่อริเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นทางการที่จ้างหรือเปล่ากรณีนี้เนี่ยแกล้งไปเฉี่ยวชนเขามันเป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้นะคะถ้าพิสูจน์ได้ว่ากรณีนี้นี่ไม่ได้เป็นทางการที่จ้างนายจ้างก็พ้นผิดไปเพราะว่าถือว่าเป็นเหตุส่วนตัวโดยแท้นะคะอันนี้นะคะบ่อยครั้งนะคะที่มีเหตุแต่ว่ามีฎีกาหนึ่งก็น่าสนใจนะคะ1484/2599ได้ความว่านายจ้างเนี่ยใช้ให้ลูกจ้างเนี่ยนำมะพร้าวนะคะไปส่งให้แก่ผู้ซื้อระหว่างที่ส่งมะพร้าวแก่กันเนี่ยก็มีมะพร้าวตกอยู่ลูกจ้างก็เก็บมะพร้าวแล้วโยนขึ้นไปบนรถอีกนับซ้ำสิผู้ซื้อก็ตอบว่าเอานี่นับซ้ำแล้วทำให้เขาอาจจะต้องเสียเงินกำลังนับกันอยู่แหละว่าต้องจ่ายเงินกี่บาทปรากฏว่านับซ้ำก็ต่อสู้ก็ต่อว่านับแล้วนะลูกจ้างก็ปรากฏว่าผู้ซื้อก็โมโหเอามะพร้าวเนี่ยคว้างใส่ลูกจ้างนะคะแล้วก็ต่อว่าลูกจ้างก็เกรงว่าผู้ซื้อเนี่ยจะไปแอบไปบอกนายจ้างของตัวเองทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้มาส่งของอีกนะคะก็เลยทำเข้าไปทำร้ายผู้ซื้อกรณีนี้เป็นมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเพราะตัวเองเนี่ยเริ่มโมโหไม่ได้เกี่ยวกับมะพร้าวเลยนะคะแต่ว่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมารับผิดเลยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลฎีกาก็เลยบอกว่ากรณีนี้เนี่ยไม่ไปเป็นการนอกเหนือหน้าที่ไม่ได้เป็นไปตามในทางการที่จ้างแต่อย่างไรก็ตามถ้าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปตามมาตรานี้เราก็ต้องดูรายละเอียดนะเช่นถ้าเป็นการโต้เถียงกันเรื่องมะพร้าวที่ส่งเ ช่นลูกเล็กจังเลยลูกปรากฏว่าเน่าแล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยไปปามาดมะพร้าวเขาปรากฏว่าลูกจ้างเนี่ยเกิดเถียงกันแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายเขาขึ้นมาเนี่ยกรณีนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นทางการที่จ้างได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาดูเป็นกรณีกรณีไปแต่อย่างไรก็ตามก็เน้นไปเรื่องของคำพิพากษาฎีกานะคะว่าศาลฎีกาเคยพิพากษาไว้ว่าอย่างไรนะคะ
2: ผมมีกรณีอีกตัวนึงเป็นของศาลฎีกาเหมือนกันนะครับอันเนี้ยกรณีลูกจ้างใจร้อนเนอ
0: ะ
2: ฟังแล้วฉุนมีกรณีคือลูกจ้างเนี่ยขับรถไปในทางการที่จ้างแหละไปส่งของในทางที่บริษัทกำหนดเลยระหว่างทางมีคนโบกรถครับขอขึ้นรถมาด้วยลูกจ้างอันนี้ใจดีลูกจ้างใจดีให้ขึ้นรถมาด้วยบอกว่าอ๋อทางเดียวกันแต่ตัวเองเนี่ยขับรถประมาทขับเร็วมากเลยผลปรากฏว่ารถคว่ำเนื่องจากความประมาทของลูกจ้างนะไอ้คนที่ขอมาด้วยเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตทางญาติผู้เสียหายนะเขาก็ฟ้องคดีแพ่งเรียกให้นายจ้างเนี่ยร่วมรับผิดกับลูกจ้างด้วยเพราะบอกว่าอยู่ในทางการที่จ้างนายจ้างก็บอกว่าฉันเนี่ยจ้างให้ลูกจ้างเนี่ยขับรถไปส่งจริงแต่ไม่ได้บอกนะว่าให้ลูกจ้างเนี่ยรับคนขึ้นมาด้วยกรณีนี้ศาลฎีกาตัดสินครับบอกว่าอ้างไม่ได
0: ้
2: ถือว่าอยู่ในทางการที่จ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลู
0: กจ้าง
2: แต่อย่างที่อาจารย์เก๋บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าไม่ได้หมายความว่านายจ้างจ่ายเงินปุ๊บนายจ้างจะเสียฟรี 100% เลยไม่ใช่นายจ
0: ้
2: างไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได้ครับ
0: ใช่เพราะเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงเรื่องเหตุโกรธแค้นส่วนตัวหรือว่าอะไรอย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่เคยออกข้อสอบเหมือนกันคล้ายๆกันอย่างนี้แหละนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเจตนาโกรธแค้นส่วนตัวนะคะหรือว่า อะไรก็ตามอย่างที่เมื่อสักครู่ได้พูดไปเนี่ยก็คือนายจ้างเนี่ยมีเหตุลูกจ้างเนี่ยมีเหตุจูงใจส่วนตัวนายจ้างก็ไม่ต้องรับผิดนะคะมีซึ่งไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์อะไรของนายจ้างเลยอย่างเงี้ยนายจ้างอาจจะไม่ต้องรับผิดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าเป็นเหตุส่วนตัวหรือว่าเป็นผลประโยชน์ของนายจ้างนะคะมีอีกฎีกาหนึ่งก็อย่างเช่นบริษัทกอไปจ้างขอให้เป็นยามเฝ้าสินค้าในโกดังนะคะแต่ว่าขอเนี่ยที่เป็นยามเนี่ยเห็นคอเนี่ยเดินเข้ามาใกล้โกดังคิดเอาไว้โอ๊ยตายแล้วคอเนี่ยจะมาทำไมลักขโมยสินค้าในโกดังหรือเปล่า
2: คิดว่าคอควายเป็นขโมยแน่นอน
0: ใช่ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดใช้ปืนยิงคอเลยบาดเจ็บแต่เป็นเหตุศาลฎีกาบอกว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในทางการที่จ้างเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะปกป้อง
2: ทรัพย์สิน
0: ของบริษัทนะคะก็ถือว่าเป็นทางการที่จ้างเพราะฉะนั้นบริษัทก็ต้องร่วมรับผิดด้วยเห็นไหมนักศึกษาชอบเนี่ยคล้ายๆว่าพลาดตรงเนี้ยอยู่บ่อยๆว่าอ้าวทำเกินกว่าเหตุบ้างไปไกลเลยนักศึกษานะคะ
1: ผมมีที่อยู่สมุยเนี่ยผมว่าให้ลิงขึ้นไปเก็บมะพร้าวลิงมันเอาอะไรนะเอาลูกมะพร้าวทุบใส่รถกระบะของคนอื่นเงี้ยผมต้องรับผิดชอบมันเป็นลูกจ้างผมอะ
0: ลูกจ้างอันนั้นก็อาจจะ
2: ล
0: ู
2: กจ้างน่าจะเป็นคนนะ
0: เดี๋ยวมีมาตราอื่นอีกอย่างเรื่องลิงเนี่ยเดี๋ยวมีอีกนะคะ
1: เดี๋ยวลิงไม่ใช่ลูกจ้างนะ
0: ไม่ใช่ลูกจ้างค่ะ
2: อาจารย์จ้างเป็นรายวันหรือรายเดือนครับมีอำนาจบังคับบัญชาหรือเปล่า
1: เดี๋ยวมีหลังได้ยังขึ้นไปเก็บวันนี้ถ้าไม่เก็บครบ10ลูกไม่ให้กินกล้วย
0: โอ้น่าสงสารจังโอเคต่อไปลูกจ้างกระทำผิดส่วนตัวในขณะเดียวกันทำให้เกิดละเมิดขึ้นเนี่ยนะคะก็อาจจะถือว่าเป็นเหตุในทางการที่จ้างได้เพราะว่าการที่ลูกจ้างเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเหตุประมาทเลินเล่อก็ได้เช่นสมมุติว่าจ้างขับรถให้ขับรถเป็นพนักงานขับรถขณะขับรถก็ถือโอกาสดื่มสุราไปด้วยดื่มเหล้าไปด้วยจนเกิดไปชนคนข้ามถนนขับรถไปในทางการที่จ้างเนี่ยขณะนั้นกำลังปฏิบัติหน้าที่ก็กินเหล้าไปด้วยขับรถไปด้วยปรากฏไปชนคนอื่นถือว่ากำลังขับไปปฏิบัติหน้าที
2: ่
0: ถือว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในทางการที่จ้างนายจ้างก็ต้องร่วมรับผิดเนี่ยถ้าเป็นนักศึกษาคิดวินิจฉัยเองธรรมดาเนี่ยถ้าไม่ได้ดูใช้เหตุผลที่เหมาะสมพอสมควรนักศึกษาอาจจะตอบว่าอ้าวก็ฝ่าฝืนเนาะไปทำไมคะ
2: คุณไปดื่มสุรา
0: ไปดื่มสุราแต่ยังไงก็ตามเนี่ยกฎหมายมุ่งที่จะคล้ายๆว่าประกันความเสียหายให้กับบุคคลภายนอกผู้เสียหายนั่นเองนะคะนายจ้างก็จ่ายตังค์ไปก่อนเดี๋ยวก็ไปไล่เบี้ยกันเอาเองเขาทำผิดอะไรเดี๋ยวเราก็ค่อยไปว่ากันภายในนั่นเองนะคะ
2: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูเหตุส่วนตัวนี่ก็อาจจะทำให้ผู้ว่าจ้างนายจ้างรับผิดได้เอามาดูฎีกานะคะฎีกาที่1169 ถึง1170/2509ฎีกานี้บอกว่าการที่นายจ้างเนี่ยจ้างลูกจ้างให้ทำงานให้แก่ตนเนี่ยถ้าลูกจ้างฝ่าฝืนคำสั่งหรือว่าฝ่าฝืนระเบียบอันนี้ก็เป็นฎีกาคีย์เลยนะคะเป็นหัวใจเหมือนกันแต่ยังปฏิบัติงานของนายจ้างอยู่นายจ้างก็อาจจะมาอ้างคำสั่งหรือระเบียบภายในเนี่ยมาต่อสู้กับบุคคลภายนอกหาได้ไหมก็คือไม่ได้
1: ใช้พยานบุคคลภายนอกไม
0: ่ได้ไม่ได้นายจ้างยังไงก็ต้องร่วมรับผิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในของ
1: ของ
0: ยูอ่ะ
1: เวลาทำงานห้ามกินเหล้าลูกจ้างแอบไปกินเหล้า
0: แอบไปกินเหล้า
1: ขับรถชนเขาเนี่ย
2: นี่ผมฟังอาจารย์เก๋พูดมาเนี่ยหลายฎีกาแล้วน
0: ะ
2: ผมรู้สึกว่าศาลไทยเนี่ยค่อนข้างคุ้มครองบุคคลภายนอก
0: ผู้เสียหาย
2: นะครับขับรถในทางการที่จ้างแต่ลูกจ้างไปกินเหล้าในจ้างก็ต้องรับผิดเพราะว
0: ่
2: าถือว่าอยู่ในทางการที่จ้างกรณีนี้ก็เหมือนกัน
0: ฝ่าฝืนคำสั่ง
2: ฝ่าฝืนคำสั่งก็ยังถือว่าอยู่ในทางการที่จ้าง
0: อยู่ในทางการที่จ้าง
2: เอาปืนไปยิงเขาซึ่งจริงๆมันดูร้ายแรง
0: ร้ายแรง
2: ก็ยังถือว่าอยู่ในทางการที่จ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยหลักนะ
0: ส่วนใหญ
2: ่ก็จะคุ้มครองคนภายนอกผู้เสียหายนะครับ
0: ก็เรื่องของกันเองก็ไปไล่กันไล่เบี้ยกันก็ถือว่าตัวเองเลือกทุกคนนี้มาเป็นลูกจ้างแล้วล่ะเนาะ
2: คุณคัดมาแล้ว
0: คัดมาแล้วคุณคัดมาแล้วมีอีกฎีกาหนึ่งฎีกาที่1089/2519นะลูกจ้างเนี่ยขนปี๊บหน่อไม
2: ้ครับ
0: แล้วก็ออกมาจากฉางอาจารย์รู้จักฉางไหมคะฉาง
2: ฉางคืออะไรครับอาจารย
0: ์ฉาง
1: คือยุ้งข้าวหรือเปล
0: ่
1: า
0: ประมาณนั้นนะคะและของนายจ้างแล้วก็บรรทุกขึ้นไปบนรถยนต์นะคะแล้วก็ตามคำสั่งของนายจ้างโดยประมาทเลินเล่อไปจุดบุหรี่สูบหัวไม่ขีดไฟที่กำลังจุดอยู่เนี่ยกระเด็นติดไฟไปไหม้ฉางแล้วก็ทำให้ถูกปุยนุ่นในฉางนั้นเนี่ยทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามไปยังบ้านของโจทย์ที่อยู่ข้าง
2: ๆนอกจากไหม้รถของตัวเองแล้วยังลาม
0: ไปฉางแล้วก็ไปไหม้บ้านคนอื
2: ่
0: น
2: ข้างๆด้วย
0: บ้านข้าง
2: ๆครับ
0: นายจ้างก็ต้องร่วมรับผิดด้วยถึงแม้ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างที่ไม่ระมัดระวังไปจุดบุหรี่สูบตรงแถวๆปุยนุ่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนายจ้างยังไงก็ต้องร่วมรับผิดนะคะนี่อีกฎีกาหนึ่งนี่ก็สำคัญนะคะ 1681/2523 ฎีกาเนี้ยมีบรรทัดฐานที่ว่าความหมายของทางการที่จ้างนั้นเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะในเวลาทำงานนี่เป็นเรื่องเวลาทำงานละ อยู่ในเวลาหรือนอกเวลานะคะไม่อยู่เฉพาะในเวลาทำงานของนายจ้างแต่ยังคงต้องคำนึงถึงเหตุอื่นๆประกอบไปด้วยนะคะการที่จำเลยที่หนึ่งนะจำเลยที่หนึ่งเป็นลูกจ้างแล้วได้รับอนุญาตจากนายจ้างให้ขับรถจักรยานยนต์ไปเก็บของจำเลยที่หนึ่งหลังจากเวลาทำงานปกติเพื่อประโยชน์ในการที่ว่าจำเลยที่หนึ่งลูกจ้างเนี่ยจะได้นำเอารถเนี่ยมาง่ายๆตอนรุ่งเช้าในวันรุ่งขึ้นเพื่อจะไปรับไปทำงานให้นายจ้างนะคะจำเลยที่หนึ่งเนี่ยปรากฏไปแวะกินเหล้าในระหว่างเอารถไปเก็บในบ้านตัวเองแวะกินเหล้าแล้วกลับบ้านไปชนสามีของโจทขึ้นมาก็ถือว่ายังอยู่ในทางการที่จ้างเห็นไหมคะส่วนใหญ่จะอยู่ในทางการที่จ้างเยอะนะคะนักศึกษานะคะอีกฎีกาหนึ่งนะคะฎีกาที่677/2540นะคะบริษัทเนี่ยมีระเบียบเอาไว้ว่าเมื่อเลิกงานแล้วเนี่ยคนงานจะไปออกจากในที่ก่อสร้างไม่ได้เขาทำงานการก่อสร้างกันอยู่นะคะออกไปไม่ได้นะหลังจากเลิกงานแล้วก็นำรถไปใช้ไม่ได้เหมือนกันนะคะปรากฏว่าเป็นเรื่องศาลฎีกาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในนะคะบุคคลภายนอกเนี่ยจะมาใช้กับบุคคลภายนอกเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตัวเองเนี่ยต้องไม่รับผิดเนี่ยไม่ได้นะคะจะมาอ้างก
2: ับบุคคลภายนอกพ้นผิดไม่ได้
0: ไม่ได้นะคะเมื่อลูกจ้างเนี่ยเขาไปขอยืมรถจากหัวหน้างานนะคะแล้วก็หัวหน้างานเนี่ยเพื่อจะเอาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวรับประทานนะคะหลังเลิกงานแต่ว่าซื้อไม่ได้ก็เลยไปรับประทานอาหารที่อื่นคือเขาบอกให้ขอเขาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อไม่ได้แต่ไปกินข้าวแวะกินข้าวที่อื่นนะคะขากลับไปชนรถโจทย์ปรากฏว่าศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าบริษัทเนี่ยต้องร่วมรับผิดนะคะถึงแม้ว่าผู้ที่ยืมรถเนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะละเลยหรือว่าเพิกเฉยต่อกฎของบริษัทนะคะก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำที่อยู่ในทางการที่จ้างนะคะ เดี๋ยวเรากำลังสนุกเลยเรามาอ่านคำพิพากษาฎีกาหลายๆฎีกานักศึกษาก็จะได้เห็นภาพชัดว่าการกระทำละเมิดใดอยู่ในทางการที่จ้างหรือว่านอกทางการที่จ้างนะคะเราก็จะมาต่อจากในช่วงที่3นะคะยังอยู่กันเรื่องของความรับผิดของนายจ้างนะคะในผลแห่งการกระทำละเมิดของลูกจ้างในทางการที่จ้างอยู่นะคะเรามาดูอีกฎีกานึงฎีกานี้ก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุด

0: ก็ยังถือว่าเป็นการกระทําในทางการที่จ้างถ้าเกิดว่านายจ้างเนี่ยได้ใช้นะคะลูกจ้างให้ไปทํางานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายจ้างก็ต้องร่วมรับผิดนะคะถือว่าลูกจ้างได้กระทําในทางการที่จ้างนะคะนี่เรามาดูเมื่อสักครู่เราพูดถึงสิทธิไล่เบี้ยนะคะไม่ใช่ว่านายจ้างจ่ายตังไปจ่ายค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนให้กับคู่กรณีแล้วเนี่ยจะไม่ได้รับคืนนะคะยังไงก็ตามเนี่ยกฎหมายก็ยังให้นายจ้างมีสิทธิไล่เบี้ยนะคะตามมาตรา426นะคะ ก็บัญญัติว่านายจ้างนะคะซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันที่ลูกจ้างได้ทำนั้นเนี่ยชอบที่จะได้รับชดใช้จากนายจ้างนั้นโดยเหตุที่การละเมิดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการกระทำของลูกจ้างต่อบุคคลภายนอกนะคะที่ในลูกจ้างอาจจะทำไปโดยลำพังแต่ว่าอย่างไรก็ตามนายจ้างเนี่ยต้องร่วมรับผิดด้วยต่อมาเนี่ยเมื่อได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะชอบที่จะช่วงสิทธิ์ของผู้เสียหายได้แล้วก็เรียกให้ลูกจ้างเนี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืนให้กับตัวเองที่ตัวเองได้ใช้ไปนั้นเนี่ยนะคะได้รับคืนอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรา425นี่เรามาดูเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึง428ที่เป็นเรื่องของการจ้างทำของที่นักศึกษามักจะสับสนกับ425อยู่เรื่อยเรามาดู428สิคะว่า428นี่บัญญัติไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะ 428บอกว่าผู้ว่าจ้างทำของเนี่ยไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างเนี่ยได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างที่ทำการงานที่ว่าจ้างเว้นแต่ว่าผู้ว่าจ้างนั้นน่ะจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำหรือในคำสั่งที่ตนให้ไว้หรือในการคัดเลือกหาผู้รับจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปยกมาตราผิดธรรมดาแล้วผู้ว่าจ้างทำของนี่ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่ผู้รับจ้างทำนอกจากจะเข้าข้อยกเว้น3ข้อที่กฎหมายได้พูดไว้ใน428ได้พูดไว้ในช่วงหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดของผู้ว่าจ้างทำของนี่ไม่ใช่ความรับผิดในการกระทำจริงๆแล้วไม่ใช่ความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นนะคะความรับผิดของผู้ว่าจ้างของเป็นของความรับผิดของผู้ที่ทำนะคะแต่ว่ามันมีกรณียกเว้นที่บอกเอาไว
1: ้บัญญัติไว
0: ้ถึงจะต้องรับผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักทั่วไปแล้วผู้ว่าจ้างทำของเนี่ยไม่ต้องรับผิด เพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างการทำงานที่ว่าจ้างเอาไว้เนี่ยนะคะเว้นแต่ว่ามีผู้เป็นผู้ผิดในส่วนของการงานที่สั่งให้ทำหรือในคำสั่งที่ตนเองให้ไว้หรือในการเลือกหาผู้รับจ้างเดี๋ยวเรามาดูแต่ละกรณีไปว่าเงินคืออะไรนะคะหลักการมีอยู่ว่าความรับผิดของผู้ว่าจ้างทำของเนี่ยไม่เป็นความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นด้วยเหตุที่ว่าความผิดของผู้ว่าจ้างทำของเนี่ยนะคะเป็นการกระทำความผิดที่จะต้องชดใช้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิทธิไล่เบี้ยเหมือนกับนายจ้างลูกจ้างนะคะมาตรานี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าผู้ว่าจ้างทำของเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ผู้รับจ้างเนี่ยได้ก่อเกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกระหว่างที่ทำงานเป็นหลักทั่วไปเพราะว่าไม่มีอำนาจบังคับบัญชาไม่ได้มีอะไรไม่มีอำนาจอะไรต่างๆเลยก็คือจ้างเขาทำนู้นก็ปล่อยเขาไปเลยนะคะจนเกิดผลสำเร็จถึงจะให้ค่าจ้างนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอำนาจบังคับบัญชานอกจากนะคะจะมี3กรณีนี่ก็เริ่มเข้าไปร่วมกับเขาแล้วก็คือกรณีแรกคือ1รับผิดเพราะการงานที่สั่งให้ทำการงานที่สั่งให้ทำเช่นอ่ะไปขุดดินสมมุติว่าจ้างอาจารย์เอกพงศ์มาถมที่บอกว่าอาจารย์เอกพงศ์ไปขุดดินบ้านข้างๆมาเลยนะคะเอามาถมที่ปรากฏว่าแสดงว่าสั่งอาจารย์เอกพงศ์ให้ไปขุดดินเพราะฉะนั้นก็ต้องรับผิดนะคะในกรณีนี้ด้วย
1: ดินบ้านข้างๆเขาไปละเมิดบ้านข้างๆเขา
0: ใช่ค่ะก็เลยจะต้องรับผิดด้วยนะคะ
1: คร
0: ับฎีกานะคะอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยก็คือผู้รับเหมาตอกเสาเข็มตามแผนผังแบบแปลนก่อสร้างของผู้ว่าจ้างทำของซึ่งหากว่าตอกเสาเข็มรั้วกำแพงเนี่ยห่างกันเพียงแค่2เมตรก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าม
2: ันจะสะเทือนไปถึง
0: เอาแบบแปลนมาเนี้ยนะมันสะเทือนก็แสดงว่าผู้รับจ้างเนี่ยดำเนินการทำตามแบบแปลนที่ผู้ว่าจ้างให้ไว้เกิดความเสียหายขึ้นมาทำให้อาคารเขาข้างๆเนี่ยเขาเสียหายถึงทรัพย์สินของเขาเกิดเป็นรอยร้าวขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขามีว่าผู้ว่าจ้างมีส่วนนะคะในการจ้างงานที่สั่งให้ทำเพราะนั้นสั่งให้เขาทำตามแบบแปลนนั่นเองนะคะก็ต้องรับผิดต่อความเสียหายแก่ผู้เสียหายด้วยนะคะต่อกรณีที่2รับผิดเพราะคำสั่งที่ให้ไว้ มาดูฎีกาเลยนะคะฎีกาที่2134/2532ก็บอกว่าการตอกเสาเข็มขุดดินทำให้ห้อง

ใต้ดินบริเวณก่อสร้างเนี่ยทำให้บ้านโจทที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะคะสิ่งผู้สร้างของโจทได้รับความเสียหายแม้แต่ว่าจำเลยเนี่ยไม่ได้จำเลยก็คือผู้ว่าจ้างไม่ได้เป็นคนตอกเองแต่ว่าไปสั่งเขาว่าตอกจุดนี้ตอกจุดนี้ตอกจุดนี้นะคะไปสั่งเขาไปดูแลเลยนะคะให้เขาตอก

0: รถเร็วแล้วเกิดการชนขึ้นมาเนี่ยผู้ว่าจ้างก็คือเราที่สั่งให้เขาขับรถเร็วเนี่ยต้องร่วมรับผิดด้วย
1: นะครับอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งก็เป็นจ้างทำของเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: สามก็ความผิดในการเลือกหาผู้รับจ้างเช่นหาจ้างคนไม่ดีมาอย่างเช่นเป็นรับเหมาก่อสร้างแค่ตึกชั้นเดียวชั้นเดียวเขาทำได้แค่นั้นแหละ
0: มีฝีมือเท่านั้น
1: มีฝีมือเท่านั้นไปจ้างเขาไปทำคอนโดมิเนียม30ชั้นขึ้นมาตึกถล่ม
0: ฝีมือไม่ถึง
1: ฝีมือไม่ถึงก็ทำให้ก็ถือว่ามีส่วนผิดในการเลือกหาผู้รับจ้างนั่นเองเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ลองดูว่าโจทย์เนี่ยพูดถึงกรณีใดผิดกรณีใดเป็นเพราะเขาสั่งหรือว่าเลือกหาผู้รับจ้างที่ผิดหรืออะไรก็ตามนะคะนักศึกษาก็ลองดูนะคะอันนี้เราก็รู้แล้วว่าจ้างทำของกับจ้างแรงงานเนี่ยแตกต่างกันยังไงหลังจากฟังเราบรรยายกันแล้วอย่าไปตอบผิดนะคะนะคะแต่ผิดประจำเลยนะคะก็ดูนะคะว่าเป็นจ้างทำของหรือจ้างแรงงานนะคะต่อมามาตรา429มาตรา429นี่พูดถึงเรื่องของความรับผิดของมารดาบิดาหรือผู้อนุบาลนะคะในการกระทำละเมิดของผู้เยาว์หรือว่าบุคคลวิกลจริตหรือว่าความรับผิดและความรับผิดของครูบาอาจารย์นายจ้างหรือบุคคลอื่นในการกระทำละเมิดของผู้ไร้ความสามารถมีนายจ้างเหมือนกันแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยลูกจ้างเนี่ยเป็นผู้ไร้ความสามารถเช่นเป็นผู้ยาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อาจจะผิดในมาตรานี้ด้วยนะคะเรามาดูความรับผิดของบิดามารดาผู้อนุบาลนะคะในการทำละเมิดของผู้ไร้ความสามารถนะคะความสามารถของบุคคลที่ทำละเมิดเนี่ยไม่เป็นข้อแก้ตัวให้ผู้นั้นเนี่ยไม่ต้องรับผิดอย่างที่เราได้พูดถึงไปแล้วในช่วงแรกๆนะคะเพราะว่าการละเมิดเป็นการล่วงสิทธิ์ไม่เหมือนนิติกรรมที่เป็นการใช้สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถไม่เป็นข้อแก้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย420จึงหมายถึงบุคคลทุกชนิดเลยถึงผู้เยาว์แล้วก็วิกลจริตด้วยนะคะผู้เยาว์หรือผู้วิกลจริตเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดทางละเมิดย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์420เมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดถึง425กับ428อย่าลืมนะคะว่ามันต้องผ่าน420มาก่อนคือต้องมีการทำละเมิดมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้น420จะต้องควบไปด้วยทุกครั้งนะคะถ้าไม่ผ่าน420แล้วเนี่ยมันก็จะมาถึง425กับ428ไม่ได้นะคะมันต้องมีการทำละเมิดก่อนเช่นเดียวกันในมาตรานี้ก็ต้องผ่าน420มาก่อนต้องมีผู้เยาว์หรือผู้วิกลจริตอะไรเนี่ยต้องมีการกระทำละเมิดตามมาตรา42ตามองค์ประกอบของมาตรา420ก่อนนะคะ อาจจะพูดถึง
2: คดีผู้ยาวขับรถชนคนตายไป10ศพอย่างเงี้ยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ผู้ยาวทำละเมิดก่อน
1: ทำละเมิดก่อนมีการทำละเมิดก่อน
0: ก็ม
1: ี
0: 420เข้ามาแล้วแต่มันจะพ่วงให้บิดามารดาพ่วงให้นายจ้างพ่วงให้ใครรับร่วมรับผิด
1: ก็มาดูตามองค์ประกอบซิว่าเข้าตาม429ไหมนะคะ429ก็ยืนยันว่าผู้ไร้ความสามารถนี่ก็จะต้องรับผิดในทางละเมิดได้นะคะนี่เรามาดูความรับผิดของคนที่จะต้องร่วมรับผิดด้วยก็คือบิดามารดาหรือผู้อนุบาลนะคะเป็นความรับผิดเนื่องจากเกิดอะไรความบกพร่องในหน้าที่ที่ตัวเองมีที่จะต้องดูแลเขานะคะผู้ไร้ความสามารถและเหตุละเมิดเกิดขึ้นต้องอยู่ในขณะที่ผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เยาว์นั้นน่ะอยู่ในการควบดูแลของบิดามารดาหรือผู้อนุบาลความดูแลหมายความว่ายังไงบิดามารดาก็มีหน้าที่ต้องดูแลบุตรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำไมคะไม่ยินยอมโดยปริยายหรือว่าโดยชัดแจ้งให้บุตรเนี่ยไปทำละเมิดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถ้าตัวเองยินยอมหรืออย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความบกพร่องของตัวเองปล่อยปะละเลยในการดูแล
2: เด็กหยิบ
0: กุญแจ
1: ไปขับรถนะคะอย่างนี้เป็นต้นเห็นแขวนไว้ทุกวันแล้วเขาก็เคยเอาไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเด็กเอารถไปขับหรือว่าดูแลไม่ดีไม่อย่างเงี้ยก็ถือว่า
2: ไปชนก็บอก
1: ไปชน
2: ลูกฉันเป็นคนดี
1: เป็นคนดีรู้เท่าไม่ถึงการนะคะ
0: ควักการ์ดออกมา
1: ไม่ได้นะคะควักการ์ดคนดีขึ้นมาโอเคเมื่อไม่ได้ควบคุมดูแลนะคะก็แต่ว่าถ้าควบคุมดูแลแล้วก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องร่วมรับผิดเพราะว่าไม่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาหาคนร่วมรับผิดละแต่ว่าถ้าไม่ควบคุมดูแลให้ดีก็จะต้องร่วมรับผิดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดของบิดามารดาหรือผู้อนุบาลตาม429เนี่ยทำผู้ไร้ความสามารถเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์420นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเขาต้องบอกให้บิดามารดาต้องร่วมรับผิดเพราะว่าอย่างเช่นบิดามารดาก็มีหน้าที่จะต้องควบคุมดูแลผู้เยาว์ให้การศึกษาแก่บุตรอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ตามมาตรา1564เมื่ออะไรก็ตามที่บุตรเนี่ยประพฤติไม่ดีเขาก็ย่อมติดตะกฎหมายก็ย่อมมาพูดถึงด่าพ่อไปถึงพ่อแม่ล่ะ

0: คะเพราะฉะนั้นกฎหมายจึงให้อำนาจแก่บิดามารดาในการอบรมเลี้ยงดูทำโทษได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถึงเป็นเหตุให้กฎหมายมาตราเนี้ยบิดามารดาก็จะต้องย่อมที่จะต้องร่วมรับผิดกับบุตรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย429เนี่ยเป็นความรับผิดของการกระทำของบุคคลอื่นซึ่งบิดามารดาหรือผู้อนุบาลเนี่ยนะคะต้องรับผิดผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์นะคะว่าบิดามารดาหรือผู้อนุบาลเนี่ยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแต่ประการใดแต่เป็นหน้าที่ของใครกฎหมายก็เขียนไว้ชัดเลยเป็นหน้าที่ของบิดามารดากับผู้อนุบาลจะต้องพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยใช้ความระมัดระวังตามสมควรดีแล้วนะคะมีหน้าที่ที่ดีกระทำตามหน้าที่แล้วล่ะนะคะก็ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็จะแพ้คดีไปหรือว่าไม่พิสูจน
1: ์
0: ก็จะแพ้คดีไปเรามาดูฎีกานะคะฎีกาที่941/2498บิดาปล่อยปละละเลยให้บุตรผู้เยาว์คบเพื่อนเที่ยวเตะขับรถไปที่ต่างๆสมมุติไปแว้นกันนะคะบิดาย่อมรู้ว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมืองและใกล้การกระทำนั้นใกล้จะก่ออันตรายให้เกิดแก่สาธารณชนนะคะครั้งที่เกิดเหตุบุตรผู้เยาว์ก็ได้ขับรถจักรยานยนต์เนี่ยไปจากบ้านบิดาโดยที่บิดาก็รู้เห็นแต่ไม่ได้ห้ามปรามตักเตือนดังนี้ต้องฟังได้ว่าบิดาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ที่ผู้ปกครองจะต้องดูแลบุตรโดยปกติเพราะฉะนั้นก็ต้องร่วมรับผิดกับบุตรผู้เยาว์ตามมาตรา429นั่นเองอีกฎีกานึง1315/2520บิดาเคยใช้บุตรผู้เยาว์ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของและทำเป็นธุระก็คือขัดทำมาตลอดนั่นเองนะคะนอกจากบิดาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งต้องทำนั้นบิดากลับเหมือนสนับสนุนให้บุตรผู้เยาว์เนี่ยนะคะขับขี่จักรยานยนต์อีกด้วยจึงต้องร่วมรับผิดต่อบุตรถ้าเกิดไปทำละเมิดกับบุคคลอื่นตามมาตรา429อย่าลืมนะคะต้องมีการทำละเมิดกับบุคคลอื่นก่อนถึงจะมามาตรานี้
2: ขออนุญาตเสริมนิดนึงถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเช่นอาจารย์เอกพงศ์พาลูกไปเดินห้างลูกยังซนอยู่ยังเด็กอยู่ก็วิ่งไปชนของเขาตกแตกแบบนี้เนี่ยเด็กทำละเมิดโดยมาตรา420จงใจหรือประมาทอาจจะประมาทก็ได้ทำแตกแต่ว่า429คือบอกให้พ่อแม่เนี่ยร่วมรับผิดกับลูกด้วย
0: ใช่
2: โดยที่ไม่ต้องพิสูจน์เลยนะว่าพ่อแม่จงใจหรือประมาท
0: ใช่พ่อแม่ต้องพิสูจน์ต้องเป็นผู้พิสูจน์ว่าตัวเอง
1: ถ้าไม่อยากจ่ายตังค์
0: ถ้าไม่อยากจ่ายตังค์ก็พิสูจน์ให้ได้ว่าตัวเองเนี่ย
1: ดูแลดีแล้ว
0: ดูแลดีแล้วอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอด
2: ไม่ค่อยรอดพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็ไม่ปฏิเสธส่วนใหญ่พ่อแม่ลูกอาจารย์เอกสมมติชนนะ
1: มันพิสูจน์ยาก
2: เราก็ต้องแบบไม่เป็นไรลูกฉันก็จ่ายเงินให้ลูกอยู่แล้วโดยปกตินะครับ
0: แต่มันก็มีนะพวกเกเรเกตุงก็มีนะคะ
2: พ่อแม่
0: ถึงพ่อแม่เกเรเกตุงค่ะต่อมาอีกฎีกาหนึ่งก็สำคัญนะคะ9164/2539เขาบอกการที่จำเลยที่สองวงเล็บไปเลยว่าเป็นบิดาให้จำเลยที่สามมารดานำกุญแจรถจี๊ปไปเก็บไว้ในลิ้นชักโต๊ะเก็บเงินในร้านขายของชำของจำเลยที่สามซึ่งเป็นบิดานั่นนะคะซึ่งไม่ได้ในขณะที่ขายของอยู่เป็นเหตุให้จำเลยที่หนึ่งบุตรนะคะบุตรซึ่งเป็นผู้เยาว์เนี่ยแอบเอากุญแจรถยนต์ไปขับรถจี๊ปโดยประมาทรถเก๋งทำไปถึงคนอื่นเขาที่โจทย์ได้รับประกันภัยไว้เสียหายกรณีนี้ก็เก็บไว้ในชักเนาะ
1: เก็บแล้วนะ
0: เก็บแล้วนะแต่ศาลฎีกาบอกว่าถือว่าจำเลยที่2และจำเลยที่3ซึ่งเป็นบิดามารดาเนี่ยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลจำเลยที่1ซึ่งเป็นบุตรผู้เยาว์ตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้นจำเลยที่2และที่3จึงต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่1ในการกระทำละเมิดต่อโจทย์เห็นไหมคะเขาก็ให้ความคุ้มครองต่อผู้ที่ถูกทำละเมิดศาลก็จะให้ความคุ้มครองมากกว่า
2: ค่อนข้างสูง
0: ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะอีกกรณีหนึ่งก็ตามมาตรา430เรื่องครูบาอาจารย์นายจ้างหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถนะคะหรือว่าชั่วครั้งชั่วคราวก็ต้องร่วมรับผิดกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดซึ่งเขาก็ทำลงในระหว่างที่ตนเองที่ผู้เยาว์นั้นน่ะอยู่ในความดูแลของตนหากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้ระมัดระวังตามสมควรนะคะกรณีของมาตรานี้เนี่ยนะคะก็เช่นปู่ย่าตายายรับดูแลหลานนะคะหรือว่าครูบาอาจารย์ที่จะต้องร่วมรับผิดถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยอยู่ในความดูแลของตนเองแต่ไม่ใช่หมายถึงครูทุกคนในโรงเรียนจะต้องร่วมรับผิดก็ต้องดูว่าในขณะนั้นเนี่ยถือว่าลูกศิษย์เนี่ยอยู่ในความดูแลของตัวเองหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มาตราเนี้ยต่างกับมาตรา429ที่ว่าอย่าง429เนี่ยบิดามารดาหรือผู้อนุบาลเนี่ยมีต้องมีหน้าที่นำสืบใช่ไหมคะแต่มาตราเนี้ยผู้เสียหายต้องเป็นผู้นำสืบ
1: กับกัน
0: ว่าผู้มีหน้าที่ดูแลเนี่ยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสม

0: ควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับดูแลก็มีรับดูแลตามกฎหมายนะคะบังคับเช่นสถานพินิจรับดูแลผู้ที่อยู่คุ้มครองเด็กที่เด็กที่อยู่ในสถานพินิจที่ทำผิดนะคะหรือว่ารับดูแลโดยสัญญาเช่นพี่เลี้ยงเด็กอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าครูบาอาจารย์นะคะรับดูแลโดยข้อเท็จจริงก็เช่นบิดาลูกนอกสมรสที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าปู่ย่าตายายตามสายเลือดลุงป้าน้าอาที่มีแล้วก็นายจ้างที่ดูแลลูกจ้างที่เป็นผู้เยาว์อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: แสดงว่าบิดาถ้าชอบด้วยกฎหมายต้องไปฟ้องตาม429
0: ใช่ค่ะ
1: ผักภาระไปที่บิดาต้องพิสูจน
0: ์ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเราจะไปฟ้อง430ภาระจะอยู่ที่ผู้ฟ้องละ
0: ใช่
1: แตกต่างกัน
0: แตกต่างกันนี่ก็จบการบรรยายในหน่วยที่12เรื่องความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นนะคะก็มีการออกข้อสอบกันบ่อยครั้งนะคะในเรื่องของการกระทำความผิดของบุคคลอื่นเดี๋ยวยังมีมาตราอื่นๆอีกที่ละเมิดนี่ก็มีอยู่ไม่กี่มาตราหรอกจริงๆแล้วนักศึกษาก็อย่างที่บอกนะคะเรามาดูคำถามคำตอบกัน
2: ครับผม
0: อันนี้ก็มารวบรวมมานะคะจากวารสารของเราก็มีนะคะก็เรามาดูว่ามีคำถามคำตอบมีการวิเคราะห์นะคะขึ้นมานะคะมาดูคำถามที่1 นะคะนายสมชายว่าจ้างให้นายสมศักดิ์ผู้รับเหมาก่อสร้างเมื่อกี้เราก็ได้พูดถึงในเรื่องนี้บ้างนะคะสร้างบ้านของตนโดยมอบแผนผังแบบแปลนการก่อสร้างให้นายสมศักดิ์สร้างนายสมศักดิ์ได้ตอกเสาเข็มในการสร้างบ้านตามแบบแปลนดังกล่าวทำให้ผนังบ้านของนางสมศรีที่อยู่ติดกันร้าวเป็นทางยาวถึง5เมตรกรณีดังกล่าวนายสมชายผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดในความเสียหายของนายสมศรีหรือไม่ประการใดเรามาดูคำตอบกันนะคะถ้าทงคำตอบนี้นักศึกษาก็ยกหลักกฎหมายขึ้นมาเลยอย่าลืมเขียนว่าหลักกฎหมายนี้เอามาจากประมวลใดนะคะ
1: ข้อเท็จจริงข้อนี้ถือว่าดีแล้วนะอาจารย์ใจดีแล้วเพราะข้อเท็จจริงเขามัดไว้แล้วว่าเป็นผู้ว่าจ้างแล้ว
0: ใช่
1: ยังจะไปตอบนายจ้างอีกไม่ได้แล้วนะ
0: มันมีจริงๆอาจารย์นักศึกษาม
2: ีจริงๆจะบอกเลยว่าไอ้เรื่องจ้างๆเนี่ยนะใจความสำคัญหลักคือแยกก่อนว่าจ้างแรงงานหรือจ้างทำของแยก2อย่างนี้ก่อนเพราะคนละมาตราเลย
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ข้อนี้อย่างที่อาจารย์เอกพงศ์บอกว่าม
1: ัดให้แล้ว
0: มัดให้แล้วคุณขีดเส้นเลยสมมตินักศึกษาอ่านโจทย์ไอ้เขาเขียนผู้ว่าจ้างนะคุณก็รู้อยู่428เขาก็เขียนคำว่าผู้ว่าจ้างจับไปแมทช์กันเลยนะคะนี่เราก็วางหลักกฎหมายก็มี420นะคะมาตรายมองของเรานะคะมี420แล้วก็428เป็นเรื่องของผู้ว่าจ้างทำของที่ไม่ต้องรับผิดในเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อเกิดให้เกิดขึ้นในระหว่างทาง
2: นิดนึงถ้านักศึกษาเห็นตัว PowerPoint เนี่ยจะเห็นว่า420เนี่ยอยู่ที่3คะแนนและ428เนี่ยอยู่ที่
0: 7
2: คะแนน
0: ค่ะ
2: ตรงเนี้ยความแตกต่างทำไมมาตรา420ถึง3ทำไม428ถึง7ล่ะครับ
0: ก็420เนี่ยก็จริงๆแล้วคีย์เราอยากให้อยู่ที่428นะคะแต่420เนี่ยก็บาง
2: มันเป็นทางผ่าน
0: ชอบลืมใจดีเห็นไหมนักศึกษาชอบลืมใส่ก็คะแนนน้อยหน่อยแต่ว่า428นักศึกษาจะมุ่งเลยเขาก็จะตอบอยู่แล้วล่ะก็เลยให้คะแนนเยอะเห็นไหมใจดีมากๆนะคะโอเคข้อเท็จจริงนี้เนี่ยนะคะนายสมชายเนี่ยว่าจ้างนายสมศักดิ์ที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยนะคะสร้างบ้านของตนเองโดยมีการมอบแบบแปลนแผนผังแบบแปลนการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเนี่ยสร้างปรากฏว่าผู้รับจ้างคือนายสมศักดิ์ตอกเสาเข็มการสร้างบ้านไปตามแบบแปลนนั่นแหละ
2: ตามแบบแปลนด้วย
0: ทำให้ผนังบ้านของนางสมศรีซึ่งอยู่ติดกันเนี่ยร้าวเป็นระยะยาว5เมตรเลยถือได้ว่านายสมศักดิ์ที่เป็นผู้รับจ้างเนี่ยได้ดำเนินการตามคำสั่งของนายสมชายดังนั้นการกระทำของนายสมศักดิ์ที่ได้ตอกเสาเข็มในการสร้างแบบแปลนดังกล่าวเนี่ยทำให้ผนังของบ้านนางสมศรีเนี่ยร้าว5เมตรเป็นการกระทำโดยจงใจขณะเดียวกันก็กระทำต่อนางสมศรีนี้เราวิเคราะห์420แล้วนะนะคะเป็นการกระทำโดยจงใจขณะเดียวกันก็เป็นการกระทำต่อนางสมศรีโดยผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายไห
2: ม
0: ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของนางสมศรีดังนั้นเนี่ยการกระทำของนายสมศักดิ์โดยการว่าจ้างของนายสมชายจึงเป็นละเมิดตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420เห็นไหมคะ
2: ครับ
0: อันนี้เราก็ให้3คะแนนเหมือนกันในการวิเคราะห์420นะคะพอเราวิเคราะห์420เสร็จเพื่อเป็นการชัดเจนเราย่อหน้าใหม่เลยก็ได้นักศึกษาจะได้ไม่สับสนว่าเราวิเคราะห์อะไรไปบ้างแล้วนะคะ
1: ที
0: ละประเด็นเลยไล่มาไล่เรียงอย่ากระโดดโห้ยเห็นปุ๊บ428เลยอย่าพึ่งค่อยๆนะคะ
2: ไปทีละสเต็ป
0: ไปทีละสเต็ป
2: วิเคราะห์ทีละขั้นตอน
0: ทีละขั้นตอนนี่แต่ว่าจากข้อเท็จจริงเนี้ยนายสมศักดิ์เนี่ยเป็นผู้

0: รับจ้างทำของและนายสมใจเป็นผู้ว่าจ้างทำของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา428เห็นไหมคะ428ก็เขียนชัดเลยว่าเป็นผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างเราก็ยกขึ้นมาการที่นายสมศักดิ์ได้ตอกเสาเข็มในการสร้างแบบแปลนตามแบบแปลนที่นายสมชายมอบให้เท่ากับนายสมศักดิ์เนี่ยรับจ้างดำเนินตามงานที่นายสมชายผู้ว่าจ้างสั่งให้ทำนะคะซึ่งนายสมศักดิ์เนี่ยผู้ว่าจ้างก็ย่อมตระหนักดีอยู่แล้วนะคะว่าตอกเสาเข็มสร้างแบบแปลนของตัวเองเนี่ยทำให้ผนังของนางสมศรีเนี่ยที่อยู่ติดกันเนี่ยร้าวได้จึงถือว่านายสมชายต้องรับผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำจึงต้องนายสมชายผู้ว่าจ้างจึงต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อในความเสียหายต่อนางสมศรีผู้เสียหายนี่ก็คือ7คะแนนเลยนะคะก็ตามมาตราเลยนะคะเป็นกี่คะแนนละเมื่อสักครู่10
1: ครับ
0: 10กับเมื่อสักครู่อีก10
1: 10 20เต็ม
0: 20บางทีบางอาจารย์บางท่านอาจจะมีคะแนนสรุปให้แต่อันนี้เราถือว่าสรุปอยู่ในตัวเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้น
2: ต้องดูแล้วแต่ชุดวิชาบางชุดวิชาจะให้คะแนนสรุป
0: ใช่
2: บางชุดไม่ให้สรุป
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่านายสมชายต้องรับผิดต่อนางสมศรีตามเหตุผลที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะวิเคราะห์ข้อสอบเนี่ย428ก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของการจ้างทำของนะคะธรรมดาเนี่ยความรับผิดของผู้ว่าจ้างของเนี่ยไม่เป็นความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นนะคะทั้งนี้ก็เพราะผู้ว่าจ้างไม่มีในการควบคุมวิธีดำเนินการทำงานของผู้รับจ้างจึงถือว่าเป็นงานจ้างของผู้รับจ้างเองผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะไปออกคำสั่งบังคับบัญชาเหมือนกับนายจ้างลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานจึงเห็นได้ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยผู้ว่าจ้างทำของไม่ต้องรับผิดในความเสียหายแก่บุคคลภายนอกในระหว่างการทำงานนะคะอันเป็นหลักทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามผู้ว่าจ้างก็ยังจะต้องร่วมรับผิดกับผู้รับจ้างตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา428จะมี3กรณีที่เมื่อสักครู่เราบอกไปก็คือความผิดในการงานที่สั่งให้ทำนะคะซึ่งเป็นเรื่องตามสัญญาจ้างที่มีต่อกันความผิดในคำสั่งที่ตนให้ไว้นะคะก็คือผู้รับจ้างเนี่ยกระทำโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่สั่งเอาไว้ทำให้ผู้อื่นเสียหายแล้วก็ความผิดในการเลือกหาผู้รับจ้างก็คือการผิดในการเฟ้นหานะคะอย่างที่เมื่อสักครู่เราบอกไว้ว่าจ้างคนที่ไม่มีความสามารถค่ะแต่ไปจ้างสร้างคอนโด30ชั้นอย่างเงี้ยจากข้อเท็จจริงโจทย์นี้เนี่ยนะคะผู้ว่าจ้างก็มีความผิดในส่วนที่การงานที่สั่งให้ทำก็จึงต้องรับผิดในความเสียหายต่อผู้เสียหายด้วยนะคะข้อบกพร่องของนักศึกษาเรามาดูที่ตรวจพบกันแล้วเคยตรวจข้อสอบกันมาหลายครั้งแล้วล่ะส่วนใหญ่เนี่ยที่อย่างที่บอกก็คือวินิจฉัยผิดว่าเป็น425นะคะผิดไปทั้งข้อเลยคราวนี้
1: สับสนก่อนเลยว่าจ้างแรงงานหรือจ้างทำของ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผิดไปทั้งข้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูว่าจ้างแรงงานมีความหมายอย่างไรเราก็เมื่อสักครู่เราก็ได้บรรยายกันไปแล้วนะคะส่วน อย่างที่ตาม575นี่ก็ได้บอกไว้ว่าลักษณะการจ้างแรงงานที่บอกว่านายจ้างลูกจ้างเนี่ยมีความผูกพันกันเป็นอย่างไรนะคะเมื่อสักครู่ที่เราก็ได้พูดถึงรายละเอียดไปแล้วนะคะมีการตอบแทนซึ่งกันและกันส่วนจ้างทำของก็มาตรา587ก็ได้วางหลักเอาไว้ว่าผู้รับจ้างเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเป็นเน้นผลสำเร็จของการงานนะคะว่ามีการงานก็ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลที่เรียกว่าผู้ว่าจ้างแล้วก็ตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จของงานที่ทำนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันตามที่อาจารย์ได้ทำPowerpoint มาให้ดูเนี่ยนะคะ
1: ครับผม
0: ส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านของการจ้างทำของในด้านของการทำงานผู้รับจ้างต้องมุ่งถึงผลสำเร็จอย่างที่บอกไปนะคะข้อบกพร่องอีกข้อนึงก็คือไม่นักศึกษาไม่ได้ดูองค์ประกอบตามมาตรา420ก่อนเลยละเลย420เลยไม่ได้บอกเลยว่าละเมิดหรือเปล่าอยู่ดีๆก็มา428นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะได้คะแนนในส่วนนี้นักศึกษาต้องทำไมคะยกมาตรา420มาวินิจฉัยก่อนว่าได้มีกระทําการละเมิดนะคะทำถ้านักศึกษาไม่ยกมาตรา420ขึ้นมาก็ทำให้นักศึกษาเนี่ยจะเสียคะแนนในส่วนนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำด้วยความรอบคอบอย่างที่เราบอกไว้เวลาตอบโจทย์ก็จะต้องทำไมคะวิเคราะห์ให้เป็นไปตามสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนอย่าเขาเรียกว่ากระโดด
1: อย่าข้ามไปเลย
0: อย่าข้ามไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาไม่ข้ามนักศึกษาก็จะได้คะแนนเต็มนะคะแล้วก็ดูคำพิพากษาฎีกาในหนังสือเอกสารการสอนซึ่งเราก็มีตัวอย่างเยอะแยะเลยจะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าใจนะคะคำพูดหรือคำพูดในตัวบทนะคะได้ถ่องแท้มากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ค
0: ่ะในวันนี้นะคะก็เป็นการบรรยายครั้งที่4แล้วนะคะนักศึกษาก็ได้ทราบเราก็มีเริ่มมาถึงเรื่องละเมิดละในครั้งหน้านะคะซึ่งเป็นครั้งที่5ครั้งสุดท้ายของเราเนี่ย ก็ยัง

พูดถึงเรื่องละเมิดต่อไปนะคะก็ในวันนี้ก็เป็นการบรรยายสรุปนะคะนักศึกษาก็ไปหารายละเอียดอ่านได้ในเอกสารการสอนนะคะส่วนวันนี้ก็เวลาหมดแล้วก็พบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่5ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศใช้คุ้มครองบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปได้แก่ 1. พลเรือน 2.เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางศาสนาในกองทัพ 3. ทหารที่บาดเจ็บป่วยไข้และประสบเรืออับปาง 4. เฉลยสงครามโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศถือว่าสตรีและเด็กเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับการปกป้องเป็นกรณีพิเศษ
2: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
3: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
2: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
4: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
5: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6: เรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสู่รายการ
1: ที่นี่เกษตรปริชาตินะคะใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะจันบอน
0: แมลงแล้วก็แมงนะครับผมรายการเราเนี่ยก็จะนำมาพูดมีเรื่องราวต่างๆมากมายนำเสนอนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรวันนี้หัวข้อสำคัญที่จะคุยกันคือเรื่องของแมลงแล้วก็แมงใช่ไหมอาจารย์เคยกินแมลงไหม
1: ไม่เคย
0: โอ้โหตอบไม่ได้จบเลย
1: ไม่เคยนะคะแต่เห็นเขาทานกันนะคะแต่จริงวันนี้แล้วเนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกเราจะมาเรียนรู้คำว่าแมลงและแมงมันต่างกันยังไงใช่ไหมอาจารย์ปอด
0: นะฮะ
1: ใช่ไหมคะ
0: เพราะจริงแล้วแมลงกับแมงเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่นะครับซึ่งก็ไอความแตกต่างเหล่านี้มันมีข้อบ่งชี้ของมันอยู่นะครับทั้งในเรื่องของรูปร่างลักษณะต่างๆครับอวัยวะต่างๆแล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตการหรือการใช้ประโยชน์จากแมลงเมื่อกี้คุยเรื่องของการกินไปแล้วจริงแล้วแมลงในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายบางชนิดเอาไว้ทานบางชนิดเอาไว้ทำการเกษตร
1: ใช่ก็อย่างเช่นว่าพวกว่าห้ามตัวเบียร์เนี่ยเราก็เอามาเป็นศัตรูนะคะพวกกำจัดศัตรูธรรมชาตินะคะที่อยู่ในระบบนิเวศนะคะแต่จริงๆเหมือนที่อาจารย์บอกอาจารย์ปอนบอกว่าแมลงมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษนะคะทั้งต่อระบบนิเวศเองทั้งต่อเกษตรกรเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันแต่ว่าสิ่งสำคัญทั้งหมดว่าแมลงจะเป็นประโยชน์หรือโทษยังไงเนี่ยเราจะต้องมาเรียนรู้คือหนึ่งวงจรชีวิตเขาความเป็นอยู่นะคะเนื่องจากว่าแมลงแต่ละชนิดเนี่ยวงจรชีวิตเขาจะแตกต่างกันอาจารย์ปอนมากแมลงบางตัวอายุสั้นแมลงบางตัวอายุยาวอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ถ้าเรารู้วงจรชีวิตเขาแล้วรู้ความเป็นอยู่ของเขาแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะนำแมลงพวกนี้มาใช้ประโยชน์หรือว่ามาประยุกต์ใช้กับเราได้มากที่สุด
0: วัตถุประสงค์ของเรานั่นเองจะใช้กินใช้งานแบบไหนอย่างไรนะครับดังนั้นข้อมูลเหล่านี้แมลงเป็นอย่างไรแมงเป็นอย่างไรมีวิถีชีวิตอย่างไรนะครับใช้ประโยชน์ได้อย่างไรข้อมูลเหล่านี้รอเราอยู่แล้วครับในช่วงต่อไปครับช่วง
1: เกษตรน่ารู้ครับ
2: เวลาที่พูดถึงแมลงนะคะหลายคนคงสับสนว่าแมลงกับแมงมันต่างกันอย่างไรแล้วก็มักจะมีการเรียกกันผิดบ่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงแมลงจริงเนี่ยแมลงจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี6ขานะคะถ้าหมายถึงว่าเป็นตัวเต็มวัยเนาะเพราะว่าแมลงนี่ก็จะมีมูลที่ไม่ค่อยจะเหมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะคะแต่ถ้าเราพูดถึงแมลงทั่วไปเราก็จะบอกว่าโอเคเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี6ขาแล้วก็มีปีกนะคะปีก2คู่แต่มันก็ไม่จำเป็นอีกแหละนะคะเพราะว่าแมลงบางชนิดก็ไม่มีปีกเหมือนกันนะคะแล้วนอกจากนี้แมลงเนี่ยมีลำตัวที่แบ่งออกเป็นปล้องๆแล้วก็มีลักษณะรูปร่างการเจริญเติบโตเนี่ยที่แตกต่างกันมากมายหลายชนิดนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของแมลงนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความแปลกประหลาดอยู่ในตัวเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมาตั้งแต่สมัยนู่นยุคไดโนเสาร์นั่นเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะดำรงชีวิตมาได้จนกระทั่งทุกวันนี้เพราะว่าแมลงมีการปรับตัวมีการพัฒนามีวิวัฒนาการที่ดีมากๆถ้าเทียบกับสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดที่มันมีการสูญพันธุ์ไปแล้วทีนี้เวลาที่เราพูดถึงว่าส่วนประกอบของร่างกายแมลงเนี่ยโดยทั่วไปนะคะเราพิจารณาที่ตัวเต็มวัยละกันเพราะว่าถ้าเป็นตัวอ่อนมันก็จะยิ่งมีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามชนิดโอ้อาจจะพูดกันหลายวันไม่จบนะคะถ้าเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยแมลงจะต้องมีส่วนที่เป็นส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องนะคะที่บนหัวของแมลงนะคะสิ่งแรกที่เราเห็นคือเรื่องของตานะคะตาแมลงเนี่ยตาแมลงจะมี2แบบนะคะก็คือที่เรียกกันว่าตาเดี่ยวแล้วก็ตาประกอบถ้าเป็นลักษณะของตาเดี่ยวเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับจุดเล็กๆนะคะอยู่ที่ส่วนกลางของหน้าผากของแมลงนะคะแต่ถ้าเป็นพวกตาประกอบเนี่ยจะมีลักษณะใหญ่โปดออกมาให้เรานึกถึงพวกตาของตั๊กแตนนะคะพวกนี้เราจะหรือว่าแมลงปอเนี่ยหรือแมลงวันก็เช่นเดียวกันนะคะจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นเซลล์หกเหลี่ยมเล็กๆที่มันเรียงต่อกันแล้วก็รวมกันขึ้นมาเป็นตาประกอบนะคะตาของแมลงนี่ก็ใช้ในการมองแล้วก็ใช้ในดูภาพที่มันเคลื่อนไหวดูสิ่งที่มันเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะทีนี้บนส่วนหัวเนี่ยนอกจากมีตานะคะมีตาเดี่ยวมีตาประกอบซึ่งแมลงบางชนิดอาจจะมีทั้งตาเดี่ยวและตาประกอบแต่บางชนิดเนี่ยมีแค่ตาประกอบนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีส่วนที่เรียกว่าหนวดนะหนวดของแมลงก็มีรูปร่างหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของแมลงอีกถ้าเราคุ้นเคยกับแมลงสาบนะคะสัตว์เลี้ยงประจำบ้านของบางคนนะคะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเส้นยาวๆเหมือนเส้นได้นะคะก็เป็นปล้องๆเล็กๆเนี่ยต่อกันนะคะถ้าเป็นพวกผีเสื้อนะคะผีเสื้อกลางวันก็จะมีหนวดแบบที่มันเป็นเหมือนกับเป็นเส้นยาวๆแล้วก็ตรงปลายเนี่ยเหมือนกระป๋องขึ้นมาเหมือนกับรูปกระบอกแต่ถ้าเป็นพวกผีเสื้อกลางคืนนะคะก็อาจจะมีลักษณะหนวดที่ออกมาเหมือนกับเป็นขนนกนะคะเป็นฟันหวีนะคะก็หลากหลายไปอีกนะคะทีนี้ถ้าเป็นพวกแมลงบางอย่างนะคะก็ เราอาจจะเห็นหนวดเนี่ยเหมือนกับเป็นลูกปัดร้อยเรียงกันนะคะอย่างพวกปลวกบางชนิดนะคะก็จะมีหนวดลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้นอกจากตานอกจากหนวดก็มีลักษณะของปากนะคะปากแมลงก็มีหลากหลายอีกนะมันขึ้นอยู่กับอาหารที่แมลงกินแมลงบางชนิดนี่จะมีปากลักษณะเหมือนกับเข็มที่สามารถที่จะแทงเข้าไปในต้นพืชเพื่อที่จะดูดกินน้ำเลี้ยงข้างในได้นะคะในขณะที่แมลงบางชนิดจะมีปากลักษณะแบบกัดกินนะคะมีลักษณะที่เป็นแผ่นเป็นกรามเป็นฟันนะคะที่จะกัดกินส่วนต่างๆของพืชเป็นอาหารนะคะก็นี่ก็คือความหลากหลายที่เราพบอยู่ในส่วนหัวของแมลงที่ลำตัวของแมลงนะคะส่วนของลำตัวเนี่ยก็จะมีที่เราเรียกว่าเป็นส่วนอกนะคะส่วนอกนี่ก็จะมีระยางที่สำคัญก็คือจะมีปีกแล้วก็มีขานะคะปีกก็มี2คู่แต่บางชนิดก็มีคู่เดียวอย่างเช่นแมลงวันนะคะอีกคู่หนึ่งเนี่ยมันลดรูปลงไปเหลือเป็นแค่เหมือนกระตุ่มเล็กๆเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นหางเสือที่คอยบังคับในเวลาที่มันบินนะคะแล้วก็ที่ปีกของแมลงก็จะมีเส้นปีกเส้นปีกเนี่ยก็จะเป็นโครงทำให้ปีกมันเป็นโครงอยู่ได้แมลงบางชนิดเนี่ยบนปีกก็จะมีเหมือนกับเป็นเกล็ดคลุมนะคะแล้วก็มีลวดลายสวยงามถ้าเราคุ้นเคยกันก็คือพวกผีเสื้อกลางวันนั่นเองนะคะที่จะมีลักษณะของปีกแบบนี้ถ้าเราไปจับดูเนี่ยบางครั้งเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับขนเป็นเกล็ดนั่นนะคะมือหลอกมานะคะแล้วเราก็จะเห็นส่วนที่เป็นเนื้อปีกแล้วก็เห็นตัวเส้นปีกอยู่นะคะถ้าเป็นพวกแมลงปอจะเห็นว่าเส้นปีกเนี่ยจะเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เช่นเดียวกับแมลงสาบเส้นปีกนี่จะเยอะมากนะคะพวกนี้จัดว่าเป็นพวกแมลงโบราณนะคะที่มีวิวัฒนาการค่อนข้างน้อยแล้วก็ยังคงลักษณะรูปร่างเหมือนกับเมื่ออดีตกาลนะคะแต่ถ้าแมลงที่มีเส้นปีกน้อยมากๆนะคะอย่างเช่นพวกผึ้งพวกนี้แล้วก็พวกแตนนะพวกต่อแตนถ้าเราไปจับครีปีกดูเนี่ยที่ส่วนของเนื้อปีกและมีเส้นปีกที่เป็นโครงแข็งเนี่ยจะมีน้อยมากเลยนะคะอันนี้จัดว่าเป็นแมลงที่มีวิวัฒนาการสูงนะคะแล้วก็นอกจากส่วนของปีกแมลงแล้วนะคะก็มีส่วนของขาของแมลงก็จะมี3คู่ขาแมลงนี่ก็แบ่งเป็นปล้องๆอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่ปลายก็จะเป็นส่วนเท้านะคะซึ่งขาที่บอกมี3คู่เนี่ยแมลงบางชนิดอาจจะมีขาแค่2คู่นะคะแทนที่จะเป็น3นะคะก็มีผีเสื้อบางชนิดที่เขาเรียกว่าผีเสื้อสีขานะคะเพราะขาคู่หน้าเนี่ยมันลดรูปหดสั้นลงเหลือนิดเดียวนะคะอันนี้ก็คือความหลากหลายแต่แมลงบางชนิดเนี่ยตัวเต็มวัยก็ไม่มีปีกเอ้ยขอโทษค่ะไม่มีปีกก็มีไม่มีขาก็มีนะคะอันนี้ก็คงต้องพูดกันยาวเพราะว่ามันมีความหลากหลายในเรื่องของรูปร่างลักษณะในเรื่องของชนิดอะไรเยอะแยะมากมายทีนี้พอเรามาดูส่วนท้องของแมลงนะคะส่วนท้องของแมลงเนี่ยก็จะมีระยางที่สำคัญในแมลงบางชนิดเราจะเห็นว่าเหมือนกับเป็นเส้นยาวๆยื่นออกมานะคะอย่างเช่นพวกแมลงสาบนะคะพวกจิ้งหรีดนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอวัยวะที่ใช้ในการรับความรู้สึกบ้างนะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็นอวัยวะสำหรับวางไข่ถ้าเป็นตัวเมียนะคะพวกตั๊กแตนบางชนิดนะคะเราจะเห็นว่าหรือว่าพวกจักจั่นนะคะตัวเมียเนี่ยจะมีอวัยวะวางไข่ที่ยาวออกมาเหมือนกับรูปดาบเลยพวกนี้เนี่ยมันอาจจะใช้แทงลงไปในดินบ้างใช้แทงเข้าไปในต้นพืชบ้างเพื่อที่จะวางไข่นั่นเองนะคะหรือพวกแมลงวันผลไม้นะคะตัวเมียเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีอวัยวะวางไข่เนี่ยแหลมเหมือนเข็มอยู่ที่ปลายท้องเพราะว่ามันจะใช้เจาะเข้าไปในผลไม้เพื่อที่จะวางไข่ข้างในนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นระยางที่สำคัญนะคะที่เราจะเห็นได้แล้วทำให้แยกได้ด้วยระหว่างตัวเมียกับตัวผู้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะที่ส่วนท้องหรือส่วนอกเนี่ยก็จะมีรูหายใจเพราะว่าแมลงไม่มีจมูกนะคะไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมันใช้วิธีการหายใจโดยผ่านทางรูหายใจที่อยู่ด้านข้างลำตัวรูปร่างลักษณะของแมลงนะคะอวัยวะต่างๆเหล่านี้นะคะที่เป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราเอามาใช้ในการจำแนกชนิดของแมลงบางชนิดพอมันออกมาจากไข่นะคะเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนเนี่ยจะมีรูปร่างเหมือนกับตัวเต็มวัยเพียงแต่ว่าขนาดไม่เท่ากันแล้วก็ไม่อวัยวะภายในอาจจะยังสมบูรณ์ไม่เต็มที่โดยเฉพาะในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคะแต่ว่าเราดูแล้วก็รู้ว่าอ่ะนี่คือชนิดอะไรเพราะว่าตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเนี่ยเหมือนกันเป็นพวกแมลงโบราณอย่างเช่นพวกแมลงหางดีดหรือว่าตัวสำงามซึ่งเดี๋ยวนี้ก็หาค่อนข้างยากนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกกลุ่มที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างที่มีการเจริญเติบโตนะคะแต่บางชนิดในระยะที่เป็นตัวอ่อนกับระยะที่เป็นตัวเต็มวัยเนี่ยก็คล้ายกันแต่ว่าจะมีความต่างที่ทำให้เรามองเห็นได้จากภายนอกอย่างเช่นเส้นปีกนะคะขนาดของปีกถ้าเป็นตัวอ่อนเนี่ยปีกจะยังคลุมไม่มิดส่วนท้องนะคะ แต่แน่นอนล่ะตัวมันก็เล็กกว่าตัวเต็มวัยอยู่แล้วนะคะแต่เราจะเห็นได้ชัดว่าปีกเนี่ยจะเหมือนกับเป็นตุ่มเล็กๆนะคะอย่างเช่นพวกตะกั่วแตนพวกมวนนะคะจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบคล้ายๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าตัวอ่อนเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็พอเป็นตัวเต็มวัยเมื่อไหร่เนี่ยปีกก็จะยาวคลุมมีส่วนท้องอันนี้คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนประการแรกนะคะแต่ว่าระบบอวัยวะภายในเนี่ยพอเป็นตัวเต็มวัยก็มีความสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีกลุ่มพวกที่ในขณะที่เป็นตัวอ่อนกับตัวเต็มวัยเนี่ยก็มีลักษณะที่แตกต่างมีถิ่นที่อยู่ที่ไม่เหมือนกันอีกนะคะบางชนิดเนี่ยตัวอ่อนอาจจะอยู่ในน้ำแล้วก็รูปร่างลักษณะของตัวอ่อนเนี่ยต่างกับตัวเต็มวัยโดยสิ้นเชิงอย่างเช่นพวกแมลงปอนะคะแล้วปากเนี่ยก็ไม่เหมือนกับตัวเต็มวัยเลยคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยเราจะนึกไม่ออกเลยว่านี่เป็นแมลงชนิดเดียวกันนะคะแต่ว่าพร้อมที่จะเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วก็มีการลอกคราบครั้งสุดท้ายแล้วก็ออกมาเป็นตัวเต็มวัยแล้วก็มีพวกที่มีการพัฒนานะคะการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์นะคะคือเป็นระยะจากไข่ออกมาเป็นตัวหนอนนะคะเสร็จแล้วพอจากหนอนก็เข้าดักแด้แล้วก็จากดักแด้ก็ออกมาเป็นตัวเต็มวัยซึ่งในระยะหนอนกับระยะที่เป็นตัวเต็มวัยเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกเช่นเดียวกันนะคะหนอนก็จะมีลักษณะคือเรานึกถึงหนอนทั่วไปนะคะอาจจะมีขาหรือไม่มีขาก็ได้นะคะแล้วก็มีการกินอาหารแบบหนึ่งเสร็จแล้วพอถึงเวลาก็มีการลอกคราบไปเรื่อยๆเพราะว่าแมลงเนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแปลกอย่างนึงก็คือมันจะมีโครงแข็งหุ้มลำตัวอยู่นะคะพอมันจะเจริญเติบโตมันต้องมีการลอกคราบถ้ามันไม่ลอกคราบเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้ตัวให้มันใหญ่ขึ้นได้นะคะเหมือนกับเราถ้าเราใส่เสื้อคับๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ตัวอ้วนขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ใส่ไม่ได้นะคะแมลงมันก็ต้องมีการลอกคราบด้วยเหตุนี้นะคะเสร็จแล้วพอเป็นระยะหนอนนะคะมีการกินอาหารเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะเข้าดักแด้พอเป็นดักแด้เนี่ยจะเป็นช่วงที่หยุดนิ่งๆแล้วก็ไม่กินอาหารนะคะแต่จะเป็นช่วงที่มีการสร้างพัฒนาการของร่างกายนะคะเพื่อที่จะให้ออกมาเป็นตัวเต็มวัยคือมีปีกมีขามีหนวดนะคะมีระบบสืบพันธุ์ที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์และวางไข่นะคะระยะหนอนกับระยะตัวเต็มวัยก็เลยแตกต่างกันในสิ้นเชิงอีกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ที่เป็นแมลงที่มีการพัฒนาแบบนี้ที่ครบตั้งแต่ระยะไข่หนอนดักแด้แล้วก็ตัวเต็มวัยนะคะก็อย่างเช่นพวกผีเสื้อแล้วก็พวกด้วงนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของแมลงนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบนี่ค่ะ
1: เห็นไหมคะอาจารย์ปอนเราก็ได้ความรู้ไปแล้วระหว่างแมลงกับแมงมันต่างกันยังไงอาจารย์ปอนทราบยัง
0: แมลงอ่ะ
1: มีกี่ขา
0: แมลงมี6ขา
1: แล้วแมงมีกี่ขา
0: 8ขา
1: อาจารย์ปอนลองท่องมาสิแมลงมีอะไรบ้าง
0: โอ้โหถามอย่างนี
1: ้มี6ขายกตัวอย่างมาหน่อยเร็ว
0: ยุง
1: ผีเสื้อ
0: แมลงสาบ
1: แมลงวันก็ใช่แต่ว่าที่มี8ขาพิเศษหน่อยเราเรียกว่า
0: แมง
1: เช่น
0: แมงมุม
1: ไม่ใช่แมงมุมขยุ่มหัวใจนะจันปอนนะคะ
0: ห
1: ั
0: วใจจะวายตอบไม่ได้นะทราบแล้วว่ามี6ขามี8ขาใช่มั้ยครับแต่ว่าเมื่อกี้ดูจากวิดีโอของเราเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าแมลงเนี่ยบางชนิดก็มีความสวยงามมากๆอย่างผีเสื้อใช่มั้ยครับปีกเค้านี่เหมือนลายเสื้อผ้าของคนเลย
1: ใช่
0: มั้ยบางชนิดเนี่ยถ้าให้จ้องดีๆก็ไม่เห็นว่าเป็นมีสัตว์ตรงนั้นนะก็คืออย่างแมลง
1: ตัวก็ขนาดเล็กใช่ม
0: ั้ยตะกั่วแตนเป็นไม้อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมจนดูไม่ออกเลย
1: ใช่จริงๆแล้วนะคะที่เขาปรับตัวตามสภาพแวดล้อมหรือให้มีลายนะคะหรือว่าสีสันเนี่ยให้เหมือนกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่เพราะว่า1ก็คือป้องกันศัตรูของเขาเองนะคะแล้วก็1ก็คืออีกอย่างก็คือเพื่อความอยู่รอดนะคะพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะพิเศษนะคะที่แมลงแต่ละชนิดมีไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็เห็นไปแล้วนะคะว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างใช่มั้ยคะ
0: ซึ่งในเรื่องของการ

0: เกษตรเนี่ยถ้าจะลงลึกไปในรายละเอียดจริงๆแล้วก็จะนำเอาลักษณะเหล่านี้มาปรับใช้ในด้านการเกษตรเนี่ยก็ต้องเข้าสู่เนื้อหารายการในช่วงต่อไปก็คือช่วง
1: รู้ลึกเรื่องเกษตรนะคะเราไปเรียนรู้กันว่าแมลงแต่ละตัวมีประโยชน์หรือมีโทษยังไงกับเกษตรกรกันบ้างค่ะ
0: ครับ
2: รู้ลึกเรื่องเกษตร
3: ถ้าเราพิจารณาถึงความสำคัญของแมลงในระบบนิเวศนะคะแมลงที่ในระบบนิเวศเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นและลักษณะที่เราเอามาเป็นอาหารได้นะคะหมายความว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเนี่ยสามารถกินแมลงเป็นอาหารอย่างเช่นพวกจิ้งเหลนกิ้งกานกกบอะไรพวกนี้นะคะมันก็กินแมลงนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันค่ะมนุษย์เราก็ที่จริงมีอาหารก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะแต่เราก็ยังอยากที่จะลองของแปลกนะคะก็มีการเอาแมลงมาเป็นอาหารอย่างพวกแมลงทอดทั้งหลายใช่ไหมคะพวกจิ้งหรีดนะคะพวกหนอนในต้นไผ่ที่เราเรียกหนอนรถด่วนอย่างเงี้ยนะคะพวกหนอนด้วงนะคะหนอนผีเสื้ออะไรเนี่ยก็หนอนไหมอย่างเงี้ยนะคะก็มีการเอาส่วนของดักแด้นะคะที่เราเอามากินกันเป็นอาหารนะคะอันนี้ก็ดีอย่างนึงนะคะว่าเพราะว่าพวกแมลงเนี่ยถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยเราเปรียบเทียบกับพวกสัตว์ใหญ่เนี่ยแมลงเนี่ยจะใช้พื้นที่น้อยในการเลี้ยงวงจรชีวิตค่อนข้างสั้นเพราะฉะนั้นหมายความว่าในช่วงเวลาจำกัดเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มปริมาณประชากรได้ค่อนข้างเยอะที่จะเอามาใช้เป็นอาหารได้นะคะแล้วก็ตัวมันเองมันก็กินอาหารไม่เยอะถ้าเทียบกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นคือถ้าเราสมมติเราจะเลี้ยงวัวตัวนึงนะเราก็ต้องมีแปลงหญ้าให้มันใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเลี้ยงแมลงเนี่ยบางทีเรามีพื้นที่เล็กนิดเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มปริมาณแมลงได้จำนวนมหาศาลนะคะถ้าเปรียบเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นก็เลยมีคนที่พยายามที่จะเอาแมลงเนี่ยมาแปรรูปเป็นอาหารกันเยอะแยะแล้วก็อย่างบางคนที่แพ้พวกสารบางอย่างในข้าวสาลีอย่างเนี้ยนะคะที่เขาเรียกแหละกลูเตนหรืออะไรเนี่ยนะคะที่แบบบริโภคไปแล้วบางคนมีอาการแพ้เนี่ยเขาก็มีการเอาแป้งที่ทำมาจากจิ้งหรีดนะคะเอามาทำเป็นเส้นพาสต้าเส้นก๋วยเตี๋ยวของอิตาเลียนอย่างเงี้ยนะคะเอาแล้วก็มาทำเป็นแป้งสำหรับทำประกอบอาหารเหล่านี้นะคะอันนี้ก็แก้ปัญหาได้นะคะก็เลยทำให้คนเนี่ยหันมาใส่ใจในเรื่องของการบริโภคแมลงกันก็เยอะขึ้นพอสมควรนะคะนอกจากในเรื่องของการมาเป็นอาหารนะคะอาหารคนอาหารสัตว์แล้วนะคะแมลงก็ยังมีความสำคัญอีกอย่างในเรื่องของการที่ช่วยผสมเกสรพืชเพราะว่ามีพืชหลายชนิดเลยที่เกสรตัวผู้เกสรตัวเมียเนี่ยจะไม่มีโอกาสมาเจอกันนะคะต้องมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยก็อย่างเช่นมีลมนะคะหรือว่ามีแมลงเราจะเห็นได้ว่าผีเสื้อหลายชนิดนะคะหรือว่าพวกผึ้งนะคะเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่ามันเข้าไปที่ดอกไม้เพื่อที่จะไปเอาน้ำหวานไปเอาเกสรและในขณะที่มันไปเอาน้ำหวานไปเอาเกสร นี่แหละมันก็ช่วยในการผสมเกสรด้วยถ้าเราไปดูที่ตัวผึ้งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าขาคู่หลังของผึ้งเนี่ยนะคะจะมีลักษณะที่ธรรมชาติสร้างมาให้เอื้อกับดอกไม้เพราะว่ามันมีลักษณะเหมือนกับเป็นกระป๋อเป็นซี่ๆกระป๋อที่ทำให้ผึ้งสามารถที่จะเก็บเกสรตรงนั้นได้ถ้าเราจับผึ้งมาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าขาคู่หลังเนี่ยบางทีมันจะมีเป็นก้อนสีเหลืองๆอย่างเงี้ยนะคะนั่นน่ะค่ะคือเกสรของดอกไม้แล้วเวลาที่มันตอมดอกนึงแล้วไปตอมอีกดอกนึงมันก็จะทำให้เกสรเนี่ยร่วงหล่นลงไปแล้วก็ทำให้พืชเนี่ยมันได้มีโอกาสให้เกสรตัวผู้ตัวเมียมาเจอกันผสมพันธุ์ทำให้พืชไม่สูญพันธุ์นั่นเองนะคะอันนี้ก็นับว่าเป็นความสำคัญที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะคะในเรื่องของระบบนิเวศเพราะว่าถ้าพืชสูญพันธุ์เนี่ยเรานึกถึงนะคะสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดอาจจะต้องตายตามเพราะว่าไม่มีอาหารนั่นเองแล้วนอกจากนี้แมลงก็ยังทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆได้เพราะว่าการที่วงจรชีวิตสั้นเนี่ยการศึกษาอย่างเช่นศึกษาเรื่องเจเนติกส์เรื่องพันธุกรรมเนี่ยเขาก็ใช้พวกแมลงเพราะว่าใช้เวลาไม่นานเราสามารถที่จะตอบคำถามอะไรทางวิทยาศาสตร์ได้หลายอย่างนะคะแล้วก็มาใช้ประโยชน์กันแล้วแมลงก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของความสวยงามนะคะมันก็มีธุรกิจในต่างประเทศนะคะที่แบบเขาเลี้ยงแมลงอย่างเช่นพวกผีเสื้อเนี่ยสวยๆนะคะแล้วพอถึงเวลาจัดงานต่างๆอย่างเช่นงานเลี้ยงงานแต่งงานเนี่ยเขามีการนะคะเอาผีเสื้อใส่กล่องไปปล่อยในงานนะคะให้มันบินไปบินมาให้เกิดสีสันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสวยงามบางคนก็เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้านนะคะอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยมีการเอาด้วงเนี่ยมาขายกันนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านนึกถึงนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยพื้นที่จำกัดนะคะไม่มีที่ไม่มีบริเวณแต่ว่าอยากจะเลี้ยงสัตว์แล้วอยู่คอนโดเนี่ยเลี้ยงไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวมันอาจจะส่งเสียงรบกวนห้องข้างๆแล้วก็มันทำสกปรกอีกล่ะนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะเลี้ยงแมลงอยู่ในกล่องนะคะอยู่เงียบๆแต่ว่ามันก็ทำให้เกิดความเพลิดเพลินได้นะคะอันนี้ก็มีที่เขาเอามาขายกันก็ได้นะคะเป็นลักษณะของสัตว์งามแต่ก็ต้องระวังนะคะอย่าไปจับจากในป่าที่เป็นพวกสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองอะไรพวกนี้นะคะอาจจะโดนข้อหา

0: ะผิดกฎหมายค่ะนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องของอันนี้แล้วอีกอย่างนึงนะคะทำให้เกิดอีกอาชีพนึงที่สำคัญนะคะคือพวกที่เขาเรียก Forensic Entomology อันนี้เป็นเรื่องของกีตวิทยาอย่างนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชญาวิทยาค่ะคือแมลงบางอย่างเนี่ยมันจะกินซากใช่ไหมคะซากศพเนี่ยแล้วเขาสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าศพเนี้ยตายมากี่วันนะคะพวกนักอาชญาวิทยาเนี่ยสมมติว่าไปเจอศพคนตายอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วมีหนอนบางอย่างขึ้นอย่างหนอนแมลงวันหรือว่าหนอนด้วงบางชนิดที่ขึ้นเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะคำนวณจากอายุของแมลงพวกนี้ได้นะคะดูจากวัยของแมลงเนี่ยแล้วก็บอกได้ว่าซากเนี่ยเสียชีวิตมากี่วันอะไรเนี่ยนะก็ทำให้เกิดเป็นใช้ในประโยชน์ทางด้านอาชญาวิทยาได้นะคะแต่ถ้าเราพูดถึงว่าแมลงมีข้อดีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่ข้อดีนะคะมันก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปแหละที่ว่าก็ต้องมีข้อเสียด้วยเหมือนกันนะคะข้อเสียของแมลงนะคะสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือเรามองว่าแมลงเป็นศัตรูนะคะคือเป็นศัตรูพืชเวลาที่เราปลูกพืชก็จะมีแมลงบางชนิดที่มากินพืชที่เราปลูกนะคะคือแมลงเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่ามันเป็นศัตรูของเรานะคะมันก็นี่คือพืชอาหารของมันแต่คนเราต้องการผลผลิตจากพืชเราก็ไปประกาศตัวว่าเนี่ยเป็นศัตรูกับเราแล้วก็ต้องมีการควบคุมกันขึ้นมานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะแมลงก็อาจจะเป็นพาหะนำโรคนะคะมีแมลงหลายชนิดเลยที่เป็นพาหะนำโรคได้อย่างเช่นพวกยุงนะคะที่นำโรคไข้เลือดออกโรคมาเลเรียนะคะตัวยุงเองเนี่ยไม่ได้เป็นโรคแต่ว่ามันสามารถที่จะถ่ายทอดเชื้อนะคะเวลาที่มันมากัดคนมันก็ปล่อยเชื้อผ่านน้ำลายของมันนะคะเข้าสู่กระแสเลือดของคนแล้วก็ทำให้คนเจ็บป่วยนะคะหรืออย่างพวกแมลงวันแมลงสาพวกนี้นะคะถ้าเราเอามันไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูว่าแมลงวันเนี่ยตัวมันจะมีขนละเอียดเยอะๆมากมายเลยนะคะซึ่งขนพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยให้จุลินทรีย์เนี่ยสามารถติดมาตามลำตัวของมันได้แล้วเวลาที่มันไปตอมสิ่งสกปรกใช่ไหมคะมีจุลินทรีย์อยู่จุลินทรีย์ก็เกาะมาแล้วเวลาที่มันมาตอมอาหารของเราไอ้พวกจุลินทรีย์เนี่ยก็หล่นลงไปในอาหารพอเรารับประทานอาหารเข้าไปเราก็เจ็บป่วยไม่สบายขึ้นมานะคะก็อันนี้ก็คือแมลงเป็นพาหะนำโรคทีนี้พาหะนำโรคเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่นำโรคสู่คนนะคะแมลงสามารถนำโรคสู่พืชได้ด้วยพวกเพลี้ยบางชนิดที่เป็นแมลงปากดูดนะคะมันสามารถที่จะเจาะเข้าไปดูดน้ำเลี้ยงจากพืชในขณะเดียวกันมันถ่ายทอดเชื้อไวรัสเข้าไปนะคะทำให้ต้นพืชเนี่ยนอกจากจะโดนแมลงดูดกินน้ำเลี้ยงนะคะอ่อนแอแล้วเพราะว่ามันปล่อยเชื้อไวรัสเข้าไปแล้วก็ทำให้พืชเนี่ยป่วยด้วยโรคไวรัสนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ถึงตายนะคะพืชนี้ตายได้เลยอย่างเนี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเป็นพาหะนำโรคนะคะแล้วก็ยังมีแมลงที่รบกวนสัตว์เพราะว่ามันดูดกินเลือดสัตว์นะคะอาจจะไม่ทำให้สัตว์ถึงกระตายนะคะอย่างเช่นพวกสัตว์ใหญ่อย่างเงี้ยอาจจะมีแมลงพวกเหลือบนะคะที่ดูดกินเลือดหรือว่าพวกสุนัขแมวเนี่ยมีพวกหมัดมีพวกเห็บพวกเนี้ยนะคะดูดกินเลือดเนี่ยมันก็ก่อความรำคาญใช่ไหมคะทำให้สัตว์เนี่ยพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อที่เราจะเอาเนื้อมาบริโภคเนี่ยมันก็จะทำให้การแปรรูปเนี่ยน้อยลงเพราะว่าสัตว์มันไม่สมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่อัตราแลกเนื้อมันก็ต่ำลงอย่างเนี้ยก็ทำเป็นผลเสียทางอ้อมในระบบเศรษฐกิจได้นะคะอันนี้ก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทั้งประโยชน์ทั้งโทษก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปนะคะที่โดยพูดโดยรวมแล้วก็จะต้องมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีแหละค่ะ
1: เมื่อกี้เราก็เรียนรู้ไปแล้วเนาะว่าแมลงตัวไหนมีประโยชน์หรือว่ามีโทษกับเกษตรกร
2: ทางการเกษตรนะครับ
1: บ้างนะคะ
2: ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดที่เห็นกันอย่างชัดเจนเลยนะในทางการเกษตรก็คือเรื่องของการผสมเกสร
1: ใช่นะคะก็จะมีแมลงบางจำพวกนะคะที่ช่วยในการผสมเกสรอย่างเช่นพวกผึ้งพวกต่อพวกแตนอย่างเช่นในพวกพืชไร่ข้าวโพดนะคะเนื่องจากว่าข้าวโพดเนี่ยเป็นพืชที่ผสมข้ามฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะข้ามไปผสมกันเองได้มันก็จะมีแมลงพวกนี้แหละช่วยนำพาเกสรจากต้นหนึ่งไปผสมกับอีกต้นหนึ่ง
2: นอกจากพืชไร่แล้วก็มีพวกพืชสวนหลายชนิดนะครับบางคนเนี่ยปลูกต้นไม้ปลูกผลชนิดเนี้ยมานานมากแล้วไม่ติดลูกสักทีเอ๊ะเพราะอะไรส่วนนั้นก็เพราะแมลงไม่น่าเชื่อนะครับทั้งพึ่งทั้งต่อทั้งแต่นะครับเหล่านี้เป็นแมลงสำคัญมากที่จะทำให้การเกิดขึ้นของต้นไม้เนี่ยการให้ผลผลิตสมบูรณ์
1: ใช่นะคะนอกจากนั้นแล้วนะนอกจากจะมีประโยชน์ในด้านการผสมเกสรแล้วนะคะจริงๆแล้วนะคะแมลงก็จะเป็นดัชนีตัวชี้วัดความเสื่อมโทรมของสภาพพื้นที่ด้วยเหมือนกันจัง
2: หวะโอ้ชัดมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างบางพื้นที่นะครับอย่างบ้านผมก็ได้ตอนเด็กๆอย่างเงี้ยเมื่อก่อนตอนที่น้ำยังใสๆอยู่นะครับดำลงไปริมคลองริมตลิ่งเนี่ยช
1: ้
2: อนมาเจอแมงปอตัวอ่อนแมงปออย่างเงี้ยครับหรือที่ก็เป็นตัวหนองพวกหินห้อยอะไรพวกเนี้ย
1: นะคร ับ
2: ซึ่งปัจจุบันมันก็หายไปเพราะว่าความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมที่มันมากขึ้นนะครับดังนั้นที่ไหนที่มีแมลงเยอะ
1: เช่นพวกผีเสื้อเยอะๆแมลงปอเยอะๆเราจะสังเกตเล ลยว่ามีต้นไม้เยอะดอกไม้เยอะเนื่องจากว่าแมลงพวกนี้เนี่ยกินน้ำหวานเป็นอาหาร
2: ใช่
1: ไหมคะจากพวกดอกไม้เนี่ยมันก็สามารถเป็นตัวชี้วัดได้ว่าบริเวณพื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์นะคะ
2: นะครับยังไงก็อย่าลืมนะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับดูแลสภาพแวดล้อม
1: ใช่
2: เพื่อทำให้แมลงน้อยๆเหล่านี้นะครับที่มีความสวยงามและมีประโยชน์กับมนุษยชาติเนี่ยอยู่คู่กับโลกเราไปนานๆนั่นเอง
1: นะ
2: ครับผม
1: นะเราวันนี้ยังไงคะ
2: เวลาหมดแล้วครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมลาไปก่อนสำหรับวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: ที่นี่เกษตรประชาครับสวัสดีครับ

0: วันนี้เสนอตอน
1: เกาสิ่ง
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนกับผมกันครับ
1: เหมียวค่ะ
0: รายการนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคำศัพท์วลีสำนวนและประโยคที่น่ารู้ในภาษาจีนและในซีซั่นนี้เป็นชุดคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับพี่เหมียววันนี้มีคำศัพท์อะไรมาแนะนำครับ
1: เกาซิ่งค่ะ
0: เกาซิ่ง
1: ค่ะเกาซิ่งเป็นคำกริยาบอกความรู้สึกนะคะแปลว่าดีใจมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับ
2: 张哥，您好，来旅游吗？
3: 是的，今天很巧，遇见你很高兴。
2: 我也很高兴。
0: เป็นยังไงบ้างครับฟังกันทันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันอีกสักรอบดีกว่าครับ
2: 哦，张哥，您好，来旅游吗？
3: 是的，今天很巧，遇见你很高兴。
2: 我也很高兴。
3: 走。
1: คำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้คือคำว่าเกาซิ่งค่ะเกาซิ่งมีความหมายว่าดีใจมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะหากเราจะพูดว่าวันนี้ฉันดีใจจังที่ได้พบคุณภาษาจีนจะพูดว่า今天遇见你我很高兴อีกครั้งนะคะ今天遇见你我很高兴แต่ถ้าเราจะพูดว่าวันนี้ทุกคนร้องเพลงอย่างมีความสุขวันนี้ทุกคนร้องเพลงอย่างเพลิดเพลินเราจะพูดว่า今天大家高兴的唱歌อีกครั้งนะคะ今天大家高兴的唱歌
0: เห็นไหมครับรู้ภาษาจีนไว้ไม่ธรรมดาเลยพบกับรายการสีสันภาษาจีนได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้พี่เหมียวมาที่นี่มีความสุขมาก

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: เรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: มัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สุภาวดีธีระธรรมากรจะมาสอนในชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจซึ่งในเรื่องที่อาจารย์จะสอนในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่ององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงโดยเรื่องที่จะพูดถึงมีทั้งหมด5ตอนในตอนที่1นะคะก็จะเป็นลักษณะขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลนะคะซึ่งในส่วนของตอนที่1เนี่ยถ้าจะพูดในภาพขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเราจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือการสร้างองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลซึ่งจะประกอบไปด้วยองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็การสร้างวัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลแห่งความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้กับในส่วนที่2ก็จะเป็นการจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลแน่นอนว่าถ้าเราดูจากชื่อนะคะองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงเวลาที่เราจะอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความท้าทายเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการจัดการกับมันนะคะซึ่งในการจัดการเนี่ยเราก็จะมีดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในองค์กรกระบวนทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการจัดการการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สูตรสำเร็จนะคะซึ่งในส่วนของลักษณะขององค์กรนวัตกรรมเนี่ยสิ่งที่เราจะคำนึงถึงที่เราจะต้องดูก็คือลักษณะขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลเป็นอย่างไรและมีปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงในองค์กรนะคะเรามาติดตามกันนะคะซึ่งในส่วนขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลเนี่ยลักษณะสำคัญเนี่ยประกอบไปด้วย4ส่วนนะคะที่เราจะต้องดูถึงแล้วก็คำนึงถึงก็คือศักยภาพของบุคลากรเชิงนวัตกรรมในส่วนของศักยภาพของบุคลากรเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราจะต้องทราบก่อนว่าบุคลากรของเราเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของนวัตกรรมดิจิทัลมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีความสามารถในการที่จะยอมรับในเรื่องต่างๆเหล่านี้หรือไม่นะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานเรามีพื้นที่สำหรับที่จะให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเปล่าในการที่จะมารวบรวมระดมสมองหรือการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลนะคะกับอีกส่วนนึงก็คือกระบวนการนวัตกรรมในองค์กรนะคะซึ่งกระบวนการในการคิดถึงนวัตกรรมในองค์กรเนี่ยจะมี process ก็คือเป็นขั้นตอนแน่นอนว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเราอาจจะต้องมามองร่วมกันว่าปัญหาอะไรที่มีอยู่ในองค์กรแล้วอะไรคือความเร่งด่วนของปัญหานั้นและประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรนะคะแล้วเราก็มาดำเนินการซึ่งในช่วงของการดำเนินการเนี่ยเราก็จะมาออกแบบแล้วก็มาดูว่าถ้าเราออกแบบมาแล้วแล้วนำไปสู่การปฏิบัติจริงผลลัพธ์ของการปฏิบัติจริงเป็นอย่างไรนะคะถ้าผลออกมาเป็นลบเราก็จะไปปรับปรุงนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือนโยบายและการสนับสนุนแน่นอนว่าการที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมดิจิทัลขององค์กรได้เนี่ยเราจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีการสนับสนุนเพื่อให้เกิดแรงจูงใจนะคะที่จะทำให้บุคลากรเนี่ยมีความรู้สึกที่อยากจะให้ความร่วมมือในการที่จะเปลี่ยนผ่านให้ไปสู่นวัตกรรมดิจิทัลได้นะคะกับอีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเราจะมีปัจจัยที่สำคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด13ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกเมื่อกี้เราพูดไปแล้วในเรื่องของความเป็นผู้นำนะคะพฤติกรรมความเป็นผู้นำเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะที่เราอาจจะต้องดูในเรื่องของบุคลากรนะคะคนแรกเลยขององค์กรก็คือผู้นำนะคะผู้นำจะต้องมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความคิดหรือว่าแรงกระตุ้นนะคะที่จะทำให้เกิดประกายความคิดกับบุคลากรว่าเราอยากที่จะเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลนะคะกับปัจจัยที่2ก็คือวัฒนธรรมองค์กรแน่นอนว่าในส่วนขององค์กรจะต้องมีวัฒนธรรมที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรเนี่ยมีความรู้สึกว่าสามารถที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆได้อย่างดีนะคะเปิดรับแล้วก็เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะปัจจัยที่3ก็จะเป็น

แนวทางนะคะแนวปฏิบัติในการจัดการเราก็ต้องมีแนวทางในการปฏิบัติว่าเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็มีนโยบายนะคะมีลักษณะของกระบวนการในการทำงานมีแรงจูงใจมีทักษะความสามารถส่วนบุคคลลักษณะโครงสร้างของทีมนะคะว่าจะทำยังไงให้ทีมเนี่ยจะมีบุคลากรที่คาบเกี่ยวหรือว่าข้ามสายงานเข้ามา

การแข่งขันนะคะที่จะเป็นตัวผลักดันให้เกิดกระบวนการในการที่จะหาทางที่จะทำให้องค์กรมีการพัฒนาการแล้วก็บุคคลทีมงานนะคะมีประสิทธิภาพอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นความเป็นอยู่ที่ดีขององค์กรนั่นก็คือเป็นภาพสรุปตอนที่1นะคะของลักษณะขององค์กรนวัตกรรมดิจิตอลค่ะค่ะสำหรับเรื่ององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงนะคะในตอนที่2นี้เราก็จะพูดถึงองค์ประกอบขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลนะคะซึ่งในองค์ประกอบขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะซึ่งถ้านักศึกษาดูจากสไลด์นักศึกษาจะเห็นสีที่แตกต่างกันนะคะเราดูองค์ประกอบแรกก่อนนะคะองค์ประกอบแรกจะเป็นสีเหลืองนะคะก็คือองค์ประกอบภายในองค์กรนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเราจะมีภาพเป็นวงสีเหลืองๆนะคะอยู่3วงด้วยกันแล้วก็มีการสอนกันแล้วก็มีตัวสีแดงว่านวัตกรรมซึ่งตัวองค์ประกอบภายในองค์กรเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักที่มีความสำคัญมากนะคะในการที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมดิจิตอลได้นะคะซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูในแต่ละส่วนขององค์ประกอบนี้นะคะว่าองค์ประกอบภายในองค์กรมีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือผู้คนที่เกี่ยวข้องนะคะผู้คนที่เกี่ยวข้องอย่างเมื่อกี้ก็จะเกี่ยวเนื่องไปกับปัจจัยที่เราได้พูดไปแล้วนะคะก็คือเรื่องของผู้นำองค์กรใช่ไหมคะคือผู้นำองค์กรมีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องแน่นอนเราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของผู้นำองค์กรแล้วก็ลูกค้าซึ่งลูกค้าเนี่ยถ้าเราสังเกตก็คือเป็นตัวปัจจัยภายนอกใช่ไหมคะที่เราจะต้องเอาข้อมูลของเขาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในการที่เราจะพัฒนาองค์กรให้ไปสู่นวัตกรรมดิจิตอลได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือกลุ่มหัวหน้างานหรือว่าพนักงานบุคลากรภายในองค์กรซึ่งพวกนี้ก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นบุคคลต่างๆเหล่านี้เป็นผู้คนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เราควรจะต้องเอาข้อมูลเข้ามาประกอบกันนะคะส่วนองค์ประกอบที่2ในส่วนขององค์ประกอบภายในองค์กรก็คือส่วนประกอบที่เราใช้แล้วก็มีผลในการทำงานนะคะอย่างเช่นทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เงินทุนแน่นอนว่าเวลาที่เราใช้ในลักษณะของการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเราจะต้องมีการลงทุนนะคะในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญรวมทั้งโครงสร้างขององค์กรด้วยที่เราอาจจะต้องพิจารณาเพราะว่าเวลาที่เราจะทำทีมงานแล้วมีการข้ามสายงานเราก็ต้องดูว่าโครงสร้างนั้นเหมาะสมหรือไม่นะคะกับองค์ประกอบส่วนที่3ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบภายในองค์กรก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมและทัศนคติอย่างที่ที่เกริ่นไปแล้วในส่วนของปัจจัยนะคะว่าวัฒนธรรมองค์กรมีความสำคัญมากเราจะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดในลักษณะของการเปิดใจนะคะบุคลากรภายในมีความยอมรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กล้าที่จะเปิดใจกล้าที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีความมุ่งมั่นไปในวิสัยทัศน์ที่ร่วมกันในการที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่นวัตกรรมดิจิตอลนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องขององค์ประกอบภายในองค์กรองค์ประกอบที่2นะคะก็คือแรงขับภายนอกองค์กรเราจะเห็นตัวที่เป็นสีเขียวนะคะจากในสไลด์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือสภาพแวดล้อมที่พึ่งพาสำหรับการดำเนินธุรกิจซึ่งในส่วนนี้นวัตกรรมดิจิทัลอาจจะไม่ได้คำนึงถึงมากนักแต่ส่วนที่สำคัญที่เป็นแรงขับภายนอกองค์กรที่นวัตกรรมดิจิทัลจะต้องคำนึงถึงก็คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันหมายถึงในส่วนไหนบ้างแน่นอนว่าถ้าเราจะทำนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าในเรื่องของดิจิทัลเนี่ยมีความสำคัญที่เราจะต้องติดตามในเรื่องของเทรนด์หรือว่าเป็นตัวที่เราจะต้องดูว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนผ่านขององค์กรเนี่ยเรามีความพร้อมมากหน่อยในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะหรือแม้กระทั่งเราอาจจะใช้เป็นคลาวด์คอมพิวติ้งหรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งตัวนี้เราจะต้องติดตามว่าเทคโนโลยีในเรื่องของดิจิทัลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างส่วนองค์ประกอบที่3นะคะก็เรื่องคือทฤษฎีฐานนะคะซึ่งทฤษฎีฐานที่พูดถึงเนี่ยประกอบด้วย4ทฤษฎีด้วยกันนะคะซึ่งเราจะเห็นเป็นตัวที่อยู่ภายนอกเป็นวงเล็บเป็นตัววงของสีม่วงๆนะคะทฤษฎีตัวแรกนะคะก็จะเป็นทฤษฎีมุมมองตามทรัพยากรซึ่งอันนี้เราก็จะต้องเหมือนคำนึงว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็ดูว่าถ้าเราจะพัฒนาเนี่ยเราจะต้องการอะไรอีกเพิ่มเติมนะคะทฤษฎีที่2ก็จะเป็นทฤษฎีแบบแผนการสร้างนวัตกรรมแน่นอนว่าเวลาที่เราจะสร้างนวัตกรรมเนี่ยเราก็จะมีทฤษฎีว่าเราจะสร้างนวัตกรรมอย่างไรซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวต่อไปนะคะกับทฤษฎีในเรื่องของการสร้างองค์การเรียนรู้อันนี้ก็คือเราต้องทำให้องค์กรของเราเนี่ยเป็นองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลที่ชอบหรือว่าเป็นองค์กรที่ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะกับทฤษฎีสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของข้อกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์สู่นวัตกรรมนะคะซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องดูว่าการที่เราจะทำให้เป็นองค์กรของเราเป็นนวัตกรรมดิจิทัลได้เนี่ยเราจะมีเป้าหมายแล้วจะมีกลยุทธ์อย่างไรบ้างที่จะให้เกิดเป็นองค์กรสู่นวัตกรรมซึ่งตัวนี้จะต้องค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยจะทำให้บุค

ากรภายในเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นภาพที่ชัดว่าเราจะนำตัวองค์กรไปสู่การเป็นนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างไรนะคะนั่นก็คือเป็นภาพรวมของในส่วนของตอนที่2นะคะคือองค์ประกอบขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลค่ะสำหรับเรื่ององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงในตอนที่3นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องวิธีการสร้างองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลนะคะว่าเรามาดูกันว่าเราจะสร้างองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลเนี่ยได้อย่างไรนะคะซึ่งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลแห่งความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้เนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือการคิดเชิงนวัตกรรมนะคะแล้วก็กลยุทธ์ในทางปฏิบัตินะคะแล้วก็องค์กรแห่งการเรียนรู้เรามาดูตัวแรกก่อนนะคะว่าการคิดเชิงนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะการคิดเชิงนวัตกรรมก็คือเราจะต้องเริ่มจากความคิดก่อนนะคะ mindset นะคะเราจะทำยังไงให้เราบุคลากรภายในองค์กรเนี่ยมีความคิดที่เป็น new mindset ถ้าเราสร้างองค์กรให้เป็น new mindset ได้เราก็จะเกิดเป็น new result ก็คือมีความคิดใหม่แล้วก่อให้เกิดเป็นผลลัพธ์ที่แตกต่างนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะว่าเราจะสร้าง new mindset ได้อย่างไรแล้วก็การคิดเชิงนวัตกรรมเนี่ยเราจะต้องมีทิศทางนะคะในการตัดสินใจในเรื่องของแนวความคิดว่าจะเป็นทิศทางในลักษณะไหนนะคะคราวนี้เรามาดูว่าถ้าเป็น new mindset หรือ new result เราจะทำยังไงให้องค์กรเนี่ยเกิดเป็นความคิดในลักษณะแบบนั้นได้สิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือทำยังไงให้เกิดความคุ้นเคยกับนวัตกรรมดิจิทัลวิธีการที่จะทำให้เกิดความคุ้นเคยกับนวัตกรรมดิจิทัลก็คือเราจะต้องสร้างให้บุคลากรเนี่ยมีความรู้สึกว่ารับรู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องของคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงทำยังไงให้เขารู้สึกว่าถ้าเขามีความคิดสร้างสรรค์หรือคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการโปรโมทนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ทำให้บุคลากรมีความรู้สึกว่ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะบางครั้งบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเขากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเขาอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องทำให้เขาเปลี่ยนแปลงความคิดว่าการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือมีความคิดใหม่ๆหรือทำให้เกิดนวัตกรรมเนี่ยเขาจะได้รับแรงสนับสนุนซึ่งสิ่งที่สำคัญถัดมาก็คือจะทำยังไงให้เกิดให้เห็นถึงการสนับสนุนและแรงจูงใจซึ่งอาจจะต้องมีรีวอร์ดมีการประกวดแล้วก็ให้รางวัลนะคะทีนี้ในส่วนของการตัดสินใจเรื่องทิศทางแนวความคิดเนี่ยก็จะมีการพิจารณาในเรื่องของทิศทางอยู่2แหล่งกำเนิดนะคะว่าจะเป็นลักษณะของ inside out หรือ outside in inside out ก็จะเป็นในลักษณะที่เรามองจากปัญหาภายในองค์กรก่อนว่าปัญหาภายในองค์กรเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างที่คิดว่าเป็นปัญหาแล้วปัญหานั้นน่ะอะไรคือปัญหาเริ่มต้นหรือปัญหาที่เราควรจะมองก่อนเป็นอันดับแรกนะคะให้ความสำคัญกับอันนั้นแล้วเราก็มาคิดถึงนวัตกรรมดิจิทัลที่จะช่วยในการที่จะแก้ไขแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นต้นแบบแล้วจากต้นแบบก็ขยายวงกว้างเข้าไปสามารถที่ทำให้เกิดเป็นธุรกิจหรือว่าค้าขายได้กับในส่วนของ outside inก็คือเป็นลักษณะที่ได้ความต้องการในเรื่องของโจทย์ปัญหามาจากลูกค้านะคะว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยคืออะไรแล้วเราก็มาตีโจทย์ปัญหาของลูกค้าเนี่ยมาทำการพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมดิจิทัลซึ่งอันนั้นจะเป็นลักษณะของที่เราเรียกว่า outside in นะคะทีนี้มาในส่วนของกลยุทธ์ในทางปฏิบัตินะคะกลยุทธ์ปฏิบัติเนี่ยเราก็จะประกอบไปด้วยกลยุทธ์ในการสร้างความคิดเชิงนวัตกรรมแล้วก็การขยายผลกลยุทธ์ในการสร้างความคิดเชิงนวัตกรรมเนี่ยสิ่งแรกนะคะเราจะต้องเข้าใจก่อนว่านวัตกรรมดิจิทัลเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็แสวงหาแรงบันดาลใจที่จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะคะว่าการที่จะสร้างนวัตกรรมเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรอย่างเช่นอาจจะมีลักษณะของชมรมที่คิดค้นแอปพลิเคชันร่วมกลุ่มรวมกลุ่มกันก็จะทำให้เราเนี่ยมีครีเอทีฟจากกลุ่มนะคะแล้วก็ฝึกคิดเพื่อแก้ปัญหาก็อาจจะนำแอปพลิเคชันมาลองใช้แก้ปัญหาดูนะคะกับอีกส่วนนึงก็คือการคิดแบบบูรณาการก็คือจากแอปพลิเคชันต่างๆในทางดิจิทัลหรือว่านวัตกรรมดิจิทัลเนี่ยเราสามารถที่จะผนวกอินทิเกรตรวมกันได้ไหมในการที่จะแก้ปัญหาร่วมกันให้มันเป็นระบบเดียวกันแล้วก็ฝึกฝนนะคะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ปัญหานะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะนำตัวสิ่งที่เราคิดค้นตัวนั้นไปใช้ได้ในทางเป็นจริงนะคะถ้าเราดูจากรูปนี้นะคะเป็นในเรื่องของการขยายผลนั่นก็คือเราจะทำยังไงให้ทักษะหรือความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาโดยคนคนหนึ่งเนี่ยขยายผลไปสู่บุคคลเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นจาก1คนไป2คนในกลุ่มเล็กๆแล้วก็ขยายผลไปจนกระทั่งเป็นเครือข่ายขององค์กรหรือเป็นกรุ๊ปใหญ่ภายในองค์กรนะคะกับอีกส่วนหนึ่งนะคะองค์กรแห่งการเรียนรู้จากสิ่งที่เราได้ในเรื่องของกลยุทธ์ก็ตามเราจะขยายผลไปสู่ให้เป็นองค์

กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างไรอันแรกก็คือในเรื่องขององค์ความรู้ฝังลึกส่วนบุคคลหรือที่เราเรียกว่าทาสิตแล้วก็ความรู้แบบชัดแจ้ง explicit knowledge ทำยังไงให้ความรู้ที่ฝังลึกของแต่ละบุคคลเนี่ยให้กลายเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือจากความรู้ที่ชัดแจ้งแล้วเราจะเชื่อมโยงยังไงให้เกิดการถ่ายทอดให้เป็นองค์กรในองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นะคะอันแรกของทาสิตนะคะเราก็จะต้องกำหนดความรู้นะคะว่าทำยังไงให้เป็นความรู้หลักแล้วก็แสวงหาความรู้แล้วก็สร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นรวมทั้งปรับปรุงแล้วก็สร้างความรู้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดงานที่สำคัญในองค์กรได้แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้ามกลุ่มแล้วก็สกัดความรู้รวมไปทั้งเชื่อมโยงความรู้จากส่วนบุคคลไปสู่ความรู้ที่ชัดแจ้งแล้วจากภาพที่เราเห็นที่เป็นลูปเนี่ยก็คือเป็นการเชื่อมโยงถ้านักศึกษาสังเกตก็คือจะคล้ายๆกับภาพสไลด์ก่อนหน้าก็คือจากความรู้ที่เราได้ถ่ายทอดออกมาจากความรู้ฝังลึกมาเป็นขยายผลของความรู้ชัดแจ้งเนี่ยเราก็พยายามที่จะเพิ่มทักษะจากอินดิวิโดส่วนบุคคลให้มาเป็นกลุ่มแล้วก็ขยายผลจนกระทั่งเป็นความรู้ภายในองค์กรนะคะนั่นก็คือเป็นลักษณะของการถ่ายทอดเราก็จะเกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั่นก็คือเป็นทั้งหมดของภาพรวมในส่วนของตอนที่3นะคะเพื่อให้เกิดความรู้ในเรื่องของวิธีการสร้างองค์กรนวัตกรรมดิจิตอลค่ะค่ะในเรื่องขององค์กรนวัตกรรมดิจิตอลและการเปลี่ยนแปลงในตอนที่4นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการจัดการองค์กรนวัตกรรมดิจิตอลกันนะคะองค์กรในการจัดการที่ดีเนี่ยสิ่งสำคัญแน่นอนว่าเราจะต้องเจอในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วการจัดการที่ดีเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จแล้วก็จัดการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนั้นเราจะมีกระบวนการอย่างไรเรามาดูกันนะคะกระบวนการที่เกี่ยวข้องจะมีอยู่เป็นระยะทั้งหมด4ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกก็คือระยะที่1ก็คือการกดดันและความตื่นตัวซึ่งตรงนี้นะคะแน่นอนว่าทุกคนประสบในเรื่องของปัญหามาแล้วว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันจะต้องมีแรงกดดันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะต้องมีความอดทนอย่างมากในการที่จะเผชิญนะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความไม่พอใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นความไม่พอใจของผู้ถือหุ้นความไม่พอใจของบุคลากรแล้วก็รวมทั้งปัจจัยภายนอกด้วยก็คือในเรื่องของการแข่งขันจากคู่แข่งซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ายอดขายอาจจะลดลงนะคะซึ่งตรงนี้ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีความอดทนแล้วก็รับมือกับมันได้นะคะระยะที่2ก็คือเป็นระยะของการแทรกแซงและการปรับตัวในทิศทางใหม่ซึ่งตรงนี้การเราอาจจะมีการแทรกแซงโดยการรับผู้มาใหม่ในการบริหารระดับสูงนะคะทางด้านดิจิตอลเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดการตื่นตัวแล้วก็ทันสมัยขององค์กรเพราะอย่างแรกที่เรารู้แล้วว่าผู้นำเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราได้ผู้นำที่มีทิศทางหรือมีความรู้ในเรื่องของดิจิทัลก็จะสร้างทิศทางให้เกิดแล้วก็เห็นแล้วก็กระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสำคัญในการที่จะตื่นตัวนะคะในการที่จะสร้างนวัตกรรมดิจิทัลได้ระยะที่3ก็คือระยะของวินิจฉัยแล้วก็การรับรู้ในที่นี้ก็คือเป็นระยะในการที่เราจะเปิดฟังรับในเรื่องของปัญหาต่างๆโดยให้พนักงานนะคะที่มีอยู่ในองค์กรเนี่ยร่วมกันตัดสินใจเพื่อที่จะดูของในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงซึ่งตรงนี้แนวคิดต่างๆนะคะที่บุคลากรหรือว่าพนักงานเนี่ยให้ความคิดเห็นผู้บริหารควรที่จะรับฟังแล้วก็เปิดรับแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งที่พนักงานได้แจ้งหรือว่ามีส่วนร่วมให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ได้เป็นประเด็นของปัญหาที่คิดว่าเรามามีส่วนร่วมกันในการที่จะแก้ปัญหานั้นนะคะนั่นคือเรื่องของการวินิจฉัยและการรับรู้ร่วมกันนะคะทีนี้มาถึงระยะที่4ก็คือเป็นระยะในการประดิษฐ์และความมุ่งมั่นนั่นก็หมายถึงว่าจากระยะที่3ที่เรามีการรับรู้ร่วมกันแล้วว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลขึ้นมาแล้วก็พัฒนาทางเลือกแล้วก็ประดิษฐ์ประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อที่จะมาใช้ในการแก้ปัญหาที่เรายอมรับกันมาแล้วนะคะในระยะที่3นะคะซึ่งจากการที่เราพัฒนาทางเลือกหลายทางเลือกเนี่ยแล้วก็เป็นประดิษฐ์เทคโนโลยีดิจิทัลขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหานะคะตรงนั้นเนี่ยเราก็มาดำเนินการในระยะที่5ก็คือเป็นการทดลองดูว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราสร้างขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาได้จริงไหมกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วเราก็ไปดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถ้าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระยะที่6นะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นเชิงบวกนั่นก็คือเราก็ให้รางวัลกับสิ่งประดิษฐ์นั้นแล้วก็ขยายวงกว้างต่อไปนะคะเพื่อให้เกิดการรับรู้ในองค์กรร่วมกันนะคะกับถ้าผลลัพธ์ออกมาเป็นเชิงลบสิ่งที่เราจะทำก็คือเราก็มาร่วมคิดค้น
นะคะหาแนวทางแก้ไขปัญหาอีกทีแล้วก็ย้อนกลับไปในระยะที่4แล้วก็ระยะที่5อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะที่เราจะเห็นว่าเป็นทั้งหมด6ระยะนะคะนั่นก็คือเป็นในส่วนของตอนที่4นะคะก็คือกระบวนการในการจัดการองค์กรนวัตกรรมดิจิตอลค่ะค่ะในเรื่ององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็มาพบกันในตอนที่5นะคะเป็นสูตรสำเร็จสำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรนวัตกรรมดิจิทัลค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราก็อาจจะต้องเริ่มจากการตั้งคำถามก่อนเพื่อที่จะนำองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงคำถามที่จะพูดถึงเนี่ยก็จะมีคำถามอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะคำถามแรกก็คือจะเป็นคำถามสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทางนวัตกรรมนะคะเราอาจจะต้องมาดูก่อนว่ากลยุทธ์นะคะชัดเจนไหมแล้วเราเนี่ยเป็นองค์กรนวัตกรรมหรือเปล่าโอกาสในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยทำอย่างไรและวิธีการล่ะเราจะทำอย่างไรแล้วทำไมเราถึงเลือกวิธีการนั้นนะคะแล้วทำอย่างไรที่จะให้นวัตกรรมดิจิทัลขององค์กรเนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วองค์กรเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างไรนั่นคือคำถามที่เราจะต้องมองในเรื่องของกระบวนการนะคะส่วนที่สองก็จะเป็นคำถามที่เราจะต้องถามสำหรับผู้บริหารก็คือเรื่องของความพร้อมนะคะความพร้อมขององค์กรที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัลเรามองดูก่อนว่าองค์กรเราพร้อมไหมแล้วอะไรที่จะช่วยให้องค์กรเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วสร้างมูลค่าให้กับองค์กรได้แล้วเราเนี่ยพร้อมที่จะทิ้งกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วก็ออกนอกกรอบหรือเปล่านะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องดูแล้วพนักงานที่อยู่ในองค์กรเนี่ยพร้อมที่จะต้องการการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไหมนะคะแล้ววิธีการที่เราจะให้องค์กรเติบโตได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากวิธีการเดิมไปสู่วิธีการใหม่เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมาพิจารณาด้วยนะคะกับส่วนที่2นะคะเมื่อกี้เราตั้งคำถามไปแล้วนะส่วนที่2ก็คือทำอย่างไรที่เราจะควบคุมแรงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงได้นะคะแน่นอนอย่างที่บอกเมื่อเรามีการเปลี่ยนผ่านปุ๊บมันก็ต้องมีแรงต่อต้านปัจจัยในการควบคุมแรงต่อต้านต้องทำอย่างไรบ้างนะคะอันแรกผู้บริหารจะต้องมองก่อนว่าอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผลกระทบที่ลบนะคะเราอาจจะมองทุกอย่างให้เป็นบวกนะคะแล้วก็มองหาโอกาสที่จะให้นำไปสู่การออกแบบและการพัฒนาว่าเราจะทำยังไงให้มันเข้าไปถึงเป้าหมายตามที่เราต้องการได้โดยการควบคุมสถานการณ์ต่างๆโดยยึดสูตรสำเร็จสูตรสำเร็จคืออะไรนะคะจากสูตรตัวนี้ก็คือก้าวแรกนะคะสเต็ปแรกที่เราเจอที่เราต้องเผชิญนะคะแรงกดดันต่างๆแต่สิ่งที่ตามมาก็คือวิสัยทัศน์นะคะวิสัยทัศน์ที่เราต้องมุ่งไปที่ต้องชัดเจนว่าเราต้องการจะเป็นองค์กรนวัตกรรมดิจิตอลแล้วก็ความไม่พอใจทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องผนวกกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปในแง่บวกที่จะต้องมากกว่าแรงต้านที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพยายามที่จะมองก้าวแรกที่เราก้าววิสัยทัศน์และความไม่พอใจได้มีพลังที่มากกว่าแรงต้านแล้วเนี่ยยังไงเราก็สำเร็จได้ไม่ได้ท้อไปซะก่อนนะคะกับต้นตอของสาเหตุของแรงต้านสิ่งที่เราจะต้องมองว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดแรงต้านเพราะอะไรบุคลากรไม่เข้าใจเครือบแคลงแล้วก็มองไม่ออกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะล้มเหลวไหมมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้สิ่งที่เราอาจจะต้องมาทำให้เขาเกิดความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือเขาอาจจะไม่ถนัดไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่เราอาจจะต้องมีการฝึกสกิลรีสกิลเขาหรือเปล่าแล้วก็เงื่อนไขของเวลาอาจจะกระชั้นเกินไปทำให้เขาไม่มีความพร้อมหรือยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกับความกลัวนะคะว่าสิ่งที่ยังไม่รู้ว่าข้างหน้ามันเป็นอะไรเขาก็อาจจะไม่มั่นใจกับการที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องพยายามให้บุคลากรเข้าใจนะคะเราถึงจะก้าวไปสู่นวัตกรรมดิจิทัลตามที่ต้องการได้ทีนี้เรามาดูแนวปฏิบัติที่ดีจากกรณีศึกษาต่างๆนะคะกรณีศึกษาอันแรกก็จะเป็นกรณีศึกษาของนิเกียอีเกียนะคะกรณีศึกษาของอีเกียนะคะระบบการค้นหาสินค้าระบบนำทางในสโตร์และโชว์รูมซึ่งจริงตรงนี้อาจารย์คิดว่านักศึกษาคงเคยเข้าไปช็อปหรือว่าไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ในห้างสรรพสินค้าอีเกียมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าเขามีการใช้นวัตกรรมดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันบนมือถือที่มีระบบให้เราสามารถที่จะเสิร์ชหาสินค้าหรือเฟอร์นิเจอร์ที่เราต้องการได้แล้วก็ให้เราสามารถที่จะทดลองในการที่จะเลือกเฟอร์นิเจอร์แล้ววางไปบนพื้นที่ที่เราต้องการแล้วดูว่าภาพของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันเหมาะกับ
บ้านหรือว่าที่ของเราที่เราต้องการจะวางหรือเปล่าอันนี้ก็จะทําให้เราเห็นภาพของเฟอร์นิเจอร์ที่เราอยากจะเลือกซื้อก่อนที่จะไปซื้อจริงหรือแม้กระทั่งในโชว์รูมของเขาก็จะมีทิศทางหรือระบบนําทางเพื่อให้เราสามารถที่จะเดินเข้าไปในโชว์รูมได้อย่างง่ายดายเพราะถ้าเกิดเราไม่มีระบบนําทางเราอาจจะหลงอยู่ในนั้นได้นะคะอาจารย์เคยไปในอีเกียแล้วอาจารย์ก็จะงงๆกับว่าจะหาของสักอย่างนึงเนี่ยค่อนข้างจะยากนะคะค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราเห็นกรณีศึกษาของอีเกียแล้วเราจะพบว่าทิศทางในการตัดสินใจของเขาเนี่ยเขาจะมีทั้ง inside out แล้วก็ outside in ด้วยนะคะค่ะกรณีที่2นะคะจะเป็นกรณีของชีนนะคะกรณีของชีนเนี่ยจะเป็นบริษัทค้าปลีกสินค้าแฟชั่นจีนระดับโลกนะคะที่มีการใช้แอปพลิเคชันออนไลน์ในการสร้างต้นแบบแฟชั่นอย่างรวดเร็วหรือที่เราเรียกว่า Fast Fashion 2.0 ซึ่ง Fast Fashion 2.0 เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ได้มาจากงานวิจัยนะคะของต่างประเทศซึ่งเขามีการทำโดยการเสิร์ชข้อมูลนะคะของการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็ดูว่าทิศทางของสินค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นต่างๆในเรื่องของกางเกงเสื้อแล้วก็ลักษณะของเสื้อผ้าในแบบต่างๆเนี่ยเขาจะมีช่วงหรือว่าซีซั่นของการที่จะซื้อเนี่ยมากน้อยหรือว่ายอดขายเนี่ยเป็นอย่างไรในแต่ละเดือนแต่ละปีซึ่งเขาจะเอาข้อมูลพวกนี้มาทำเป็นการศึกษาในเชิงลึกแล้วก็ใช้โปรแกรมอัลกอริทึมนะคะทางด้านของโปรแกรมทางด้านของ Deep Learning หรืออะไรนะอัจฉริยะนะคะก็คือในการที่จะประมวลผลข้อมูลแล้วก็คาดเดาเพื่อที่จะดูว่าใช้ AI นะคะในการที่จะดูว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีความคาดเดาว่าความชอบของผู้บริโภคเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะตัดสินใจแฟชั่นแล้วก็ทำให้สามารถที่จะช่วยให้สินค้าเขาขายได้ดีนะคะส่วนในลักษณะของกรณีศึกษาที่3นะคะก็จะเป็นกรณีศึกษาของ SCG ก็เป็นบริษัทใหญ่นะคะที่ให้ความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรมดิจิตอลค่อนข้างมากแล้วเขาก็จะมีกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำก็คือกลยุทธ์ที่เราเรียกว่า 0-1 หรือ Hedgehog 5เหมือนกับตัวไข่ที่เพิ่งฟักแล้วก็มาเป็นนกแล้วก็หัดเดินแล้วก็บินได้นะคะก็มีพื้นที่ทดลองที่จะให้คนเนี่ยมาสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้วก็มีทีมงานที่คอยให้คำแนะนำแล้วถ้าเกิดสิ่งที่สร้างสรรค์หรือว่านวัตกรรมตัวไหนที่น่าสนใจเขาก็จะพยายามที่จะหาบริษัทร่วมทุนเพื่อที่จะก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วก็สร้างโอกาสในการแข่งขันได้ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้เกิดการลดแรงดันนะคะหรือแรงกดดันที่เกิดขึ้นสำหรับบุคลากรในการที่จะสร้างความคิดหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ทำให้เกิดOKR ตามที่เราต้องการได้นะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ย best practice นะคะที่สำคัญก็คือเราจะทำยังไงให้ตัวนวัตกรรมดิจิทัลเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะแล้วก็พัฒนาให้เกิดความร่วมมือของกลุ่มบุคลากรภายในด้วยกันนะคะแล้วก็ทำยังไงให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าวิธีการเนี่ยที่จะเกิดเป็นความสำเร็จที่เหมือนกันก็คือเราจะต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือว่าทำให้เกิดเป็นลักษณะคล้ายๆ New Normal เป็นกิจวัตรแบบใหม่อย่างปกติโดยที่ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความคล่องตัวนะคะนั่นก็คือจะทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นได้นะคะนี่ก็คือเป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะโดยสรุปของตอนที่5ของสูตรสำเร็จสำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรนวัตกรรมดิจิทัลค่ะ

0: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นะคะเป็นเนื้อหาของหน่วยที่14การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะตอนที่1ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะเนื้อหาสาระในครั้งนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น4หัวข้อใหญ่ๆนะคะหัวข้อแรกนะคะที่มาและความสำคัญของการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นหัวข้อที่2ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นหัวข้อที่3ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะและหัวข้อสุดท้ายที่เราจะมาศึกษากันก็คือการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นตามกฎหมายระหว่างประเทศเรามาดูหัวข้อแรกนะคะทำไมนะคะต้องให้ความสำคัญกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะมนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่รวมกันตอนแรกเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็มีการขยายตัวนะคะอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนในชุมชนนั้นเองเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ทางด้านอาหารการรักษาโรคหรืออะไรก็ตามนะคะในชุมชนนั้นก็จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อๆกันมาในชุมชนหรือระหว่างชุมชนนะคะรวมทั้งมีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆนะซึ่งเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเนี่ยมีความสำคัญมากไม่ว่าจะทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะเช่นการแสดงต่างๆในชุมชนนะก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้ท้องถิ่นนะคะการด้านการศึกษาด้านการแพทย์องค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพรองค์ความรู้ด้านการนวดแผนโบราณนะคะเหล่านี้เนี่ยก็มีความสำคัญทางด้านการศึกษาด้านการแพทย์นะคะทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาหารนะคะการถักทอต่างๆก็มีความสำคัญต่อทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมด้วยนะคะองค์ความรู้ในการพัฒนาพันธุ์พืชนะคะก็เป็นองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความสำคัญทางด้านการเกษตรนะคะและความมั่นคงทางด้านอาหารนอกจากนั้นเนี่ยภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็ยังมีความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองนะคะถัดมานะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความหมายยังไงเรามาดูกันความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเขาบอกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยก็คือเป็นองค์ความรู้นะคะที่เกิดจากกิจกรรมเชิงปัญญาไม่ว่าจะเกิดจากการสังเกตการเรียนรู้ประสบการณ์ความเชื่อนะคะรวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์นะคะความผูกพันแนบแน่นระหว่างธรรมชาติมนุษย์แล้วก็ท้องถิ่นนะคะในการอาศัยหรือใช้ประโยชน์จากธรรมชาติจนเกิดเป็นองค์ความรู้หนึ่งๆขึ้นมาในชุมชนนั่นเองนะคะและองค์ความรู้นั้นได้มีการรวบรวมถูกรวบรวมถ่ายทอดนะคะจากรุ่นหนึ่งจากรุ่นพ่อไปสู่รุ่นลูกนะคะจากรุ่นลูกไปสู่รุ่นหลานรุ่นเหลนนะคะถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งในชุมชนหรือระหว่างชุมชนก็ได้นะคะโดยผ่านระยะเวลาอันยาวนานซึ่งความรู้นั้นเนี่ยเป็นความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะของชุมชนท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนั่นเองนะคะถัดมานะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกแบ่งประเภทนะคะของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้6ประเภทประเภทแรกนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางการเกษตรประเภทที่2องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ประเภทที่3ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางเทคนิคต่างๆนะคะประเภทที่4ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางยาและการรักษาโรคประเภทที่5เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับองค์ความรู้ในส่วนของความหลากหลายทางชีวภาพและประเภทสุดท้ายเป็นองค์เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเกี่ยวกับการแสดงออกของศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูต่อว่าในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมีอะไรบ้างที่ควรศึกษานะคะมี2เรื่องหลักๆหลักการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นตามกฎหมายระหว่างประเทศมีหลักการอย่างไรบ้างอันที่2นะคะมีความตกลงระหว่างประเทศใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเรามาดูอันแรกนะคะหลักการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นตามกฎหมายระหว่างประเทศมีทั้งหมด4หลักด้วยกันที่เกี่ยวข้องหลักแรกนะคะหลักการว่าด้วยสิทธิอธิปไตยของรัฐอันนี้เขามองว่าทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพที่อยู่ในรัฐนั้นๆอยู่ในรัฐใดก็เป็นของรัฐนั้นๆ นะคะหลักการที่2หลักการว่าด้วยมรดกร่วมกันของมนุษยชาตินะคะหลักการนี้บอกว่าสิ่งใดก็ตาม
ที่ถือว่าเป็นมรดกร่วมกันของมนุษยชาติแล้วรัฐใดก็ไม่มีสิทธินะคะเป็นของร่วมกันของมวลมนุษยชาติหลักการที่3หลักการว่าด้วยสิทธิชุมชนนะคะเขาบอกว่าชุมชนมีสิทธิร่วมเหนือทรัพย์สินของชุมชนนะคะหลักการสุดท้ายสิทธิเกษตรกรนะคะหลักการนี้มองว่าชุมชนของเกษตรกรเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเกษตรกรก็อาจจะเป็นกลุ่มนึงที่เป็นผู้ปรับปรุงพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรเองก็ควรจะมีสิทธิได้รับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรนะคะอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานนะคะทีนี้เรามาดูว่าภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศนะคะมีความตกลงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นมีประมาณ7นะคะ7ความตกลงระหว่างประเทศนะคะอันแรกเป็นกฎหมายแม่แบบสำหรับกฎหมายภายในว่าด้วยการคุ้มครองการแสดงออกซึ่งศิลปะพื้นบ้านจากการใช้ประโยชน์โดยมิชอบหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมนะคะอันที่สองอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพอันที่สามนะคะความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้านะคะอันที่สี่สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรอันที่5อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรมนะคะอันที่6อนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และอันสุดท้ายนะคะเป็นร่างบทบัญญัตินะคะเพื่อการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่างบทบัญญัติเพื่อการคุ้มครองศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะทีนี้เรามาดูรายละเอียดแต่ละตัวนะคะอาจารย์อาจจะนำเสนอแบบย่อยๆนะคะสั้นๆนะคะสาระในแต่ละอนุสัญญานะคะอันดับแรกนะคะกฎหมายแม่แบบสำหรับกฎหมายภายในว่าด้วยการคุ้มครองการแสดงออกซึ่งศิลปะพื้นบ้านจากการใช้ประโยชน์โดยมิชอบหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมนะคะกฎหมายแม่แบบตัวนี้เนี่ยถูกจัดตั้งมาโดยเกิดจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะคะร่วมกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะคะยูเนสโกนั่นเองนะคะภายใต้กฎหมายแม่แบบตัวนี้เนี่ยมีการกำหนดความหมายของคำว่าการแสดงออกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะภายใต้กฎหมายแม่แบบตัวนี้เนี่ยอะไรบ้างที่ได้รับความคุ้มครองนะคะสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกโดยวาจานะคะโดยผ่านทางดนตรีหรือโดยผ่านทางร่างกายมนุษย์นั่นเองนะคะอนุสัญญาอันที่2ก็คืออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะคะอาจารย์เรามักจะเรียกกันย่อๆว่า CBD นะคะวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาตัวนี้ก็คืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะให้มีการใช้ประโยชน์จากส่วนประกอบของทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและจะต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมนะคะหลักการนะภายใต้อนุสัญญานี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยจะอยู่ภายใต้มาตรา 8J นะคะเขาก็จะบอกว่านะเนี่ยที่นักศึกษาเห็นนะคะก็คือไม่ว่าจะให้มีความเคารพอนุรักษ์นะคะประเพณีแนวปฏิบัติของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะนอกจากนั้นจะเห็นได้ว่านะคะในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์นะจากภูมิปัญญาท้องถิ่นต้องได้รับความยินยอมนะแล้วก็มีแล้วก็ต้องให้เจ้าของภูมิปัญญามีส่วนร่วมด้วยนะคะข้อที่3ถ้าจะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์นั่นเองนะคะถัดมานะคะความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า TRIPS Agreement นะคะตัว TRIPS เนี่ยมีหลักเกณฑ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องบางส่วนนะคะอยู่ภายใต้มาตรา27วงเล็บ3วงเล็บ B นะคะบอกว่าประเทศสมาชิกเนี่ยไม่ต้องให้ความคุ้มครองนะภายใต้ระบบสิทธิบัตรแก่พืชสัตว์รวมถึงจุลชีพนะคะแต่อย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกต้องกำหนดให้มีการคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้ระบบสิทธิบัตรหรือระบบกฎหมายเฉพาะที่มีประสิทธิภาพหรือผสมผสานกันระหว่าง2ระบบก็ได้นะคะถัดมานะคะสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหา

และการเกษตรนะคะสนธิสัญญานี้นะคะเป็นสนธิสัญญาหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญหนึ่งเหมือนกันนะคะมีแนวคิดว่าเกษตรกรถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับพืชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสนธิสัญญาฉบับนี้นะคะเลยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้มีการอนุรักษ์นะคะและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรอย่างยั่งยืนนะคะ 2. ให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมพืชอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมระหว่างใครระหว่างผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรพันธุกรรมพืชกับผู้ที่นำทรัพยากรพันธุกรรมพืชนั้นไปใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ที่3ภายใต้สนธิสัญญาฉบับนี้นะคะก็เพื่อให้การเกษตรมีความยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านอาหารนะสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะคะภายใต้สนธิสัญญาฉบับนี้นะคะมีหลักเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะหลักเกณฑ์อยู่ภายใต้มาตรา 9.2A เขากำหนดไว้ว่าภาคีสมาชิกนะคะต้องมีความตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการสร้างจิตสำนึกในสิทธิของเกษตรกรนะคะที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรโดยเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละประเทศนะคะและที่สำคัญนะต้องมีการให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรด้วยนั่นเองนะคะกำหนดไว้ชัดเจนเลยนะคะถัดมานะคะอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรมนะคะอนุสัญญาเนี่ยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อคุ้มครองส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรมนะคะสร้างสภาวะแวดล้อมต่างๆที่จะช่วยทำให้วัฒนธรรมเจริญขึ้นนะคะแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนซึ่งวัฒนธรรมและก็สุดท้ายนะคะส่งเสริมเพื่อให้เกิดความเคารพในคุณค่าของความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะในระดับท้องถิ่นประเทศหรือระหว่างประเทศนั่นเองนะคะถัดมานะคะอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะอนุสัญญานี้มีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะแล้วก็เพื่อสร้างความเคารพนะคะในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ปัจเจกชนนะคะแล้วก็ให้ในระดับไม่ว่าจะท้องถิ่นในประเทศหรือระหว่างประเทศเนี่ยตระหนักเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวรวมทั้งอยากให้มีความร่วมมือช่วยเหลือกันนะคะเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในระหว่างประเทศนั่นเองนะคะภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้เนี่ยแบ่งประเภทของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ไว้5ประเภทด้วยกันประเภทแรกนะคะก็คือประเพณีและการแสดงออกของมุขปาฐะนิทานพื้นบ้านนะคะศิลปะการแสดงเช่นละครพื้นบ้านนะคะ3แนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมงานเทศกาลต่างๆนะคะ4องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลความเชื่อต่างๆนะคะอยู่ภายในประเภทนี้และ5นะคะงานฝีมือท้องถิ่นนะคะอยู่ภายในประเภทสุดท้ายนะคะทีนี้เรามาดูนะคะตัวสุดท้ายนะเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะตัวสุดท้ายเนี่ยร่างบทบัญญัติเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าร่างนะคะแปลว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ถูกบัญญัติออกมาใช้บังคับนะคะเป็นแค่ร่างก็คือร่างบทบัญญัติเพื่อการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะและร่างบทบัญญัติเพื่อการคุ้มครองศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะตัวร่างตัวนี้นะคะมีที่มานะคะก็คือจัดตั้งโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรพันธุกรรมองค์ความรู้ดั้งเดิมและศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะคะเราจะเรียกย่อๆว่า IGC นะคะตัวร่างฉบับนี้เนี่ยคณะกรรมการชุดนี้มองว่าวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้กฎหมายร่างตัวนี้เป็นมาตรการนะคะที่เหมาะสมในการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมพืชภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็การแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมนะคะอย่างที่อาจารย์บอกตัวนี้ยังเป็นร่างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย

เราต้องติดตามกันต่อไปว่าร่างตัวนี้นะคะจะมีผลใช้บังคับได้เมื่อไหร่นะคะและนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นความเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะสำหรับเนื้อหาสาระครั้งนี้นะคะเป็นเนื้อหาอยู่ภายใต้หน่วยที่14การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะตอนที่2เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยนะคะภายใต้หัวข้อนี้เนี่ยมีเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรจะศึกษานะคะ4หัวข้อใหญ่ก็คือ1นะคะกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย2กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะ3กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยนะคะและ4เราจะมาดูกันว่าภายใต้การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยเนี่ยนโยบายภาคนะคะมุ่งในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยอย่างไรนะคะเรามาดูอันแรกนะคะกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทยนะคะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะพ.ศ.2542ภายใต้พ.ร.บ.ฉบับนี้นะคะเราควรจะทราบก็คือ1เจตนารมณ์นะคะมีอย่างไร2คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะ3มีหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอย่างไรนะคะและ4การคุ้มครองสมุนไพรไทยนะคะเรามาดูอันแรกนะคะพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะมีเจตนารมณ์อย่างไรมีที่มาอย่างไรนะคะ เขามองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีแหล่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชสมุนไพรนะคะชุมชนท้องถิ่นของประเทศไทยเองก็มีองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพืชสมุนไพรนะซึ่งเราจะเห็นว่ามีองค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยนวดแผนไทยนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยประชาชนชาวไทยเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มีความจำเป็นต้องใช้พวกสมุนไพร เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็เลยอยากสนับสนุนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยปัจจุบันของประเทศไทยนะคะก็ไม่ได้รับความคุ้มครองแล้วก็ถูกผู้อื่นนำไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีแนวความคิดว่าโอเคเราควรจะต้องมีพระราชบัญญัติใดพระราชบัญญัติหนึ่งมาคุ้มครองนะคะซึ่งก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนั่นเองนะคะภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะในการควบคุมดูแลเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้พ.ร.บ.ฉบับนี้เขาก็กำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยขึ้นมานะคะนอกจากนั้นนะคะเพื่อให้การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเนี่ยสามารถดำเนินการได้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพมีเงินทุนสนับสนุนนั่นเองนะคะจึงมีการจัดตั้งกองทุนหนึ่งขึ้นมาเรียกว่ากองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะในการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะภายใต้พ.ร.บ.นี้ในหัวข้อนี้นักศึกษาควรจะทราบก่อนว่าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยคืออะไรนะคะภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยก็คือพื้นฐานความรู้ความสามารถในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ในส่วนของการวินิจฉัยบำบัดตรวจรักษาป้องกันโรคนะคะตลอดจนการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพของทั้งมนุษย์หรือสัตว์นะคะการผดุงครรภ์การนวดไทยนะคะแล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนในการเตรียมยาผลิตยาแผนไทยด้วยนะคะการประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์นะคะโดยอาศัยความรู้หรือตำราที่ได้ถ่ายทอดกับหรือพัฒนาสืบต่อกันมานั่นเองเหล่านี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะภายใต้พ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยกำหนดนะคะแบ่งภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยไว้3ประเภทคือ1ตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาตินะคะ2ตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป 3. ตำรับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือตำราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งประเภทก็คือของชาตินะคะทั่วไปหรือส่วนบุคคลนั่นเองนะคะซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยภายใต้

พรบนี้ก็จะมีหลักเกณฑ์นะคะกำกับควบคุมดูแลที่แตกกันนะคะถัดมานะคะภายใต้พรบนี้เนี่ยก็จะมีการคุ้มครองสมุนไพรไทยนะคะสมุนไพรไทยก็คือพืชสัตว์จุลชีพธาตุวัตถุนะคะสารสกัดดั้งเดิมจากพืชหรือสัตว์ที่ใช้หรือแปรสภาพหรือนำมาผสมปรุงเป็นยาหรืออาหารนะคะแล้วก็นำมาตรวจวินิจฉัยบำบัดรักษาป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพไม่ว่าจะของทั้งมนุษย์หรือสัตว์นะคะและหมายความรวมถึงถิ่นกำเนิดของสิ่งที่อาจารย์กล่าวมาข้างต้นด้วยนะคะมาตรการที่ใช้ในการคุ้มครองสมุนไพรไทยภายใต้พรบนี้นะคะมี3มาตรการ1กำหนดให้เป็นสมุนไพรควบคุมนะคะ2กำหนดการคุ้มครองสมุนไพรในเขตอนุรักษ์นะคะ3มีการกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรนะคะนะคะถัดมานะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยฉบับที่2ก็คือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพ.ศ.2559นะคะเราจะมาดูเจตนารมณ์ขอบเขตการคุ้มครองนะคะคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้นะคะ อันดับแรกเนี่ยเขาบอกว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคืออะไรคือความรู้การแสดงออกการประพฤติปฏิบัติหรือทักษะทางวัฒนธรรมที่แสดงออกโดยผ่านบุคคลผ่านเครื่องมือวัตถุนะคะซึ่งบุคคลกลุ่มบุคคลหรือชุมชนยอมรับแล้วก็มีการสืบทอดต่อกันมานะคะเหล่านี้เขาถือว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่านะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยมันอาจจะถูกบิดเบือนไปหรือใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมจึงต้องมีการคุ้มครองนะคะขอบเขตในการคุ้มครองอะไรบ้างเขาบอกว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จะได้รับความคุ้มครองนะคะจะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้1. วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2. ศิลปะการแสดง 3. แนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมนะคะประเพณีเทศกาล 3. ความรู้นะคะและการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล นะคะต่อมานะคะงานช่างฝีมือดั้งเดิมนะคะการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนะคะและสุดท้ายอาจจะมีการกำหนดลักษณะอื่นๆตามกำหนดในกฎกระทรวงตามมาก็ได้นะคะภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะเขาก็จะกำหนดคณะกรรมการ1ขึ้นมานะคะก็คือคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคณะกรรมการนี้นะคะ เป็นคณะกรรมการที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อให้มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลนะคะเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะคะโดยคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ประเภทนะคะคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมส่วนกลางนะคะ 2. คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะ 3. คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดนะคะนะคะทีนี้นอกจากนะคะพระราชบัญญัติที่อาจารย์กล่าวมาทั้ง2ฉบับข้างต้นนะคะพระราชบัญญัติ2ฉบับนั้นเนี่ยเป็นกฎหมายนะคะที่ต้องบอกว่าของประเทศไทยที่ค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องหลักๆนะคะโดยตรงกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยนะคะแต่ถามว่าแล้วมันมีกฎหมายอื่นๆบ้างหรือเปล่าที่มันเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยนะคะคำตอบก็คือมีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแบบเป็นหลักๆตรงๆ 100% นะคะมีอะไรบ้างนะคะ 1. นะพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาตินะคะพ.ศ.2504นะคะอันที่2พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ.2553นะคะอันที่3พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยพ.ศ.2551นะคะ

บางคนอาจจะแบบโอ้ศิลปะร่วมสมัยนะคะอันนี้เป็นคำอีกคำหนึ่งที่เราคุ้นเคยได้ยินในยุคปัจจุบันนะคะอันที่4นะคะพระราชบัญญัติป่าชุมชนพ.ศ.2562นะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับที่อาจารย์บอกบางครั้งมันมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มันเกี่ยวข้องกับพืชนะคะก็อาจจะถูกคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัตินี้ด้วยนะคะอันที่5นะคะพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ.2542พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ.2542เนี่ยนะคะโดยตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้มันจะมีหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะคะการคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นการคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและการคุ้มครองพันธุ์พืชป่านะคะแต่ว่าหลักเกณฑ์หลักๆในการคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์นะคะ3อันก็คือการคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นการคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปแล้วก็การคุ้มครองพันธุ์พืชป่านะคะกรอบง่ายๆก็คือถ้าผู้ใดก็ตามนะคะจะเข้ามาใช้ประโยชน์ในภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ตอบแทนนั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะนโยบายภาครัฐต่อการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยมีอะไรบ้างนะคะในอดีตเนี่ยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเคยออกระเบียบนะคะบอกว่าถ้ามีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะให้ไปแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆไว้เป็นหลักฐานนะเพื่อขึ้นทะเบียนข้อมูลแล้วก็จัดเก็บข้อมูลไว้เป็นระบบนะของฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์นะคะแต่ในปัจจุบันนะคะนโยบายของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะก็คือเพื่อไม่ให้เกิดความทับซ้อนหรือขัดแย้งกันนะคะก็เลยมีนโยบายยกเลิกการแจ้งข้อมูลนั่นเองนะคะและก็คือมีนโยบายใหม่ออกมาก็คือให้หน่วยงานต่างๆนะคะมีการดำเนินการในการคุ้มครองแล้วก็ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรมภายใต้หลักเกณฑ์นะคะที่ถูกกำหนดไว้ภายใต้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับในแต่ละเรื่องโดยตรงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายภาครัฐนะคะของประเทศไทยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะคะรวมๆกันให้มาช่วยกันแจ้งปัจจุบันยกเลิกการแจ้งนะคะแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ในการดำเนินงานภายใต้แต่ละหน่วยงานนั่นเองให้กำกับดูแลโดยตรงเลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นเนื้อหาสาระต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทยค่ะ

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

วัสดีครับท่านผู้ชมครับลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันภัยครับสัญญาประกันภัยเนี่ยมีแนวความคิดที่น่าสนใจนะครับก็คือในเรื่องของการถ่ายโอนนะครับความเสี่ยงภัยไปให้กับทางฝั่งของผู้รับประกันภัยนั่นเองนะครับโดยทางฝั่งของความเสี่ยงภัยเนี่ยนะครับที่เราอาจจะพบประสบกันในชีวิตประจำวันเนี่ยมีหลากหลายมากมายและความเสี่ยงภัยดังกล่าวตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นความเสี่ยงภัยที่เราอาจจะคาดหมายได้แล้วก็คาดหมายไม่ได้เช่นเราใช้รถใช้ถนนนะครับอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดขึ้นได้หรือในกรณีของการอยู่อาศัยในบ้านนะครับความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นในเชิงของอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติต่างๆนะครับเมื่อมีภัยเกิดขึ้นแล้วนะครับถ้าเราต้องการจะโอนความเสี่ยงภัยนะครับไปให้กับบุคคลอื่นแบบนี้เราก็ต้องมีทางเลือกนะครับทางกฎหมายที่เราจะต้องมาทำสัญญาก็คือทำสัญญาประกันภัยนั่นเองนะครับโดยสัญญาประกันภัยตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของหลักประกันความมั่นคงนะแก่ชีวิตร่างกายนะครับครอบครัวแล้วก็ทรัพย์สินโดยก็จะมีหลักในเรื่องของการแบ่งนะครับแบ่งเฉลี่ยความเสี่ยงภัยนะครับไปให้กับบุคคลอื่นที่เรียกว่าเป็นผู้รับประกันภัยนั่นเองนะครับโดยคู่สัญญาในสัญญาประกันภัยนั้นเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด2บุคคลด้วยกันคือบุคคลที่1ก็คือผู้รับประกันภัยและบุคคลที่2ก็คือทางฝั่งของผู้เอาประกันภัยเน้นย้ํานะครับคู่สัญญามีแค่2บุคคลเท่านั้นคือผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับในการทําสัญญาประกันภัยต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ที่น่าสนใจนะครับที่จำเป็นอย่างยิ่งภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายด้วยนั่นก็คือหลักที่เรียกว่าส่วนได้เสียกับความสุจริตของคู่สัญญานะสุจริตดังกล่าวตรงนี้นักศึกษาท่านผู้ชมบางท่านอาจจะมองว่าก็ปกติจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายก็ต้องสุจริตอยู่แล้วนี่อาจารย์นะครับในความเป็นจริงเนี่ยของสัญญาประกันภัยจะต้องมีความสุจริตอย่างยิ่งคือยิ่งกว่าสัญญาทั่วไปนะครับนะนอกจากนี้สัญญาประกันภัยต้องตกอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ควบคุมพิเศษของทางภาครัฐด้วยนะครับก็จะมีพระราชบัญญัติที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นพระราชบัญญัตินะการประกันวินาศภัยพระราชบัญญัติการประกันชีวิตนะครับเข้ามากำหนดควบคุมสิ่งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับทางฝั่งของผู้บริโภคนะครับอย่างมากก็คือควบคุมในเชิงของลักษณะแล้วก็คุณสมบัติของการจะเป็นผู้รับประกันภัยนะครับเนื่องจากสัญญาประกันภัยเนี่ยถ้าเกิดนะมีการทำขึ้นโดยคนส่วนมากในสังคมและผู้รับประกันภัยเนี่ยนะครับนะไม่มีความเข้มแข็งทางการเงินเพียงพอหรือไม่มีคุณสมบัติที่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายแล้วเกิดบริษัทล้มขึ้นมาเนี่ยผลกระทบที่ตามมาก็คือเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างในภาคของสังคมทั่วไปนั่นเองนะครับดังนั้นสัญญาประกันภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาประกันวินาศภัยหรือสัญญาประกันชีวิตเนี่ยก็ต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของทางภาครัฐโดยภาครัฐจะควบคุมเน้นไปที่ทางฝั่งของผู้รับประกันภัยนั่นเองว่าต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างนะครับต่อมาเรามาดูที่ความหมายของสัญญาประกันภัยครับสัญญาประกันภัยนั้นมีความหมายนะครับก็คือเป็นความตกลงระหว่างบุคคล2ฝ่ายครับฝ่ายแรกเรียกว่าผู้รับประกันภัยกับอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้เอาประกันภัยความแตกต่างของผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยแตกต่างกันตรงที่ว่าผู้รับประกันภัยตกลงเสี่ยงภัยครับนะการตกลงเสี่ยงภัยหากมีขึ้นในอนาคตจะทำให้บุคคลผู้ที่ตกลงดังกล่าวนั้นกลายเป็นบุคคลที่เรียกว่าผู้รับประกันภัยถึงแม้เขาจะมีชื่อเป็นบริษัทนั้นบริษัทนี้บริษัทโน้นก็ตามแต่เมื่อตกลงจะเสี่ยงภัยที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตจะกลายเป็นผู้รับประกันภัยโดยทันทีนะครับทั้งฝั่งของผู้เอาประกันภัยก็เป็นบุคคลที่ตกลงจ่ายเบี้ยประกันนะจ่ายเบี้ยประกันนะครับก็จะทำให้เขากลายเป็นผู้เอาประกันภัยนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับสัญญาประกันภัยมีทั้งหมด2ประเภทด้วยกันก็คือสัญญาประกันชีวิตกับสัญญาประกันวินาศภัยสัญญาประกันชีวิตเนี่ยนะครับเป็นสัญญาประกันเพื่อความทรงชีพหรือมรณะภัยของบุคคลที่เอาประกันทรงชีพหรือมรณะนะครับทรงชีพหรือมรณะในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับเวลาเราจะเลือกทำสัญญาประกันให้กับคนที่เรารักเช่นอาจารย์เนี่ยจะทำสัญญาประกันชีวิตให้กับภรรยาที่อาจารย์รักมากเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ต้องเลือกให้ดีว่าจะเป็นการทำสัญญาเพื่อความทรงชีพหรือมรณะภัยถ้าเพื่อความทรงชีพคืออะไรครับเป็นการกระตุ้นให้ภรรยาอยู่ไปเรื่อยๆนะครับในสัญญาก็จะบอกว่าถ้าอยู่จนถึงอายุ60ปีได้เงินเท่านี้ถึง75ปีได้เงินเท่านั้นถึง100ปีได้เงินอีก

คูณ2คูณ3ไปนั่นเรียกว่าเป็นกรณีของสัญญาประกันชีวิตเพื่อความทรงชีพแต่ถ้าเป็นกรณีเพื่อความมรณภัยก็คือนะครับถ้าตายแล้วได้เงินเท่าไหร่ถ้าตายแล้วได้เงินเท่าไหร่สมมติว่าถ้าตายปุ๊บบริษัทนี้บอกจ่ายไปเลย1ล้านอีกบริษัทจ่ายไป2ล้านนะครับและอาจารย์พาภรรยาอาจารย์ที่รักมากเนี่ยนะครับไปทำแต่สัญญาเพื่อความมรณภัยลองนึกดูสิครับว่า

จะเกิดขึ้นกับวัตถุที่เอาประกันสาระสำคัญนะครับก็คือความวินาศนั้นจะต้องตีราคาเป็นเงินได้นะครับนะตีราคาเป็นเงินได้ถ้าความวินาศตีราคาเป็นเงินได้สัญญาดังกล่าวจะเป็นสัญญาประกันวินาศภัยเช่นรถยนต์นะครับบ้านนะครับหรือทรัพย์สินต่างๆความวินาศดังกล่าวมีการกำหนดวงเงินเอาไว้นั่นก็จะกลายเป็นสัญญาประกันวินาศภัยบางครั้งอาจจะมีความคาบเกี่ยวกับสัญญาที่ค่อนข้างจะพิจารณายากนะครับระหว่างสัญญาประกันชีวิตกับสัญญาประกันวินาศภัยเช่นกรณีของประกันแข้งนักเตะประกันแข้งนางงามแบบนี้เข้าข่ายเป็นสัญญาประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยเพราะมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าคาบเกี่ยวกันเนื่องจากเป็นเรื่องของเนื้อตัวบุคคลนะแบบนี้จะกลายเป็นสัญญาประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยนะครับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก็ดูที่นะครับความเสียหายเนี่ยมันตีมูลค่าเป็นเงินได้หรือเปล่าถ้าตีมูลค่าเป็นเงินได้เช่นกรณีของประกันแข้งนักเตะปรากฏนักเตะเนี่ยบาดเจ็บต้องได้รับความเสียหายต่อสโมสรที่เป็นต้นสังกัดนะครับทำให้ไม่สามารถลงเตะนัดนั้นนัดนี้นัดโน้นได้แบบนี้ก็กลายเป็นสัญญาวินาศภัยนะขออภัยประกันวินาศภัยนะครับเพราะประกันความเสียหายที่ตีมูลค่าเป็นเงินทองได้เช่นเดียวกับกรณีของนางงามนะครับนะประกันความเสียโฉมของนางงามนะบอกจะไปประกวดเวทีนู้นเวทีนี้นะครับเตรียมเอาไว้แล้วนะถ้าปรากฏนางงามเสียโฉมหรืออะไรต่างๆไปเนี่ยนะครับแบบนี้มันตีมูลค่าได้แบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประกันวินาศภัยได้เช่นเดียวกันนะครับโดยในส่วนของสัญญาประกันภัยนั้นเนี่ยนะครับบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เป็นคู่สัญญาคือผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยในส่วนของผู้รับประโยชน์ไม่ถือเป็นคู่สัญญานะครับเน้นย้ำนะผู้รับประโยชน์ไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาประกันหลักเกณฑ์สำคัญของสัญญาประกันภัยครับสัญญาประกันภัยนั้นมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญนะครับที่ถือเป็นหลักทั่วไปและนำไปใช้กับทั้งสัญญาประกันชีวิตแล้วก็สัญญาประกันวินาศภัยด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอยู่2หลักเกณฑ์ด้วยกันหลักเกณฑ์ประการที่1ก็คือหลักเกณฑ์ที่เรียกว่าหลักส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัยนะครับอยู่ในมาตรา863นะครับแต่หลักเกณฑ์ประการนี้นะครับไม่ปรากฏถึงบทนิยามเอาไว้อยู่ภายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับจึงต้องอาจอนุมานจากหลักเกณฑ์ที่ขออภัยครับมีการอนุมานจากความหมายที่นักนิติศาสตร์หลายท่านเนี่ยนะครับได้ให้ความหมายเอาไว้นะครับโดยส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัยดังกล่าวตรงนี้อาจจะหมายความถึงนะครับกรณีที่มีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วผู้มีส่วนได้เสียนะครับนะหรือผู้มีส่วนได้รับประโยชน์หรือมีส่วนเสียหายเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นย่อมตกเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะเอาประกันภัยในเหตุการณ์ตรงนั้นได้นะครับในส่วนของส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัยนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงว่าในกรณีของส่วนได้เสียจะเป็นกรณีที่นำหลักเกณฑ์มาพิจารณาเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมนะครับของการทำสัญญาประกันภัยนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยนะครับไปเจอนายกอไก่ทางโทรทัศน์แล้วก็มองว่าเขาเป็นคนที่อาจารย์ชื่นชอบมากอยากที่จะเห็นเขาตลอดไปเลยนะครับแบบนี้ถ้าอาจารย์เนี่ยไปทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทผู้รับประกันภัยเนี่ยเพื่อความมรณภัยของเขาเพราะอาจารย์รักเขามากนะแบบนี้นะครับแต่อาจารย์ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยนะครับและกฎหมายปล่อยให้สามารถทำได้ความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นก็คือนะครับบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับอาจจะเรียกว่าเสี่ยงภัยจนเกินสมควรนะครับเราอาจจะมองภาพได้กว้างกว่านั้นถ้าปรากฏว่านอกเหนือจากอาจารย์เนี่ยที่รักชอบพอนะครับนายกอไก่คนนั้นยังมีอีกคนเป็นล้านๆคนที่รักแล้วก็ชอบพอนายกอไก่แล้วก็ไปทำสัญญาประกันภัยเพื่อบุคคลคนเดียวกันแบบนี้โดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรใดๆเลยนะครับแล้วถ้ากฎหมายอนุญาตให้ทำได้นะครับและปรากฏนายกอไก่เสียชีวิตขึ้นมานะความเสียหายจะเกิดขึ้นในวงกว้างบริษัทผู้รับประกันภัยอาจจะไม่สามารถมาชดใช้เงินให้กับบุคคลต่างๆที่มีการทำสัญญาประกันภัยเพื่อความมรณะของนายกอไก่ตรงนั้นได้ดังนั้นในการทำสัญญาประกันภัยสิ่งแรกที่เราจะต้องพิจารณาในเรื่องของหลักเกณฑ์ที่สำคัญก็คือหลักส่วนได้เสียนะครับผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาไปนะครับผู้เอาประกันภัยคือใครคือบุคคลที่จ่ายเบี้ยประกันภัยนะส่วนเหตุที่เอาประกันภัยนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการไปเอาประกันภัยในสิ่งใดถ้าเป็นทรัพย์สินนะครับนะก็จะเป็นอาจจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าเป็นสิ่งของใกล้ตัวเราต้องการเอาประกันภัยโทรศัพท์มือถือบ้านรถยนต์นะครับบ้านโทรศัพท์มือถือรถยนต์

จะเป็นมูลเหตุนะครับหรือเป็นเหตุที่เอาประกันภัยดังนั้นในทางกฎหมายก็ต้องให้พิจารณาว่าผู้เอาประกันภัยกับเหตุที่เอาประกันภัยดังกล่าวนั้นมีส่วนได้เสียกันหรือไม่โดยส่วนได้เสียนะครับอาจารย์ได้มีการจำแนกลงไปเพื่อให้เราได้เห็นภาพนะครับประการที่1คือสิทธิในทรัพย์สินกรณีที่เป็นในเรื่องของทรัพย์สินนะครับนะในกรณีที่ต้องการทำสัญญาประกันภัยเพื่อทรัพย์สินประการแรกที่ต้องพิจารณาคือว่าเรามีสิทธิในทรัพย์สินหรือไม่เช่นการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านในรถยนต์เป็นต้นถ้าเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านในรถยนต์ถือว่าเรามีส่วนได้เสียในบ้านแล้วก็รถยนต์คันดังกล่าวแต่ถ้าปรากฏว่ารถยนต์หรือบ้านไม่ใช่เป็นของเราแต่เป็นของบุคคลอื่นเราไปทำสัญญาประกันภัยเพื่อบ้านหรือรถยนต์ของบุคคลอื่นแบบนี้ถือว่าเราไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้นนะครับต่อมาครับสิทธิตามสัญญาเช่นผู้รับจำนองเนี่ยนะย่อมมีสิทธิที่จะไปบังคับจำนองเอากับทรัพย์ที่จำนองได้ถือว่าเขามีส่วนได้เสียมีความผูกพันในทางกฎหมายนะครับดังนั้นผู้รับจำนองนะครับที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยมีสิทธิ์ไปทำสัญญาประกันภัยเอากับทรัพย์สินที่จดจำนองแก่ตนได้หรือกรณีนายจ้างกับลูกจ้างครับนายจ้างย่อมเอาประกันภัยให้กับลูกจ้างได้เนื่องจากลูกจ้างเนี่ยต้องทำงานให้กับตนถ้าลูกจ้างไม่อยู่ไม่สบายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผู้ที่เป็นนายจ้างย่อมเสียหายดังนี้ในทางกฎหมายถือว่าสามารถทำได้นะครับแต่กลับกันครับลูกจ้างจะไปทำสัญญาประกันชีวิตนายจ้างแบบนี้ไม่ได้ถือว่าไม่มีส่วนได้เสียนะครับดูพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับนอกเหนือจากนี้ความรับผิดตามกฎหมายก็อาจจะทำให้ทำสัญญาประกันภัยเพราะมีส่วนได้เสียได้นะครับเช่นกรณีของการทำสัญญาประกันภัยภาคสมัครใจนะครับที่เรียกว่าเป็นสัญญาประกันภัยค้ำจุนนะครับกรณีรถยนต์นั่นเองนะสัญญาประกันภัยค้ำจุนก็คือเป็นการประกันความเสียหายจากการใช้รถยนต์เพื่อความเสียหายอันเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีประมาทหรือจงใจก็แล้วแต่ความเสียหายเกิดขึ้นบริษัทผู้รับประกันภัยนั้นตกลงรับผิดทุกกรณีแทนนะครับแบบนี้ทั้งในส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์นะครับแล้วก็ต้องขับยานพาหนะดังกล่าวทุกวันก็อาจจะทำสัญญาประกันภัยเพื่อความรับผิดตามกฎหมายดังกล่าวตรงนี้ได้นะครับต่อมาครับความที่จะต้องพิจารณาถึงส่วนได้เสียนะครับให้ครบรอบด้านเนี่ยเราต้องพิจารณาเรื่องของส่วนได้เสียตามความเป็นจริงด้วยเนื่องจากในทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับนะในบางกรณีเนี่ยนะครับนะการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอาจจะไม่ได้มีการพึ่งพิงทางกฎหมายมากนักนะครับยกตัวอย่างเช่นการที่ชายหญิงอยู่กินกันเนี่ยนะครับกรณีที่อยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ค่อนข้างที่จะไกลออกไปในชนบทนะครับการจดทะเบียนอาจจะไม่ได้เป็นสาระสำคัญการอยู่กินกันระหว่างบุคคล2ฝ่ายอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตไว้ใจกันแบบนี้นะครับหากต้องการจะทำสัญญาประกันภัยแล้วเรามองในเชิงของกฎหมายอย่างเดียวว่าต้องจดทะเบียนแบบนี้อาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมสักเท่าไหร่นักส่วนที่เสียในบางครั้งนะครับก็สามารถพิจารณาตามความเป็นจริงได้นะครับนะเช่นกรณีของการอยู่กินกันนะครับโดยไม่จดทะเบียนแบบนี้ก็สามารถที่จะมีการทำสัญญาประกันชีวิตหรือสัญญาประกันภัยให้กับบุคคลที่เป็นผู้ที่อยู่กินกันแบบนี้ก็ย่อมได้เช่นเดียวกันหรือกรณีบุตรนะครับนอกสมรสนะบิดาที่อาจจะไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกับมารดานะจึงมีบุตรและบุตรดังกล่าวนั้นเป็นบุตรนอกสมรสแบบนี้บิดาก็สามารถทำสัญญาประกันชีวิตบุตรได้เช่นเดียวกันนะครับบุตรก็สามารถทำประกันชีวิตให้บิดาของตนได้เพราะอาศัยส่วนได้เสียตามความเป็นจริงตรงนี้นั่นเองนะครับต่อมาครับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนะครับก็ต้องพิจารณาถึงเหตุที่เอาประกันภัยว่านะครับเหตุที่เอาประกันภัยดังกล่าวนั้นคืออะไรนะครับนะตรงนี้อาจารย์ให้สรุปเอาไว้ว่าในกรณีของประกันวินาศภัยเนี่ยตัวอย่างที่ชัดๆคือเรื่องของกรรมสิทธิ์สิทธิประโยชน์นะครับความรับผิดในทางกฎหมายเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินหรือวัตถุที่เอาประกันภัยในส่วนของสัญญาประกันชีวิตก็จะมีตั้งแต่ความผูกพันตามกฎหมายเช่นจดทะเบียนสมรสนะครับความผูกพันตามความเป็นจริงในครอบครัวนะครับโดยอาศัยหลักสายโลหิตหรือในกรณีทางธุรกิจเนี่ยนะครับนะการเป็นหุ้นส่วนที่มีการทำกิจการร่วมกันแล้วก็ต้องเป็นสาระสำคัญในการทำกิจการตรงนั้นด้วยนะครับจนไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้เพราะจะทำให้ธุรกิจดังกล่าวนั้นไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เนี่ยนะครับแบบนี้ผู้ที่เป็นหุ้นส่วนด้วยกันสามารถที่จะทำประกันภัยให้แก่กันได้ถือว่ามีส่วนได้เสียนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับผลของการทำสัญญาโดยที่ไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้นจะมีประการใดนะครับในทางกฎหมายมาตรา863นะครับบอกว่าสัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเนี่ยไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนะครับ
สัญญาจะ

มีผลก็คือไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใดคำว่าไม่ผูกพันคืออะไรครับไม่ผูกพันในทางกฎหมายตรงนี้จะหมายถึงว่าไม่ผูกพันให้ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเงินนะครับหรือใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนั่นเองนะครับไม่ผูกพันให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามนั่นแหละนะครับถ้ามองง่ายๆนะครับเช่นเดียวกันครับเมื่อสัญญาประกันดังกล่าวนั้นไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเพราะไม่มีส่วนได้เสียแล้วผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนจากทางฝั่งผู้รับประกันภัยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับสิ่งที่น่าสนใจประการต่อมาคือไอ้กรณีของการที่จะพิจารณาของผลในเรื่องของตรงนี้เนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยผู้รับประกันภัยมักจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการยกข้อต่อสู้ดังกล่าวขึ้นต่อสู้เพื่อที่จะบอกว่าสัญญาดังกล่าวไม่มีผลผูกพันเอากับทางฝั่งของสัญญาประกันภัยนั้นได้นะครับแต่เป็นเพียงฝ่ายเดียวนะต่อมาครับหลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัยนะครับอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา865นะครับนะหลักสุจริตอย่างยิ่งนะครับมีสาระสำคัญอย่างมากเนื่องจากสัญญาประกันภัยเนี่ยนะครับนอกเหนือจากจะต้องปรากฏว่าคู่สัญญาเนี่ยสุจริตนะครับในการเข้าทำสัญญาแล้วคำว่าสุจริตในที่นี้คือไม่ได้เกิดจากการไปตกลงจะกลช่อฉนหรือหลอกลวงนะครับคือต่างฝ่ายต่างสุจริตภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับแต่ในทางกฎหมายในเรื่องประกันภัยเขาบอกว่านอกเหนือจากจะต้องสุจริตแล้วต้องปรากฏว่าคู่สัญญาในสัญญาประกันภัยนั้นสุจริตอย่างยิ่งกว่าสัญญาปกติทั่วไปนะครับกล่าวคือคู่สัญญาจะต้องมีการเปิดเผยข้อความจริงบางประการนอกเหนือจากสัญญาอื่นๆนะครับเช่นในกรณีของสัญญาประกันชีวิตนะครับถ้าอาจารย์เป็นผู้เอาประกันภัยอาจารย์ต้องเปิดเผยข้อมูลมากกว่าสัญญาลักษณะอื่นเช่นต้องเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของอาจารย์ประวัติการรักษานะครับสุขภาพเป็นยังไงมีอาการอย่างไรบ้างต้องเปิดเผยให้ครบถ้วนเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามีการปกปิดแล้วความเสียหายจะเกิดขึ้นกับทางฝั่งผู้รับประกันภัยผู้รับประกันภัยเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าได้รับความเสียหายเกินสมควรนะครับกฎหมายจึงมีการวางหลักเกณฑ์เอาไว้นะครับว่าให้ทางฝั่งผู้เอาประกันภัยนะครับหรือผู้ถูกเอาประกันภัยในกรณีสัญญาประกันชีวิตนะครับมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องของหลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัยนั่นเองนะครับเรามาดูว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างเกี่ยวกับหลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัยนะครับประการที่1ครับบุคคลที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงบุคคลใดบ้างนะครับที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงแยกประเภทของสัญญาเลยนะครับถ้าเป็นสัญญาประกันชีวิตบุคคลผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงก็คือทางฝั่งผู้เอาประกันภัยแล้วก็ผู้ถูกเอาประกันภัยด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยเอาประกันภัยชีวิตตนเองต่อบริษัทผู้รับประกันภัยดังนั้นอาจารย์ก็จะเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงเท่านั้นแต่ถ้าอาจารย์นะครับมีการเอาประกันภัยชีวิตของภรรยาอาจารย์ที่จดทะเบียนสมรสนะครับผู้ที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงก็มี2บุคคลละคือตัวอาจารย์และก็ภรรยาอาจารย์นะครับในกรณีของสัญญาประกันวินาศภัยนะครับผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงก็มีแค่บุคคลเดียวครับคือทางฝั่งของผู้เอาประกันภัยนะครับต่อมาครับการเปิดเผยข้อความจริงและการแถลงข้อความเท็จนะครับข้อความจริงที่ต้องเปิดเผยก็คือข้อความจริงที่นะครับถ้าเปิดเผยแล้วนะครับมันจะส่งผลให้บริษัทผู้รับประกันภัยหรือนะบริษัทต่างๆที่เข้ามารับเสี่ยงภัยแทนเนี่ยนะครับอาจจะบอกปัดไม่รับทำสัญญาหรือเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นก็ได้นะครับเช่นอะไรได้บ้างกรณีของสัญญาประกันชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพอะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะยากต่อการรักษาเช่นโรคมะเร็งนะโรคเบาหวานนะครับโรคกระเพาะอาหารนะครับหรืออื่นๆที่รักษายากและใช้ระยะเวลานานนะครับแบบนี้ถ้าบอกเปิดเผยให้กับทางฝั่งผู้รับประกันภัยผู้รับประกันภัยอาจจะปกปิดเลยให้ขออภัยผู้รับประกันภัยอาจจะปฏิเสธไม่รับทำสัญญาประกันภัยหรือรับทำประกันภัยแต่เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นข้อความจริงดังกล่าวที่อาจจะส่งผลให้เกิดการเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือปฏิเสธนะครับไม่รับทำสัญญาแบบนี้นะครับนะต้องเปิดเผยทั้งสิ้นต่อมาครับการแถลงข้อความจริงดังกล่าวนั้นต้องมีการแถลงข้อความจริงในช่วงระยะเวลาใดนะครับตามหลักกฎหมายก็ต้องนะครับมีการแถลงข้อความจริงในขณะที่มีการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น
อาศัยความรับรู้นะครับของผู้เอาประกันภัยและผู้ถูกเอาประกันภัยว่านะครับในขณะทำสัญญาประกันภัยนั้นมีความรับรู้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ไม่เคยตรวจสุขภาพเลยแบบนี้ความรับรู้ของอาจารย์คือเป็นศูนย์ครับไม่รู้เลยว่าร่างกายเป็นยังไงบ้างเวลาอาจารย์ไปทำสัญญาประกันภัยแบบนี้อาจารย์บอกว่าปกติดีทุกอย่างก็ถือว่าอาจารย์สุจริตนะครับนะสุจริตนะครับแต่ว่าถ้าอาจารย์เนี่ยนะครับรู้สุขภาพว่าไม่ดีตรงนั้นไม่ดีตรงนี้แต่ปกปิดไม่บอกในขณะที่ทำสัญญาประกันภัยแบบนี้อาจารย์ก็ถือว่าไม่ปฏิบัติตามหลักสุจริตส่งผลให้เกิดผลทางกฎหมายที่ตามมาได้นะครับโดยอาศัยความรับรู้ขณะทำสัญญาเท่านั้นถ้ามีการรับรู้ภายหลังจากทำสัญญาไปแล้วนะครับตรงนั้นไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่พิจารณาพิจารณาเฉพาะขณะที่ทำสัญญาประกันภัยเท่านั้นนะครับผลของการปกปิดหรือแถลงข้อความจริงคืออะไรนะครับคือทำให้สัญญาประกันภัยดังกล่าวตกเป็นโมฆิยะนะตกเป็นโมฆิยะโมฆิยะคือสมบูรณ์จนกว่าจะมีการถูกบอกล้างบอกล้างโดยใครครับบอกล้างโดยบริษัทผู้รับประกันภัยโดยการบอกล้างในสัญญาประกันภัยนั้นนะครับอาศัยความรับรู้ภายใต้หลักเกณฑ์ของมาตรา865วรรค2ก็คือนะครับเดือน1นับแต่วันที่ได้มีการรู้ถึงเหตุที่จะบอกล้างสัญญาดังกล่าวตรงนั้นได้หรือเหตุที่เป็นโมฆิยะนั่นเองนะครับแล้วก็ภายในกำหนด5ปีนับแต่วันที่มีการทำสัญญาประกันภัยด้วยนะครับอยู่ภายใต้ขอบเขตตรงนี้ในเรื่องของระยะเวลาในการบอกล้างนะครับแต่ถ้านะครับบริษัทผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงที่มีการปกปิดเอาไว้แล้วแต่ยังคงรับประกันภัยนะครับแบบนี้บริษัทผู้รับประกันภัยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือบอกเลิกสัญญากล่าวตรงนั้นได้ด้วยอาศัยเหตุอันเป็นโมฆิยะนะครับจากการไม่ปฏิบัติตามหลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัยนั่นเองนะครับประกันวินาศภัยนะครับในส่วนของประกันวินาศภัยนั้นเป็นสัญญาลักษณะหนึ่งนะครับภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องของการประกันภัยนะครับโดยหลักเกณฑ์นะครับในเรื่องของส่วนได้เสียนะครับหลักสุจริตอย่างยิ่งและอื่นๆนะครับภายใต้หลักทั่วไปของสัญญาประกันภัยนั้นต้องถูกนำมาใช้ในสัญญาประกันวินาศภัยด้วยนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยนะครับในส่วนของสัญญาประกันวินาศภัยก็จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะนะครับในสัญญาประกันวินาศภัยเอาไว้ด้วยอยู่บางประการด้วยกันแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับเรามาดูความหมายของสัญญาประกันวินาศภัยกันก่อนนะครับสัญญาประกันวินาศภัยคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับในเมื่อมีความเสียหายอย่างใดๆเกิดขึ้นนะครับความน่าสนใจคือสัญญาประกันวินาศภัยเนี่ยหลักเกณฑ์สำคัญคือจะต้องปรากฏว่านะครับทางฝั่งผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนครับการตกลงใช้ค่าสินไหมทดแทนตรงนี้จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงที่ว่าวัตถุที่เอาประกันภัยหรือเหตุที่เอาประกันภัยนั้นจะสามารถตีมูลค่านะครับเป็นราคาได้เช่นอะไรได้บ้างล่ะที่ตีมูลค่าเป็นราคาได้เช่นกรณีของโทรศัพท์มือถือนะครับรถยนต์นะครับโต๊ะเตียงตู้ต่างๆนะครับที่เป็นวัตถุที่จับต้องได้นะครับและสามารถซื้อขายกันโดยอาศัยราคาตามท้องตลาดได้พวกนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับก็อาจจะถือว่าเป็นสิ่งที่ตีมูลค่านะครับเป็นราคานะครับจนทำให้เกิดสัญญาประกันวินาศภัยได้แต่ถ้าเป็นกรณีของการประกันเพื่อมรณภัยนะครับเช่นประกันชีวิตของอาจารย์และปรากฏถ้าอาจารย์นะครับเสียชีวิตลงไปเนี่ยนะครับบริษัทจะจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้บาทแบบนี้สัญญาดังกล่าวจะไม่เรียกว่าสัญญาประกันวินาศภัยเพราะว่าชีวิตของมนุษย์นั้นไม่สามารถตีมูลค่าเป็นเงินทองได้เพียงแต่บริษัทมีการตกลงกำหนดมูลค่าขั้นสูงในการจะจ่ายนะครับภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยกันเอาไว้นะดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมันตีมูลค่าไม่ได้จะไม่เรียกว่าเป็นสัญญาประกันวินาศภัยนะครับเน้นย้ำนะครับนะเมื่อเป็นสัญญาประกันวินาศภัยวัตถุหรือเหตุที่เอาประกันภัยนั้นจะต้องตีมูลค่าเป็นเงินทองได้นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับในสัญญาประกันวินาศภัยนั้นเนี่ยนะครับบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญาก็จะต้องเป็นบุคคลที่เรียกว่าผู้เอาประกันภัยที่ส่งเบี้ยประกันภัยกับผู้รับประกันภัยที่ตกลงเข้าเสี่ยงภัยแล้วก็ตกลงใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวตรงนั้นเท่านั้นเองนะครับต่อมาครับในการทำสัญญาประกันวินาศภัยในบางกรณีเนี่ยนะครับอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้หากทางฝั่งของผู้เอาประกันภัยเนี่ยตกลงมีการไปเอาประกันวินาศภัยกับ
วัตถุที่เอาประกันภัยเอาไว้หลายรายนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยมีบ้านอยู่1หลังสมมุติว่าราคา5ล้านนะอาจารย์ไปทำประกันภัยเอาไว้กับ10บริษัทเลยบริษัทละ5ล้าน5ล้าน5ล้านแบบนี้เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นกับบ้านของอาจารย์เนี่ยอาจารย์สามารถที่จะได้เงินเท่าไหร่ระหว่างเงินเต็มตามมูลค่าที่มีการทำกับทุกบริษัทกับเต็มมูลค่าความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็ต้องตอบได้ทันทีว่าอาจารย์ได้เฉพาะมูลค่าความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นไม่สามารถที่จะได้เต็มวงเงินกับทุกบริษัทนะที่อาจารย์ได้มีการทำสัญญาประกันวินาศภัยเอาไว้นะครับดังนั้นก็ต้องมีการพิจารณาตอบมาว่าเมื่อจำเป็นต้องไปเรียกร้องบริษัทต่างๆให้มาจ่ายเงินนะครับที่เรียกว่าค่าเสียหายทดแทนนะครับเพื่อความวินาศภัยที่เกิดขึ้นก็ต้องไปดูบริษัทต่างๆเนี่ยจะต้องมีการจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่อย่างไรนะครับหลักเกณฑ์ต้องพิจารณาคือ1ต้องมาดูว่าวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นเป็นวัตถุชนิดเดียวกันหรือไม่นะก็คือต้องหลังเดียวกันหรือรถยนต์คันเดียวกันต่อมาครับนะความวินาศภัยเกิดขึ้นอันเดียวกันหรือเปล่าและที่สำคัญประการต่อมาก็คือผู้รับประกันภัยเนี่ยมีต่างรายหรือไม่ก็คือมีมากกว่า1รายหรือเปล่าถ้ามีมากกว่า1รายนะครับเราสามารถนำหลักเกณฑ์เรื่องประกันวินาศภัยหลายรายตรงนี้ที่อยู่ในมาตรา870เข้ามาใช้ได้โดยหลักเกณฑ์ก็มีหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะพิจารณาได้ค่อนข้างไม่มีความซับซ้อนมากนะครับก็คือพิจารณาว่าถ้ามีการทำสัญญาประกันภัยในขณะเดียวกันหรือในวันเดียวกันเนี่ยนะครับผู้รับประกันภัยต่างๆก็ต้องเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยการใช้ค่าเสียหายทดแทนเนี่ยนะครับตามอัตราส่วนมากน้อยที่มีการรับประกันภัยไว้นะครับโดยอาศัยหลักบัญญัติตะยางเทียบเป็นส่วนไปนะครับเช่นอาจารย์ทำเอาไว้กับ10บริษัทบริษัทละเท่าๆกันความเสียหายเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับแต่ละบริษัทก็หารเฉลี่ยเท่ากันนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้ามีการทำสัญญาประกันภัยทำประกันวินาศภัยเอาไว้ขออภัยนะครับเป็นสืบเนื่องเป็นลำดับแตกต่างกันในแต่ละวันแบบนี้นะครับผู้รับประกันภัยนะครับแต่ละรายก็ต้องมีการใช้ค่าเสียหายทดแทนตามลำดับก่อนหลังนะบริษัทแรกต้องจ่ายก่อนนะครับถ้าไม่คุ้มกับความวินาศภัยที่เกิดขึ้นบริษัทหลังก็จะต้องใช้ในส่วนของที่เหลือนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้หลังจากมีการจ่ายเงินให้กับทางฝั่งผู้รับประโยชน์ไปแล้วนะครับหากปรากฏว่านะครับหากปรากฏว่ามีบุคคลอื่นที่เป็นบุคคลที่3เลยนะครับมาทำให้เกิดความวินาศภัยขึ้นเช่นมาวางเพลิงเผาทรัพย์มาทุบทำลายแบบนี้นะครับทั้งฝั่งของบริษัทผู้รับประกันภัยก็มีสิทธิ์ในการรับช่วงสิทธิ์ไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลดังกล่าวตรงนั้นได้ด้วยสาเหตุรับช่วงสิทธิ์ตามมาตรา880นั่นเองนะครับ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับการทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับคำถามที่ยากที่สุดคือเราจะปลูกอะไรกันดีล่ะเพราะว่าการทำการเกษตรเพื่อหวังรายได้นั้นไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราอยากจะปลูกอะไรก็ได้นะครับเมื่อปลูกไปแล้วขาดทุนและไม่เป็นอย่างที่หวังจะทำอย่างไรเอาละครับวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับหญิงแกร่งท่านนึงนะครับที่สู้ชีวิตดิ้นรนในเรื่องของการเกษตรมาพอสมควรเลยนะครับและตอนนี้ก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วเราไปรับชมกับเขากันเลยนะครับว่าเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนในช่วงเช็คอิน

0: ู้ชมคะคนเรานั้นมักจะไม่ยอมรับความผิดหวังแต่สำหรับพี่เรียมทองคำเจ้าของสวนคุณเรียมออร์แกนิกตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีที่ผ่านการลองผิดลองถูกทำการเกษตรกับพืชมาหลายชนิดไม่เคยย่อท้อกับความผิดหวังเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ปี39ค่ะ39เนี่ยย้ายเข้ามาก็ทำสวนช่วงแรกเป็นสวนส้มค่ะพอทำส้มแล้วส้มมันไม่ดีทำได้3-4ปีแล้วก็เปลี่ยนพอดีว่าสามีอะค่ะเขาไปศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านทีนี้เราทำหลายๆอย่างแล้วอะผลผลิตกับความคุ้มค่ามันไม่ค่อยมีแล้วมันไม่เหมาะกับที่นี่เป็นดินเหนียวเลี้ยงสัตว์ไม่ดีค่ะแล้วมะพร้าวน้ำหอมก็ราคาไม่ค่อยดีช่วงนั้นพอดีเรามีโครงการจากทางเกษตรและสรรพากรอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าทำผักดีไหมเราก็อ่านมาศึกษาเรื่องการทำผักตอนแรกเราทำผักเคมีส่งบริษัททำอยู่ได้หลายปีอยู่แต่นี่สามีอ่ะเขาเป็นมะเร็งเสียชีวิตเราก็เลยปรับเปลี่ยนลดการทำงานเรื่องเลี้ยงสัตว์ลงแล้วก็หันมาทำผักอย่างเดียวแล้วเราก็มาขายเป็นผักปลอดสารพิษแล้วพอรู้สึกว่าแรงงานเราไม่พอเราต้องปลูกผลไม้แล้วก็หันมาดูเป็นผลไม้พวกกล้วยพวกฝรั่งทดลองทำอย่างละหน่อยละหน่อยเลยค่ะทีนี้ฝรั่งเนี่ยมันได้ผลผลิตที่ดีสามารถมีได้ทั้งปี
0: สวนคุณเรียมออร์แกนิกมีพื้นที่ทั้งหมด8ไร่โดยแบ่งเป็นปลูกฝรั่งบนพื้นที่4ไร่ปลูกฝรั่ง30สายพันธุ์จำนวน400ต้นซึ่งมีพันธุ์กิมจูอยู่300ต้นอีก100ต้นเป็นพันธุ์ชมพูพันทิพย์พันธุ์หวานพิรุณพันธุ์ทับทิมสยามพันธุ์ฝรั่งขี้นกและพันธุ์อื่นๆปลูกหม่อนพื้นที่1ไร่จำนวน200ต้นปลูกผักปลอดสารพิษพื้นที่1ไร่พื้นที่ที่เหลืออีก2ไร่จะเป็นบริเวณบ้านและบ่อเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทั้งปีค่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้พี่เรียมไม่เคยมีคำว่าท้ออยู่ในหัวใจเลยพี่เรียมได้ทำสิ่งที่เหมาะกับตัวเองในการเป็นเกษตรกรและพลิกชีวิตขึ้นมาได้อย่างมั่นคง
2: คุณผู้ชมครับพี่เรียมเนี่ยถือได้ว่าเป็นเกษตรกรคนรุ่นใหม่นะครับเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เลยก็ว่าได้เพราะว่าเขามีแนวคิด3อย่างนะครับก็คือความไม่ท้อความขยันและการลงมือทําซึ่งเขาก็บอกว่าถ้ามี3อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับชีวิตจะไม่ตกอับอย่างแน่นอนเลยแหละครับเอาละครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่สวนคุณเรียมออร์แกนิกนะครับไปบุกสวนฝรั่งนะครับไปดูกันว่าการปลูกฝรั่งในแบบฉบับของพี่เรียมนั้นเป็นอย่างไรไปติดตามครับในช่วงซูมอิน
3: Zoom in.

0: ผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมได้ยืนอยู่ในสวนฝรั่งของพี่เรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและคนที่อยู่ข้างๆผมนั้นก็คือพี่เรียมนั่นเองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถ้าผมเนี่ยอยากจะเริ่มปลูกเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้าง
1: โอ้ถ้าพวกพันธุ์ฝรั่งตอนนี้มันมีอยู่2แบบนะคะที่จะปลูกเนี่ยมันจะแบบเพาะเม็ดกับกิ่งตอน
0: ครับ
1: ค่ะถ้าง่ายๆคือเราเลือกปลูกแบบจะทันได้ผลทันเร็วเนี่ยต้องเป็นพันธุ์ตอนค่ะต้องตอนมา
0: คือฝรั่งนี่ตอนได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เนื้อเยื่อผมไม่แน่ใจก็คือตอนเหมือนตอนกิ่งพันธุ์
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันเลยค่ะ
1: ปกติส่วนเรา
0: การออกผล
1: จะตอน
0: เร็วกว่าด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือมีการปลูกและการตอนแล้วดินที่เตรียมนะครับพี
1: ่ดินที่เตรียมก็จะเป็นร่วนร่วนซุยๆค่ะฝรั่งจะชอบดินร่วนซุยค่ะไม่ชอบเฉอะแฉะไม่ชอบแฉะ
0: หลังจากมีดินแล้วมีที่แล้วมีพันธุ์แล้วพันธุ์ที่ได้มานี่คือเป็นพันธุ์มาจากไหนครับ
1: พันธุ์ที่ได้มา
0: หรือว่าซื้อมา
1: ส่วนตอนแรกเลยแล้วก็จะไปซื้อมาก่อน
0: ครับ
1: ซื้อมาเป็นต้นพันธุ์อย่าเดี๋ยวนี้ถ้าพันธุ์ฝรั่งพันธุ์ดีๆเนี่ยมันมีราคาถึง 2,000 3,000
0: กิ่งพันธุ์นะคร
1: ับ ค่ะ
0: โอ้เฉพาะกิ่งพันธุ์ที่ซื้อมา
1: ต้นนั้นน่ะ 2,000
0: อ๋ออันนี้ก็คือเป็นกิ่งพันธุ์แรก
1: ใช่
0: จะสังเกตเห็นว่าต้นใหญ่กับที่อื่นเลยนะฮะต้นอื่นก็เป็นต้นเล็กๆเนาะอันนี้
1: เป็นต้นพันธุ์ที่ไม่ใช่กิ่งพันธุ์แรกแต่เป็นต้นพันธุ์ที่เราเริ่มสะสมเมื่อสัก2ปีก่อนเพราะว่าเขาอร่อยมาก
0: ครับ
1: เป็นพันธุ์ลูกผสมหงเป่าสือจะลูกผสมระหว่างไทยกับไต้หวันจะมีเนื้อสีแดงข้างในข้างนอกเป็นสีเขียวแต่ว่าข้างในเนี่ยเม็ดจะแทบไม่มีเลย
0: ครับ
1: อร่อย
0: ก็คืออ
1: ร่อยกว่าแอปเปิ้ล
0: โถจริงเหรอฮะอยากจะลองกินจริงอยากรู้เหลือเกินเลยครับว่ากิ่งพันธุ์เนี่ยมีอายุการใช้งานยังไงครับกี่ปีหรือว่า
1: ต้นพันธุ์ฝรั่งอ่ะที่คนอื่นเขาว่านะเขาว่าจะปลูกประมาณได้สัก5ปีแต่ต้นพันธุ์ที่เราปลูกมาเนี่ยเกือบ10ปีและต้นแรกที่เราปลูกยังมีชีวิตอยู่เลย
0: ก็ยังออกผลได้เหมือนเดิมรสชาติไม่ต่างเลยใช่มั้ยฮะ
1: ใช
0: ่อ่ะพอปลูกเป็นกิ่งพันธุ์แล้วเนี่ยเราขยายพันธุ์ยังไงตอนกิ่งอย่างที่พูดเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เมล็ด
1: ตอนกิ่งค่ะอย่างต้นเนี้ยเราซื้อมาปลูกต้นนึงต้นเดียวเท่านั้นต้นละ 2,000 เสร็จแล้วเราก็ตอนตอนนี้เราตอนได้หลายต้นแล้วค
0: ่
1: ะ
0: สังเกตเห็นว่ามีไม้แบบค้ำยัน
1: ใช่ๆเพราะว่า
0: อันนี้มีประโยชน์ช่วยยังไงครับ
1: พี่เพราะว่ากิ่งตอนที่บอกว่ามันเป็นกิ่งตอนเนี่ยรากแก้จะไม่มีถ้าโดนลมโดนอะไรมันจะโค่นง่ายเราต้องค้ำไว้พอฝนตกแล้ววิ่งมาดูต้นนี้ก่อนค่ะ
0: เป็นห่วง
1: มันมาก
0: พอเราได้กิ่งพันธุ์แล้วมีดินเตรียมปลูกแล้วขั้นตอนการปลูกนี่ยากไหมพี
1: ่ไม่ยากค่ะฝรั่งเป็นอะไรที่ปลูกง่ายค่ะก็คือเราเตรียมหลุมขุดหลุมไม่ต้องกว้างมากแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักก็คือเราจะมีปุ๋ยหมักทําไว้เอง
0: ครับ
1: ง่ายๆเศษใบไม้ใบหญ้ากับขี้วัวมูลวัวแล้วก็หมักทิ้งไว้ให้มันไม่ร้อน
0: ก็เอาไปปลูก
1: เอาใส่ก้นหลุมไปหนึ่งไม่มากแล้วก็เอาต้นพันธุ์ลงไปปลูกเราก็จะมีการปลูกเว้นระยะห่างไม่เกิน3เมตรที่สวนเรานี่เราดูแล้วอยู่ที่2เมตร50จะเหมาะแล้วไม่ต้องใช้ไม้ค้ำ
0: เมื่อกี้เดินดูแล้วมีฝรั่งเยอะพอสมควร
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่คนทำกี่คนพี
1: ่ถ้าคนดูแลฝรั่งเนี่ยก็มีคนนี้แหละคนเดียว
0: ดูแลคนเดียวด้วย
1: คือว่าเราจะเนี่ยหอคอยหอคอยอะไรเงี้ยความคนเดียวแต่ถ้าเกิดตัดต้นหรืออะไรเงี้ยน้องชายจะมาช่วย
0: ก็คือช่วยกันทำในครัวเรือนไม่กี่คนสองสามคน
1: ใช่ไม่จ้าง
0: แล้วก็มีฝรั่งเยอะพอสมควรเลยความต้องการนี่คือแบบมากไหมครับผลผลิตมากกว่าความต้องการไหม

0: ตอนนี้ทำไม่ทัน
1: ไม่ทันเลยเหรอ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าจากที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยมีการห่อทุกต้นเลยแล้วก็ไม่ได้แบบมีสัญลักษณ์ว่าต้นนี้จะเก็บได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยมีวิธีการจัดการยังไง
0: มีวิธีการว่าพอเขาลูกใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะใหญ่แล้วมันจะหนักเราจะดูสังเกตดูว่ากิ่งมันจะโน้มลงจริงๆแล้วฝรั่งเนี่ยเราเริ่มปีนี้ปีที่9ตอนค่ะแต่ก่อนเนี้ยเราทําปลูกส้มปลูกมะพร้าวน้ําหอมทําผักGAP แบบผักที่ใช้สารเคมีได้ส่งบริษัทอะไรเงี้ยทํามาหมดแล้ว
1: ปัญหาที่ตามมาครับหลายๆคนเนาะที่เป็นเกษตรกรก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของพวกสิ่งรบกวนต่างๆแมลงอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งมีบ้างมั้ยฮะ
0: มีค่ะ
1: มีเยอะมั้ยครับ
0: ตัวฝรั่งก็จะมีหนอนที่สําคัญคือหนอนจากแมลงวันทองเขาจะมาเจาะผลถึงต้องมีการห่อเราจะห่อ2ชั้น
1: ครับ
0: นี่ค่ะห่อถุงแล้วก็มีห่อกระดาษ
1: เพื่อกัน
0: แมลงวันเนี่ยค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้ยังมี
0: ก็จะมีเขาเรียกว่าเพี้ยแป้งมันจะเกาะที่ใบขาวๆอะค่ะแล้วฝรั่งเนี่ยเราต้องรีบมาห่อช่วงมันลูกเท่าบ้องมือเนี่ยค่ะถ้าใหญ่กว่านี้จะไม่ทันละจะมีหนอนมีแมลงมาเกาะเขาแล้วเราก็ไม่ได้ห่อไปแล้วก็ไม่ได้ลูกที่จะเก็บได
1: ้แล้วใน1วันหรือว่า1อาทิตย์ครับเก็บเกี่ยวผลผลิตทีนึงเนี่ย
0: เราก็จะเก็บ2หนทุกวันอาทิตย์กับวันพุธ
1: 2ครั้งต่อสัปดาห์
0: เพื่อจะขายวันจันทร์กับวันพฤหัสค่ะ
1: อาทิตย์พุธจันทร์พฤหัสวันที่เหลือทําอะไรฮะ
0: ก็เข้าสวนนี่ค่ะมาห่อฝรั่งเนี่ยค่ะคือว่าเราก็จะอาศัยเราก็ไม่ได้ทําแบบนี้นะคะเขาเข้ามาเนี่ยห่อสัก100ลูกอะไรเงี้ยอันนี้มาแบบห่อแทบทุกวันนะคะ
1: เพราะว่าผลผลิตมันออกมาทุกวัน
0: ใช่คือว่ามันมีผลว่าถ้าเราห่ออย่างเงี้ยฝรั่งเราจะมีเรื่อยๆเก็บได้ตลอดแบบมาห่อทีนึงเป็นพันลูกต่อวันเงี้ยเราเก็บไม่ทันเก็บขายไม่ทัน
1: อธิบายการห่อเพิ่มเติมอีกนิดนึงดีกว่าเอาเดี๋ยวผมเลือกลูกเลยได้ไหม
0: ได้
1: ห่อได้ไหมครับ
0: ยังไม่ได้ค่ะนี่มันยังไม่ดอกมันยังไม่บานเลยค่ะอันนี้คือดอกมันยังตูมอยู่
1: ตรงน
0: ี้นี่ค่ะนะ
1: อ๋อนู่นอันนู้นห่อได้ไหมฮะ
0: ตรงนี้ลูกเลยนี่ค่ะลูกตัวนี้ได้ค่ะเนี่ยตัวนี้ก็พอได้อยู่จะเล็กไปนิดนึง
1: อย่างเงี้ยฮะ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: อ๋อได้แล้ว
0: ส่วน
1: เราเลือกลูกได้แล้ว
0: เนี่ยลูกเท่านี้เราจะเอาถุงพลาสติกค่ะ
1: เมื่อกี้ผมเห็นพี่ต้องหักอันนี้ออกด้วยเหรอ
0: ค่ะที่ส่วนเราจะเอาออกเพราะว่าพวกมดแมลงอะไรเงี้ยชอบมาอยู
1: ่
0: แล้วมันจะดูแลง่ายกว่า
1: ครับ
0: บางส่วนเขาก็ไม่เอาออก
1: ห่อก็คือมัดตามรอยของถุงนี่เลย
0: อันนี้ค่ะนี่ชั้นหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมีกระดาษค่ะกระดาษ
1: อันนี้พกติดตัวมาด้วยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะ
1: มัน
0: จะมีนี่อันนี้เป็นกระดาษที่เขารีไซเคิลค่ะ
1: อ๋อต้องเป็นรีไซเคิลด้วย
0: ส่วนเราจะไม่เน้นซื้อค่ะ
1: ครับแล้วมันใช้ได้กี่รอบแล้วพี่
0: ใช้ได้ก็จะ2รอบได้ค่ะเนี่ยแล้วเราก็พออย่างนี้เสร็จใช่ไหมคะแล้วก็แม็ก
1: แม็กใส
0: ่เนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะ
1: เสร็จแล้วโอ้ลูกนึงก็ใช้ได
0: ้แต่อันนี้ก็อีก2เดือนก็เตรียมมาเก็บค่ะ
1: ครับพอสังเกตว่าหนักแล้วปุ๊บ
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะเก็บเลย
0: มันจะลูกใหญ่แล้วมันจะหนักถ่วงลงค่ะ
1: พอเก็บแล้วไอ้ตรงนี้ก็สามารถเอามาใช้ได้ต่อถ้าไม่ฉีกขาด
0: ถ้ามันไม่ขาดค่ะ
1: นี่เวลาฝนตกเหรอพี
0: ่ตัวนี้มันจะมีความมันๆอยู่ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแต่มัน
0: ก็จะการฝนได
1: ้ป่ะเดี๋ยวเราไปทำลูกอื่นกันต่อดีกว
0: ่
1: าเนี่ยเดินดูเนี่ยยังมีอีกหลายลูกเลยที่ยังไม่ได้ห่อ
0: ใช่ไหม
1: ลูกนี้ใช่ไหมลูกน
0: ี้ใช่ใช่
1: ลูกนี้ไงผมดูเสร็จละเริ่มมีประสบการณ์ละถ้าเดี๋ยวผมห่อเลยนะอันนี้ใส่เข้าไปใช่ไหมครับอ
0: ัน
1: นี้ใบนี้ต้องเด็ดออกไหมฮะ
0: ไม่ก็ไม่ต้องก็ได้ค่ะแต่พยายามเอาแต่ลูกค่ะแล้วก็ผูกเที่ยวเดียวพอทบเดียวพอเสร็จแล้วก็เอากระดาษนี่เอาห่อไปที่ใบได้ค่ะเอาไปตรงขั้ว
1: เลยไปเลยใช่ครับก็แม็ก
0: แล้วก็เอาแม็กมาแม็กค่ะค่ะ
1: สองอันไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เสร็จแล้วไม่ยากนะครับง่ายโอ้เมื่อกี้เห็นเรามีหลายลูกที่ยังไม่ได้ห่อ
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะเนี่ยเราก็จะออกมาห่ออย่างเงี้ยเรื่อยๆค่ะ
1: ตัดนี้เลย
0: ค่ะตัดไปเลยแล้วอย่างเนี้ยอย่างกิ่งอันเนี้ย อ่ะไม่ต้องหักได
1: ้คือดูยังไงอ่ะจะตัดอ่ะอยาก
0: คือว่าบางทีอ่ะเนี่ยที่เรามีลูกเก็บลูกแล้วมันถึงจะแต่งออกถ้ายังมีดอกอย่างนี้ยังไม่ต้องค่ะ
1: หมายถึงว่าถ้ามันออกลูกแล้วนี่มันจะไม่มีโอกาสออกอีกแล้ว
0: ถ้ามันออกลูกแล้วมันมีโอกาสออกอีกแต่ว่ากิ่งเมื่อเนื่องจากกิ่งมันเล็ก
1: แ
0: ล้วถ้าเราเก็บไว้เนี่ยมันก็จะเล็กลงไปอีกเราต้องตัดออกเพื่อให้ต้นเขาได้ดูค่ะได้ค่ะอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้ามันเล็กเกินเนี่ยก็ตัดออกก็ได้เพราะว่าเวลามีลูกแล้วอาจจะลูกไม่สมบูรณ์
1: เอาโดยรวมเลยแล้วกันตั้งแต่ปลูกยันเก็บผลผลิตไปขายเนี่ยครับใช้เวลาประมาณกี่วันพี
0: ่ตั้งแต่ปลูกถ้ารอบแรกเลยนะคะพอเริ่มสักน่าจะเป็นปีค่ะ
1: เป็นปี
0: เพราะว่าช่วงแรกๆเขาจะออกลูกน้อยแต่ก็ได้ลูกนะแต่มันน้อยจนเราคิดผลผลิตไม่ได้ประมาณเท่าไหร่
1: ผมเริ่มปลูก1ปีนี้ผมสามารถ
0: ก็มี
1: ขายได้เลยใช่มั้ย
0: ใช่มีแล้วค
1: ่
0: ะ
1: แล้วหลังจากที่พอออกล็อตต่อไปเนี่ยห่างกันเนี่ยใช้เวลา
0: คือชื่อของเราคือจะมีตลอด
1: มีตลอดเลย
0: ทั้งปีเลยมีมากมีน้อยมีตั้งแต่10โลไปยัน100โลค่ะเวลาเราเก็บอ่ะมันแล้วแต่เป็นช่วงๆ
1: ผมยังไม่ได้ถามพี่เหลี่ยมเนาะว่าผลผลิตทั้งหมดเนี่ยเอาไปขายที่ไหนยังไง
0: ตอนนี้ขายอยู่ที่ตลาดสีเขียวโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะ
1: แล้วครับเดี๋ยวสุดท้ายครับให้พี่เรียนฝากถึงคุณผู้ชมที่สนใจครับอยากจะมาดูรายการอยู่เนาะ อยากเห็นการทำงานหรือว่าจะเข้ามาที่สวนแห่งนี้สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับ
0: ก็เราก็จะมีทาง LINE ทาง Facebook ค่ะหรือไม่ก็ไปเจอกันที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะ
1: ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอนี่นะครับพี่เรียนฝากไปแล้ว คุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมได้มายืนคุยกับพี่เรียมนะครับที่สวนคุณเรียมออร์แกนิกครับก็ท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนระอุเลยนะครับต้องบอกว่าการทำการเกษตรเนี่ยต้องควบคู่กับการเหนื่อยเนาะแล้วก็หลายอย่างมีปัจจัยแทรกซ้อนต่างๆนะครับสภาพดินฟ้าอากาศฝนน้ำเกิดการแล้งขึ้นมาเนี่ยก็บางคนถึงขั้นถอดใจเลยทีเดียวนะครับแต่การคุยกับพี่เรียมในวันนี้ครับทำให้ผมทราบว่าพี่เรียมเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆจนฝ่าฟันมาได้ถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าพี่เรียมเนี่ยเป็นเกษตรกรที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จอีกคนนึงเลยนะครับทางรายการต้องขอขอบคุณพี่เรียมมาณโอกาสนี้นะครับในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมช่วงโกกีนครับที่สวนของพี่เรียมนะครับยังมีการทำปุ๋ยหมักซึ่งเอาไว้ใส่พืชผักผลไม้ของตนเองอีกด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับไปรับชมกันเลยครับ Go Green

0: วนคุณเรียมออร์แกนิกมีเทคนิคภูมิปัญญาที่ได้รับจากประสบการณ์ในการปลูกฝรั่งยึดหลักความพอเพียงไว้เป็นพื้นฐานและได้ทำการศึกษาจนได้สูตรการทำปุ๋ยหมักที่ไว้ใช้สำหรับสวนฝรั่งโดยเฉพาะไปติดตามคุณนิรันดร์กลิ่นจันทร์น้องชายของพี่เรียมกันดูนะคะว่ามีเคล็ดลับในการทำปุ๋ยหมักอย่างไร
1: อันนี้ก็คือปุ๋ยหมักที่เราใช้ใส่ต้นฝรั่งและผลไม้ต่างๆก็จะใช้ขี้งัวเป็นหลักใช้ขี้งัว1ส่วนกับวัสดุอื่นอีก2ส่วนไม่ว่าจะเป็นใบไม้ใบหญ้าต่างๆที่แห้งๆเอามาหมักรวมกันก็จะได้ปุ๋ยที่เราไปใส่ต้นฝรั่งได้ก็เทขี้งัวก่อนนี่ใส่ไปชั้นๆนะครับใส่ขี้งัวปุ๊บก็จะต้องใส่ใบไม้ตามไปให้มันทับกันเป็นชั้นๆเราจะได้ไม่ต้องคุกนี่ครับทิ้งไว้1เดือนก็จะเอาปุ๋ยหมักอันนี้ไปใส่ต้นไม้ได
0: ้เคล็ดลับของปุ๋ยหมักตัวนี้ก็คือว่าจะใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในขี้วัวมาย่อยใบไม้ให้เกิดการย่อยเร็วขึ้นและย่อยใบไม้ที่ตกลงโคนต้นเมื่อจุลินทรีย์ย่อยใบไม้หมดแล้วก็จะกลายเป็นปุ๋ยที่บำรุงต้นของฝรั่งต่อไปให้ใส่ปีละ2ครั้งครั้งละ10โลต่อต้นจะทำให้ได้ผลผลิตฝรั่งที่มีคุณภาพ

0: อกจากการทำปุ๋ยหมักแล้วที่สวนคุณเรียมออร์แกนิกยังมีการสาธิตการทำดินปลูกผักอีกนะคะ
1: นี่เราจะสาธิตวิดินปลูกผักเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะครับอันนี้ในส่วนผสมของดินปลูกผักของเราก็มีทูบฤาษีตัวนี้นะครับแล้วก็วัสดุสับจะเป็นต้นไม้ใบไม้อะไรทั้งหลายแหล่แล้วก็มีทางมะพร้าวหรือกาบมะพร้าวก็ได้สับเหมือนกันปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นปุ๋ยหมักจากขี้งัวแล้วก็มีน้ำหมักจากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านใส่เศษพวกเศษอาหารนะครับก็อัตราส่วนในการใช้คือเราจะใช้ดินเก่า10ส่วนกับดินใหม่3ส่วนอันนี้ก็คือดินใหม่ที่เราใส่3ส่วนครับให้ผมจะใส่เลยนะครับเดี๋ยวใส่แล้วก็คลุกผสมกันคลุกกลับไปกลับมาสัก3เที่ยวเพื่อให้ปุ๋ยกับดินเข้ากันเมื่อเราคลุกผสมดินเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มปลูกได้เลยครับโอเคก็วิธีปลูกก็ใส่ดินให้เต็มกระบะตามนี่นะครับอันนี้เริ่มปลูกเลยนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเนี่ยครับวิธีการปลูกแบบนี้ปลูกผักได้หลายหลากเช่นผักกาดหอมผักสลัดผักกวางตุ้งแล้วผักใบต่างๆรดน้ำแล้วก็ไว้ในร่ม1อาทิตย์ที่เหลือยกออกแดดก็เป็นเสร็จเรียบร้อยก็มีการฉีดสารไล่แมลงบ้าง
0: เคล็ดลับจากสวนคุณเรียมออร์แกนิกยังไม่หมดแค่นี้นะคะการทำน้ำสมุนไพรสำหรับฉีดผักผลไม้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ
1: การทำสมุนไพรใช้ฉีดผักของเราก็มีใช้สมุนไพรทั้งหมด4อย่างอย่างแรกก็คือหนานเฉาเว่ยก็ประมาณนี้นะครับต่อน้ำ20ลิตรอันนี้ก็คือใบน้อยหนาก็ประมาณนี้แหละครับโดยประมาณไม่เยอะมากตัวนี้ก็คือต้นแปะตำปึงครับนี่นะครับประมาณน่าจะ100กรัมส่วนใบยาสูบเนี่ยธรรมดาแล้วจะต้องใช้ใบแห้งพอดีวันนี้ผมไม่ได้เตรียมใบแห้งไว้ก็ใช้ใบสดก็ได้แต่มันจะสู้ใบแห้งไม่ได้เท่านั้นเองที่จริงก็ใช้ได้ใบสดก็ใช้ได้ถ้าไม่มีใบแห้งครับทั้งหมดก็แค่นี้นะครับแล้วผมจะเริ่มทำเลย

0: ถ้าไม่มีเครื่องบดใช้มีดสับหยาบก็ได้นะครับหลังจากที่เราบดเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่ถังแล้วก็เติมน้ำแช่ทิ้งไว้24ชั่วโมงน้ำก็ประมาณ20ลิตรแล้วก็เอาแต่น้ำไปฉีดก็ปิดฝาทิ้งไว้เท่านั้นเอง
1: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมการทำปุ๋ยหมักการทำดินปลูกผักและการทำน้ำสมุนไพรสำหรับฉีดผักผลไม้จากสวนคุณเรียมออร์แกนิกถ้ายังไงลองไปทำกันดูนะคะ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้เราได้มาที่สวนของคุณเรียมออร์แกนิกครับซึ่งคุณเรียมเขาก็ฝากมาบอกนะครับว่าการทําการเกษตรนะครับไม่ว่าคนที่อยากจะทําหรือว่าทําอยู่แล้วนะครับอยากให้ทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ครับเพราะว่านอกจากเราจะได้ของที่มีคุณภาพแล้วก็ยังจะประหยัดต้นทุนในการผลิตอีกด้วยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการ Smart Green ได้นะครับทางช่อง STOU Channel นะครับรวมถึงการรับชมย้อนหลังนะครับทาง Facebook Fanpage STOU Channel และ YouTube Fanpage STOU Channel เช่นเดียวกันครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: ารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

หน่วยที่14เรื่องการชำระหนี้และการปลดหนี้สำหรับหน่วยนี้ครับนักศึกษาจะมีทั้งหมด2ตอนครับตอนแรกเป็นเรื่องของการชำระหนี้ตอนที่2เป็นเรื่องของการปลดหนี้นะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่14นั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชำระหนี้แล้วก็ในเรื่องของการปลดหนี้นั้นนะครับมันก็เป็นเหตุที่ทำให้หนี้ระงับสิ้นไปนะครับดังนั้นทั้ง2เรื่องนี้จะอยู่ในหัวข้อใหญ่ก็คือความระงับแห่งหนี้นะครับสำหรับตอนที่1การชำระหนี้ก็จะมีเรื่องนะครับอยู่หลายเรื่องนะครับที่น่าสนใจแล้วก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจกันนะครับจะเป็นเรื่องของผู้ชำระหนี้นะครับผู้รับชำระหนี้หลักเกณฑ์ทั่วไปในการชำระหนี้หลักฐานแห่งการชำระหนี้การจัดสรรชำระหนี้ในกรณีที่หนี้มีหนี้หลายรายนะครับหรือแม้แต่หนี้รายเดียวแต่มีหลายรายการที่ต้องชำระนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าจะต้องชำระอะไรก่อนหลังนะครับแล้วผลของการขอปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็สุดท้ายของตอนที่1ก็คือเรื่องการวางทรัพย์แทนการชำระหนี้นะครับในเรื่องแรกครับเรื่องผู้ชำระหนี้มีมาตรา314แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้บัญญัติไว้ว่าอันการชำระหนี้นั้นท่านว่าบุคคลภายนอกจะเป็นผู้ชำระก็ได้เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้บุคคลภายนอกชำระหรือจะขัดกับเจตนาอันคู่กรณีได้แสดงไว้บุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียด้วยในการชำระหนี้นั้นจะเข้าชำระหนี้โดยขืนใจลูกหนี้หาได้ไหมจากบทบัญญัติมาตราดังกล่าวนะครับสรุปได้อย่างนี้ครับว่าในประเด็นของผู้ชำระหนี้นั้นนะครับได้แก่ใครบ้าง1ก็คือตัวลูกหนี้นั่นเองครับแน่นอนว่าเมื่อลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ลูกหนี้ก็ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับ2ก็คือบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกก็คือบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหนี้และไม่ใช่ลูกหนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะมาชำระหนี้ได้นะครับยกเว้นว่าถ้าสภาพแห่งหนี้มันไม่เปิดช่องให้ชำระเช่นวัตถุแห่งหนี้เป็นการกระทําลูกหนี้จะต้องกระทําการด้วยตนเองนะครับลูกหนี้ไปรับจ้างเขานะครับเป็นนักร้องเนี่ยนะไปรับจ้างเขาต้องไปร้องเพลงในงานวันเกิดของเจ้าหนี้อย่างนี้เนี่ยจะให้บุคคลภายนอกไปชำระหนี้แทนเนี่ยไม่ได้นะครับหรือหนี้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการงดเว้นการกระทําที่ลูกหนี้จะต้องงดเว้นการกระทํานะครับอันนี้บุคคลภายนอกก็จะมาชำระไม่ได้หรือจะขัดกับเจตนาที่คู่กรณีได้แสดงไว้นั่นก็หมายความว่าเจ้าหนี้และลูกหนี้เขาตกลงกันนะครับว่าลูกหนี้ต้องมาชำระหนี้เองจะให้บุคคลอื่นมาชำระไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามข้อตกลงอันนั้นนะครับเรื่องที่3ก็คือผู้ไม่มีส่วนได้เสียคือผู้ไม่มีส่วนได้เสียเนี่ยสามารถที่จะมาชำระหนี้ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นได้รับความยินยอมของลูกหนี้ด้วยนะครับนั้นผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยถ้าลูกหนี้ยินยอมให้มาชำระก็ทำให้หนี้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไปครับในเรื่องที่2ก็คือเรื่องผู้รับชำระหนี้มีมาตราที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา315นะครับและมาตรา316นะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับสำหรับผู้ชำระหนี้นั้นนะครับได้แก่ใครบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับ1ก็คือตัวเจ้าหนี้เองแน่นอนว่าเจ้าหนี้นะครับผูกพันนะครับในหนี้กับลูกหนี้ลูกหนี้ก็มีหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็แน่นอนเป็นผู้ที่มีอำนาจในการรับชำระหนี้2บุคคลผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนเจ้าหนี้เช่นเจ้าหนี้เขาแต่งตั้งตัวแทนให้รับชำระหนี้แทนเจ้าหนี้เช่นนี้ตัวแทนก็เป็นบุคคลที่มีอำนาจในการรับชำระหนี้ถ้าลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับตัวแทนแล้วหนี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปนะครับ3บุคคลผู้ไม่มีอำนาจรับชำระหนี้แต่เจ้าหนี้ให้สัตยาบันครับนะครับยกตัวอย่างเช่นเรากู้ยืมเงินเจ้าหนี้ไป 20,000 พอถึงกำหนดชำระเราไปที่บ้านเจ้าหนี้ไม่เจอเจ้าหนี้เจอแต่แม่ของเจ้าหนี้เราก็เอาเงินไปชำระหนี้ให้กับแม่เจ้าหนี้ 20,000 ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยมันเป็นการชำระหนี้ที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าไม่ได้ชำระหนี้ให้กับตัวเจ้าหนี้แล้วแม่ของเจ้าหนี้ก็ไม่ใช่ตัวแทนของเจ้าหนี้แต่ถ้าปรากฏว่าในภายหลังเนี่ยเจ้าหนี้ยอมรับนะพอเจ้าหนี้กลับมาจากที่ทำงานแล้วนะครับแล้วก็ได้รับเงินจากแม่ตัวเองเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ทักท้วงไม่ว่ากล่าวอะไรนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการชำระหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเพราะว่าบุคคลผู้ไม่มีอำนาจรับชำระหนี้นั้นนะแล้วเจ้าหนี้ได้ให้สัตยาบันการชำระหนี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปนะหนี้ก็ระงับสิ้นไปด้วยการชำระหนี้ดังกล่าวนะครับ4ผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์ในมูลหนี้ผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์ในมูลหนี้เนี่ยซึ่งเป็นผู้รับชำระหนี้เป็นยังไงครับผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์ในมูลหนี้หมายความว่าผู้ครอบครองทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับมูลหนี้นั้นซึ่งจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มีอำนาจในการรับชำระหนี้นะครับเช่นผู้เช่าบ้านนะในขณะที่ลูกหนี้มาทำละเมิดเป็นเหตุให้บ้านนั้นเสียหายลูกหนี้เตะฟุตบอลก็ไปโดนกระจกบ้าน
เขาแตกหักเสียหายลูกหนี้ก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับคนที่อยู่ในบ้านนั้นซึ่งจริงๆคนนั้นไม่ใช่เจ้าของบ้านเป็นเพียงผู้เช่าบ้านก็มาอีกทีนึงแต่ลูกหนี้ไม่รู้ว่าลูกหนี้ก็ไปชำระให้เขานะครับอย่างนี้การชำระหนี้ก็เป็นเหตุให้หนี้ระงับได้นะครับแล้วก็เจ้าของบ้านเขาค่อยมาเรียกเอาเงินนั้นจากผู้เช่าบ้านอีกทีนึงนะครับอันนี้เรียกว่าผู้เช่าบ้านเนี่ยเป็นผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์ในมูลหนี้นะครับซึ่งในบทบัญญัติของมาตรา316บัญญัติว่าถ้าการชำระหนี้นั้นได้ทำให้แก่ผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์ในมูลหนี้ท่านว่าการชำระหนี้จะสมบูรณ์ก็แต่เมื่อบุคคลผู้ชำระหนี้ได้กระทำโดยสุจริตก็คือเขาชำระไปโดยเขาไม่รู้เขาคิดว่าคน

หลักก็คือว่าบุคคลที่เขาถือใบเสร็จนะครับเขาเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้นะครับเว้นแต่บุคคลผู้ชำระหนี้รู้ว่าผู้ถือใบเสร็จไม่มีสิทธิ์จะได้รับชำระหนี้นั้นมีคนเอาสินค้ามาส่งให้เราตามที่เราสั่งซื้อไปแล้วเขาก็ถือใบเสร็จมาด้วยแล้วเราก็ไปชำระหนี้ให้กับบุคคลคนนั้นนะครับถือใบเสร็จนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์จะได้รับชำระหนี้แต่มีข้อยกเว้นว่าถ้าบุคคลผู้ชำระหนี้รู้อยู่แล้วว่าผู้ถือใบเสร็จไม่มีสิทธิ์จะได้รับชำระหนี้นั้นรู้อยู่แล้วนะแล้วไปชำระหนี้ให้เขาอย่างนี้นี่ไม่ระงับหรือบุคคลผู้ชำระหนี้ไม่รู้ว่าผู้ถือใบเสร็จไม่มีสิทธิ์จะได้รับชำระหนี้นั้นเพราะความประมาทเลินเล่อของตนนะในใบเสร็จเนี่ยเขาเขียนข้อความอยู่แล้วว่าอย่าชำระหนี้ให้กับคนที่ถือใบเสร็จให้ชำระหนี้ให้กับคู่สัญญาโดยตรงนะครับแต่เราไม่ได้อ่านด้วยเดียวเราก็จ่ายเงินให้กับคนที่ถือใบเสร็จไปอย่างนี้เท่ากับประมาทเลินเล่อนะเช่นนี้หนี้ไม่ระงับนะครับนั้นสรุปอีกทีว่าการชำระหนี้แก่ผู้ถือใบเสร็จเนี่ยนะครับการชำระหนี้แก่ผู้ถือใบเสร็จจะมีผลเป็นการชำระหนี้ที่สมบูรณ์นั้นผู้ชำระหนี้ต้องได้ชำระหนี้ไปโดยสุจริตคือเชื่อว่าผู้ถือใบเสร็จนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้นะครับแม้ความจริงเขาจะไม่มีสิทธิ์ก็ตามนะครับโดยที่ลูกหนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์นะครับดังนั้นถ้าชำระใบก็ถือว่าเป็นการชำระอันเป็นเหตุให้หนี้ระงับสิ้นไปได้นะครับส่วนผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินจริงๆเขาก็มาเรียกร้องกับผู้ที่ถือใบเสร็จนั้นต่อไปได้นะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสถานที่ชำระหนี้นะฮะเวลาก่อหนี้กันแล้วต้องชำระหนี้ที่ไหนครับนะเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา324นะครับสรุปได้อย่างนี้ครับว่าโดยปกติแล้วสถานที่ในการชำระหนี้ก็คือสถานที่ตามที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลงกันไว้ว่าจะต้องชำระหนี้กันที่ใดถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ครับนักศึกษาให้นักศึกษาดูที่ว่าวัตถุแห่งหนี้เนี่ยมันเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งไหมถ้ามันเป็นการส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งนะครับเช่นนี้กฎหมายก็บัญญัติไว้แล้วว่าสถานที่ที่จะต้องชำระหนี้ก็คือสถานที่ซึ่งทรัพย์นั้นได้อยู่ในเวลาเมื่อก่อให้เกิดหนี้นั้นนะตกลงซื้อไก่แจ้ของเพื่อน1ตัวนะครับไก่แจ้ของเพื่อนเนี่ยอยู่ที่นนทบุรีแต่ตอนตกลงกันเนี่ยตกลงกันที่อยุธยานะครับอย่างนี้เนี่ยเวลาถึงกำหนดส่งมอบไก่แจ้ก็ต้องส่งมอบที่นนทบุรีที่สถานที่ที่ไก่แจ้นั้นอยู่ในเวลาที่ก่อหนี้ก็คือสถานที่ที่ทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งเนี่ยตั้งอยู่ได้อยู่ในเวลาที่ก่อหนี้นะครับถ้าเป็นการชำระหนี้โดยประการอื่นเช่นกู้ยืมเงินเพื่อนเข้ามา 20,000 นะครับอย่างนี้จะต้องชำระหนี้ที่ไหนนะครับกฎหมายบอกว่าต้องชำระสถานที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาปัจจุบันของเจ้าหนี้เพราะว่าการชำระหนี้เงินกู้ไม่ใช่การชำระหนี้เฉพาะสิ่งนะไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่งนั้นจึงต้องชำระที่สถานที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาปัจจุบันของเจ้าหนี้ภูมิลำเนาปัจจุบันของเจ้าหนี้ก็คือภูมิลำเนาปัจจุบันของเจ้าหนี้ในเวลาที่ลูกหนี้ชำระหนี้นะไม่ใช่ภูมิลำเนาปัจจุบันของเจ้าหนี้ในเวลาที่ก่อหนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นดำมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดหนองคายได้กู้เงินในแดงที่กรุงเทพซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ขอนแก่นแดงก็มีภูมิลำเนาอยู่ที่ขอนแก่นโดยไม่ได้ตกลงกันว่าจะชำระหนี้กันที่ไหนนะครับอย่างนี้ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระดำก็ต้องไปชำระหนี้ให้แดงที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเพราะว่าเป็นภูมิลำเนาของเจ้าหนี้นะครับในเวลาที่ลูกหนี้ชำระหนี้นั้นนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้เป็นอย่างไรนะครับมาตรา325ก็บัญญัติในเรื่องนี้ไว้นะครับนะหลักก็คือว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ให้นักศึกษาดูว่าเจ้าหนี้กับลูกหนี้เขาตกลงกันไหมเขาตกลงกันไว้ไหมว่าใครจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายถ้าตกลงกันก็ตามนั้นครับเช่นตกลงให้เจ้าหนี้จ่ายก็ว่าตามนั้นหรือจะตกลงให้ลูกหนี้จ่ายก็ตามนั้นเลยแต่ถ้าไม่ได้ตกลงกันครับกฎหมายบัญญัติบอกว่าให้ลูกหนี้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้นะครับนั่นเองครับเรื่องที่3เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปในการชำระหนี้ครับก็มาตรา320ได้บัญญัติวางเป็นหลักเกณฑ์เอาไว้เลยว่าอันจะบังคับให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือให้รับชำระหนี้นั้นเป็นอย่างอื่นผิดไปจากที่ต้องชำระแก่เจ้าหนี้นั้นท่านว่าหาอาจจะบังคับได้ไหมนะครับดังนั้นหลักก็คือว่าจะบังคับให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้บางส่วนไม่ได้นะไปกู้ยืมเงินเพื่อนเขา200,000ถึงกำหนดขอชำระแค่แสนเดียวก่อนเนี่ยเจ้าหนี้เขาไม่รับเขาต้องการเอาเต็มจำนวนอย่างนี้เจ้าหนี้เขาก็มีสิทธินะนั้นการที่เราไปชำระเพียงแสนเดียวเนี่ยเป็นการชำระหนี้บางส่วนเนี่ยทำให้เราตกเป็นผู้ผิดนัดได้นะครับ
2ก็คือว่าจะบังคับให้เจ้า

หนี้รับชำระหนี้นั้นเป็นอย่างอื่นผิดไปจากที่ต้องชำระแก่เจ้าหนี้ไม่ได้ครับกู้ยืมเงินเจ้าหนี้มา 500,000 นะครับพอถึงกำหนดไม่มีเงิน 500,000 ไม่มีเงินจะไปชำระก็ขอชำระด้วยรถเบนซ์ที่ใช้อยู่1คันนะครับแต่เจ้าหนี้เขาไม่เอาเพราะว่ารถเขาเยอะแล้วอย่างนี้เนี่ยจะบังคับเจ้าหนี้ไม่ได้ทั้งๆที่รถเบนซ์คันนั้นจะมีราคามากกว่า 500,000 ก็ตามนะครับเพราะอย่างนี้เรียกว่าเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นผิดไปจากที่ต้องชำระบังคับเจ้าหนี้ไม่ได้แต่ถ้าเจ้าหนี้เขาเอาเขายอมรับก็โอเคนะก็ไม่ว่ากันนะถ้าเจ้าหนี้ยอมรับเนี่ยผลก็คือว่าหนี้นั้นจะระงับครับเรามาดูมาตรา321นะครับนั่นคือวรรคหนึ่งบอกว่าถ้าเจ้าหนี้ยอมรับการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้ท่านว่านี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปนะครับกู้เงินเจ้าหนี้ 500,000 ถึงกำหนดไม่มีเงิน 500,000 นะเอารถเบนซ์ไปชำระเจ้าหนี้ยอมรับก็จบครับหนี้ก้อนนั้นก็เป็นอันระงับหรือกู้ยืมเงินเพื่อน 200,000 นะครับพอถึงกำหนดไม่มีตังค์จ่ายมีพระเลี่ยมทองอยู่1องค์นะครับบอกเป็นหลวงปู่ทวดเจ้าหนี้ดูแล้วเจ้าหนี้เอานะครับพอเอาเสร็จก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรกันไว้เจ้าหนี้ก็ไปให้เซียนพระดูเซียนพระบอกจริงๆไม่ถึง 200,000 หรอกองค์เนี้ยราคาแค่ 80,000 เท่านั้นเองอ้าวคราวนี้เจ้าหนี้หวนกลับจะมาเรียกเอากับลูกหนี้ในส่วนที่เหลืออีกหรือส่วนที่ค้างอีกอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะถือว่านี่นั้นได้เป็นอันระงับไปแล้วเพราะว่าเจ้าหนี้ได้ยอมรับชำระหนี้อย่างอื่นไปแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีวรรค2กับวรรค3ในเรื่องของมาตรา321นั่นก็คือว่าถ้าเพื่อที่จะทำให้พอใจแก่เจ้าหนี้นั้นนะครับแล้วลูกหนี้เนี่ยไปตกลงกับเจ้าหนี้รับภาระเป็นหนี้ขึ้นใหม่นะตัวเองเป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่อย่างหนึ่งแล้วนะแล้วก็ไปตกลงกับเจ้าหนี้รับภาระเป็นหนี้อันที่2ขึ้นมาใหม่อย่างเนี้ยคำถามก็คือว่าถ้าเป็นที่สงสัยว่าไอ้ลูกหนี้ทำอย่างเนี้ยเพื่อต้องการให้หนี้เดิมเนี่ยระงับหรือเปล่านะครับถ้าเป็นที่สงสัยนะกฎหมายบอกไม่ให้สันนิษฐานว่าลูกหนี้ได้ก่อหนี้นั้นขึ้นแทนการชำระหนี้ก็แปลว่าหนี้เดิมยังอยู่หนี้ใหม่ก็เกิดขึ้นใหม่ก็ว่ากันกลายเป็นคราวนี้ก็มีหนี้2รายการไปเลยนะครับกรณีที่3อยู่ในวรรคที่3นั่นเองนะของมาตรา321ก็คือว่าถ้าเป็นการชำระหนี้ด้วยออกด้วยโอนหรือด้วยสลักหลังตัวเงินหรือประทวนสินค้าหนี้นั้นจะระงับสิ้นไปต่อเมื่อตัวเงินหรือประทวนสินค้านั้นได้ใช้เงินแล้วครับยกตัวอย่างเช่นกู้ยืมเงินเพื่อน 200,000 ถึงกำหนดตีเช็คจ่าย 200,000 อย่างนี้หนี้ยังไม่ระงับจนกว่าเช็คนั้นจะได้ขึ้นเงินแล้วนะครับถ้าได้ขึ้นเงินครบ 200,000 โอเคหนี้ระงับแต่ถ้ามันเด้งมูลหนี้ก็ยังมีอยู่นะครับยังไม่ระงับสิ้นไปนะถ้าเช็คเด้งนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องหลักฐานแห่งการชำระหนี้ครับมาตรา326ก็จะบัญญัติหลักเกณฑ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานแห่งการชำระหนี้เอาไว้นะครับเพื่อคุ้มครองลูกหนี้หรือผู้ที่ได้ชำระหนี้นั้นไปนะครับนั่นก็คือว่าแยกเป็นข้อได้ดังนี้ครับข้อ1ก็คือว่าผู้ชำระหนี้เนี่ยนะครับผู้ชำระหนี้ซึ่งอาจจะเป็นลูกหนี้หรืออาจจะเป็นตัวแทนของลูกหนี้ก็ได้นะครับตามที่เราเรียนกันมาตอนแรกแล้วว่ามีใครบ้างนั้นผู้ชำระหนี้เนี่ยเขามีสิทธินะที่จะเรียกให้ผู้รับชำระหนี้ออกใบเสร็จแสดงการรับชำระหนี้ได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการชำระทั้งหมดหรือบางส่วนอันนี้สำคัญนะครับเอามาเป็นหลักฐานเอาไว้ก่อนว่าได้มีการชำระหนี้ไปแล้วนะครับ2ถ้ามีการชำระหนี้ให้ทั้งหมดและหนี้นั้นได้มีการทำเอกสารให้แก่กันไว้เช่นกู้ยืม 200,000 บาทเขียนหนังสือสัญญากู้ไว้อย่างนี้ผู้ชำระหนี้ชอบที่จะได้รับเวรคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้นั้นก็คือขอคืนนะเอาหนังสือสัญญากู้เอาคืนมากลับมานะครับไม่นั้นเดี๋ยวเขาเอามาฟ้องเราอีกนะครับนั้นเอามาซะก่อนหรือมิฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าคืนให้ไม่ได้เขาจะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็บอกก็ให้ขีดค่าเอกสารนั้นเสียนะขีดค่าเพื่อไม่ให้เขานำกลับมาใช้ซ้ำในการมาฟ้องร้องให้เราชำระหนี้นั่นเองนะครับกรณีที่3คือถ้าเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้นั้นสูญหายเอาเจ้าหนี้บอกเอกสารนั้นสูญหายไปแล้ววันก่อนเดือนก่อนน้ำท่วมนะครับหาแล้วไปไม่เจอแล้วคงสายไปกับน้ำแล้วสัญญากู้นั่นน่ะนะครับถ้าเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้สูญหายผู้ชำระหนี้ก็ชอบที่จะให้ผู้รับชำระหนี้จดแจ้งการชำระหนี้ลงไว้ในใบเสร็จนะเขียนในใบเสร็จแล้วก็จดแจ้งไปก็ได้ว่าเป็นการได้รับชำระหนี้เงินกู้เท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปหรือจะเขียนในเอกสารอีกฉบับหนึ่งต่างหากก็ได้อันนี้ก็คือพูดง่ายๆเอาหลักฐานมาซะว่าเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เป็นเงินจำนวนเท่าใดไปแล้วนะครับในหนี้อะไรนะจะเขียนให้ละเอียดเลยก็ชัดเจนแล้วก็ให้ผู้รับชำระหนี้ลงในมือชื่อไว้นะครับหลักฐานแห่งการชำระหนี้นะในส่วนของกรณีที่เป็นการชำระดอกเบี้ยหรือกรณีที่มีการชำระหนี้อย่างอื่นที่มันมีกำหนดชำระเป็นระยะเวลานะครับในเรื่องนี้นะครับกฎหมายก็ได้บัญญัติเอาไว้นะครับว่าอย่างนี้ว่าในกรณีที่มีการชำระดอกเบี้ย
นะครับหรือชำระอย่างอื่นอันมี

ำหนดชำระเวลานะชำระเป็นงวดๆชำระเป็นรายเดือนเนี่ยนะครับถ้าเจ้าหนี้ออกใบเสร็จให้เพื่อระยะหนึ่งแล้วโดยไม่ได้อิดเอื้อนไม่ได้อิดเอื้อนก็คือไม่ได้สงวนสิทธิ์ไม่ได้โต้แย้งสิทธิ์ไม่ได้เขียนอะไรผูกพันไว้เนี่ยนะครับกฎหมายบอกให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เพื่อระยะก่อนๆนั้นด้วยแล้วเราจะต้องจ่ายชำระค่าเช่าซื้อเป็นงวดๆสมมติทั้งหมดมี12งวดนะตอนนี้เราได้รับใบเสร็จงวดที่5นะแล้วในใบเสร็จงวดที่5ไม่ได้เขียนสงวนอะไรไว้เนี่ยนะครับไม่ได้อิดเอื้อนอะไรไว้ก็ต้องถือว่างวดที่1ถึง4สันนิษฐานว่าได้ชำระไปแล้วนะครับถ้าเจ้าหนี้ออกใบเสร็จให้เพื่อการชำระต้นเงินนะก็ให้สันนิษฐานว่าเจ้าหนี้ได้รับดอกเบี้ยแล้วนะถ้าไม่เขียนอะไรเอาไว้เนี่ยนะครับก็ต้องสันนิษฐานนะว่าได้รับดอกเบี้ยแล้วไอ้คำว่าสันนิษฐานนะครับนักศึกษาก็คือว่ามันเป็นการที่กฎหมายให้สันนิษฐานในเบื้องต้นแต่ถ้ามีการนำสืบพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานได้ยกตัวอย่างเช่นเจ้าหนี้ออกใบเสร็จให้เพื่อการชำระต้นเงินแต่ในความเป็นจริงยังไม่ได้ชำระดอกเบี้ยเลยแล้วเอาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ได้ถ้าพิสูจน์ได้ก็เป็นไปตามพยานหลักฐานที่พิสูจน์ได้แต่ถ้าไม่สามารถเอาพยานหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ได้ก็ต้องเป็นไปตามข้อสันนิษฐานของกฎหมายที่บอกว่าเจ้าหนี้ได้รับดอกเบี้ยแล้วนั่นเองนะครับและในกรณีที่3ครับถ้าเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ได้เวนคืนมาแล้วนะสัญญากู้เป็นหนังสืออยู่ที่เจ้าหนี้บัดนี้ได้คืนกลับมาอยู่ที่ลูกหนี้แล้วให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่านี่นั้นเป็นอันระงับสิ้นไปแต่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะย้ำนะถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่านี่ยังไม่ได้ระงับเพราะยังไม่มีการชำระหนี้เป็นเรื่องที่ลูกหนี้ไปขโมยสัญญากู้มาจากบ้านของเจ้าหนี้ถ้าอย่างนี้ก็แถลงว่านี่นั้นก็ไม่ระงับนะครับแต่ถ้าพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยก็ต้องสันนิษฐานว่านี่ระงับแล้วเพราะว่าเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งนี้ได้เวนคืนกลับมาแล้วนะครับเรื่องที่5นะครับเรื่องการจัดสรรชำระหนี้นั่นก็คือในกรณีที่ลูกหนี้มีหนี้หลายรายแล้วมีไม่สามารถชำระหนี้ได้ครบทุกรายนะครับเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา328นะฮะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับสรุปหลักเกณฑ์เป็นอย่างนี้ครับว่าถ้ามันมีหนี้หลายรายแล้วลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ทุกรายนะครับให้นักศึกษาพิจารณาว่า1ลูกหนี้เขาระบุไว้หรือไม่ว่าเขาจะชำระหนี้รายใดก่อนถ้าลูกหนี้ระบุว่าจะชำระหนี้รายใดก่อนก็ให้หนี้รายนั้นได้เปลื้องไปก่อนคำว่าเปลื้องไปก่อนก็คือได้ชำระไปก่อนนะครับแต่ถ้าลูกหนี้ไม่ได้ระบุว่าจะชำระหนี้รายใดก่อนนะครับก็ให้จัดสรรตามลำดับหนี้ดังต่อไปนี้ครับให้ดูว่าหนี้รายใดถึงกำหนดชำระก่อนนะก็ให้ชำระหนี้รายนั้นไปก่อนถ้าหนี้ทุกรายมันถึงกำหนดชำระพร้อมกันนะก็ให้ดูว่ารายไหนที่มีประกันน้อยที่สุดให้เปลื้องไปก่อนก็ให้ชำระรายนั้นก่อนเช่นหนี้มีสมมุติว่ามีหนี้2รายทั้ง2รายถึงกำหนดแล้วทั้งคู่หนี้รายที่1มีคนค้ำประกันแต่หนี้รายที่2ไม่มีคนค้ำอย่างนี้ต้องชำระหนี้รายที่2ก่อนเพราะถือว่าเป็นหนี้ที่มีประกันน้อยที่สุดนะครับก็ให้ชำระไปก่อนถ้าเกิดมีหลักประกันเท่ากันนะครับมีผู้ค้ำประกันทั้ง2รายเลยแล้วก็ถึงกำหนดชำระหนี้ทั้ง2รายมาแล้วก็ให้ชำระหนี้รายที่ตกหนักที่สุดก่อนดูรายไหนมีการคิดดอกเบี้ยมากกว่ากันนะอย่างนี้ก็เอารายนั้นนะจ่ายรายที่คิดดอกเบี้ยมากไปก่อนหรือถ้า2รายรายนึงไม่คิดดอกเบี้ยอีกรายคิดดอกก็ต้องจ่ายรายที่คิดดอกเบี้ยไปก่อนนะครับถ้าเกิดตกหนักเท่ากันอีกนะครับให้ชำระรายที่เก่าที่สุดรายที่เก่าที่สุดก็หมายถึงว่ารายที่ใกล้จะขาดอายุความก่อนเอาให้ชำระรายนั้นไปก่อนถ้าเกิดเก่าเท่ากันอีกนะทุกอย่างเท่ากันอีกอย่างนี้ให้ชำระทุกรายโดยเฉลี่ยตามส่วนมากน้อยรายไหนมีหนี้เยอะก็ได้รับเฉลี่ยไปเยอะแต่คงไม่ได้เต็ม 100% หรอกนะครับเฉลี่ยกันไปนะครับรายไหนมีหนี้น้อยกว่าก็ได้น้อยไปหน่อยนะครับอันนี้ใช้หลักการเฉลี่ยตามส่วนนะครับทีนี้ถ้าเป็นหนี้รายเดียวครับนักศึกษาหนี้รายเดียวแต่มีการที่จะต้องชำระหลายรายการนะครับนะเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา329แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็คือว่าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมดแล้วหนี้รายเดียวอันนั้นมันมีทั้งที่จะต้องจ่ายค่ารื้อชาธรรมเนียมมีที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็มีหนี้ประธานนะอย่างเช่นถ้าเป็นหนี้เงินกู้ก็คือเงินต้นนะครับอย่างนี้กฎหมายบอกให้จ่ายค่ารื้อชาธรรมเนียมเป็นลำดับแรกแล้วมาจ่ายดอกเบี้ยแล้วที่เหลือไปจ่ายหนี้ประธานนะครับอันนี้คือการจัดสรรในการชำระหนี้รายเดียวนะครับเรื่องต่อไปเป็นผลของการขอปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบถ้าลูกหนี้ได้ปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบแล้วผลเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นไปตามมาตรา330แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

าณิชย์นั่นก็คือว่าบรรดาความรับผิดชอบอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้ก็เป็นอันได้ปลดเปลื้องไปนับแต่เวลาที่ขอปฏิบัติการชำระหนี้นั้นนะครับความรับผิดอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้นะเช่นการที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์แห่งต้องตามความวัตถุที่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของมูลหนี้ตามมาตรา215อย่างนี้ลูกหนี้ก็ไม่ต้องรับผิดอะไรเพราะว่าเขาชำระโดยชอบแล้วความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างผิดนัดซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดนัดอันนี้เขาก็ชำระโดยชอบก็ไม่เขาก็ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใดๆนะครับหรือเรื่องดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดเขาก็ไม่ต้องจ่ายนะครับเพราะว่าเขาได้ขอปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบแล้วหรือเรื่องมัดจำเบี้ยปรับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่จะมาลิบมัดจำเบี้ยปรับเขาไม่ได้เพราะว่าเขาชำระหนี้โดยชอบแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นผลของการที่ลูกหนี้ขอปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบแล้วนะครับนั้นไอ้ความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนับแต่เวลานั้นนะก็จะมาเรียกร้องเอากับลูกหนี้ไม่ได้นะครับเรื่องที่7เป็นเรื่องของการวางทรัพย์แทนการชำระหนี้นะบทบัญญัติในเรื่องการวางทรัพย์ก็จะมีในมาตรา331นะครับซึ่งมาตรา331ก็จะบอกว่ากรณีอะไรที่จะไปวางทรัพย์ได้นะครับซึ่งสรุปได้เป็น3กรณีนะครับ1คือเจ้าหนี้บอกปัดไม่ยอมรับชำระหนี้คือลูกหนี้ไปขอชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้ไม่รับนะไม่รู้จะเพราะอะไรก็สุดแท้แต่นะครับลูกหนี้ก็ไปวางทรัพย์เสีย2กรณีที่เจ้าหนี้ไม่สามารถจะรับชำระหนี้ได้เช่นเจ้าหนี้ตกเป็นคนวิกลจริตแล้วก็จริตวิกลตลอดเวลาเลยนะครับนั้นก็ถือว่าไม่สามารถที่จะรับชำระหนี้ได้นะหรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นกรณีเช่นนี้แล้วนะครับลูกหนี้ก็ต้องไปวางทรัพย์ใช่นะครับเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากหนี้นั้นกรณีที่3ก็คือบุคคลผู้ชำระหนี้เขาไม่สามารถจะยังรู้ถึงสิทธิ์หรือไม่รู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอนโดยไม่ใช่ความผิดของตนเช่นเราไปกู้เงินเจ้าหนี้ 200,000 แล้วเจ้าหนี้ถึงแก่ความตายแล้วทายาทเขาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกของเจ้าหนี้จริงๆดังนั้นเกิดไปชำระหนี้ให้ทายาทคนใดคนหนึ่งเดี๋ยวเกิดไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาเดี๋ยวจะยุ่งอีกดังนั้นทางแก้ของลูกหนี้ก็คือนำทรัพย์ไปวางนะครับก็ไปวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์นะผลของการวางทรัพย์ก็คือว่าลูกหนี้ก็จะหลุดพ้นจากหนี้นั้นนะครับเนื้อหาทั้งหมดนั้นเป็นตอนที่1 นะครับนั้นในรายละเอียดนักศึกษาก็ต้องไปศึกษาในเอกสารการสอนเพิ่มเติมด้วยนะครับเนื่องจากอาจารย์มีเวลาจำกัดในการบรรยายนะครับทีนี้มาดูตอนที่2ครับในตอนที่2นี้นะครับในตอนที่2ก็คือเรื่องการปลดหนี้การปลดหนี้เนี่ยมาตรา340บัญญัติว่าถ้าเจ้าหนี้แสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้ท่านว่าหนี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปถ้าหนี้มีหนังสือเป็นหลักฐานการปลดหนี้ก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วยหรือต้องเวียนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ให้แก่ลูกหนี้หรือขีดค่าเอกสารนั้นเสียนะเรื่องปลดหนี้ไม่ยากครับนักศึกษานะครับลักษณะและผลของการปลดหนี้ก็คือว่าเจ้าหนี้แสดงเจตนานะต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวครับลูกหนี้ไม่จำเป็นต้องยินยอมด้วยครับนะแล้วเมื่อเจ้าหนี้แสดงเจตนาว่าปลดหนี้ให้แล้วนะครับและเจ้าหนี้จะปลดทั้งหมดก็ได้หรือจะปลดบางส่วน ก็แล้วแต่เจ้าหนี้จะเลือกเอานะครับผลก็คือว่าหนี้ก็จะระงับสิ้นไปเท่าที่เจ้าหนี้ปลดให้นะครับทีนี้วิธีการปลดหนี้ก็ทำให้ถูกต้องนะครับตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ให้นักศึกษาดูว่าหนี้รายนั้นเนี่ยมีหนังสือเป็นหลักฐานไหมนะมีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงลายมือชื่อลูกหนี้เจ้าหนี้ไหมถ้ามีก็เรียกว่าเป็นหนี้ที่มีหนังสือเป็นหลักฐานการปลดหนี้ก็ต้องทำอย่างหนึ่งอย่างใดใน3อย่างนี้นะครับจึงจะชอบด้วยกฎหมายอันจะเป็นเหตุให้หนี้ระงับสิ้นไปคือ1ต้องทำเป็นหนังสือครับเจ้าหนี้ต้องทำเป็นหนังสือก็คือต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงลายมือชื่อเจ้าหนี้เสียหรือ2เวียนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้นั้นให้แก่ลูกหนี้ถ้าเป็นหนี้เงินกู้นะสัญญากู้ที่ทำเป็นหนังสือก็ส่งมอบคืนให้แก่ลูกหนี้เสียนะครับหรือ3ขีดค่าเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้นั้นเสียก็ขีดค่านะขีดค่าให้เห็นว่าจะเอามาใช้การไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเอกสารนั้นเป็นหลักฐานนั้นนะขีดค่าเสียนะเพื่อเอามาใช้อีกไม่ได้นั่นเองครับนั่นคือวิธีการปลดหนี้นะครับทีนี้มีข้อสังเกตที่สำคัญครับนักศึกษาว่าการปลดหนี้เนี่ยนะครับผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับแม้ไม่ได้ทำเป็นหนังสือปลดหนี้นะก็เป็นการแสดงเจตนาปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้แล้วล่ะโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือแล้วอันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544นะครับก็คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่6757/2560ได้วินิจฉัยเอาไว้นะเรามาลองดูกันนะครับเรื่องนี้ก็คือเจ้าหนี้เป็นโจทย์นะเขาส่งข้อความถึงลูกหนี้จำเลยทาง Facebook นะ
มีใจความว่าเงินทั้งหมด 670,000 บาทไม่ต้องส่งคืนให้แล้วยกให้หมดนะแล้วก็มีข้อความอื่นอีกนะครับนี่การส่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นการสนทนาผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือเป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต้องนำพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544มาใช้บังคับในเรื่องนี้นะครับมาตรา8เขาบัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา9ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การใดต้องทำเป็นหนังสือมีหลักฐานเป็นหนังสือถ้าได้จัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและนำมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงให้ถือว่าข้อความนั้นได้ทำเป็นหนังสือมีหลักฐานเป็นหนังสือดังนั้นข้อความที่เจ้าหนี้เนี่ยเขาส่งถึงลูกหนี้ทาง Facebook แม้นจะไม่มีการลงลายมือชื่อของเจ้าหนี้ก็ตามนะแต่การส่งข้อความของเจ้าหนี้ทาง Facebook นั้นจะปรากฏชื่อผู้ส่งด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหนี้ซึ่งเป็นโจทก็ยอมรับนะครับว่าได้ส่งข้อความทาง Facebook ถึงลูกหนี้ผู้เป็นจำเลยจริงข้อความการสนทนาจึงรับฟังได้เนี่ยศาลก็บอกว่าตรงเนี้ยมันก็รับฟังได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาปลดหนี้ให้แก่จำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้แล้วล่ะโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและมาตรา340แล้วดังนั้นหนี้ตามสัญญากู้ยืมก็ระงับสิ้นไปนะครับนั้นเป็นอันสรุปว่าการปลดหนี้เนี่ยสามารถปลดได้โดยการส่งข้อความทาง Facebook ได้ด้วยนะซึ่งมันก็จะไปเข้ากับพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544นะครับนั่นคือเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยที่14นะครับการชำระหนี้และการปลดหนี้อาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาฟังแล้วก็กลับไปอ่านทบทวนในเอกสารการสอนนะก็เชื่อว่าจะทำให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ครับสวัสดีครับ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ักศึกษาครับในส่วนต่อมาเป็นความผิดกับเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนที่สองต่อจากในส่วนแรกนะครับส่วนที่สองเนี่ยก็จะมีเนื้อหาหลักๆเนี่ย อยู่หกเรื่องเป็นเรื่องของการช่อโกงโกงเจ้าหนี้ยักยอกเรื่องของรับของโจรทำให้เสียทรัพย์และบุกรุกนักศึกษาครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเรามาดูในความผิดฐานแรกกันเลยครับช่อโกงนะครับช่อโกงเจอกันอยู่บ่อยๆนะครับว่ามันมีลักษณะของการทำแสดงข้อความหรือทำยังไงก็ได้เนี่ยเพื่อเราคนร้ายเนี่ยนะครับได้มาซึ่งทรัพย์หรือทำให้ผู้เสียหายเนี่ยทำถอนทำลายเอกสารสิทธิ์นะครับเรามาดูรายละเอียดในองค์ประกอบความผิดฐานช่อโกงตามมาตรา341ประมวลกฎหมายอาญาประการแรกครับการช่อโกงจะต้องเป็นการหลอกลวงผู้อื่นการหลอกลวงผู้อื่นเนี่ยเป็นการหลอกลวงด้วยวิธีการ2 อย่างคือประการแรกคือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จก็ได้นะครับหรือไม่แสดงแต่ว่าเป็นการปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งตรงนี้เป็นองค์ประกอบฐานแรกของช่อโกงพูดง่ายๆคือช่อโกงต้องหลอกนะครับต้องหลอกก่อนนะครับวิธีการหลอกมี2 อย่างก็คือแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดก็ได้ครับต่อมานะครับผลของการหลอกเนี่ยพูดง่ายๆจำง่ายๆก็คือเพื่ออะไรเพื่อ1ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นได้ทรัพย์จากผู้ถูกหลอกอาจจะเป็นบุคคลที่3ก็ได้หรือนะครับหรืออย่างไรอย่างหนึ่งอาจจะไม่ใช่ไปซึ่งทรัพย์ก็ได้นะครับหรือทำให้ผู้ถูกหลอกหรือบุคคลที่3เนี่ยทำหรือถอนหรือทำลายบรรดาเอกสารสิทธิต่างๆเนี่ยสององค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบภายนอกในความผิดฐานช่อโกงช่อโกงก็คือแสดงหลอกลวงผู้อื่นนะครับโดยการหลอกเนี่ยได้ไปซึ่งทรัพย์หรือทำให้ผู้ถูกหลอกเนี่ยหรือบุคคลที่3ทำถอนทำลายเอกสารสิทธิ์ครับองค์ประกอบภายในก็คือเจตนาและโดยทุจริตนะครับเจตนาพิเศษเพื่อ4ประการก็จะเป็นความผิดฐานช่อโกงนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของการหลอกลวงและวิธีการหลอกลวงการหลอกลวงเนี่ยเป็นการทำให้ผู้อื่นเชื่อให้ผิดไปจากความเป็นจริงนะครับที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นการกระทำของผู้ที่หลอกหรือคนร้ายที่ไปหลอกผู้อื่นนะครับจะต้องเป็นการกระทำของตัวคนร้ายเองนะครับแล้วก็วิธีโดยวิธีการหลอกเนี่ยได้หมดเลยนะครับวาจาลายลักษณ์อักษรท่าทางรูปแบบอื่นนะครับรูปแบบอื่นทำยังไงก็ได้วิธีการหลอกอย่างที่ได้บอกมาแล้วก็คือ2ประการก็คือแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนักศึกษาเรามาดูวิธีการหลอกการแสดงข้อความอันเป็นเท็จข้อความอันเป็นเท็จก็คือข้อความซึ่งไม่ตรงกับความจริงในขณะที่กล่าวประเด็นต่อมานะครับถ้าเป็นความจริงแม้เข้าใจว่าเท็จและกล่าวเพื่อหลอกลวงก็ไม่ใช่การแสดงข้อความอันเป็นเท็จอันนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับอาจารย์จะขออนุญาตยกตัวอย่างว่าอย่างสมมตินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในเรื่องของการช่อโกงก็คือของจริงกับของปลอมของแท้กับของปลอมพูดง่ายๆนะครับสมัยก่อนที่เกิดกันขึ้นบ่อยๆก็คือของเป็นพักเครื่องก็ได้นะครับเป็นพักเครื่องเอาพักเครื่องมาหลอกขายเหยื่อว่านี่คือของแท้แต่จริงๆแล้วเป็นของปลอมนี่คือการหลอกนะครับวิธีการหลอกก็คือหลอกให้เชื่อว่านี่คือของแท้แต่ปรากฏว่าซื้อไปตรวจสอบดูปรากฏว่าเป็นของปลอมนี่คือการหลอกลวงและทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์ของเหยื่อที่ยอมจ่ายเงินไปประเด็นสำคัญก็คือถ้าหากว่าของนั้นของนั้นๆ นะครับสิ่งนั้นๆเนี่ยคนที่หลอกเนี่ยเข้าใจผิดมาตลอดว่าเป็นของปลอมนะครับแต่ในความเป็นจริงคือของแท้นะครับคนที่จะหลอกลวงคนอื่นเข้าใจว่าพัดเครื่องของตนเองเนี่ยเป็นของปลอมมาตลอดแต่จริงๆในความเป็นจริงก็คือของแท้แล้วก็ไปบอกเหยื่อว่านี่คือของจริงไปขายเขาเป็นเงินจำนวนแพงเท่ากับราคาของจริงเหยื่อซื้อมานะครับอาจจะดูไม่เป็นหรืออะไรก็ตามมีคนมาบอกว่าของปลอมนะครับ
ของปลอมก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีจับปรากฏว่ามาตรวจสอบจริงๆแล้วเป็นของแท้ถามว่าอย่างนี้เป็นการช่อโกงหรือเปล่าครับคำตอบคือไม่ใช่เป็นการช่อโกงเพราะว่าความจริงก็คือความจริงของจริงก็คือของจริงดังหากว่าพระเครื่ององค์นั้นเนี่ยเป็นของแท้แม้คนร้ายจะคิดว่าเป็นของปลอมแล้วเอาไปหลอกว่าเป็นของแท้ก็ตามแต่ความจริงคือของแท้ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นความจริงคือของจริงถึงยังไงก็ไม่ใช่ช่อโกงนั่นเองประเด็นต่อมาครับนักศึกษาก็คือความเท็จนั้นจะต้องเป็นข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบันที่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะครับข้อความอันเป็นเท็จนั้นต้องเป็นเรื่องอดีตหรือปัจจุบันเป็นสิ่งที่หลอกเนี่ยถ้าหากว่าเป็นการหลอกเรื่องในอนาคตสมมตินายกอไก่เนี่ยนะครับไปยืมไปกู้เงินนายขอไข่มาจำนวนหนึ่งแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะคืนในอนาคตจะคืนแต่อนาคตไม่คืนพูดง่ายๆคือนี่คือเรื่องของการหลอกในอนาคตนะปรากฏว่าพอถึงเวลากำหนดชำระแล้วไม่คืนนี่คือการหลอกอนาคตการหลอกในอนาคตเนี่ยเราไม่ถือได้ว่าเป็นการช่อโกงครับเพราะช่อโกงเนี่ยจะต้องเป็นหลอกในเรื่องอดีตหรือปัจจุบันการไปยืมเงินเขาแล้วหลอกว่าเดี๋ยวจะในอนาคตจะคืนเดี๋ยวไม่คืนให้เช่นนี้ไม่ใช่ช่อโกงนะครับผู้เสียหายสามารถฟ้องได้เพียงเรื่องของการผิดสัญญาทางแพ่งเท่านั้นนะครับต่อมาครับนั่นคือกรณีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อมาเป็นการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งตัวอย่างของการปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนะครับเช่นลบรอยชำรุดในของที่ขายนะครับลบข้อความในเอกสารหรือไม่ยอมบอกข้อเท็จจริงเนี่ยให้แก่ตัวผู้เสียหายประมาณนี้นะครับนั่นคือลักษณะหรือรูปแบบของการหลอกลวงผู้อื่นครับต่อมาครับต่อไปเป็นผลของการกระทำผิดฐานช่อโกงการกระทำความผิดฐานช่อโกงเนี่ยมี2ประการอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนแรก 1. การได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3เอาดูประการนี้ก่อนนะครับการได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3พูดง่ายๆตรงนี้เป็นผลโดยตรงจากการหลอกเป็นผลโดยตรงจากการที่หลอกเสร็จก็คือได้ไปซึ่งทรัพย์สินการได้ไปซึ่งทรัพย์สินนักศึกษาลองไปดูอะไรในเอกสารการสอนนะครับจะต้องเป็นการได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์ก็ได้หรือการครอบครองก็ได้จากผู้ครอบครองหรือผู้เจ้าของหรือผู้ที่เป็นเจ้าของพูดง่ายๆก็คือคนที่ถูกหลอกเนี่ยจะต้องมีกรรมสิทธิ์หรืออย่างน้อยๆก็มีเพียงสิทธิ์ก็มีสิทธิครอบครองนะครับแต่ถ้าผู้ถูกหลอกเป็นการยึดถือชั่วคราวเช่นนี้เนี่ยจะยังไม่เข้าความผิดฐานช่อโกงนะครับอาจจะเป็นความผิดฐานอื่นเช่นลักทรัพย์ใช้กลอุบายหรืออะไรก็ตามต่อมาครับองค์ประกอบลักษณะของการได้ไปซึ่งทรัพย์เนี่ยนะครับเจ้าของจะต้องส่งมอบกรรมสิทธิ์การส่งมอบกรรมสิทธิ์เนี่ยในทรัพย์สินในที่นี้รวมถึงวัตถุที่ไม่มีรูปร่างด้วยนั่นก็คือไม่ได้เฉพาะสิ่งที่มันมีรูปร่างอะไรก็ตามที่เป็นบรรดาสิทธิต่างๆที่มีลักษณะที่ไม่มีรูปร่างเนี่ยก็สามารถที่จะได้ไปได้เพราะกฎหมายใช้คำว่าทรัพย์สินก็คือมีความหมายรวมถึงทั้งทรัพย์ทั้งวัตถุที่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ดังนั้นบรรดาสิ่งที่ไม่มีรูปร่างที่เป็นสิทธิต่างๆเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่สามารถที่จะได้ไปได้เช่นกันครับต่อมาครับประเด็นต่อมาก็คือถ้าหากว่าหลอกลวงเอาสิ่งที่ผู้หลอกมีสิทธิ์ที่จะได้ตามกฎหมายเนี่ยเป็นการหลอกลวงเอาสิทธิต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเรายังไม่ถือได้ว่าเป็นการช่อโกงนะครับมันเป็นเพียงแค่สิทธิต่างๆนะครับหรือการหลอกให้เขาสละกรรมสิทธิ์แต่ผู้หลอกเนี่ยไม่ได้เข้าถือเอาทรัพย์ไม่ใช่เป็นการได้รับอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการช่อโกงเป็นต้นครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของทรัพย์ของผู้ถูกหลอกเท่านั้นอาจจะหมายความรวมถึงบุคคลที่3ด้วยประการที่2ครับทำให้ผู้ถูกหลอกนะครับหรือบุคคลที่3ทำก็ได้ถอนก็ได้หรือทำลายเอกสารสิทธิ์นะครับอย่างที่ทราบก็คือนักศึกษาก็พอจะทราบว่าคำว่าเอกสารสิทธิ์คือเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์จะเป็นเรื่องของ
เรื่องของเอกสารก็ได้ไม่ได้เฉพาะเรื่องของทรัพย์สินอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงมากกว่าครับนักศึกษาครับต่อมาเรามาดูในเรื่องของการช่อโกงประชาชนช่อโกงประชาชนในมาตรา343นะครับ343เนี่ยมันก็ยึดโยงมาจากความผิดฐานช่อโกงนักศึกษาดูองค์ประกอบความแรกก็คือข้อแรกก็คือจะต้องเป็นการกระทำความผิดฐานช่อโกงตามมาตรา341ที่ผมกล่าวมาก่อนต้องครบองค์ประกอบตาม341มาก่อนครับแต่ความผิดฐานช่อโกงประชาชนในมาตรา334เนี่ยองค์ประกอบข้อที่2เนี่ยจะต้องกระทำต่อประชาชนครับจะต้องกระทำต่อประชาชนนั่นก็คือหมายถึงคนทั่วๆไปนะครับคนทั่วๆไปจำเป็นต้องเยอะไหมครับไม่จำเป็นนะครับมากหรือน้อยไม่สำคัญแต่เป็นการกระทำต่อบุคคลตั้งแต่2คน3คนขึ้นไปจนเป็นร้อยเป็นพันก็ได้เขาถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดช่อโกงต่อประชาชนที่เป็นการเปิดกว้างนะครับเปิดกว้างจะมีคนทราบข้อเท็จจริงกี่คนไม่สำคัญเช่นกันนะครับไม่สำคัญเช่นกันแม้การช่อโกงประชาชนเนี่ยเป็นการบอกให้คนจำนวนประชาชนจำนวนนับสิบนับร้อยนับพันเนี่ยรู้ถึงการช่อโกงแต่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อนะครับคนส่วนน้อยเชื่อคนส่วนน้อยเชื่อถามว่าเป็นช่อโกงประชาชนไหมเป็นครับแม้แต่คนที่เชื่อแม้เพียงคนเดียวนะครับที่ถูกหลอกนะครับถามว่ามันเข้าเป็นการช่อโกงทั่วไปตาม341หรือ343การช่อโกงต่อประชาชนที่แสดงความเท็จต่อประชาชนในคนกลุ่มใหญ่แต่ปรากฏว่ามีคนเชื่อเพียงคนเดียวนะครับมีคนเชื่อเพียงคนเดียวเช่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการช่อโกงประชาชนเช่นกันนะครับและองค์ประกอบภายในนะครับสุดท้ายก็คือเจตนาครับประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลนะครับอะไรประมาณสมัยก่อนที่นิยมการที่เกิดขึ้นบ่อยๆในเรื่องของการช่อโกงประชาชนก็คือสมัยหนึ่งที่คนไทยไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับประเทศทางตะวันออกกลางเนี่ยเป็นการช่อโกงต่อประชาชนในหมู่มากเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความผิดฐานช่อโกงประชาชนครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของการซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มหรือเข้าไปอยู่ในโรงแรมโดยไม่ชำระราคาตามมาตรา345นะครับตรงนี้ก็ช่วงหลังนี้เกิดขึ้นน้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอยู่นะครับเป็นเรื่องของการสั่งซื้อบริโภคอาหารเครื่องดื่มหรือเข้าไปอยู่ในโรงแรมโดยมีเจตนาและเจตนาพิเศษก็คือโดยรู้ว่าตนไม่สามารถชำระเงินค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือค่าที่อยู่ในโรงแรมนั้นนักศึกษาครับลองนึกถึงคนที่มีเงินนะครับแต่ไม่อยากจ่ายมีเงินจ่ายนะครับแต่ไม่อยากจ่ายแล้วสั่งอาหารอยู่ในโรงแรมแล้วไม่ยอมจ่ายถามว่าอย่างนี้เป็นเรื่องความผิดตาม345เป็นเรื่องของการซื้อบริโภคอาหารเครื่องดื่มโดยไม่ชำระเงินหรือไม่ไม่ใช่ครับนักศึกษาถ้าเขามีเงินนะครับรู้ว่ามีเงินจ่ายแต่ไม่จ่ายไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามยังไม่เป็นความผิดฐานนี้จะเป็นความผิดฐานนี้ได้นะครับจะต้องมีองค์ประกอบมีเจตนาพิเศษนะครับในแง่ที่ว่ารู้ว่าตัวเองไม่สามารถชำระเงินค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือค่าโรงแรมแต่ก็ยังไปสั่งซื้อหรือบริโภคอาหารเครื่องดื่มหรือเข้าไปอยู่ในโรงแรมโดยมีเจตนาครับต่อมาครับนักศึกษาเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับช่อโกงกับลักทรัพย์นะครับช่อโกงกับลักทรัพย์ประการแรกดูในเรื่องของวัตถุแห่งการกระทำประการที่2ดูลักษณะการกระทำและประการที่3คือกรณีทรัพย์ที่ถูกกระทำเนี่ยมีรูปร่างและหลอกลวงในการเอาทรัพย์วัตถุแห่งการกระทำเนี่ยให้ดูว่าเป็นลักทรัพย์เนี่ยจะต้องเป็นสังหาริมทรัพย์นะครับจะต้องเป็นสังหาริมทรัพย์ที่มีรูปร่างเท่านั้นแต่ช่อโกงเนี่ยใช้คำว่าทรัพย์สินนะครับนั่นก็คือจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะครับลักษณะของการกระทำครับถ้าเป็นลักทรัพย์เนี่ยผู้กระทำไม่มีสิทธิครอบครองแต่เป็นการแย่งจากผู้มีสิทธิครอบครองพูดง่ายๆก็ผู้ครอบครองไม่ยอมส่งมอบให้นะครับเป็นการหยิบการขู่กันหรือประการที่สามก็คือหลอกผู้ยึดถือให้ส่งมอบในขณะที่การช่อโกงเนี่ยผู้ช่อโกงต้องหลอกต้องใช้การหลอกลวงเป็นสำคัญและเป็นการได้ไปโดยปกติจะไม่มีการแย่งนะครับเป็นต้นครับ
สิ่งสำคัญครับนักศึกษาสิ่งที่อาจจะเป็นข้อสงสัยในการเปรียบเทียบระหว่างความผิดฐานช่อโกงเนี่ยที่ใกล้เคียงกับลักษณะความผิดอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการยักยอกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาอาจจะต้องคำนึงนิดนึงนะครับว่าช่อโกงกับยักยอกเนี่ยมันต่างกันยังไงมันต่างกันง่ายๆตรงนี้ครับว่าเป็นการหลอกก่อนได้ทรัพย์มาหรือได้ทรัพย์มาแล้วจึงจะหลอกถ้าหลอกแล้วได้ทรัพย์มานะครับเช่นไปเอาทรัพย์ไปหลอกผู้อื่นแล้วผู้อื่นเอาทรัพย์มาให้นะครับอย่างนี้เป็นช่อโกงนะครับแต่ผู้อื่นเอาทรัพย์มาให้แล้วนะครับแล้วจึงหลอกเขาว่าหายไปโดยที่มันไม่หายอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้จะเขาเรียกว่าเป็นความผิดฐานยักยอกถ้าได้ทรัพย์มาแล้วนะครับเบียดบังทรัพย์โดยวิธีการหลอกว่ามันหายไปแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เป็นความผิดฐานยักยอกนะครับแต่ถ้าผลของการหลอกแล้วได้ทรัพย์มาเนี่ยทายงี้เป็นช่อโกงนะครับนักศึกษานะครับง่ายนะครับต่อมาครับเป็นความผิดฐานโกงเจ้าหนี้นะครับโกงเจ้าหนี้ตามมาตรา349โกงเจ้าหนี้จะมีลักษณะของการกระทำความผิดเนี่ย1เอาไปเสียทำให้เสียหายทำไรทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ครับทำเอาไปเสียทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ประการที่2ครับทรัพย์อันตนจำนำไว้กับผู้อื่นนะครับ3เจตนาและ4โดยมีเจตนาพิเศษคือเพื่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้รับจำนำนะครับมาตรา349เนี่ยเวลาดูนะครับโกงเจ้าหนี้ก็เป็นทั้ง349และ350ซึ่งเป็นเรื่องของโกงเจ้าหนี้และโกงเจ้าหนี้จำนำนักศึกษาลองดูในภาพรวมๆนะครับในภาพรวมๆของความผิดในเรื่องของการโกงเจ้าหนี้ครับต่อมาครับในความผิดฐานยักยอกครับยักยอกเมื่อครู่ที่อาจารย์ได้กล่าวถึงเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างยักยอกกับช่อโกงนะครับยักยอกเรามาดูองค์ประความผิดฐานยักยอกนะครับประการแรกครับยักยอกเป็นการครอบครองนะครับเป็นการครอบครองทรัพย์นะครับเป็นการครอบครองทรัพย์จากนั้นเนี่ยทรัพย์เป็นทรัพย์ของผู้อื่นก็ได้หรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยองค์ประกอบที่3ก็คือเป็นเรื่องของการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นและโดยเจตนาและเจตนาพิเศษก็คือโดยทุจริตครับมาดูประการแรกครับการครอบครองทรัพย์ครอบครองก็คือเจตนายึดถือเพื่อตนการครอบครองนั้นก็คือเจตนายึดถือเพื่อตนถ้าหากว่าการยึดถือชั่วคราวเนี่ยเราไม่ถือได้ว่าเป็นการครอบครองนะครับเอาจากการยึดถือชั่วคราวของคนอื่นไปเนี่ยตรงนี้เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะครับทรัพย์เนี่ยประการที่2นะครับทรัพย์อาจมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำผิดโดยเจ้าของส่งมอบให้เนื่องจากมีสัญญาการนะครับผู้กระทำผิดได้เข้าครอบครองทรัพย์เองหรือคนอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าของส่งมอบให้ตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องของการครอบครองทรัพย์นะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับนักศึกษาลองดูเรื่องของทรัพย์ที่ยักยอกว่าจะต้องเป็นใครบ้างนะครับเป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์พวกของมันตรงนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเงินตาเนี่ยเราจะไม่ถือว่าเป็นความผิดฐานยักยอกเพราะมันเป็นเรื่องของกระแสแลกเปลี่ยนกระแสที่สามารถใช้จ่ายได้ในปัจจุบันนะครับเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการมอบเงินการฝากทรัพย์เนี่ยนะครับพวกนี้ก็มีประเด็นปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องของการฝากไปให้ตัวแทนจำหน่ายสินค้านะครับเป็นการกำหนดตั้งราคาขึ้นมาเองโดยให้ตัวแทนตั้งราคาขึ้นมาเองหรือไม่ก็กินเปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะมีรายละเอียดที่จะกล่าวถึงเรื่องของการยักยอกและไม่เป็นความผิดฐานยักยอกเนี่ยค่อนข้างเยอะครับสิ่งสำคัญครับการยักยอกก็คือเรื่องของการเบียดบังนะครับการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3
การเบียดบังก็คือเป็นเรื่องของการเอาทรัพย์เป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ชอบนะครับเบียดบังโดยวิธีการอาจจะเป็นเรื่องของการขายก็ได้บริโภคก็ได้เป็นแปลงจำนำวิธีใดก็ได้ที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเบียดบังครับครอบครองโดยไม่ส่งคืนนะครับอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเบียดบังนะครับเป็นต้นนะครับอาจจะดูเรื่องของจำนำนิดหนึ่งนะครับจำนำนะครับพอมีเงินมาถ่ายอย่างนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นยักยอกครับ ต่อมาครับเป็นการยักยอกที่มีผู้ส่งมอบให้โดยสำคัญผิดตามมาตรา352บางคนเขาเรียกความผิดฐานนี้ว่า352ในบางคนเขาเรียกว่าเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายนะครับเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายยักยอกทรัพย์สินหายเนี่ยตาม352เนี่ยยังจะต้องเป็นความผิดที่สืบเนื่องมาจาก352วรรค1หรือวรรคแรกก่อนแต่ลักษณะที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นการเข้าครอบครองทรัพย์โดยผู้อื่นส่งมอบให้มิใช่เป็นการเข้าครอบครองโดยพลการนะครับต้องมีผู้อื่นส่งมอบให้แล้วก็เบียดบังทรัพย์นั้นไปไม่ใช่เป็นการเข้าครอบครองโดยพลการถ้าอย่างนั้นก็อาจจะไม่เข้า352วรรค2ครับการส่งมอบให้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสำคัญผิดก็ได้นะครับ ต่อมาครับนักศึกษาดูในเรื่องของลักทรัพย์กับยักยอกนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะ เกิดขึ้นบ่อยว่าเราจะเทียบความเหมือนกับความคล้ายกันอย่างไรนะครับลักทรัพย์กับยักยอกเนี่ย อยู่ที่เรื่องของความครอบครองนะครับที่สำคัญนะครับลักทรัพย์ผู้กระทำผิดเนี่ยจะต้องไม่ได้ครอบครองในเวลาที่แย่งนะครับส่วนยักยอกเนี่ยผู้กระทำผิดได้ครอบครองอยู่แล้วแล้วจึงเบียดบังนั่นเองเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพอย่างชัดเจนขึ้นในการเปรียบเทียบระหว่างความผิดฐานลักทรัพย์กับยักยอกนะครับอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างในเรื่องของการที่มันแตกต่างกันเรื่องของการครอบครองนะครับว่าใครมีสิทธิครอบครองหรือไม่ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าสมมตินะครับลูกค้าเนี่ยไปที่ร้านตัดผ้าร้านหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะเอาผ้าไปตัดเอาผ้าไปผ้าเขาเรียกเป็นหลานะครับเอาไปสัก30หลา30หลาเพื่อไปตัดชุดนึงนะครับเอาไปที่ร้านซึ่งเป็นนายจ้างนะนายจ้างก็รับผ้านั้นไปและเห็นว่าผ้านี่สวยดีนะครับเอาผ้าไปสัก10หลาเนี่ยก็น่าจะพอปรากฏว่านายจ้างนะครับเอาผ้าไป10หลาครับต่อมาครับส่งมอบผ้าอีก20หลาให้แก่ช่างตัดผ้าซึ่งเป็นลูกจ้างของนายจ้างในร้านช่างตัดผ้าตัดไปตัดมานะครับผ้าเหลืออีก10หลาช่างเห็นว่าผ้านี้สวยดีก็เลยเอาผ้านั้นไปนะครับเอาผ้านั้นไปพอตัดชุดเสร็จเรียบร้อยนะครับส่งมอบชุดให้แก่ลูกค้าทวงถามผ้าที่เหลือทั้งนายจ้างและลูกจ้างปฏิเสธว่าไม่ได้เอาผ้านั้นไปผ้าหมดพอดีจะเห็นได้ว่าถ้าตามข้อเท็จจริงเนี่ยนายจ้างเอาไป10หลาลูกจ้างเอาไป10หลาคำถามคือใครมีความผิดฐานลักทรัพย์หรือใครมีความผิดฐานยักยอกกันแน่นักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าประเด็นคือใครล่ะครับที่มีสิทธิครอบครองในตัวผ้านั้นลูกจ้างหรือนายจ้างมีการครอบครองจริงๆเอาไปทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่ากรณีเช่นนี้เนี่ยเขาถือว่านายจ้างมีการครอบครองผ้าเมื่อนายจ้างมีการครอบครองผ้าแล้วเบียดบังเอาผ้า10ล้านนั้นไปเนี่ยนายจ้างมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามมาตรา352ครับแต่ลูกจ้างไม่ได้มีอำนาจในเรื่องของการครอบครองผ้านั้นแล้วได้เอาผ้า10ล้านนั้นไปลูกจ้างกลับมีความผิดฐานลักรับตามมาตรา334ประมวลกฎหมายอาญานั่นคืออะไรไหมครับยักยอกไปเป็นการเบียดบังเอาไปนะครับเป็นการเอาไปทั้งคู่เพียงแต่ว่าอำนาจสิทธิในเรื่องของการครอบครองผ้าเนี่ยอยู่ที่ตัวนายจ้างเมื่ออยู่ที่ตัวนายจ้างนายจ้างเอาผ้าที่ไปจากการครอบครองเนี่ยนายจ้างมีความผิดเพียงความผิดฐานยักยอกเท่านั้นในขณะที่ลูกจ้างซึ่งไม่มีการครอบครองนะไม่มีอำนาจในการครอบครองเอาผ้านั้นไปมีความผิดฐานลักทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดินในขณะที่ยักยอกเป็นอาญาส่วนตัวนะครับยักยอกเนี่ย
ยอมความได้แต่ลักทรัพย์เนี่ยยอมความไม่ได้เป็นความผิดที่แม้ว่าลูกค้าที่เอาผ้ามาจัดจะไม่ติดใจเอาความนะครับถ้ามีการแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยกระบวนการยุติธรรมก็ต้องดำเนินต่อไปเพื่อดำเนินคดีกับลูกจ้างที่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์แต่ถ้ายอมเป็นนายจ้างแล้วยักยอกเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: I returned here for just one reason. I fell in love.
5: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับผมศาสตราจารย์โกวิทพวงงามวันนี้มาบรรยายในหัวข้อ6หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อแรกการกระจายอำนาจในฐานะเป็นรากฐานการปกครองท้องถิ่นผมอยากเรียนนักศึกษาว่าเวลาเราพูดเรื่องฐานการปกครองท้องถิ่นในแง่ของวิชาการเนี่ยเรามองเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนที่1เนี่ยก็คือเราพูดการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่นนักศึกษาคงทราบนะครับว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันมีการตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นในหลายประเทศเนี่ยตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นอาจจะเรียกว่าเทศบาลก็ได้แต่ประเทศไทยเนี่ยเรามีหน่วยการปกครองท้องถิ่นอยู่5หน่วยด้วยกันรูปแบบทั่วไปเนี่ยเราจะมีตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับหรืออบจ.องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.องค์แล้วก็เทศบาลนะครับใน PowerPoint ที่อาจารย์ฉายให้นักศึกษาดูเนี่ยก็คงเห็นได้ว่ามีอบจ.มีเทศบาลและมีอบต.นั่นคือส่วนที่1ในส่วนที่2เนี่ยเราพูดในฐานะของการมีส่วนร่วมของพลเมืองอาจารย์ใช้คำว่าพลเมืองก็หมายความว่าประชาชนที่ตระหนักรู้แล้วก็มีจิตสาธารณะที่มีส่วนร่วมกับการปกครอง

ท้องถิ่นในหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยเขาเข้าไปมีส่วนร่วมหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอปัญหาในชุมชนท้องถิ่นเขาของเขาเองนะครับเขารักเมืองของเขาเองเขาสามารถที่จะไปนำเสนอเชิงนโยบายที่จะพัฒนาเมืองของเขาอันนี้หมายถึงพลเมืองที่มีจิตสาธารณะซึ่งในเรื่องของพลเมืองเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพูดในตอนช่วงต่อไปนะครับนอกจากนั้นเวลาพลเมืองเขารวมกลุ่มกันเนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มภาคประชาสังคมเวลาพูดภาคประชาสังคมก็หมายถึงกลุ่มที่มีจิตสาธารณะที่รักเมืองเช่นรักสิ่งแวดล้อมกลุ่มรักต้นไม้รักสีเขียวกลุ่มรักธรรมชาติกลุ่มรักสิ่งต่างๆที่อยู่ในเมืองเขาเองเช่นเรื่องของการมีสวนสาธารณะมีพิพิธภัณฑ์เมืองเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเมื่อมีการรวมกลุ่มกันแล้วองค์ประกอบหนึ่งก็คือชุมชนและก็ท้องถิ่นท้องถิ่นก็คือสิ่งที่เป็นถิ่นฐานที่พี่น้องประชาชนอยู่นั่นแหละนะครับแต่ภาษาที่ฝรั่งในต่างประเทศเขาชอบเรียกกันก็คือเมืองของเขาแต่คำไทยเนี่ยเราเรียกว่าชุมชนท้องถิ่นผสมกันก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนนักศึกษาในประเด็นนี้ก็คือการกระจายอำนาจในฐานะเป็นรากฐานการปกครองท้องถิ่นอาจารย์อธิบายคำว่าการปกครองท้องถิ่นให้เข้าใจแล้วแต่การกระจายอำนาจเนี่ยไม่ได้แปลความว่ากระจายอำนาจไปให้กับหน่วยการปกครองท้องถิ่นเท่านั้นแต่ต้องกระจายอำนาจไปในส่วนที่สองด้วยก็คือให้กับพลเมืองที่เป็นเจ้าของอำนาจในชุมชนท้องถิ่นของเขาเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจในฐานะรากฐานการปกครองท้องถิ่นก็คือการที่ประชาชนในฐานะพลเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจกับองค์กรของตัวเองในท้องถิ่นเช่นเทศบาลองค์กรอบต.และองค์กรอบจ.เป็นต้นสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการใช้อำนาจโดยฝ่ายเดียวนะไม่ว่าจะฝ่ายนายกอบต.นายกอบจ.และนายกเทศมนตรีเป็นต้นเพราะฉะนั้นนายผู้บริหารท้องถิ่นที่ผมเรียกว่านายกอบต.ก็ดีอบจ.ก็ดีเทศบาลก็ดีเนี่ยผมหมายความว่าประชาชนที่เป็นพลเมืองนั้นจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่ผมอยากจะฝากนักศึกษาไว้ในชั้นนี้ทีนี้ไอ้รากฐานของการปกครองท้องถิ่นที่จะส่งเสริมให้เขามีส่วนร่วมเนี่ยผมขอพูดเป็น5ประเด็นหลักนะครับว่าประชาชนและการปกครองท้องถิ่นที่เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นเนี่ยทั้ง2ส่วนเนี่ยมันทำให้เป็นรากฐานการปกครองท้องถิ่นที่เราพูดโดยภาพรวมว่าส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นก็คือในการสร้างรากฐานการปกครองนั้นเริ่มตั้งแต่ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นทั้งหมดเนี้ยเป็นการฝึกการบริหารชุมชนทั้งภาคพลเมืองและส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นเราอาจจะเรียกว่าผู้นำท้องถิ่นก็ได้ทั้งหมดเนี้ยเป็นการฝึกประชาธิปไตยการฝึกประชาธิปไตยคือการถกแถลงกันการนำเสนอการมีส่วนร่วมการตัดสินใจเพราะฉะนั้นการฝึกหัดการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องใหญ่ในการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานประชาธิปไตยในขั้นสูงขึ้นไปนั่นก็คือประชาธิปไตยที่เป็นรากฐานประชาธิปไตยระดับชาติสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมอยากให้นักศึกษาได้เข้าใจว่ากระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องสำคัญของการวางรากฐานการปกครองท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับซึ่งพระราชทานประชาธิปไตยให้กับประชาชนคนไทยเนี่ยเขาสนใจเรื่องการปกครองท้องถิ่นนั่นก็คือท่านทรงพูดเรื่องเทศบาล นะครับรัชกาลที่5พูดเรื่องสุขาภิบาล นั่นเป็นสิ่งแรกที่เริ่มการปกครองท้องถิ่นให้พลเมืองได้มีส่วนร่วมครับสวัสดีครับนักศึกษาผมศาสตราจารย์ดร.กวิชพวงงามอีกครั้งหนึ่งนะครับในการสอนก็คือในหัวข้อการเมืองของพลเมืองในการปกครองท้องถิ่นหัวข้อนี้ต่อจากหัวข้อที่

รีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.เหล่านี้เราเรียกว่าการเมืองภาคตัวแทนเพราะฉะนั้นเดวิดเมทธิวก็บอกว่าการเมืองที่สมบูรณ์นั้นต้องมีการเมืองภาคพลเมืองด้วยการเมืองภาคตัวแทนนั้นเขามองว่าอาจจะเป็นการเมืองที่อยู่ไกลพี่น้องประชาชนไปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนอาจจะเบื่อหน่ายการเมืองภาคตัวแทนก็เสริมด้วยการเมืองภาคพลเมืองที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองในการปกครองท้องถิ่นคนที่สองก็คือคอนราดอาเดนาวคอนราดอาเดนาวเนี่ยก็เป็นบุคคลหนึ่งที่สำคัญของเยอรมันนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมันในช่วงที่เป็นเยอรมันตะวันตกนะครับเขาก็ได้เป็นผู้ที่ไต่เต้ามาจากท้องถิ่นนะครับเขาเป็นนายกเทศมนตรีเมืองโคโลนสิ่งหนึ่งที่อาเดนาวคิดก็คือว่าเขาคิดว่าจะทำการเมืองให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างไรเขาก็ไปสร้างโครงการหนึ่งตอนที่เขาเป็นนายกเทศมนตรีก็คือเขาก็แข็งขันในเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นเมืองโคโลนนะครับที่เป็นนายกเทศมนตรีแต่สิ่งหนึ่งที่อาเดนาวทำหลังจากเขาลงจากนายกเทศมนตรีแล้วเนี่ยเขาก็เป็นสมาชิกพรรคการเมืองตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาชื่อว่าพรรค CDU นะครับเรียกสั้นๆ C ก็คือคริสเตียนD ก็คือ Democratics นะ Democracy หรือว่า U ก็ Union นะครับพรรคนี้ก็เป็นพรรคที่เป็นรัฐบาลอาเดนาวก็เป็นหัวหน้าพรรคก็ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งหนึ่งที่เขาทำในช่วงเป็นนายกก็คือการส่งเสริมการศึกษาของพลเมืองนั่นก็คือให้คนเยอรมันในชาติเยอรมันเนี่ยสอนความเป็นพลเมืองนะครับให้รู้จักความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นต่อประเทศของเขาสิ่งที่เยอรมันทำสำเร็จก็คือคนตระหนักในความเป็นชาตินะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดอีกคนหนึ่งคือเปโตเขียนเรื่องเปโตสลีพับลิกก็หมายถึงว่ามีใจสาธารณะในการเมืองหมายความว่าประชาธิปไตยจะแข็งขันและก็ดีงามได้ก็ต้องมีคนใจสาธารณะนะครับทีนี้ผมพูดให้หมดก็คือว่าเรื่องเดอะลอนี่แปลว่าประชาสังคมที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะครับอาจารย์จะขยับไปที่ PowerPoint นี่ก็คือการสร้างเยอรมันอันยิ่งใหญ่ของอาเดนาวนะครับการทำให้คนเป็นพลเมืองโดยการทำแผนการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองของชาติเขานะครับที่คือคอนราดอาเดนาวของเยอรมันแต่ผมอยากจะพูด อีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองที่อาจารย์พยายามพูดเรื่องการปกครองท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็ภาพการปกครองท้องถิ่นที่เป็นโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นก็แปลว่าในโครงสร้างท้องถิ่นนั้นจะมีภาคตัวแทนอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่นก็คือพวกนายกเทศมนตรีนายกอบต.นายกอบจ.เป็นต้นนะครับตัวแทนอีกฝั่งหนึ่งก็คือสภาท้องถิ่นสภาท้องถิ่นก็คือสมาชิกสภาอบต.สมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาอบจ.สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาจัดโครงสร้างในลักษณะที่เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เป็นภาคตัวแทนในญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นประเทศญี่ปุ่นมีการปกครองท้องถิ่นในลักษณะเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีก็เป็นภาคตัวแทนภาคพลเมืองนักศึกษาเห็นไหมครับว่าภาคพลเมืองสำคัญยังไงภาคพลเมืองเนี่ยทำไมเราต้องพูดว่าการเมืองของพลเมืองก็หมายความว่าพลเมืองก็คือเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเมืองต้องคอยกำกับและตรวจสอบมันวิธีการกำกับตรวจสอบในกฎหมายนะอาจจะใช้วิธีการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นที่ประพฤติปฏิบัติไม่ดีก็ใช้ลักษณะไปถอดถอนนอกจากนั้นพลเมืองก็ไปเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นก็ได้ในกฎหมายไทยนะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยไปเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นรั้นการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นก็เป็นเสน่ห์หนึ่งที่ทำให้ภาคพลเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมนอกจากนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมที่อาจารย์พูดตั้งแต่ต้นว่าประชาชนต้องตระหนักและก็ไปร่วมในการแผนเราจะเห็นว่าแผนชุมชนเนี่ยเป็นแผนตั้งต้นของภาคพลเมืองแล้วเสนอไปยังแผนท้องถิ่นในกระบวนการแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ย

เรามีโควต้าหรือมีกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรัฐภาคพลเมืองต้องมีความแข็งขันในการพัฒนาเมืองนี่คือการเมืองของภาคพลเมืองครับในหัวข้อต่อไปนะครับเป็นหัวข้อที่สำคัญอีกหัวข้อหนึ่งนั่นก็คือการปกครองท้องถิ่นในฐานะที่เป็นสถาบันการปกครองท้องถิ่นผมเรียนนักศึกษาตั้งแต่ต้นว่าสถาบันการปกครองท้องถิ่นก็คือหน่วยองค์กรปกครองท้องถิ่นในโลกนี้เนี่ยหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะไม่เหมือนกันนะครับในประเทศอังกฤษก็มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นอีกแบบหนึ่งในญี่ปุ่นที่ผมพูดถึงก็มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นอีกแบบหนึ่งในญี่ปุ่นก็มีหน่วยการปกครองหรือเราเรียกว่าสถาบันการปกครองท้องถิ่นก็อีกแบบหนึ่งที่ผ่านมานี่อาจารย์พูดถึงว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีอยู่2หน่วยเท่านั้นก็คือหน่วยที่เป็นจังหวัดนะครับเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีหน่วยเป็นจังหวัด47จังหวัดในประเทศญี่ปุ่นก็เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นในระดับภาพรวมภาพจังหวัดทั้งจังหวัดแต่มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เราเรียกว่าเทศบาลก็คือเป็นหน่วยย่อยในจังหวัดนั้นนั่นก็คือการแบ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยนะครับถ้าดู PowerPoint ที่อาจารย์ฉายให้นักศึกษาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าอบท.ก็คือหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นแล้วก็เราแบ่งออกเป็นในระดับจังหวัดประเภททั่วไปนะก็มีจังหวัดก็คืออบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีอยู่76จังหวัดในประเทศไทยนะครับซึ่งมีกทม.กทม.ก็เป็นหน่วยการปกครองรูปแบบพิเศษแล้วก็มีเทศบาลแล้วก็มีองค์การบริหารส่วนตำบล นั่นก็คือหน่วยการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยประเภททั่วไปนะครับก็คืออบจ.เทศบาลและอบต.นะครับทีนี้มีประเภทที่ผมเรียกว่ากทม.กรุงเทพมหานครเนี่ยเราเรียกว่าหน่วยการปกครองรูปแบบพิเศษเมืองพัทยาก็เป็นหน่วยที่2การปกครองรูปแบบพิเศษก็มีสถาบันการปกครองท้องถิ่นอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับนักศึกษาคงเข้าใจนะครับแต่เราสามารถจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นเพิ่มขึ้นมาอีกในรัฐธรรมนูญเนี่ยได้บ่งบอกว่าสามารถจัดตั้งหน่วยการปกครองรูปแบบพิเศษได้อาจจะคิดถึงเมืองที่เป็นเมืองชายแดนเช่นที่แม่สอดเมืองที่เป็นเกาะเช่นเกาะสมุยหรือเกาะภูเก็ตอย่างเงี้ยเราสามารถเสนอรัฐบาลจัดตั้งเป็นหน่วยการปกครองพิเศษได้หรือหน่วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวหัวหินหรือก็เมืองชายแดนอื่นๆนะครับที่ผมเป็นยกเป็นตัวอย่างให้สาเข้าใจว่าที่เราพูดว่าการปกครองท้องถิ่นในฐานะที่เป็นสถาบันการปกครองเนี่ยก็คือหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เราสร้างขึ้นในแต่ละประเทศของเราก็ยังมีปัญหาว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเรามีมากเกินไปหรือไม่เรามีเทศบาลอยู่เกือบ 3,000 กว่าแห่งนะครับอบต. 5,000 กว่าแห่งอบจ. 76 แห่งทั้งหมดเนี่ยเกือบ 8,000 กว่าแห่ง 7,800 กว่าแห่งนี่คือสิ่งที่อาจารย์พูดว่าสถาบันการปกครองเนี่ยมีความสำคัญต่อการออกแบบในการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นเรามีหน่วยการปกครองท้องถิ่นไว้ทำไมหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีไว้เพื่อเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้ทำภารกิจขั้นพื้นฐานแทนรัฐบาลกลางนะครับประเทศเราเนี่ยมีส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นซึ่งผมอาจจะให้นักศึกษาดูสิ่งที่ผมพูดเรื่องหน่วยการปกครองท้องถิ่นผ่านไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญในเวลาต่อมามากกว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นผมอยากจะให้นักศึกษาดู PowerPoint นี้นะครับที่อาจารย์พูดมาแต่ต้นเลยอาจารย์ขอสรุปว่าความเป็นพลเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เป็นสภาเมืองก็ได้ในต่างประเทศในสวีเดนเนี่ยจะมีสภาเมืองหลายประเทศมีสภาเมืองก็เป็นหน่วยการปกครองที่เราเรียกว่าช่วยท้องถิ่นในการกำกับในการนำเสนอนโยบายต่อสถาบันการปกครองที่ยังมีภาคตัวแทนถ้าเราดู PowerPoint นี้นะครับนักศึกษาอาจจะต้องเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยถ้าเราพัฒนาเขาเป็นพลเมืองเนี่ยให้ตระหนักรู้ให้รักท้องถิ่นของเขาเนี่ยแล้วก็ไปมีกลุ่มรักต้นไม้กลุ่มรักสีเขียวกลุ่มจัดการขยะของตนเองเพราะการ

ครองท้องถิ่นจะนำมาสู่ภาคประชาสังคมด้วยนะครับในบั้นปลายเนี่ยนั่นก็คือมาช่วยเรื่องการจัดการท้องถิ่นของตนเองเพราะฉะนั้นประชาสังคมก็คือหน่วยภาคพลเมืองที่มีความเป็นพลเมืองอย่างแข็งขันอาจจะตั้งเป็นมูลนิธิสมาคมชมรมนะครับที่แข็งขันแล้วก็มาช่วยการปกครองท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าภาคประชาสังคมหรือพลเมืองเนี่ยคือคนที่ใส่ใจในกิจการสาธารณะคนที่รับผิดชอบต่อชุมชนสังคมของตัวเองแล้วคนที่รู้จักสิทธิหน้าที่แล้วเข้ามีส่วนร่วมในกิจการของท้องถิ่นแล้วก็มีความรับผิดชอบนะครับในการจัดการตนเองของชุมชนสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยผมอยากให้นักศึกษาทั้งหมดเนี่ยเข้าใจในพลังของพลเมืองเพราะฉะนั้นเราพูดการปกครองท้องถิ่นในฐานะของเป็นสถาบันการปกครองแต่สถาบันการปกครองเนี่ยนักศึกษาต้องไปศึกษาเรื่องโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินด้วยนะครับว่าการบริหารราชการแผ่นดินของเรายังมีส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นที่ต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนะครับนักศึกษาครับหัวข้อตอนนี้ไปเนี่ยเป็นหัวข้อที่สำคัญมากในการสอนครั้งนี้นะครับในหน่วยการปกครองท้องถิ่นการเมืองการปกครองท้องถิ่นนั่นก็คือความท้าทายของหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่อาจารย์พูดถึงสัก3เรื่องเรื่องที่1เนี่ยเราจะทำอย่างไรให้คุณภาพที่หน่วยการปกครองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบจ.อบต.เนี่ยไปดำเนินการจัดบริการสาธารณะไม่ว่าจะไปทำงานถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐานผังเมืองคุณภาพชีวิตหรือด้านสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุขด้านการศึกษาที่เป็นอำนาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นทำให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพนะครับนี่อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าใครควรทำบริการสาธารณะผมอยากให้นักศึกษาคิดนะว่าบริการสาธารณะที่ทำอยู่ขณะนี้เนี่ยมีทั้งรัฐบาลกลางมีทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นเขาจะทำอะไรที่ทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีกว่าแล้วก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆในการทำงานในหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เราเรียกว่านวัตกรรมท้องถิ่นงั้นการปกครองท้องถิ่นถ้าทำบริการสาธารณะที่ดีและคิดสิ่งใหม่ๆไม่ว่าเป็นบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเนี่ยก็จะทำสิ่งที่เราเรียกว่านวัตกรรมท้องถิ่นก็คือคิดใหม่ทำใหม่หรือสร้างหน่วยการปกครองท้องถิ่นให้ทำงานที่มีคุณภาพดีกว่าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผมอยากให้นักศึกษาดู PowerPoint นี้แหละครับว่างานของราชการแผ่นดินเนี่ยยังมีงานของส่วนกลางกระทรวงทบวงกรมก็เอางานต่างๆไปทำกระทรวงเกษตรก็มีงานทำของเขากระทรวงสาธารณสุขก็มีงานกระทรวงศึกษาก็มีงานด้านการศึกษากระทรวงสาธารณสุขก็มีงานด้านสาธารณสุขแล้วก็ยังมีราชการส่วนภูมิภาคที่รับงานจากส่วนกลางเป็นนโยบายไปเราจะเห็นว่าในสารกลางจังหวัดที่เป็นตัวแทนของภูมิภาคหรืออำเภอนั้นมีหน่วยพัฒนาชุมชนมีหน่วยพัฒนาสังคมจังหวัดมีหน่วยสาธารณสุขจังหวัดมีหน่วยการศึกษาขั้นพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วยังไปมีความสัมพันธ์กับหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่นที่มีอบจ.มีเทศบาลมีอบต.และมีกทม.ทั้งความสัมพันธ์ทั้ง3ส่วนเนี่ยผมอยากให้นักศึกษาได้ศึกษาให้ละเอียดว่าทั้ง3ส่วนมีสัมพันธ์กันยังไงมันจะมาตอบโจทย์สิ่งที่อาจารย์พูดถึงนะก็คือว่าใครทำบริการสาธารณะเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนว่าในหลักคิดของการกระจายอำนาจที่สำคัญก็คือเราจะกระจายอำนาจแบบรวมศูนย์อำนาจหรือไม่หมายถึงรัฐบาลกลางยังจัดภารกิจหลักบริการสาธารณะหลักกิจกรรมสาธารณะหลักซึ่งอันเนี้ยกระจายอำนาจก็ไม่เต็มรูปแบบไม่ 100% แต่จะกระจายอำนาจให้ได้ 100% เนี่ยต้องกระจายอำนาจที่เรียกว่ากระจายอำนาจไม่ใช่รวมศูนย์ละกระจายอำนาจแบบหุ้นส่วนหมายความว่าท้องถิ่นเป็นหุ้นส่วนในการจัดบริการสาธารณะของรัฐแบ่งเบาภารกิจรัฐท่านอย่าลืมนะฮะหน่วยการปกครองท้องถิ่นยัง

ป็นรัฐนะครับเราเป็นรัฐเดียวเพราะฉะนั้นส่วนกลางก็ยังมีความสำคัญแต่จะทำอย่างไรให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นรัฐบาลได้ถือว่าเขาเป็นหุ้นส่วนในการทำงานช่วยรัฐบาลแบ่งเบาภารกิจรัฐบาลไอ้นี่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ผมกล่าวถึงหุ้นส่วนในการจัดบริการสาธารณะแทนรัฐบาลส่วนกลางว่ารัฐบาลส่วนกลางส่วนภาคเนี่ยก็อาจจะถ่ายโอนภารกิจมาให้ท้องถิ่นทำเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจสิ่งหนึ่งที่เราพูดกันก็คือการถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะให้กับท้องถิ่นนี่คือความสำคัญของการกระจายอำนาจแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาแก้ไขกฎหมายเลยครับก็แก้ไขหรือปลดล็อกท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีอำนาจเต็มเลยจัดบริการสาธารณะได้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางทางเดินทางเท้าการจัดการขยะสิ่งแวดล้อมเรื่องป่าเรื่องดินเรื่องน้ำนะครับหรือเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขแล้วก็สวัสดิการสังคมสังคมสงเคราะห์เรื่องคนแก่คนชราคนพิการผู้ด้อยโอกาสแล้วก็ตั้งแต่เด็กสตรีเยาวชนวัยแรงงานเนี่ยถ้ามอบหมายให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดบริการสาธารณะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ก็มองก็คือคุณภาพการให้บริการจะดีกว่ารัฐบาลส่วนกลางนั้นสิ่งสำคัญนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะกล่าวเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามท้องถิ่นยังต้องปรับหลายเรื่องเพื่อให้คุณภาพเพื่อให้องค์กรนั้นเข้มแข็งเช่นปรับเรื่องการออกแบบหน่วยการปกครองท้องถิ่นไปคิดเรื่องออกแบบยังไงให้มีประชากรเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่ความรับผิดชอบเท่าไหร่วันหน่วยการปกครองท้องถิ่นก็ยังมีปัญหาอยู่เพื่อทำให้หน่วยนั้นมีศักยภาพและมีความขีดความสามารถวันสิ่งที่เราคิดก็คือประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะเกิดได้ยังไงในการจัดบริการสาธารณะเราต้องไปคิดเรื่องหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสมในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาพูดเรื่องการควบรวมประเทศไทยก็พยายามพูดเรื่องควบรวมว่านักศึกษาลองศึกษานะครับว่าจะเห็นยังไงนะครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสเนื่องในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งตรงกับวันที่3กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอเล็กซานลูกาเชนโกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสกรุงมินสก์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและ

ความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:14 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยร็อบเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟู้ดเกรดเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทรุจิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสารานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาตินางสาววิลาวันวนดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตน์รัตนาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยยุวเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36
วันนี้เวลา 13:53 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36

ซึ่งกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง10กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด Amazing Aquatic Thailand มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำและปลาสวยงามรวมถึงพันธุ์ไม้น้ำชนิดต่างๆให้แก่ประชาชนและเกษตรกรทั้งยังเป็นการยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากลสอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนให้เป็นเกษตรที่ทันสมัยโดยเฉพาะการผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลกในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดปลาสวยงาม8ชนิด81ประเภทซึ่งปีนี้มีการจัดประกวดปลาบอลลูนมอลลี่ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการจัดตู้พันไม้น้ำและการประกวดวาดภาพระบายสีรวม123รายจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการพันสัตว์น้ำและทรงร่วมกิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยกรมประมงได้ดำเนินการปล่อยพันสัตว์น้ำในพื้นที่6จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีลำปางพระนครศรีอยุธยากระบี่สงขลาและปทุมธานีอาทิปลาตะพัดเขียวกุ้งสมเด็จหรือกุ้งกล้ามกรามปลูม้าปลาตะกรับและพันปลาไทยหลายชนิดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์สัตว์น้ำสิริราชโอเพนเฮาส์ที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และแนวเส้นทางสู่การเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลสิริราชตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสินค้าการเลี้ยงสัตว์สวยงามผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่12กรกฎาคม2569ซึ่งรายได้จากการจัดงานนำไปสมทบมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 14:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

หม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เลือดอิสริยะฐานันดรพระธรรมวชิรกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธานศาสนวรกิจนิวิตศีลาจารดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีสถิตณวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่และโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนนี้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2508ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคารเรียนต่อมาในปี2509ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนและพระราชทานชื่อโรงเรียนว่ากัลยาณิวัฒนา1ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีนักเรียนจำนวน162คนครูและบุคลากร19คนมีนางสาวณภัทรพรเย็นขันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้การคำนวณและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนทักษะตามความถนัดของผู้เรียนโอกาสนี้ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษามาปรับใช้เพื่อนักเรียนชาวไทยพื้นราบและกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ100กิโลเมตรโรงเรียนมีเนื้อที่520ไร่เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี2537ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบศึกษาสงเคราะห์มีนักเรียน764คนครูและบุคลากร122คนมีนายวิษณุโพใจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนรวมถึงการส่งเสริมทักษะคุณภาพชีวิตแก่ผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้แบบพึ่งพาตนเองที่ผ่านมามีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามบริบทของพื้นที่และความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้เท่าเทียมกับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศทั้งยังมีการส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการความคิดด้วยจินตคณิตในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยพัฒนาอารมณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดจนมีการปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋า

ผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection ไปมอบให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวันนี้ที่อาคารว่องวานิชชั้น9โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection ไปมอบให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโครงการ Princess Collection คือกิจกรรมเพื่อสังคมตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่มีพระประสงค์ในการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยโดยแบรนด์สิริวัณวรีร่วมกับวาโก้จัดทำชุดชั้นในและ Loungewear Collection Limited Edition มาตั้งแต่ปี2023นำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์พลังบวกมาเป็นองค์ประกอบในงานออกแบบอาทิโบสีชมพูสัญลักษณ์ของการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่องค์กรพันธมิตร3องค์กรได้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมูลนิธิกาญจนบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้พระที่นั่งดุสิตมหาปัตในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบุรณิธิมนตรีตราโมทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีและบริษัทแบรนดราจิวเวลรี่จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปุรณะสิริมาตยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระสุทธิโมลีวัดเสนาสนารามแสดงพระธรรมเทศนาอมตะธรรมกถาว่าด้วยการแสดงธรรมหรือการบรรยายธรรมที่มุ่งเน้นถึงหลักธรรมที่เป็นอมตะเป็นคำสอนอันนำไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติสู่นิพพานเพื่อเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทบางกอกสตีลไวจำกัดและบริษัทอิตาลไทยเทรวีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่พักสงฆ์มารวยวัชระมงคลจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษยานุศิษย์พระราชพรหมยานวัดจันทารามท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อปานมหาวีระมหาวีระถาวโรคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมายานเถระวิทยาจังหวัดอุทัยธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่ารุ่งอรุณวัดทุ่งโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวรนายกรังสรรค์เจติยะ
มันพตารามวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพายัพวัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนกาญจนาภิเษกไหลนครปฐมจังหวัดนครปฐมและโรงเรียนวัดป่าประดู่จังหวัดระยองทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครกระทรวงการต่างประเทศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย1สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันโรงเรียนพระสุธรรมายนเถระจังหวัดอุทัยธานีและบ้านปาร์คในเลิศด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณบริเวณประตูอนงลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนไปที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันละ2,500ชุดในเวลา11:00 น.ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธจากเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารวันนี้ที่โรงพยาบาลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแด่พระสงฆ์จำนวน8รูปประกอบด้วยพระสุริยาเสียงใสพระไพรวัลย์พันโยธาพระเยือนหานชัยพระกิตติพันธ์ลาภธนาสารพระยงยุทธกองแก้วพระอนุวัฒน์ภาษีพระพิสิทธิ์อ่อนยองพระพงศารปามมนที่อาพาธจากเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่เดินธรรมจาริกตามเส้นทางริมถนนทางหลวง2034บริเวณหลักกิโลเมตรที่6บ้านนาเวียงแก่ตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2 กรกฎาคม 2569และมอบให้แก่นายประมวลศรีคำแพงฆราวาสที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกัน

และที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญได้กันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแด่พระสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยที่อาพาธจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่อาพาธและคฤหัสถ์ที่บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรูปและนายและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพพระภิกษุที่มรณภาพทุกรูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4 กรกฎาคม 2569วันนี้ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2569โดยมีพลเอกชาญบุญประเสริฐรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเป็นประธานนำคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานในพระดำริภาครัฐเอกชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3-5 กรกฎาคม 2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3-5 กรกฎาคม 2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ด้วยเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
1: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
2: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
3: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
4: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพะพยายนะคะคือมาจากคลาโควี
3: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
5: It's so good.
0: Yeah.
6: Nice.
0: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
5: right,
0: be eating,
5: right.
0: You'll be eating like 10 chilies.
2: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยริเชีย

พราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สุภาวดีธีรธรรมากรจะมาสอนในชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจซึ่งในเรื่องที่อาจารย์จะสอนในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่ององค์กรดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงโดยเรื่องที่จะพูดถึงมีทั้งหมด5ตอนในตอนที่1นี่นะคะก็จะเป็นลักษณะขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลนะคะซึ่งในส่วนของตอนที่1เนี่ยถ้าจะพูดในภาพขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเราจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือการสร้างองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลซึ่งจะประกอบไปด้วยองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็การสร้างวัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลแห่งความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้กับในส่วนที่2ก็จะเป็นการจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลแน่นอนว่าถ้าเราดูจากชื่อนะคะองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความท้าทายเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการจัดการกับมันนะคะซึ่งในการจัดการเนี่ยเราก็จะมีดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในองค์กรกระบวนทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการจัดการการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สูตรสำเร็จนะคะซึ่งในส่วนของลักษณะขององค์กรนวัตกรรมเนี่ยสิ่งที่เราจะคำนึงถึงที่เราจะต้องดูก็คือลักษณะขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลเป็นอย่างไรและมีปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงในองค์กรนะคะเรามาติดตามกันนะคะซึ่งในส่วนขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลเนี่ยลักษณะสำคัญเนี่ยประกอบไปด้วย4ส่วนนะคะที่เราจะต้องดูถึงแล้วก็คำนึงถึงก็คือศักยภาพของบุคลากรเชิงนวัตกรรมในส่วนของศักยภาพของบุคลากรเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราจะต้องทราบก่อนว่าบุคลากรของเราเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของนวัตกรรมดิจิทัลมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีความสามารถในการที่จะยอมรับในเรื่องต่างๆเหล่านี้หรือไม่นะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานเรามีพื้นที่สำหรับที่จะให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเปล่าในการที่จะมารวบรวมระดมสมองหรือการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลนะคะกับอีกส่วนนึงก็คือกระบวนการนวัตกรรมในองค์กรนะคะซึ่งกระบวนการในการคิดถึงนวัตกรรมในองค์กรเนี่ยจะมี process ก็คือเป็นขั้นตอนแน่นอนว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเราอาจจะต้องมามองร่วมกันว่าปัญหาอะไรที่มีอยู่ในองค์กรแล้วอะไรคือความเร่งด่วนของปัญหานั้นและประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรนะคะแล้วเราก็มาดำเนินการซึ่งในช่วงของการดำเนินการเนี่ยเราก็จะมาออกแบบแล้วก็มาดูว่าถ้าเราออกแบบมาแล้วแล้วนำไปสู่การปฏิบัติจริงผลลัพธ์ของการปฏิบัติจริงเป็นอย่างไรนะคะถ้าผลออกมาเป็นลบเราก็จะไปปรับปรุงนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือนโยบายและการสนับสนุนแน่นอนว่าการที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมดิจิทัลขององค์กรได้เนี่ยเราจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีการสนับสนุนเพื่อให้เกิดแรงจูงใจนะคะที่จะทำให้บุคลากรเนี่ยมีความรู้สึกที่อยากจะให้ความร่วมมือในการที่จะเปลี่ยนผ่านให้ไปสู่นวัตกรรมดิจิทัลได้นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเราจะมีปัจจัยที่สำคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด13ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกเมื่อกี้เราพูดไปแล้วในเรื่องของความเป็นผู้นำนะคะพฤติกรรมความเป็นผู้นำเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะที่เราอาจจะต้องดูในเรื่องของบุคลากรนะคะคนแรกเลยขององค์กรก็คือผู้นำนะคะผู้นำจะต้องมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความคิดหรือว่าแรงกระตุ้นนะคะที่จะทำให้เกิดประกายความคิดกับบุคลากรว่าเราอยากที่จะเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลนะคะกับปัจจัยที่2ก็คือวัฒนธรรมองค์กรแน่นอนว่าในส่วนขององค์กรจะต้องมีวัฒนธรรมที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรเนี่ยมีความรู้สึกว่าสามารถที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆได้อย่างดีนะคะเปิดรับแล้วก็เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะปัจจัยที่3ก็จะเป็นแนวทางนะคะแนวปฏิบัติในการจัดการเราก็ต้องมีแนวทางในการปฏิบัติว่าเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็มีนโยบายนะคะมีลักษณะของกระบวนการในการทำงานมีแรงจูงใจมีทักษะความสามารถส่วนบุคคลลักษณะโครงสร้างของทีมนะคะว่าจะทำยังไงให้ทีมเนี่ยจะมีบุคลากรที่คาบเกี่ยวหรือว่าข้ามสายงานเข้ามาแล้วก็ข้อกำหนดของงานนะคะก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่เราจะต้องดูว่าสิ่งที่เราจะให้เกิดนวัตกรรมดิจิทัลเนี่ยข้อกำหนดจะต้องชัดเจนทรัพยากรแรงสนับสนุนขนาดโครงสร้างนะคะขนาดขององค์กรว่าใหญ่หรือเล็กรวมไปถึงพันธกิจแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนะคะที่จะเป็นตัวผลักดันโดยเฉพาะในเรื่องของตลาดการแข่งขันนะคะที่จะเป็นตัวผลักดันให้เกิดกระบวนการในการที่จะหาทางที่จะทำให้องค์กรมีการพัฒนาการแล้วก็บุคคลทีมงานนะคะมีประสิทธิภาพอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นความเป็นอยู่ที่ดีขององค์กรนั่นก็คือเป็นภาพสรุปตอนที่1นะคะของลักษณะขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลค่ะ
1: อ
0: ค่ะสำหรับเรื่ององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงนะคะในตอนที่2นี้เราก็จะพูดถึงองค์ประกอบขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลนะคะซึ่งในองค์ประกอบขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะซึ่งถ้านักศึกษาดูจากสไลด์นักศึกษาจะเห็นสีที่แตกต่างกันนะคะเราดูองค์ประกอบแรกก่อนนะคะองค์ประกอบแรกจะเป็นสีเหลืองนะคะก็คือองค์ประกอบภายในองค์กรนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเราจะมีภาพเป็นวงสีเหลืองๆนะคะอยู่3วงด้วยกันแล้วก็มีการกันแล้วก็มีตัวสีแดงว่านวัตกรรมซึ่งตัวองค์ประกอบภายในองค์กรเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักที่มีความสำคัญมากนะคะในการที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมดิจิทัลได้นะคะซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูในแต่ละส่วนขององค์ประกอบนี้นะคะว่าองค์ประกอบภายในองค์กรมีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือผู้คนที่เกี่ยวข้องนะคะผู้คนที่เกี่ยวข้องอย่างเมื่อกี้ก็จะเกี่ยวเนื่องไปกับปัจจัยที่เราได้พูดไปแล้วนะคะก็คือเรื่องของผู้นำองค์กรใช่ไหมคะคือผู้นำองค์กรมีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องแน่นอนเราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของผู้นำองค์กรแล้วก็ลูกค้าซึ่งลูกค้าเนี่ยถ้าเราสังเกตก็คือเป็นตัวปัจจัยภายนอกใช่ไหมคะที่เราจะต้องเอาข้อมูลของเขาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในการที่เราจะพัฒนาองค์กรให้ไปสู่นวัตกรรมดิจิทัลได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือกลุ่มหัวหน้างานหรือว่าพนักงานบุคลากรภายในองค์กรซึ่งพวกนี้ก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นบุคคลต่างๆเหล่านี้เป็นผู้คนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เราควรจะต้องเอาข้อมูลเข้ามาประกอบกันนะคะส่วนองค์ประกอบที่2ในส่วนขององค์ประกอบภายในองค์กรก็คือส่วนประกอบที่เราใช้แล้วก็มีผลในการทำงานนะคะอย่างเช่นทรัพยากรสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เงินทุนแน่นอนว่าเวลาที่เราใช้ในลักษณะของการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเรา

ต้องมีการลงทุนนะคะในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีมันตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญรวมทั้งโครงสร้างขององค์กรด้วยที่เราอาจจะต้องพิจารณาเพราะว่าเวลาที่เราจะทำทีมงานแล้วมีการข้ามสายงานเราก็ต้องดูว่าโครงสร้างนั้นเหมาะสมหรือไม่นะคะกับองค์ประกอบส่วนที่3ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบภายในองค์กรก็คือในเรื่องของวัฒ

ที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่นวัตกรรมดิจิทัลนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องขององค์ประกอบภายในองค์กรองค์ประกอบที่2นะคะก็คือแรงขับภายนอกองค์กรเราจะเห็นตัวที่เป็นสีเขียวนะคะจากในสไลด์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือสภาพแวดล้อมที่พึ่งพาสำหรับการดำเนินธุรกิจซึ่งในส่วนนี้นวัตกรรมดิจิทัลอาจจะไม่ได้คำนึงถึงมากนักแต่ส่วนที่สำคัญที่เป็นแรงขับภายนอกองค์กรที่นวัตกรรมดิจิทัลจะต้องคำนึงถึงก็คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันหมายถึงในส่วนไหนบ้างแน่นอนว่าถ้าเราจะทำนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าในเรื่องของดิจิทัลเนี่ยมีความสำคัญที่เราจะต้องติดตามในเรื่องของเทรนด์หรือว่าเป็นตัวที่เราจะต้องดูว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนผ่านขององค์กรเนี่ยเรามีความพร้อมมากหน่อยในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะหรือแม้กระทั่งเราอาจจะใช้เป็นCloud Computingหรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งตัวนี้เราต้องติดตามว่าในเรื่องของดิจิทัลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างส่วนองค์ประกอบที่สามนะคะก็เรื่องคือทฤษฎีฐานนะคะซึ่งทฤษฎีฐานที่พูดถึงเนี่ยประกอบด้วย4ทฤษฎีด้วยกันนะคะซึ่งเราจะเห็นเป็นตัวที่อยู่ภายนอกเป็นวงเล็บเป็นตัววงของสีม่วงๆนะคะทฤษฎีตัวแรกนะคะก็จะเป็นทฤษฎีมุมมองตามทรัพยากรซึ่งอันนี้เราก็จะต้องเหมือนคำนึงว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็ดูว่าถ้าเราจะพัฒนาเนี่ยเราจะต้องการอะไรอีกเพิ่มเติมนะคะทฤษฎีที่2ก็จะเป็นทฤษฎีแบบแผนการสร้างนวัตกรรมแน่นอนว่าเวลาที่เราจะสร้างนวัตกรรมเนี่ยเราก็จะมีทฤษฎีว่าเราจะสร้างนวัตกรรมอย่างไรซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวต่อไปนะคะกับทฤษฎีในเรื่องของการสร้างองค์กรการเรียนรู้อันนี้ก็คือเราต้องทำให้องค์กรของเราเนี่ยเป็นองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลที่ชอบหรือว่าเป็นองค์กรที่ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะกับทฤษฎีสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของข้อกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์สู่นวัตกรรมนะคะซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องดูว่าการที่เราจะทำให้เป็นองค์กรของเราเป็นนวัตกรรมดิจิทัลได้เนี่ยเราจะมีเป้าหมายและจะมีกลยุทธ์อย่างไรบ้างที่จะให้เกิดเป็นองค์กรสู่นวัตกรรมซึ่งตัวนี้จะต้องค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยจะทำให้บุคลากรภายในเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นภาพที่ชัดว่าเราจะนำตัวองค์กรไปสู่การเป็นนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างไรนะคะนั่นก็คือเป็นภาพรวมของในส่วนของตอนที่2นะคะคือองค์ประกอบขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลค่ะสำหรับเรื่ององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงในตอนที่3นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องวิธีการสร้างองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลนะคะว่าเรามาดูกันว่าเราจะสร้างองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลเนี่ยได้อย่างไรนะคะซึ่งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลแห่งความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้เนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือการคิดเชิงนวัตกรรมนะคะแล้วก็กลยุทธ์ในทางปฏิบัตินะคะแล้วก็องค์กรแห่งการเรียนรู้เรามาดูตัวแรกก่อนนะคะว่าการคิดเชิงนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะการคิดเชิงนวัตกรรมก็คือเราจะต้องเริ่มจากความคิดก่อนนะคะ mindset นะคะเราจะทำยังไงให้เราบุคลากรภายในองค์กรเนี่ยมีความคิดที่เป็น new mindsetถ้าเราสร้างองค์กรให้เป็น new mindset ได้เราก็จะเกิดเป็น new result ก็คือมีความคิดใหม่แล้วก่อให้เกิดเป็นผลลัพธ์ที่แตกต่างนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะว่าเราจะสร้าง new mindset ได้อย่างไรแล้วก็การคิดเชิงนวัตกรรมเนี่ยเราจะต้องมีทิศทางนะคะในการตัดสินใจในเรื่องของแนวความคิดว่าจะเป็นทิศทางในลักษณะไหนนะคะคราวนี้เรามาดูว่าถ้าเป็น new mindset หรือ new result เราจะทำยังไงให้องค์กรเนี่ยเกิดเป็นความคิดในลักษณะแบบนั้นได้สิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือทำยังไงให้เกิดความคุ้นเคยกับนวัตกรรมดิจิทัลวิธีการที่จะทำให้เกิดความคุ้นเคยกับนวัตกรรมดิจิทัลก็คือเราจะต้องสร้างให้บุคลากรเนี่ยมีความรู้สึกว่ารับรู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องของคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงทำยังไงให้เขารู้สึกว่าถ้าเขามีความคิดสร้างสรรค์หรือคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการโปรโมทนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ทำให้บุคลากรมีความรู้สึกว่ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะบางครั้งบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเขากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเขาอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องทำให้เขาเปลี่ยนแปลงความคิดว่าการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือมีความคิดใหม่ๆหรือทำให้เกิดนวัตกรรมเนี่ยเขาจะได้รับแรงสนับสนุนซึ่งสิ่งที่สำคัญถัดมาก็คือจะทำยังไงให้เกิดให้เห็นถึงการสนับสนุนและแรงจูงใจซึ่งอาจจะต้องมีรีวอร์ดมีการประกวดแล้วก็ให้รางวัลนะคะทีนี้ในส่วนของการตัดสินใจเรื่องทิศทางแนวความคิดเนี่ยก็จะมีการพิจารณาในเรื่องของทิศทางอยู่2แหล่งกำเนิดนะคะว่าจะเป็นลักษณะของ inside out หรือ outside in
Inside Out ก็จะเป็นในลักษณะที่เรามองจากปัญหาภายในองค์กรก่อนว่าปัญหาภายในองค์กรเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างที่คิดว่าเป็นปัญหาแล้วปัญหานั้นน่ะ

ไรคือปัญหาเริ่มต้นหรือปัญหาที่เราควรจะมองก่อนเป็นอันดับแรกนะคะให้ความสำคัญกับอันนั้นแล้วเราก็มาคิดถึงนวัตกรรมดิจิทัลที่จะช่วยในการที่จะแก้ไขแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นต้นแบบแล้วจากต้นแบบก็ขยายวงกว้างเข้าไปสามารถที่ทำให้เกิดเป็นธุรกิจหรือว่าค้าขายได้กับในส่วนของ outside inก็คือเป็นลักษณะที่ได้ความต้องการในเรื่องของโจทย์ปัญหามาจากลูกค้านะคะว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยคืออะไรแล้วเราก็มาตีโจทย์ปัญหาของลูกค้าเนี่ยมาทำการพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมดิจิทัลซึ่งอันนั้นจะเป็นลักษณะของที่เราเรียกว่า outside in นะคะทีนี้มาในส่วนของกลยุทธ์ในทางปฏิบัตินะคะกลยุทธ์ในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็จะประกอบไปด้วยกลยุทธ์ในการสร้างความคิดเชิงนวัตกรรมแล้วก็การขยายผลกลยุทธ์ในการสร้างความคิดเชิงนวัตกรรมเนี่ยสิ่งแรกนะคะเราจะต้องเข้าใจก่อนว่านวัตกรรมดิจิทัลเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็แสวงหาแรงบันดาลใจที่จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะคะว่าการที่จะสร้างนวัตกรรมเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรอย่างเช่นอาจจะมีลักษณะของชมรมที่คิดค้นแอปพลิเคชันรวมกลุ่มกันก็จะทำให้เราเนี่ยมีครีเอทีฟจากกลุ่มนะคะแล้วก็ฝึกคิดเพื่อแก้ปัญหาก็อาจจะนำแอปพลิเคชันมาลองใช้แก้ปัญหาดูนะคะกับอีกส่วนนึงก็คือการคิดแบบบูรณาการก็คือจากแอปพลิเคชันต่างๆในทางดิจิทัลหรือว่านวัตกรรมดิจิทัลเนี่ยเราสามารถที่จะผนวกอินทิเกรตรวมกันได้ไหมในการที่จะแก้ปัญหาร่วมกันให้มันเป็นระบบเดียวกันแล้วก็ฝึกฝนนะคะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ปัญหานะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะนำตัวสิ่งที่เราคิดค้นตัวนั้นไปใช้ได้ในทางเป็นจริงนะคะถ้าเราดูจากรูปนี้นะคะเป็นในเรื่องของการขยายผลนั่นก็คือเราจะทำยังไงให้ทักษะหรือความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาโดยคนคนหนึ่งเนี่ยขยายผลไปสู่บุคคลเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นจาก1คนไป2คนในกลุ่มเล็กๆแล้วก็ขยายผลไปจนกระทั่งเป็นเครือข่ายขององค์กรหรือเป็นกรุ๊ปใหญ่ภายในองค์กรนะคะกับอีกส่วนหนึ่งนะคะองค์กรแห่งการเรียนรู้จากสิ่งที่เราได้ในเรื่องของกลยุทธ์ก็ตามเราจะขยายผลไปสู่ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างไรอันแรกก็คือในเรื่องขององค์ความรู้ฝังลึกส่วนบุคคลหรือที่เราเรียกว่าทาสิตแล้วก็ความรู้แบบชัดแจ้ง explicit knowledge ทำยังไงให้ความรู้ที่ฝังลึกของแต่ละบุคคลเนี่ยให้กลายเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือจากความรู้ที่ชัดแจ้งแล้วเราจะเชื่อมโยงยังไงให้เกิดการถ่ายทอดให้เป็นองค์กรในองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นะคะอันแรกของทาสิตนะคะเราก็จะต้องกำหนดความรู้นะคะว่าทำยังไงให้เป็นความรู้หลักแล้วก็แสวงหาความรู้แล้วก็สร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นรวมทั้งปรับปรุงแล้วก็สร้างความรู้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดงานที่สำคัญในองค์กรได้แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้ามกลุ่มแล้วก็สกัดความรู้รวมไปทั้งเชื่อมโยงความรู้จากส่วนบุคคลไปสู่ความรู้ที่ชัดแจ้งแล้วจากภาพที่เราเห็นที่เป็นลูปเนี่ยก็คือเป็นการเชื่อมโยงถ้านักศึกษาสังเกตก็คือจะคล้ายๆกับภาพสไลด์ก่อนหน้าก็คือจากความรู้ที่เราได้ถ่ายทอดออกมาจากความรู้ฝังลึกมาเป็นขยายผลของความรู้ชัดแจ้งเนี่ยเราก็พยายามที่จะเพิ่มทักษะจาก individual ส่วนบุคคลให้มาเป็นกลุ่มแล้วก็ขยายผลจนกระทั่งเป็นความรู้ภายในองค์กรนะคะนั่นก็คือเป็นลักษณะของการถ่ายทอดเราก็จะเกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั่นก็คือเป็นทั้งหมดของภาพรวมในส่วนของตอนที่3นะคะเพื่อให้เกิดความรู้ในเรื่องของวิธีการสร้างองค์กรนวัตกรรมดิจิตอลค่ะในเรื่องขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงในตอนที่4นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการจัดการองค์กรนวัตกรรมดิจิทัลกันนะคะองค์กรในการจัดการที่ดีเนี่ยสิ่งสำคัญแน่นอนว่าเราจะต้องเจอในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วการจัดการที่ดีเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จแล้วก็จัดการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนั้นเราจะมีกระบวนการอย่างไรเรามาดูกันนะคะกระบวนการที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นระยะทั้งหมด4ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกก็คือระยะที่1ก็คือการกดดันและความตื่นตัวซึ่งตรงนี้นะคะแน่นอนว่าทุกคนประสบในเรื่องของปัญหามาแล้วว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันจะต้องมีแรงกดดันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะต้องมีความอดทนอย่างมากในการที่จะเผชิญนะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความไม่พอใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นความไม่พอใจของผู้ถือหุ้นความไม่พอใจของบุคลากรแล้วก็รวมทั้งปัจจัยภายนอกด้วยก็คือในเรื่องของการแข่งขันจากคู่แข่งซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ายอดขายอาจจะลดลงนะคะซึ่งตรงนี้ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีความอดทนแล้วก็รับมือกับมันได้นะคะพอมาระยะที่2ก็คือเป็นระยะของการแทรกแซงและการปรับตัวในทิศทางใหม่ซึ่งตรงนี้การเราอาจจะมีการแทรกแซงโดยการรับผู้มาใหม่ในการบริหารระดับสูงนะคะทางด้านดิจิทัลเนี่ย
เพื่อที่จะให้เกิดการตื่นตัวแล้วก็ทันสมัยขององค์กรเพราะอย่างแรกที่เรารู้แล้วว่าผู้นำเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราได้ผู้นำที่มีทิศทางหรือมีความรู้ในเรื่องของดิจิทัลก็จะสร้างทิศทางให้เกิดแล้วก็เห็นแล้วก็กระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสำคัญในการที่จะตื่นตัวนะคะในการที่จะสร้างนวัตกรรมดิจิทัลได้ระยะที่3ก็คือระยะของวินิจฉัยแล้วก็การรับรู้ในที่นี้ก็คือเป็นระยะในการที่เราจะเปิดฟังรับในเรื่องของปัญหาต่างๆโดยให้พนักงานนะคะที่มีอยู่ในองค์กรเนี่ยร่วมกันตัดสินใจเพื่อที่จะดูของในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงซึ่งตรงนี้แนวคิดต่างๆนะคะที่บุคลากรหรือว่าพนักงานเนี่ยให้ความคิดเห็นผู้บริหารควรที่จะรับฟังแล้วก็เปิดรับแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งที่พนักงานได้แจ้งหรือว่ามีส่วนร่วมให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ได้เป็นประเด็นของปัญหาที่คิดว่าเรามามีส่วนร่วมกันในการที่จะแก้ปัญหานั้นนะคะนั่นคือเรื่องของการวินิจฉัยและการรับรู้ร่วมกันนะคะทีนี้มาถึงระยะที่4ก็คือเป็นระยะในการประดิษฐ์และความมุ่งมั่นนั่นก็หมายถึงว่าจากระยะที่3ที่เรามีการรับรู้ร่วมกันแล้วว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลขึ้นมาแล้วก็พัฒนาทางเลือกแล้วก็ประดิษฐ์ประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อที่จะมาใช้ในการแก้ปัญหาที่เรายอมรับกันมาแล้วนะคะในระยะที่3นะคะซึ่งจากการที่เราพัฒนาทางเลือกหลายๆทางเลือกเนี่ยแล้วก็เป็นประดิษฐ์เทคโนโลยีดิจิทัลขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหานะคะตรงนั้นเนี่ยเราก็มาดำเนินการในระยะที่5ก็คือเป็นการทดลองดูว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราสร้างขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาได้จริงไหมกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วเราก็ไปดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถ้าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระยะที่6นะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นเชิงบวกนั่นก็คือเราก็ให้รางวัลกับสิ่งประดิษฐ์นั้นแล้วก็ขยายวงกว้างต่อไปนะคะเพื่อให้เกิดการรับรู้ในองค์กรร่วมกันนะคะกับถ้าผลลัพธ์ออกมาเป็นเชิงลบสิ่งที่เราจะทำก็คือเราก็มาร่วมคิดค้นนะคะหาแนวทางแก้ไขปัญหาอีกทีแล้วก็ย้อนกลับไปในระยะที่4แล้วก็ระยะที่5อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะที่เราจะเห็นว่าเป็นทั้งหมด6ระยะนะคะนั่นก็คือเป็นในส่วนของตอนที่4นะคะก็คือกระบวนการในการจัดการองค์กรนวัตกรรมดิจิตอลค่ะค่ะในเรื่ององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็มาพบกันในตอนที่5นะคะเป็นสูตรสำเร็จสำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรนวัตกรรมดิจิทัลค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราก็อาจจะต้องเริ่มจากการตั้งคำถามก่อนเพื่อที่จะนำองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงคำถามที่จะพูดถึงเนี่ยก็จะมีคำถามอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะคำถามแรกก็คือจะเป็นคำถามสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทางนวัตกรรมนะคะเราอาจจะต้องมาดูก่อนว่ากลยุทธ์นะคะชัดเจนไหมแล้วเราเนี่ยเป็นองค์กรนวัตกรรมหรือเปล่าโอกาสในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยทำอย่างไรและวิธีการล่ะเราจะทำอย่างไรแล้วทำไมเราถึงเลือกวิธีการนั้นนะคะแล้วทำอย่างไรที่จะให้นวัตกรรมดิจิทัลขององค์กรเนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วองค์กรเนี่ยประโยชน์อย่างไรนั่นคือคำถามที่เราจะต้องมองในเรื่องของกระบวนการนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นคำถามที่เราจะต้องถามสำหรับผู้บริหารก็คือเรื่องของความพร้อมนะคะความพร้อมขององค์กรที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัลเรามองดูก่อนว่าองค์กรเราพร้อมไหมแล้วอะไรที่จะช่วยให้องค์กรเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วสร้างมูลค่าให้กับองค์กรได้แล้วเราเนี่ยพร้อมที่จะทิ้งกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วก็ออกนอกกรอบหรือเปล่านะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องดูแล้วพนักงานที่อยู่ในองค์กรเนี่ยพร้อมที่จะต้องการการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไหมนะคะแล้ววิธีการที่เราจะให้องค์กรเติบโตได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากวิธีการเดิมไปสู่วิธีการใหม่เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมาพิจารณาด้วยนะคะกับส่วนที่2นะคะเมื่อกี้เราตั้งคำถามไปแล้วนะส่วนที่2ก็คือทำอย่างไรที่เราจะควบคุมแรงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงได้นะคะแน่นอนอย่างที่บอกเมื่อเรามีการเปลี่ยนผ่านปุ๊บมันก็ต้องมีแรงต่อต้านปัจจัยในการควบคุมแรงต่อต้านต้องทำอย่างไรบ้างนะคะอันแรกผู้บริหารจะต้องมองก่อนว่าอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผลกระทบที่ลบนะคะเราอาจจะมองทุกอย่างให้เป็นบวกนะคะแล้วก็มองหาโอกาสที่จะให้นำไปสู่การออกแบบและการพัฒนาว่าเราจะทำยังไงให้มันเข้าไปถึงเป้าหมายตามที่เราต้องการได้โดยการควบคุมสถานการณ์ต่างๆโดยยึดสูตรสำเร็จสูตรสำเร็จคืออะไรนะคะจากสูตรตัวนี้ก็คือก้าวแรกนะคะสเต็ปแรกที่เราเจอที่เราต้องเผชิญนะคะแรงกดดันต่างๆแต่สิ่งที่ตามมาก็คือวิสัยทัศน์นะคะวิสัยทัศน์ที่
เราต้องมุ่งไปที่ต้องชัดเจนว่าเราต้องการจะเป็นองค์กรนวัตกรรมดิจิตอลแล้วก็ความไม่พอใจทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องผนวกกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปในแง่บวกที่จะต้องมากกว่าแรงต้านที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพยายามที่จะมองก้าวแรกที่เราก้าววิสัยทัศน์และความไม่พอใจได้มีพลังที่มากกว่าแรงต้านแล้วเนี่ยยังไงก็สำเร็จได้ไม่ได้ท้อไปซะก่อนนะคะกับต้นตอของสาเหตุของแรงต้านสิ่งที่เราจะต้องมองว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดแรงต้านเพราะอะไรบุคลากรไม่เข้าใจเครือบแคลงแล้วก็มองไม่ออกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะล้มเหลวไหมมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้สิ่งที่เราอาจจะต้องมาทำให้เขาเกิดความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือเขาอาจจะไม่ถนัดไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่เราอาจจะต้องมีการฝึกสกิลรีสกิลเขาหรือเปล่าแล้วก็เงื่อนไขของเวลาอาจจะกระชั้นเกินไปทำให้เขาไม่มีความพร้อมหรือยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกับความกลัวนะคะว่าสิ่งที่ยังไม่รู้ว่าข้างหน้ามันเป็นอะไรเขาก็อาจจะไม่มั่นใจกับการที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องพยายามให้บุคลากรเข้าใจนะคะเราถึงจะก้าวไปสู่นวัตกรรมดิจิทัลตามที่ต้องการได้ทีนี้เรามาดูแนวปฏิบัติที่ดีจากกรณีศึกษาต่างๆนะคะกรณีศึกษาอันแรกก็จะเป็นกรณีศึกษาของนีเกียอีเกียนะคะกรณีศึกษาของอีเกียนะคะระบบการค้นหาสินค้าระบบนำทางในสโตร์และโชว์รูมซึ่งจริงตรงนี้อาจารย์คิดว่านักศึกษาคงเคยเข้าไปช็อปหรือว่าไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ในห้างสรรพสินค้าอีเกียมาแล้วใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าเขามีการใช้นวัตกรรมดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันบนมือถือที่มีระบบให้เราสามารถที่จะเสิร์ชหาสินค้าหรือเฟอร์นิเจอร์ที่เราต้องการได้แล้วก็ให้เราสามารถที่จะทดลองในการที่จะเลือกเฟอร์นิเจอร์แล้ววางไปบนพื้นที่ที่เราต้องการแล้วดูว่าภาพของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันเหมาะกับบ้านหรือว่าที่ของเราที่เราต้องการจะวางหรือเปล่าอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นภาพของเฟอร์นิเจอร์ที่เราอยากจะเลือกซื้อก่อนที่จะไปซื้อจริงหรือแม้กระทั่งในโชว์รูมของเขาเขาก็จะมีทิศทางหรือระบบนำทางเพื่อให้เราสามารถที่จะเดินเข้าไปในโชว์รูมได้อย่างง่ายดายเพราะถ้าเกิดเราไม่มีระบบนำทางเราอาจจะหลงอยู่ในนั้นได้นะคะอาจารย์เคยไปในอีเกียแล้วอาจารย์ก็จะงงๆกับว่าจะหาของสักอย่างนึงเนี่ยค่อนข้างจะยากนะคะค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราเห็นกรณีศึกษาของอีเกียแล้วเราจะพบว่าทิศทางในการตัดสินใจของเขาเนี่ยเขาจะมีทั้ง inside out แล้วก็ outside in ด้วยนะคะค่ะที่2นะคะจะเป็นกรณีของชีนนะคะกรณีของชีนเนี่ยจะเป็นบริษัทค้าปลีกสินค้าแฟชั่นจีนระดับโลกนะคะที่มีการใช้แอปพลิเคชันออนไลน์ในการสร้างต้นแบบแฟชั่นอย่างรวดเร็วหรือที่เราเรียกว่า Fast Fashion 2.0 ซึ่ง Fast Fashion 2.0 เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ได้มาจากงานวิจัยนะคะของต่างประเทศซึ่งเขามีการทำโดยการเสิร์ชข้อมูลนะคะของการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็ดูว่าทิศทางของสินค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นต่างๆในเรื่องของกางเกงเสื้อแล้วก็ลักษณะของเสื้อผ้าในแบบต่างๆเนี่ยเขาจะมีช่วงหรือว่าซีซั่นของการที่จะซื้อเนี่ยมากน้อยหรือว่ายอดขายเนี่ยเป็นอย่างไรในแต่ละเดือนแต่ละปีนะคะซึ่งเขาจะเอาข้อมูลพวกนี้มาทำเป็นการศึกษาในเชิงลึกแล้วก็ใช้โปรแกรมอัลกอริทึมนะคะทางด้านของโปรแกรมทางด้านของ Deep Learning หรืออะไรนะอัจฉริยะนะคะก็คือในการที่จะประมวลผลข้อมูลแล้วก็คาดเดาเพื่อที่จะดูว่าใช้ AI นะคะในการที่จะดูว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีความคาดเดาว่าความชอบของผู้บริโภคเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะตัดสินใจแฟชั่นแล้วก็ทำให้สามารถที่จะช่วยให้สินค้าเขาขายได้ดีนะคะส่วนในลักษณะของกรณีศึกษาที่3นะคะก็จะเป็นกรณีศึกษาของ SCG ก็เป็นบริษัทใหญ่นะคะที่ให้ความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรมดิจิตอลค่อนข้างมากแล้วเขาก็จะมีกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำก็คือกลยุทธ์ที่เราเรียกว่า Zero to One หรือ Hedgehog 5เหมือนกับตัวไข่ที่เพิ่งฟักแล้วก็มาเป็นนกแล้วก็หัดเดินแล้วก็บินได้นะคะก็มีพื้นที่ทดลองที่จะให้คนเนี่ยมาสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้วก็มีทีมงานที่คอยให้คำแนะนำแล้วถ้าเกิดสิ่งที่สร้างสรรค์หรือว่านวัตกรรมตัวไหนที่น่าสนใจเขาก็จะพยายามที่จะหาบริษัทร่วมทุนเพื่อที่จะก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วก็สร้างโอกาสในการแข่งขันได้ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้เกิดการลดแรงดันนะคะหรือแรงกดดันที่เกิดขึ้นสำหรับบุคลากรในการที่จะสร้างความคิดหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ทำให้เกิด
OKR ตามที่เราต้องการได้นะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ย best practice นะคะที่สำคัญก็คือเราจะทำยังไงให้ตัวนวัตกรรมดิจิทัลเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะแล้วก็พัฒนาให้เกิดความร่วมมือของกลุ่มบุคลากรภายในด้วยกันนะคะแล้วก็ทำยังไงให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรนวัตกรรมดิจิทัลให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าวิธีการเนี่ยที่จะเกิดเป็นความสำเร็จที่เหมือนกันก็คือเราจะต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือว่าทำให้เกิดเป็นลักษณะคล้ายๆ new normal เป็นกิจวัตรแบบใหม่อย่างปกติโดยที่ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความคล่องตัวนะคะนั่นก็คือจะทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นได้นะคะนี่ก็คือเป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะโดยสรุปของตอนที่5ของสูตรสำเร็จสำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรนวัตกรรมดิจิทัลค่ะ

0: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเอกิติพันธ์นาคมงคลนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้รับรู้และตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองนะครับซึ่งรายการของเราครับเช่นเคยจะแบ่งเป็น3ช่วงรายการด้วยกันนะครับช่วงแรกช่วง Green View ช่วงที่2ช่วง Green Shot ครับและช่วงสุดท้ายช่วง Green Idea ในช่วงนี้นะครับเราจะนำเสนอไอเดียดีๆที่เป็นประโยชน์นำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับและในวันนี้ครับผมขอพาคุณผู้ชมมายังฟาร์มแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดปทุมธานีครับเป็นฟาร์มที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานครับมีทั้งทำนาปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เรียกได้ว่าครบวงจรเลยล่ะครับและที่สำคัญครับเจ้าของฟาร์มแห่งนี้เขายังเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงอีกด้วยนะครับฟาร์มแห่งนี้มีชื่อว่าปิ่นฟ้าฟาร์มนั่นเองครับเรามาดูกันว่าที่ปิ่นฟ้าฟาร์มนั้นเขามีอะไรน่าสนใจไปติดตามกับ Green Focus ทั้ง3ช่วงรายการในวันนี้กันเลยครับ

ดีครับพี่เอและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้น้องกรีนขอพาท่านมาที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนี่เองครับซึ่งปกติแล้วในเขตพื้นที่นี้อาชีพทำการเกษตรนับได้ว่าเป็นอาชีพหลักอีกอาชีพหนึ่งที่อยู่คู่กับชาวอำเภอลาดหลุมแก้วมาอย่างยาวนานเลยล่ะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนาข้าวกันอย่างแพร่หลายและเดิมทีที่ปิ่นฟ้าฟาร์มเองก็ทำนาเป็นหลักเช่นเดียวกันด้วยครับ

0: สวัสดีครับปิ่นฟ้าฟาร์มยินดีต้อนรับครับ
1: นี่คือเกษตรกรรุ่นใหม่ของเราในวันนี้นะคะจากการที่ได้เห็นครอบครัวทำอาชีพทางการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆทำให้คุณตุ้ยได้ซึมซับวิถีเกษตรเรื่อยมาจนกลายเป็นความชอบและเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพนี้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ที่คุณตุ้ยชอบเป็นพิเศษจึงทำให้เขาหมั่นเรียนรู้อยู่เสมอๆจบจนได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีก็ได้เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบอย่างจริงจังคือเรียนในคณะเกษตรเอกวิชาประมงซึ่งในระหว่างที่เรียนคุณตุ้ยยังได้พ่อเลี้ยงปลาเพื่อจำหน่ายเป็นงานอดิเรกเรื่อยมาจนสามารถต่อยอดปรับเปลี่ยนมาพ่อเลี้ยงปลาแม่น้ำสวยงามและสัตว์เลี้ยงสวยงามจนทำเป็นอาชีพได้ในที่สุดค่ะจากความรักในอาชีพนี้อย่างแท้จริงจึงทำให้คุณตุ้ยไม่หยุดนิ่งอยู่เพียงเท่านี้นะคะแต่ยังได้คิดพัฒนาพื้นที่ดั้งเดิมที่ทำนาเพียงอย่างเดียวตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นพ่อปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนแล้วหันมาทำเกษตรแบบผสมผสานในเวลาต่อมาดังนั้นปิ่นฟ้าฟาร์มจึงเกิดขึ้นค่ะ
0: เมื่อมันเกิดเหตุการณ์ราคาข้าวตกต่ำช่วงเวลาที่ระหว่างที่รอเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยชาวนาไม่มีอะไรทำนะครับเราก็เลยจะปรับพื้นที่ตรงนี้ให้มาเป็นเกษตรผสมผสานโดยแบ่งพื้นที่มาประมาณ 30% นะครับผมเกิดในรัชกาลที่9นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราเนี่ยท่านพูดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่บ่อยๆนะครับว่าจะทำยังไงให้การทำเกษตรเนี่ยยั่งยืนแล้วอยู่รอดนะครับก็นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาปรับใช้ในฟาร์มเราทำให้ฟาร์มเรามีการเจริญเติบโตของฟาร์มที่ยั่งยืนแล้วก็สมบูรณ์แบบมากขึ้นครับ

และในปี2560คุณตุ้ยได้รับการชักชวนจากรุ่นพี่ที่เป็นเกษตรกรด้วยกันให้เข้าร่วมในหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งทำให้เขาได้มีความรู้เพิ่มเติมในการทำการเกษตรแบบสมัยใหม่

0: เราก็มีการเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับอย่างผมเนี่ยมีความรู้เรื่องประมงนะครับผมก็สามารถให้คำแนะนำด้านประมงกับเพื่อนได้ใครมีความรู้ด้านการเกษตรด้านไหนเราก็รวมกลุ่มกันแล้วก็เป็นที่ปรึกษากันและกันได้นะครับทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจที่จะผลักดันพื้นที่ของเราหรือการทำเกษตรของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทำให้รายได้เนี่ยหลักตอนนี้กลายเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวจากการขายอาหารตัดจากการบริการด้านการท่องเที่ยวครับ
1: คุณผู้ชมครับการไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนอกจากว่าเราจะได้พักผ่อนสนุกสนานรวมทั้งผ่อนคลายความเครียดแล้วนะครับเรายังได้รับความรู้ที่เขาได้เตรียมเอาไว้ผ่านกิจกรรมต่างๆที่เราเข้าไปสัมผัสกันครับหรือหากใครสนใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องใดอย่างละเอียดแล้วก็ที่นี่ก็ยินดีมีคำแนะนำให้ละครับตอนนี้เราไปชมกันต่อเลยนะครับว่าที่นี่เขามีอะไรใจกันบ้างในช่วงกรี

0: นี่คือบรรยากาศของปิ่นฟ้าฟาร์มที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติในมุมต่างๆอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: เสร็จแล้วให้อาหารให้อาหาร

ปั่นเรือถีบชมปลาสวยงามก็เป็นอีกหนึ่งในจุดขายของที่นี่เลยนะคะ

0: และอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะได้เข้ามาสัมผัสก็คือการไปเยี่ยมชมหมูเวียดนามค่ะซึ่งในตลาดสัตว์เลี้ยงสวยงามเขาจะเรียกว่าหมูแคร์ค่ะการเลี้ยงของที่นี่เราจะสังเกตได้ว่าเขาจะเลี้ยงไว้บนเกาะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติซึ่งเราสามารถปั่นเรือมาชมรอบๆเกาะหรือว่าจะมาให้อาหารมาสัมผัสเขาได้อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ผมว่าเราปีกหนัก200โลน้องไหนก็เป็นชมธรรมชาติ
0: หรือจะมากินลมชมวิวก็ได้นะคะแถมเวลาหิวที่นี่เขาก็มีอาหารทั้งคาวและหวานพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆไว้บริการเรียกว่าเข้ามาเที่ยวกันแล้วไม่ต้องออกไปที่ไหนเพราะเขามีทุกอย่างครบจบที่นี่เลยละค่ะ

าฟาร์มเราจะพบว่าเขาได้รวบรวมเอาสัตว์เลี้ยงในเชิงเกษตรและสัตว์เลี้ยงสวยงามไว้มากมายหลายชนิดเพื่อให้เราได้เข้ามาเรียนรู้กันอย่างจุใจค่ะ

0: ต่อไปก็คือเป็นการเลี้ยงไก่อารมณ์ดี
1: อย่างเช่นการเลี้ยงไก่อารมณ์ดีตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของเกษตรกรเพราะการเลี้ยงไก่อารมณ์ดีเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยโดยให้เขาหากินเองตามธรรมชาติค่ะซึ่งการเลี้ยงวิธีนี้ไก่ก็จะมีอิสระและมีความสุขวิธีนี้เป็นการเลี้ยงแบบอินทรีย์และเมื่อไก่ให้ไข่ก็จะได้ไข่แดงที่มีคุณภาพกว่าการเลี้ยงแบบปิดค่ะ
0: จะกินได้เลยไม่เหมือนเป็ดเป็ดทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีภูมิต้านทานค่อนข้างดีนะครับที่จะปล่อยให้เขาโดนทั้งแดดทั้งฝนเลยโดนทั้งแดดทั้งฝนเลยไม่ลองจะไม่เก็บไก่ในหน้าฝนก็ปล่อยเขาตากฝนตากแดดเลยไม่มีการป่วยตั้งแต่เลี้ยงมาไม่เคยเจอไก่ป่วยนี่เป็นข้อดีของการเลี้ยงไก่จากไก่

นี่คือโรงเรือนปลูกผักอินทรีย์ที่ทางฟาร์มจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนปลูกผัก

0: ต่างๆอยู่เสมอเพื่อนำผลผลิตต่างๆที่ได้ไปใช้กับกิจการภายในฟาร์มค่ะเรียกได้ว่าเป็นการจัดระบบการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบสอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อให้ได้ผลผลิตและรายได้อย่างยั่งยืน
1: ปลายยอดแล้วนั่นหมายความว่ากำลังจะหมดรุ่นแล้วเขาจะไล่ออกจากโคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขาจะไม่ออกตามที่โคนนอกจากออกจากยอดใหม่เท่านั้นที่จะแตกเป็นยอดใหม่สังเกตไหมครับแต่อย่างเงี้ยแต่คือถ้ายอดเขาเลิกหยุดที่จะโตเมื่อไหร่นั่นคือหมายความว่าชุดนี้กำลังจะหมดรุ่นแล้วก็ต้องไปรอชุดใหม่ที่เราปลูกวนกันขึ้นมาใช้งานได้ให้เพียงพอต่อการขายก็เอาไปขายเป็นแตงกวาที่กินกับข้าวมันไก่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพริกอันนี้ปลูกแตงกวาแล้วนะครับเราจะไปดูว่าวัสดุปลูกแตงกวานี่มีอะไรกันบ้างนะครับว่ามีทำปุ๋ยหมักยังไงนะครับจะไปดู
0: ส่วนทรัพยากรต่างๆของฟาร์มแห่งนี้ก็จะถูกใช้อย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกอย่างค่ะ
2: พื้นที่เดิมเราทำนาข้าวเป็นหลักนะครับทำให้เรามีฟางข้าวเหลือนะครับทางฟาร์มเราก็จะอัดฟางข้าวเป็นก้อนไว้นะครับอันดับแรกเลยคือเราเลี้ยงปลาเราก็สามารถเอานำฟางข้าวเนี่ยมาทำเป็นคอกนะครับทำเป็นคอกไว้ที่มุมบ่อนะครับเราหมักฟางให้ปลากินนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือการเอาฟางข้าวนะครับไปรองคอกสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็เศษผักเหลือเราก็กลับนำเอามาให้ตัดเลี้ยงในฟาร์มเรากินต่อได้โดยที่ไม่ทิ้งอะไรเลยนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเนื่องด้วยนักท่องเที่ยวเรามีปริมาณมากนะครับเราก็เอาน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแทนที่เราจะทิ้งเราก็ไปต้มเอาไปต้มใส่ปลายข้าวนะครับไปต้มกับน้ำก๋วยเตี๋ยวปลายข้าวเขาก็จะดูดน้ำก๋วยเตี๋ยวเข้ามาที่ตัวข้าวนะครับแล้วเราก็เอานำไปให้ปลาให้หมูให้ไก่ทานต่อได้เลยนะครับ
1: การทำปุ๋ยหมักหรือการทำ
0: แม้กระทั่งเศษผักสดเศษของเหลือใช้จากในครัวหรือมูลสัตว์ภายในฟาร์มก็สามารถนำไปเลี้ยงไส้เดือนได้นะคะเพื่อให้ไส้เดือนช่วยย่อยสลายตามธรรมชาติแถมยังได้ผลผลิตเป็นปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนเพื่อจำหน่ายอีกด้วยค่ะ
1: อย
0: ่
1: างเงี้ยเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับไส้เดือนออกลูกเป็นตัวหรือออกเป็นไข่ครับรู้ไหมออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่ออกเป็นไข่ต่อไปก็ไปดูข้อสัตว์เลี้ยงสวยงามต่อเลยนะครับเป็นนกยูงนะครับนกยูง

แต่เดิมทีเลยเราทำตรงนี้เพื่อทำเป็นฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสวยงามเป็นหลักนะครับแล้วเราก็พัฒนาจนมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีคนรู้จักค่อนข้างมากแล้วนะครับในตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนะครับมีคนสนใจที่จะทำแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่เองอยากจะนำพื้นที่ที่ตัวเองทำเกษตรเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อมีรายได้จากการท่องเที่ยวร่วมด้วยนะครับเราก็มีการแนะนําให้ความรู้อยู่เรื่อยๆนะครับยินดีที่จะให้ข้อมูลนะครับด้านการท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นวันนี้เราก็มีการจัดอบรมรวมกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดปทุมธานีกันนะครับ

เศษแบบผสมผสานนะครับเราก็จะมีฐานเรียนรู้แต่ละฐานนะครับอย่างเช่นของเด็กเนี่ยเราจะมีสไลเดอร์โคนนะครับมีดำนามีทำไข่เค็มนะครับมีปั้นดินนะครับส่วนสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยท่านใดที่อยากจะปลูกผักปลอดสารพิษท่านใดที่อยากจะเลี้ยงไก่อารมณ์ดีท่านใดที่อยากจะเลี้ยงหมูท่านใดที่อยากจะเพาะไส้เดือนนะครับเราก็มีฐานในการเรียนรู้ให้ทุกท่านเนี่ยครับได้เดินชมแล้วก็เรียนรู้นะครับ

ุณผู้ชมครับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจริงๆแล้วนับได้ว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับเพราะหากว่าคุณผู้ชมนั้นมีพื้นที่ทำนาปลูกผักเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งเลยละครับอย่างเช่นที่ปิ่นฟ้าฟาร์มแห่งนี้ครับสำหรับในช่วงกรีนไอเดียนะครับเรามาดูกันว่าคุณตุ้ยเขามีไอเดียอะไรในการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนที่นับว่าเป็นไอเดียดีๆอีกไอเดีย

0: ที่นี่มีไอเดียที่น่าสนใจอย่างยิ่งค่ะในการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยการเปิดเป็นตลาดชุมชนขึ้นทั้งนี้เพื่อต้องการให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆเข้ามาจำหน่ายที่ฟาร์มในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ
1: เราก็เกิดการรวมกลุ่มของคนในพื้นที่รวมกันจดเป็นวิสาหกิจชุมชนตลาดสินฟ้าฟาร์มนะครับก็เป็นการนำสินค้าในพื้นที่นะครับที่เป็นพวกผักผลไม้ขนมหวานนะครับหรือแม้กระทั่งของฝากต่างๆนะครับสามารถรวมกลุ่มกันเนี่ยนะครับนำมาขายที่ตลาดชุมชนปิ่นฟ้าฟาร์มทำให้เกิดรายได้กับชุมชนอีกทางนึงนอกจากการทำนาข้าวนะครับ
2: ป้าเริ่มมาขายที่นี่ตั้งแต่เปิดฟาร์มเลยค่ะตั้งแต่เริ่มเปิดฟาร์มยังไม่มีอะไรเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาชามละ7บาทแล้วก็เริ่มมาขายมันมาแนะนํากันไปแนะนํากันมาในชุมชนว่าใครมีฝีมือทางไหนก็ออกมาขายออกมาโชว์ฝีมือในด้านขนมไทยป้าแนะนําขนมไทยมาขายเพราะว่าบางตัวเนี่ยเด็กไม่รู้จักแล้วแล้วก็มันมีความสุขอย่างนึงได้ขายวันเสาร์และอาทิตย์เพิ่มรายได้ด้วยและได้ความสุขกับตัวเราด้วย
3: วันนี้ก็ได้น้ำพริกไปย่างแล้วก็น้ำพริกปลานะครับแล้วก็มีน้ำพริกปูนาซึ่งเราทำจากมันปูนาและเนื้อปูนาแท้ๆเลยนะครับคือหลังจากปลดเกษียณแล้วก็อยู่ว่างๆก็เลยคิดหาสินค้ามานั่งขายเพื่อหารายได้บ้างแล้วก็เพื่อออกกำลังกายได้ให้สุขภาพเราดีอะไรเงี้ยได้มาพบปะผู้คนเยอะๆดีครับทำให้ชาวบ้านได้มีที่จะมาหากินอะไรเงี้ยได้มีรายได้เพิ่มเข้ามาอย่างนี้ครับ
4: ว่าดีที่ว่าเราได้มาขายของครับผมอาทิตย์ละ2วันเราก็ดีใจแล้วเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเครียดมีงานทำมีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆครับมีความสุขของผู้สูงอายุบ้างง่ายๆนะได้ทำได้คุยกับคนนู้นคนนี้ดีครับผมดีมากเลยครับ
5: กล้วยน้ำว้านี่เราก็ปลูกขึ้นเองในฟาร์มนี้นะคะแล้วก็นำมาแปรรูปเป็นกล้วยทอดนะคะส่วนปลาก็คือเราได้ทำกันในกลุ่มของชุมชนนะคะก็นำมาจำหน่ายข้าวก็เป็นของชุมชนใกล้เคียงนะเป็นการมาส่งเสริมการขายในด้านการเกษตรด้วยนะเราก็จะขอเชิญชวนผู้ที่ผ่านไปผ่านมานักท่องเที่ยวหรือใดๆก็ตามเข้ามาเที่ยวในฟาร์มปิ่นฟ้าฟาร์มแห่งนี้นะคะก็มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ

0: การทำอาชีพเกษตรทำง่ายนะครับแต่ว่าจะทำอาชีพการเกษตรให้สำเร็จแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจเนี่ยต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเกษตรตรงนี้เราจะทำจากความตั้งใจของเราจริงๆนะครับแล้วก็จากใจรักจริงๆนะครับแล้วท่านจะทำให้ประสบความสำเร็จได้นะครับถ้าท่านประสบความสำเร็จแล้วท่านจะเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตรของท่านท่านก็ยังนำความรู้ความสามารถของท่านไปช่วยเหลือให้กับสังคมได้นะครับ
1: คุณผู้ชมครับถ้าเกิดวันหนึ่งเราสนใจอยากจะทำการเกษตรแบบผสมผสานเป็นเกษตรแบบครบวงจรอย่างที่ฟาร์มแห่งนี้พี่ตุ้ยเขาก็ยินดีแนะนำและให้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้นะครับสำหรับวันนี้น้องกรีนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมครับเราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสำหรับคนที่จะมาทำอาชีพนี้ได้นั้นก็คือจะต้องมีใจรักอย่างจริงจังเลยครับเพราะว่างานนี้ถือว่าเป็นงานที่ต้องสู้แดดสู้ฝนมีมานะอดทนแล้วก็ต้องใฝ่หาความรู้อยู่เสมอด้วยจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างเช่นคุณตุ้ยอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่ผู้มีหัวใจเกษตรของเราในวันนี้ละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ Green Focus นะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะกับทางรายการก็สามารถส่งจดหมายหรือปริศนียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการ Green Focus ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับและอย่าลืมนะครับว่ารักเรารักโลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: Green Focus หัวใจเกษตรเฮ้

0: วันนี้เสนอตอน
1: เกาซิง
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนกับผมกันครับ
1: เหมียวค่ะ
0: รายการนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคำศัพท์วลีสำนวนและประโยคที่น่ารู้ในภาษาจีนและในซีซั่นนี้เป็นชุดคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับพี่เหมียววันนี้มีคำศัพท์อะไรมาแนะนำครับ
1: เกาซิงค่ะ
0: เกาซิง
1: ค่ะเกาซิงเป็นคำกริยาบอกความรู้สึกนะคะแปลว่าดีใจมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับ
2: 张哥，您好，来旅游吗？
3: 是的，今天很巧，遇见你很高兴。
2: 我也很高兴。
0: เป็นยังไงบ้างครับฟังกันทันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันอีกสักรอบดีกว่าครับ
2: 哦，张哥，您好，来旅游吗？
3: 是的，今天很巧，遇见你很高兴。
2: 我也很高兴。
3: 走。
1: คำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้คือคำว่าเกาซิงค่ะเกาซิงมีความหมายว่าดีใจมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะหากเราจะพูดว่าวันนี้ฉันดีใจจังที่ได้พบคุณภาษาจีนจะพูดว่า今天遇见你我很高兴อีกครั้งนะคะ今天遇见你我很高兴แต่ถ้าเราจะพูดว่าวันนี้ทุกคนร้องเพลงอย่างมีความสุควันนี้ทุกคนร้องเพลงอย่างเพลิดเพลินเราจะพูดว่า今天大家高兴地唱歌อีกครั้งนะคะ今天大家高兴地唱歌
0: เห็นไหมครับรู้ภาษาจีนไว้ไม่ธรรมดาเลยพบกับรายการสีสันภาษาจีนได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้พี่เหมียวมาที่นี่มีความสุขมาก

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับลักษณะทั่วไปของสัญญาประกันภัยครับสัญญาประกันภัยเนี่ยมีแนวความคิดที่น่าสนใจนะครับก็คือในเรื่องของการถ่ายโอนนะครับความเสี่ยงภัยไปให้กับทางฝั่งของผู้รับประกันภัยนั่นเองนะครับโดยทางฝั่งของความเสี่ยงภัยเนี่ยนะครับที่เราอาจจะพบประสบกันในชีวิตประจำวันเนี่ยมีหลากหลายมากมายและความเสี่ยงภัยดังกล่าวตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นความเสี่ยงภัยที่เราอาจจะคาดหมายได้แล้วก็คาดหมายไม่ได้เช่นเราใช้รถใช้ถนนนะครับอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดขึ้นได้หรือในกรณีของการอยู่อาศัยในบ้านนะครับความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นในเชิงของอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติต่างๆนะครับเมื่อมีภัยเกิดขึ้นแล้วนะครับถ้าเราต้องการจะโอนความเสี่ยงภัยนะครับไปให้กับบุคคลอื่นแบบนี้เราก็ต้องมีทางเลือกนะครับทางกฎหมายที่เราจะต้องมาทำสัญญาก็คือทำสัญญาประกันภัยนั่นเองนะครับโดยสัญญาประกันภัยตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของหลักประกันความมั่นคงนะแก่ชีวิตร่างกายนะครับครอบครัวแล้วก็ทรัพย์สินโดยก็จะมีหลักในเรื่องของการแบ่งนะครับแบ่งเฉลี่ยความเสี่ยงภัยนะครับไปให้กับบุคคลอื่นที่เรียกว่าเป็นผู้รับประกันภัยนั่นเองในคู่สัญญาในสัญญาประกันภัยนั้นเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด2บุคคลด้วยกันคือบุคคลที่1ก็คือผู้รับประกันภัยและบุคคลที่2ก็คือทางฝั่งของผู้เอาประกันภัยเน้นย้ำนะครับคู่สัญญามีแค่2บุคคลเท่านั้นคือผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับในการทำสัญญาประกันภัยต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ที่น่าสนใจนะครับที่จำเป็นอย่างยิ่งภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายด้วยนั่นก็คือหลักที่เรียกว่าส่วนได้เสียกับความสุจริตของคู่สัญญานะสุจริตดังกล่าวตรงนี้นักศึกษาท่านผู้ชมบางท่านอาจจะมองว่าก็ปกติจะใช้สิทธิทางกฎหมายก็ต้องสุจริตอยู่แล้วนี่อาจารย์นะครับในความเป็นจริงเนี่ยในส่วนของสัญญาประกันภัยจะต้องมีความสุจริตอย่างยิ่งคือยิ่งกว่าสัญญาทั่วไปนะครับนะนอกจากนี้สัญญาประกันภัยต้องตกอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ควบคุมพิเศษของทางภาครัฐด้วยนะครับก็จะมีพระราชบัญญัติที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นพระราชบัญญัตินะการประกันวินาศภัยพระราชบัญญัติการประกันชีวิตนะครับเข้ามากำหนดควบคุมสิ่งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับทางฝั่งของผู้บริโภคนะครับอย่างมากก็คือควบคุมในเชิงของลักษณะแล้วก็คุณสมบัติของการจะเป็นผู้รับประกันภัยนะครับเนื่องจากสัญญาประกันภัยเนี่ยถ้าเกิดนะมีการทำขึ้นโดยคนส่วนมากในสังคมและผู้รับประกันภัยเนี่ยนะครับนะไม่มีความเข้มแข็งทางการเงินเพียงพอหรือไม่มีคุณสมบัติที่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายแล้วเกิดบริษัทล้มขึ้นมาเนี่ยผลกระทบที่ตามมาก็คือเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างในภาคของสังคมทั่วไปนั่นเองนะครับดังนั้นสัญญาประกันภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาประกันวินาศภัยหรือสัญญาประกันชีวิตเนี่ยก็ต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของทางภาครัฐโดยภาครัฐจะควบคุมเน้นไปที่ทางฝั่งของผู้รับประกันภัยนั่นเองว่าต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างนะครับต่อมาเรามาดูที่ความหมายของสัญญาประกันภัยครับสัญญาประกันภัยนั้นมีความหมายนะครับก็คือเป็นความตกลงระหว่างบุคคล2ฝ่ายครับฝ่ายแรกเรียกว่าผู้รับประกันภัยกับอีกฝ่ายนึงเรียกว่าผู้เอาประกันภัยความแตกต่างของผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยแตกต่างกันตรงที่ว่าผู้รับประกันภัยตกลงเสี่ยงภัยครับนะการตกลงเสี่ยงภัยหากมีขึ้นในอนาคตจะทำให้บุคคลผู้ที่ตกลงดังกล่าวนั้นกลายเป็นบุคคลที่เรียกว่าผู้รับประกันภัยถึงแม้เขาจะมีชื่อเป็นบริษัทนั้นบริษัทนี้บริษัทโน้นก็ตามแต่เมื่อตกลงจะเสี่ยงภัยที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตจะกลายเป็นผู้รับประกันภัยโดยทันทีนะครับทางฝั่งของผู้เอาประกันภัยก็เป็นบุคคลที่ตกลงจ่ายเบี้ยประกันนะจ่ายเบี้ยประกันนะครับก็จะทำให้เขากลายเป็นผู้เอาประกันภัยนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับสัญญาประกันภัยมีทั้งหมด2ประเภทด้วยกันก็คือสัญญาประกันชีวิตกับสัญญาประกันวินาศภัยสัญญาประกันชีวิตเนี่ยนะครับเป็นสัญญาประกันเพื่อความทรงชีพหรือมรณะภัยของบุคคลที่เอาประกันทรงชีพหรือมรณะนะครับทรงชีพหรือมรณะในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับเวลาเราจะเลือกทำสัญญาประกันให้กับคนที่เรารักเช่นอาจารย์เนี่ยจะทำสัญญาประกันชีวิตให้กับภรรยาที่อาจารย์รักมากเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ต้องเลือกให้ดีว่าจะเป็นการทำสัญญาเพื่อความทรงชีพหรือมรณะภัยถ้าเพื่อความทรงชีพคืออะไรครับเป็นการกระตุ้นให้ภรรยาอยู่ไปเรื่อยๆนะครับในสัญญาก็จะบอกว่าถ้าอยู่จนถึงอายุ60ปีได้เงินเท่านี้ถึง75ปีได้เงินเท่านั้นถึง100ปีได้เงินอีกคูณ2คูณ3ไปนั่นเรียกว่าเป็นกรณีของสัญญาประกันชีวิตเพื่อความทรงชีพแต่ถ้าเป็นกรณีเพื่อความมรณภัยก็คือนะครับถ้าตายแล้วได้เงินเท่าไหร่ถ้าตายแล้วได้เงินเท่าไหร่สมมติว่าถ้าตายปุ๊บบริษัทนี้บอกจ่ายไปเลย1ล้านอีกบริษัทจ่ายไป2ล้านนะครับและอาจารย์พา
ภรรยาอาจารย์ที่รักมากเนี่ยครับไปทำแต่สัญญาเพื่อความมรณภัยลองนึกดูสิครับว่าอาจารย์กลับบ้านจะโดนอะไรบ้างใช่ไหมครับนะดังนั้นก็ต้องเลือกให้ดีเนื่องจากสัญญาประกันชีวิตมีทั้งเพื่อความทรงชีพหรือมรณภัยนะครับของผู้ที่เป็นบุคคลประกันภัยนั่นเองต่อมาครับสัญญาประกันวินาศภัยก็คือเพื่อความวินาศที่อาจจะเกิดขึ้นกับวัตถุที่เอาประกันสาระสำคัญนะครับก็คือความวินาศนั้นจะต้องตีราคาเป็นเงินได้นะครับนะตีราคาเป็นเงินได้ถ้าความวินาศตีราคาเป็นเงินได้สัญญาดังกล่าวจะเป็นสัญญาประกันวินาศภัยเช่นรถยนต์นะครับบ้านนะครับหรือทรัพย์สินต่างๆที่เรามีความครอบครองแล้วเราก็หวงแหนต้องการจะให้มันคงอยู่ไประยะเวลานานนะครับถ้าต้องการจะทำประกันเพื่อความวินาศดังกล่าวมีการกำหนดวงเงินเอาไว้นั่นก็จะกลายเป็นสัญญาประกันวินาศภัยนะครับบางครั้งอาจจะมีความคาบเกี่ยวกับสัญญาที่ค่อนข้างจะพิจารณายากนะครับระหว่างสัญญาประกันชีวิตกับสัญญาประกันวินาศภัยเช่นกรณีของประกันแข้งนักเตะประกันแข้งนางงามแบบนี้เข้าข่ายเป็นสัญญาประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยเพราะมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าคาบเกี่ยวกันเนื่องจากเป็นเรื่องของเนื้อตัวบุคคลนะแบบนี้จะกลายเป็นสัญญาประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยนะครับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก็ดูที่นะครับความเสียหายเนี่ยมันตีมูลค่าเป็นเงินได้หรือเปล่าถ้าตีมูลค่าเป็นเงินได้เช่นกรณีของประกันแข้งนักเตะปรากฏนักเตะเนี่ยบาดเจ็บต้องได้รับความเสียหายต่อสโมสรที่เป็นต้นสังกัดนะครับทำให้ไม่สามารถลงเตะนัดนั้นนัดนี้นัดโน้นได้แบบนี้ก็กลายเป็นสัญญาวินาศภัยนะขออภัยประกันวินาศภัยนะครับเพราะประกันความเสียหายที่ตีมูลค่าเป็นเงินทองได้เช่นเดียวกับกรณีของนางงามนะครับนะประกันความเสียโฉมของนางงามนะบอกจะไปประกวดเวทีนู้นเวทีนี้นะครับเตรียมเอาไว้แล้วนะถ้าปรากฏนางงามเสียโฉมหรืออะไรต่างๆไปเนี่ยนะครับแบบนี้มันตีมูลค่าได้แบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประกันวินาศภัยได้เช่นเดียวกันนะครับโดยในส่วนของสัญญาประกันภัยนั้นเนี่ยนะครับบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เป็นคู่สัญญาคือผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยในส่วนของผู้รับประโยชน์ไม่ถือเป็นคู่สัญญานะครับเน้นย้ำนะผู้รับประโยชน์ไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาประกันหลักเกณฑ์สำคัญของสัญญาประกันภัยครับ

สัญญาประกันภัยนั้นมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญนะครับที่ถือเป็นหลักทั่วไปและนำไปใช้กับทั้งสัญญาประกันชีวิตแล้วก็สัญญาประกันวินาศภัยด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอยู่2หลักเกณฑ์ด้วยกันหลักเกณฑ์ประกันที่1ก็คือหลักเกณฑ์ที่เรียกว่าหลักส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัยนะครับอยู่ในมาตรา863

ถึงนะครับกรณีที่มีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วผู้มีส่วนได้เสียนะครับนะหรือผู้มีส่วนได้รับประโยชน์หรือมีส่วนเสียหายเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นย่อมตกเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะเอาประกันภัยในเหตุการณ์ตรงนั้นได้นะครับในส่วนของส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัยนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างนิดหนึ่งว่าในกรณีของส่วนได้เสียจะเป็นกรณีที่นำหลักเกณฑ์มาพิจารณาเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมนะครับของการทำสัญญาประกันภัยนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยนะครับไปเจอนายกอไก่ทางโทรทัศน์แล้วก็มองว่าเขาเป็นคนที่อาจารย์ชื่นชอบมากอยากที่จะเห็นเขาตลอดไปเลยนะครับแบบนี้ถ้าอาจารย์เนี่ยไปทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทผู้รับประกันภัยเนี่ยเพื่อความมรณภัยของเขาเพราะอาจารย์รักเขามากนะแบบนี้นะครับแต่อาจารย์ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยนะครับและกฎหมายปล่อยให้สามารถทำได้ความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นก็คือนะครับบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับอาจจะเรียกว่าเสี่ยงภัยจนเกินสมควรนะครับเราอาจจะมองภาพได้กว้างกว่านั้นกฎว่านอกเหนือจากอาจารย์เนี่ยที่รักชอบพอนะครับนายกอไก่คนนั้นยังมีอีกคนเป็นล้านๆคนที่รักแล้วก็ชอบพอนายกอไก่แล้วก็ไปทำสัญญาประกันภัยเพื่อบุคคลคนเดียวกันแบบนี้โดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรใดๆเลยนะครับแล้วถ้ากฎหมายอนุญาตให้ทำได้นะครับและปรากฏนายกอไก่เสียชีวิตขึ้นมานะความเสียหายจะเกิดขึ้นในวงกว้างบริษัทผู้รับประกันภัยอาจจะไม่สามารถมาชดใช้เงินให้กับบุคคลต่างๆที่มีการทำสัญญาประกันภัยเพื่อความมรณะของนายกอไก่ตรงนั้นได้ดังนั้นในการทำสัญญาประกันภัยสิ่งแรกที่เราจะต้องพิจารณาในเรื่องของหลักเกณฑ์ที่สำคัญก็คือหลักส่วนได้เสียนะครับผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนะครับผู้เอาประกันภัยคือใครคือบุคคลที่จ่ายเบี้ยประกันภัยนะส่วนเหตุที่เอาประกันภัยนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการไปเอาประกันภัยในสิ่งใดถ้าเป็นทรัพย์สินนะครับนะก็จะเป็นอาจจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าเป็นสิ่งของใกล้ตัวเราต้องการเอาประกันภัยโทรศัพท์มือถือบ้านรถยนต์นะครับบ้านโทรศัพท์มือถือรถยนต์ก็จะเป็นมูลเหตุนะครับหรือเป็นเหตุที่เอาประกันภัยดังนั้นในทางกฎหมายก็ต้องให้พิจารณาว่าผู้เอาประกันภัยกับเหตุที่เอาประกันภัยดังกล่าวนั้นมีส่วนได้เสียกันหรือไม่โดยส่วนได้เสียนะครับอาจารย์ได้มีการจำแนกลงไปเพื่อให้เราได้เห็นภาพนะครับประการที่1คือสิทธิในทรัพย์สินกรณีที่เป็นในเรื่องของทรัพย์สินนะครับนะในกรณีที่ต้องการทำสัญญาประกันภัยเพื่อทรัพย์สินประการแรกที่ต้องพิจารณาคือว่าเรามีสิทธิในทรัพย์สินหรือไม่เช่นการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านในรถยนต์เป็นต้นถ้าเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านในรถยนต์ถือว่าเรามีส่วนได้เสียในบ้านแล้วก็รถยนต์คันดังกล่าวแต่ถ้าปรากฏว่ารถยนต์หรือบ้านไม่ใช่เป็นของเราแต่เป็นของบุคคลอื่นเราไปทำสัญญาประกันภัยเพื่อบ้านหรือรถยนต์ของบุคคลอื่นแบบนี้ถือว่าเราไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้นนะครับต่อมาครับสิทธิตามสัญญาเช่นผู้รับจำนองเนี่ยนะย่อมมีสิทธิที่จะไปบังคับจำนองเอากับทรัพย์ที่จำนองได้ถือว่าเขามีส่วนได้เสียมีความผูกพันในทางกฎหมายนะครับดังนั้นผู้รับจำนองนะครับที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยมีสิทธิ์ไปทำสัญญาประกันภัยเอากับทรัพย์สินที่จดจำนองแก่ตนได้หรือกรณีนายจ้างกับลูกจ้างครับนายจ้างย่อมเอาประกันภัยให้กับลูกจ้างได้เนื่องจากลูกจ้างเนี่ยต้องทำงานให้กับตนถ้าลูกจ้างไม่อยู่ไม่สบายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผู้ที่เป็นนายจ้างย่อมเสียหายดังนี้ในทางกฎหมายถือว่าสามารถทำได้นะครับแต่กลับกันครับลูกจ้างจะไปทำสัญญาประกันชีวิตนายจ้างแบบนี้ไม่ได้ถือว่าไม่มีส่วนได้เสียนะครับดูพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับนอกเหนือจากนี้ความรับผิดตามกฎหมายก็อาจจะทำให้ทำสัญญาประกันภัยเพราะมีส่วนได้เสียได้นะครับเช่นกรณีของการทำสัญญาประกันภัยภาคสมัครใจนะครับที่เรียกว่าเป็นสัญญาประกันภัยค้ำจุนนะครับกรณีรถยนต์นั่นเองนะสัญญาประกันภัยค้ำจุนก็คือเป็นการประกันความเสียหายจากการใช้รถยนต์เพื่อความเสียหายอันเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีประมาทหรือจงใจก็แล้วแต่ความเสียหายเกิดขึ้นบริษัทผู้รับประกันภัยนั้นตกลงรับผิดทุกกรณีแทนนะครับแบบนี้ทั้งในส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์นะครับแล้วก็ต้องขับยานพาหนะดังกล่าวทุกวันก็อาจจะทำสัญญาประกันภัยเพื่อความรับผิดตามกฎหมายดังกล่าวตรงนี้ได้นะครับต่อมาครับความที่จะต้องพิจารณาถึงส่วนได้เสียนะครับให้ครบรอบด้านเนี่ยเราต้องพิจารณาเรื่องของส่วนได้เสียตามความเป็นจริงด้วยเนื่องจากในทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับนะในบางกรณีเนี่ยนะครับนะการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอาจจะไม่ได้มีการพึ่งพิงทางกฎหมายมากนักนะครับยกตัวอย่างเช่นการที่ชายหญิงอยู่กินกันเนี่ยนะครับ
กรณีที่อยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ค่อนข้างที่จะไกลออกไปในชนบทนะครับการจดทะเบียน

อาจจะไม่ได้เป็นสาระสำคัญการอยู่กินกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตไว้ใจกันแบบนี้นะครับหากต้องการจะทำสัญญาประกันพมองในเชิงของกฎหมายอย่างเดียวว่าต้องจดทะเบียนแบบนี้อาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมสักเท่าไหร่นักส่วนที่เสียในบางครั้งนะครับก็สามารถพิจารณาตามความเป็นจริงได้นะครับนะเช่นกรณีของการอยู่กินกันนะครับโดยไม่จดทะเบียนแบบนี้ก็สามารถที่จะมีการทำสัญญาประกันชีวิตหรือสัญญาประกันภัยให้กับบุคคลที่เป็นผู้ที่อยู่กินกันแบบนี้ก็ย่อมได้เช่นเดียวกันหรือกรณีบุตรนะครับนอกสมรสนะบิดาที่อาจจะไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกับมารดานะจึงมีบุตรแล้วบุตรดังกล่าวนั้นเป็นบุตรนอกสมรสแบบนี้บิดาก็สามารถทำสัญญาประกันชีวิตบุตรได้เช่นเดียวกันนะครับบุตรก็สามารถทำประกันชีวิตให้กับบิดาของตนได้เพราะอาศัยส่วนได้เสียตามความเป็นจริงตรงนี้นั่นเองนะครับต่อมาครับบุคคลที่มีส่วนได้เสียนะครับก็ต้องพิจารณาถึงเหตุที่เอาประกันภัยว่านะครับเหตุที่เอาประกันภัยดังกล่าวนั้นคืออะไรนะครับนะตรงนี้อาจารย์ให้สรุปเอาไว้ว่าในกรณีของประกันวินาศภัยเนี่ยตัวอย่างที่ชัดๆคือเรื่องของกรรมสิทธิ์สิทธิประโยชน์นะครับความรับผิดในทางกฎหมายเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินหรือวัตถุที่เอาประกันภัยในส่วนของสัญญาประกันชีวิตก็จะมีตั้งแต่ความผูกพันตามกฎหมายเช่นจดทะเบียนสมรสนะครับความผูกพันตามความเป็นจริงในครอบครัวนะครับโดยอาศัยหลักสายโลหิตหรือในกรณีทางธุรกิจเนี่ยนะครับนะการเป็นหุ้นส่วนที่มีการทำกิจการร่วมกันแล้วก็ต้องเป็นสาระสำคัญในการทำกิจการตรงนั้นด้วยนะครับจนไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้เพราะจะทำให้ธุรกิจดังกล่าวนั้นไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เนี่ยนะครับแบบนี้ผู้ที่เป็นหุ้นส่วนด้วยกันสามารถที่จะทำประกันภัยให้แก่กันได้ถือว่ามีส่วนได้เสียนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับผลของการทำสัญญาโดยที่ไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้นจะมีประการใดนะครับในทางกฎหมายมาตรา863นะครับบอกว่าสัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเนี่ยไม่มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนะครับสัญญาจะมีผลก็คือไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใดคำว่าไม่ผูกพันคืออะไรครับไม่ผูกพันในทางกฎหมายตรงนี้จะหมายถึงว่าไม่ผูกพันให้ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเงินนะครับหรือใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนั่นเองนะครับไม่ผูกพันให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามนั่นแหละนะครับถ้าให้มองง่ายๆนะครับเช่นเดียวกันครับเมื่อสัญญาประกันดังกล่าวนั้นไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเพราะไม่มีส่วนได้เสียแล้วผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนจากทางฝั่งผู้รับประกันภัยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับสิ่งที่น่าสนใจประการต่อมาคือไอ้กรณีของการที่จะพิจารณาของผลในเรื่องของตรงนี้เนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยผู้รับประกันภัยมักจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการยกข้อต่อสู้ดังกล่าวขึ้นต่อสู้เพื่อที่จะบอกว่าสัญญาดังกล่าวไม่มีผลผูกพันเอากับทางฝั่งของสัญญาประกันภัยนั้นได้นะครับแต่เป็นเพียงฝ่ายเดียวนะต่อมาครับหลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัยนะครับอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา865นะครับนะหลักสุจริตอย่างยิ่งนะครับมีสาระสำคัญอย่างมากเนื่องจากสัญญาประกันภัยเนี่ยนะครับนอกเหนือจากจะต้องปรากฏว่าคู่สัญญาเนี่ยสุจริตนะครับในการเข้าทำสัญญาแล้วคำว่าสุจริตในที่นี้คือไม่ได้เกิดจากการไปตกลงจะกลช่อฉนหรือหลอกลวงนะครับคือต่างฝ่ายต่างสุจริตภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับแต่ในทางกฎหมายในเรื่องประกันภัยเขาบอกว่านอกเหนือจากจะต้องสุจริตแล้วต้องปรากฏว่าคู่สัญญาในสัญญาประกันภัยนั้นสุจริตอย่างยิ่งยิ่งกว่าสัญญาปกติทั่วไปนะครับกล่าวคือคู่สัญญาจะต้องมีการเปิดเผยข้อความจริงบางประการนอกเหนือจากสัญญาอื่นๆนะครับเช่นในกรณีของสัญญาประกันชีวิตนะครับถ้าอาจารย์เป็นผู้เอาประกันภัยอาจารย์ต้องเปิดเผยข้อมูลมากกว่าสัญญาลักษณะอื่นเช่นต้องเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของอาจารย์ประวัติการรักษานะครับสุขภาพเป็นยังไงมีอาการอย่างไรบ้างต้องเปิดครบถ้วนเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามีการปกปิดแล้วความเสียหายจะเกิดขึ้นกับทางฝั่งผู้รับประกันภัยผู้รับประกันภัยเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าได้รับความเสียหายเกินสมควรนะครับกฎหมายจึงมีการวางหลักเกณฑ์เอาไว้นะครับว่าให้ทางฝั่งผู้เอาประกันภัยนะครับหรือผู้ถูกเอาประกันภัยในกรณีสัญญาประกันชีวิตนะครับมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องของหลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัยนั่นเองนะครับเรามาดูว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างเกี่ยวกับหลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัยนะครับประการที่1ครับบุคคลที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงบุคคลใดบ้างนะครับที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงแยกตามประเภทของสัญญาเลยนะครับถ้าเป็นสัญญาประกันชีวิตบุคคลผู้

มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงก็คือทางฝั่งผู้เอาประกันภัยแล้วก็ผู้ถูกเอาประกันภัยด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยเอาประกันภัยชีวิตตนเองต่อบริษัทผู้รับประกันภัยดังนั้นอาจารย์ก็จะเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงเท่านั้นแต่ถ้าอาจารย์นะครับมีการเอาประกันภัยชีวิตของภรรยาอาจารย์ที่จดทะเบียนสมรสนะครับผู้ที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงก็มี2บุคคลละคือตัวอาจารย์และก็ภรรยาอาจารย์นะครับในกรณีของสัญญาประกันวินาศภัยนะครับผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงก็มีแค่บุคคลเดียวครับคือทางฝั่งของผู้เอาประกันภัยนะครับต่อมาครับการเปิดเผยข้อความจริงและการแถลงข้อความเท็จนะครับข้อความจริงที่ต้องเปิดเผยก็คือข้อความจริงที่นะครับถ้าเปิดเผยแล้วนะครับมันจะส่งผลให้บริษัทผู้รับประกันภัยหรือนะบริษัทต่างๆที่เข้ามารับเสี่ยงภัยแทนเนี่ยนะครับอาจจะบอกปัดไม่รับทำสัญญาหรือเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นก็ได้นะครับเช่นอะไรได้บ้างกรณีของสัญญาประกันชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพอะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะยากต่อการรักษาเช่นโรคมะเร็งนะโรคเบาหวานนะครับโรคกระเพาะอาหารนะครับหรืออื่นๆที่รักษายากและใช้ระยะเวลานานนะครับแบบนี้ถ้าบอกเปิดเผยให้กับทางฝั่งผู้รับประกันภัยผู้รับประกันภัยอาจจะปกปิดเลยให้ขออภัยผู้รับประกันภัยอาจจะปฏิเสธไม่รับทำสัญญาประกันภัยหรือรับทำประกันภัยแต่เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นข้อความจริงดังกล่าวที่อาจจะส่งผลให้เกิดการเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือปฏิเสธนะครับไม่รับทำสัญญาแบบนี้นะครับนะต้องเปิดเผยทั้งสิ้นต่อมาครับการแถลงข้อความจริงดังกล่าวนั้นต้องมีการแถลงข้อความจริงในช่วงระยะเวลาใดนะครับตามหลักกฎหมายก็ต้องนะครับมีการแถลงข้อความจริงในขณะที่มีการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้นอาศัยความรับรู้นะครับของผู้เอาประกันภัยและผู้ถูกเอาประกันภัยว่านะครับในขณะทำสัญญาประกันภัยนั้นมีความรับรู้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ไม่เคยตรวจสุขภาพเลยแบบนี้ความรับรู้ของอาจารย์คือเป็นศูนย์ครับไม่รู้เลยว่าร่างกายเป็นยังไงบ้างเวลาอาจารย์ไปทำสัญญาประกันภัยแบบนี้อาจารย์บอกว่าปกติดีทุกอย่างก็ถือว่าอาจารย์สุจริตนะครับนะสุจริตนะครับแต่ว่าถ้าอาจารย์เนี่ยนะครับรู้สุขภาพว่าไม่ดีตรงนั้นไม่ดีตรงนี้แต่ปกปิดไม่บอกในขณะที่ทำสัญญาประกันภัยแบบนี้อาจารย์ก็ถือว่าไม่ปฏิบัติตามหลักสุจริตส่งผลให้เกิดผลทางกฎหมายที่ตามมาได้นะครับโดยอาศัยความรับรู้ขณะทำสัญญาเท่านั้นถ้ามีการรับรู้ภายหลังจากทำสัญญาไปแล้วนะครับตรงนั้นไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่พิจารณาเฉพาะขณะที่ทำสัญญาประกันภัยเท่านั้นนะครับผลของการปกปิดหรือแถลงข้อความจริงคืออะไรนะครับคือทำให้สัญญาประกันภัยดังกล่าวตกเป็นโมฆิยะนะตกเป็นโมฆิยะโมฆิยะคือสมบูรณ์จนกว่าจะมีการถูกบอกล้างโดยใครครับบอกล้างโดยบริษัทผู้รับประกันภัยโดยการบอกล้างในสัญญาประกันภัยนั้นนะครับอาศัยความรับรู้ภายใต้หลักเกณฑ์ของมาตรา865วรรค2ก็คือนะครับเดือน1นับแต่วันที่ได้มีการรู้ถึงเหตุที่จะบอกล้างสัญญาดังกล่าวตรงนั้นได้หรือเหตุที่เป็นโมฆิยะนั่นเองนะครับแล้วก็ภายในกำหนด5ปีนับแต่วันที่มีการทำสัญญาประกันภัยด้วยนะครับอยู่ภายใต้ขอบเขตตรงนี้ในเรื่องของระยะเวลาในการบอกล้างนะครับแต่ถ้านะครับบริษัทผู้รับประกันภัยได้รู้ข้อความจริงที่มีการปกปิดเอาไว้แล้วแต่ยังคงรับประกันภัยนะครับแบบนี้บริษัทผู้รับประกันภัยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตรงนั้นได้ด้วยอาศัยเหตุอันเป็นโมฆิยะนะครับจากการไม่ปฏิบัติตามหลักสุจริตอย่างยิ่งในสัญญาประกันภัยนั่นเองนะครับประกันวินาศภัยนะครับในส่วนของประกันวินาศภัยนั้นเป็นสัญญาลักษณะหนึ่งนะครับภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องของการประกันภัยนะครับโดยหลักเกณฑ์นะครับในเรื่องของส่วนได้เสียนะครับหลักสุจริตอย่างยิ่งและอื่นๆนะครับภายใต้หลักทั่วไปของสัญญาประกันภัยนั้นต้องถูกนำมาใช้ในสัญญาประกันวินาศภัยด้วยนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยนะครับในส่วนของสัญญาประกันวินาศภัยก็จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะนะครับในสัญญาประกันวินาศภัยเอาไว้ด้วยอยู่บางประการด้วยกันแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับเรามาดูความหมายของสัญญาประกันวินาศภัยกันก่อนนะครับสัญญาประกันวินาศภัยคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับในเมื่อมีความเสียหายอย่างใดๆเกิดขึ้นนะครับ
ความน่าสนใจคือสัญญาประกันวินาศภัยเนี่ยหลักเกณฑ์สำคัญคือจะต้องปรากฏว่านะครับทางฝั่งผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนครับการตกลงใช้ค่าสินไหมทดแทนตรงนี้จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงที่ว่าวัตถุที่เอาประกันภัยหรือเหตุที่เอาประกันภัยนั้นจะสามารถตีมูลค่านะครับเป็นราคาได้เช่นอะไรได้บ้างหลักที่ตีมูลค่าเป็นราคาได้เช่นกรณีของโทรศัพท์มือถือนะครับรถยนต์นะครับโต๊ะเตียงตู้ต่างๆนะครับที่เป็นวัตถุที่จับต้องได้นะครับและสามารถซื้อขายกันโดยอาศัยราคาตามท้องตลาดได้พวกนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับก็อาจจะถือว่าเป็นสิ่งที่ตีมูลค่านะครับเป็นราคานะครับจนทำให้เกิดสัญญาประกันวินาศภัยได้แต่ถ้าเป็นกรณีของการประกันเพื่อมรณภัยนะครับเช่นประกันชีวิตของอาจารย์และปรากฏถ้าอาจารย์นะครับเสียชีวิตลงไปเนี่ยนะครับบริษัทจะจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้บาทแบบนี้สัญญาดังกล่าวจะไม่เรียกว่าสัญญาประกันวินาศภัยเพราะว่าชีวิตของมนุษย์นั้นไม่สามารถตีมูลค่าเป็นเงินทองได้เพียงแต่บริษัทมีการตกลงกำหนดมูลค่าขั้นสูงในการจะจ่ายนะครับภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยกันเอาไว้นะดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมันตีมูลค่าไม่ได้จะไม่เรียกว่าเป็นสัญญาประกันวินาศภัยนะครับเน้นย้ำนะครับนะเมื่อเป็นสัญญาประกันวินาศภัยวัตถุหรือเหตุที่เอาประกันภัยนั้นจะต้องตีมูลค่าเป็นเงินทองได้นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับในสัญญาประกันวินาศภัยนั้นเนี่ยนะครับบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญาก็จะต้องเป็นบุคคลที่เรียกว่าผู้เอาประกันภัยที่ส่งเบี้ยประกันภัยกับผู้รับประกันภัยที่ตกลงเข้าเสี่ยงภัยแล้วก็ตกลงใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวตรงนั้นเท่านั้นเองนะครับต่อมาครับในการทำสัญญาประกันวินาศภัยในบางกรณีเนี่ยนะครับอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้หากทางฝั่งของผู้เอาประกันภัยเนี่ยตกลงมีการไปเอาประกันวินาศภัยกับวัตถุที่เอาประกันภัยเอาไว้หลายรายนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยมีบ้านอยู่หนึ่งหลังสมมติว่าราคา5 ล้านนะอาจารย์ไปทำประกันภัยเอาไว้กับ10 บริษัทเลยบริษัทละ5 ล้าน 5 ล้าน 5 ล้านแบบนี้เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นกับบ้านของอาจารย์เนี่ยอาจารย์สามารถที่จะได้เงินระหว่างเงินเต็มตามมูลค่าที่มีการทำกับทุกบริษัทกับเต็มมูลค่าความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็ต้องตอบได้ทันทีว่าอาจารย์ได้เฉพาะมูลค่าความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นไม่สามารถที่จะได้เต็มวงเงินกับทุกบริษัทนะที่อาจารย์ได้มีการทำสัญญาประกันวินาศภัยเอาไว้นะครับดังนั้นก็ต้องมีการพิจารณาตอบมาว่าเมื่อจำเป็นต้องไปเรียกร้องบริษัทต่างๆให้มาจ่ายเงินนะครับที่เรียกว่าค่าสินไหมทดแทนเนี่ยนะครับเพื่อความวินาศภัยที่เกิดขึ้นก็ต้องไปดูว่าบริษัทต่างๆเนี่ยจะต้องมีการจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่อย่างไรนะครับหลักเกณฑ์ต้องพิจารณาคือ1ต้องมาดูว่าวัตถุที่เอาประกันภัยนั้นเป็นวัตถุชนิดเดียวกันหรือไม่นะก็คือต้องเป็นบ้านหลังเดียวกันหรือรถยนต์คันเดียวกันต่อมาครับนะความวินาศภัยเกิดขึ้นอันเดียวกันหรือเปล่าและที่สำคัญประการต่อมาก็คือผู้รับประกันภัยเนี่ยมีต่างรายหรือไม่ก็คือมีมากกว่า1 รายหรือเปล่าถ้ามีมากกว่า1 รายนะครับเราสามารถนำหลักเกณฑ์เรื่องประกันวินาศภัยหลายรายตรงนี้ที่อยู่ในมาตรา870เข้ามาใช้ได้โดยหลักเกณฑ์ก็มีหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะพิจารณาได้ค่อนข้างไม่มีความซับซ้อนมากนะครับก็คือพิจารณาว่าถ้ามีการทำสัญญาประกันภัยในขณะเดียวกันหรือในวันเดียวกันเนี่ยนะครับผู้รับประกันภัยต่างๆก็ต้องเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยการใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยนะครับตามอัตราส่วนมากน้อยที่มีการรับประกันภัยไว้นะครับโดยอาศัยหลักบัญญัติตะยางเทียบเป็นส่วนไปนะครับเช่นอาจารย์ทำเอาไว้กับ10 บริษัทบริษัทละเท่าๆกันความเสียหายเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับแต่ละบริษัทก็หารเฉลี่ยเท่ากันนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้ามีการทำสัญญาประกันภัยทำประกันวินาศภัยเอาไว้ขออภัยนะครับเป็นสืบเนื่องเป็นลำดับแตกต่างกันในแต่ละวันแบบนี้นะครับผู้รับประกันภัยนะครับแต่ละรายก็ต้องมีการใช้ค่าสินไหมทดแทนตามลำดับก่อนหลังนะบริษัทแรกต้องจ่ายก่อนนะครับถ้าไม่คุ้มกับความวินาศภัยที่เกิดขึ้นบริษัทหลังก็จะต้องใช้ในส่วนของที่เหลือนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้หลังจากมีการจ่ายเงินให้กับทางฝั่งผู้รับประโยชน์ไปแล้วนะครับหากปรากฏว่านะครับหากปรากฏว่ามีบุคคลอื่นที่เป็นบุคคลที่3เลยนะครับมาทำให้เกิดความวินาศภัยขึ้นเช่นมาวางเพลิงเผาทรัพย์มาทุบทำลายแบบนี้นะครับทั้งฝั่งของบริษัทผู้รับประกันภัยก็มีสิทธิ์ในการรับช่วงสิทธิ์ไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลดังกล่าวตรงนั้นได้ด้วยสาเหตุรับช่วงสิทธิ์ตามมาตรา880นั่นเองนะครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เป็นรายการสอนเสริมทางไกลของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดวิชากฎหมายแพ่ง2รหัส41212ค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ในสาขาวิชานิติศาสตร์นะคะมาบรรยายในวันนี้นะคะท่านแรกนะคะอาจารย์ดร.พงษ์สิทธิ์อรุณรัตนากุลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ท่านที่2นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์คังกรสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะในวันนี้นะคะจะเป็นการบรรยายในหน่วยที่10หน่วยที่11และหน่วยที่12ซึ่งเป็นการสอนเสริมในครั้งที่4ของชีวิตชานี้แล้วค่ะค่ะแล้วก็จะเริ่มต้นจากหน่วยที่10นะคะค่ะเชิญอาจารย์ค่ะ
2: ครับสำหรับหน่วยที่10นะครับเป็นเรื่องของการหักกบลบหนี้การแปลงหนี้ใหม่แล้วก็การที่หนี้เกลื่อนกลืนกันนะครับขอตัดไป PowerPoint นิดนึงนะครับ3เรื่องนี้เราจะเรียนกันในหน่วยที่10ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากแล้วก็รายละเอียดไม่เยอะด้วยนะครับเรามาดูอันแรกก่อนการหักกบลบหนี้เนี่ยจะปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา341ถึง348ซึ่งจริงๆก็แค่4มาตราเองครับอาจารย์แล้วก็สิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับเกี่ยวกับการหักกบลบหนี้เราจะต้องรู้หลักเกณฑ์รู้วิธีการในการหักกบลบหนี้ว่าทำยังไงบ้างกรณีหักกบลบหนี้ไหนเนี่ยที่ไม่สามารถทำได้กฎหมายบอกว่าอันนี้ไม่สามารถหักกบลบหนี้กันได้น
0: ะ
2: แล้วก็ผลของการหักกบลบหนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับโอเคการหักกบลบหนี้อย่างแรกเลยการหักกบลบหนี้คืออะไรขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างนี้ละกันเช่นอาจารย์เอกพงษ์เนี่ยเป็นขอยืมเงินของอาจารย์เก๋
0: ค่ะ
2: 500บาท
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอาจารย์เอกพงษ์เป็นลูกหนี้อยู่ถูกไหมครับอาจารย์เก๋เป็นเจ้าหนี้อยู่500บาท
0: ค่ะ
2: หลังจากนั้นเนี่ยมีวันนึงอาจารย์เอกพงษ์เอาของมาขายให้อาจารย์เก
0: ๋
2: ขายอะไรดีล่ะ500บาทขายปากกาด้ามนึงแล้วกัน
0: ค่ะ
2: เป็นปากกาสวยๆ1ด้าม
0: ค่ะ
2: อาจารย์เก๋มีหน้าที่จะต้องจ่ายเงิน500บาทให้อาจารย์เอกพงษ
0: ์
2: จะเห็นว่าจำนวนเนี่ยเท่ากันเนาะ
0: ค่ะ
2: แทนที่คนหนึ่งเป็นหนี้500อีกคนหนึ่งต้องจ่ายเงิน500อาจารย์เอกก็เลยอาจารย์เก๋ก็เลยตัดสินใจว่างั้นขอหักกบลบหนี้แล้วกันแทนที่จะต้องจ่ายเงิน500 500สลับกันไปมาเนี่ยห
0: ัก
2: กบลบหนี้ให้หนี้ศูนย์ไปเลยแบบนี้สามารถทำได
0: ้
2: กฎหมายอนุญาตนี่คือการอธิบายเบื้องต้นง่ายๆของการหักกบลบหนี้นะครับสำหรับวิธีการในการหักกบลบหนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยอยู่ที่มาตรา341นะครับบัญญัติว่าถ้าบุคคลสองคนเนี่ยต่างมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมีมูลหนี้เป็นวัตถุอย่างเดียวกันนะครับและหนี้สองรายถึงกำหนดชำระแล้วเนี่ยลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย่อมหลุดพ้นถ้าหักกบลบหนี้ถ้าแสดงเจตนาที่จะหักกบลบหนี้เพราะฉะนั้นเรามาดูหลักเกณฑ์นิดนึงนะครับหลักเกณฑ์ในการหักกบลบหนี้อันแรกเลยหนี้สองรายต้องมีลูกหนี้เจ้าหนี้ซึ่งแต่ละฝ่ายเป็นคนคนเดียวกันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเกิด A เป็นหนี้กู้ยืม B อันแรกหลังจากนั้นเนี่ย B เนี่ยซื้อขายของกับ A
0: ค่ะ
2: B จะเป็นลูกหนี้ที่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินในการซื้อของเนี่ยให้กับ A เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าจากบรรทัดแรกเนี่ย A เป็นลูกหนี
0: ้ค่ะ
2: บรรทัดที่2 A เป็นเจ้าหนี
0: ้ค่ะ
2: แล้วก็แค่สลับตัวเปลี่ยนตำแหน่งกันจากเจ้าหนี้เป็นลูกหนี้จากลูกหนี้เป็นเจ้าหนี
0: ้ค่ะ
2: สลับตำแหน่งกันแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าหนี้2รายเนี่ยเจ้าหนี้ลูกหนี้เป็นคนคนเดียวกันสามารถหักกบลบหนี้ได้แต่ในกรณีที่แตกต่างกันเช่นอาจารย์เอกพงษ์เป็นเจ้าหนี้ผม
0: ค่ะ
2: ผมเป็นเจ้าหนี้อาจารย์เก๋อาจารย์เก๋เป็นเจ้าหนี้อาจารย์เอกพงษ
0: ์ค่ะ
2: แบบนี้เนี่ยหักกบลบหนี้กันไม่ได
0: ้ค่ะ
2: เพราะว่าต่างเป็นหนี้ต่างรายต่างคนกันหักกบลบหนี้กันไม่ได้นะครับข้อสำคัญอย่างนึงคือหนี้ที่จะมาหักกบลบหนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นหนี้ที่สามารถบังคับเอาแก่กันได
0: ้ค่ะ
2: หนี้ที่บังคับเอาแก่กันได้ก็หมายความว่าเช่นหนี้กู้ยืมบังคับกันได
0: ้
2: หนี้จำนองบังคับได้หักกบลบหนี้ได้หนี้ค้ายาเสพติดการค้ายาเสพติดกฎหมายไม่อนุญาตอยู่แล้วถูกไหมครับผลของการค้ายาเสพติดคือมันก็ตกเป็นโมฆะ
0: ค่ะ
2: ไม่สามารถเรียกร้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ที่ผิดกฎหมายหนี้การค้ายาเสพติดเนี่ยมาหักกบลบหนี้แบบนี้ไม่สามารถที่จะกระทำได้อันนึงที่อยากให้นักศึกษาสนใจก็แล้วกัน นี่ที่ขาดอายุความสามารถนำมาหักกบลบหนี้ได้หรือเปล่าขาดอายุความหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าหนี้บางอันเนี่ยมันมีกำหนดระยะเวลาที่เรียกร้องตามกฎหมายน
0: ะ
2: แต่คุณไม่เรียกร้องหลังจากนั้นคุณจะเอาหนี้ตัวเนี้ยมาหักกบลบหนี้ได้หรือเปล่าศาลฎีกาก็พิพากษาว่ากรณีนี้ทำได้เป็นไปตามมาตรา344
0: ค่ะ
2: นะครับเขาบอกว่า
1: เพราะขาดอายุความมันไม่ทำให้หนี้หายไป
2: ไม่ทำให้หนี้ระงับ
1: ใช่
2: ฟ้องไม่ได้เฉยถูกต้องครับก็ยังสามารถหนี้ไม่ระงับไงหนี้ไม่ระงับก็เอาหนี้ตัวนั้นเนี่ยมาหักกบลบหนี้ได
1: ้
2: นะครับไม่มีปัญหากฎหมายอนุญาตได
1: ้ครับ
2: โอเคหลักเกณฑ์ที่2นะครับขออนุญาตกลับไปที่ PowerPointหลักเกณฑ์ที่2คือหนี้ทั้ง2รายต่างต้องมีวัตถุอย่างเดียวกัน
0: ค่ะ
2: ความหมายของหลักเกณฑ์ข้อนี้ก็คือว่าถ้าเป็นหนี้เงินก็เปรียบเทียบกับเงินนะเงินกับเงินนำมาหักกบลบหนี้กันได
0: ้
2: ถ้าอันนึงเป็นหนี้เงินแต่อีกอย่างนึงเป็นหนี้สิ่งของ
0: ค่ะ
2: ตัวอย่างเช่นผมกู้อาจารย์เอก 1,000 บาทหลังจากนั้นเนี่ยผมเป็นลูกหนี้อาจารย์เอกนะถ้าผมกู้ผมเป็นลูกหนี้เนาะแต่อาจารย์เอกเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบสิ่งของให้ผมอย่างนึงเอาเป็นเมาส์ละกันราคา1,000บาทเท่ากันถามว่าอันเนี้ยจะมาหักกบลบหนี้กันได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าวัตถุมันเป็นคนละอย่างกันเงินกับทรัพย์หรือว่าเงินกับสัตว์อย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะหักกบลบหนี้กันได้ต้องเป็นสิ่งของอย่างเดียวกัน
1: เดี๋ยวผมถามหน่อยยืมเงินไป1,000นึงให้แบงค์1,000ไปปรากฏว่าถ้าจะหักกบลบหนี้กันผมต้องหักรถยืมเป็น
2: ต้องเป็นแบงค์ใบเดิมหรือเปล่า
1: ใบเดิมหรือเปล่าก
2: รณีนี้เป็นเรื่องการยืมใช้สิ้นเปลืองไม่ใช่ยืมใช้คงรูปเนาะอันนี้เราต้องไปเรียนในกฎหมายไหนเนี่ยผมเริ่มงงแล้วการยืมแพ่งพาณิชย์หนึ่งน่าจะพาณิชย์หนึ่งเนาะแต่ว่าอันนี้
1: ยืมไปไหนก็ได้ขึ้นไปไหนก็ได้ใช่ไหม
2: โดยหลักขึ้นไปไหนก็ได้โดยหลักถ้าเป็นการยืมเงินนะเพราะมันเป็นการยืม
0: ถ้าเกิดกรณียินยอมกันล่ะยินยอมที่จะรับชำระเป็นเมาส์อย่างเงี้ยสามารถ
1: ยอม
2: ไม่ได้
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องหักกบลบหนี้แล้ว
0: ค่ะ
2: เป็นเรื่อง
1: หักกบลบหนี้หรือหักลบกบหนี้นักรักษาบางคนจะพูดผิด
0: ค่ะหักลบกบหนี
1: ้จะเป็นหักลบกบหนี
2: ้ไม่ใช
1: ่ต้องไปหักกบลบหนี้
2: ถ้าเขียนมาอย่างเงี้ยอาจารย์เก๋ให้คะแนนไหมครับ
0: บางทีก็
2: อารมณ์อรวย
0: เขาก็เข้าใจแหละนะคะ

0: บางทีเหมือนกันอย่างที่เคยเล่าว่าชำระหนี้โดยพลันนักศึกษาเขียนชำระหนี้ทันควันก็ให้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็
1: ไม่เต็มร้อย
0: ไม่เต็มร้อย
2: อาจจะโดนหักนิดๆหน่อยๆ
0: หักนิดๆหน่อย
2: ๆตามภาษาแต่ก็ได้นะ
0: ได้
2: ก็ถือว่าเข้าใจคอนเซ็ปต์
0: เข้าใจคอนเซ็ปต์ค่ะ
2: โอเคอันที่3ครับหลักเกณฑ์ข้อที่3คือหนี้ทั้ง2รายเนี่ยต้องถึงกำหนดชำระแล้ว
0: ค่ะ
2: ทำไมถึงบอกว่าต้องถึงกำหนดชำระแล้วเพราะว่าถ้าหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระเนี่ยเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้นะ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าถ้าจะเอามาหักกบลบหนี้เนี่ยหนี้2รายนี้ต้องถึงกำหนดชำระแล้ว
0: ค่ะ
2: นะครับอันที่4ครับสภาพแห่งหนี้เปิดช่องให้กระทำได้พอพูดถึงหนี้เนี่ยเข้าใจว่านักศึกษาน่าจะเรียนเบื้องต้นมาแล้วว่าหนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความหมายแค่จำนวนเงินเท่านั้นแต่มันยังหมายถึงว่าหนี้ที่เป็นการงดเว้นการกระทำหรือให้กระทำการใดๆก็ได
1: ้
2: ถ้าสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้กระทำเนี่ยคือมันทำไม่ได้แหละผมเป็นหนี้กู้ยืมแต่อีกคนนึงที่จะต้องชำระหนี้ผมเนี่ยกับเป็นหนี้งดเว้นการกระทำแบบนี้เนี่ยหักกบลบหนี้กันไม่ได้เพราะ
1: ให้มันร้องเพลง
2: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได
2: ้สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องที่จะให้กระทำได้นะครับ
0: ค่ะ
2: โอเคหรือว่าคุณสมบัติของสัตว์อย่างเงี้ยเป็นสภาพที่ไม่เปิดช่องตัวอย่างเช่นคือถ้าซื้อม้าเนี่ยม้าปกติทั่วๆไปเนี่ยก็โอเคเราซื้อเป็นมาเป็นสวยๆงามๆแบบ
1: ม้าเป็นเม็ดหรือม้าเป็นขา
2: ก็
0: ม้าเป็นขา
1: ม้ามีขานะ
2: ม้ามีขา
0: ม้ามีขา
2: ขึ้นอยู่กับว่าจะเล่นกี่ขา
1: โอเค
0: ค่ะ
2: ถ้าซื้อม้ามาเนี่ยคุณสมบัติของม้าเช่นต้องการซื้อม้าแข่ง
0: ก็จะ
2: แบบเนี้ย
0: แข็งแรงกว่าปราดเปรียวกว่า
2: ใช่เอาม้าธรรมดามาหักกบลบหนี้แบบนี้ไม่ได้
0: ค่ะ
2: ถ้ามีการระบุไว้นะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของสิ่งของหรือของทรัพย์เนี่ย
0: ไม่เท่ากัน
2: เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยอุบม้าบางตัวอ้วนม้าบางตัวผอมม้าบางตัววิ่งเร็ว
1: อ
2: ันเนี้ยต้องเอามาพิจารณาด้วยว่าสภาพแห่งหนี้เปิดช่องหรือเปล่าแต่ถ้าโดยหลักโดยคุณสมบัติของทรัพย์แล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องคุณสมบัติของทรัพย์นะสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องเปลี่ยนไม่ได
0: ้
2: หรือเป็นหนี้ที่งดเว้นการกระทำการหรือให้กระทำการแบบนี้ไม่สามารถนำมาหักกบลบหนี้ได
0: ้
2: นะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายครับแม้หนี้จำนวนไม่เท่ากันก็ตามก็สามารถที่จะหักกบลบหนี้ได
1: ้
2: ตัวอย่างเช่นอาจารย์เอกกู้ยืมเงินอาจารย์เก๋ 5,000
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอาจารย์เอกเป็นลูกหนี้
1: ผมมีหน้าที่จะต้องชำระหนี
2: ้5,000 บาทให้กับอาจารย์เก
1: ๋
2: หลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์เอกก็ไปซื้อไม่ไปขายของให้กับอาจารย์เก๋ในราคา 3,000 บาทเพราะฉะนั้นใครเป็นลูกหนี้อาจารย์เก๋เป็นลูกหนี้เพราะอาจารย์เก๋ต้องชำระเงิน
1: ชำระเงิน 3,000 บาท
0: 3,000 บาท
1: ให้ผม
2: ถูกต้อง
1: แต่ผมต้องคืนหนี้เงินกู้
2: 5,000
0: 5,000
2: คำถาม 3,000 5,000 จำนวนไม่เท่ากันเอามาหักกบลบหนี้กันได้ไหม
1: ได้ไหมครับ
2: กฎหมายบอกว่าได้กรณีเนี้ยหักกบลบหนี้กันได้พอหักแล้วมันไม่เท่ากันเนอะ 3,000 5,000 เหลือ 2,000
0: ค่ะ
2: 2,000 เนี่ยเหลือตรงไหนเหลือตรงอาจารย์เอกอาจารย์เอกก็ยังต้องมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงิน 2,000 ให้กับ
1: 2,000
2: ถูกให้กับอาจารย์เก๋
1: แต่ถ้ากู้ยืมเงินกันเนี่ยต้องกำหนดเวลาไว้บอกปีหน้า
0: ค่ะ
1: จะมาชำระหนี
0: ้ค่ะ
1: แต่ซื้อของเนี่ยมันเหมือนยื่นหมูยื่นแมวใช่มั้ยอย่างงี้มันหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วแต่การกู้ยืมนี้
2: ยังไม่ถึงก็เอามาหักกบลบหนี้ไม่ได้
1: ครับ
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้
2: นี่ทั้ง2อย่างต้องถึงกำหนด
0: ถึงกำหนดชำระนะคะ
2: ถูกครับถึงจะมาหักกบลบหนี้กันได
1: ้
2: โอเคนะครับต่อมาเรามาดูวิธีการหักกบลบหนี้กันนิดนึงนะครับอยู่ที่มาตรา342
0: ค่ะใน PowerPoint ใช่ม
2: ั้ยคะใน PowerPoint ใช่ครับลองอ่าน PowerPoint นิดนึงเขาบอกว่าการหักกบลบหนี้เนี่ยทำได้โดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนากับอีกฝ่ายหนึ่งการเจตนาเช่นนั้นถ้ามีเงื่อนไขเงื่อนเวลาเริ่มต้นเงื่อนเวลาสิ้นสุดเนี่ยทำไม่ได้นะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็การแสดงเจตนาดังกล่าวในวรรคก่อนเนี่ยให้มีผลย้อนขึ้นไปโอเคโดยสรุปนะครับวิธีการหักกบลบหนี้มีมาตรา343อีกนิดนึงบอกว่าอันนี้เป็นการหักกบลบหนี้ที่ต่างสถานที่กันก็สามารถทำได้ไม่จำเป็นต้องมานั่งต่อหน้ากันอยู่กรุงเทพเชียงใหม่ก็หักกบลบหนี้กันได
0: ้ค่ะ
2: โอเควิธีการอันแรกเลยแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยคือ1ต้องมีการแสดงเจตนา
0: ค่ะ
2: การแสดงเจตนาคืออะไรครับเราสามารถแสดงเจตนาได้โดยวิธีการ
1: ใดบ้าง
2: ใช่

0: การพูด
1: โดยวาจาได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: โดยลายลักษณ์อักษร
2: ลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือ
0: เป็นหนังสือเป็นวาจาเนี่ยคือการแสดงเจตนา
2: ค่ะ
0: นะครับการแสดงเจตนาคำถามคือว่าเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวได้หรือเปล่าโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายเลยในการหักกบล้มหนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวบทน
2: ะ
0: เขาบอกว่าลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถแสดงเจตนาหักกบล้มหนี้ที่ระงับไป
1: ลายไปเลยได้ไหมฮะกดลายไปเลย
0: แสดงเจตนากฎหมายไม่ได้กำหนดวิธีการครับแค่ลูกหนี้ฝ่ายเดียวสามารถแสดงเจตนาขอหักกบล้มหนี้ทำได้เลยคำถามต่อมาอาจจะเกิดคำถามขึ้นละอ้าวแล้วถ้าอีกฝ่ายไม่ยินยอมล่ะผลจะเป็นยังไงผลก็คือห้ามไม่ได
1: ้
0: ถ้าจะหักกบล้มหนี้ถ้าไม่มีข้อกำหนดห้ามไว้นะอีกฝั่งห้ามไม่ได
2: ้
0: ลูกหนี้เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ขอหักกบล้มหนี้ได้เลยเพื่ออะไรเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนถ้าหักกบล้มหนี้ก็ได้หักกบไปเลยครับการแสดงเจตนาอย่างที่บอกว่ามันสมบูรณ์ด้วยวาจาไม่ต้องทำเป็นหนังสือก็ได้แต่ว่าต้องพิจารณารายละเอียดนิดนึงนะครับว่าถ้ามันมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษเนี่ยก็จะต้องนำบทบัญญัติในเรื่องนั้นเช่นหักกบล้มหนี้เราเอาคืนบ้านโอนบ้านคืนไปแบบนี้เนี่ยก
2: ็ทำตามแบบ
0: ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดเพราะว่าถ้าไม่ได้ทำตามแบบกฎหมายก็กำหนดไว้ว่ามันจะตกเป็นโมฆะนะ
2: อ
0: ันนี้ก็ต้องไปพิจารณาเรื่องแบบของนิติกรร
1: ม
0: นั้นๆอีกทีว่าเราทำนิติกรรมเรื่องซื้อขายหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องจำนองเรื่องเช่าซื้ออันนี้ต้องดูเป็นแบบแบบไปนะครับโอเคต่อมาครับอันที่2นะครับวิธีการคือการแสดงเจตนาจะมีเงื่อนไขไม่ได้มีเงื่อนเวลาเริ่มต้นหรือเงื่อนเวลาสิ้นสุดไม่ได
1: ้
0: แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยการหักกบลบหนี้นะครับอย่างที่บอกว่าระยะทางห่างกันสามารถหักกบลบหนี้กันได้แต่ว่าฝ่ายที่ขอหักกบลบหนี้เนี่ยถ้ามันก่อให้เกิดความเสียหายกับอีกฝ่ายนึงเช่นไม่ยอมบอกก่อนว่าจะหักกบลบหนี้เขาเดินทางไปแล้วเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าเสียหายนะค่าเสียหายที่นี้ก็คือค่าเดินทางเดินทางไปแล้วผมไปดูข้อสอบเก่าๆนะเหมือนข้อสอบนี้ก็เคยเอามาเป็นประเด็นหนึ่งที่เอามาออกเนี่ยมันมีประเด็นว่าปกติเนี่ยการขอหักกบล้มหนี้อย่างที่บอกคือการแสดงเจตนาของลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกไหมครับเรื่องเนี่ยเกิดโดยโจทเนี่ยฟ้องลูกหนี
2: ้
0: เป็นจำเลยว่าขอให้ลูกหนี้ชำระหนี
2: ้
0: ลูกหนี้ก็ฟ้องแย้งเข้ามาอันแรกฟ้องแย้งเข้ามาก่อนว่าขอให้หักกบล้มหนี้ศาลก็มีคำสั่งพิพากษาละให้หักกบล้มหนี้กันได
2: ้ค่ะ
0: แต่กรณีที่เกิดขึ้นคือโจทฟ้องขึ้นมา
2: ค่ะ
0: จำเลยให้การต่อสู้แต่ไม่ได้ขอหักกบล้มหนี้ในระหว่างพิจารณาเนี่ยศาลเห็นแล้วว่าอ๋อมันมีหนี้2หนี้เนี่ยต่อกันศาลเลยมีคำสั่งให้หักกบล้มหนี้กันไปเลยเพื่อไม่ต้องมาฟ้องร้องกันใหม่ประหยัดเวลาคำถามคือทำได้หรือเปล่าคำตอบคือทำไม่ได้เพราะการหักกบลบหนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากเจตนาของศาลแต่เกิดขึ้นจากเจตนาของลู
2: กหน
0: ี
2: ้
0: ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นหรือว่าเกิดจากความสมัครใจของ
1: ค
0: ู่
1: กรณ
0: ีก็สามารถทำได้นะครับ
1: ศาลไม่ใช่คู่กรณี
0: ใช่ศาลจะไปหักกบลบหนี้ให้เลยเนี่ยแบบนี้ไม่ได้นะครับโอเค
1: แต่ศาลไปจะไกลเกลี่ย
2: ไกลเกลี่ยกันนอกรอบได้
1: อาจจะได้อีกเรื่องนึง
0: กระบวนการจริงๆ
1: จะบังคับไม่ได้
0: ใช่ครับขึ้นอยู่กับความสมัครใจน
2: ะ
0: ของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายโอเคเรามาดูกรณีที่ไม่สามารถหักกบลบหนี้กันได้พวกนี้คือเขาเป็นข้อยกเว้นแหละ
2: ค่ะข้อยกเว้น
0: กรณีไหนบ้างที่ไม่สามารถหักกบลบหนี้กันได้นะครับกลับไปที่ PowerPoint นิดนึงหนึ่งคือสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องอันนี้เราพูดมาแล้วนะ
2: ค่ะ
0: ก็อาจจะเป็นเรื่องคุณสมบัติเรื่องหนี้ที่เป็นการกระทำหรืองดเว้นกระทำการถ้าสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหักกบลบหนี้กันได้อันที่สองคือคู่กรณีเนี่ยแสดงเจตนาไว้ชัดแจ้งเลยว่าไม่ให้หักกบลบหนี
2: ้ค่ะ
0: นะครับตามมาตรา341แต่อย่างไรก็ดีตรงนี้เนี่ยมันยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ของบุคคลภายนอกไม่ได
1: ้
0: หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดทั้งสองท่านนี้มีเจตนาห้ามหักกบลบหนี้กัน
2: ค่ะ
1: ตกลงกันไว
0: ้ตกลงกันไว้แปลว่า2คนนี้ถ้ามีหนี้ต่อกันเนี่ยห้ามหักกบลบหนี้นะแต่ผมเนี่ยเป็นผู้ค้ำประกันของอาจารย์เก๋วันหนึ่งอาจารย์เก๋เนี่ยขอหักกบลบหนี้กับอาจารย์เอกพงศ์ผิดข้อตกลงที่ทั้งคู่ให้กันไว้ถามว่าทำได้ไหมคำตอบคือทำไม่ได้น
2: ะ
0: แต่ผมเนี่ยเป็นบุคคลภายนอก

0: ออกสามารถอาศัยประโยชน์ของการหักกบลบหนี้ตรงนี้ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์เอกพงษ์ไม่สามารถมาบอกให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยจ่ายเงินตรงนี
1: ้ก็กรณีคล้ายๆกับกรณีของเรื่องลูกหนี้ร่วมลูกหนี้ร่วมสมมติว่าลูกหนี้ร่วมเนี่ยกขคเนี่ยยืมเงินจากงอไป 3,000 บาทปรากฏว่ากคนเดียวเนี่ยเป็นมีหนี้ต่อกันอยู่กับขอคือสามารถจะหักกบลบหนี้ได
2: ้
1: อันกรณีนี้เนี่ยลูกหนี้คนอื่นๆไม่สามารถที่จะยกเอาเรื่องหักกบลบหนี้ของกเนี่ยไปใช้ได้จะต้องเป็นกเนี่ยต้องแสดงเจตนาที่จะหักกบลบหนี้เท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าลูกหนี้ร่วมคนอื่นจะมายกเอาไปหักกบลบหนี้ได้อันนี้ก็เป็นกรณีของเรื่องลูกหนี้ร่ว
2: ม
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะ
0: โอเคต่อมานะครับถ้าสิทธิเรียกร้องไหนเนี่ยยังมีข้อต่อสู้อยู่ตามมาตรา344เนี่ยก็ไม่สามารถนำมาหักกบลบหนี้ได้คำว่ามีข้อต่อสู้อยู่หมายความว่ายังไงคือยังมีปัญหาแหละเป็นหนี้ที่เกิดจากกลช่อฉนเป็นหนี้ที่เป็นนิติกรรมที่เป็นโมคิยะยังมีปัญหายังไม่แน่นอนเนี่ยไม่สามารถนำมาหักกบลบหนี้ได้ตรงเนี้ยมันก็มีคำถามเกิดขึ้นเช่นถ้ามีหนี้ก้อนใหญ
1: ่
0: ส่วนนึงเนี่ยมันไม่ชัวร์มันยังมีปัญหามีข้อต่อสู้อยู่แต่อีกส่วนนึงเนี่ยไม่มีปัญหาหนี้ก้อนใหญ่เนี่ยสามารถนำมาหักกบลบหนี้ได้ไห
2: ม
0: ตรงนี้ก็มีคำพิพากษาศาลฎีกานะครับตัดสินไว้ชัดเจนเลยโดยเป็นคำพิพากษาฎีกาที่5970/55
1: เ
0: ขาบอกไว้ว่าในกรณีที่มีข้อต่อสู้หนี้ที่มีข้อต่อสู้อยู่เพียงบางส่วนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับเฉพาะส่วนที่ไม่มีข้อต่อสู้ย่อมนำมาหักกบลบหนี้ได้ซึ่งตรงนี้ชัดเจนเลยว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นหนี้ก้อนใหญ่ก็จริงส่วนไหนไม่มีปัญหาเอาส่วนนั้นมาหักกบลบหนี้ไอ้ส่วนที่มีปัญหาไม่สามารถหักกบลบหนี้ได
1: ้
0: รอก่อนรอเคลียร์ปัญหาก่อน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มีหนี้อื่นๆที่เกิดจากการอนุมิชอบเช่นหนี้ละเมิดสิทธิเรียกร้องที่ศาลยังสั่งยึดไม่ได้แล้วก็กรณีที่ห้ามไม่ให้ลูกหนี้ใช้เงินแก่เจ้าหนี้นะครับตามมาตรา347ตรงนี้ขอให้นักศึกษาลองไปเปิดหนังสือทบทวนหน่อยแล้วกันเนอะเน
1: ื่
0: องจากเวลาเรามีค่อนข้างจำกัดขออนุญาตผ่านตรงนี้ไปนะครับเรามาดูผลของการหักกบลบหนี้นิดนึงนะครับกลับไปที่ PowerPoint ผลของการหักกบลบหนี้เนี่ยผลของมันก็คือว่าพอหักกบลบหนี้แล้วเนี่ยลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็หลุดพ้นจากหนี้ของตนพูดง่ายๆก็มันหักกบไปแล้วเนอ
1: ะ
0: หนี้มันก็หลุดพ้นแน่นอนมีผลย้อนขึ้นไปจนถึงเวลาซึ่งหนี้ทั้งสองฝ่ายนั้นอาจหักกบลบหนี้กันได้ตั้งแต่ครั้งแรก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็สถานที่อาจจะต่างที่กันก็หักกบลบหนี้กันได้นะครับอันสำคัญคือตรงนี้ที่บอกว่าถ้ามีหนี้หลายอย่างจะหักกบลบหนี้กันยังไงเช่นกไก่เป็นหนี้ซื้อสินค้ากับขอไข่แต่ขอไข่เนี่ยเป็นหนี้ค่าเช่า 1,000 เป็นหนี้เงินกู้ 1,000 สองหนี้เลยกฎหมายบอกว่า1คุณต้องระบุนะ
1: ค่ะ
0: ว่าจะเอาหนี้ค่าเช่าหรือเอาหนี้กู้ยืม
2: อะไร
0: ค่ะจะเอาเลือกคุณต้องเลือกแหละว่าจะเอาหนี้ตัวไหนมาหักกบลบหนี
1: ้ค่ะ
2: เพราะว่าแต่ละหนี้บางทีมันอาจจะบางหนี้มีการคิดดอกเบี้ย
1: ค่ะ
2: บางหนี้อาจจะไม่คิดดอกก็ได้
1: ใช่
2: ไหมก็แล้วแต่คุณจะเลือกเอา
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ถูกต้องอันแรกเลือกก่อนต้องเกิดจากความสมัครใจของลูกหนี้ก่อนแสดงเจตนาไปว่าคุณจะเอาหนี้ไหนเนี่ยหักกบลบหนี้ถ้าคุณไม่ตัดสินใจในช่วงต่อมากฎหมายก็บอกว่าถ้าการหักกบลบหนี้เนี่ยไม่ได้ระบุไว้หรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งคัดค้านทักท้วงนะครับท่านก็ให้นำบทบัญญัติของมาตรา328วรรค2มาบังคับใช้โดยอนุโลมซ
1: ึ่
0: งบทบัญญัติตรงนี้ก็คือวิธีการจัดสรรหนี
1: ้
0: ว่าจะมีการชำระจัดสรรยังไงแค่นั้นเองนะครับก็นักศึกษาลองไปศึกษาดูแล้วกันอันนี้ก็คือวิธีการบอกว่า1ถ้าจะหักกบลบหนี้ต้องระบุนะถ้ามีหนี้หลายรายต้องระบุถ้าไม่ระบุก็จะมีวิธีการจัดสรรตามที่กฎหมายกำหนดไว
1: ้
0: นะครับตรงนี้ก็ขอไปดูอ่ะเรามาดูเรื่องการหักกบลบหนี้นี่ก็จบแล้ว3ส่วนสำคัญเนอะว
1: ่
0: าหลักเกณฑ์วิธีการผลของมันคืออะไรนะครับเรามาดูเรื่องการแปลงหนี้ใหม่หน่อยเรื่องที่2แปลงหนี้ใหม่คืออะไรเรามาดูแปลงหนี้ใหม่นิดนึงนะครับอยู่ที่มาตรา349ครับเขาบอกว่ามาตราแปลงการแปลงหนี้ใหม่เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคู่กรณีได้ทำสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้นะครับท่านว่าหนี้เป็นอันระงับไปเพราะฉะนั้นคู่กรณีมีเจตนาที่จะระงับหนี้เดิ
1: ม
0: แล้วผูกพันตามหนี้ใหม
1: ่
0: นี่คือการแปลงหนี้ใหม
1: ่
0: นะครับ โอเคเรามาดูหลักเกณฑ์นิดนึงนะครับหลักเกณฑ์อันแรกเลย
1: นะคะ
0: ต้องมีหนี้เดิมผูกพันอยู่จะแปลงหนี้ใหม่ได้ต้องมีหนี้เดิมก่อนพูดง่ายๆ
1: ค่ะ
0: อันที่2ต้องมีเจตนาแปลงหนี้ใหม
2: ่
0: นะครับเจตนาเพื่อให้หนี้เก่าระงับแล้วก็ผูกพันตามหนี้ใหม
1: ่ค่ะ
0: หนี้เดิมถ้าหนี้เดิมเป็นโมฆะแปลงหนี้ใหม่ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้
2: ซื้อตกลงซื้อยาบ้ากันยาบ้าขาดตลาดเปลี่ยนมาเป็นยาไอซ์แทน
0: โอ้โหไม่ได้เลย
2: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้เลย
2: ตกเป็นโมฆะอยู่แล้ว
0: ใช่ซื้อยาบ้าก็เป็นโมฆะตั้งแต่ต้นแล้วมาซื้อโมฆะโมฆะแปลงใหม่ไม่ได้
2: ไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้นอกจากแปลงไม่ได้แล้วยังติดคุกด้วย
1: ค่ะ
0: โอเคสามนะครับต้องมีการเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนี้การเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสำคัญก็เปลี่ยนจากกู้ยืมเป็นขายฝากสาระสำคัญเปลี่ยนวัตถุแห่งนี้เปลี่ยนจากรถไปเป็นเรือ
2: ได้ไหมผมจองรถแล้วกับศูนย์บริการแห่งหนึ่งเนี่ยนะคร
0: ับ
2: ขอรถเก๋งมันก่อนฝนตกน้ำท่วมมากเปลี่ยนใจละขอเปลี่ยนเป็นรถกระบะแทนอย่างนี้ได้ไหมครับ
0: ได้แต่ว่ามันต้องเกิดขึ้นจากคู่กรณีตกลงกันนะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายเดียวเหมือนการหักกบลบหนี
1: ้
0: หักกบลบหนี้คือลูกหนี้ฝ่ายเดียว
2: เซลล์ต้องยอมด้วยใช่ไหม
0: ต้องบอกว่าบริษัทเซลยอมถ้าเซลไม่มีอำนาจก็ไม่ได้ต้องบอกบริษัทยอมด้วย
2: บริษัทยอมด้วย
0: ใช่อันนี้ทำได้นะครับเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้เปลี่ยนตัวลูกหนี้ทำได้หมดเลยโอเควิธีการแปลงหนี้นะครับกฎหมายบอกว่าก็ต้องทำเป็นสัญญาดูตาม powerpoint ก็ได้ทำเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้มีคำเสนอสนองต้องตรงกันเกิดสัญญาขึ้นนะครับเกิดจากความสมัครใจของทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี
1: ้ค่ะ
0: โอเคแต่ว่าในกรณีที่เปลี่ยนตัวเจ้าหนี
1: ้
0: กับเปลี่ยนตัวลูกหนี้เนี่ยกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะนะครับอยู่ที่มาตรา349วรรคท้ายกับ350วรรคท้ายนะครับโอเคผมขออนุญาตข้ามไปเลยข้ามไปดูอันสุดท้ายหนี้เกลื่อนกลืนกันอันสุดท้ายกลับไปที่ powerpoint นิดนึงนะครับหนี้เกลื่อนกลืนกันอยู่ที่มาตรา353
1: ค่ะ
0: นะครับ353บอกไว้อย่างนี้ครับว่าถ้าสิทธิและความรับผิดชอบในหนี้รายใดตกอยู่แก่บุคคลเดียวกันท่านว่าหนี้รายนั้นเป็นอันระงับสิ้นไป
1: ค่ะ
0: อันนี้ชัดเจนอาจารย์เอกยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าปกติคนเนี่ยเป็นลูกหนี
2: ้
0: จะกลับมาเป็นเจ้าหนี้แล้วทำให้หนี้เกื่อนคืนกันได้อย่างไร
1: เดี๋ยวเรามาดูซิว่ามาตรา353เนี่ยบัญญัติไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะ
0: โอเคครับ353ครับอย่างที่บอกไปก็คือถ้าสิทธิและความรับผิดชอบในหนี้รายใดตกอยู่แก่บุคคลคนเดียวกันท่านว่าหนี้รายนั้นเป็นอันระงับสิ้นไปอาจารย์เอกพงษ์ช่วยผมอธิบายนิดนึงครับ
2: ครับกรณีเนี่ยนะสิทธิเรียกร้องนะความรับผิดเนี่ยตกอยู่คนคนเดียวกัน
1: ค่ะ
2: ยกตัวอย่างเช่นนะ
1: ค่ะ
2: ลูกน
1: ะ
2: ครับไปกู้ยืมเงินบิดาบิดาจำนวน2ล้านบาท
1: 2ล้านบาท
2: ดังนั้นบุตรเนี่ยก็มีหน้าที่ในการชำระหนี้ให้กับบิดา2ล้านบาท
0: เป็นลูกหนี้ของพ
2: ่อลูกหนี้นะครับแล้วปรากฏว่าต่อมาเนี่ยบิดาเกิดเสียชีวิต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โ
2: ดยหลักเสียชีวิตเนี่ยมรดกตกทอดแก่ทายาทคำว่ามรดกนี่ก็คือคนใหญ่เราจะคิดว่าทรัพย์สินจริงๆในทุกอย่างนะทรัพย์สินหนี้หนี้ต่างๆสิทธิเรียกร้องนะหน้าที่ต่างๆเนี่ยตกเป็นกองมรดกตกแก่ทายาททั้งสิ้นกรณีถ้าเกิดลูกเนี่ยเป็นทายาทนะฉะนั้นหน้าสิทธิเรียกร้องต่างๆของตัวบิดาเนี่ยผู้ตายเนี่ยก็ตกแก่ทางบุตรด้วย
1: ค่ะ
2: ฉะนั้นบุตรก็กลายเป็นทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้คนเดียวกันอย่างนี้ก็เป็นหนี้เกินกึน
0: หนี้เกินกึนกัน
2: แต่ถ้าพ่อไปเขาเรียกแล้วไปเขียนพินัยกรรมยกให้คนอื่น
1: ยกให้ลูกคนอื่นค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงเรื่องหนี้เกลื่อนกลืนกันนะคะเราก็มาดูในหน่วยที่11นะคะเราก็ไปสู่ละเมิดละนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอกพงศ์ก็จะมาอธิบายให้เราฟังในหน่วยที่10เป็นเรื่องของความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเองค่ะเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะ
2: ครับหลังจากที่ท่านเรียนมาเนี่ยนะครับ10หน่วยที่ผ่านมาเป็นเรื่องหนี
1: ้ค่ะ
2: เพราะหน่วย11 12 13เนี่ยจะเป็นเรื่องของละเมิด
1: ค่ะ
2: นะครับละเมิดนี่ก็เริ่มต้นที่หน่วยที่11ก่อน
1: นะ
2: ก็คือความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเอง
0: ครับ
2: นะครับก็แบ่งศึกษาได้ก็มีทั้งหมด5หัวเรื่องด้วยกันก็มี1ความหมายของการกระทำนะครับ2การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 3. การกระทำโดยผิดกฎหมาย 4. การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
1: ครับ
2: แล้วก็สุดท้าย 5. ความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากการกระทำของผู้ทำความเสียหายนะครับเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะความหมายของการกระทำที่ท่านอาจารย์กิตติยดาบอกแล้วว่าหัวใจ
1: เลย
2: ของเรื่องละเมิดเนี่ยนะออกข้อสอบประจำ
1: ก็คืออย่าง420เนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นกฎหมายยาหม่องค
2: ือ
1: ใช้ได้กับทุกเรื่องเลยแต่นอกจากว่ามันต้องผิด420ก่อนถึงจะไปต่อมาตราอื่นได้ถ้าเป็นการกระทำผิดของผู้อื่นที่เราจะต้องร่วมรับผิดด้วยอย่างนี้เป็นต้นแต่ยังบางมาตราก็อาจจะไม่ต้องผ่าน420เช่นในเรื่องของบางมาตราที่เป็นเรื่องของความรับผิดเด็ดขาดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้านักศึกษาแม่น420เนี่ยก็จะสามารถไปต่อได้ในมาตราอื่นๆนะคะนี่420เนี่ยนักศึกษาชอบตกหล่นหลงลืมในบางคำเนี่ยอาจารย์ก็จะมาอธิบายเป็นข้อๆนะคะอย่างที่420บอกว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลอะทำต่อบุคคลอื่นนะคะโดยผิดกฎหมายด้วยนะอย่าลืมคำว่าโดยผิดกฎหมายนักศึกษาชอบหล่นคำนี้หายไปตลอดนะคะทำให้เขาเสียหายเนี่ยก็ต้องสรุปก็ต้องมีเกิดความเสียหายแก่เรื่องอะไรบ้างร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีนะคะเสรีภาพทรัพย์สินหรือว่าสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนั้นก็ทำเรียกว่าทำละเมิดแล้วก็จำต้องเสียค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยอาจารย์ก็จะมาพูดแต่ละข้อที่นักศึกษาห้ามลืมองค์ประกอบของมาตรา420สำคัญทุกคำพูดเลยนะคะ
2: อาจารย์กิตติยดานี้ย้ำละ420คืออาจารย์งั้นท่านต้องท่องให้ได
1: ้ค่ะ
2: งั้นข้อสอบละเมิดดูข้อสอบแล้วนึกอะไรไม่ออกใส่420
1: ไว้ก่อน
2: นะครับใส่420ไว้ก่อนได้ไม่ได้เนี่ยนะอย่างน้อยก็ได้ค่าน้ำหมึก
1: ใน
2: บ้านนะในกระดาษมือว่าคือหัวใจ
0: เผื่อมันผ่าน420
2: อันดับแรกก่อนนะอันดับแรกก่อนบอกว่าผู้ใด
1: เขาพูดถึงผู้ใด
2: ผู้ใดนี่นะครับผู้ใดนะครับแสดงว่าผู้ใดนี่ต้องเป็นบุคคล
1: ค่ะ
2: นะผู้ใดต้องเป็นบุคคลบุคคลนะฮะบุคคลในทางกฎหมายก็มีอยู่2ประเภทด้วยกัน
0: ครับ
2: บุคคลธรรมดากับบุคคลไม่ธรรมดา
1: อุ้ยค่ะ
0: บุคคลไม่ธรรมดาคือใครครับ
2: บุคคลธรรมดากับนิติบุคคล
0: นิติบุคคลแยกได้2ประเภท
2: บุคคลธรรมดาก็คนทั่วไป
0: ทั่วไป
1: บุคคลธรรมดา
2: ผู้ชายก็ได
1: ้ผู้เยาว์ได้มั้ยคะ
0: ได้คร
1: ับ
2: ได้หมด
0: สภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใดตามมาตรา420ก็อาจจะรวมถึงผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด
0: ผู้เยาว์ก็ทำละเมิดได
1: ้ค่ะ
2: ที่อาจารย์พงศ์สิริบอกอะไรนะสภาพบุคคล
1: ค่ะ
2: เริ่มแต่เมื่อคลอด
1: ค่ะ
2: แล้วอยู่รอดเป็นทารก
1: ค่ะ
2: และสิ้นสุดเมื่อนอกใจ นอกใจเมียนี่คุณตายแน่เลย
0: หมดสภาพบุคคล
2: หมดสภาพบุคคล
1: แกชินกับคำว่าผู้เยาว
2: ์
1: เพราะว่ามีภาพผู้เยาว์ อ้าวไม่ใช่โอเคค่ะต่อ
2: ผู้ใดก็คือบุคคลธรรมดา
1: ค่ะ
2: นะรวมทั้งบุคคลผู้ไร้ความสามารถด้วย
1: ค่ะ
2: ฉะนั้นจะแตกต่างกับการทำนิติกรรมนะน
1: ิ
2: ติกรรมจะจำกัดการใช้สิทธิ์เอาไว
0: ้ถูกครับ
2: นะผู้เยาว์อะไรเงี้ยคนไร้ความไม่เงี้ย
1: ค่ะ
2: ทำแล้วถูกจำกัดไว้แต่ถ้าเป็นละเมิดแล้วไม่จำกัด
1: ใช่ค่ะ
2: ประการต่อมานิติบุคคลก็มีอะไรบ้างบริษัทห้างร้านนะวัดวาอารามต่างๆเนี่ยเป็นนิติบุคคลการทำละเมิดก็ทำผ่านผู้แทนนิติบุคคล
1: ครับ
2: ถ้าวัดก็ผ่านเจ้าอาวาส
1: ค่ะ
2: นะครับต่อมานะครับคำว่าการกระทำนะฮะการกระทำถ้าทำนะการกระทำคือต้องรู้สำนึกในการกระทำ
1: ค่ะ
2: ก่อนต้องรู้สำนึกในการกระทำไม่ใช่มีสำนึกน
1: ะ
2: ต้องรู้
1: สำน
2: ึ
1: ก
2: รู้ว่าทำอะไรอยู
1: ่
2: รู้ว่าเนี่ยเอาม้าเนี่ยไปตีหัวคนรู้ว่ายิงปืนอย่างเงี้ยนะนี่คือคำว่าการกระทำรู้สำ
0: ถ้าละเมอไม่รู้ตัว
2: ไม่รู้สำนึก
0: อันนี้ถือว่าไม่มีการกระทำนะ
2: ดูอะไรนะดูผมนี่ชอบเจชนาทิพย์มากติดตามเขามากด
0: ูนักวอลเลย์บอล
2: นะครับตอนนี้อยู่ทีมซัปโปโรนะแต่คุณบอลอยู่ปรากฏว่าอินไงแกเตะลูกเข้าประตู
1: ไปเตะภรรยา
2: ผมก็ฝันจับหัวภรรยามาวางนะครับฟรีคิกเข้าไปนะครับ
1: ไม่ใช่อันนี้สัญชาติ
0: รอรายการออกเมื่อไหร่นะคร
2: ับ เดี๋ย
0: วเจอหน้าก็จะไม่มีอาจารย์เอกพงศ์มาร่วมรายการแล้ว
1: อาจจะมีเหลือแขนข้างเดียว
2: อันนี้เป็นละเมอนี่อย่างนี้เรารู้ไหมเราไม่รู้เราไม่รู้ว่านี่เป็นการเตะภรรยาแล้วไม่รู้ นะครับโอ้โหเรารักภรรยาตายใครจะไปกล้าเตะภรรยาลงคอแต่ถ้าฟรีคิกแล้วหัวเราะคิกๆๆอย่างนี้ไม่ใช่ละอย่างนี้ไม่ใช่ระเบิดละอย่างนี้ตั้งใจละ
1: คิกๆๆ
2: อืมเรียบร้อยครับเรียบร้อยต้องนอนนอกบ้านอะไรอย่างนี
1: ้
2: นะครับงั้นการกระทำคือต้องรู้สำนึกนะถ้าไม่รู้สำนึกเนี่ยนะครับนะย่อมถือเป็นการกระทำไม่ได
1: ้ค่ะ
2: ประการต่อมาการกระทำเนี่ยนะครับนะเราเอาไปเทียบกับกฎหมายอาญาได้การกระทำคือการลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกาย
1: ครับ
2: นะมีไปตบหน้าเขาขับรถชนเขาเนี่ยนะฮะเกิดการกระทำขึ้นมานะครับแต่การกระทำเนี่ยนะครับมีทั้งแบบไม่เคลื่อนไหวร่างกายด้วยก็ได้เขาเรียกว่าการแบบประเภทงดเว้นนะบอกว่าผู้กระทำมีหน้าที่ป้องกันผลร้ายแล้วการงดเว้นนั้นทำให้เกิดผลเสียหายเกิดขึ้นก็คือคุณมีหน้าที
1: ่
2: จะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายก็ได้หน้าที่ตามสัญญาก็ได้หรือเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้งดเว้นกับผู้เสียหายก็ได้เหล่านี้เช่นหน้าที่ตามกฎหมายนะแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูบุตร
0: ต้องให้นมลูก
2: ให้นมบุตรกินให้อาหารป้อนอาหารลูกกิน
1: ถ้าคุณไม่ให้อดตาย
0: เด็กอดตายแบบน
2: ี้เด็กทารกเด็กเล็กๆเนี่ยร้องเว้ยเว้ยเนี่ยนะมีอยู่สองอย่างนะไม่หิวก็ฉี่แตกเนี่ยนะแค่นั้นเองงั้นแม่นั่งดูเฉยปล่อยให้ลูกนะครับนะนะได้รับอันตรายขึ้นมานี่ก็เกิดความเสียหายขึ้นมาได
1: ้
2: ก็เป็นการงดเว้นได้เหมือนกันนะครับหน้าที่ตามสัญญาเช่นพี่เลี้ยงเด็กเป็นต้นน
1: ะ
2: ครับต่อมานะครับเมื่อกี้เราทราบว่าผู้ใดละ
1: ผู้ใดละ
2: ทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะครับนะจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
1: นักศึกษาบางท่านเขียนเจตนา
2: เออใช่ใช่
0: เจตนานี่เป็นคำทางอาญา
1: ผมกำลังจะบอกอาญาหนึ่ง
2: จงใจนะครับหลายท่านที่ไปเขียนเจตนาม
1: ันให้คะแนนไหมอ
0: าจารย์เหมือนกันไหม
2: เออ
1: ให้ไหม
2: แล้วแต่
1: อารมณ์
2: แล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ออกข้อสอบไปโฟกัสในเรื่องของจงใจเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดใจอะไรมากมายแต่เราต้องการโฟกัสในประเด็นเรื่องจงใจอย่างนี้ทั้งสองต้องตอบให้ถูก
0: ครับ
2: เพราะกฎหมายเขียนว่าจงใจคือกฎหมายเนี่ยคำ
0: แต่ละคำมีความหมายของมันเอง
2: ไม่เหมือนกันคล้ายๆกันอย่างคราวแล้วเนี่ยผมอธิบายเรื่องตัวแทนผู้แทน
1: ค
2: ล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าจงใจกับเจตนาไม่ได้มีความหมายเหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกัน
0: ต้องแตกต่างกัน
1: คล้ายกัน
2: คล้ายกันก็จงใจก็คือการกระทำโดยรู้สำนึกนะในการกระทำว่าจะเป็นผลเสียหายต่อบุคคลอื่น
0: ครับ
2: นี่คือคำว่าจงใจตามกฎหมายแพ่งเรื่องละเมิดนะ
0: ครับ
2: แต่ถ้าอาจารย์จะไปเทียบกับกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายอาญาเขียนว่าเจตนาหน้าตา59บอกว่าเจตนาแต่เจตนากฎหมายอาญาแปลว่าคือประสงค์ต่อผล
1: ค
2: ่
1: ะ
2: หรือย่อมเล็งเห็นผลในการกระทำนั้นกฎหมายอาญาคือประสงค์ให้ผลมันเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: ครับ
2: เอาปืนยิงเขาในประสงค์ให้เขาถึงแก่ความตายเอาไม้ตีหัวในประสงค์ให้เขาบาดเจ็บแต่จงใจเนี่ยคือรู้ว่าทำให้เสียหายก็พอละแม้จะไม่ประสงค
1: ์
2: ก็ได้ก็ตามก็เป็นจงใจแล้วนี่คือความแตกต่างระหว่างเจตนากับจงใจนะครับต่อมาเรื่องประมาทเลินเล่อนี่ก็คือกระทำโดยมิได้จงใจนะก็คือไม่จงใจนะไม่ได้นะรู้สำนึกว่าต้องการให้เขาเกิดผลเสียหายเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นเนี่ยแต่ปราศจากความระมัดระวังนั่นประมาทคือปราศจากความระมัดระวังในภาวะเช่นนั้นในสภาวะเช่นนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีตามวิสัยคุณขับรถเนี่ยนะขับรถมา20ปีกับขับรถมา1เดือนเนี่ยนะวิสัยแตกต่างกันคนขับรถบรรทุกคนขับรถบัส
1: ค่ะ
2: นะย่อมต้องเรียกว่ามีความระมัดระวังแตกต่างกับคนขับรถธรรมดาทั่วไปผู้ใหญ่กับเด็กมีความระมัดระวังแตกต่างกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: หรือตามพฤติการขับรถเวลากลางวัน
1: ค่ะ
2: ขับรถเวลากลางคืน
1: แสงไม่เท่ากัน
2: ขับรถเวลาถนนแห้งขับรถเวลาฝนตกฉะนั้นการใช้ข้อระมัดระวังตามวิสัยพฤติการมันก็มีความแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ต้องดูหลายกรณีไปนะฮะกับบางวันเนี่ยคุณขับ101ได้แต่พอกลางคืนอาจจะต้องลดลงเหลือ60อย่างเงี้ยนะครับนี่ถ้าผู้กระทำเนี่ยนะครับอาจใช้ความระมัดระวังเช่นวันนั้นได
1: ้
2: ขับรถฝนตกเวลากลางคืนเนี่ยในเขตชุมชนเราใช้ความระมัดระวังได
1: ้
2: ไม่มีใครมาบังคับคุณดันไปขับเร็วอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคุณใช้ความระมัดระวังไม่เพียงพออย่างนี้เป็นการประมาทเลินเล่อ
0: ครับ
2: แต่ถ้าเราใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอแล้วอย่างนี้ก็ไม่ใช่ประมาทเลินเล่อ
1: ค่ะ
2: นะก็ต้องดูรายกรณีไป
1: ค่ะ
2: ครับเมื่อกี้จงใจละ
1: ค่ะประมาท
2: หรือประมาทเลินเล่อแล้ว
1: ค่ะ
2: นะครับก็เป็นละเมิดทั้งสิ้นนะครับ

0: อันที่สามคือกระทำโดยผิดกฎหมาย
1: นักศึกษาชอบลืมตรงนี
0: ้ผิดกฎหมายกฎหมายอะไร
1: ค่ะ
0: นะครับกฎหมายอะไรในทางเนี้ยนะครับคำว่าผิดกฎหมายตามมาตรา420เนี่ย
2: ครับ
0: ไม่ได้แปลว่าต้องผิดกฎหมายอย่างเดียว
1: ค่ะ

0: ็คือประโยชน
1: ์ค่ะ
0: นะหรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายรับรอง
1: คุ้
0: มครอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ก็แปลว่าคุณจะมีสิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อกฎหมายเขียนบัญญัติเอาไว
1: ้ค่ะ
0: นั้นถ้ากฎหมายไม่เขียนเอาไว้คุณก็ไม่มีสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: เราจะสังเกตได้รัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์นะกฎหมายเขียนสิทธิ์เยอะแยะเลย
1: ค่ะ
2: ครับ
0: สิทธิชุมนุมสิทธินู่นสิทธินี่เต็มไปหมดเลยนั้นสิทธิจะมีได้เนี่ยก็คือต้องเขียนในกฎหมาย
2: ครับ
0: นั้นถ้าคุณไม่มีสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: ไปทำอย่างนี้เป็นละเมิดนี่คือคำว่าโดยผิดกฎหมายของ
2: แต่ถ้ามีสิทธิ์จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเช่นตำรวจไปจับผู้ร้ายไม่ถือว่าละเมิดเพราะว่าตำรวจมีสิทธิ์จับผู้ร้าย
0: อันนี้ต้องมีอำนาจทำคือถ้าอย่างตำรวจไปจับผู้ร้ายเนี่ยนะกฎหมายวิธีพิจารณาความบอกมีอำนาจที่จะควบคุมตัวได้นะครับมีอำนาจที่จะอะไรใส่กุญแจมือได้ถ้ามีการขัดขืนนี่กฎหมายก็ให้สิทธิ
1: ์
0: เจ้าพนักงานแต่อยู่ดีตำรวจเนี่ยเอาปืนไปยิงผู้ร้ายเลยได้ไหม
2: คือไม่มีเหตุได
0: ้โดยที่เขาไม่ได้ขัดขืนไม่ได้เขาต่อสู้อย่างนี้ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์นะครับ
1: สิทธิของบิดามารดาที่จะอบรมสั่งสอนลูกบุตรอย่างนี้เป็นต้นนะ
2: ไม่ถือว่าเป็นละเมิด
0: อันนี้กฎหมายเขียนไว้
1: เขียนไว
0: ้นะมีสิทธิที่จะเรียกว่าทำโทษได
1: ้ค่ะ
0: นะนะตีก้นได้นะครับดื้อนะแต่ว่าก็ต้องทำพอสมควร
1: พอสมควร
2: ใช่
0: ไม่ใช่ทะเลาะลายเป็นลายเสือพาดกรเลยตีอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เกินไปนะครับไม่ได้
2: ครับ
0: จากนั้นสิทธินะครับหรือกฎหมายบัญญัติให้อำนาจเอาไว
1: ้ค่ะ
0: หรืออาจจะเกิดจากสิทธิตามคำพิพากษาก็ได้นะศาลพิพากษาแล้วคุณก็ได้สิทธิ์ขึ้นมานะครับสิทธิตามสัญญาก็ได้ถ้ามีสิทธิ์เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับไม่ทำเป็นละเมิดท
1: ั
0: ้งการทำละเมิดคือทำโดยผิดกฎหมายก็คือไม่มีสิทธิ์นั่นเอง
2: ครับ
0: นะไม่มีสิทธิ์นะครับนะแต่ก็มีข้อสังเกตนะมาตรา421ครับอาจารย
1: ์
0: นะ421เนี่ยนะครับบอกว่าการใช้สิทธิ์ในลักษณะที่มีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนะบอกว่า421บอกว่าการใช้สิทธิ์นะซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้นนะท่านว่านะเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย
1: ค่ะ
0: นะครับนะ421เนี่ยมีความแตกต่างกับ420
1: ค
0: ือ420เนี่ยเป็นละเมิดเพราะคุณไม่มีสิทธิ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: แต่421เนี่ยคุณมีสิทธิ
1: ์แต่คุณใช้ไปในทางเสียหายแก่บุคคลอื่น
0: ทำให้คนอื่นเขาเกิดความเสียหาย
2: อันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ผมดูหน่อยได้ไหม
0: การใช้สิทธิ์เกิดความเสียหายตัวอย่างเช่นเนี่ยตัวอย่างง่ายๆคุณอยู่บ้าน
1: ค่ะ
2: ครับ
0: อยู่บ้านคุณมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
1: ค่ะ
0: คุณมีสิทธิ์ที่จะฟังเพลงเปิดเพลงได
1: ้ค่ะ
0: คุณไปเปิดเพลงเสียงดัง
1: ค่ะ
2: รบกวนเพื่อนข้างบ้าน
0: คนอื่นก็เดือดร้อนรำคาญ
1: ค่ะ
0: นะคร
2: ับ แม้ว่าจะอยู่ในบ้านตัวเองเนอะแต่เป็นการใช้สิทธิ์ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
0: ไม่สุจริตอย่างเงี้ยไม่สามารถทำได
2: ้
1: หรือว่าอย่างเจ้าหนี้ทวงหนี้แทนที่จะไปทวงกับลูกหนี
0: ้
1: กับเอาใบโฆษณาใหญ่โตมาแปะไว้หน้าบ้านตัวเองให้เขาได้อับอายอย่างนี้เป็นต้น
0: ประกาศใช่ไหมครับ
1: ประกาศเลยว่าใครเป็นหนี้
0: โอ้แล้วเดี๋ยวนี้นี่เรื่องการไปทวงหนี้นี่เดี๋ยวนี้กฎหมายเขา
2: ก็หมายออกมา
0: เคร
1: ่งครัด
2: เคร่งครัดใช่
0: ห้ามทวงเวลากี่โมงกี่โมงนะเวลานอนไปทวงไม่ได
1: ้
0: ทวงหนึ่งวันหนึ่งทวงได้ไม่เกินกี่ครั้
1: ง
0: อะไรเงี้ย
2: คุ้มครองลูกหนี้ค่อนข้างเยอะ
0: แต่เวลามาขอยืมเนี่ยไม่มีกฎหมายจำกัดจะขอยืมตีสองก็ได้นะครับจะมาขอยืมทั้งวันก็ได
1: ้กฎหมายจะบอกว่าให้เขาเองให้เขาเอง
0: ตอนยืมเนี่ยไม่มีกฎหมายบังคับไว้แต่พอตอนทวงในกฎหมายบังคับไว
1: ้
0: นะครับนี่ก็เป็นความผมไม่รู้ว่ากฎหมายเขียนมาเนี่ยคุ้มครองใครกันแน่ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นะครับนะครับทั้ง421ก็คือจงใจทำให้เกิดความเสียหายนะมีแต่ความเสียหายกับผู้อื่นแล้วก็ผู้กระทำเนี่ยมีทางเลือกอื่นที่ไม่ก่อความเสียหายได้แต่ว่ายังก่อความเสียหายเขาทั้ง420เนี่ยเป็นเรื่องของไม่มีสิทธิ
1: ์
0: นะแต่ว่า421เนี่ยเป็นเรื่องของมีสิทธิ์แต่ไม่สุจริต
2: ครับ
0: ประการต่อมาเนี่ยมันเป็นเรื่องหลักความยินยอมบอกว่าถ้าผู้ให้ความยินยอมนะซึ่งเป็นผู้ได้รับความเสียหายนะต้องมีความสามารถในการให้ความยินยอ
1: ม
0: ถ้าให้ความยินยอมแล้วอย่างนี้ไม่เป็นละเมิด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่เป็นข้อยกเว้นเหมือนกันนะฮะจากนั้นถ้าเขายินยอมแล้วไม่เป็นละเมิดยอมไม่ตบหน้าได้เนี่ย
1: บอกว่าโอ้ยมี
0: ร้องหน่อยร้องหน่อยละ
1: ค่ะร้องหน่อยร้องหน่อย
0: ร้องเรื่องนะแทงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หนังเหนียวมาก
1: บอกว่ามีพระศักดิ์สิทธิ์มากเลยให้ลองแทง
0: ไปสักยันมาเลย
1: ค่ะ
0: 7แถว8แถว
1: ค่ะ
0: เหนียวมาก
1: ยอมให้แทง
0: เลยร้องๆๆ
1: ร้องๆ
0: แทงไปปึ๊กเป็นไงครับ
1: เสียบเลือดกระจาย
0: เข้าอยู่แล้วเพราะ ไปสักข้างหลังไม่ได้สักหน้าลืมบอกไปว่าให้สักข้างหลังนะครับจริงๆเนี่ยจริงๆก็เหนียวแต่ว่าจริงๆแล้ว
2: เหนียวข้างหลัง

0: แทนผ้าไปหน่อยอย่างนี้เป็นการให้ความยินยอม
1: ไม่ถือว่าเป็นละเมิดแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่ผิดอาญานะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนอันนี้คือเรื่องทางแพ่งไม่ใช่ทางอาญานะครับโอเค
0: ต่อมาวิธีการให้ความยินยอมยินยอมยังไงก็ได
2: ้
0: จะเป็นโดยวาจาก็ได้ลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือหร
2: ือ
0: เป็นโดยพฤติกรรมอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็การให้ความยินยอมต้องมีอยู่ก่อนหรืออย่างน้อยต้องมีขณะทำ
2: ค่ะ
0: นะครับไปยินยอมทีหลังไม่ได้แล้ว
2: ครับ
0: แล้วก็ด้วยความสมัครใจไปบังคับขู่เข็นก็ไม่ได้แล้วก็ผลการยินยอมก็คือไม่เป็นละเมิด
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นี่คือผลการยินยอมนะครับก็มีเหมือนกันแม้ไม่ยินยอมก็ไม่เป็นละเมิดเหมือนกันนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตัวอย่างเช่นคุณหมออย่างเงี้ยนะครับนะเห็นผู้ป่วยมาใส่รถพยาบาลมาฉุกเฉินน่ะสลบแล้วอ่ะนะครับปรากฏมวลผลกรรมดูข่าวน่ากลัวมากเด็กเล่นระเบิดปิงปองเลยนะครับแล้วก็ระเบิดนิ้วขาดหมดเลยเศษสะเก็ดนี่ทะลุเข้าตาสลบไปอย่างเงี้ยจะไปขอความยินยอมกับตัวเด็กคงไม่ได
2: ้ค่ะ
0: คุณหมอก็รีบผ่าตัดควักเอาลูกตาออกตัดนิ้วตัดขาแล้วออกไป
2: ค่ะ
0: นี่ก็คือถึงแม้จะไม่ได้ความยินยอมก็สามารถทำได้ไม่เป็นละเมิดก็มีเหมือนกัน
2: ครับ
0: ประการต่อมานะครับเรื่องต่อมาคือมาตรา422นะการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมาย
2: ค่ะ
0: นะครับก็มีถ้าความเสียหายเกิดแต่ฝ่ายเกิดแต่การฝ่าฝืนนะบทบังคับแห่งกฎหมายนะต้องเป็นกฎหมายใดอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่นๆนะผู้ใดทำการฝ่าฝืนเช่นนั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิด
1: อันนี้คือบทสันนิษฐานของกฎหมายยังไม่ได้บอกว่าเธอผิดน
2: ะ
1: แต่เป็นแค่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเธอเป็นผู้กระทำความผิด
0: คือโดยหลักเนี่ยนะวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับนะถ้าเราฟ้องตามมาตรา420บอกกระทำละเมิดนะฮะบอกว่าโดยหลักคือผู้ใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใดผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบ
2: ค
0: ุณต้องเอาพยานเอาหลักฐานเนี่ยมาสืบเช่นผมกล่าวอ้างว่าอาจารย์เนี่ยนะ
1: เอาข้อหาดีๆนะอาจารย
0: ์ไม่ใช่ข้อหากล่าวอ้างว่าอาจารย์มาทุบกระจกรถผมแตกนี่ดีแล้วนะ
1: โอเคนี่ดีแล้วนี่ดีแล้วผมว่าข่มขืนก็ทำชำเราหน้าออกมาเลยต้องเบรกไว้ก่อน
0: ผมนี่มีหน้าที่พิสูจน
2: ์
0: ว่าอาจารย์เนี่ยเอาหินมาทุบรถเนี่ยบางทีแบบเครียดขอเงินภรรยาซื้อบิ๊กไบค์ภรรยาไม่ให
2: ้20บาท
0: เครียดมากนะบิ๊กไบค์นี่ที่คือรถจักรยานยนต์ไม่ใช่บิ๊กไบค์ไส้กรอกเซเว่นนะครับ
2: ภรรยาเข้าใจผิด
0: ขอเงินภรรยาไม่ให้โมโหเอาหินไปทุบรถชาวบ้านเขาแตกหมดเลยอย่างเงี้ยผมก็มาฟ้องอาจารย์ว่าอาจารย์ทำละเมิดผมนะ
1: ครับ
0: อันนี้นักศึกษาต้องแยกก่อนว่าละเมิดเนี่ยเป็นเรื่องทางแพ่ง
1: ครับ
0: ว่าง่ายคือเรื่องเงินทอง
2: นักศึกษาชอบบอกว่าผิดทำให้เสียทรัพย์นู่นสอบแพ่งอยู่ไปอาญาเลย
0: แต่ถ้าอาญาเนี่ยอาจจะข้อหาทำให้เสียทรัพย
2: ์
0: อาญาว่าในเรื่องติดคุกว่าในเรื่องการทำต่อเนื้อตัวร่างกายเอาไปประหารเอาไปจำคุกเอาไปกักขังแต่ถ้าคดีแพ่งละเมิดเนี่ยมันเรื่องของเงินทองฉะนั้นคดีนี้มันก็จะมี2คดีคู่ขนานกันไปก็คือคดีอาญา
1: อาญาด้วยแพ่งด้วย
0: ผมอาจจะฟ้องอาจารย์ในข้อหาทำให้เสียทรัพย
2: ์
0: กับฟ้องละเมิดข้อในทางแพ่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย
2: ทดแทน
0: นะครับอันนี้เราพูดถึงทางแพ่งก่อนแล้วกัน
2: ฉ
0: ะนั้นเรากล่าวอ้างเขาจริงว่าอาจารย์เนี่ยทุบรถผมกระจกแตกเมื่อผมกล่าวอ้างว่าอาจารย์เป็นจำเลยเป็นผู้กระทำละเมิดผู้กล่าวอ้างมีหน้าที่ในการหาพยานมาพิสูจน
2: ์
0: ผมจะไปเอาพยานบุคคลก็ได
2: ้
0: บอกว่าเนี่ยก็เห็นอาจารย์พงศ์ศิลป์เอาก้อนหินมาไล่ทุบ
2: ๆ
0: หรือเอากล้องวงจรปิดมาพิสูจน
2: ์
0: นี่คือหน้าที่ของฝ่ายที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริงแต่พอเป็นกรณีตามมาตรา422เนี่ยกฎหมายบอกว่าถ้าความเสียหายเกิดจากการฝ่าฝืนบทบังคับแห่งบทกฎหมายอันมีประสงค์เพื่อปกป้องบุคคลอื่นต้องเป็นกฎหมายที่มีลักษณะปกป้องบุคคลอื่น
2: ค่ะ
0: เช่นในเรื่องของพระราชบัญญัติจราจรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
0: นั่นเป็นการปกป้องบุคคล
2: ค่ะ
0: งั้นคนที่ขับรถย้อนสอนเนี่ยฝ่าฝืนพรบจราจร
2: ค่ะ
1: ครับ
0: นะเกิดชนเฉี่ยวชนกัน
2: ค่ะ
0: นะผมก็ขับรถมาอยู่ดีเนี่ยมีมอไซค์ขับรถย้อนสอนมาเฉี่ยว
2: ค่ะ
0: กระจกข้างผมหลุดไปเลย
2: ค่ะ
0: นี้เกิดความเสียหายเกิดละเมิดเกิดขึ้น
2: ค่ะ
0: ถ้าผมฟ้องตาม420ผมมีหน้าที่พิสูจน์เอากล้องวงจรปิดตามสถานีตำรวจต่างๆเนี่ยมันพิสูจน์ว่าเขาชน
1: ถูก
0: นี่เป็นต้นนะครับแต่เป็นกรณีเนี่ยนะครับ422นะครับผมฟ้องตาม422คือ คุณขับรถฝ่าฝืนมา
2: ค่ะ
0: นะผมมีหน้าที่ให้พิสูจน์ว่าคุณขับรถฝ่าฝืน
2: หรือ
0: ก็คือว่า
2: เป็นพิสู
0: จน์ย้อนสอนมา
2: ค่ะ
0: นะครับนะแล้วก็ท่านบอกว่าท่านได้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเป็นผู้ผิด
2: ค่ะ
0: ถ้าผมพิสูจน์ได้ว่าคุณขับรถย้อนสอนมา
2: ค่ะ
0: กฎหมายผลักภาระเลยว่าคนขับรถย้อนสอนเป็นคนผิด
2: เป็นคนผิด
0: ทั้งๆที่ผมอาจจะตั้งใจชนก็ได้นะ
2: ค่ะ
0: นั้นถ้าเกิดเขาขับรถย้อนสอนมาผมขับรถเนี่ยติดกล้องไว้ในรถ
2: ค่ะ
0: เกิดเฉี่ยวชนกันผมพิสูจน์ได้ว่าคุณขับรถย้อนสอน
2: ค่ะ
0: กฎหมายตาม422บอกเลยว่าคุณผิด
2: ค่ะ
0: นี่คือบทผลักภาระการพิสูจน
2: ์
0: กฎสันนิษฐานไว้ก่อน
1: สันนิษฐานไว้ก่อน
0: ถ้าคนขี่มอเตอร์ไซค์บอกว่าผมไม่ได้ขับชนคุณนั่นแหละหันพวงมาลัยมาชนผมขี่รถย้อนสอนก็จริงแต่ผมขี่ชิดขอบทางเลย
2: ค
0: ุณนั่นแหละเบ้หัวรถมาชนผมเขามีหน้าที่ไปพิสูจน์ว่าผมขับรถเนี่ยไปชนมอเตอร์ไซค
2: ์ค่ะ
0: งั้นคนขับรถเนี่ยพิสูจน์แต่เพียงว่าอะไรครับเขาย้อนสอนพอส่วนเลื่อนใครเจตนาจงใจหรือประมาทชนเกิดความเสียหายเนี่ยอันนี้คือคนที่ผูกผักภาระก็คือคนที่ทำผิดกฎหมายนั่นเอง
2: ค่ะ
0: งั้นในเรื่อง420กับ422เนี่ยมันละเมิดเหมือนกัน
2: ค่ะ
0: มันเพียงแต่ผักภาระการพิสูจน์กันนั่นเอง
1: ภาระการพิสูจน์อยู่ที่ใครถ้า420อยู่ที่โจทย
0: ์ถูกต้องวางก็ได้ถ้าเราฟ้องตาม420เนี่ยโจทย์ต้องพิสูจน์หมดเลย
2: ครับ
0: แต่ถ้าเราฟ้องตาม422อย่างนี้เป็นต้นนะครับภาระการพิสูจน์อยู่ที่โจทย์เพียงแค่ว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนส่วนเรื่องใครผิดใครถูกเนี่ยนะเขาผักภาระไปแล้วให้มอเตอร์ไซค์พิสูจน
2: ์
0: ถ้ามอเตอร์ไซค์พิสูจน์ได้เขาก็ไม่ผิดไม่ต้องรับผิดละเมิดแต่ถ้าเขาพิสูจน์ไม่ได้เขาก็ต้องรับผิดละเมิดไปนี่เรื่องผักภาระการพิสูจน
2: ์คร
1: ับผม
0: ครับต่อมาเรื่องที่4นะฮะการกระทำนะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
2: ต้องมีความเสียหายละ
0: ต้องเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนะก็มีอะไรบ้างนะครับ1ต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอน
2: ค่ะ
0: นะครับต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนไม่ใช่ความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดหรือน่าจะเกิดนั้นขับรถชนกันเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอน
2: ค่ะ
0: นะแต่ถ้าขับรถมาเร็วจี้ตูดอย่างเงี้ยยังไม่ชนกันนี้คาดว่าจะเกิด
2: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นความพยายามฆ่
0: า
2: สมมติว่าเจอคู่อริแล้วก็จะไปยิงเขาปรากฏว่ายิงพลาดแต่เขาก็ไม่รู้ตัวนะคะ
0: อ
2: ันนี้จะมาฟ้องอันนี้ได้ไหมเกิดความเสียหาย
0: ความเสียหายยังไม่เกิด
2: ยังไม่เกิด
0: ขึ้นต้องเกิดความเสียหายขึ้นก่อน
1: ต้องบอกว่าทางแพ่งเนี่ยอาจจะ
2: อันนี้เป็นเรื่องทางแพ่ง
1: เรื่องละเมิดไม่ได้แต
2: ่
1: ทาง
2: อาญาก็เป็นอีกเรื่องนึง
1: เอาความผิดได
2: ้ค่ะ
1: ต้องแยกสองอย่างนี้ให้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าพยายามยิงแล้วไม่ผิด
2: ไม่ผิด
1: ไม่ใช่
2: ในทางแพ่ง
1: ทางแพ่งอาจจะเรียกเรื่องละเมิดไม่ได้แต่ในทางอาญาอาจจะผิดข้อหาพยายามฆ่า
2: พยายามฆ่า
1: ค่ะครับ
0: พยายามฆ่านะไม่ใช่พยายามซ่าเดี๋ยวพยายามซ่าต่อเจ้าพนักงานจะมี
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้เลย
2: ค่ะ
0: ข้อ2เนี่ยส่วนว่าเสียหายเพียงใดนั้นเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเรื่องของการคำนวณค่าใช้จ่ายส่วนจะจ่ายเท่าไหร่เสียหายเท่าไหร่เนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องไปคำนวณอีกทีนึงบางทีเราเห็นว่ารถชนกันเนี่ยกันชนหักกันชนหมื่นนึงเราคิดว่าจริงๆแล้วจ่ายแค่หมื่นจริงๆไม่ใช
2: ่ค่ะ
0: บางทีชนกันเสร็จรถเกิดค่าเสื่อมสภาพขึ้นมาแทนที่จะขายได้ราคาดีไปถึงเต็นท์ตีราคาตกลงในความเสียหายมันจะมีอะไรอีกเยอะนะฮะหรือว่ารถไม่ได้ใช้ต้องไปเช่ารถเขาเพื่อไปส่งของเช่ากระบะส่งของในเกิดความเสียหายก็จะมีการคำนวณต่อไปอีกนะครับแล้วก็สุดท้ายคือความเสียหายจะคำนวณเป็นเงินได้หรือไม่ก็ได้ไม่จำเป็น
2: ค่ะ
0: นะความเสียหายนี้นะครับ
2: ค่ะก็กำลังเข้มข้นเลยนะคะในเรื่องของความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดต่อยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราจะพูดถึงนะคะ
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
4: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
6: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
7: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
8: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
9: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
10: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
11: มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
12: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
13: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
14: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
15: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
16: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
17: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
18: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
17: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
19: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
20: ดีค่ะ
21: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
20: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
19: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
22: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่อสาค่ะ
19: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
20: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
23: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
24: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
25: สวัสดีค่ะ
19: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
24: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
26: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
27: คร
26: ับ ท่านโทรมาพอดี
28: ครับท่านได้รับสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
29: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
30: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
31: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: ค่ะพบกันในช่วงที่3นะคะเราก็มาต่อเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเองนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึง
1: ความเสียหาย
0: ความเสียหายนะคะเราก็ลองมาดูซิว่าความเสียหายนี่มันเกิดขึ้นในเรื่องละเมิดเนี่ยจะต้องมีความเสียหายอย่างไรบ้างนะคะ
1: เมื่อกี้ก็บอกว่าความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องแน่นอนนะฮะแต่จะเกิดขึ้นความเสียหายแก่ร่างกายก็ได้นะก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีก็คือความเสียหายอะไรก็ได้ร่างกายไปยิงเขาเนี่ยเขาตายเขาบาดเจ็บในกระดังร่างกายอนามัยนะครับนะเอาเนี่ยอุจจาระไปปาหน้าเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาปลาร้าไปปาหน้าเขาเสรีภาพเนี่ยนั่งดวงเหนียวกักขังเอาไว้นะครับหรือทรัพย์สินเนี่ยเยอ
0: ะ
1: รถชนกันนะครับนะฮะ
0: หรือคำว่าสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็ครอบคลุม
1: สิทธิอะไรก็ได
0: ้ค่ะครอบคลุมเยอะ
1: นะ
0: กว้างข้างต้นนี่อาจจะเป็นแค่ตัวอย่างที่ให้เห็นภาพชัดแต่ว่าสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็จริงๆแล้วก็ครอบคลุมหลายประการเลยนะคะค่ะ
1: ไปเร็วหน่อยนะครับข้อ5นะครับความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากการกระทําของผู้ทำความเสียหายอันนี้ก็เป็นทฤษฎี2อันคือทฤษฎีเงื่อนไขกับทฤษฎีผลธรรมดานะครับทฤษฎีเงื่อนไขคือถ้าไม่ทําผลก็ไม่เกิดนะครับส่วนทฤษฎีผลธรรมดาก็คือว่าไม่ต้องไม่หนักเกินไปนะครับ
0: ค่ะไม่ไกลเกินไปไม่หนักเกินไปค่ะ
1: แล้วก็ 11.2 นะฮะละเมิดโดยการหมิ่นประมาทนะครับนะก็จะมีมาตรา423นะครับผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงนะครับหมิ่นประมาทเนี่ยเราเคยได้ยินในกฎหมายอาญาแล้วกฎหมายอาญาก็มีหมิ่นประมาทเหมือนกันนะครับแต่กฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเป็นการใส่ความต่อบุคคลที่3
0: ค่ะ
1: โดยไม่สนใจว่าจะเป็นจริงหรือเท็จ
0: ค่ะ
1: ผิดหมดถ้าเป็นอาญาเนี่ยบอกว่านะน้ำเนี่ยข้างบ้านผมเนี่ยเป็นผู้หญิงขายบริการ
0: ค่ะ
1: เป็นเมียน้อย
0: ค่ะ
1: นะครับจะจริงหรือเท็จเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายอาญาเนี่ยผิดหมดเขาเสียหาย
0: ค่ะ
1: เรื่องของเขาเราไปยุ่งไม่ได้นี่นะผัวมันมาแล้วอะไรเงี้ยเป็นดินทาว่าร้ายเขาเนี่ยนะหมิ่นประมาทนะหมิ่นประมาทเจตนานะจริงๆก็เอ้ยหมิ่นประมาทมันต้องประมาทหรือเปล่าอาจจะเป็นภาษาโบราณแบบประมาทอะไรเงี้ยภาษาอาจจะเพี้ยนไปเป็นประมาทนะทำโดยเจตนานั่นเองนะแต่ถ้าเป็นละเมิดเนี่ยเสือ23บอกว่าฝ่าฝืนต่อความจริงก็คือไม่จริงเรื่องไม่จริง
0: เดี๋ยวนี้คนฟ้องกันเยอะนะเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยนะคะนักศึกษาแบบอยากเป็นทนายนี่ก็ศึกษาไว้ดีๆนะคะมาตานี
1: ้คนไปเลยนะไปด่าเขาลง Facebook เนี่ยนะเป็นหมิ่นประมาทได้เหมือนกันทั้งอาญาทั้งแพ่งได้เหมือนกันนะถ้าทางละเมิดเนี่ยบอกว่า4-2บอกว่าฝ่าฝืนต่อความจริงถ้าไม่จริงเนี่ยผิดในทางละเมิด
0: ครับ
1: เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงนะครับเกียรติคุณนะที่เขาสร้างสมมาเนี่ยของบุคคลอื่นก็ดีหรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทำมาหาได้หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี
2: ครับ
1: นะบอกว่าเนี่ยบริษัทเนี่ยขายรถยนต์เนี่ยขายของไม่ดีเอารถย้อมแมวมาขายเขาเกิดเสื่อมเสียชื่อเสียงในทางทำมาหาได้เขาเสื่อมเสียเนี่ย
0: ค
1: ุณก็ต้องรับผิดชอบเขานะบอกว่าไปบอกว่ารถคันนี้ขี่ไปน้ำดันตลอดอะไรก็ต้องทำให้เขาเกิดความเสียหายเนี่ยนะครับอันเกิดแต่การนั้นนะแม้ทั้งเมื่อตนไม่ได้รู้ข้อความนั้นไม่จริงแต่หากควรจะได้รู้ได้นะครับนี่คือละเมิดโดยการหมิ่นประมาทนะครับต่อมา424นะครับการพิพากษาคดีในการพิพากษาคดี
0: ข
1: ้อความรับผิดเพื่อละเมิดและกำหนดค่าสินไหมทดแทนนั้นท่านว่าศาลไม่จำต้องดำเนินการตามบทกฎหมายลักษณะอาญานะก็คือกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับอันว่าด้วยการที่จะต้องรับโทษและไม่จำต้องพิเคราะห์ถึงการที่ผู้กระทำผิดต้องคำพิพากษาลงโทษทางอาญาหรือไม่เมื่อกี้เราบอกว่าบางทีทำทีเดียวเนี่ยมันอาจจะผิดทั้งกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งเช่นไปทุบรถเขาเนี่ยใช่ไหมทางอาญาก็ทำให้เสียทรัพย
0: ์
1: ทางแพ่งก็เป็นละเมิด
0: ครับ
1: เขาเสียหายหรือไปตีหัวเขาเนี่ยนะครับผิดทำร้ายร่างกายเขาบาดเจ็บในทางร่างกายก็เป็นเสียหายในทางแพ่งกฎหมายอาญาเนี่ยเรียกว่ากฎหมายแพ่งนี่ก็เหมือนเป็นเงาตามตัวกฎหมายอาญาเลยละเมิดเนี่ยนะถ้าท่านนึกภาพมันเป็นเงาตามตัวเลยแต่424บอกไว้เลยว่าไม่ได้สนใจนะว่ากฎหมายอาญาเนี่ยจะศาลจะพิพากษาลงโทษอาญาหรือไม
0: ่
1: ตัวอย่างเช่นนะผมเนี่ยเดินอยู่มัวแต่คุยโทรศัพท์มัวเดินเล่นไลน์อยู
0: ่
1: นะไปเตะนะขวดแก้วของเขาแจกันเขาเนี่ยนะราชวงศ์ถังราชวงศ์กะละมังอะไรก็แล้วแต่นะนะครับเกิดความเสียหายนะครับแตก
2: ครับ
1: ผมไม่ได้เจตนาในทางกฎหมายอาญาเนี่ยไม่มีข้อหานี้ประมาททำให้เสียทรัพย์นี่ไม่มี
0: ค่ะ
1: งั้นผมไม่ต้องรับผิดในทางอาญา
0: ค่ะ
1: แต่ในทางแพ่งเนี่ยนะไอ้การกระทำโดยประมาท ทําให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายเนี่ยนะในทางทรัพย์สินอะไรก็ต่างเนี่ยผมต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
0: จ
1: ะเห็นได้ว่าแม้กฎหมายอาญาเนี่ยผมไม่ต้องรับผิดก็จริงแต่ในทางแพ่งคือทางละเมิดเนี่ยผมต้องรับผิดในทางส่วนแพ่งอยู่ดี
0: ครับ
1: ฉะนั้น424ก็บัญญัติเรื่องนี้ไม่ต้องสนใจนะครับในส่วนของกฎหมายอาญาว่าต้องรับผิดหรือไม่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในเรื่องของการร่วมกันทำละเมิดนะครับ432ถ้าบุคคลหลายคนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยร่วมกันทำละเมิดท่านว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องร่วมกันรับผิดค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้นความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่ไม่สามารถสืบรู้ตัวได้แน่ว่าในจำพวกที่ทำละเมิดร่วมกันนั้นคนไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วย
0: ค่ะ
1: คือร่วมกันทำเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะไปร่วมทุบรถเขาไปร่วมข่มขืนเขาอย่างเงี้ยนะเกิดความเสียหายขึ้นมาก็ต้องร่วมรับผิดกันหมด
0: ค่ะ
1: นะครับนะแล้วก็อันหนึ่งบุคคลผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการทำละเมิดท่านว่าก็เป็นผู้กระทำละเมิดร่วมกันด้วยเขาไปข่มขืนก็ไปบังนะฮะปิดประตูห้องไม่ให้ใครเข้ามาช่วยได้ก็เป็นผู้ยุยงส่งเสริมหรือเป็นการช่วยเหลือก็ได้นะครับโดยหลักก็คือรับผิดเป็นส่วนเท่าๆกันเว้นแต่ศาลมันจะบัญญัติเอาไว้นะอันนี้ทำมากหน่อยก็รับมากหน่อยก็ว่าไปนะครับในส่วนของหน่วยที่11ก็จบแค่นี้นะคร
0: ับ ค่ะก็เดี๋ยวเราก็มาพบกันนะคะในหน่วยที่12ต่อนะคะก็จะโยงไปถึงหน่วยที่11ด้วยนะคะในมาตราที่เราบอกว่าเป็นกฎหมายยาหม่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าในหน่วยที่12เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นนะคะจะมีใครบ้างนะคะข้อสอบก็ชอบออกบ่อยเมื่อเคยมีเหมือนกันหมิ่นประมาทของการกระทำผิดของตนเองก็ออกนะคะในเรื่องหมิ่นประมาทเคยออกมาแล้วข้อสอบ4ในหน่วยที่12ก็มีการออกข้อสอบอัตนัยเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวลองมาดูนะคะมาตราแรกที่เราจะพูดถึงก็เป็นเรื่องของนายจ้างลูกจ้างนะคะก็คือมาตรา425สั้นๆเลยจริงๆนะสั้นๆเนี่ยนักศึกษาก็ตอบผิดเยอะนะคือรู้มาตราแต่ว่าวินิจฉัยผิดก็มีนะคะนี่มาดู425ก็บอกว่านายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้นอ๋อมันไอ้ความยากมันอยู่กระทำไปในทางการที่จ้างนี่แหละว่าอะไรบ้างเป็นการกระทำในทางการที่จ้างอะไรบ้างที่ไม่เป็นนะคะนี่มาดูก่อนว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติไว้ทำไมว่านายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างถ้าลูกจ้างไปทำละเมิดนะคะเพราะว่านายจ้างเนี่ยก็อาจจะมีส่วนผิดอย่างเช่นเลือกลูกจ้างไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะและไปทำให้เขาก่อความเสียหายเกิดขึ้นโดยที่ไม่ดูแลไม่อะไรนะคะแล้วลูกจ้างเนี่ยก็ทำผลประโยชน์ให้ตัวเองนะคะในการที่ไปทำอะไรที่ในหน้าที่ของเขานะคะก็อาจจะทำละเมิดเกิดขึ้นก็นายจ้างในเมื่อเป็นผู้รับประโยชน์ในเรื่องที่สิ่งที่เขาทำให้ก็ต้องรับโทษด้วยถ้าเกิดเขาไปทำละเมิดกับบุคคลอื่นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องนายจ้างมีส่วนผิดด้วยที่ควบคุมดูแลลูกจ้างไม่ดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายจ้างก็กฎหมายก็เลยบัญญัติเอาไว้ว่าสมควรที่จะได้รับนะคะโทษเหมือนกันนะคะก็ร่วมรับผิดเมื่อลูกจ้างเนี่ยได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าร่วมรับผิดไปแล้วเสียเงินจ่ายให้ค่าให้คู่กรณีไป
2: แต่ทำไมขับรถชนคนอื่นเขาเสียค่าสินไหมทดแทน 10,000 บาท
0: ลูกจ้างไม่มีเงิน
2: ลูกจ้างไม่มีเงิน
0: แต่เขาทำไปในทางการที่จ้าง
2: นายจ้างก็ต้อง
0: นายจ้างก็ต้อง
2: จ
0: ่ายแทนแต่ยังไงก็ตามนายจ้างก็อาจจะไปไล่เบี้ยเอาจากลูกจ้างได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามต้องร่วมรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปก่อนแล้วล่ะนะคะลูกจ้างคือใครนี่นักศึกษาชอบผิดบ่อยๆเลยระหว่างมาตรา425กับ428ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรามาดูก่อนว่าลูกจ้างคือใครอย่างไรเราถึงจะเรียกว่าลูกจ้างตามมาตรา425นะคะลูกจ้างตาม425เนี่ยเราอาจจะโยงไปถึงเรื่องการจ้างแรงงานนะคะตามมาตรา575เนี่ยเขาบอกอันว่าการจ้างแรงงานนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งนะคะเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะทำให้แก่บุคคลหนึ่งนะทำงานให้แก่บุคคลหนึ่งที่เรียกว่านายจ้างนะคะแล้วก็นายจ้างตกลงที่จะให้ค่าสินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้นี่มาตรานี้ก็อาจจะเป็นบทนิยามเลยล่ะนะคะที่ทำให้เราเห็นว่าบุคคลใดเนี่ยจะเรียกว่าลูกจ้างบุคคลใดจะเป็นนายจ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากมาตรานี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าลูกจ้างเนี่ยคือคนที่ทำผู้ที่ทำงานให้นายจ้างนะคะอาจจะเป็นไปตามสัญญานะคะหรือว่าเป็นไปตามสั่งแล้วก็รับสินจ้างจากนายจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ฐานะก็เกิดขึ้นโดยสัญญานั่นเองนะคะแล้วก็ ต่างอาจจะต่างจากจ้างทำของตรงที่จ้างทำของเนี่ยมุ่งแต่ผลสำเร็จของงานที่ทำแต่เนี้ยอาจจะไม่ได้มุ่งผลสำเร็จแต่ว่ามีการให้สินจ้างมีการอะไรตลอดเวลาที่เขาทำงานให้งานนั้นอาจจะไม่สำเร็จก็ได้แต่อาจจะมีค่าจ้างเป็นรายเดือนรายวันรายปีก็แล้วสุดแล้วแต่การตกลงกันนะคะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจ้างทำของก็อาจจะเพียงอย่างสมมติว่าคนขับแท็กซี่ขับแท็กซี่เราไปขึ้นแท็กซี่ปุ๊บนะคะเป็นจ้างแรงงานไหมเพราะว่ามันมุ่งอะไรคะมุ่งว่าคนขับแท็กซี่ต้องพาเราไปถึงจุดหมายเราถึงจะให้เงินค่าแท็กซี
1: ่มุ่งผลสำเร็จ
0: มุ่งผลสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้ก็ไม่ใช่ในจ้างลูกจ้างนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนขับรถที่เราเป็นเราอาจจะมีบริษัทแล้วก็มีคนขับรถของบริษัทอย่างเงี้ยที่ทำงานแล้วก็รับเงินเดือนตอนสิ้นเดือนอันนี้ก็คือนายจ้างลู
2: กจ
0: ้
2: าง
0: บริษัทเป็นนายจ้างมีอำนาจบังคับบัญชาสั่งงานอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือนายจ้างลูกจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาอย่าหลงเรื่องจ้างทำของกับนายจ้างลูกจ้างพอออกช่างจ้างทำของที่ไรชอบไป425ตลอดผิดตั้งแต่ต้นเลยก็หายไป
2: นั้นเพราะฉะนั้น425
1: เนี่ยข้อสอบนี้น่ากลัวกว่าผีนะหลอกน่ากลัวมาก
0: หลอกน่ากลัวกว่าผี
2: เลย
0: เห็นแล้วคนลุกเลย
2: อันแรกคือต้องดูก่อนว่านายจ้างลูกจ้างคือใคร
0: ใช่ค่ะ
2: ที่อาจารย์เก๋บอกนะครับว่าเพราะฉะนั้นหนึ่งคือต้องไม่ใช่จ้างทำของ
0: ไม่ใช่จ้างทำของ
1: ถึงว่าข้อสอบมักจะออกให้หลอกนักศึกษาต้องตีความก่อน
0: ตีความก่อนว่าเป็นจ้างทำของหรือว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างกันนะคะเนี่ยอันนี้ออกบ่อย
1: ต้องทำงานแต่การละเมิดเนี่ยต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาการทำงานด้วยไหม
2: ในทางการที่จ้าง
0: เดี๋ยวเรามาดูคำว่าในทางการที่จ้างเนี่ยครับมาตรานี้นี่สั้นมากเลยแต่ว่าผิดตลอดเลยนะคะในทางการที่จ้างหรือไม่อย่างเงี้ยนะคะเรามาดูกรณีที่นายจ้างเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดในผลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำไปต้องเป็นการกระทำในทางการที่จ้างนะคะเกิดขึ้นจากผลปฏิบัติงานอาจจะเกิดขึ้นนอกเวลาทำงานก็ได้หรือว่าในเวลาทำงานก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะไปทำงานฝ่าฝืนกับกฎของสมมติว่าบริษัทแต่ยังไงก็ตามยังอยู่ในทางการที่จ้างอยู่มันก็นักศึกษาก็ต้องดูเป็นกรณีไปในทางที่ดีที่สุดก็ศึกษาจากคำพิพากษาฎีกาซึ่งในเอกสารการสอนของเราก็มีเยอะให้นักศึกษาดูซิว่าอันไหนเป็นทางการที่จ้างไหนไม่เป็นนะคะ
1: จังหวะอาจารย์หยิบฎีกามาออก
0: มี
1: นะ
0: บ่อยมีบ่อยนะคะก็ง่ายสุดนักศึกษาจริงๆแล้วถ้าอ่านรายละเอียดจะทราบเลย
1: บางคนที่ข้ามเลยข้ามตัวอย่างข้ามฎีกาไม่อ่านเลย
2: ไม่อ่านไม่ได้เลย
0: ท่องตัวบทอย่างเดียวเอางงแล้วอันไหนทางการที่จ้างหรือเปล่า
1: อ่านไม่ทันไงพรุ่งนี้สอบแล้ว ท่องตั
0: วบทก่อนเอาเดี๋ยวเข้าไปว่ากัน
1: จริงๆแล้วข้อสอบมันออกเอาฎีกามาออกด้วยถ้าท่านข้ามตัวอย่างข้ามฎีกาทีมันรู้แต่ตัวบทเอ๊ะแต่ไอ้กรณีอย่างเงี้ยอย่างตัวอย่างนะครับรถเนี่ยในเวลาทำงานระเบียบบอกว่าคุณต้องเอารถมาส่งภายใน 18:00 นดันไปแวะกินข้าว
0: แวะกินข้าว
1: ทุ่มนึงขับรถมาจะมาเข้าโรงงาน
0: ปรากฏไปชนรถคนอื่นเขา
2: อุบัติเหตุทุ่มนึง
0: ก่
2: อนเข้ามาแบบเนี้ยถือว่าในทางการ
1: ที่จ้างไหมระเบียบก็บอกชัดเจนแล้วว่าต้องเอามาตรงก่อน 18:00 นคือถ้าท่านไม่อ่านฎีกาไม่อ่านตัวอย่างเนี่ยท่านบางทีก็ตอบไม่ได
0: ้ตอบผิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติงานก็อาจจะเป็นการปฏิบัติในหน้าที่ที่นายจ้างมอบหมายให้หรือเป็นกรณีที่ลูกจ้างทำเกินหน้าที่หรือแอบทำแต่นายจ้างก็ไม่เคยว่าอะไรโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็ยังถือว่าเป็นทางการที่จ้างเอาง่ายๆคือจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยก็จะคุ้มครองบุคคลภายนอกแหละเพราะว่าลูกจ้างเนี่ยทำงานให้นายจ้างส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะเป็นในทางการที่จ้างนะคะแต่ว่าข้อยกเว้นก็จะมีบางกรณีนักศึกษาก็ลองศึกษาในคำพิพากษาฎีกาดูก็จะรู้นะคะอ่ะเรามาดูฎีกากันนะคะรถเบรกแตกคนขับเนี่ยขับรถออกนอกเส้นทางขับอยู่เบรกแตกขึ้นมาเพื่อจะเอารถนั้นไปซ่อมเบรกโดยที่เจ้านายไม่ได้สั่งหรอกให้ไปซ่อมแต่ว่ารถมันเบรกแตกแล้วเนี่ยนะคะจ้านายไม่ได้ใช้แต่ว่าก็ถือว่าคนขับรถสมมติขับไปกำลังจะไปซ่อมเบรกปรากฏว่าไปชนรถคนอื่นเขาเจ้านายบอกเอ้าไม่ได้สั่งนี่ไม่ได้สั่งให้ไปซ่อมเบรกไม่ได้สั่งให้ไปท
2: าง งานที่จ้าง
0: ก็ถือว่าคนขับรถกระทำในทางการที่จ้างนะคะเพราะว่าจะไปทำก็เพื่อผลประโยชน์ของรถคันนั้นที่เป็นรถของบริษัทนั่นแหละนะคะฎีกาอีกฎีกานึงขับรถเขาบอกว่าให้ไปส่ง ของที่สมมติแถวบ้านอาจารย
1: ์
0: สายส่งกุ้งแห้งที่สายไหม
1: กินกุ้งแห้ง
0: เมียฉันได้ไปส่งที่สายไหมบอกอ่ะเนี่ยไปทางนี้นะถนนเลยนะพหลโยธินแต่ปรากฏไม่ไปขึ้นทางด่วนขัดคำสั่งเจ้านายแต่ยังไงก็ตามพอขึ้นทางด่วนปุ๊บอ้าวรถไปชนกับรถคนอื่นเขาโดยที่ตัวเองเนี่ยประมาทเลอะอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังถือว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อจะไปส่งกุ้งแห้งนะคะก็ยังถือว่าเป็นการปฏิบัติงานในทางการที่จ้างอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาฎีกานะคะแต่ว่าสมมติว่าทำการในการที่จ้างจะไปส่งกุ้งแห้งเนี่ยปรากฏขับไปเจอรถคู่อริของตัวเองเอาแล้วเว้ยคู่อริเอาขับรถชนคู่อริเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นทางการที่จ้างหรือเปล่ากรณีนี้เนี่ยแกล้งไปเฉี่ยวชนเขามันเป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้นะคะถ้าพิสูจน์ได้ว่ากรณีนี้นี่ไม่ได้เป็นทางการที่จ้างนายจ้างก็พ้นผิดไปเพราะว่าถือว่าเป็นเหตุส่วนตัวโดยแท้นะคะอันนี้นะคะบ่อยครั้งนะคะที่

0: มีเหตุแต่ว่ามีฎีกาหนึ่งก็น่าสนใจนะคะ1484ทับ2499ได้ความว่านายจ้างเนี่ยใช้ให้ลูกจ้างเนี่ยนำมะพร้าวนะคะไปส่งให้แก่ผู้ซื
1: ้อ
0: ระหว่างที่ส่งมะพร้าวแก่กันเนี่ยก็มีมะพร้าวตกอยู่ลูกจ้างก็เก็บมะพร้าวแล้วโยนขึ้นไปบนรถอีกอ้าวนับซ้ำสิผู้ซื้อก็ตอบว่าเอานี่นับซ้ำแล้วทำให้เขาอาจจะต้องเสียเงินกำลังนับๆกันอยู่แหละว่าต้องจ่ายเงินกี่บาทปรากฏว่านับซ้ำก็ต่อสู้ก็ต่อว่านับแล้วนะลูกจ้างก็ปรากฏว่าผู้ซื้อก็โมโหเอามะพร้าวเนี่ยคว้างใส่ลูกจ้างนะคะแล้วก็ต่อว่าลูกจ้างก็เกรงว่าผู้ซื้อเนี่ยจะไปแอบไปบอกนายจ้างของตัวเองทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้มาส่งของอีกนะคะก็เลยทำเข้าไปทำร้ายผู้ซื
1: ้อ
0: กรณีนี้เป็นมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเพราะตัวเองเนี่ยเริ่มโมโหไม่ได้เกี่ยวกับมะพร้าวเลยนะคะแต่ว่ากลัวว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมารับผิดก็เลยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลฎีกาก็เลยบอกว่ากรณีนี้เนี่ยไม่ไปเป็นการนอกเหนือหน้าที
1: ่
0: ไม่ได้เป็นไปตามในทางการที่จ้างแต่อย่างไรก็ตามถ้าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปตามมาตรานี้เราก็ต้องดูรายละเอียดนะเช่นถ้าเป็นการโต้เถียงกันเรื่องมะพร้าวที่ส่งเช่นลูกเล็กจังเลยลูกปรากฏว่าเน่าแล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยไปปามาดมะพร้าวเขาปรากฏว่าลูกจ้างเนี่ยเกิดเถียงกันแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายเขาขึ้นมาเนี่ยกรณีนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นทางการที่จ้างได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาดูเป็นกรณีกรณีไปแต่อย่างไรก็ตามก็เน้นไปเรื่องของคำพิพากษาฎีกานะคะว่าศาลฎีกาเคยพิพากษาไว้ว่าอย่างไรนะคะ
1: ผมมีกรณีอีกตัวนึงเป็นของศาลฎีกาเหมือนกันนะครับอันนี้กรณีลูกจ้างใจร้อนเนอ
0: ะ
1: ฟังแล้วฉุนมีกรณีคือลูกจ้างเนี่ยขับรถไปในทางการที่จ้างแหละไปส่งของในทางที่บริษัทกำหนดเลยระหว่างทางมีคนโบกรถครับขอขึ้นรถมาด้วยลูกจ้างอันนี้ใจดีลูกจ้างใจดีให้ขึ้นรถมาด้วยบอกว่าอ๋อทางเดียวกันแต่ตัวเองเนี่ยขับรถประมาทขับเร็วมากเลยผลปรากฏว่ารถคว่ำเนื่องจากความประมาทของลูกจ้างนะไอ้คนที่ขอมาด้วยเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตทางญาติผู้เสียหายนะเขาก็ฟ้องคดีแพ่งเรียกให้นายจ้างเนี่ยร่วมรับผิดกับลูกจ้างด้วยเพราะบอกว่าอยู่ในทางการที่จ้างนายจ้างก็บอกว่าฉันเนี่ยจ้างให้ลูกจ้างเนี่ยขับรถไปส่งจริงแต่ไม่ได้บอกนะว่าให้ลูกจ้างเนี่ยรับคนขึ้นมาด้วยกรณีนี้ศาลฎีกาตัดสินครับบอกว่าอ้างไม่ได
0: ้
1: ถือว่าอยู่ในทางการที่จ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายจ้างต้องรับผิดกับลูกจ้าง
0: กับลูกจ้าง
1: แต่อย่างที่อาจารย์เก๋บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าไม่ได้หมายความว่านายจ้างจ่ายเงินปุ๊บนายจ้างจะเสียฟรี 100% เลยไม่ใช่ใช่นายจ
0: ้
1: างไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได้ครับ
0: ใช่เพราะเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงเรื่องเหตุโกรธแค้นส่วนตัวหรือว่าอะไรไอ้อย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่เคยออกข้อสอบเหมือนกันคล้ายๆกันอย่างนี้แหละนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเจตนาโกรธแค้นส่วนตัวนะคะหรือว่าอะไรก็ตามอย่างที่เมื่อสักครู่ได้พูดไปเนี่ยก็คือนายจ้างเนี่ยมีเหตุลูกจ้างเนี่ยมีเหตุจูงใจส่วนตัวนายจ้างก็ไม่ต้องรับผิดนะคะมีซึ่งไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์อะไรของนายจ้างเลยอย่างเงี้ยนายจ้างอาจจะไม่ต้องรับผิดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าเป็นเหตุส่วนตัวหรือว่าเป็นผลประโยชน์ของนายจ้างนะคะมีอีกฎีกาหนึ่งก็อย่างเช่นบริษัทกอไปจ้างขอให้เป็นยามเฝ้าสินค้าในโกดังนะคะแต่ว่าขอเนี่ยที่เป็นยามเนี่ยเห็นคอเนี่ยเดินเข้ามาใกล้โกดังคิดเอาไว้โอ๊ยตายแล้วคอเนี่ยจะมาทำไมลักขโมยสินค้าในโกดังหรือเปล่า
1: คิดว่าคอควายเป็นขโมยแน่นอน
0: ใช่ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดใช้ปืนยิงคอเลยบาดเจ็บแต่เป็นเหตุศาลฎีกาบอกว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในทางการที่จ้างเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะปกป้อง
1: ทรัพย์สิน
0: ของบริษัทนะคะก็ถือว่าเป็นทางการที่จ้างเพราะฉะนั้นบริษัทก็ต้องร่วมรับผิดด้วยเห็นไหมนักศึกษาชอบเนี่ยคล้ายๆว่าพลาดตรงเนี้ยอยู่บ่อยๆว่าอ้าวทำเกินกว่าเหตุบ้างไปไกลเลยนักศึกษานะคะ
2: ผมมีที่อยู่สมุยเนี่ยผมว่าให้ลิงขึ้นไปเก็บมะพร้าวลิงมันเอาอะไรนะเอาลูกมะพร้าวทุบใส่รถกระบะของคนอื่นเงี้ยผมต้องรับผิดชอบมั้ยเป็นลูกจ้างผมอะ
1: ลูกจ้าง
0: ลูกจ้างอันนั้นก็อาจจะมี
1: ล
0: ู
1: กจ้างน่าจะเป็นคนนะ
0: เดี๋ยวมีมาตราอื่นอีกอย่างเรื่องลิงเนี่ยเดี๋ยวมีอีกนะคะ
2: เดี๋ยวลิงไม่ใช่ลูกจ้างนะ
0: ไม่ใช่ลูกจ้างค่ะ
1: อาจารย์จ้างเป็นรายวันหรือรายเดือนครับมีอำนาจบังคับบัญชาหรือเปล่า
2: เดี๋ยวมีหลังได้ไงขึ้นไปเก็บวันนี้ถ้าไม่เก็บครบ10ลูกไม่ให้กินกล้วย
0: โอ้น่าสงสารจังโอเคต่อไปลูกจ้างกระทำผิดส่วนตัวในขณะเดียวกันทำให้เกิด ละเมิดขึ้น

0: เนี่ยนะคะก็อาจจะถือว่าเป็นเหตุในทางการที่จ้างได้นะคะเพราะว่าการที่ลูกจ้างเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเหตุประมาทเลินเล่อก็ได้เช่นสมมุติว่าจ้างขับรถให้ขับรถเป็นพนักงานขับรถขณะขับรถก็ถือโอกาสดื่มสุราไปด้วยดื่มเหล้าไปด้วยจนเกิดไปชนคนข้ามถนนขับรถไปในทางการที่จ้างเนี่ยขณะนั้นกำลังปฏิบัติหน้าที่ก็กินเหล้าไปด้วยขับรถไปด้วยปรากฏไปชนคนอื่นถือว่ากำลังขับไปปฏิบัติหน้าที่ถือว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในทางการที่จ้างนายจ้างก็ต้องร่วมรับผิดเนี่ยถ้าเป็นนักศึกษาคิดวินิจฉัยเองธรรมดาเนี่ยถ้าไม่ได้ดูใช้เหตุผลที่เหมาะสมพอสมควรนักศึกษาอาจจะตอบว่าอ้าวก็ฝ่าฝืนเนาะไปทำไมคะ
1: คุณไปดื่มสุรา
0: ไปดื่มสุราแต่ยังไงก็ตามเนี่ยกฎหมายมุ่งที่จะคล้ายๆว่าประกันความเสียหายให้กับบุคคลภายนอกผู้เสียหายนั่นเองนะคะนายจ้างก็อ่ะจ่ายตังไปก่อนเดี๋ยวก็ไปไล่เบี้ยกันเราเองเขาทำผิดอะไรเดี๋ยวเราก็ค่อยไปว่ากันภายในนั่นเองนะคะ
2: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูเหตุส่วนตัวนี่ก็อาจจะทำให้ผู้ว่าจ้างนายจ้างรับผิดได้เอามาดูฎีกานะคะฎีกาที่1169ถึง1170/2509ฎีกานี้บอกว่าการที่นายจ้างเนี่ยจ้างลูกจ้างให้ทำงานให้แก่ตนเนี่ยถ้าลูกจ้างฝ่าฝืนคำสั่งหรือว่าฝ่าฝืนระเบียบอันนี้ก็เป็นฎีกาคีย์เลยนะคะเป็นหัวใจเหมือนกันแต่ยังปฏิบัติงานของนายจ้างอยู่นายจ้างก็อาจจะมาอ้างคำสั่งหรือระเบียบภายในเนี่ยมาต่อสู้กับบุคคลภายนอกหาได้ไหมก็คือไม่ได
2: ้นะคะใช่ไหมบุคคลภายนอกไม่ได้
0: ไม่ได้นายจ้างยังไงก็ต้องร่วมรับผิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในของ
2: เขียนเลย
0: ของยูอ่ะ
2: เวลาทำงานห้ามกินเหล้าลูกจ้างแอบไปกินเหล้า
0: แอบไปกินเหล้า
2: ขับรถชนเขาเนี่ย
1: นี่ผมฟังอาจารย์เก๋พูดมาเนี่ยหลายฎีกาแล้วนะผมรู้สึกว่าศาลไทยเนี่ยค่อนข้างคุ้มครองบุคคลภายนอก
0: ผู้เสียหาย
1: นะครับขับรถในทางการที่จ้างแต่ลูกจ้างไปกินเหล้าในจ้างก็ต้องรับผิดเพราะว
0: ่
1: าถือว่าอยู่ในทางการที่จ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: กรณีนี้ก็เหมือนกัน
0: ค่ะฝ่าฝืนคำสั่ง
1: ฝ่าฝืนคำสั่งก็ยังถือว่าอยู่ในทางการที่จ้าง
0: ถือว่าอยู่ในทางการที่จ้าง
1: เอาปืนไปยิงเขาซึ่งจริงๆมันดูร้ายแรง
0: ร้ายแรง
1: ก็ยังถือว่าอยู่ในทางการที่จ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดยหลักนะ
0: ส่วนใหญ
1: ่ก็จะคุ้มครอง
0: คนภายนอก
1: ผู้เสียหายนะครับ
0: ก็ในเรื่องของกันเองก็ไปไล่กันไล่เบี้ยกันก็ถือว่าตัวเองเลือกทุกคนนี้มาเป็นลูกจ้างแล้วล่ะเนาะ
1: คุณคัดมาแล้ว
0: คัดมาแล้วคุณคัดมาแล้วมีอีกฎีกาหนึ่งฎีกาที่1089/2519นะลูกจ้างในขนปี๊บหน่อไม
1: ้ครับ
0: แล้วก็ออกมาจากฉางอาจารย์รู้จักฉางไหมคะฉาง
1: ฉางคืออะไรครับอาจารย
0: ์ฉาง
2: คือยุ้งข้าวหรือเปล
0: ่าประมาณนั้นนะคะและของนายจ้างแล้วก็บรรทุกขึ้นไปบนรถยนต์นะคะแล้วก็ตามคำสั่งของนายจ้างโดยประมาทเลินเล่อไปจุดบุหรี่สูบหัวไม่ขีดไฟที่กำลังจุดอยู่เนี่ยกระเด็นติดไฟไปไหม้ฉางแล้วก็ทำให้ถูกปุยนุ่นในฉางนั้นเนี่ยทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามไปยังบ้านของโจทย์ที่อยู่ข้าง
1: ๆนอกจากไหม้รถของตัวเองแล้วยังลาม
0: ไปฉางแล้วก็ไปไหม้บ้านคนอื
1: ่
0: น
1: ข้างๆด้วย
0: บ้านข้าง
1: ๆครับ
0: นายจ้างก็ต้องร่วมรับผิดด้วยถึงแม้ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างที่ไม่ระมัดระวังไปจุดบุหรี่สูบตรงแถวๆปุยนุ่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนายจ้างยังไงก็ต้องร่วมรับผิดนะคะนี่อีกฎีกาหนึ่งนี่ก็สำคัญนะคะ1681/2523ฎีกาเนี้ยมีบรรทัดฐานที่ว่าความหมายของทางการที่จ้างนั้นเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะในเวลาทำงานนี่เป็นเรื่องเวลาทำงานละ อยู่ในเวลาหรือนอกเวลานะคะไม่อยู่เฉพาะในเวลาทำงานของนายจ้างแต่ยังคงต้องคำนึงถึงเหตุอื่นๆประกอบไปด้วยนะคะการที่จำเลยที่หนึ่งนะจำเลยที่หนึ่งเป็นลูกจ้างแล้วได้รับอนุญาตจากนายจ้างให้ขับรถจักรยานยนต์ไปเก็บที่บ้านของจำเลยที่หนึ่งหลังจากเวลาทำงานปกติเพื่อประโยชน์ในการที่ว่าจำเลยที่หนึ่งลูกจ้างเนี่ยจะได้นำเอารถเนี่ยมาง่ายๆตอนรุ่งเช้าในวันรุ่งขึ้นเพื่อจะไปรับไปทำงานให้นายจ้างนะคะจำเลยที่หนึ่งเนี่ยปรากฏไปแวะกินเหล้าในระหว่างเอารถไปเก็บในบ้านตัวเองแวะกินเหล้าแล้วกลับบ้านไปชนสามีของโจทขึ้นมาก็ถือว่ายังอยู่ในทางการที่จ้างเห็นไหมคะส่วนใหญ่จะอยู่ในทางการที่จ้างเยอะนะคะนักศึกษานะคะอีกฎีกาหนึ่งนะคะฎีกาที่677/2540นะคะบริษัทเนี่ยมีระเบียบเอาไว้ว่าเมื่อเลิกงานแล้วเนี่ยคนงานจะไปออกจากในที่ก่อสร้างไม่ได้เขาทำงานการก่อสร้างกันอยู่นะคะออกไปไม่ได้นะหลังจากเลิกงานแล้วก็นำรถไปใช้ไม่ได้เหมือนกันนะคะปรากฏว่าเป็นเรื่องศาลฎีกาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภายใน

0: นะคะบุคคลภายนอกเนี่ยจะมาใช้กับบุคคลภายนอกเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตัวเองเนี่ยต้องไม่รับผิดเนี่ยไม่ได้นะคะจะมาอ้าง
1: กับบุคคลภายนอกผิดไม่ได้
0: ไม่ได้นะคะเมื่อลูกจ้างเนี่ยเขาไปขอยืมรถจากหัวหน้างานนะคะแล้วก็หัวหน้างานเนี่ยเพื่อจะเอาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวรับประทานนะคะหลังเลิกงานแต่ว่าซื้อไม่ได้ก็เลยไปรับประทานอาหารที่อื่นคือเขาบอกให้ขอเขาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อไม่ได้แต่ไปกินข้าวแวะกินข้าวที่อื่นนะคะขากลับไปชนรถโจทก์ปรากฏว่าศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าบริษัทเนี่ยต้องร่วมรับผิดนะคะถึงแม้ว่าผู้ที่ยืมรถเนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะละเลยหรือว่าเพิกเฉยต่อกฎของบริษัทนะคะก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำที่อยู่ในทางการที่จ้างนะคะเดี๋ยวเรากำลังเลยเรามาอ่านคำพิพากษาฎีกาหลายๆฎีกานักศึกษาก็จะได้เห็นภาพชัดว่าการกระทำละเมิดใดอยู่ในทางการที่จ้างหรือว่านอกทางการที่จ้างนะคะเราก็จะมาต่อจากในช่วงที่3นะคะยังอยู่กันเรื่องของความรับผิดของนายจ้างนะคะในผลแห่งการกระทำละเมิดของลูกจ้างในทางการที่จ้างอยู่นะคะเรามาดูอีกฎีกานึงฎีกานี้ก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ยังถือว่าเป็นการกระทำในทางการที่จ้างถ้าเกิดว่านายจ้างเนี่ยได้ใช้นะคะลูกจ้างให้ไปทำงานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายจ้างก็ต้องร่วมรับผิดนะคะถือว่าลูกจ้างได้กระทำในทางการที่จ้างนะคะนี่เรามาดูเมื่อสักครู่เราพูดถึงสิทธิไล่เบี้ยนะคะไม่ใช่ว่านายจ้างจ่ายตังไปจ่ายค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนให้กับคู่กรณีแล้วเนี่ยจะไม่ได้รับคืนนะคะยังไงก็ตามเนี่ยกฎหมายก็ยังให้นายจ้างมีสิทธิไล่เบี้ยนะคะตามมาตรา426นะคะ ก็บัญญัติว่านายจ้างนะคะซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันที่ลูกจ้างได้ทำนั้นเนี่ยชอบที่จะได้รับชดใช้จากนายจ้างนั้นโดยเหตุที่การละเมิดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการกระทำของลูกจ้างต่อบุคคลภายนอกนะคะที่นายลูกจ้างอาจจะทำไปโดยลำพังแต่ว่าอย่างไรก็ตามนายจ้างเนี่ยต้องร่วมรับผิดด้วยต่อมาเนี่ยเมื่อได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะชอบที่จะช่วงสิทธิ์ของผู้เสียหายได้แล้วก็เรียกให้ลูกจ้างเนี่ยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนคืนให้กับตัวเองที่ตัวเองได้ใช้ไปนั้นเนี่ยนะคะได้รับคืนอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรา425นี้เรามาดูเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึง428ที่เป็นเรื่องของการจ้างทำของที่นักศึกษามักจะสับสนกับ425อยู่เรื่อยเรามาดู428สิคะว่า428นี่บัญญัติไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะ 428บอกว่าผู้ว่าจ้างทำของเนี่ยไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างเนี่ยได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างที่ทำการงานที่ว่าจ้างเว้นแต่ว่าผู้ว่าจ้างนั้นน่ะจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำหรือในคำสั่งที่ตนให้ไว้หรือในการคัดเลือกหาผู้รับจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปยกมาตราผิดธรรมดาแล้วผู้ว่าจ้างทำของเนี่ยไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่ผู้รับจ้างทำนอกจากจะเข้าข้อยกเว้น3ข้อที่กฎหมายได้พูดไว้ใน428ได้พูดไว้ในช่วงหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดของผู้ว่าจ้างทำของเนี่ยไม่ใช่ความรับผิดในการกระทำจริงๆแล้วไม่ใช่ความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นนะคะความรับผิดของผู้ว่าจ้างของเป็นของความรับผิดของผู้ที่ทำนะคะแต่ว่ามันมีกรณียกเว้นที่บอกเอาไว้
1: ที่กฎหมายบัญญัติไว
0: ้ถึงจะต้องรับผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักทั่วไปแล้วผู้ว่าจ้างทำของเนี่ยไม่ต้องรับผิด เพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างการทำงานที่ว่าจ้างเอาไว้เนี่ยนะคะเว้นแต่ว่ามีผู้เป็นผู้ผิดในส่วนของการงานที่สั่งให้ทำหรือในคำสั่งที่ตนเองให้ไว้หรือในการเลือกหาผู้รับจ้างเดี๋ยวเรามาดูแต่ละกรณีไปว่ามันคืออะไรนะคะหลักการมีอยู่ว่าความรับผิดของผู้ว่าจ้างทำของเนี่ยไม่เป็นความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นด้วยเหตุที่ว่าความผิดของผู้ว่าจ้างทำของเนี่ยนะคะเป็นการกระทำความผิดที่จะต้องชดใช้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิทธิไล่เบี้ยเหมือนกับนายจ้างลูกจ้างนะคะมาตรานี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าผู้ว่าจ้างทำของเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ผู้รับจ้างเนี่ยได้ก่อเกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกระหว่างที่ทำงานเป็นหลักทั่วไปเพราะว่าไม่มีอำนาจบังคับบัญชาไม่ได้มีอะไรไม่มีอำนาจอะไรต่างๆเลยก็คือจ้างเขาทำนู้นก็ปล่อยเขาไปเลยนะคะจนเกิดผลสำเร็จถึงจะให้ค่าจ้างนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอำนาจบังคับบัญชานอกจากนะคะจะมี3กรณีนี่ก็เริ่มเข้าไปร่วมกับเขาแล้วก็คือกรณีแรกคือรับผิดเพราะการงานที่สั่งให้ทำการงานที่สั่งให้ทำเช่น อะไปขุดดินสมมติว่าจ้างอาจารย์เอกพงศ์มาถมที่บอกว่าอาจารย์เอกพงศ์ไปขุดดินบ้านข้างๆมาเลยนะคะเอามาถมที่ปรากฏว่าแสดงว่าสั่งอาจารย์เอกพงศ์ให้ไปขุดดินเพราะฉะนั้นก็ต้องรับผิดนะคะในกรณีนี้ด้วย
1: ดินบ้านข้างๆเขาไปละเมิดบ้านข้างๆเขา
0: ใช่ค่ะก็เลยจะต้องรับผิดด้วยนะคะพอดีกานะคะอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยก็คือผู้รับเหมาตอกเสาเข็มตามแผนผังแบบแปลนก่อสร้างของผู้ว่าจ้างทำของซึ่งหากว่าตอกเสาเข็มรั้วกำแพงเนี่ยห่างกันเพียงแค่2เมตรก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าม
2: ันจะสะเทือนไปถึงบ้าน
0: เอาแบบแปลนมาเนี้ยนะมันสะเทือนก็แสดงว่าผู้รับจ้างเนี่ยดำเนินการทำตามแบบแปลนที่ผู้ว่าจ้างได้ให้ไว้เกิดความเสียหายขึ้นมาทำให้อาคารเขาข้างๆเนี่ยเขาเสียหายถึงทรัพย์สินของเขาเกิดเป็นรอยร้าวขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขามีว่าผู้ว่าจ้างมีส่วนนะคะในการจ้างงานที่สั่งให้ทำเพราะฉะนั้นสั่งให้เขาทำตามแบบแปลนนั่นเองนะคะก็ต้องรับผิดต่อความเสียหายแก่ผู้เสียหายด้วยนะคะต่อกรณีที่2รับผิดเพราะคำสั่งที่ให้ไว้มาดูฎีกาเลยนะคะฎีกาที่2134/2532ก็บอกว่าการตอกเสาเข็มขุดดินทำให้ห้องใต้ดินบริเวณก่อสร้างเนี่ยทำให้บ้านโจทที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะคะสิ่งผู้สร้างของโจทได้รับความเสียหายแม้แต่ว่าจำเลยเนี่ยไม่ได้จำเลยก็คือผู้ว่าจ้างไม่ได้เป็นคนตอกเองแต่ว่าไปสั่งเขาว่าตอกจุดนี้ตอกจุดนี้ตอกจุดนี้นะคะไปสั่งเขาไปดูแลเลยนะคะให้เขาตอกตามนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องของการที่ผู้รับจ้างทำตามคำสั่งนะคะที่ผู้ว่าจ้างให้ไว้นั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้องไม่พ้นความรับผิดนะคะผู้ว่าจ้าง
1: ตัวอย่างนึงที่อาจารย์เก๋เคยยกมาคือนั่งแท็กซี
0: ่
1: เป็นจ้างทำของเราไปสั่งให้เขาขับรถเร็วแล้วเกิดการชนขึ้นมาเนี่ยผู้ว่าจ้างก็คือเราที่สั่งให้เขาขับรถเร็วเนี่ยต้องร่วมรับผิดด้วยนะครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกกรณีนึงก็เป็นจ้างทำของเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: 3ก็ความผิดในการเลือกหาผู้รับจ้างเช่นหาจ้างคนไม่ดีมาอย่างเช่นเขาอ่ะเป็นรับเหมาก่อสร้างแค่ตึกชั้นเดียวเขาทำได้แค่นั้นล่ะ
1: มีฝีมือเท่านั้น
0: มีฝีมือเท่านั้นไปจ้างเขาไปทำคอนโดมิเนียม30ชั้นขึ้นมาตึกถล่ม
1: ฝีมือไม่ถึงละ
0: ฝีมือไม่ถึงก็ทำให้ก็ถือว่ามีส่วนผิดในการเลือกหาผู้รับจ้างนั่นเองเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ลองดูว่าโจทย์เนี่ยพูดถึงกรณีใดผิดกรณีใดเป็นเพราะเขาสั่งหรือว่าเลือกหาผู้รับจ้างที่ผิดหรืออะไรก็ตามนะคะนักศึกษาก็ลองดูนะคะอันนี้เราก็รู้แล้วว่าจ้างทำของกับจ้างแรงงานเนี่ยแตกต่างกันยังไงหลังจากฟังเราบรรยายกันแล้วอย่าไปตอบผิดนะคะนะคะแต่ผิดประจำเลยนะคะก็ดูนะคะว่าเป็นจ้างทำของหรือจ้างแรงงานนะคะต่อมามาตรา429มาตรา429นี่พูดถึงเรื่องของความรับผิดของมารดาบิดาหรือผู้อนุบาลนะคะในการกระทำละเมิดของผู้เยาว์หรือว่าบุคคลวิกลจริตหรือว่าความรับผิดและความรับผิดของครูบาอาจารย์นายจ้างหรือบุคคลอื่นในการกระทำละเมิดของผู้ไร้ความสามารถมีนายจ้างเหมือนกันแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยลูกจ้างเนี่ยเป็นผู้ไร้ความสามารถเช่นเป็นผู้ยาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อาจจะผิดในมาตรานี้ด้วยนะคะเรามาดูความรับผิดของบิดามารดาผู้อนุบาลนะคะในการทำละเมิดของผู้ไร้ความสามารถนะคะความสามารถของบุคคลที่ทำละเมิดเนี่ยไม่เป็นข้อแก้ตัวให้ผู้นั้นเนี่ยไม่ต้องรับผิดอย่างที่เราได้พูดถึงไปแล้วในช่วงแรกๆนะคะเพราะว่าการละเมิดเป็นการล่วงสิทธิ์ไม่เหมือนนิติกรรมที่เป็นการใช้สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถไม่เป็นข้อแก้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย420จึงหมายถึงบุคคลทุกชนิดเลยถึงผู้เยาว์แล้วก็วิกลจริตด้วยนะคะผู้เยาว์หรือผู้วิกลจริตเนี่ยก็ต้องผิดทางละเมิดย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์420เมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดถึง425กับ428อย่าลืมนะคะว่ามันต้องผ่าน420มาก่อนคือต้องมีการทำละเมิดมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้น420จะต้องควบไปด้วยทุกครั้งนะคะถ้าไม่ผ่าน420แล้วเนี่ยมันก็จะมาถึง425กับ428ไม่ได้นะคะมันต้องมีการทำละเมิดก่อนเช่นเดียวกันในมาตรานี้ก็ต้องผ่าน420มาก่อนต้องมีผู้เยาว์หรือผู้วิกลจริตอะไรเนี่ยต้องมีการกระทำละเมิดตามมาตรา42ตามองค์ประกอบของมาตรา420ก่อนนะคะ อาจจะพูดถึง
2: คดีผู้ยาวขับรถชนคนตายไป10ศพอย่างเงี้ยใช
0: ่ไห
2: มผู้ยาวทำละเมิดก่อน
0: ทำละเมิดก่อนมีการทำละเมิดก่อน
1: ก็มี420เข้ามาแล้วแต่มันจะพ่วงให้บิดามารดาพ่วงให้นายจ้างพ่วงให้ใครรับร่วมรับผิด
0: ก็ต้อง ็มาดูตามองค์ประกอบซิว่าเข้าตาม429ไหมนะคะ429ก็ยืนยันว่าผู้ไร้ความสามารถนี่ก็จะต้องรับผิดในทางละเมิดได้นะคะนี่เรามาดูความรับ

0: ิดของคนที่จะต้องร่วมรับผิดด้วยก็คือบิดามารดาหรือผู้อนุบาลนะคะเป็นความรับผิดเนื่องจากเกิดอะไรความบกพร่องในหน้าที่ที่ตัวเองมีที่จะต้องดูแลเขานะคะผู้ไร้ความสามารถและเหตุละเมิดเกิดขึ้นต้องอยู่ในขณะที่ผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เยาว์นั้นน่ะอยู่ในการควบดูแลของบิดามารดาหรือผู้อนุบาล ความดูแลหมายความว่ายังไงบิดามารดาก็มีหน้าที่ต้องดูแลบุตรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำไมคะไม่ยินยอมโดยปริยายหรือว่าโดยชัดแจ้งให้บุตรเนี่ยไปทำละเมิดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถ้าตัวเองยินยอมหรืออย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความบกพร่องของตัวเองปล่อยปะละเลยในการดูแล
1: เด็ก
2: หยิบกุญแจ
0: ไปขับรถนะคะอย่างนี้เป็นต้นเห็นแขวนไว้ทุกวันแล้วเขาก็เคยเอาไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเด็กเอารถไปขับหรือว่าดูแลไม่ดีไม่อย่างเงี้ยก็ถือว่า
1: ไปชนก็บอก
0: ไปชน
1: ลูกฉันเป็นคนดี
0: เป็นคนดีรู้เท่าไม่ถึงการนะคะ
3: ควักการ์ดออกมา
0: ไม่ได้นะคะควักการ์ดคนดีขึ้นมาโอเคเมื่อไม่ได้ควบคุมดูแลนะคะก็แต่ว่าถ้าควบคุมดูแลแล้วก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องร่วมรับผิดนะคะเพราะว่าไม่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาหาคนร่วมรับผิดละแต่ว่าถ้าไม่ควบคุมดูแลให้ดีก็จะต้องร่วมรับผิดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดของบิดามารดาหรือผู้อนุบาลตาม429เนี่ยทำผู้ไร้ความสามารถเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์420นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเขาถึงบอกให้บิดามารดาต้องร่วมรับผิดเพราะว่า อย่างเช่นบิดามารดาก็มีหน้าที่จะต้องควบคุมดูแลผู้เยาว์ให้การศึกษาแก่บุตรอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ตามมาตรา1564เมื่ออะไรก็ตามที่บุตรเนี่ยประพฤติไม่ดีเขาก็ย่อมติดตะกฎหมายก็ย่อมมาพูดถึงด่าพ่อไปถึงพ่อแม่ล่ะนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายจึงให้อำนาจแก่บิดามารดาในการอบรมเลี้ยงดูทำโทษได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถึงเป็นเหตุให้กฎหมายมาตราเนี้ยบิดามารดาก็จะต้องย่อมที่จะต้องร่วมรับผิดกับบุตรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย429เนี่ยเป็นความรับผิดของการกระทำของบุคคลอื่นซึ่งบิดามารดาหรือผู้อนุบาลเนี่ยนะคะต้องรับผิดผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์นะคะว่าบิดามารดาหรือผู้อนุบาลเนี่ยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแต่ประการใดแต่เป็นหน้าที่ของใครกฎหมายก็เขียนไว้ชัดเลยเป็นหน้าที่ของบิดามารดากับผู้อนุบาลจะต้องพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยใช้ความระมัดระวังตามสมควรดีแล้วนะคะมีหน้าที่ที่ดีกระทำตามหน้าที่แล้วล่ะนะคะก็ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็จะแพ้คดีไปหรือว่าไม่พิสูจน
1: ์
0: ก็จะแพ้คดีไปเรามาดูฎีกานะคะฎีกาที่941/2498บิดาปล่อยปละเลยให้บุตรผู้เยาว์คบเพื่อนเที่ยวเตะขับรถไปที่ต่างๆสมมุติไปแว้นกันนะคะบิดาย่อมรู้ว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมืองและใกล้การกระทำนั้นใกล้จะก่ออันตรายให้เกิดแก่สาธารณชนนะคะครั้งที่เกิดเหตุบุตรผู้เยาว์ก็ได้ขับรถจักรยานยนต์เนี่ยไปจากบ้านบิดาโดยที่บิดาก็รู้เห็นแต่ไม่ได้ห้ามปรามตักเตือนดังนี้ต้องฟังได้ว่าบิดาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ที่ผู้ปกครองจะต้องดูแลบุตรโดยปกติเพราะฉะนั้นก็ต้องร่วมรับผิดกับบุตรผู้เยาว์ตามมาตรา429นั่นเองอีกฎีกาหนึ่ง1315/2520บิดาเคยใช้บุตรผู้เยาว์ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของและทำเป็นธุระก็คือขัดทำมาตลอดนั่นเองนะคะนอกจากบิดาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งต้องทำนั้นบิดากลับเหมือนสนับสนุนให้บุตรผู้เยาว์เนี่ยนะคะขับขี่จักรยานยนต์อีกด้วยจึงต้องร่วมรับผิดต่อบุตรถ้าเกิดไปทำละเมิดกับบุคคลอื่นตามมาตรา429อย่าลืมนะคะต้องมีการทำละเมิดกับบุคคลอื่นก่อนถึงจะมามาตรานี้
3: ขออนุญาตเสริมนิดนึงถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเช่นอาจารย์เอกพงษ์พาลูกไปเดินห้างลูกยังซนอยู่ยังเด็กอยู่ก็วิ่งไปชนของเขาตกแตกแบบนี้เนี่ยเด็กทำละเมิดโดยมาตรา420จงใจหรือประมาทอาจจะประมาทก็ได้ทำแตกแต่ว่า429คือบอกให้พ่อแม่เนี่ยร่วมรับผิดกับลูกด้วย
0: ใช่
3: โดยที่ไม่ต้องพิสูจน์เลยนะว่าพ่อแม่จงใจหรือประมาท
0: ใช่พ่อแม่ต้องพิสูจน์ต้องเป็นผู้พิสูจน์ว่าตัวเอง
1: ถ้าไม่อยากจ่ายตังค์
0: ถ้าไม่อยากจ่ายตังค์ก็พิสูจน์ให้ได้ว่าตัวเองเนี่ย
1: ดูแลดีแล้ว
0: ดูแลดีแล้วอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอด
3: ไม่ค่อยรอดพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็ไม่ปฏิเสธส่วนใหญ่พ่อแม่ลูกอาจารย์เอกสมมติชนนะ
1: มันพิสูจน์ยาก
3: เราก็ต้องแบบไม่เป็นไรลูกฉันก็จ่ายเงินให้ลูกอยู่แล้วโดยปกตินะครับ
0: แต่มันก็มีนะพวกเกเรเกตุงก็มีนะคะ
3: พ่อแม่
0: ถ
3: ึ
0: งพ่อแม่เกเรเกตุงค่ะต่อมาอีดีกาหนึ่งก็สำคัญนะคะ9164/2539เขาบอกการที่จำเลยที่2วงเล็บไว้เลยว่าเป็น

ิดาให้จำเลยที่3มารดานำกุญแจแล้วจี๊บไปเก็บไว้ในลิ้นชักโต๊ะเก็บเงินในร้านขายของชำของจำเลยที่3ซึ่งเป็นบิดานั่นนะคะซึ่งไม่ได้ในขณะที่ขายของอยู่เป็นเหตุให้จำเลยที่1บุตรนะฮะบุตรซึ่งเป็นผู้เยาว์เนี่ยแอบเอากุญแจรถยนต์ไปขับรถจี๊ปโดย

0: ซึ่งทำอยู่นั้นจำเลยที่2และที่3จึงต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่1ในการกระทำละเมิดต่อโจทก์เห็นไหมคะเขาก็ให้ความคุ้มครองต่อผู้ที่ถูกทำละเมิดศาลก็จะให้ความคุ้มครองมากกว่า
1: ค่อนข้างสูง
0: ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะอีกกรณีหนึ่งก็ตามมาตรา430เรื่องครูบาอาจารย์นายจ้างระหว่างที่ตนเองไอ้ที่ผู้เยาว์นั้นน่ะอยู่ในความดูแลของตนหากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้ระมัดระวังตามสมควรนะคะกรณีของมาตรานี้เนี่ยนะคะก็เช่นปู่ย่าตายายรับดูแลหลานนะคะหรือว่าครูบาอาจารย์ที่จะต้องร่วมรับผิดถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยอยู่ในความดูแลของตนเองแต่ไม่ใช่หมายถึงครูทุกคนในโรงเรียนจะต้องร่วมรับผิดก็ต้องดูว่าในขณะนั้นเนี่ยถือว่าลูกศิษย์เนี่ยอยู่ในความดูแลของตัวเองหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มาตราเนี้ยต่างกับมาตรา429ที่ว่าอย่าง429เนี่ยบิดามารดาหรือผู้อนุบาลเนี่ยมีต้องมีหน้าที่นำสืบใช่ไหมคะแต่มาตราเนี้ยผู้เสียหายต้องเป็นผู้นำสืบ
2: กับกัน
0: ว่าผู้มีหน้าที่ดูแลเนี่ยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับดูแลก็มีรับดูแลตามกฎหมายนะคะบังคับเช่นสถานพินิจรับดูแลผู้ที่อยู่คุ้มครองเด็กที่อยู่ในสถานพินิจที่ทำผิดนะคะหรือว่ารับดูแลโดยสัญญาเช่นพี่เลี้ยงเด็กอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าครูบาอาจารย์นะคะรับดูแลโดยข้อเท็จจริงก็เช่นบิดาลูกนอกสมรสที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าปู่ย่าตายายตามสายเลือดลุงป้าน้าอาที่มีแล้วก็นายจ้างที่ดูแลลูกจ้างที่เป็นผู้เยาว์อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
2: แสดงว่าบิดาถ้าชอบด้วยกฎหมายต้องไปฟ้องตาม429
0: ใช่ค่ะ
2: ผักภาระไปที่บิดาต้องพิสูจน
0: ์ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้าเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเราจะไปฟ้อง430
0: ภ
2: าระจะอยู่ที่ผู้ฟ้องละ
0: ใช่
2: แตกต่างกัน
0: แตกต่างกันนี่ก็จบการบรรยายในหน่วยที่12เรื่องความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นนะคะก็มีการออกข้อสอบกันบ่อยครั้งนะคะในเรื่องของการกระทำความผิดของบุคคลอื่นเดี๋ยวยังมีมาตราอื่นๆอีกที่ละเมิดนี่ก็มีอยู่ไม่กี่มาตราหรอกจริงๆแล้วนักศึกษาก็อย่างที่บอกนะคะเรามาดูคำถามคำตอบกัน
1: ครับผม
0: อันนี้ก็มารวบรวมมานะคะจากวารสารของเราก็มีนะคะก็เรามาดูว่ามีคำถามคำตอบมีการวิเคราะห์นะคะขึ้นมานะคะมาดูคำถามที่1 นะคะนายสมชายว่าจ้างให้นายสมศักดิ์ผู้รับเหมาก่อสร้างเมื่อกี้เราก็ได้พูดถึงในเรื่องนี้บ้างนะคะสร้างบ้านของตนโดยมอบแผนผังแบบแปลนการก่อสร้างให้นายสมศักดิ์สร้างนายสมศักดิ์ได้ตอกเสาเข็มในการสร้างบ้านตามแบบแปลนดังกล่าวทำให้ผนังบ้านของนางสมศรีที่อยู่ติดกันร้าวเป็นทางยาวถึง5เมตรกรณีดังกล่าวนายสมชายผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดในความเสียหายของนายสมศรีหรือไม่ประการใดเรามาดูคำตอบกันนะคะถ้าทงคำตอบนี้นักศึกษาก็ยกหลักกฎหมายขึ้นมาเลยอย่าลืมเขียนว่าหลักกฎหมายนี้เอามาจากประมวลใดนะคะ
2: ข้อเท็จจริงข้อนี้ถือว่าดีแล้วนะอาจารย์ใจดีแล้วเพราะข้อเท็จจริงเขามัดไว้แล้วว่าเป็นผู้ว่าจ้างแล้ว
0: ใช่
2: ยังจะไปตอบนายจ้างอีกไม่ได้แล้วนะ
0: มันมีจริงๆอาจารย์นักศึกษาม
3: ีจริงๆผมก็จะบอกเลยว่าไอ้เรื่องจ้างๆเนี่ยนะใจความสำคัญหลักคือแยกก่อนว่าจ้างแรงงานหรือจ้างทำของแยก2อย่างนี้ก่อนเพราะคนละมาตราเลย
0: ใช่ค่ะ
3: แต่ข้อนี้อย่างที่อาจารย์เอกพงศ์บอกว่าม
2: ัดให้แล้ว
0: มัดให้แล้วคุณขีดเส้นเลยสมมตินักศึกษาอ่านโจทย์ขีดเส้นเลยไอ้เขาเขียนผู้ว่าจ้างนะคุณก็รู้อยู่428เขาก็เขียนคำว่าผู้ว่าจ้างจับไปแมทช์กันเลยนะคะนี่เราก็วางหลักกฎหมายก็มี420นะคะมาตรายมองของเรานะคะมี420แล้วก็428เป็นเรื่องของผู้ว่าจ้างทำของที่ไม่ต้องรับผิดในเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อเกิดให้เกิดขึ้นในระหว่างทาง
3: นิดนึงถ้านักศึกษาเห็นตัว PowerPoint เนี่ยจะเห็นว่า420เนี่ยอยู่ที่3คะแนนและ428เนี่ยอยู่ที่
0: 7
3: คะแนน
0: ค่ะ
3: ตรงเนี้ยความแตกต่างทำไมมาตรา420ถึง3ทำไม428ถึง7ล่ะครับ
0: ก็420เนี่ยก็จริงๆแล้วคีย์เราอยากให้อยู่ที่428นะคะแต่420เนี่ยก็บาง
3: มันเป็นทางผ่าน
0: ชอบลืมใจดีเห็นไหมนักศึกษาชอบลืมใส่ก็คะแนนน้อยหน่อยแต่ว่า428นักศึกษาจะมุ่งเลยเขาก็จะตอบอยู่แล้วล่ะก็เลยให้คะแนนเยอะเห็นไหมใจดีมากๆนะคะโอเคข้อเท็จจริงนี้เนี่ยนะคะนายสมชายเนี่ยว่าจ้างนายสมศักดิ์ที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยนะคะสร้างบ้านของตนเองโดยมีการมอบแบบแปลนแผนผังแบบแปลนการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเนี่ยสร้างปรากฏว่าผู้รับจ้างคือนายสมศักดิ์ตอกเสาเข็มการสร้างบ้านไปตามแบบแปลนนั่นแหละ
3: ตามแบบแปลน

0: ด้วย
1: ทำให้ผนังบ้านของนางสมศรีซึ่งอยู่ติดกันเนี่ยร้าวเป็นระยะยาว5เมตรเลยถือได้ว่านายสมศักดิ์ที่เป็นผู้รับจ้างเนี่ยได้ดำเนินการตามคำสั่งของนายสมชายดังนั้นการกระทำของนายสมศักดิ์ที่ได้ตอกเสาเข็มในการสร้างแบบแปลนดังกล่าวเนี่ยทำให้ผนังของบ้านนางสมศรีเนี่ยร้าว5เมตรเป็นการกระทำโดยจงใจขณะเดียวกันก็กระทำต่อนางสมศรีนี้เราวิเคราะห์420แล้วนะนะคะการกระทำโดยจงใจขณะเดียวกันก็เป็นการกระทำต่อนางสมศรีโดยผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายไห
0: ม
1: ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของนางสมศรีดังนั้นเนี่ยการกระทำของนายสมศักดิ์โดยการว่าจ้างของนายสมชายจึงเป็นละเมิดตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420เห็นไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้เราก็ให้3คะแนนเหมือนกันในการวิเคราะห์420นะคะพอเราวิเคราะห์420เสร็จเพื่อเป็นการชัดเจนเราย่อหน้าใหม่เลยก็ได้นักศึกษาจะได้ไม่สับสนว่าเราวิเคราะห์อะไรไปบ้างแล้วนะคะ
2: ที
1: ละประเด็นเลยไล่มาไล่เรียงอย่ากระโดดโอ้ยเห็นปุ๊บ428เลยอย่าพึ่งค่อยๆนะคะ
0: ไปทีละสเต็ป
1: ไปทีละสเต็ป
0: วิเคราะห์ทีละขั้นตอน
1: ทีละขั้นตอนนี่แต่ว่าจากข้อเท็จจริงเนี้ยนายสมศักดิ์เนี่ยเป็นผู้รับจ้างทำของและนายสมชายเป็นผู้ว่าจ้างทำของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา428เห็นไหมคะ428ก็เขียนชัดเลยว่าเป็นผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างเราก็ยกขึ้นมาการที่นายสมศักดิ์ได้ตอกเสาเข็มในการสร้างแบบแปลนตามแบบแปลนที่นายสมชายมอบให้เท่ากับนายสมศักดิ์เนี่ยรับจ้างดำเนินตามงานที่นายสมชายผู้ว่าจ้างสั่งให้ทำนะคะซึ่งนายสมศักดิ์เนี่ยผู้ว่าจ้างก็ย่อมตระหนักดีอยู่แล้วนะคะว่าตอกเสาเข็มสร้างแบบแปลนของตัวเองเนี่ยทำให้ผนังของนางสมศรีเนี่ยที่อยู่ติดกันเนี่ยร้าวได้จึงถือว่านายสมชายต้องรับผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำจึงต้องนายสมชายผู้ว่าจ้างจึงต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อในความเสียหายต่อนางสมศรีผู้เสียหายนี่ก็คือ7คะแนนเลยนะคะก็ตามมาตราเลยนะคะเป็นกี่คะแนนละเมื่อสักครู่10
0: ครับ
1: 10กับเมื่อสักครู่อีก10
2: 10 20เต็ม
1: 20บางทีบางอาจารย์บางท่านอาจจะมีคะแนนสรุปให้แต่อันนี้เราถือว่าสรุปอยู่ในตัวเองละนะคะเพราะฉะนั้น
2: ต้องดูแล้วแต่ชุดวิชาบางชุดวิชาจะให้คะแนนสรุป
1: ใช่
2: บางชุดไม่ให้สรุป
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่านายสมชายต้องรับผิดต่อนางสมศรีตามเหตุผลที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะวิเคราะห์ข้อสอบเนี่ย428ก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของการจ้างทำของนะคะธรรมดาเนี่ยความรับผิดของผู้ว่าจ้างของเนี่ยไม่เป็นความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นนะคะทั้งนี้ก็เพราะผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิในการควบคุมวิธีดำเนินการทำงานของผู้รับจ้างจึงถือว่าเป็นงานจ้างของผู้รับจ้างเองผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิที่จะไปออกคำสั่งบังคับบัญชาเหมือนกับนายจ้างลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานจึงเห็นได้ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยผู้ว่าจ้างทำของไม่ต้องรับผิดในความเสียหายแก่บุคคลภายนอกในระหว่างการทำงานนะคะอันเป็นหลักทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามผู้ว่าจ้างก็ยังจะต้องร่วมรับผิดกับผู้รับจ้างตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา428จะมี3กรณีที่เมื่อสักครู่เราบอกไปก็คือความผิดในการงานที่สั่งให้ทำนะคะซึ่งเป็นเรื่องตามสัญญาจ้างที่มีต่อกันความผิดในคำสั่งที่ตนให้ไว้นะคะก็คือผู้รับจ้างเนี่ยกระทำโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่สั่งเอาไว้ทำให้ผู้อื่นเสียหายแล้วก็ความผิดในการเลือกหาผู้รับจ้างก็คือการผิดในการเฟ้นหานะคะอย่างที่เมื่อสักครู่เราบอกไว้ว่าจ้างคนที่ไม่มีความสามารถค่ะแต่ไปจ้างสร้าง
0: คอนโด
1: 30ชั้นอย่างเงี้ยจากข้อเท็จจริงโจทย์นี้เนี่ยนะคะผู้ว่าจ้างก็มีความผิดในส่วนที่การงานที่สั่งให้ทำก็จึงต้องรับผิดในความเสียหายต่อผู้เสียหายด้วยนะคะข้อบกพร่องของนักศึกษาเรามาดูที่ตรวจพบกันแล้วเคยตรวจข้อสอบกันมาหลายครั้งแล้วล่ะส่วนใหญ่เนี่ยที่อย่างที่บอกก็คือวินิจฉัยผิดว่าเป็น425นะคะผิดไปทั้งข้อเลยคราวนี
0: ้สับสนก่อนเลยว่าจ้างแรงงานหรือจ้างทำของ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผิดไปทั้งข้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูว่าจ้างแรงงานมีความหมายอย่างไรเราก็เมื่อสักครู่เราก็ได้บรรยายกันไปแล้วนะคะส่วน อย่างที่ตาม575นี่ก็ได้บอกไว้ว่าลักษณะการจ้างแรงงานที่บอกว่านายจ้างลูกจ้างเนี่ยมีความผูกพันกันเป็นอย่างไรนะคะเมื่อสักครู่ที่เราก็ได้พูดถึงรายละเอียดไปแล้วนะคะมีการตอบแทนซึ่งกันและกันส่วนทำของก็มาตรา587ก็ได้วางหลักเอาไว้ว่าผู้รับจ้างเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเป็นเน้นผลสำเร็จของการงานนะคะว่ามีการงานก็ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลที่เรียกว่าผู้ว่าจ้างแล้วก็ตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จของงานที่ทำนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันตามที่อาจารย์ได้ทำPowerPoint มาให้ดูเนี่ยนะคะ
0: ครับผม
1: ส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านของการจ้างทำของในด้านของการทำงานผู้รับจ้างต้องมุ่งถึงผลสำเร็จอย่างที่บอกไปนะคะข้อบกพร่องอีกข้อหนึ่งก็คือไม่นักศึกษาไม่ได้ดูองค์ประกอบตามมาตรา420ก่อนเลยละเลย420เลยไม่ได้บอกเลยว่าละเมิดหรือเปล่าอยู่ดีๆก็มา428นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะได้คะแนนในส่วนนี้นักศึกษาต้องทำไมคะยกมาตรา420มาวินิจฉัยก่อนว่าได้มีกระทำการละเมิดนะคะถ้านักศึกษาไม่ยกมาตรา420ขึ้นมาก็ทำให้นักศึกษาเนี่ยจะเสียคะแนนในส่วนนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำด้วยความรอบคอบอย่างที่เราบอกไว้เวลาตอบโจทย์ก็จะต้องทำไมคะวิเคราะห์ให้เป็นไปตามสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนอย่าเขาเรียกว่ากระโดด
0: อย่าข้ามไป
1: อย่าข้ามไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาไม่ข้ามนักศึกษาก็จะได้คะแนนเต็มนะคะแล้วก็ดูคำพิพากษาฎีกาในหนังสือเอกสารการสอนซึ่งเราก็มีตัวอย่างเยอะแยะเลยจะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าใจนะคะคำพูดหรือคำพูดในตัวบทนะคะได้ถ่องแท้มากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ค
1: ่ะในวันนี้นะคะก็เป็นการบรรยายครั้งที่4แล้วนะคะนักศึกษาก็ได้ทราบเราก็มีเริ่มมาถึงเรื่องละเมิดละในครั้งหน้านะคะซึ่งเป็นครั้งที่5ครั้งสุดท้ายของเราเนี่ยก็ยังจะพูดถึงเรื่องละเมิดต่อไปนะคะก็ในวันนี้ก็เป็นการบรรยายสรุปนะคะนักศึกษาก็ไปหารายละเอียดอ่านได้ในเอกสารการสอนนะคะส่วนวันนี้ก็เวลาหมดแล้วก็พบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
2: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
1: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
2: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันนี้อาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

คำชี้แจงรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา30209การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา30209การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่7/2561และ12/2561ให้มีการปรับปรุงหน่วยการสอนเฉพาะหน่วยที่1-7และให้ยกหน่วยการสอนที่8-15จากชุดวิชา30206กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรมาใช้เป็นเอกสารการสอนในชุดวิชา30209นั้นเพื่อให้รายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของชุดวิชาคณะกรรมการจึงมีมติให้นำรายการเพื่อการศึกษาของชุดวิชา30206กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรมาออกอากาศในการสอนเสริมของชุดวิชา30209การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจในการสอนเสริมครั้งที่3 4และ5ดังที่จะได้รับชมรายการต่อจากนี้

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะการสอนเสริมในวันนี้จะเป็นการสอนเสริมประกอบชีววิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรในหน่วยที่4นะคะโดยจะเป็นการสรุปเนื้อหาของเอกเทศสัญญาในบางลักษณะนะคะสำหรับเอกเทศสัญญาลักษณะแรกที่เราจะพูดกันก็คือสัญญาซื้อขายค่ะสัญญาซื้อขายนี้นะคะมีลักษณะสำคัญนะคะ4ประการนะคะประการแรกเลยก็คือว่าเป็นสัญญาซึ่งมีคู่สัญญา2ฝ่ายนะคะก็คือสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะคะประการที่2ค่ะเป็นสัญญาที่ต่างตอบแทนค่ะนั่นก็คือว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างมีหนี้หรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตอบแทนซึ่งกันและกันนะคะประการที่3นะคะเป็นสัญญาซึ่งผู้ขายนะคะตกลงโอนกรรมสิทธิ์นะคะในทรัพย์สินที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อนะคะประการที่4ก็คือว่าเป็นสัญญาซึ่งผู้ซื้อตกลงที่จะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายคำว่าใช้ราคานี้ค่ะต้องใช้เป็นเงินนะคะหากว่าใช้เป็นทรัพย์สินก็จะกลายเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนไปนะคะไม่ใช่สัญญาซื้อขายนะคะและหากว่าไม่มีการตกลงกันให้ใช้ราคานะคะเช่นนี้นะคะก็จะไม่ใช่สัญญาซื้อขายนะคะแต่อาจจะเข้าลักษณะเป็นสัญญาให้ไปได้นะคะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องแบบของสัญญาซื้อขายค่ะนะคะในกฎหมายนะคะกำหนดว่าในการทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินบางประเภทที่มีความสำคัญนะคะได้แก่อสังหาริมทรัพย์เช่นที่ดินนะคะหรือบ้านที่ปลูกอยู่ติดกับที่ดินนะคะและสังหาริมทรัพย์พิเศษนะคะได้แก่เรือมีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปแพซึ่งหมายถึงแพที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็สัตว์พาหนะค่ะซึ่งอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะนะคะทั้งอสังหาและสังหาริมทรัพย์พิเศษนี้นะคะจะต้องทําตามแบบนะคะกล่าวคือจะต้องทําสัญญาซื้อขายกันเป็นหนังสือกับก็คือจะต้องมีการลงลายมือชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะมิฉะนั้นแล้วสัญญาซื้อขายนั้นก็จะมีผลเป็นโมฆะไปนะคะนั่นก็คือว่าถือเท่ากับว่าไม่มีการทำสัญญาซื้อขายกันเกิดขึ้นเลยนะคะแม้ว่าจะได้มีการส่งมอบทรัพย์สินกันไปหรือว่ามีการชำระราคากันไปแล้วก็จะต้องคืนให้แก่กันในฐานล่ามิคนได้นะคะแต่หากว่าเป็นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ทั่วไปนะคะก็ไม่ได้อยู่ในบังคับนะคะที่จะต้องทำตามแบบดังนั้นแล้วนะคะถ้าเป็นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ทั่วไปสามารถตกลงซื้อขายกันด้วยวาจาสัญญาซื้อขายนั้นก็สมบูรณ์แล้วนะคะประการต่อไปค่ะเป็นเรื่องหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีนะคะกฎหมายกำหนดว่าในกรณีต่อไปนี้นะคะได้แก่กรณีที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือคำมั่นในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษนะคะกรณีหนึ่งหรือกรณีซื้อขายสังหาริมทรัพย์ทั่วไปซึ่งมีราคาตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปนะคะกฎหมายบังคับว่าจะต้องมีหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีนะคะซึ่งได้แก่หลักฐานเป็นหนังสือนะคะหลักฐานเป็นหนังสือนี่หมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าจะต้องมีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะโดยมีข้อความที่เป็นสาระสำคัญว่าทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือคำมั่นในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษนะคะหรือสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ทั่วไปที่มีราคาตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปนะคะโดยจะทำในรูปแบบใดก็ได้ค่ะและหลักฐานเป็นหนังสือนี้ไม่จำเป็นจะต้องทำขึ้นในขณะที่มีการทำสัญญานะคะอาจทำขึ้นในภายหลังก็ได้นะคะแต่จะต้องมีอยู่แล้วนะคะในตอนที่มีการฟ้องร้องบังคับคดีนะคะและประการสำคัญก็คือว่าหลักฐานเป็นหนังสือนั้นจะต้องมีลายมือชื่อผู้รับผิดนะคะหมายความว่าถ้ามีลายมือชื่อใครนะคะก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีเอาแก่ผู้นั้นได้นะคะสำหรับการวางประจำนะคะก็ที่เราเรียกว่าวางมัดจำนั่นแหละค่ะนะคะไม่ว่าฝ่ายใดวางมัดจำนะคะก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีแก่กันได้นะคะประการที่3ค่ะการชำระหนี้บางส่วนนี่หมายถึงว่าอาจจะเป็นการส่งมอบทรัพย์สินบางส่วนนะคะหรือชำระราคาบางส่วนทั้งนี้นะคะรวมตลอดไปจนถึงการชำระราคาทั้งหมดหรือส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดด้วยนะคะกรณีนี้ไม่ว่าฝ่ายใดชำระหนี้นะคะก็สามารถที่จะฟ้องร้องบังคับคดีแก่กันได้แล้วนะคะแต่หากว่านะคะไม่มีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่กล่าวต่อไปนี้ดังที่กล่าวไปแล้วนะคะก็ไม่อาจจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้นะคะสำหรับเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายนะคะโดยหลักทั่วไปแล้วนะคะกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ซื้อขายย่อมโอนไปตั้งแต่ขณะทำสัญญาซื้อขายสมบูรณ์นะคะถ้าหากว่าเป็นสัญญาซื้อขายทรัพย์ประเภทที่ต้องทำตามแบบนะคะก็จะต้องปรากฏว่ามีการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วนะคะจนซึ่งทำให้สัญญาซื้อขายนั้นสมบูรณ์กรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปนะคะอย่างผู้ซื้อนะคะอย่างไรก็ตามนะคะหลักที่ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ซื้อขายโอนไปณขณะที่ทำสัญญาซื้อขายนั้นนะคะมีข้อยกเว้น3กรณีนะคะ
สำหรับข้อยกเว้นประการแรกนะคะก็คือกรณีที่ทำสัญญาซื้อขายกันโดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลานะคะก็จะต้องปรากฏว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาก่อนนะคะกรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปยังผู้ซื้อนะคะยกตัวอย่างเช่นตกลงซื้อขายรถยนต์นะคะโดยมีเงื่อนไขว่ากรรมสิทธิ์จะยังไม่โอนไปจนกว่าจะได้ชำระราคาครบถ้วนแล้วนะคะเช่นนี้ต้องรอให้ผู้ซื้อนะคะชำระราคาครบถ้วนแล้วนะคะกรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปยังผู้ซื้อนะคะค่ะสำหรับข้อยกเว้นประการที่2นะคะก็คือกรณีสัญญาซื้อขายนะคะทรัพย์สินซึ่งยังไม่ได้กำหนดไว้แน่นอนเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งนะคะต้องมีการหมายนับช่างตรงวัดหรือทำโดยวิธีอื่นใดนะคะเพื่อให้กำหนดตัวทรัพย์แน่นอนเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งก่อนนะคะกรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปยังผู้ซื้อนะคะยกตัวอย่างเช่นซื้อข้าวโพด20กระสอบค่ะหากว่ายังไม่มีการคัดเลือกว่าเป็นกระสอบใดนะคะยังไม่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งกรรมสิทธิ์ก็ยังไม่โอนไปนะคะต้องมีการคัดเลือกก่อนว่าจะเป็นกระสอบใดนะคะเช่นนี้นะคะกรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปยังผู้ซื้อนะคะกรณีที่2นะคะเป็นกรณีสัญญาซื้อขายทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการกำหนดราคาทรัพย์เป็นแน่นอนนะคะก็ต้องมีการนับช่างตวงวัดหรือทำด้วยประการอื่นใดนะคะเพื่อรู้กำหนดราคาทรัพย์นั้นแน่นอนแล้วกรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปยังผู้ซื้อนะคะยกตัวอย่างเช่นตกลงซื้อส้มกันนะคะมีการคัดเลือกส้มไว้แล้วนะคะ20ผลนะคะเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วแต่ยังไม่รู้ราคาส้มนั้นนะคะต้องมีการช่างน้ำหนักนะคะแล้วก็คำนวณราคารู้ราคาส้มแน่นอนแล้วนะคะกรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปยังผู้ซื้อนะคะค่ะต่อไปเป็นเรื่องนะคะสิทธิหน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญาซื้อขายนะคะในส่วนของผู้ขายนะคะผู้ขายมีสิทธิ์ได้รับชำระราคาเป็นการตอบแทนนะคะและประการที่2ก็คือมีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายนะคะหากว่าเป็นกรณีที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระราคาและปรากฏว่าผู้ซื้อยังไม่ชำระราคาเช่นนี้ผู้ขายก็ยึดหน่วงทรัพย์สินไว้ได้ก่อนนะคะจนกว่าจะได้รับชำระราคานะคะประการที่3เลยก็คือว่าผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายนะคะตามข้อตกลงในสัญญานะคะประการที่4นะคะก็คือผู้ขายนะคะจะต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องนะคะหากปรากฏว่าทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นน่ะชำรุดบกพร่องนะคะจนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมราคานะคะหรือมิฉะนั้นก็เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งใช้เป็นปกตินะคะหรือประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญานะคะแต่มีข้อยกเว้นบางประการนะคะเช่นถ้าความชำรุดบกพร่องนั้นน่ะเห็นเป็นที่ประจักษ์นะคะและผู้ซื้อรับไว้โดยไม่ได้อิดเอื้อนะคะเช่นนี้ก็เป็นข้อยกเว้นที่ผู้ขายนะคะไม่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องนะคะประการที่5ค่ะผู้ขายต้องรับผิดในการลอนสิทธิ์เช่นเมื่อปรากฏว่ามีบุคคลภายนอกซึ่งมีสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้นอยู่แล้วนะคะในเวลาซื้อขายเนี่ยเข้ามาก่อการรบกวนขัดสิทธิผู้ซื้อนะคะแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะเช่นในกรณีที่ผู้ซื้อรู้อยู่แล้วนะคะในเวลาซื้อขายถึงสิทธิของบุคคลภายนอกที่มารบกวนขัดสิทธิผู้ซื้อนะคะกรณีนี้ผู้ขายนะคะก็ไม่ต้องรับผิดเพื่อการลอนสิทธินั้นนะคะโดยถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะคะในส่วนของสิทธิหน้าที่ในฝั่งผู้ซื้อบ้างนะคะผู้ซื้อมีสิทธิที่จะเรียกให้ส่งมอบแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายนะคะตามข้อตกลงประการที่2เลยก็คือว่ามีสิทธิยึดหน่วงราคาไว้ได้นะคะคือยังไม่ชำระราคาค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ซื้อพบเห็นความชำรุดบกพร่องในทรัพย์ที่ซื้อนะคะซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ขายต้องรับผิดนะคะประการที่3ก็คือว่าผู้ซื้อมีหน้าที่ชำระราคาทรัพย์สินที่ซื้อนะคะซึ่งหากไม่ได้ตกลงกันว่าจะต้องชำระราคาเมื่อไหร่นะคะกฎหมายกำหนดว่าจะต้องชำระราคาเมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินนะคะค่ะเอกเทศสัญญาลักษณะต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องสัญญาเช่าทรัพย์นะคะสัญญาเช่าทรัพย์มีลักษณะที่สำคัญนะคะ5ประการนะคะประการแรกเลยก็คือเป็นสัญญาต่างตอบแทนค่ะคือคู่สัญญาทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่ามีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตอบแทนซึ่งกันและกันนะคะประการที่2เลยก็คือมีวัตถุแห่งสัญญาเป็นทรัพย์สินก็คือทรัพย์สินที่เช่านั่นเองนะคะประการที่3ก็คือว่าเป็นสัญญาที่ผู้ให้เช่านะคะตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้สอยหรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าชั่วระยะเวลาอันมีจำกัดนะคะยกตัวอย่างเช่นตกลงให้เช่ารถยนต์เป็นเวลา2สัปดาห์นะคะหรือให้เช่าบ้านเป็นเวลา2ปีนะคะเป็นต้นซึ่ง เป็นกำหนดเวลาที่มีจำกัดนะคะประการที่4เลยก็คือว่าเป็นเรื่องที่สัญญาที่ผู้เช่านะคะตกลงให้ค่าเช่าเป็นการตอบแทนนะคะดังนั้นแล้วถ้าไม่มีข้อตกลงนะคะที่จะให้ค่าเช่าเป็นการตอบแทนเช่นนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นสัญญาเช่าทรัพย์นะคะแต่อาจจะกลายเป็นลักษณะของสัญญายืมไปได้นะคะประการที่5สัญญาเช่าทรัพย์นั้นเป็นสิทธิเฉพาะตัวผู้เช่านะคะ
ทั้งนี้เพราะเหตุว่าในการที่เราเอาทรัพย์สินนะออกให้เช่าเรามักจะคำนึงถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้เช่าในการใช้สอยทรัพย์สินนะคะดังนี้นะคะกฎหมายจะกำหนดว่าถ้าผู้เช่าตายนะคะสัญญาเช่าทรัพย์ก็ระงับไปนะคะสิทธิในการเช่าเนี่ยไม่ตกทอดไปยังทายาทนะคะในเรื่องหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีนะคะสัญญาเช่าทรัพย์นะคะกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้นะคะดังนั้นแม้ตกลงกันด้วยวาจานะคะสัญญาเช่าทรัพย์ก็สมบูรณ์นะคะแต่หากว่าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์นะคะกฎหมายกำหนดว่าต้องมีหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีค่ะนะคะโดยอาจแยกพิจารณาออกเป็น2ประการนะคะประการแรกเลยก็คือว่าการเช่าอสังหาริมทรัพย์นะคะมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน3ปีนะคะกรณีนี้กฎหมายกำหนดว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเช่นใบเสร็จรับเงินค่าเช่านะคะหรืออาจจะเป็นหนังสือสัญญาเช่าเองก็ได้นะคะแต่ประการสำคัญก็คือว่าต้องลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดนะคะจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นก็หมายความว่าถ้ามีลายมือชื่อฝ่ายใดค่ะก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีเอาแก่ฝ่ายนั้นได้นะคะประการที่2นะคะถ้าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกิน3ปีค่ะหรือกำหนดระยะเวลาตลอดอายุผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าเช่นนี้นะคะกฎหมายกำหนดว่าจะต้องทำเป็นหนังสือค่ะแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นแล้วก็จะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้เพียง3ปีเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นทำสัญญาเช่าที่ดินนะคะมีกำหนดระยะเวลา8ปีนะคะโดยเพียงแต่ทำเป็นหนังสือเท่านั้นนะคะมิได้นำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผลก็คือว่าสามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้เพียง3ปีเท่านั้นค่ะค่ะถัดไปเป็นเรื่องหน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญาเช่านะคะในส่วนของผู้ให้เช่านะคะผู้ให้เช่ามีหน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ให้เช่านะคะโดยส่งมอบในสภาพที่ซ่อมแซมดีแล้วนะคะและส่งมอบในสภาพที่เหมาะแก่การที่จะใช้เพื่อประโยชน์ตามสัญญาเช่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเช่ารถยนต์นะคะเพื่อขนส่งสินค้านะคะผู้ให้เช่าก็มีหน้าที่ต้องส่งมอบรถในสภาพที่เหมาะแก่การที่จะนำไปขนส่งสินค้ามิฉะนั้นแล้วผู้เช่าก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้นะคะประการที่4ค่ะผู้ให้เช่านะคะมีหน้าที่จะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้เช่าได้เสียไปก่อนแล้วนะคะเช่นในระหว่างเช่าถ้าผู้เช่าได้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมช็อคอัพรถยนต์ที่เช่านะคะเช่นนี้นะคะผู้ให้เช่าก็ต้องชดใช้คืนให้นะคะแต่มีข้อยกเว้นบางประการนะคะถ้าหากว่าค่าใช้จ่ายนั้นเป็นไปเพื่อบำรุงรักษาทรัพย์สินตามปกติหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเล็กน้อยนะคะเช่นนี้กฎหมายกำหนดว่าผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับภาระเองนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ที่เช่านะคะหรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมลูกบิดประตูบ้านเช่านะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆนะคะกฎหมายให้ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบเองนะคะประการที่5นะคะผู้ให้เช่าจะต้องซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าซึ่งเป็นการจำเป็นเร่งด่วนนะคะในระหว่างเวลาเช่าในกรณีนี้หมายถึงการซ่อมแซมใหญ่นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าในระหว่างเวลาเช่าเนี่ยบ้านเช่าเกิดทรุดเอียงนะคะก็เป็นการจำเป็นที่ผู้ให้เช่าจะต้องเข้าไปทำการซ่อมแซมนะคะประการที่6นะคะผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดกรณีที่ทรัพย์ที่เช่าชำรุดบกพร่องนะคะแต่มีข้อยกเว้นบางประการนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้เช่ารู้อยู่แล้วในเวลาเช่านะคะในเวลาทำสัญญาเช่าว่าทรัพย์ที่เช่านั้นชำรุดบกพร่องเช่นนี้นะคะผู้ให้เช่าก็ไม่ต้องรับผิดนะคะในความชำรุดบกพร่องนั้นนะคะโดยถือเป็นข้อยกเว้นนะคะประการที่7นะคะผู้ให้เช่าต้องรับผิดในการรอนสิทธิ์กรณีที่มีบุคคลภายนอกซึ่งมีสิทธิ์ดีกว่านะคะเข้ามาลบก่อการรบกวนขัดสิทธิผู้เช่านะคะในการใช้สอยหรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าแต่มีข้อยกเว้นบางประการนะคะเช่นถ้าผู้เช่าเนี่ยรู้อยู่แล้วในเวลาทำสัญญาเช่าถึงสิทธิของบุคคลภายนอกที่เข้ามาก่อการรบกวนขัดสิทธิเช่นนี้ผู้ให้เช่าก็ไม่ต้องรับผิดนะคะในการรอนสิทธินั้นนะคะโดยถือเป็นข้อยกเว้นนะคะค่ะสำหรับหน้าที่และความรับผิดของผู้เช่านะคะประการแรกเลยก็คือผู้เช่าต้องใช้สอยทรัพย์สินที่เช่าตามประเพณีนิยมปกตินะคะเช่นถ้าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะคะก็จะนำไปบรรทุกสินค้าหรือรับขนส่งคนโดยสารไม่ได้นะคะเพราะถือว่าเป็นการใช้โดยผิดจากปกติประเพณีนิยมนะคะหรือถ้าเช่าบ้านนะคะโดยตกลงกันว่าจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้นนะคะแต่กลับนำไปใช้ในการจำหน่าย
แก๊สนะคะเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้ทรัพย์สินผิดไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญานะคะประการที่2ก็คือผู้เช่านะคะมีหน้าที่ต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่าเช่นวินยูชนนะคะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเองนะคะและต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมเล็กน้อยนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะรถยนต์ที่เช่านะคะหรือซ่อมแซมยางหากว่ามีการรั่วซึมเป็นต้นนะคะหากว่าผู้ให้เช่าได้บอกกล่าวให้ผู้เช่าปฏิบัติตามข้อ 2.1 หรือข้อ 2.2 แล้วนะคะและปรากฏว่าผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามนะคะเช่นนี้ผู้ให้เช่าก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าได้นะคะสำหรับหน้าที่ประการที่3ก็คือผู้เช่ามีหน้าที่ต้องยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนนะคะเข้าตรวจดูทรัพย์สินที่เช่านะคะเป็นครั้งคราวในระยะเวลาที่สมควรค่ะแล้วก็ประการที่4นะคะผู้เช่าจะต้องยอมให้ผู้ให้เช่านะคะซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าอันเป็นการจำเป็นเร่งด่วนนะคะแม้ว่าจะเกิดความไม่สะดวกแก่ผู้เช่าบ้างก็ตามนะคะเช่นถ้าบ้านเช่าเกิดทรุดเอียงนะคะเป็นการจำเป็นเร่งด่วนที่ผู้ให้เช่าจะต้องเข้าซ่อมแซมนะคะผู้เช่าก็ต้องยอมให้ผู้ให้เช่าเข้าซ่อมแซมในระหว่างเวลาเช่านะคะประการที่5ค่ะผู้เช่าจะต้องไม่ดัดแปลงต่อเติมทรัพย์สินที่เช่าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่านะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้เช่าก็จะต้องทําให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนะคะและหากเกิดความเสียหายขึ้นผู้เช่าก็จะต้องรับผิดชอบด้วยนะคะประการที่6นะคะผู้เช่าจะต้องชําระค่าเช่าทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการตอบแทนการที่ผู้เช่าได้ใช้สอยหรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่านะคะประการที่7ผู้เช่าจะต้องส่งคืนทรัพย์สินที่เช่านะคะเมื่อสัญญาเช่าระงับลงนะคะโดยจะต้องส่งมอบนะคะในสภาพเช่นเดียวกับเวลาที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมาแต่แรกนะคะประการที่8นะคะผู้เช่าจะต้องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่เช่านะคะหากปรากฏว่าเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้เช่าเองหรือบุคคลที่อยู่กับผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงนะคะค่ะสำหรับในเรื่องการความระงับสิ้นไปของสัญญาเช่าทรัพย์นะคะอาจเกิดขึ้นด้วยสาเหตุสำคัญ2ประการนะคะประการแรกเลยก็คือโดยผลของกฎหมายนะคะเช่นถ้าทรัพย์สินที่เช่านะคะเกิดสูญหายไปทั้งหมดนะคะหรือเป็นกรณีที่สิ้นกำหนดระยะเวลาเช่าแล้วนะคะหรือเป็นกรณีที่ผู้เช่าตายนะคะกฎหมายก็กำหนดว่าให้สัญญาเช่าทรัพย์นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนะคะหรือสัญญาเช่าทรัพย์อาจจะระงับไปโดยผลของการบอกเลิกสัญญาค่ะในกรณีที่สัญญานั้นมีข้อตกลงให้คู่สัญญานะคะมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้นะคะหรือเป็นกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะไม่ปฏิบัติตามสัญญานะคะเช่นผู้ให้เช่านะคะส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าในสภาพที่ไม่เหมาะแก่การใช้เพื่อประโยชน์ตามสัญญานะคะเช่นนี้ผู้เช่าก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าได้ซึ่งจะมีผลให้สัญญาเช่าทรัพย์นั้นระงับสิ้นไปค่ะนะคะลำดับถัดไปเป็นเรื่องสัญญากู้ยืมนะคะสัญญากู้ยืมเนี่ยมีลักษณะสำคัญ5ประการนะคะประการแรก

เลยก็คือเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองอย่างหนึ่งนะคะทั้งนี้เพราะว่าสัญญากู้ยืมน่ะมีวัตถุแห่งสัญญาก็คือเงินนะคะและเงินเนี่ยเราจัดว่าเป็นประเภททรัพย์ประเภทใช้ไปสิ้นไปนะคะเราจึงถือว่าสัญญากู้ยืมเนี่ยเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองอย่างหนึ่งนะคะประการที่สองก็คือสัญญากู้ยืมเป็นสัญญาที่มีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ค่ะดังนั้นแล้วเราจึงอาจทำสัญญากู้ยืมกันโดยมีดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้นะคะประการที่สามนะคะสัญญากู้ยืมเป็นสัญญาที่ผู้ให้กู้ยืมนะคะโอนกรรมสิทธิ์ในเงินที่กู้ยืมให้แก่ผู้กู้นะคะและผู้กู้ตกลงว่าจะใช้คืนเงินเป็นจำนวนเช่นเดียวกันกับที่ได้กู้ไปคืนให้นะคะประการที่4เป็นสัญญาที่สมบูรณ์ค่ะต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมให้แก่ผู้กู้แล้วนะคะดังนั้นนะคะแม้ตกลงกู้ยืมกันด้วยวาจานะคะแต่หากยังไม่มีการส่งมอบเงินให้แก่ผู้กู้นะคะเช่นนี้สัญญากู้ก็ยังไม่สมบูรณ์นะคะประการที่5นะคะสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยไม่มีการกำหนดแบบว่าให้ต้องทำเป็นหนังสือนะคะดังนั้นแม้ตกลงกันด้วยวาจานะคะและปรากฏว่าผู้ให้กู้นะคะได้มีการสมมอบเงินนะคะให้แก่ผู้กู้สัญญากู้ก็สมบูรณ์แล้วนะคะเพราะว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำเป็นหนังสือนะคะในส่วนของหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีนะคะเมื่อคู่สัญญานะคะตกลงกู้ยืมเงินกันด้วยวาจานะคะและผู้ให้กู้เนี่ยได้มีการสมมอบเงินที่กู้ยืมนะคะให้แก่ผู้กู้แล้วสัญญากู้ยืมก็สมบูรณ์นะคะเป็นแต่ว่ากฎหมายกำหนดว่าถ้าผู้ให้กู้นะคะจะฟ้องร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้เงินกู้นะคะกฎหมายบังคับว่าในกรณีการกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนะคะจะต้องมีหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีนั่นก็คือจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนะคะหลักฐานเป็นหนังสือนี้ก็คือจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะในรูปแบบใดก็ได้นะคะโดยจะต้องมีข้อความนะคะให้ปรากฏว่ามีการกู้ยืมเงินกันนะคะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่และผู้กู้ตกลงว่าจะใช้คืนให้นะคะโดยหลักฐานเป็นหนังสือนี้ไม่จำเป็นจะต้องทำในขณะที่มีการกู้ยืมเงินกันค่ะอาจจะทำขึ้นภายหลังก็ได้นะคะเป็นแต่ว่าจะต้องมีอยู่เมื่อจะทำการฟ้องร้องบังคับคดีนะคะและประการที่สำคัญก็คือว่าหลักฐานเป็นหนังสือนี้จะต้องมีลายมือชื่อของผู้กู้ด้วยค่ะนะคะจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นะคะแต่ไม่สำคัญว่าจะมีลายมือชื่อผู้ให้กู้หรือไม่นะคะส่วนในเรื่องการนำสืบการใช้เงินนะคะเมื่อผู้กู้นะคะประสงค์จะนำสืบว่าตนเองได้ชำระหนี้เงินกู้ยืมแล้วนะคะกฎหมายกำหนดว่าหากการกู้ยืมนั้นมีหลักฐานเป็นหนังสือซึ่งก็หมายความว่าแม้ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่หากคู่สัญญานะคะได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือกันไว้นะคะกฎหมายบังคับว่าผู้กู้จะนำสืบการใช้เงินได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะคะหลักฐานประการแรกเลยก็คือหลักฐานเป็นหนังสือนะคะเช่นใบเสร็จรับเงินค่ะหรืออาจจะเป็นจดหมายที่มีข้อความว่าได้มีการชำระหนี้เงินกู้แล้วนะคะแต่ประการสำคัญก็คือว่าจะต้องมีลายมือชื่อของผู้ให้กู้นะคะปรากฏอยู่ในหลักฐานเป็นหนังสือนั้นด้วยนะคะหลักฐานประการที่2ก็คือมีการเวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นแล้วนะคะนั่นก็คือว่าผู้ให้กู้นะคะจะต้องยินยอมนะคะคืนต้นฉบับอันเป็นหลักฐานการกู้ยืมให้แก่ผู้กู้นะคะประการที่3ก็คือมีการแทงเพิกถอนลงในเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนะคะเช่นอาจจะมีการขีดค่าข้อความซึ่งแสดงว่ามีการกู้ยืมนะคะหรืออาจจะมีการเขียนข้อความไปใหม่นะคะว่าได้มีการชำระหนี้แล้วเป็นต้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาเนี่ยค่ะใช้บังคับเฉพาะการนำสืบการใช้ต้นเงินเท่านั้นนะคะดังนั้นหากจะมีการนำสืบว่ามีการใช้ดอกเบี้ยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนำพยานบุคคลเข้าสืบได้นะคะสำหรับในเรื่องการรับทรัพย์สินอย่างอื่นแทนเงินนะคะเป็นเรื่องที่กฎหมายเปิดโอกาสนะคะให้ตกลงยอมรับทรัพย์สินอย่างอื่นแทนจำนวนเงินที่กู้นะคะหรือแทนการชำระหนี้เงินกู้ได้นะคะโดยอาจแยกพิจารณาออกเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกเลยก็คือในกรณีที่ในการกู้ยืมเงินค่ะนะคะหากผู้กู้ยอมรับเอาทรัพย์สินอย่างอื่นแทนจำนวนเงินที่กู้นะคะเช่นนี้ก็ให้คิดเป็นจำนวนหนี้ค้างชำระเท่ากับราคาทรัพย์สินนั้นนะคะโดยคิดตามราคาท้องตลาดแห่งทรัพย์สินนั้นในเวลาและสถานที่ส่งมอบค่ะประการที่2เลยก็คือในการชำระหนี้กู้ยืมค่ะถ้าหากผู้ให้กู้ยอมรับเอาทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นการชำระหนี้แทนเงินนะคะก็ให้ถือว่าหนี้เงินกู้นั้นระงับไปเป็นจำนวนเท่ากับราคาทรัพย์นั้นนะคะโดยคิดตามราคาท้องตลาดแห่งทรัพย์นั้นในเวลาและณสถานที่ส่งมอบนะคะแต่หากว่าตกลงขัดต่อหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ1และข้อ2นี้นะคะกฎหมายก็กำหนดว่าข้อตกลงนั้นย่อมมีผลเป็นโมฆะ

0: เช่นอาจจะทำสัญญากู้ยืมเงินกันนะคะโดยตกลงว่าถ้าถึงกำหนดชำระแล้วนะคะผู้กู้เนี่ยไม่มีเงินที่จะชำระหนี้เงินกู้นะคะก็ตกลงให้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้กู้เนี่ยตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้กู้เพื่อเป็นการชำระหนี้แทนเงินนะคะเช่นนี้นะคะข้อตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินชำระหนี้แทนเป็นโมฆะเพราะเหตุว่าไม่ได้มีการคิดราคาที่ดินนะคะตามราคาท้องตลาดในเวลาและสถานที่ส่งมอบนะคะข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นโมฆะนะคะเช่นนี้ผู้ให้กู้ก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้ผู้กู้นะคะโอนที่ดินนะคะเพื่อเป็นการชำระหนี้แก่ตนได้นะคะต่อไปเป็นเรื่องการคิดดอกเบี้ยนะคะในเรื่องการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมนั้นค่ะได้เรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าในการกู้ยืมนะคะอาจจะมีค่าตอบแทนเป็นดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้นะคะแต่หากมีการตกลงคิดดอกเบี้ยกันไว้แต่บังเอิญไม่ได้มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยกันไว้ชัดแจ้งนะคะมาตรา7ก็บอกว่าให้ใช้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5% ต่อปีนะคะแต่หากว่ามีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยกันไว้ชัดแจ้งกฎหมายก็กำหนดว่าห้ามไม่ให้คิดดอกเบี้ยอัตราที่เกินกว่าร้อยละ15ต่อปีนะคะหากว่ามีการคิดดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ15ต่อปีนะคะก็ถือว่าเป็นการตกลงฝ่าฝืนพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานะคะซึ่งจะมีผลให้ข้อตกลงในส่วนของดอกเบี้ยนะคะตกเป็นโมฆะนะคะแต่ว่าข้อตกลงในส่วนของต้นเงินยังคงสมบูรณ์อยู่นะคะผู้ให้กู้ก็สามารถเรียกคืนในส่วนของต้นเงินได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะกรณีของสถาบันการเงินค่ะอาจคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราร้อยละ15ต่อปีได้นะคะทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายพิเศษนะคะซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินนะคะและพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์นะคะสำหรับการคิดดอกเบี้ยทบต้นนะคะดอกเบี้ยทบต้นนี้ก็หมายถึงการคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นนะคะแล้วนำเอาจำนวนดอกเบี้ยนั้นนะคะไปทบรวมเข้ากับต้นเงินอีกทีนึงนะคะแล้วก็ค่อยมาคิดดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ทบเข้ากันนะคะซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยกฎหมายบอกว่าห้ามไม่ให้คิดดอกเบี้ยทบต้นนะคะแต่มีข้อยกเว้นค่ะใน2กรณีต่อไปนี้นะคะกรณีแรกเลยก็คือกรณีที่คู่สัญญาตกลงกันไว้เป็นหนังสือนะคะให้คิดดอกเบี้ยทบต้นกันได้นะคะเมื่อดอกเบี้ยนั้นค้างชำระไม่น้อยกว่า1ปีนะคะกรณีที่2เลยก็คือกรณีที่มีประเพณีค้าขายนะคะให้คิดดอกเบี้ยทบต้นกันได้ซึ่งปกติแล้วนะคะก็จะพบในการคิดดอกเบี้ยทบต้นในบัญชีเดินสะพัดนั่นเองนะคะสำหรับเนื้อหาสาระที่บรรยายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการสรุปเนื้อหาของชุดวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรในหน่วยที่4นะคะโดยเป็นการสรุปสาระสำคัญของเอกเทศสัญญาบางลักษณะนะคะดังนั้นแล้วนะคะนักศึกษาและท่านผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะจากเอกสารการสอนประกอบชุดวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรในหน่วยที่4นะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะคงต้องลานักศึกษาและท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมสำหรับหน่วยที่5กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันสินเชื่อนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด5ตอนนะครับก็คือ 1. สินเชื่อความเสี่ยงและบทบาทของกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันสินเชื่อ 2. หลักประกันสินเชื่อด้วยบุคคล 3. หลักประกันสินเชื่อด้วยทรัพย์นะครับสำหรับตอนที่ 5.1 นะอาจารย์ก็จะอธิบายไปตามลำดับนะครับ5.1 เป็นเรื่องสินเชื่อความเสี่ยงและบทบาทของกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันสินเชื่อก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสินเชื่อก่อนนะครับสินเชื่อหมายความว่าการที่คู่ค้าฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เครดิตปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของฝ่ายตนให้แก่คู่ค้าอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้รับเครดิตก่อนที่ผู้รับเครดิตจะปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของฝ่ายตนให้แก่ผู้ให้เครดิตนะครับนั้นประเภทของสินเชื่อเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งได้เป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งนะครับอาจจะใช้เกณฑ์วัตถุประสงค์เกณฑ์เรื่องของเวลานะถ้าเป็นเกณฑ์เวลาก็เช่นสินเชื่อระยะสั้นระยะยาวนะครับเกณฑ์ของผู้ขอรับสินเชื่อเกณฑ์ของผู้ให้สินเชื่อนะเป็นต้นนะครับอย่างถ้าใช้เกณฑ์วัตถุประสงค์นะครับก็จะแบ่งได้เป็นสินเชื่อเพื่อการบริโภคนะสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์หรือสินเชื่อการค้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับในเป็นตัวอย่างนะฮะสำหรับความเสี่ยงนะครับหมายความว่าอย่างไรความเสี่ยงก็หมายความว่าความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดในอนาคตจะเกิดขึ้น และส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นะครับนั้นในเรื่องความเสี่ยงต้องเป็นเรื่องของอนาคตแล้วส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นะประเภทของความเสี่ยงนั้นก็สามารถแบ่งความเสี่ยงออกได้เป็น3ประเภทได้แก่1ความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคหรืออันตราย2ความเสี่ยงที่เป็นความไม่แน่นอน3ความเสี่ยงที่เป็นโอกาสนะครับนั้นในการทำธุรกิจการค้าเนี่ยแน่นอนว่าการให้สินเชื่อย่อมอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้ให้สินเชื่อจึงจำเป็นจะต้องมีหลักประกันสินเชื่อนะฮะหลักประกันสินเชื่อตามกฎหมายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือหลักประกันสินเชื่อด้วยบุคคลอย่างเช่นการค้ำประกันนะฮะก็คือการทำสัญญาค้ำประกันนั่นเองนะครับอันที่2ก็คือหลักประกันสินเชื่อด้วยทรัพย์สินอย่างเช่นการทำสัญญาจำนองการทำสัญญาจำนำเพื่อประกันนะประกันหนี้นะที่ก่อขึ้นระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์จะได้พูดถึงตามลำดับนะครับสำหรับในตอนที่ 5.2 นั้นเป็นเรื่องหลักประกันสินเชื่อด้วยบุคคลสำหรับหลักประกันสินเชื่อด้วยบุคคลนั้นก็จะมุ่งไปในเรื่องของสัญญาค้ำประกันนะครับสำหรับสัญญาค้ำประกันนั้นเรามาดูความหมายของสัญญาค้ำประกันก่อนนะครับค้ำประกันก็คือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันเข้ามาผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้นนะนั้นนักศึกษาหรือผู้ชมเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าสัญญาค้ำประกันเนี่ยผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกคือใครบุคคลภายนอกก็คือบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ไม่ใช่ลูกหนี้ดังนั้นหมายความว่ามันจะต้องมีหนี้ประธานเกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือว่าเป็นหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าถึงแม้หนี้ประธานยังไม่เกิดขึ้นแต่หนี้ประธานเนี่ยเป็นหนี้ในอนาคตก็สามารถค้ำประกันกันได้แม้แต่หนี้ที่มีเงื่อนไขเงื่อนเวลาก็สามารถค้ำประกันกันได้นะครับอันนี้เราดูในกรณีปกติก่อนว่าการความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างผู้ค้ำประกันกับเจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยตามสัญญาค้ำประกันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้าดูจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าหนี้ประธานเป็นหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะซึ่ง2คนเนี้ยก็จะเป็นคนที่ก่อหนี้มีขึ้นทีนี้บุคคลภายนอกนะซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันเนี่ยก็จะเข้ามาผูกพันตนต่อเจ้าหนี้นั่นคือมาตกลงกับเจ้าหนี้ว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ประธานนะไม่ชำระหนี้บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ค้ำประกันเนี่ยยินดีหรือตกลงที่จะรับผิดชำระหนี้แทนให้นั้นความผูกพันตรงนี้ครับความผูกพันระหว่างเจ้าหนี้กับบุคคลภายนอกหรือข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้กับบุคคลภายนอกตรงนี้เรียกว่าสัญญาค้ำประกันนะซึ่งเรียกว่าเป็นหนี้อุปกรณ์ทำไมต้องเป็นหนี้อุปกรณ์เพราะเหตุว่ามันเป็นการประกันหนี้ประธานนั้นตัวหนี้ประธานเนี่ยมันเป็นความผูกพันทางกฎหมายระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ส่วนค้ำประกันซึ่งเป็นหนี้อุปกรณ์เป็นความผูกพันระหว่างบุคคลภายนอกกับเจ้าหนี้ในการก่อให้เกิดขึ้นของสัญญาค้ำประกันเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องอาศัยความยินยอมจากลูกหนี้ก็ได้นะครับนั้นผู้ค้ำประกันที่เข้ามาผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เนี่ยเขามาด้วยความสมัครใจของเขาแล้วเจ้าหนี้ก็ตกลงรับที่จะให้มาเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ของลูกหนี้แม้ลูกหนี้จะไม่ให้ความยินยอมสัญญาค้ำประกันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับสัญญาค้ำประกันนั้นกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบเอาไว้นะนั่นก็แปลว่าตกลงกันด้วยวาจาสัญญาค้ำประกันก็เกิดขึ้นได้เพียงแต่กฎหมายบอกว่าเวลาที่เจ้าหนี้จะไปฟ้องผู้ค้ำประกันนั่นแหละจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันนั้นแบบของสัญญาค้ำประกันกฎหมายไม่ได้กำหนดนะตกลงกันด้วยวาจาได้ไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือสัญญาค้ำประกันก็เกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าเวลาฟ้องครับเวลาถ้าตกลงกันด้วยวาจาแม้จะมีพยานบุคคลรู้เห็นเหตุการณ์ก็ตามก็ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องบังคับให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนลูกหนี้ได้นั้นกฎหมายกำหนดว่าหลักฐานในการฟ้องร้องต้องมีก็คือต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ค้ำประกันนะพยานจะมีหรือไม่ก็ไม่สำคัญนะครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้หลักฐานที่ว่านี้จะทำขึ้นในขณะที่ทำสัญญาก่อหนี้ประธานก็ได้หรือในขณะที่ตกลงทำสัญญาค้ำประกันก็ได้หรือจะมาทำภายหลังก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดสำคัญคือให้มีในขณะหรือมีก่อนตอนที่มาฟ้องคดีต่อศาลก็แล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูรายการที่ต้องมีนะในสัญญาค้ำประกันนั้นกฎหมายก็กำหนดเอาไว้นะครับว่า 1. จะต้องมีหนี้ นะต้องระบุหนี้ในสัญญ

ค้ำประกันว่าค้ำประกันหนี้อะไรนะครับหนี้นั้นก็หมายถึงหนี้ในทางแพ่งเช่นหนี้ละเมิดหนี้ค่าภาษีอากรเป็นต้นนะครับ2รายการที่ต้องระบุในสัญญาค้ำประกันก็คือสัญญาที่ค้ำประกันก็คือพูดง่ายๆคือว่าทำสัญญาค้ำประกันสัญญาอะไรนะครับอาจจะทำสัญญาค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงินก็ได้ทำสัญญาค้ำประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนั้นต้องระบุไว้ในสัญญาค้ำประกันให้ชัดเจนนะครับและผู้ค้ำประกันเนี้ยก็จะรับผิดเฉพาะหนี้หรือสัญญาที่ระบุไว้ในสัญญาค้ำประกันเท่านั้นหากมีข้อตกลงเกี่ยวกับการค้ำประกันที่ตกลงให้ผู้ค้ำประกันรับผิดนอกเหนือไปจากหนี้หรือสัญญาที่ค้ำประกันกันไว้เนี่ยนะครับเช่นตกลงให้ลูกหนี้ต้องรับผิดในหนี้ทั้งปวงที่เกิดขึ้นไอ้อย่างเงี้ยข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะเฉพาะข้อตกลงข้อนั้นนะเป็นโมฆะแต่ตัวสัญญาค้ำประกันเนี่ยยังคงสมบูรณ์อยู่นะครับข้อตกลงที่ให้ผู้ค้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนะในทางปฏิบัติเนี่ยก็มักจะมีข้อสัญญาข้อหนึ่งในสัญญาค้ำประกันที่เขียนหรือที่ระบุไว้เลยว่าให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยตกลงรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนะครับผลในทางกฎหมายเป็นอย่างไรนะครับสัญญาค้ำประกันใดที่มีข้อตกลงในสัญญาที่กำหนดให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยจะต้องรับผิดอย่างเดียวกันกับลูกหนี้ร่วมหรือให้อยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมด้วยเนี่ยนะครับข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะเลยอันนี้กฎหมายกำหนดไว้แล้วนะครับนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถึงตกลงไปข้อตกลงนั้นก็ใช้บังคับไม่ได้นะดังนั้นผู้ค้ำประกันเนี่ยจะไม่มีฐานะอย่างลูกหนี้ร่วมกับลูกหนี้ประธานนะครับทีนี้มีข้อยกเว้นว่าสามารถที่ตกลงให้ผู้ค้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับลูกหนี้ได้เนี่ยนะครับก็คือข้อยกเว้นสำหรับผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นนิติบุคคลนะซึ่งยินยอมเข้าผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นโมฆะนะครับและก็จะมีผลให้ผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นนิติบุคคลนั้นนะไม่มีสิทธิเกี่ยงในการที่จะให้เจ้าหนี้ไปเรียกร้องชำระหนี้เอาแก่ลูกหนี้ก่อนนะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา688ซึ่งเป็นการเกี่ยงครั้งที่1มาตรา689จะเป็นการเกี่ยงครั้งที่2นอกจากนั้นก็ยังไม่มีสิทธิ์ขอให้เจ้าหนี้บังคับเอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันตามมาตรา690นะครับนั้นสรุปหลักง่ายๆก็คือว่าในกรณีที่มีข้อตกลงนะครับให้ผู้ค้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมโดยหลักแล้วเนี่ยถึงตกลงกันไปกฎหมายก็ไม่ยอมรับกฎหมายก็จะบอกว่าให้เป็นโมฆะให้เป็นโมฆะนะฮะทีนี้มีข้อยกเว้นว่าในกรณีที่ผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นนิติบุคคลเนี่ยนะยินยอมเข้าผูกพันตนเพื่อรับผิดอย่างร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมเนี่ยอันนี้ทำได้ถ้าผู้ค้ำประกันเป็นนิติบุคคลนะครับอย่างดูตัวอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์ที่เขาออกหนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเหมาก่อสร้างให้แก่เจ้าหนี้ของลูกค้าซึ่งเป็นลูกหนี้ตามสัญญารับเหมาก่อสร้างกับเจ้าหนี้นั้นโดยตกลงยินยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมซึ่งเป็นไปตามปกติประเพณีธุรกิจการค้าที่ธนาคารพาณิชย์นั้นเขาจะได้ค่าธรรมเนียมจากลูกค้าที่มาขอให้ออกหนังสือสัญญาค้ำประกันดังกล่าวและจะทำให้เกิดความมั่นใจแก่เจ้าหนี้ว่าเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้แล้วเนี่ยก็จะสามารถเรียกร้องได้จากธนาคารพาณิชย์ได้ทันทีดังนั้นธนาคารพาณิชย์เนี่ยเป็นนิติบุคคลอันนี้สามารถที่จะตกลงกันได้ผลของการตกลงเป็นอย่างไรผลของการตกลงในการที่ผู้ค้ำประกันเนี่ยรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนะผลก็คือว่าไม่มีสิทธิ์3ประการ1ไม่มีสิทธิ์เกี่ยงไม่มีสิทธิ์เกี่ยงให้เจ้าหนี้ไปเรียกร้องเอากับลูกหนี้ก่อนนะไม่มีสิทธิ์เกี่ยงรอบที่2คือหมายว่าถ้าเกี่ยงได้แล้วรอบแรกแล้วเจ้าหนี้ไปแล้วหาลูกหนี้ไม่เจอกลับมาเรียกร้องจากผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์เกี่ยงอีกบอกให้ไปเอากับลูกหนี้อีกทีนึงนะแต่ว่าไอ้เกี่ยงรอบ2เนี่ยจะต้องชี้ให้ได้ว่าลูกหนี้เนี่ยมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วการที่จะบังคับเอากับทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นไม่เป็นการยากอันนี้เกี่ยงได้และมีสิทธิ์อีกประการนึงก็คือว่าถ้าเจ้าหนี้เนี่ยเขามีทรัพย์สินของลูกหนี้ยึดถือไว้ในลักษณะของการเป็นประกันอาจจะเป็นที่ดินมาจำนองนะครับหรือเป็นแหวนเพชรมาจำนำอย่างเงี้ยผู้ค้ำประกันก็สามารถที่จะเรียกร้องให้เจ้าหนี้บังคับเอากับที่ดินเอากับแหวนเพชรนั้นนะก่อนได้แต่ถ้าได้ไปตกลงรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมแล้วผลก็คือสิทธิเหล่านี้
ไม่มีผลก็คือสิทธิเหล่านี้ไม่มีนะครับนั้นสรุปแล้วหลักการก็คือว่าถ้าตกลงรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมเป็นโมฆะแต่ทำได้ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างผลของการตกลงรับผิด

ผู้ค้ำประกันคนที่1คนที่2คนที่3เนี่ยจะต้องไปทำสัญญากับเจ้าหนี้นะไม่ใช่ไปทำสัญญากับลูกหนี้นะครับต้องไปทำสัญญากับเจ้าหนี้นะผลก็คือผู้ค้ำประกันเหล่านั้นทุกคนจะต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมทั้ง3คนเนี่ยจะต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมหมายความว่าถ้าหากว่าลูกหนี้นะสมมติว่านายเอกที่ไปกู้เงินสหกรณ์เนี่ยผิดนัดชำระหนี้สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้เขาจะมาเรียกร้องเอากับผู้ค้ำประกันคนใดคนหนึ่งให้ชำระหนี้ทั้งหมด 300,000 เลยก็ได้นั้นถ้าสหกรณ์มาเรียกผู้ค้ำประกันคนที่3ที่มาค้ำประกันหลังเพื่อนเนี่ยนะครับเรียก 300,000 ผู้ค้ำประกันคนที่3จะบอกว่าเอ้ยให้ไปเรียกร้องกับเอากับผู้ค้ำประกันคนที่1คนที่2ก่อนอันนี้ไม่มีสิทธิ์หรือผู้ค้ำประกันคนที่3จะบอกว่าเอ้ยมันมีผู้ค้ำประกันตั้ง3คนนะดังนั้นฉันขอรับผิดแสนเดียวก็อ้างไม่ได้นะครับนั้นแปลว่าสหกรณ์ก็มีสิทธิ์เรียกผู้ค้ำประกันคนที่3คนเดียวเนี่ยให้รับผิด 300,000 ในหนี้ทั้งหมดได้เลยนะครับได้เลยแต่อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ค้ำประกันคนที่3ชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ไปแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปไล่เบี้ยเอากับผู้ค้ำประกันคนที่1คนที่2ได้คนละ 100,000 บาทในส่วนตัวเขาที่เขาจ่ายไป 100,000 ก็ไปไล่เบี้ยกับนายเอกซึ่งเป็นลูกหนี้นะได้อีก 100,000 แต่ในทางปฏิบัติหาตัวไม่เจอหรือเจอแต่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้คนอื่นๆได้อีกต่อไปแล้วนะครับสิทธิของผู้ค้ำประกันมีประการใดบ้างนะนั้นอาจารย์ก็จะแยกสิทธิของผู้ค้ำประกันก็คือแยกเป็นช่วงก่อนการชำระหนี้กับสิทธิของผู้ค้ำประกันที่หลังจากการชำระหนี้ก็คือชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไปแล้วมีสิทธิ์อะไรอันนี้เป็นสิทธิ์หลังการชำระหนี้มาดูสิทธิก่อนการชำระหนี้ครับคือ1เกี่ยงหรือบ่ายเบี่ยงครั้งที่1อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นั่นก็คือว่าถ้าเราเป็นผู้ค้ำประกันเนี่ยแล้วลูกหนี้เขาไม่ชำระหนี้จนหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วเจ้าหนี้ก็บอกกล่าวทวงถามมายังเรานะครับเราสามารถเกี่ยงบอกให้เจ้าหนี้ไปเอากับลูกหนี้ก่อนไปอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าสิทธิเกี่ยงมีสิทธินะเกี่ยงบ่ายเบี่ยงครั้งที่1เจ้าหนี้ก็ไปเอากับลูกหนี้แล้วไม่ได้ลูกหนี้ก็ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะครับก็มาเอากับผู้ค้ำประกันอีกผู้ค้ำประกันก็เกี่ยงอีกได้รอบ2นะรอบ2แต่รอบ2นี่ต้องมีหน้าที่นิดนึงผู้ค้ำประกันจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ได้นะทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วการบังคับนั้นไม่ยากนะก็ชี้ช่องให้เขาเห็นว่าลูกหนี้มีที่ดินอยู่ที่สิงห์บุรีมีรถยนต์อยู่ที่กาฬสินธุ์อะไรก็สุดแท้แต่ก็ชี้ให้เห็นนะครับสิทธิประการที่3ก็คือร้องขอให้เจ้าหนี้บังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ได้ยึดถือไว้เป็นประกันนั่นคือว่าถ้าเจ้าหนี้มีทรัพย์สินอย่างที่ยกตัวอย่างว่ามีที่ดินของลูกหนี้มาจำนองเป็นประกันอยู่มีแหวนเพชรมาจำนำเป็นประกันอยู่อย่างนี้ผู้ค้ำประกันก็มีสิทธิ์เรียกให้เจ้าหนี้บังคับเอากับทรัพย์สินนั้นก่อนถ้าได้ไม่พอเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยมาเรียกร้องจากผู้ค้ำประกันแต่ถ้าพอแล้วก็ผู้ค้ำประกันก็ไม่ต้องรับผิดนะครับทีนี้มาดูสิทธิของผู้ค้ำประกันหลังจากที่ชำระหนี้ไปแล้วนั่นแปลว่าผู้ค้ำประกันได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปเรียบร้อยแล้วชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ไปแล้วสิทธิของผู้ค้ำประกัน1แน่นอนครับไล่เบี้ยกับลูกหนี้ได้ไม่ได้ฟรีนะจ่ายไปแล้วก็มาไล่เบี้ยกับลูกหนี้ได้แต่อย่างว่าในทางปฏิบัติมันไล่ไม่ได้อะเพราะลูกหนี้มันไม่มีจ่ายนะครับแต่สิทธิ์ยังมีอยู่นั้นถ้าเกิดวันใดลูกหนี้เกิดได้เงินได้ทองได้รับมรดกนะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาก็เรียกร้องได้นะถ้าไม่จ่ายก็ฟ้องศาลได้สิทธิประการที่2ก็คือเข้ารับช่วงสิทธิ์ของบรรดาเจ้าหนี้ที่มีเหนือลูกหนี้นะครับเช่นลูกหนี้เนี่ยนะกู้เงินเจ้าหนี้ไว้ 300,000 มีผู้ค้ำประกันเข้ามาค้ำประกันปรากฏลูกหนี้เอาแหวนเพชรไปจำนำด้วยใน1วงราคา 100,000นั้นถ้าเกิดเจ้าหนี้เขาชำระหนี้ให้ผู้ค้ำประกันอโทษถ้าผู้ค้ำประกันชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ไปหมดแล้ว 300,000 ผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์ที่จะไปบังคับเอากับแหวนเพชรวงนั้นได้เนี่ยเรียกว่าโดยการเข้ารับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้นะครับบรรดามีเหนือลูกหนี้ทำได้เอาเงินมาเป็นของตัวเองได้นะครับ3ยกข้อต่อสู้ทั้งหลายที่ลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้นะยกข้อต่อสู้ทั้งหลายที่ลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้เช่นยกข้อต่อสู้ว่าอ้าวก่อนหน้านี้ลูกหนี้เคยชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ไปแล้วครึ่งนึงนะนั้นหนี้เหลือเพียงครึ่งเดียวผู้ค้ำประกันก็รับผิดครึ่งเดียวอันนี้ได้นะครับยกขึ้นต่อสู้ได้นะครับหรือว่าหนี้นั้นขาดอายุความไปแล้วนะมาฟ้องตอนนี้ขาดอายุความเนี่ยยกขึ้นต่อสู้ได้เพื่อปฏิเสธไม่ชำระหนี้ได้นะครับเรามาดูตอนที่ 5.3 นะครับเรื่องหลักประกันสินเชื่อด้วยทรัพย์เมื่อกี้ก่อนหน้านี้พูดไปในเรื่องของบุคคลก็คือผู้ค้ำประกันนะครับพอมาตอนที่ 5.3 นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักประกันสินเชื่อที่เกี่ยวกับทรัพย์ก็คือเอาตัวทรัพย์มาเป็นประกันนะครับก็คือเรื่องของจำนองนั่นเองนะกับเรื่องจำนำนะครับเรามาดูสัญญาจำนองคืออะไรความหมายของ

0: สัญญาจำนองสัญญาจำนองก็คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้จำนองได้เอาทรัพย์สินมาตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนองเป็นประกันการชำระหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนองอันนี้ย้ำนะว่าการจำนองเนี่ยไม่ต้องส่งมอบไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินเรากู้เงินสหกรณ์ 500,000 เราเอาที่ดินเราไปจำนองเราไม่ต้องส่งมอบที่ดินนะที่ดินอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับแต่เราเอามาตราไว้คำว่าเอามาตราไว้แปลว่าอะไรตราไว้ก็คือต้องเอาไปทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนะถ้าทำแต่สัญญานะแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไอ้อย่างนี้สัญญาจำนองก็โมฆะเขาก็บังคับจำนองที่ดินเราไม่ได้แต่เขาก็ฟ้องเราตามหนี้ทั่วไปที่เราไปก่อหนี้ได้นะครับนั้นภาพของสัญญาจำนองนะครับความเกี่ยวพันกันเนี่ยระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้แล้วก็ผู้จำนองเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าในบรรทัดแรกเลยเนี่ยก็จะมีเจ้าหนี้แล้วก็มีหนี้ประธานแล้วก็มีลูกหนี้นั่นก็แปลว่าลูกหนี้ไปผูกพันไปกู้ยืมเงินเจ้าหนี้นะก่อหนี้ประธานขึ้นนะครับหนี้ประธานนี้อาจจะเป็นหนี้ในอนาคตก็ได้หนี้มีเงื่อนไขเงื่อนเวลาก็ได้นะครับเสร็จแล้วต่อมาเนี่ยผู้จำนองเอาทรัพย์สินของตัวเองนะต้องเอาของตัวเองไม่ใช่เอาของคนอื่นผู้จำนองเนี่ยเอาทรัพย์สินตัวเองมาตราไว้เป็นประกันหนี้ประธานนะประกันหนี้ประธานถ้าเป็นที่ดินก็เอามาตราไว้นะโดยการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างที่อาจารย์ว่านั้นไอ้สัญญาที่ผูกพันระหว่างเจ้าหนี้กับผู้จำนองเนี่ยเราเรียกว่าสัญญาจำนองซึ่งมีแบบต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนถ้าไม่ทำโมฆะต่างกับไอ้คำประกันคำประกันเนี่ยตกลงด้วยวาจาได้เพียงแต่ว่าเวลาฟ้องร้องต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันแต่จำนองนั้นกฎหมายกำหนดแบบก็คือพิธีการที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยเป็นโมฆะเลยนะฮะดังนั้นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะครับเสมอสัญญาจำนองจึงเป็นเรียกว่าหนี้อุปกรณ์นะหนี้ประธานก็คือหนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับเช่นกันสัญญาจำนองเนี่ยเวลาผู้จำนองมาผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เนี่ยนะครับลูกหนี้ไม่ต้องยินยอมก็ได้ยอมหรือไม่ยอมก็ไม่เกี่ยวละนะครับทีนี้ผู้จำนองบรรทัดสุดท้ายเนี่ยผู้จำนองนั้นเป็นบุคคลภายนอกเหมือนกับอย่างผู้ค้ำประกันก็ได้เพราะว่าสัญญาค้ำประกันเนี่ยคนค้ำต้องเป็นบุคคลภายนอกเท่านั้นเป็นลูกหนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะลูกหนี้มาค้ำประกันตัวเองมันไม่เกิดอะไรนะครับเพราะมันเป็นการประกันด้วยตัวบุคคลจึงต้องเป็นคนอื่นนั้นผู้ค้ำประกันต้องเป็นบุคคลภายนอกแต่ถ้าเป็นผู้จำนองเนี่ยนะผู้จำนองนั้นเป็นคนบุคคลภายนอกก็ได้หรือแม้แต่เป็นตัวลูกหนี้เองก็ได้ครับนั้นลูกหนี้สามารถค้ำประกันลูกหนี้สามารถทำสัญญาจำนองประกันหนี้ตัวเองได้ในเอกกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 500,000 เอาที่ดินของตัวเองมาจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้ 500,000 ได้ในเอกกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 500,000 ในโทเพื่อนของนายเอกเอาที่ดินมาจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้ของนายเอก 500,000 ได้อันนี้นั้นสรุปว่าผู้จำนองนั้นจะเป็นลูกหนี้ก็ได้หรือเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ซึ่งแตกต่างกับผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันต้องเป็นบุคคลภายนอกเท่านั้นแล้วผู้ค้ำประกันไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินอะไรเพียงแต่แค่มาทำสัญญาผูกพันตนเท่านั้นเองว่าจะรับผิดเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นะครับสัญญาจำนองอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วนะครับว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อันนี้ย้ำอีกทีนึงนะครับโดยที่ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนองให้กับผู้รับจำนองนะครับถ้าไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผลก็คือว่าสัญญาจำนองนั้นตกเป็นโมฆะเจ้าหนี้จะมาบังคับยึดทรัพย์เอากับทรัพย์สินที่จำนองไม่ได้เลยนะครับข้อที่2ก็คือว่าในสัญญาจำนองนั้นจะต้องมีการระบุทรัพย์สินที่จำนองไว้ด้วยว่าเอาอะไรมาจำนองนะครับเพราะว่ากฎหมายต้องการให้ระบุทรัพย์สินที่จำนองไว้ให้ชัดเจนเพราะว่าต่อไปเนี่ยทรัพย์สินอันเนี้ยมันจะถูกบังคับจำนองละนะครับนั้นจะต้องเขียนให้ชัดว่าจำนองอะไรนะครับถ้าเป็นที่ดินโฉนดเลขที่เท่าไหร่นะครับก็ระบุตั้งอยู่ที่ไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนนะครับ3ในสัญญาจำนองนั้นจะต้องระบุจำนวนเงินไทยไว้เป็นจำนวนแน่นอนหรือจำนวนขั้นสูงสุดเอาทรัพย์สินมาจำนองตราไว้เป็นประกันด้วยนั้นจะต้องระบุว่าจำนองเนี่ยในเป็นประกันในวงเงินจำนวนเท่าไหร่เอาไว้แน่นอนนะหรือจำนวนสูงสุดก็ได้นะครับทีนี้ทรัพย์สินอะไรที่เอามาจำนองได้บ้างครับทรัพย์สินที่เอามาจำนองได้1ก็คืออสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ก็อย่างเช่นที่ดินคอนโดมิเนียม บ้านที่ปลูกลงไปในดินนะครับบ้านที่ปลูกในดินนะเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะต้องเป็นทรัพย์ที่มันติดตรึงตราแน่นหนาถาวรนะกับที่ดินนะครับแต่ถ้าบ้านที่เขายกไปยกมาได้โดยง่ายไอ้อย่างนี้ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ถ้าอย่างนั้นจะเป็นเพียงสังหาริมทรัพย์นะครับฉะนั้นทรัพย์สินที่เอามาจำนองได้ก็คือ1อสังหาริมทรัพย์นะครับ2เรือที่มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปโดยปกติแล้วเรือไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์เรือนั้นเป็นสังหาริมทรัพย์นะแต่เป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดที่กฎหมายยอมรับว่าเอามาจำนองได้นะครับแพอันที่3คือแพในที่นี้หมายถึงแพที่เป็นบ้านคนที่เขาอยู่อาศัยนะครับแถวเมืองกาญจนบุรีอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยไม่ใช่แพที่แบบข้ามน้ำนะหรือแพถอหรือแพไม้ลวกอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้ต้องเป็นแพแบบเป็นบ้านที่อยู่อาศัยละนะครับอันนี้ก็เอามาจำนองโดยทำเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้4สัตว์พาหนะสัตว์พาหนะในที่นี้ก็คือเป็นสัตว์พาหนะตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะนะครับซึ่งมีอยู่6ชนิดนะก็คือช้างม้าโคกระบือลาล่อนี่6ชนิดเท่านั้นนะสัตว์พาหนะสัตว์อื่นไม่ใช่สัตว์พาหนะนะอูฐยีราฟฮิปโปไม่ใช่นะครับนั้นสัตว์พาหนะก็มี6ชนิดเท่านี้ตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะและที่จะเอามาจำนองได้จะต้องมีตั๋วรูปพรรณด้วยเพราะว่าจะต้องใช้ในการจดทะเบียนนะครับ5สังหาริมทรัพย์อื่นๆที่มีกฎหมายบัญญัติให้จดทะเบียนเฉพาะการได้อันนี้ซึ่งสามารถนำมาจำนองได้อย่างเช่นเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องจักรเอามาจำนองได้เครื่องบินก็เอามาจำนองได้รถยนต์ตอนนี้ก็รถยนต์ก็สามารถเอามาจำนองได้แล้วตามพระราชบัญญัติรถยนต์นะครับซึ่งต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทีนี้เมื่อมีการทำสัญญาจำนองเกิดขึ้นแล้วเรามาดูสิทธิของผู้รับจำนองนะเราดูสิทธิของคู่สัญญานะคู่สัญญาก็จะมีผู้รับจำนองกับผู้จำนองฝ่ายที่เป็นผู้รับจำนองก็คือฝ่ายเจ้าหนี้นั่นเองนะฝ่ายเจ้าหนี้นะครับนั้นสิทธิของฝ่ายผู้รับจำนองที่ว่านี้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เนี่ยมีสิทธิอะไรบ้างนะครับประการแรกก็คือมีสิทธิในการลบทรัพยสิทธิหรือภาระจำยอมที่จดทะเบียนขึ้นภายหลังการจดทะเบียนจำนองโดยผู้รับจำนองมิได้ยินยอมด้วยนะครับหากเป็นที่เสื่อมเสียสิทธิของผู้รับจำนองในเวลาบังคับจำนองสิทธิอันนี้ยกตัวอย่างเป็นไปได้ว่าสมมุติว่านายเอกเนี่ยไปกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์มา 500,000 บาทแล้วก็เอาที่ดิน1แปลงจังหวัดสุพรรณบุรีมาจดทะเบียนจำนองไว้ที่ดินของนายเอกเนี่ยก็ราคาประมาณนี้แหละครับนะเขาไปดูแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ไปประเมินราคาแล้วก็ประมาณเนี้ย500,000เศษต้นปรากฏวันดีคืนดีนายเอกไปจดทะเบียนภาระจำยอมให้กับน้องแอปเปิลเดินผ่านที่ดินของตนเองแล้วเมื่อไปจดทะเบียนภาระจำยอมงี้มันทำให้มูลค่าที่ดินมันลดลงดังนั้นถ้าเกิดดูแล้วที่ดินปรากฏว่าพอไปจดทะเบียนภาระจำยอมปั๊บเนี่ยที่มันลดลงเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนซื้อที่ดินแปลงนี้ต่อเนี่ยมันจะต้องรับไอ้ภาระจำยอมเนี่ยให้ Apple เขาเดินผ่านอยู่ด้วยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่จดทะเบียนไว้เนี่ยนะครับนั้นถ้าราคามันลดมันเป็นให้เกิดเสื่อมเสียเวลาบังคับจำนองกฎหมายให้สิทธิ์เลยให้สิทธิ์เจ้าหนี้ผู้รับจำนองเลยว่าให้ลบภาระจำยอมนั้นออกจากทะเบียนได้เลยนะแต่ถ้าไม่เสื่อมเสียสมมติว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นที่ดินแปลงใหญ่ที่ดินแปลงนั้นเนี่ยทั้งแปลงเนี่ยที่เอามาจำนองราคา2ล้านนี่แค่ 500,000 เองนั้นการจดทะเบียนภาระจำยอมให้ Apple เดินผ่านเนี่ยราคาตกก็จริงแต่ตกแล้วก็ยังเหลือล้านกว่าซึ่งมันเกินนี่ไอ้อย่างนี้มาลบไม่ได้มาขอลบไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เสื่อมเสียเวลาบังคับจำนองมันไม่ได้เสื่อมเสียไม่ได้ทำให้เจ้าหนี้ผู้รับจำนองเสียหายแต่ประการใดนะครับสิทธิประการที่2ก็คือสิทธิในการบังคับจำนองโดยทันทีก็พูดง่ายๆนี่ยังไม่ถึงกำหนดเลยนะนี่ยังไม่ถึงกำหนดแต่ว่าเจ้าหนี้ผู้รับจำนองบังคับได้ทันทีในกรณีไหนในกรณีที่ทรัพย์สินที่จำนองมันบุบสลายนะครับหรือทรัพย์สินที่จำนองสิ่งหนึ่งสิ่งใดสูญหายหรือบุบสลายนะครับและเป็นเหตุให้ไม่เพียงพอแก่การประกันเอาเรือมาจำนองปรากฏเรือถูกไฟไหม้อย่างเงี้ยนะหรือเรือไปชนกับโขดหินนะเสียหายบุบสลายแล้วถ้าเกิดราคาเรือนั้นมันตกลงมันเป็นเหตุให้ไม่พอกับการประกันเนี่ยอันนี้สามารถบังคับจำนองได้ทันทีเพราะว่าถ้ารอจะเสียหายหนักไปกว่านี้อีกแต่มีข้อยกเว้นบังคับจำนองทันทีไม่ได้นะครับถ้าเหตุดังกล่าวไม่ได้เป็น เพราะความผิดของผู้จำนองนะอาจจะเป็นเหตุสุดวิสัยนะเกิดพายุนะและผู้จำนองเสนอนะผู้จำนองจะต้องมีการเสนอจะจำนองทรัพย์สินอื่นแทนแล้วมีราคาเพียงพอกับหนี้ประธานด้วยนะครับหรือเสนอจะรับซ่อมแซมแก้ไขความบุบสลายนั้นภายในเวลาอันสมควรแก่เหตุถ้าอย่างนี้ก็บังคับจำนองทันทีไม่ได้แต่ถ้าเกิดผู้จำนองนะซึ่งเป็นเจ้าของไอ้ทรัพย์สินที่มาจำนองเพิกเฉยนิ่งเฉยอย่างนี้เจ้าหนี้เขาเสียหายนี่เจ้าหนี้ผู้รับจำนองก็ยอมบังคับจำนองได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้หนี้ประธานถึงกำหนดชำระก่อนนะครับสิทธิประการที่3ก็คือสิทธิในการได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญเจ้าหนี้สามัญหมายถึงเจ้าหนี้ทั่วไปที่ไม่มีหลักประกันอะไรนะครับกล่าวคือว่าเป็นเจ้าหนี้รายอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ผู้รับจำนองซึ่งเจ้าหนี้รายอื่นเนี่ยเขาจะมาบังคับเอากับมาบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้ผู้รับจำนองไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเราไปกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นหนี้สหกรณ์ 500,000 เอาที่ดินที่สุพรรณไปจำนองไว้แล้วเราก็มีเจ้าหนี้รายอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับแล้วเราก็เป็นหนี้นายสมชายอีกแสนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนกันนะให้ยืมเงินนะครับทำสัญญากู้กันเรียบร้อยถึงกำหนดไม่จ่ายสมชายฟ้องบังคับเอาที่ดินแปลงนี้ที่เราไปจดทะเบียนจำนองไว้กับสหกรณ์เนี่ยไอ้อย่างนี้บังคับไม่ได้นะเพราะว่าสหกรณ์เขาจะมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนนะเขาจะมีสิทธิ์มาขอกันไว้ก่อนได้นะครับ4สิทธิในการรับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้ผู้รับจำนองลำดับหลังอันนี้หมายความว่ามีการจำนองหลายครั้งซึ่งทำได้นายเอกเป็นเจ้าของที่ดินที่สุพรรณเนี่ยนะเอาที่ดินจำนองไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วยังเอาที่ดินไปจำนองไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์อีกซึ่งจริงๆในทางกฎหมายทำได้แต่ในทางปฏิบัติเจ้าหนี้รายแรกเขาจะยึดโฉนดไว้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาห้ามจำนองซ้อนห้ามไม่ได้นะเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยเขาสามารถจำนองได้หลายครั้งนะครับทีนี้เอาละเรามาพูดว่าในกรณีที่มันมีการจำนองหลายลำดับหลายครั้งกฎหมายให้สิทธิ์นะครับก็คือว่าผู้รับจำนองซึ่งจดทะเบียนจำนองก่อนเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนถ้ามีการฟ้องบังคับเอากับทรัพย์สินที่จำนองชิ้นนั้นผู้รับจำนองรายหลังจะได้ก็ต่อเมื่อเหลือจากรายแรกถ้าไม่เหลือก็อดนะครับอันนี้ดังนั้นผู้รับจำนองรายหลังจะมาขอเฉลี่ยกับรายแรกก็ไม่ได้นะต้องให้รายแรกเต็มจำนวนไปก่อนนั่นเองนั้นสรุปว่าข้อ4ก็คือสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้ผู้รับจำนองลำดับหลังถ้าหากว่าผู้รับจำนองคนนี้เป็นผู้รับจำนองลำดับแรกก็ต้องได้ก่อนนะครับ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองKnowledge is power. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
3: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรศัพท์025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทีนี้มาดูหน้าที่ครับของผู้รับจำนองมีอะไรบ้างหน้าที่ของผู้รับจำนองก็คือ1ต้องไม่ขัดขวางการที่ผู้จำนองเอาทรัพย์สินที่จำนองไปจำนองเป็นประกันการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้รายอื่นอีกอันเนี้ยที่อาจารย์พูดว่าจำนองซ้อนเนี่ยกฎหมายยอมให้ทำได้ดังนั้นโดยหลักแล้วเจ้าหนี้ผู้รับจำนองต้องไม่ขัดขวางที่ผู้จำนองเขาจะเอาทรัพย์สินอันนั้นไปจำนองเป็นประกันหนี้รายอื่นอีกเพราะว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของเขาอยู่การจำนองไม่ได้แปลว่าเขาสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นไปนะเจ้าของที่ดินผู้จำนองยังเป็นเจ้าของอยู่นะเขาจะไปจำหน่ายจ่ายโอนได้ตลอดเวลาเขาเอาไปขายก็ยังขายได้นะครับแต่จำนองมันจะติดไปด้วยไงคนซื้อก็ต้องระวังนะครับ2ผู้รับจำนองมีหน้าที่ที่จะต้องรับการล้างจำนองเป็นงวดๆในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงยกเว้นไว้แปลว่ามาชำระหนี้ล้างจำนองเป็นงวดๆได้แต่ถ้าตกลงว่าต้องจ่ายทีเดียวนะจะมาจ่ายเป็นงวดๆไม่ได้ก็เป็นไปตามข้อตกลงนั้นนะครับหน้าที่ของผู้รับจำนองอีกอันนึงก็คือรับการไถ่ถอนทรัพย์สินที่จำนองก็คือเมื่อมีการชำระหนี้ประธานครบถ้วนแล้วก็มาไถ่ถอนนะทรัพย์สินที่จำนองให้เรียบร้อยหน้าที่ที่ต้องส่งจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรกับบังคับจำนองหน้าที่ในการส่งจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนนั่นคือทรัพย์สินที่จำนองมีการโอนไปเป็นของคนอื่นนะครับมีการขายไปให้กับผู้ซื้อเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้รับโอนนะครับนั้นก็ต้องส่งจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินที่จำนองเป็นเวลาล่วงหน้า1เดือนก่อนการบังคับจำนองนั้นเราไปซื้อที่ดินติดจำนองมาเนี่ยเรามีสิทธิ์ถูกเจ้าหนี้เขาบังคับจำนองได้นั้นต้องดูให้ดีนะครับนั้นเวลาซื้อเนี่ยก็ต้องหักราคาความเสี่ยงที่ต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ผู้รับจำนองออกซะก่อนนะครับ6ส่งมอบเงินที่เหลือจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองให้แก่ผู้จำนองนั้นถ้าบังคับจำนองขายทอดตลาดแล้วเงินเหลือก็ต้องคืนให้กับผู้จำนองนะเช่นนายเอกกู้เงินสหกรณ์ 500,000 เอาที่ดินไปจำนองเป็นประกันเอาไว้พอสหกรณ์ฟ้องบังคับจำนองแล้วได้มา 502,000 นะถ้าอย่างนี้ 20,000 ต้องคืนนายเอกเพราะมันเหลือนะครับนั้นสหกรณ์จะเอาไปไม่ได้นะครับสิทธิของผู้จำนองฝ่ายผู้จำนองนะมันมีสิทธิ์อะไรฝ่ายผู้จำนองก็มีสิทธิ์จำหน่ายใจโอนทรัพย์สินที่จำนองอย่างที่อาจารย์ว่าไปแล้วนายเอกเอาที่ดินไปจำนองเป็นประกันหนี้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์นายเอกสามารถเอาที่ดินนี้ไปขายกับใครก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่จำนองจะตามไปด้วยดังนั้นถ้าเราเป็นผู้ซื้อที่ดินจากนายเอกเราก็ต้องดูว่าที่ดินนี้ขายเท่าไหร่ถ้าบอกขายล้านหนึ่งอ้าวแต่ติดจำนองอยู่ 500,000 เราก็ต้องหัก 500,000 ออกก่อนแล้วก็ซื้อแค่ 500,000 พอนะครับเพราะว่าต้องเอาเงิน 500,000 เนี่ยไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นะผู้รับจำนองนั่นเอง2สิทธิของผู้รับโทษสิทธิของผู้จำนองข้อ2คือในการนำทรัพย์สินที่จำนองไปจำนองซ้อนนะอันนี้เป็นสิทธิ์เห็นไหมผู้จำนองสามารถจำนองซ้อนได้ถ้าเจ้าหนี้มาตกลงบอกว่าห้ามไปจำนองซ้อนนะข้อตกลงนี้เป็นโมฆะใช้ไม่ได้ก็สรุปก็คือจำนองซ้อนได้เสมออย่างที่พูดไปแล้วนะครับ3มีสิทธิ์ที่จะชำระหนี้ล้างจำนองเป็นงวดได้ถ้าไม่มีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่น4มีสิทธิ์ไถ่ถอนทรัพย์สินที่จำนองเมื่อผู้จำนองชำระหนี้จำนองหมดแล้วนะปกติแล้วสิทธิกันหน้าที่มันก็จะคล้องจองสอดคล้องกันนั่นเองนะครับมีสิทธิ์ไล่เบี้ยเอาคืนจากลูกหนี้สำหรับกรณีที่ผู้จำนองเป็นบุคคลภายนอกถ้าผู้จำนองเป็นบุคคลภายนอกนะครับแล้วได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนองไปเพื่อมิให้เจ้าหนี้บังคับเอากลับทรัพย์สินที่จำนองนะเช่นนายเอกกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 500,000 อาจารย์เอาที่ดินของอาจารย์ไปประกันหนี้จำนองไว้ประกันหนี้ให้นายเอกนายเอกผิดนัดไม่จ่ายสหกรณ์ก็จะฟ้องบังคับที่ดินของอาจารย์อาจารย์ก็ไม่อยากสูญเสียไปเพราะเป็นที่ดินมรดกอาจารย์ก็เอาเงิน 500,000 ไปเคลียร์สหกรณ์เลยอย่างเงี้ยอาจารย์ก็มีสิทธิ์ที่จะไปไล่เบี้ยจากนายเอก 500,000 ได้นั่นเองอันนี้นี่เองนะฮะ6สิทธิไล่เบี้ยเอาคืนจากลูกหนี้สำหรับกรณีที่ผู้จำนองเป็นบุคคลภายนอกต้องเสียหายเนื่องมาจากการบังคับจำนองเท่ากับจำนวนที่เจ้าหนี้ผู้รับจำนองได้รับชำระหนี้จากการบังคับจำนองนั้นเช่นถ้าอาจารย์นะตัวอย่างเมื่อกี้นายเอกไปกู้เงินสหกรณ์ 500,000 อาจารย์เอาที่ดินของอาจารย์ไปจำนองนายเอกผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ก็จะมาบังคับที่ดินกับอาจารย์ช่วงนั้นอาจารย์ไม่มีเงินเลยก็ต้องปล่อยให้เขาบังคับจำนองพอบังคับจำนองขายทอดตลาดไปได้ 4

0: แสนแปดเนี่ยอาจารย์ก็สามารถไปไล่เบี้ยจากนายเอกได้แค่480,000นะแค่ที่ขายได้นั่นเองนะครับ7ได้รับจำนวนเงินที่เหลือจากการบังคับจำนองคืนจากเจ้าหนี้ผู้รับจำนองอันนี้หมายถึงว่าในกรณีที่ลูกหนี้เป็นผู้จำนองแล้วพอบังคับจำนองแล้วเจ้าหนี้ได้เงินครบแล้วแล้วมันมีเงินเหลือก็คืนไปคืนผู้จำนองไปนะครับหรือแม้แต่อาจารย์เป็นบุคคลภายนอกเอาที่ดินไปจำนองประกันหนี้นายเอกถ้าสหกรณ์บังคับได้เต็มจำนวนหนี้แล้วเงินเหลือสมมติขายทอดตลาดที่ดินแปลงนั้นได้580,000เนี่ยเหลือ80,000ต้องคืนอาจารย์นะครับสหกรณ์ก็ไป500,000อาจารย์ก็มีสิทธิ์ได้เบี้ยนายเอกได้500,000นะครับหน้าที่ของผู้รับจำนองขอโทษหน้าที่ของผู้จำนองครับหน้าที่ของผู้จำนองคือ1ต้องไม่จดทะเบียนสิทธิ์หรือภาระจำยอมเหนือทรัพย์สินที่จำนองภายหลังจดทะเบียนจำนองแล้วอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่สิทธิ์ของเจ้าหนี้ผู้รับจำนองในเวลาบังคับจำนองโดยผู้รับจำนองไม่ได้ยินยอมด้วยอันนี้ก็เมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเรื่องไปจดทะเบียนภาระจำยอมให้กับแอปเปิลน่ะนะครับหน้าที่ของผู้จำนองอีกอันนึงคือไม่ขัดขวางการบังคับจำนองของเจ้าหนี้นะครับซึ่งเป็นผู้รับจำนองตามกฎหมายนั้นถ้าเขามาบังคับจำนองก็ต้องปล่อยไปนะอย่าไปขัดขวางนะครับการบังคับจำนองนะครับในเรื่องของการบังคับจำนองนะนักศึกษาลองไปดูศึกษาในเอกสารการสอนอีกทีนึงนะครับนะรายละเอียดก็จะเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากมีเวลาค่อนข้างจำกัดอาจารย์จะไปพูดถึงเรื่องของจำนำนะครับในเรื่องของ 5.3.3 เนี่ยนะเป็นเรื่องความหมายลักษณะแล้วก็เรื่องทั่วไปของสัญญาจำนำเป็นยังไงสัญญาจำนำนั้นก็คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้จำนำได้ส่งมอบทรัพย์สินสิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนำเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ดูภาพนะครับภาพก็คือว่ามีเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้แล้วมีหนี้นั้นเจ้าหนี้ก่อหนี้กับลูกหนี้เป็นหนี้ประธานนะครับเสร็จแล้วมีผู้จำนำเข้ามาผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ด้วยการส่งมอบทรัพย์สินคราวนี้ต้องส่งมอบเลยนะทรัพย์สินเนี่ยจะต้องเอามาให้เจ้าหนี้เขานะนะครับเอาทรัพย์สินมาส่งมอบกับเจ้าหนี้แล้วตกลงว่าถ้าเกิดลูกหนี้เนี่ยไม่ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ก็ให้เจ้าหนี้บังคับเอากับทรัพย์สินนี้ได้เนี่ยนั้นไอ้สัญญาอันนี้หรือข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้กับผู้จำนำอันนี้เรียกว่าสัญญาจำนำซึ่งก็เป็นหนี้อุปกรณ์ของหนี้ประธานเช่นกันผู้จำนำนั้นจะเป็นลูกหนี้ก็ได้นะเป็นบุคคลภายนอกก็ได้นะนายเอกกู้เงินนายสมชาย 200,000 เอาพระเลี่ยมทองมาจำนำไว้ให้กับนายสมชายก็ได้หรือนายเอกกู้เงินนายสมชาย 200,000 บุคคลภายนอกคนอื่นเอาพระเลี่ยมทองมาจำนำไว้กับนายสมชายประกันหนี้นายเอกก็ได้ไม่มีปัญหาแต่สำคัญต้องส่งมอบนะส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้กับเจ้าหนี้ไม่ต้องทำเป็นหนังสือนะครับไม่ต้องทำเป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรอะไรก็ได้ไม่จำเป็นแค่ส่งมอบนี่ก็ใช้ได้แล้วนะก็ฟ้องร้องบังคับได้แล้วนะครับแต่ถ้าจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือด้วยก็ยิ่งดีนะก็ไม่ว่ากันสัญญาจำนำนั้นเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบอย่างที่อาจารย์ว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำเป็นหนังสือไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออะไรนะครับก็สำคัญแค่ส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำนะครับและมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนำนั่นเองนะครับทรัพย์สินที่สามารถเอามาจำนำได้ก็คือ1สังหาริมทรัพย์ทุกชนิดสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดแก้วแหวนเงินทองรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ได้หมด2สิทธิซึ่งมีตราสารหมายถึงตราสารที่ใช้แทนสิทธิ์หรือทรัพย์อย่างเช่นใบหุ้นเนี่ยใบหุ้นของบริษัทการบินไทยเอามาจำนำได้ใบตราสงใบประทวนสินค้าเอามาจำนำได้แต่สมุดเงินฝากธนาคารเอามาจำนำไม่ได้นะเพราะว่าสมุดเงินฝากธนาคารไม่ใช่ตราสารสมุดเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ก็ไม่ให้ตราสารเพราะเงินที่เราฝากเนี่ยตกไปเป็นของสหกรณ์เขาหมดแล้วตกไปเป็นของธนาคารเขาหมดแล้วเรา มีเพียงแค่สมุดเพื่อสำหรับในการไปถอนคืนตามสัญญารับฝากนะเงินนั้นเป็นของเขาแล้วไม่ใช่ของเราเพียงแต่เขาตกลงกับเราว่าถ้าเราไปเรียกคืนเมื่อไหร่ก็ต้องคืนให้เรานั่นเองดังนั้นสมุดเงินฝากจึงไม่ใช่สิทธิ์ที่มีตราสารเอาไปจำนำก็ไม่มีผลอะไรพอถึงไปจำนำก็บังคับเงินในสมุดไม่ได้เพราะมันเป็นของคนอื่นเข้าไปแล้วนะครับสิทธิของผู้รับจำนำผู้รับจำนำนั้นมีสิทธิยึดทรัพย์สินที่จำนำไว้ได้ทั้งหมดจนกว่าจะได้รับชำระหนี้และอุปกรณ์ครบถ้วนอุปกรณ์เช่นดอกเบี้ยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนั้นเขาจะมีสิทธิยึดเอาไว้นะเพราะว่าเมื่อไปส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำไว้แล้วเจ้าหนี้ผู้รับจำนำก็ต้องยึดเอาไว้และยังมีสิทธิเอาดอกผลนิตินัยอย่างที่หุ้นเนี่ยมันมีเงินปันผลอย่างเงี้ยนะก็มีสิทธิเอาดอกผลนิตินัยที่จำนำมาจัดสรรใช้เป็นค่าดอกเบี้ยที่ค้างชำระได้ถ้าไม่มีดอกเบี้ยก็มา เอามาหักเป็นต้นเงินได้เว้นแต่จะมีข้อตกลงที่ห้ามกันเอาไว้นะถ้าห้ามไว้ก็ต้องห้าม 3. บังคับเอากับทรัพย์สินที่จำนำได้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ส่วนผู้รับจำนำนั้นก็จะมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินที่จำนำให้ปลอดภัยอย่างเช่นวินยูชนพึงกระทำต้องดูแลทรัพย์สินเขาให้ดีนะเขาเอาม้ามาจำนำมาไว้เงี้ยแล้วมาเจ้าหนี้ต้องเก็บรักษาให้ดีไม่ใช่เอาม้าเขาไปบรรทุกของนะครับไปย้ายขนย้ายบ้านในจนม้าเขาป่วยเขาตายอันนี้ต้องรับผิดชอบนะสองไม่เอาทรัพย์สินที่จำนำออกใช้เองหรือให้บุคคลภายนอกใช้สอยหรือเก็บรักษาไว้โดยผู้จำนำไม่ได้ยินยอมด้วยเนื่องจากผู้รับจำนำมีสิทธิ์เพียงยึดทรัพย์สินที่จำนำเพื่อประกันหนี้ไว้เท่านั้นเองไม่มีสิทธิ์เอาไปใช้นะครับนะไม่มีสิทธิ์เอาไปเก็บรักษาไว้ด้วยวิธีการอื่นสิทธิของผู้จำนำผู้จำนำก็มีสิทธิ์ที่จะไปไถ่ถอนจำนำได้ไม่ว่าผู้จำนำจะเป็นลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกนะในระหว่างที่เจ้าหนี้ผู้รับจำนำยังไม่ได้บังคับจำนำแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินใช้คืนจากลูกหนี้ในกรณีที่ผู้จำนำเป็นบุคคลภายนอกแล้วก็ได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนำแทนลูกหนี้ไปเพื่อไม่ให้มีการบังคับจำนำบุคคลภายนอกเอาทรัพย์มาจำนำแล้วเจ้าหนี้เขาบังคับเอากับทรัพย์จำนำไปแล้วอย่างเงี้ยเมื่อบุคคลภายนอกไม่อยากจะสูญเสียทรัพย์จำนำก็เอาเงินไปจ่ายเจ้าหนี้อย่างเงี้ยเขาก็มีสิทธิ์ไปไล่เบี้ยเอาเงินนั้นคืนจากลูกหนี้ได้แต่ถ้าเกิดถูกบังคับจำนำไปนะครับก็สามารถที่จะไปไล่เบี้ยตามที่บังคับจำนำได้เท่าไหร่เช่นบุคคลภายนอกเอาม้ามาจำนำประกันหนี้ลูกหนี้แล้วมีการบังคับจำนำม้านั้นไปในราคา50,000นั้นก็ไปไล่เบี้ยเอากับลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ได้นะครับหน้าที่ของผู้จำนำชดใช้ค่าเสียหายอันควรแก่การบำรุงรักษาทรัพย์สินที่จำนำให้แก่ผู้รับจำนำในกรณีที่ไม่ได้ตกลงกันว่าให้ใครชดใช้นะครับเช่นอาหารม้าเงี้ยก็ต้องจ่ายหรือแล้วก็ไม่แก้ไขหรือทำให้สิ้นไปซึ่งสิทธิ์ที่จำนำนะอย่างเช่นการสละสิทธิ์ในเงินปันผลกรณีจำนำใบหุ้นเนี่ยต้องไม่ทำนะครับสำหรับการบังคับจำนำก็เช่นกันนะครับขอให้นักศึกษาไปดูในรายละเอียดในเอกสารการสอนนะครับนะเรื่องสุดท้ายความระงับสิ้นไปของสัญญาจำนำก็คือว่าถ้าหนี้ประธานระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ระงับไปจำนำก็ระงับด้วย2ก็คือผู้รับจำนำยอมให้ทรัพย์สินที่จำนำกลับคืนไปสู่การครอบครองถ้ามีการส่งมอบม้าคืนผู้จำนำเมื่อไหร่จำนำระงับทันทีเลยนะครับระงับทันทีเลย3มีการบังคับจำนำโดยการเอาไปขายทอดตลาดการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนำนั้นไม่ต้องฟ้องศาลนะครับนั่นเมื่อมีการขายทอดตลาดแล้วก็ทำให้จำนำนั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปก็เป็นอันว่าจบนะครับสำหรับหน่วยที่5นะขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอนะครับหน่วยที่6กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนการป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งในชุดวิชานี้นะครับถือว่ามีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและการภาษีอากรนะครับหน่วยที่6ครับจะเป็นการกล่าวถึงเรื่องกฎหมายการส่งเสริมการลงทุนนะครับแล้วก็การป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานะครับซึ่งหน่วยที่6ครับแบ่งออกเป็น3ตอนหลักนะครับในตอนแรกครับจะเป็นการกล่าวถึงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนนะครับตอนที่2จะเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมและ3กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับตอนที่ 6.1 นะครับกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนนั้นนะครับกฎหมายนะครับหลักๆที่สำคัญนะครับประกอบด้วยกฎหมายการส่งเสริมการลงทุนนะครับ2คือการนิคมอุตสาหกรรมและเขตปลอดอากรนะครับและ3การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสำหรับคำว่ากฎหมายการส่งเสริมการลงทุนนั้นนะครับหมายถึงอะไรครับก็คือเกี่ยวเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนะครับได้รับความสะดวกนะครับในการลงทุนนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับส่งเสริมนะครับนักลงทุนให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับโดยเฉพาะกฎหมายที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรมพ.ศ. 2497นะครับก็ถือว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนนะครับฉบับแรกแต่บทบัญญัติในขณะนั้นครับก็คือมีปัญหาเรื่องทางปฏิบัตินะครับไม่เพียงพอครับข้อบัญญัติน้อยมากนะครับทำให้การปฏิบัตินั้นมิได้เอื้ออำนวยหรือส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีโอกาสเข้ามาลงทุนเท่าที่ควร นะครับจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2503นั้นรัฐบาลภายใต้การนำของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์

นะครับได้มีเจตนาที่จะสนับสนุนให้เอกชนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการลงทุนและการบริหารงานอุตสาหกรรมจึงได้ประกาศใช้กฎหมายส่งเสริมการลงทุนซึ่ง เรียกว่านะครับพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมพ.ศ. 2503ก็ถือได้ว่าเป็นกฎหมายแม่บทนะครับของการส่งเสริมการลงทุนและถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงนะครับในขณะนั้นนะครับหลักนะครับของการส่งเสริมการลงทุนนั้นครับคำว่าหลักตรงนี้คือหลักการนะครับหลักการส่งเสริมการลงทุนครับมาตรการแรกครับคือมาตรการที่เป็นทางกฎหมายนะครับได้แก่มาตรการเกี่ยวข้องนะครับในการให้สิทธินะครับหรือการให้สิทธินะครับเช่นสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสิทธิการถือครองที่ดินสิทธิการพนักของคนต่างด้าวนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่านะครับมาตรการทางกฎหมายก็คือมาตรการที่ผ่อนปลนนะครับอย่างเช่นคนต่างด้าวมาประกอบธุรกิจนะครับเราก็มีกฎหมายที่เอื้ออํานวยนะครับให้ผู้ประกอบการนะครับซึ่งคนต่างด้าวได้ใช้ประโยชน์นะครับอาจจะเป็นการถือครองที่ดินนะครับหรือการพำนักนะครับในประเทศไทยสำหรับมาตรการที่ไม่ใช่ทางกฎหมายนั้นนะครับเขาจะเรียกว่ามาตรการแห่งรัฐนะครับถ้าเป็นในทางรปศเรียกว่านโยบายสาธารณะนะครับที่มีผลต่อการนะครับส่งเสริมการลงทุนครับเช่นการปรับปรุงภาวะทางเศรษฐกิจการเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเช่นการคมนาคมการคมนาคมขนส่งการสื่อสารนะครับการท่าเรือนะครับหรือว่าการนะครับการทำท่าเรือแหลมฉบังนะครับก็เป็นการส่งเสริมการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับที่ผู้ประกอบการจะได้ใช้ประโยชน์ในการขนส่งนะครับเรื่องโลจิสติกนะครับสำหรับกฎหมายครับที่เกี่ยวข้องนะครับและมีความสำคัญครับได้แก่ครับพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ. 2520นะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการลงทุนในเขตส่งเสริมการลงทุนครับก็คือเป็นกฎหมายที่นะครับเอื้ออำนวยครับให้ผู้ประกอบการครับใช้สิทธินะครับรวมถึงประโยชน์ทางภาษีอากรนะครับในเขตที่ทางรัฐบาลนะครับหรือว่าทางรัฐนะครับได้จัดเป็นเขตพื้นที่นะครับการส่งเสริมการลงทุนนะครับต่อมาครับเป็นพระราชบัญญัตินะครับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพ.ศ. 2560กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและนะครับให้มีกองทุนเพิ่มขีดความสามารถสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายคำว่าสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายนั้นนะครับหมายถึงอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวข้องในการลงทุนนะครับอย่างเช่นในภาคทางการเกษตรนะครับการเสริมสร้างนะครับอุตสาหกรรมนะครับระดับเล็กนะครับแล้วก็รวมถึงขนาดกลางนะครับให้มีความสามารถแข่งขันในระดับสากลสับเรื่องที่นะครับเรื่องที่ซับก็จะเป็นการกล่าวถึงการนิคมอุตสาหกรรมและเขตปลอดอากรนะครับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมครับแห่งประเทศไทยครับเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการตรากฎหมายครับที่เรียกว่าพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2522นะครับก็มีการแบ่งเขตอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมครับเป็น2เขตนะครับโดยพระราชฉบับนี้ครับมีการแบ่ง2เขตได้แก่นะครับ1ครับเขตอุตสาหกรรมทั่วไปถือว่าเป็นเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรมและกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมนะครับสำหรับนะครับเขตที่2ก็คือนะครับเขตประกอบการเสรีเขตนี้ครับเรียกว่า IEAT Free Zone นะครับถือว่าเป็นเขตที่จัดตั้งขึ้นตามพรบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฉบับที่4นะครับปีพ.ศ. 2550มีการกำหนดเขตนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเขตประกอบการเสรีนะครับแทนที่เขตอุตสาหกรรมการส่งออกก็เป็นมาตรการเกี่ยวกับเรื่องการปลอดอากรนะครับส่วนหนึ่งนะครับโดยที่รัฐนะครับให้ความสำคัญครับว่าการลงทุนครับต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลนะครับซึ่งผู้ประกอบการนะครับอาจจะต้องนะครับยื่นนะครับรายละเอียดครับว่าการลงทุนในครั้งนี้ครับอาจจะสร้างนะครับประโยชน์ให้กับทางเศรษฐกิจนะครับโดยทางรัฐเองครับก็จะมีกฎหมายนะครับที่จะช่วยเหลือนะครับอย่างเช่นนะครับมาตรการทำภาษีทางอากรกับผู้ประกอบการนะครับต่อมาครับคือเขตปลอดอากรนะครับเขตปลอดอากรนะครับปกติเราจะเรียกว่าเขตฟรีโซนนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อมีการตาพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469นะครับก็ถือเป็นมาตรการสำคัญของภาครัฐที่ส่งเสริมการลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการนะครับซึ่งผู้ประกอบการครับที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นะครับจากกฎหมายฉบับนี้นะครับอย่างเช่นครับ1ครับได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องใช้ต่างๆนะครับนอกจากนี้ครับในประการที่2ครับยังได้รับการยกเว้นอากรขาออกนะครับภาษีสรรพสามิตภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ0นะครับในการคำนวณสับของที่ส่งออกจากเขตปลอดอากรออกไปนะครับยังนอกประเทศนะครับและของในประเทศที่นำเข้าไปนะครับในเขตปลอดอากรตรงนี้ก็จะมีนะครับมาตรการภาษีที่นะครับสนับสนุนให้ในการใช้ภาษีนั้นอัตราที่ร้อยละ0เท่านั้นเองนะครับประการที่3ก็คือสามารถโอนของจากเขตปลอดอากรครับเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนได้นะครับหรือจำหน่ายให้แก่ผู้นำของเข้าตามมาตรา19ทวิหรือผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรนะครับก็ถือว่าเป็นการได้รับการยกเว้นนะครับเรื่องการจัดเก็บภาษีนะครับซึ่งถือว่านะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการนะครับต่อไปครับจะเป็นการกล่าวถึงนะครับเรื่องการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะครับในเนื้อหาหน่วยที่6ครับก็จะเป็นการกล่าวถึงการส่งเสริมการลงทุนประการหนึ่งครับต้องเรียนทราบว่าก่อนหน้านี้จะเป็นการกล่าวถึงการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการโดยทั่วไปนะครับซึ่งทั้งมีทั้งคนไทยและก็คนต่างด้าวคนต่างด้าวหมายถึงคนต่างประเทศที่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับในอดีตนั้นครับในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติกจรครับมีแนวความคิดที่จะสงวนอาชีพบางอย่างให้แก่คนไทยเพราะไม่มีการถ้าภาครัฐไม่รัดนะครับไม่มีการควบคุมหรือการประกอบธุรกิจของคนเหล่านี้ครับจะมีการแย่งงานคนไทยนะครับซึ่งผลกระทบมีผลต่อความมั่นคงของรัฐนะครับดังนั้นครับรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติกจรครับจึงได้มีการออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่281ขึ้นนะครับเพื่อจัดระเบียบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนะครับโดยกำหนดอาชีพสงวนสำหรับคนที่คนต่างด้าวไม่สามารถประกอบธุรกิจบางชนิดได้นะครับซึ่งมีบัญชีนะครับต่างๆนะครับแนบท้ายคณะปฏิวัติฉบับที่281โดยประกาศฉบับดังกล่าวนะครับได้มีการกำหนดบัญชีในการสงวนอาชีพหรือธุรกิจออกเป็น3บัญชีนะครับโดยอาชีพที่ปรากฏอยู่ในบัญชีกอและขอนั้นนะครับจะห้ามคนต่างด้าวเข้าประกอบธุรกิจโดยเด็ดขาดเว้นเสียแต่ว่ามีภารกิจศิริกาออกมาอนุญาตส่วนธุรกิจที่กำหนดไว้ในบัญชีขอนั้นเราจะเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานได้นะครับหลังแต่ต้องได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมทะเบียนการค้าที่ผมกล่าวชิ้นนี้เพราะอะไรครับเมื่อในขณะนั้นเองนะครับในช่วงสมัยรัฐบาลจอมพลถนอมนั้นนะครับก็มีปัญหาครับเกี่ยวกับเรื่องการประกอบธุรกิจของคนไทยนะครับเนื่องจากคนไทยมีทุนน้อยนะครับรวมถึงกำลังความสามารถนะครับคงไม่สามารถที่จะไปสู้นะครับกับทุนของต่างชาติได้รวมถึงอาชีพบางอย่างนะครับเป็นอาชีพที่ควรสงวนให้กับสำหรับคนไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นการค้าปลีกนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามครับกฎหมายฉบับดังกล่าวนะครับก็มีนะครับมีปัญหาครับในทางปฏิบัติพอสมควรนะครับเนื่องจากว่ากระแสโลกาภิวัตน์ที่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยเฉพาะนะครับปัญหาเศรษฐกิจนะครับของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในช่วงปี2540ครับประเทศไทยก็จำเป็นต้องนะครับไปกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับประเทศไทยจึงได้ทำการยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่281นะครับและประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542นะครับที่กล่าวเช่นนี้เพราะอะไรครับเนื่องจากว่าประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่281นั้นนะครับเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งครับในการลงทุนของคนต่างด้าวนะครับแล้วก็ทางนะครับกองทุนระหว่างประเทศนะครับหรือ IMF ครับเห็นว่ามันเป็นกฎหมายที่สร้างข้อจำกัดนะครับแล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมการลงทุนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็รวมถึงในภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องพึ่งพาเงินของต่างประเทศนะครับก็จึงมีการยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติและมีการใช้พ.ร.บ.นะครับปี42ขึ้นมาก็คือพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสับในหน้าต่อไปครับอาจารย์จะสรุปนะครับให้นะครับท่านศาสตราและท่านผู้ชมนะครับรับทราบนะครับว่าบัญชีนะครับที่คนต่างด้าวสามารถทำได้บางอย่างทำไม่ได้มีอะไรบ้างนะครับในทางกฎหมายนะครับในพ.ร.บ.นะครับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว2542ครับมีการกำหนดทั้งหมด3บัญชีด้วยกันบัญชีที่1ครับคือบัญชีที่นะครับกำหนดถึงธุรกิจที่ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจเพราะมีเหตุผลทางพิเศษที่ต้องสงวนไว้สำหรับคนไทยเช่นการทำกิจการหนังสือพิมพ์หรือการทำกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์นะครับการทำนาทำไร่การทำ

สวนการทำป่าไม้การแปรรูปไม้จากป่าธรรมชาติและการค้าที่ดินเป็นต้นบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงการทำนาทำไร่การทำสวนชาวคนต่างด้าวทำไม่ได้นะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าอาชีพนะครับของคนไทยส่วนใหญ่นะครับก็ยังพึ่งพานะครับในภาคการเกษตรนะครับธุรกิจการทำนาการทำไร่ทำสวนนั้นก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานด้วยนะครับก็เป็นอาชีพที่เราสงวนเอาไว้สำหรับคนไทยนะครับทราบบัญชีที่2นะครับธุรกิจที่คนต่างด้าวสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งประกอบด้วย3หมวดใหญ่ๆหมวดแรกครับก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศนะครับก็คือคนต่างด้าวจริงๆทำไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะทำนะครับจะต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็คือการผลิตการจำหน่ายการซ่อมบำรุงอาวุธปืนหรืออาวุธยุทโธปกรณ์นะครับอันนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับประเทศนะครับแล้วก็มีธุรกิจที่มีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีหัตถกรรมพื้นบ้านเช่นการค้าของเก่านะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องการผลิตเครื่องไม้แกะสลักนะครับการเลี้ยงไหมนะครับและสุดท้ายครับก็คือธุรกิจที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นการผลิตน้ำตาลจากอ้อยการทำนาเกลือการทำเหมืองการแปรรูปไม้เป็นต้นนะครับสำหรับบัญชีที่3ครับเป็นธุรกิจที่คนต่างด้าวสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจทางการค้านะครับโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งบัญชีนี้ถือว่าเป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันนะครับเช่นการสีข้าวการผลิตแป้งจากข้าวหรือพืชไร่การทำป่าไม้จากป่าปลูกนะครับก็ถือว่าเป็นนะครับอาชีพหนึ่งครับที่คนต่างด้าวสามารถทำได้นะครับรวมถึงการประกอบธุรกิจการให้บริการเช่นการทำบัญชีกฎหมายสถาปัตยกรรมนายหน้าหรือตัวแทนเป็นต้นนะครับสเต็ปต่อไปนะครับจะเป็นการกล่าวถึงนะครับกฎหมายที่มีความสำคัญนะครับนอกจากการส่งเสริมแล้วนะครับที่นักศึกษานะครับรวมถึงท่านผู้ชมต้องรับทราบก็คือครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมนะครับประเทศไทยครับมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับหรือเกี่ยวกับการป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมจำนวนหลายฉบับเช่นพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและการบริการพ.ศ. 2542และพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศพ.ศ. 2542นะครับก็ซึ่งรายละเอียดจะจันจะนะครับอธิบายนะครับในแต่ละประเด็นให้ฟังรับทราบแล้วกันนะครับในประเด็นแรกครับจะเป็นการกล่าวถึงเรื่องพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560นะครับพ.ร.บ.ฉบับนี้ครับมาใช้ทดแทนนะครับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2542นะครับโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวนะครับก็ใช้มาแล้วประมาณ2ปีนะครับโดยกำหนดให้รัฐวิสาหกิจทุกประเภทนะครับที่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้านะครับเพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคภาคเอกชนครับต้องแข่งขันในตลาดเดียวกันนะครับแต่ทั้งนี้ครับกฎหมายฉบับดังกล่าวครับจะไม่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจเฉพาะในส่วนที่ดำเนินการตามกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐนะครับก็ถ้ารัฐวิสาหกิจนะครับก็ปกติแล้วก็จะมีอำนาจนะครับเหนือกว่าเอกชนทั่วไปเนื่องจากว่ารัฐนะครับมีหุ้นส่วนนะครับเกินกว่า 50% นะครับดังนั้นนะครับการแข่งขันทางการค้านะครับต้องนะครับเน้นความเป็นธรรมนะครับซึ่งรัฐวิสาหกิจครับจะต้องไม่ดำเนินการอะไรที่เป็นการฝ่าฝืนนะครับในการแข่งขันเอาเปรียบนะครับกับเอกชนมากจนเกินไปลักษณะนะครับที่เป็นเงื่อนไขของการประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบของผู้ประกอบการครับมี2ประเภทนะครับลักษณะแรกครับเรียกว่าพฤติกรรมที่กฎหมายห้ามเด็ดขาดนะครับกฎหมายฉบับดังกล่าวครับคำว่าห้ามเด็ดขาดเช่นไรบ้างห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการใช้อำนาจเหนือตลาดนะครับห้ามไม่ให้ร่วมมือกันเพื่อผูกขาดหรือลดการแข่งขันนะครับหรือภาษาชาวบ้านที่เรียกว่าการหัวกันถ้าเกิดเรานึกธุรกิจอะไรบ้างครับที่นะครับขณะนี้ครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการผูกขาดตลาดนะครับหรือการหัวกันนะครับก็จะมีบางธุรกิจครับนะครับที่มีผู้ประกอบการไม่มากมายนะครับอย่างเช่นธุรกิจเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตต่างๆถ้าถามว่ามีการแข่งขันไหมแข่งขันต้องแข่งขันกันอย่างเสรีนะครับแต่ว่าไม่ใช่มาตกลงกันนอกรอบแล้วก็มีการนะครับสร้างเงื่อนไขต่างๆนะครับที่มีลักษณะผูกขาดทางการค้านะครับอันนี้

ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายนะครับปีศาจนะครับที่จะห้ามนะครับเป็นการปรามด้วยนะครับถ้าเกิดฝ่าฝืนก็มีลงโทษตามกฎหมายนะครับสัปดาห์ที่2ครับลักษณะนะครับเงื่อนไขการประกอบธุรกิจครับก็คือพฤติกรรมที่สามารถกระทําได้โดยการขออนุญาตต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะครับได้แก่การห้ามไม่ให้ควบรวบรวมรวบกิจการนะครับอันทําให้เกิดการผูกขาดหรือลดการแข่งขันในตลาดเว้นแต่ได้รับอนุญาตข้อที่1คือกฎหมายห้ามนะฮะเขาบอกว่าผูกขาดลดการแข่งขันนะครับในสายหัวกันแต่ข้อ2คล้ายๆนะฮะเขาบอกควบนะครับควบกิจการที่ทําให้เกิดการผูกขาดเว้นแต่ว่ามีการรับการอนุญาตหมายถึงอะไรครับบางครั้งถ้าเกิดว่าเป็นการนะครับรวบกิจการครับเพื่อนะครับให้ผู้ให้ประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับรวมถึงในตลาดนะครับนั้นครับมันไม่มีเจ้าอื่นแล้วครับหรือไม่มีผู้ประกอบการอื่นการรวบกิจการครับจะเกิดให้เกิดความคล่องตัวนี่ก็สามารถการทำได้แต่ต้องรับการอนุญาตนะครับรัฐต้องอนุญาตให้มีการควบกิจการดังกล่าวได้นะครับต่อไปครับเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็มีความใกล้ชิดกับประชาชนคนทั่วไปก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2512กฎหมายฉบับดังกล่าวครับบัญญัติขึ้นเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้บริโภคและป้องกันมิให้ราคาสินค้าและค่าบริการต่างๆสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินสมควรนะครับโดยคณะกรรมการนะครับที่มีบทบาทสำคัญมากก็คือคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะครับซึ่งเรียกโดยย่อว่ากกร.นะครับก็ถือว่าเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่หลักนะครับในการกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการนะครับคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนั้นนะครับก็มีอำนาจนะครับในการที่จะสั่งนะครับหรือว่าให้มีการนะครับพิจารณานะครับสินค้าและบริการนะครับบางชิ้นครับว่ามีการเรียกเก็บมากจนเกินควรไหมนะครับแล้วก็กฎหมายฉบับดังกล่าวครับมีบทลงโทษที่สูงมากครับตัวอย่างเช่นครับถ้าเกิดตามกระแสข่าวครับก็เคยได้ยินนะครับข่าวเกี่ยวกับข้องในเรื่องการเก็บค่าบริการที่สูงมากนะครับสินค้าบางอย่างควรจะต้องมีการแสดงราคาให้ผู้บริโภครับทราบก่อนใช้บริการเช่นนะครับบางครั้งเราไปร้องคาราโอเกะหรือไปสถานบันเทิงครับมีการเก็บค่าท็อฟฟี่เม็ดละ100บาทนะครับหรือกรณีครับที่ข่าวนะครับ 2-3 ปีที่แล้วก็มีข่าวว่ามีร้านเสริมสวยเรียกเก็บเงินค่าต่อผมครับราคา 140,000 บาทครับก็บอกว่าเป็นการถักแบบขนนกจะต้องมีใช้เทคนิควิธีการพิเศษนะครับถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ต้องแสดงราคาให้เราทราบนะครับถ้าเกิดไม่แสดงราคาให้ผู้บริโภคทราบนะครับหรือประชาชนทั่วไปทราบครับบางครั้งเราไปใช้บริการครับแล้วถูกเรียกเก็บเรียกว่าเป็นการชาร์จราคาที่เกินเลยครับกฎหมายจะให้ความคุ้มครองในเรื่องดังกล่าวนะครับซึ่งหากเป็นการจงใจนะครับกำหนดให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริงนะครับซึ่งผู้ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับก็มีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน7ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา41ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ2542นะครับต่อไปครับเป็นกฎหมายนะครับที่มีความสำคัญยิ่งนะครับสำหรับการป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมนะครับก็คือพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศพ.ศ.2542นะครับนี่ต้องเล่าต่อนะครับว่าการส่งเสริมการลงทุนบางครั้งเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทุนต่างประเทศนะครับความน่ากลัวคือทุนมหาศาลนะครับที่นะครับเข้าสู่ประเทศไทยครับหากมีผู้ประกอบการครับในประเทศไทยนะครับมีไม่กี่รายหรือรายเล็กถ้าเกิดมีเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นครับการทุ่มตลาดครับจะทำให้นะครับประเทศนะครับหรือผู้ประกอบการนะครับที่อยู่ในประเทศที่กำลังไม่มากครับจะเสียเปรียบโดยทันทีเลยครับเนื่องจากครับเมื่อมีการทุ่มแล้วครับจะทำให้ตนเองครับกลายเป็นผู้ผลิตรายเดียวจะทำให้ผู้ทุ่มตลาดมีอำนาจผูกขาดและอาศัยช่วงที่ทำลายคู่แข่งทั้งหมดแล้วตนจะเพิ่มราคาสินค้าจนสูงขึ้นทำให้ประชาชนต้องยอมรับภาระในค่าสินค้าดังกล่าวและไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เนื่องจากผู้ผลิตรายอื่นครับเลิกกิจการไปหมดแล้วนะครับนี่เหตุผลหนึ่งครับที่ทำไมถึงกฎหมายส่งเสริมธุรกิจต้องมีคำว่าป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมนะครับเนื่องจากว่าการแข่งขันทางธุรกิจปกติแล้วนะครับก็เป็นกลไกทางการตลาดของทุนนิยมแต่อย่างไรก็ตามครับการแข่งขันธุรกิจต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมนะครับบางครั้งเราคงได้ยินข่าวว่านะครับผู้ผลิตรายใหญ่ครับทำการดั้มราคาสินค้าตามกว่าราคาตลาด
นะครับอย่างเช่นน้ำมันพืชนะครับเราซื้อกันคนละ30บาทถ้ามีผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับที่ครับห้างค้าปลีกครับรับราคาเหลือ20บาทคนก็จะไปซื้อกันมากๆนะครับร้านโชว์ขวดต่างๆก็ไม่สามารถที่จะไปดั้มราคาสู้ได้เพราะรับราคาต้นทุนสูงกว่าที่ห้างขายนะครับดังนั้นครับก็กฎหมายฉบับนี้ครับจะพิจารณาราคาสินค้า ดูว่าเป็นไปตามกลไกตลาดหรือไม่นะครับแล้วก็การสู้นะครับในท่ามกลางเศรษฐกิจขณะนี้ครับเขาบอกว่ามีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับของคนทั่วไปแต่ความเป็นจริงครับการแข่งขันขนาดนั้นครับเราอยู่ได้เขาก็ต้องอยู่ได้นะครับให้เขามีโอกาสได้อยู่บ้านได้บ้างอย่างเช่นผู้ประกอบการรายเล็กนะครับบางครั้งไม่สามารถกำหนดราคาสินค้าได้เนื่องจากว่าได้มีทุนน้อยนะครับแล้วก็รวมถึงเครดิตในการกู้จากแบงก์นะครับก็จะน้อยกว่านะครับทุนขนาดใหญ่นะครับครับสำหรับตอนที่ 6.3 นะครับซึ่งเป็นตอนที่3นะครับในหน่วยที่6นะครับจะเป็นการกล่าวถึงกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานะครับซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาครับก็ถือว่าเป็นนะครับทรัพย์สินนะครับที่มีมูลค่านะครับในทางการค้านะครับการละเมิดนะครับลิขสิทธิ์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครับก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะครับซึ่งต่างประเทศนะครับจะมีความนะครับความตื่นตัวนะครับเรียกว่าสูงกว่าประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์นั้นนะครับก็ถือเป็นความผิดที่ร้ายแรงนะครับในตอนที่3นะครับ 6.3 นะครับก็ประกอบด้วยเรื่องหลักๆนะครับทั้งหมด3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ครับก็คือทรัพย์สินทางปัญญานะครับเรื่องที่2คือลิขสิทธิ์เรื่องที่3คือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะครับคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรนะครับทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงสิทธิทางกฎหมายที่ให้เจ้าของสิทธิหรือผู้ทรงสิทธินะครับมีอยู่เหนือสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์นะครับโดยอาจแบ่งทรัพย์สินทางปัญญาออกเป็น2ประเภทหลักก็คือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและลิขสิทธิ์นะครับสำหรับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมครับยังสามารถแบ่งออกได้อีกนะครับหลายประเภทครับเช่นนะครับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แบบผังภูมิของวงจรรวมคุ้มครองพันธุ์พืชนะครับและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับปัจจุบันครับประเทศไทยมีกฎหมายให้ความคุ้มครองนะครับทรัพย์สินทางปัญญา7ฉบับนะครับได้แก่นะครับ1ครับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537นะครับซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้ว2ครั้งนะครับโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับที่2 2558และพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฉบับที่3ครับพ.ศ. 2558นะครับก็มีการแก้นะครับอยู่2ครั้งนะครับติดต่อกันเลยนะครับฉบับที่2ครับคือพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522นะครับซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมครับโดยพ.ร.บ.สิทธิบัตรฉบับที่2ครับ2535นะครับแล้วก็ปีพ.ศ. 2542นะครับกฎหมายฉบับที่3ก็คือเครื่องหมายทางการค้าพ.ศ. 2534นะครับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายทางการค้าฉบับที่2ครับพ.ศ. 2543และพระราชบัญญัติเครื่องหมายทางการค้าฉบับที่3พ.ศ. 2559นะครับกฎหมายฉบับที่4ก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ. 2512นะครับฉบับที่5พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวมพ.ศ. 2513นะครับแล้วก็ตามด้วยกฎหมายครับพระราชบัญญัติความลับทางการค้าพ.ศ. 2545นะครับแล้วก็มีพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พ.ศ. 2546และสุดท้ายก็คือพ.ร.บ.นะครับการผลิตภัณฑ์ซีดีพ.ศ. 2548นะครับคำว่าลิขสิทธิ์นะครับเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ลิขสิทธิ์ก็คือส่วนหนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญานะครับในภาษาอังกฤษเรียกว่า copyrightนะครับหมายถึงสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะกระทำการใดเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้นนะครับเช่นงานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมนะครับงานภาพยนตร์หรืองานอื่นใดในแผนกวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ครับลิขสิทธิ์ยังรวมถึงสิทธิข้างเคียงนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์งานฐานข้อมูลนะครับอย่างเช่นนะครับสิทธิข้างเคียงนะครับบางคนสงสัยว่าคืออะไรนะครับก็คือหมายถึงการนำเอางานด้านลิขสิทธิ์ออกแสดงครับเช่นนักแสดงผู้บันทึกเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ในการบันทึกหรือการถ่ายทอดเสียงหรือภาพนะครับก็การถ่ายทอดนะครับหรือการนำออกแสดงนั้นเรียกว่าสิทธิข้างเคียงนะครับ

ต่อไปครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับก็ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์นะครับหมายถึงชุดคำสั่งที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานนะครับและสุดท้ายคืองานฐานข้อมูลนะครับก็หมายถึงข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆนะครับต่อไปครับ

การทำท่าการแสดงนะครับพวกนี้ก็ถือเป็นงานด้านนาฏกรรมนะครับและคำคุ้มครองครับถือเป็นงานอนุลิขสิทธิ์นะครับสามครับคืองานศิลปกรรมครับก็จะเป็นงานเช่นนะครับงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สถาปัตยกรรมเป็นต้นนะครับประเภทที่4ก็คืองานดนตรีกรรมนะครับเช่นทำนองเนื้อร้องหรือทำนองอย่างเดียวรวมถึงโน้ตเพลงครับซึ่งงานประเภทที่4นะครับนักศึกษาผู้ชมก็คงรับทราบนะครับว่าเป็นงานที่มีการฟ้องร้องกันถ้าจะมากที่สุดก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่างานด้านดนตรีมันเป็นเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะนะครับการใช้นะครับจินตนาการใช้การใช้ความคิดนะครับบางครั้งมีการดัดมีการตัดคำร้องนะครับเนื้อเพลงนะครับดัดแปลงนะครับก็ถามว่าเกี่ยวข้องกับงานลิขสิทธิ์ไหมหากว่านะครับผู้ที่ประพันธ์นะครับคนแรกนะครับถ้าเกิดได้ยินทำนองนะครับแล้วรู้ว่าตนเองเป็นผู้ประพันธ์ครับก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องนะครับเรียกค่าเสียหายได้นะครับงานชิ้นที่5ครับแล้วงานโสตทัศนวัสดุครับเช่นวิดีโอเทปแผ่นเลเซอร์ดิสนะครับงานประเภทต่อไปครับคืองานภาพยนตร์นะครับเช่นภาพยนตร์นะครับเสียงประกอบภาพยนตร์นะครับซึ่งประเทศไทยจะมีปัญหาเรื่องการเรื่องไม่ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ของต่างประเทศนะครับค่อนข้างมากนะครับเดิมทีก็เคยนะครับได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องการจับกุมนะครับพ่อค้าแผ่นซีดีเถื่อนนะครับเพราะว่าการสร้างภาพยนตร์ครับบางงานนั้นครับต้องใช้นะครับต้นทุนนะครับหรือว่าเงินลงทุนจำนวนมหาศาลนะครับงานประเภทที่7ครับเรียกว่างานสิ่งบันทึกเสียงครับเช่นเทปเพลงแผ่นคอมแพคดิสนะครับงานประเภทที่8เรียกว่างานแพร่เสียงแพร่ภาพนะครับเช่นการกระจายเสียงของสถานีวิทยุการเผยแพร่เสียงทางโทรทัศน์เป็นต้นนะครับแล้วก็9ครับงานอื่นใดครับงานอื่นใดเป็นงานในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะก็ถือว่ารับการคุ้มครองนะครับคราวนี้ครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าแล้วมีงานอะไรบ้างครับซึ่งไม่ถือว่ามีลิขสิทธิ์นะครับก็พอสรุปได้ดังนี้ครับตามกฎหมายครับงานที่ถือว่านะครับมีลิขสิทธิ์ครับ1ครับข่าวประจำวันข้อเท็จจริงต่างๆที่มีลักษณะเพียงข่าวสารอันไม่ใช่งานในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะนะครับก็เป็นข่าวสารนะครับข่าวสารต่างๆที่รายงานนะครับออกสื่อมวลชนครับเราสามารถไปเผยแพร่ได้ครับถือว่าเป็นงานที่ไม่ถือว่ามีลิขสิทธิ์นะครับ2คือรัฐธรรมนูญและกฎหมายนะครับข้อนี้ต้องระมัดระวังนะครับบางครั้งเราเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยทั่วไปที่มีการประกาศขึ้นใช้นะครับเราสามารถนำไปเผยแพร่นะครับได้ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงไหมจริงครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกฎหมายซึ่งมีผู้เขียนนะครับอย่างเช่นคำอธิบายรัฐธรรมนูญคำอธิบายกฎหมายแพ่งนะครับเป็นการลักษณะการใช้ความคิดในการวิเคราะห์พิจารณาตัวบทกฎหมายและมาอธิบายเปลี่ยนภาษาใหม่เพื่อความเข้าใจนะครับอย่างเช่นนักศึกษาที่เรียนทางด้านนิติศาสตร์นะครับบางครั้งมีการนะครับไปซื้อหนังสือซึ่งอาจารย์บางท่านมีชื่อเสียงแล้วก็เขียนคำอธิบายไว้เยอะการที่อาจารย์มีการเขียนคำอธิบายนะครับหรือให้ความเห็นนั้นถือว่าเป็นงานอนุลิขสิทธิ์นะครับไม่เหมือนกับการที่เราจะเอารัฐธรรมนูญนะครับหรือกฎหมายทั้งฉบับนะครับไปใส่นะครับแล้วเผยแพร่ไปขายก็ได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีความคิดของคนอื่นติดมาด้วยครับถือว่าได้รับการคุ้มครองนะครับต้องระมัดระวังนะครับไม่ใช่ว่ากฎหมายทุกอย่างสามารถเผยแพร่ได้นะครับต้องดูด้วยครับว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายแบบนะครับทั้งฉบับเลยนะครับไม่มีการที่ไปเขียนเพิ่มเติมใดๆนะครับอันที่3ครับก็คล้ายๆกับนะครับในหัวข้อที่2คือระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งคำชี้แจงและหนังสือโต้ตอบของกระทรวงทบวงกรมหรือหนังสืออื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นนะครับแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับก็คือระเบียบนะครับประกาศนะครับคำสั่งหนังสือโต้ตอบกระทรวงระวังเกี่ยวกับเรื่องหนังสือที่เป็นหนังสือลับนะครับถ้าไปเผยแพร่จะผิดนะครับเรื่องพรบข้อมูลข่าวสารนะครับแต่ว่าจริงระเบียบต่างๆนะครับปกติแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างเช่นประกาศของกระทรวงมหาดไทยนะครับระเบียบสำนักนายกว่าด้วยนะครับธรรมาภิบาลครับอันนี้เราสามารถไปเผยแพร่ได้ครับไม่ถือว่ามีลิขสิทธิ์นะครับไม่มีความผิดนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับนำหนังสือราชการที่เป็นความลับไปเผยแพร่นะครับลิขสิทธิ์อาจจะไม่ผิดแต่ไปผิดเรื่องพรบข้อมูลข่าวสารนะครับความลับราชการนี่ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับบางคนเข้าใจว่าเผยแพร่ได้ทุกอย่างอันนี้ไม่ใช่นะครับอันที่4คือคำพิพากษาคำสั่งคำวินิจฉัยและรายงานของทางราชการนะครับคำพิพากษาสามารถเผยแพร่ได้ครับจริงๆแล้วบางคนบอกห้ามดู

ห้ามคัดไม่ใช่ครับคำพิพากษาถือว่าสามารถปรากฏต่อสาธารณชนได้นะครับและ5ครับคำแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆตามนะครับข้อที่1ถึง4ครับซึ่งทางราชการจัดทำขึ้นนะครับเพื่อการเผยแพร่เราสามารถนำไปเผยแพร่นะครับตีพิมพ์ต่อได้นะครับแต่ต้องดูนะครับเพราะข้อที่5คำแปลและคำรวบรวมต่างๆบางครั้งมันเป็นการรวบรวมของนะครับบุคลากรในทางราชการซึ่งเขาใช้ความคิดนะครับในการทำตารางสรุปต่างๆนะครับบางครั้งการเผยแพร่นะครับจำเป็นอาจจะต้องมีการอ้างอิงให้เกียรติกับคนที่รวบรวมให้ด้วยนะครับต่อไปครับในต่อเรื่องที่3นะครับก็คือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์นี้จะเป็นความคิดในการประดิษฐ์คิดค้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมนะครับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมครับสามารถแบ่งได้หลายชนิดกันครับเช่นครับสิทธิบัตรเครื่องหมายทางการค้าแบบผังภูมิวงจรรวมความลับทางการค้านะครับก็ซึ่งมีรายละเอียดครับพอสรุปได้ดังนี้นะครับอย่างที่1ครับก็คือสิทธิบัตรนะครับสิทธิบัตรหมายถึงอะไรครับหมายถึงหนังสือที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์นะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์การผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับเครื่องหมายทางการค้าครับก็เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ตราขึ้นเพื่อใช้สินค้าหรือบริการนะครับซึ่งเครื่องหมายการค้าครับก็ประกอบด้วยเครื่องหมายทางการค้าเทรดมาร์กนะครับจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนสินค้าโดยตรงนะครับซึ่งมีความแตกต่างกับเครื่องหมายทางการค้าของบุคคลอื่นมีซึ่งมีลักษณะเอกลักษณ์นะครับอย่างเช่นคำว่ายี่ห้อนะครับหรือแบรนด์เนมนี่คือเครื่องหมายทางการค้าถ้าเป็นเครื่องหมายทางการบริการนะครับหรือเครื่องหมายบริการที่ว่าเซอร์วิสมาร์กนะครับก็หมายถึงที่ใช้เป็นหมายนะครับหรือเครื่องหมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการเพื่อแสดงว่าการบริการนั้นมีความแตกต่างกับการบริการของเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นนะครับการเซอร์วิสตัวนี้ก็มีนะครับอย่างเช่นนะครับการบริการนะครับทางกฎหมายนะครับเขาก็มีตราโลโก้นะครับมีสัญลักษณ์นะครับหรือการให้บริการเรื่องสายการบินก็เป็นธุรกิจบริการชิ้นหนึ่งซึ่งก็จะมีโลโก้นะครับต่อไปครับ3ครับคือเครื่องหมายรับรองเครื่องหมายรับรองคือเครื่องหมายนะครับที่ใช้เป็นเครื่องหมายนะครับเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของคนอื่นเพื่อรับรองคุณภาพของสินค้าเช่นถ้าเกิดทหารทหารเคยเห็นไหมครับมีตานะครับเชลชวนชิมแม่ช้อนนางลำมิชลินนี่ก็เครื่องหมายรับรองนะครับและสุดท้ายคือเครื่องหมายร่วมนะครับก็เป็นเครื่องหมายทางการค้าและบริการหรือรับสากิจในกลุ่มเดียวกันนะครับที่ทำลักษณะของเครือข่ายนะครับอย่างที่3ครับคืออย่างที่3คือแบบผังภูมิของวงจรรวมครับก็แบบหมายถึงแบบแผนผังหรือภาพที่ทำขึ้นไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบใดหรือวิธีการใดเพื่อเห็นถึงการจัดวางให้เป็นวงจรรวมนะครับกฎหมายให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับแบบผังภูมิครับก็เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีอายุประมาณ10ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่ยื่นจดทะเบียนหรือวันที่นำออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกแต่ระยะเวลาการคุ้มครองแบบผังภูมิครับต้องไม่เกิน15ปีครับก็มีการกำหนดนะครับเพดานเนี่ยนะครับไม่เกิน15ปีนับตั้งแต่วันที่สร้างสรรค์แบบผังภูมิเสร็จนะครับแล้วก็4ครับความลับทางการค้าหมายถึงข้อมูลทางการค้านะครับที่ยังไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปและมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์เนื่องจากเป็นข้อมูลนั้นเป็นความลับและมีการดำเนินการตามสมควรเพื่อรักษาข้อมูลนั้นไปเป็นความลับนะครับโดยผู้เป็นเจ้าของความลับทางการค้าจะรับการคุ้มครองครับเช่นสูตรนะครับสูตรอาหารนะครับการทำน้ำอัดลมนะครับใช้เทคโนโลยีเฉพาะนะครับการทำซีอิ๊วน้ำปลาพวกนี้ก็ถือเป็นสูตรเป็นความลับทางการค้านะครับสิ่งที่ไปถือความลับทางการค้านะครับก็เกี่ยวข้องเรื่องข้อมูลข้อเท็จจริงเทคนิคสูตรรูปแบบโปรแกรมนะครับกลยุทธ์ต่างๆนะครับผู้ที่นำไปเผยแพร่โดยไม่รับอนุญาตครับก็จะมีการนะครับกฎหมายครับเขียนมีความผิดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าของความลับทางการค้านะครับเจ้าของสูตรครับไม่ให้ความยินยอมนะครับนอกจากนี้ก็จะมีตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็มีเรื่องนะครับพรบเรื่อง CD นะครับอีกมากมายครับเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะครับซึ่งนักศึกษาสามารถนะครับไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้จากชุดวิชานะครับ30206นะครับกฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรนะครับสำหรับผมเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับผู้รับชมทุกคนครับโชคดีครับสวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเอง

0: เพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
4: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
8: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
10: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีนะครับก็วันนี้นะครับจะมาพูดในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับในส่วนของการที่เราจะมองเรื่องของแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะครับจากในอดีตเนี่ยในการทำงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะทำงานอยู่แค่ว่าหาคนเข้านำคนออกเช็คบัตรตอกออกไปเตือนนะครับเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปนะครับระบบของการใช้ต้องวางกลยุทธ์เป็นนะครับในการทำงานอย่างมีจริยธรรมนะครับก็จะอยู่ในเนื้อหาของบทนี้นะครับก็จะมีความการพัฒนานะครับของยุคสมัยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับในการแนวคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับจะมีทั้งหมดอยู่3ส่วนที่เราจะมาพูดหลักๆนะครับก็คือการจัดการทรัพยากรมนุษย์เบื้องต้นนะครับอันที่2คือบทบาทหน้าที่โครงสร้างของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของลักษณะการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับตามแนวคิดต่างๆนะครับที่ตั้งใจจะมาให้เราได้เรียนรู้กันนะครับทีนี้ในส่วนแรกนะครับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เบื้องต้นนะครับเราก็จะพยายามมองในเรื่องของลักษณะของทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไปนะครับว่างานของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยจะมีรูปแบบของการทำงานอะไรบ้างนะครับมีภาระหน้าที่อะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องดำเนินการนะครับต่อมานะครับเราเริ่มใน 9.1 นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เบื้องต้นนะครับในความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องการจะดึงตัวบุคคลเนี่ยเข้ามาทำงานอยู่ในองค์กรนะครับให้มีกระบวนการในการใช้คนอย่างเต็มที่ดังนั้นในกระบวนการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่การวางแผนนะครับการสรรหาการคัดเลือกการบรรจุการพัฒนาบุคคลนะครับการรักษาบุคคลแม้กระทั่งคนออกจากตำแหน่งนะครับเราก็ต้องศึกษาตรงนี้ด้วยว่าไม่ให้ผิดต่อกฎหมายแรงงานครับหรือว่าตามหลักจริยธรรมนะครับในการที่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะครับทีนี้พอคนมาได้เสร็จก็ต้องทำงานให้อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุดนะครับทีนี้ในความสำคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นจะมีความสำคัญอยู่3ส่วนใหญ่โดยตรงเลยคือจะมีความสำคัญต่อพนักงานพนักงานเนี่ยพอเรามีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีนะครับพนักงานก็จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจรู้สึกมีความสุขนะครับในการที่เราสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับในคุณภาพชีวิตของพนักงานนะครับก็จะดีขึ้นนะว่าเขาสามารถทำงานควบคู่กับการใช้ชีวิตส่วนบุคคลนะของตัวเขาเองได้นะครับในความสำคัญต่อองค์กรระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะถือว่ามีความสำคัญมากในยุคปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นยุคที่เราต้องการใช้ศักยภาพของตัวบุคคลในองค์กรเนี่ยให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานให้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องของการหาความคิดสร้างสรรค์ของตัวบุคคลการได้นวัตกรรมจากการที่เอาคนมาทำงานร่วมกันนะครับดังนั้นในความสำคัญขององค์กรเนี่ยก็ช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายนะครับในการที่เราสามารถใช้พนักงานเนี่ยใช้บุคคลที่อยู่ในทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยในการสื่อสารเตรียมความพร้อมนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับการบริหารเวลาแล้วก็ลดต้นทุนในการดำเนินงานนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมณปัจจุบันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากแล้วก็รวดเร็วดังนั้นในสิ่งที่ตัวของบุคคลที่อยู่ในองค์กรเองเราก็ต้องพยายามสร้างให้พนักงานเกิดการรู้สึกว่าเขาต้องมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกนะครับถัดมาคือความสำคัญของสังคมนะครับความสำคัญต่อสังคมเนี่ยก็ในการที่เราดึงคนมาทำงานอยู่ในองค์กรนั้นนะครับตัวองค์กรเองก็ต้องมีผลย้อนกลับไปสู่สังคมด้วยเช่นกันนะครับเราผ่านใครเราผ่านในตัวของพนักงานไม่ว่าจะเป็นอยู่ระดับบริหารหรือว่าแม้จะถ้าจะเป็นระดับปฏิบัติการก็ตามนะครับเพื่อให้
สังคมได้เกิดการยอมรับหรือการตอบรับหรือการรับรู้นะครับต่อสิ่งที่องค์กรได้ทำตอบสนองกลับไปนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในการทำงานเนี่ยเราได้ดึงทรัพยากรมาใช้ในองค์กรนะครับดังนั้นเมื่อดึงทรัพยากรมาไม่ว่าจะเป็นพลังงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรเกี่ยวกับสังคมนะครับตัวเราเองนะครับเราก็จะต้องคืนขู่สู่สังคมเหมือนกันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของความเป็นมานะครับของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับในตัวของการวิวัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับก็มีหลายคนเขียนไว้หลายยุคมากนะครับแต่ก็ตัวผมเองก็ใช้วิธีการสรุปมาให้ไปอยู่ใน3ยุคที่จำง่ายๆนะครับก็คือยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็ยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับก็แบ่งเป็น3ยุคนะครับในการที่เราแบ่งนะครับในยุคแรกนะครับก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยก็เราเริ่มต้นจากระบบการทำงานนะครับที่ส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นลักษณะของงานฝีมือนะไม่ว่าจะเป็นยุคกรีกโบราณหรือว่าจะเป็นยุคนะในการทำงานต่างๆรวมถึงในประเทศไทยเองก็ตามนะครับเราก็ต้องการช่างฝีมือเพื่อในการสร้างนะสถาปัตยกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับที่เขาต้องการให้ทำนะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องทานทำเนี่ยของตัวของคนเนี่ยเราก็เลยอยากจะได้คนที่มีศักยภาพเกี่ยวกับฝีมือแรงงานนะครับในการทำงานเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยการทำงานที่จะถูกทำได้เนี่ยก็ถูกบังคับหรือโดยมีการจัดการผ่านเจ้าของหรือคนที่เป็นผู้บริหารเท่านั้นนะครับคนที่อยู่ข้างใต้หรือพนักงานเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงหรือต่อรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ระบบการทำงานนะครับภาระหน้าที่ต่างๆจะถูกกำหนดโดยเจ้าของเท่านั้นนะครับในการที่เราทำงานในยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดพื้นฐานนะครับจากศักยภาพของตัวบุคคลทีนี้แนวคิดที่2ในยุคที่2นะครับเป็นยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคนี้ก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นนะครับจากการที่เราเริ่มมีเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในการที่เราเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมคือมีการพัฒนาตัวเครื่องจักรนะครับเกิดการผลิตให้มีศักยภาพที่สูงใช้จำนวนคนที่น้อยลงนะครับเพื่อตลาดนะครับที่มีความต้องการที่มีจำนวนมากดังนั้นจะมีลักษณะอยู่3มีลักษณะ3สำคัญอยู่3ประการนะครับก็คือมีการพัฒนาเครื่องจักรนะครับขึ้นมาเป็นกระบวนการผลิตนะครับอันที่2มีการเชื่อมโยงแรงงานตัวคนกับเครื่องจักรเข้าด้วยกันและ3คือมีโรงงานที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการจ้างแรงงานคนในอุตสาหกรรมการผลิตจำนวนมากดังนั้นระบบการผลิตในยุคนี้เนี่ยก็จะเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงนะครับก็คือสร้างทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็ต้องพื้นฐานตัวบุคคลนะจำนวนของคนที่จะมาใช้เครื่องมืออีกนะครับเราก็จะเห็นว่ายุคนี้ก็จะมีพวกโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายนะครับแนวคิดนะครับในยุคนี้เนี่ยก็จะมี2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือจะมีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็แนวคิดด้านพฤติกรรมศาสตร์นะครับในส่วนแรกเลยนะครับคือแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเป็นของนักทฤษฎีอยู่คนหนึ่งนะครับก็คือเฟเดริกนะครับวินสโลว์เทเลอร์นะครับหรือว่าเราก็จะเป็นเรียกว่าเฟเดริกดับเบิลยูเทเลอร์นะครับก็มีการคิดค้นนะครับระบบการทำงานที่ดีที่สุดหรือ the one best way นะครับเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเต็มที่นะครับลดการสูญเปล่าของทรัพยากรแล้วก็ทำให้เกิดการเพิ่มเรื่องของผลิตภาพผลผลิตในตัวขององค์กรนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณเทเลอร์เนี่ยได้วางรูปแบบเอาไว้นะครับยุคนี้ก็จะมีการคัดเลือกบุคคล
นะครับมาใช้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับงานเราจะเรียกว่าเป็น put the right man on the right job นะครับแล้วก็จะมีการพิจารณาคัดเลือกนะครับบุคคลที่มีความสมบูรณ์นะครับทั้งสภาพร่างกายและจิตใจนะครับให้เห็นถึงความสำคัญต่อคุณสมบัติของพนักงานในตัวของเฟเดริกเดมอนด์ยูเทเลอร์เนี่ยข้อดีคือเราเห็นถึงระบบการทำงานที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันคือคำว่าดีที่สุดของเทเลอร์เนี่ยก็จะเปรียบเทียบกับคนที่มีศักยภาพสูงสุดแต่พอคนทั่วไปที่มาทำก็อาจจะเกิดความลำบากที่จะก้าวไปสู่การทำงานที่เทียบเท่ากับคนที่มีศักยภาพสูงได้นะครับทีนี้ถัดมานะครับในกลุ่มเดียวกันนะครับก็จะมีนักคิดอีกคนหนึ่งนะครับคือแฟรงค์แล้วก็ลิเลียนนะครับกิลเบตนะครับจะใช้วิธีการศึกษาเกี่ยวกับเวลาและความเคลื่อนไหวนะครับหรือ time and motion study นะครับคือจะดูเรื่องของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นระยะทางรูปแบบของการเคลื่อนที่หรืออะไรก็ตามนะครับเช่นการวางคอมหรือการวางเครื่องจักรไว้ที่หนึ่งการ move การเดินการเคลื่อนย้ายนะครับมีความติดขัดหรือใช้ระยะเวลาที่นานกว่าวางอีกมุมนึงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการพัฒนาไปสู่ประสิทธิภาพก็จะดูเรื่องของระยะเวลานะครับในการที่เราจะดำเนินงานนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นยุคอีกยุคหนึ่งนะครับโทษทียุคเดียวกันนะครับแต่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์นะครับก็จะมีเจ้าพ่อนะครับของนักพฤติกรรมนะครับเราจะเรียกว่าคุณเอลตันเมโยนะครับนะก็จะเป็นการศึกษานะครับเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลที่มีผลต่อการทำงานนะครับนะจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะครับศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษาของฮอทอนสตัดดี้นะครับก็ศึกษาในโรงงานฮอทอนนั่นเองศึกษาอะไรจะศึกษาว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปตัวการทำงานของบุคคลนะครับมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมหรือไม่หรือมีความสามารถในการทำงานอย่างดีที่สุดด้วยสภาพแวดล้อมแบบไหนเช่นแสงสว่างถ้าแสงสว่างน้อยทำงานได้น้อยลงนะครับหรือไม่ดีเท่ากับมาตรฐานแต่ถ้าแสงสว่างกำลังดีก็จะเทียบได้กับมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือสูงกว่าหรือแสงสว่างมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดผลว่าทำงานแล้วก็น้อยลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปสอบก็ได้ครับนะเวลาเราไปเข้าสอบเนี่ยห้องสอบของเราก็จะเกี่ยวข้องกับอุณหภูมินะครับในอุณหภูมินั่นเองก็จะมีผลต่อสมาธิในการสอบการทำข้อสอบความคิดของคนเรานะครับพอเราทำงานปุ๊บอากาศร้อนเวลาเราคิดไปปุ๊บโอ้ร้อนมากเลยเหงื่อแตกคิดอะไรไม่ออกแล้วเริ่มคิดได้น้อยลงเริ่มเหนื่อยเริ่มล้านะครับการสอบเราก็ใช้เวลานะครับนานจนเรารู้สึกว่าทำงานไม่ไหวนะครับหรืออากาศเย็นเกินไปนะครับเข้าไปทำงานแล้วมีแอร์แล้วแอร์ตรงนั้นมาตกลงใส่ตัวเราอย่างเงี้ยเราก็ทำให้เกิดความคิดนะที่รู้สึกว่าเรารู้สึกเราคิดอะไรไม่ค่อยออกเกิดความคิดที่ติดขัดนะครับจากอากาศที่เย็นเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการศึกษาของฮอทอนซึ่งเขาไม่ได้แค่ศึกษาเพียงแค่แสงสว่างอุณหภูมิเพียงอย่างเดียวจะเป็นสภาพแวดล้อมทั่วไปไม่ว่าจะเป็นขนาดของสถานที่ทำงานลักษณะทุกอย่างนะครับที่เป็นสภาพแวดล้อมนะครับเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมคนมากน้อยขนาดไหนนะครับในตัวของแนวคิดของเมโยเนี่ยสาระสำคัญเนี่ยก็คือหนึ่งคือเขาจะดูเรื่องของขวัญและกำลังใจนะครับเป็นการเสริมแรงของคนในการทำงานนะครับซึ่งถ้าเป็นแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์จะเน้นเกี่ยวกับเงินเป็นหลักนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาจะใช้จูงใจก็คือตัวเงินนะตามมาตรฐานในการทำงานเช่นจำนวนหรือเวลาแต่ถ้าเป็นยุคของพฤติกรรมเราก็จะเน้นในเรื่องของความรู้สึกเขามีความขวัญกำลังใจไหมเขารู้สึกดีไหมเขามีความสุขในการทำงานหรือเปล่านะครับเขาได้รับสิ่งตอบสนองต่อความต้องการเขาจริงหรือเปล่าหรือแรงจูงใจเขาจริงหรือเปล่านะครับดังนั้นก็ขวัญและกำลังใจนะครับมีเรื่องของความสำเร็จที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินเพียงอย่างเดียวมีอิทธิพลเกี่ยวกับกลุ่มนะหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะส่งผลต่อความสำเร็จและล้มเหลวได้นะครับแล้วก็การบริหารจัดการที่ดีนะครับในตัวบุคคลนะครับก็
จะมีศักยภาพทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานทีนี้มาอีกยุคหนึ่งนะครับก็คือเป็นยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับยุคนี้ก็จะเป็นยุคที่มีการพัฒนาเกี่ยวกับแนวคิดระบบต่างๆที่มีศักยภาพมากขึ้นนะครับก็จะเป็นการสร้างประโยชน์นะครับให้แก่องค์กรนะครับได้2วิธีนะครับเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเป็นการเสริมสร้างความพึงพอใจนะครับให้แก่พนักงานนะครับทีนี้แนวคิดของทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะเป็นการกำหนดเป้าหมายขององค์กรนะครับดูความต้องการของบุคคลนะโดยที่จะมองว่าตัวทรัพยากรนะครับเกี่ยวกับบุคคลเนี่ยจะมีคุณค่าในการที่เราทำงานในแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นยังไงค่าตอบแทนที่เราจะให้กับบุคคลเนี่ยเราจะให้สำคัญขนาดไหนนะครับดังนั้นปัจจัยหนึ่งเนี่ยในการทำงานเนี่ยก็หนีไม่พ้นในการที่เราใช้บุคคลเข้ามาทำงานนะครับดังนั้นในตัวพื้นฐานนะครับของมนุษย์เนี่ยก็จะมีเรื่องของความรู้สึกความคิดอารมณ์นะครับในการทำงานเป็นสำคัญนะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมติว่าวันนี้เราอารมณ์ไม่ดีนะครับเราก็จะมองว่าเออทำไมเราไม่อยากทำงานนะเรารู้สึกว่าทำงานไปแล้วเราคิดไม่ออกนะครับเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกอารมณ์ไม่ดีจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากที่บ้านหรือในภาวะการทำงานก็ได้นะครับเช่นเราอาจจะถูกนายตำหนิมาเมื่อวานวันนี้เราก็เลยรู้สึกไม่ดีดังนั้นพอทำงานจะทำงานในวันนี้เราก็รู้สึกว่าเราทำงานแล้วรู้สึกติดขัดเรารู้สึกกังวลนะครับประมาณยกตัวอย่างประมาณนั้นนะครับทีนี้ในส่วนของแนวคิดนะครับของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับจะมีหลักพื้นฐานนะครับอยู่4ประการนะครับก็คือพนักงานจะเป็นทรัพยากรที่องค์กรต้องลงทุนเพราะอะไรเพราะว่าตัวบุคคลก็เป็นหนึ่งทรัพยากรนะครับถ้าเราไม่ลงทุนเราเน้นแต่บุคลากรที่เน้นถูกอย่างเดียวเน้นจ้างถูกอย่างเดียวเราก็จะได้ทรัพยากรที่อาจจะมีศักยภาพที่ไม่ได้ตามมาตรฐานที่เราต้องการเพราะว่าคนที่ดีก็จะมีโอกาสไปหางานทำที่อื่นที่ตอบสนองต่อศักยภาพของตัวเองที่มากกว่านะครับดังนั้นพนักงานของเราเนี่ยเราก็ควรจะลงทุนตั้งแต่ดึงคนเข้าเลยนะครับรวมถึงการลงทุนในการพัฒนาด้วยนะครับคนเราเนี่ยสามารถทำงานไม่ใช่แค่เพียงอย่างเดียวถ้าคนทำงานได้หลายอย่างเราไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีจำนวนมากนะครับพนักงานคนหนึ่งสามารถทำงานได้5อย่างเราก็สามารถใช้พนักงานคนนั้นทำงานได้หลายอย่างโดยที่เราไม่ต้องสูญเสียการจ้างงานคนอื่นนะครับอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการวางนโยบายนะครับโครงการแล้วก็แนวปฏิบัตินะครับก็ในตัวของทรัพยากรมนุษย์ก็จะเห็นว่ามันจะเป็นสิ่งที่กระทบตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงระดับล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ค่าตอบแทนผลประโยชน์การขยับเงินเดือนสวัสดิการต่างๆมาตรฐานการทำงานนะครับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นมานะครับก็เราก็ต้องวางกฎนะครับระเบียบเอาไว้นักทรัพยากรมนุษย์ที่ดีคือเมื่อวางกฎได้แล้วเราก็ต้องเคารพต่อกฎนั้นทำตามกฎเป็นตัวอย่างนะครับอันที่3คือหลักการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานเพราะว่าในสิ่งที่เราต้องการดึงคนเข้ามาทำงานเนี่ยให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเราก็ต้องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นสภาพแวดล้อมการทำงานก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบอย่างมากนะครับต่อการทำงานนะครับเช่นสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความรู้สึกความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมเป็นกายภาพทั่วไปเช่นเก้าอี้นะครับสภาพแวดล้อมที่ดูสวยงามเหมาะสมกับการทำงานนะครับพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเราทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อันที่4ก็จะเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรนะครับนะว่าสิ่งที่เราทำมามันจะต้องคุ้มนะครับทำงานมาแล้วมีประสิทธิภาพลงทุนเยอะแต่ได้อย่างอื่นนะเช่นเกิดภาพลักษณ์ที่ดีมีผลต่อการทำงานของพนักงานไปพูดต่อให้คนอื่นฟังว่าอ๋อองค์กรนี้ดีจังเลยนะหรือไม่ต้องพูดต่อก็ได้คนอื่นอาจจะเห็นจากความรู้สึกในการทำงานได้ว่าองค์กรนี้นะทำงานแล้วพนักงานไม่ออกเลยนะครับไม่มีการเทิร์นโอเวอร์เลยหรือเทิร์นโอเวอร์ต่ำมากเลยนะครับแสดงว่าสภาพแวดล้อมดีมากนะครับแล้วองค์กรได้อะไรอีกนอกจาก
ภาพลักษณ์ตรงนั้นชื่อเสียงนะครับการยอมรับของสังคมแม้กระทั่งกำไรนะครับในการทำงานต่างๆทีนี้ก็จะพูดถึงตัวแบบนะครับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะมีรากฐานอยู่2กลุ่มนะ2กลุ่มประเทศที่เป็นนักคิดนะครับก็คือกลุ่มที่1คือกลุ่มของประเทศสหรัฐอเมริกากลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มของสหราชอาณาจักรนะครับกลุ่มแนวคิดของประเทศอเมริกาเนี่ยก็จะมีอีก2ตัวแบบนะครับที่เขากำหนดไว้ก็คือตัวแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของฮาร์วาร์ดนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงเป็นของมิชิแกนนะครับของประเทศสหราชอาณาจักรก็แบ่งอีก2กลุ่มเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวแบบที่เราเรียกว่าตัวแบบอ่อนและแบบเข้มนะครับซึ่งพัฒนามาจากตัวแบบของวาวิกนะครับทีนี้ในตัวแบบของสหรัฐอเมริกานะครับในรูปแบบของฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาจะมองอะไรนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมองต่างกันก็คือจะมองว่าถ้าเป็นของฮาร์วาร์ดจะมองว่าคนเราเนี่ยจะมีคุณค่าอยู่ที่อยู่ภายในตัวบุคคลดังนั้นจะอยู่ที่ความรู้สึกความดีงามความสามารถดังนั้นเขาจะสร้างแรงจูงใจในระบบก็คือเราสร้างให้คนเนี่ยรู้สึกดีในการทำงานนะคือเน้นคนเป็นสำคัญแต่อีกตัวแบบนึงของมิชิแกนเนี่ยจะมองเรื่องของผลลัพธ์ในการทำงานเป็นสำคัญนะครับดังนั้นตัวขององค์กรเองนะครับก็จะเป็นกระบวนการหนึ่งในการทำงานนะเป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นในการทำงานดังนั้นเขาจะทำรูปแบบในการทำงานตามผลประโยชน์นะครับที่องค์กรควรจะได้ก็คือตามประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลที่กำหนดขึ้นนะครับคือเน้นงานนั่นเองนะถัดมาของสหราชอาณาจักรนะครับก็จะคล้ายๆกับของอเมริกานะครับตัวแบบที่มีการพัฒนาในการศึกษาก็จะคล้ายคลึงกันเลยนะตัวแบบอ่อนนะครับก็จะหมายถึงทฤษฎีที่มองว่าตัวบุคคลเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าระบบการทำงานเพราะว่าเชื่อว่าศักยภาพเนี่ยจะอยู่ภายในตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นความผูกพันนะหรือศักยภาพในการทำงานหรือการประสานการร่วมมือระหว่างกันได้นะครับนะคือเน้นคนอีกนะเหมือนกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอีกอันนึงคือตัวแบบแข็งนะครับก็จะเป็นลักษณะที่มองเรื่องของระบบการทำงานมากกว่าตัวบุคคลอันนี้ก็จะมองในเรื่องของผลตอบแทนในการลงทุนนะครับที่ได้รับดังนั้นตัวบุคคลก็จะเป็นลักษณะของการควบคุมในเรื่องของเป็นทรัพยากรตัวหนึ่งนะก็จะสอดคล้องกับอีกกลุ่มนึงเหมือนกันคือเน้นงานอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของต้นทุนในการทำงานนะครับต้องทำงานให้คุ้มทุนนั่นเองนะทีนี้ใน2กลุ่มนี้นะครับก็จะเห็นถึงความใกล้เคียงกันนะครับต่อแนวคิดทั้ง2กลุ่มนะครับถัดมาก็จะเป็นบทบาทหน้าที่และโครงสร้างของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับในบทบาทหน้าที่นะครับนะบทบาทของทรัพยากรมนุษย์เองเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่4บทบาทโดยที่บทบาทในอันทำมาเนี่ยในอดีตก็คือเราจะต้องแค่หาคนเข้าทำงานเราต้องทำงานให้คนเนี่ยมีศักยภาพมีแรงจูงใจในการทำงานได้นะครับนะแล้วก็ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่ณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นลักษณะของการสร้างบทบาทเพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่มากขึ้นนะครับดังนั้นบทบาทเนี่ยก็มีการพัฒนาไปนะครับบทบาทแรกก็คือเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมนะครับในการกำหนดกลยุทธ์นะครับเพราะเนื่องจากว่าการทำงานทุกอย่างมันจะทำงานในองค์กรเนี่ยตามกลยุทธ์ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับใหญ่แค่ไหนก็ตามนะพอเราวางวิสัยทัศน์เสร็จปุ๊บเขาจะกำหนดกลยุทธ์องค์กรมาพอกำหนดกลยุทธ์องค์กรก็จะมากำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะครับว่าเขาจะใช้รูปแบบไหนแล้วก็ตัวทรัพยากรมนุษย์เองก็จะเป็นกลยุทธ์เหมือนกันเป็นกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะครับในทุกๆกลยุทธ์จะมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องเสมอนะครับถ้าเราเข้าไปมีบทบาทในการกำหนดกลยุทธ์ด้วยแกปในระยะห่างเรื่องของเวลาเนี่ยก็จะในระยะห่างของข้อมูลเนี่ยก็จะสั้นลงนะครับนะถ้าเราเข้าไปมีบทบาทในการช่วยกำหนดเลยก็จะไม่มีแกปอยู่เลยคือเราสามารถเข้าไปบอกได้เลยว่าคนเรามันมีเพียงพอไหมมีศักยภาพโอเคหรือเปล่ามีความคิดนะมีจำนวนที่พอกับสิ่งที่เขาวางแผนหรือเปล่านะครับถัดมาบทบาทก็เรื่องของความเชี่ยวชาญทางด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับก็ต้องทำงานให้เกิดการทำงานอย่างมีศักยภาพที่มีมากที่สุดนะครับ
นะโดยที่เรามีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมหรืออะไรก็ตามนะบทบาทที่3คือเป็นตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลงนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวมาตอนต้นแล้วว่าสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับดังนั้นตัวทรัพยากรมนุษย์เองก็จะเป็นตัวที่สร้างข้อคิดหรือจะเป็นตัวกระตุ้นหรือจะเป็นการวางระบบนะครับทำให้เกิดการรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์กรอันที่4คือบทบาทนะครับที่เป็นตัวแทนกับพนักงานนะที่จริงไม่ใช่พนักงานอย่างเดียวคือจะเป็นทั้งตัวองค์กรเองนะครับนะในบทบาทเป็นพนักงานคือเราก็รับเสียงร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สะท้อนขึ้นไปให้กับผู้บริหารระดับสูงได้ทราบเพื่อวางนโยบายหรือการแก้ปัญหาย้อนกลับลงมาเหมือนเราเป็นสะพานระหว่างผู้บริหารระดับสูงแล้วก็พนักงานระดับล่างนะครับทีนี้หน้าที่

การจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะมีหลายหน้าที่ที่เราได้ทำเราเริ่มตั้งแต่นำคนเข้ามานะพัฒนาคนนะทำคนให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เอาคนออกนะครับการนำคนเข้ามานะสิ่งที่ต้องทำคือเราต้องวางแผนก่อนว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมีศักยภาพมากน้อยขนาดไหนคุณสมบัติต้องเป็นยังไงมีจำนวนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็จะได้พูดในหน่วยถัดๆไปถัดมาหน้าที่ถัดมาคือเป็นการสรรหาสรรหาคือมีลักษณะในการหาบุคลากรที่อยู่ในตลาดแรงงานนะครับที่มีคุณสมบัติที่เราตรงไปเรียกให้เขามาสมัครกับเราเป็นการเชิญชวนหรือเป็นการชักจูงเข้ามานะครับถัดมาก็จะเป็นหน้าที่การคัดเลือกพอคนเข้ามาเยอะๆตามเวลาที่เรากำหนดจำนวนที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็มีการคัดกรองให้คนที่มีความเหมาะสมกับลักษณะงานแล้วก็องค์กรเราให้ได้มากที่สุดนะครับเข้ามาสู่องค์กรนะครับถัดมาหน้าที่คือการฝึกอบรมและพัฒนานะครับการฝึกอบรมนะครับก็จะเป็นลักษณะของหน้าที่ในการที่เราจะพัฒนาตัวการทำงานของพนักงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในภาระหน้าที่นั้นๆนะครับหรือพนักงานอาจจะมีคุณสมบัติที่ยังไม่ถึงเราก็ไปเติมเต็มจากการฝึกอบรมให้นะครับและการพัฒนาคือเป็นการยกระดับของตัวพนักงานจากระดับปฏิบัติการอาจจะเป็นหัวหน้างานจากหัวหน้างานเป็นผู้บริหารระดับกลางระดับสูงอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นการยกระดับขึ้นไปถัดมาเป็นหน้าที่การประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับอันนี้ก็จะมีผลเกี่ยวข้องค่อนข้างมากเพราะเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องของความถูกต้องความเท่าเทียมจากสิ่งที่เขาทำงานมานะครับกับค่าที่เขาจะได้จากคะแนนการประเมินนะครับดังนั้นก็จะมีรูปแบบหรือเทคนิคการประเมินผลเนี่ยที่หลากหลายนะครับนะก็จะได้เรียนรู้ในหน่วยของการประเมินผลนะครับการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์กู้กูลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนกลับไปยังผู้ทำงานไม่ว่าจะเป็นมาตั้งแต่การเซ็นสัญญาทำงานและเขามีการแลกเปลี่ยนจากแรงงานนะพอเขาทำงานให้เราในหน้าที่เขาตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว้เราก็ต้องให้ค่าตอบแทนที่ถูกต้องกับเขาด้วยตามที่เราตกลงกันไว้นะครับแล้วก็ต้องมีความเท่าเทียมนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกนะครับแล้วก็ผลประโยชน์เกื้อกูลก็จะเป็นลักษณะของสวัสดิการต่างๆที่เราให้กับทางพนักงานด้วยนะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยก็จะมาคู่กันนะครับสุขภาพและความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทำงานที่จะพูดถึงการทำงานในเรื่องขององค์กรที่พนักงานเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกมีขวัญกำลังใจมากน้อยก็อยู่ที่ความปลอดภัยในการทำงานมีความเสี่ยงเกิดการทำงานมากขึ้นไหมมีสาเหตุต่อความผิดพลาดเยอะไหมเข้ามาปุ๊บทำงานหนักเกินไปเครียดมากหรือเปล่าสุขภาพไม่ดีหรือเปล่านะครับงานโหลดเกินไปหรือเปล่าก็จะมีการวางแผนที่ดีนะครับถัดมาก็จะเป็นกฎระเบียบนะครับนโยบายนะครับที่เราก็ต้องวางไว้ไม่ว่าจะเป็นเวลาเข้าทำงานหรืออะไรก็ตามนะเพราะว่าบ้านก็มีกฎบ้านเราทำงานแต่ก็มีกฎตามกฎหมายแรงงานนะครับที่เขากำหนดไว้นะก็จะมีส่วนสุดท้ายคือพนักงานสัมพันธ์ที่เขาพยายามต่อรองหรือคุยกับตัวของลูกทั้งนายจ้างและลูกจ้างเองนะครับที่รักษาผลประโยชน์ระหว่างกันอยู่นะครับถ้านายจ้างมากดดันในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกินกว่าเหตุนะฝ่ายแรงงานสัมพันธ์หรือพนักงานสัมพันธ์เนี่ยก็จะพยายามเข้าไปเจรจาต่อรองนะครับเพื่อให้ได้สิ่งที่เหมาะสมนะครับดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือนายจ้างเองก็จะพยายามพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีตัวปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างเองก็จะบรรเทาเบาบางจากการพูดคุยที่ง่ายขึ้นนะครับทีนี้โครงสร้างของทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะมีหลายแบบนะครับนะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะมองในเรื่องของลักษณะของขนาดขององค์กรเป็นหลักนะครับซึ่งในแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่กลางเล็กนะครับก็จะเป็นตามตัวอย่างที่ได้โชว์อยู่ที่หน้าจอนะครับในตัวขององค์กรขนาดเล็กเนี่ยทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ายังไม่มีฝ่ายอะไรอยู่เลยเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทำงานก็จะอยู่ในส่วนของผู้ที่เป็นผู้จัดการนะครับนะก็จะพยายามทำงานให้เองนะฝ่ายขายก็ขายไปฝ่ายผลิตก็ผลิตไปฝ่ายการเงินก็ดูแต่ละเงินไปแต่ตัวถ้าเป็นตัวจำนวนคนก็ผู้จัดการจะเป็นคนช่วยหาช่วยคัดกรองในช่วยในการบริหารจัดการให้เองทีนี้ถ้าเป็นขนาดกลางนะครับองค์กรขนาดกลางเนี่ยก็จะเริ่มมีผู้จัดการนะครับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขึ้นมาเพื่อดูแลภาระหน้าที่คือทำทุกอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับทรัพยากร

0: มนุษย์นะครับตามที่ได้พูดในสไลด์ที่ผ่านมาแต่ถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับเพราะเนื่องจากจำนวนบุคลากรเยอะดังนั้นฟังก์ชันในการทำงานก็จะมากขึ้นไปด้วยดังนั้นการทำงานของเราเนี่ยก็จะมีการยกระดับขึ้นไปนะครับก็คือเป็นฝ่ายหนึ่งเหมือนกันแต่การทำงานในฝ่ายก็จะมีคนที่ทำงานรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่นะครับที่อยู่ในฟังก์ชันเล็กๆลงมาในทรัพยากรมนุษย์นะครับในอนาคตที่กำลังเกิดขึ้นมาเนี่ยคือโครงสร้างจะเป็นขนาดเล็กซะส่วนใหญ่เพราะว่าทุกองค์กรพยายามลีนตัวเองลงนะครับดังนั้นระบบการทำงานก็จะมีโครงสร้างที่เป็นขนาดเล็กนะค่อยๆย่อขนาดลงนะครับในประเภทงานของทรัพยากรมนุษย์นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับก็หนึ่งเลยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับคือจะมีตำแหน่งนะครับเกี่ยวกับอาชีพมีหน้าที่นะครับในการที่เราทำงานนะก็เป็นการทำงานเกี่ยวกับลักษณะงานประจำนะครับก็จะดูตามเป็นนักวิเคราะห์เงินเป็นผู้สัมภาษณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาอะไรอย่างนี้นะครับอันที่2คือเป็นผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะเป็นผู้ที่มีความชำนาญทั่วไปนะครับทำหน้าที่ประสานงานนโยบายนะครับสู่การปฏิบัติของขอบเขตของงานนะครับแต่ถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงก็จะเป็นคนที่วางแผนนะประสานนโยบายขององค์กรกำหนดกลยุทธ์ร่วมกันนะครับกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรฝ่ายต่างๆนะครับทีนี้ส่วนที่3ลักษณะของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละแนวคิดนะครับนะก็จะมีลักษณะของการทำงานทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นมืออาชีพเมื่อกี้ได้กล่าวในตอนต้นไปแล้วว่าตอนนี้เนี่ยทรัพยากรมนุษย์ของเราเองไม่ได้ทำงานตามปกติเหมือนเดิมไม่ใช่การเช็คบัตรตอกออกใบเตือนหาคนเข้าเอาคนออกอีกต่อไปนะเพราะว่าคนเราเริ่มมีศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้นการทำงานก็จะมีมุมมองความชำนาญที่มากขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงต่อคุณสมบัติในการทำงานที่เปลี่ยนไปมากขึ้นนะครับดังนั้นความเป็นมืออาชีพเนี่ยก็จะมีหลายอย่างที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาในตัวของนักทรัพยากรมนุษย์นะนักการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะมีทั้งหมด3ส่วนที่เราต้องมีไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ความสามารถขององค์กรนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับต่างๆในการทำงานนะดังนั้นก็จะมีคุณสมบัติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือนะครับนะขององค์กรเองนะครับเพื่อว่ามันจะมีอิทธิพลต่อพนักงานที่เกิดขึ้นหรือว่าจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจนะครับที่เราจะต้องมีความเข้าใจในลักษณะของธุรกิจเราเองว่าเราเป็นธุรกิจแบบไหนแล้วเราก็ต้องไปประสานงานแล้วก็ไปการพูดคุยกับพนักงานถ้าเกิดมีพนักงานบางคนรู้สึกว่าไม่พอใจต่อระบบการทำงานเราก็สามารถชี้แจงได้เช่นเราบอกว่าอุ้ยเราทำงานในภาครัฐนะโอ้ยเงินเดือนเราไม่เห็นสูงเลยอ้าวก็ใช่สิเพราะเราทำงานอยู่ในภาครัฐไงเรามีแบบนี้อ้าวแต่รัฐอีกอันนึงทำไมได้เงินเยอะอ๋อพอรัฐของเราเนี่ยมียอดในการใช้จ่ายหรือยอดรายรับที่เข้ามาอาจจะน้อยไม่ได้ฟู่ฟ้าเหมือนกันอีกลักษณะของรัฐหนึ่งนะก็ถัดมาก็จะเป็นผู้ที่มีความคิดนะครับนะหรือเป็นนักออกแบบองค์กรเองนะครับคือต้องมีการจัดระบบในการทำงานได้ดูรูปแบบพื้นฐานของโครงสร้างขององค์กรได้นะครับหรือแม้กระทั่งเป็นสถาปนิกเชิงกลยุทธ์นะครับก็จะเป็นผู้ที่สามารถวางกลยุทธ์ได้ทั้งระดับปฏิบัตินะระดับองค์กรนะครับนะในส่วนของกระบวนการก็จะเป็นผู้พิทักษ์ระบบของวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีรูปแบบของคนที่เข้ามาทำงานเนี่ยตัดวัฒนธรรมที่มากขึ้นนะครับดังนั้นเราต้องสร้างความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทำงานได้กับคนหลายๆเชื้อชาติทำให้เกิดความยอมรับซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าการทำงานก็อาจจะมีทั้งคนมาจากฝั่งยุโรปอเมริกาในอาเซียนเองคนต่างด้าวเองเราก็ต้องทำงานร่วมกับเขาได้นะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารในการดำเนินงานคือเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ตามกระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้ในส่วนที่2คือเป็นลักษณะของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์นะครับอันนี้ก็จะไปสอดรับกับเรื่องที่พูดมาตอนแรกว่าในการทำงานณปัจจุบันเนี่ยกลยุทธ์เนี่ยจะมีความสำคัญมากต่อการดำเนินงานองค์กรจะวางกลยุทธ์มาเราก็จะรับกลยุทธ์มาวางระบบนะครับตามกลยุทธ์ขององค์กรที่เป็นกลยุทธ์หลักนะครับดังนั้นสิ่งที่แตกต่างกัน ก็คือตัวของการทำงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เนี่ยคือเราจะมีเป้าหมายแล้วว่าเราจะไปแนวทางไหนตามกลยุทธ์ขององค์กรดังนั้นเราสามารถวางแผนนะครับในการทำงานได้ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนหรือจะมีการต่อรองนะครับในการวางตำแหน่งต่างๆนะครับของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทำให้มีอำนาจในการพูดคุยมากขึ้นนะครับมีความเกี่ยวข้องนะครับนะในการทำงานในทุกระดับนะครับหรือการมีส่วนร่วมนะต่างๆขององค์กรนะครับลักษณะของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ลักษณะของการจัดการทรัพยากรเชิงกลยุทธ์นะครับจะมียังไงบ้างนะครับกระบวนการก็คือจะมีการกำหนดพันธกิจนะครับมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็มาถึงการกำหนดกลยุทธ์ดำเนินงานตามกลยุทธ์แล้วก็ตรวจสอบนะครับเราต้องคำนึงว่าขององค์กรเนี่ยก็มีการวางกลยุทธ์มาแล้วดังนั้นเขามีการวิเคราะห์มาพอสมควรแล้วว่าองค์กรจะเดินทางแนวไหนเช่นวางเป็นกลยุทธ์เชิงรุกหรือคงที่หรือเชิงรับนะครับตัวเราเองเราได้รับกลยุทธ์มาเราก็ต้องดำเนินงานตามกลยุทธ์ขององค์กรเช่นกันแต่เราต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ด้วยเช่นภายนอกสัดส่วนของผู้ที่สำเร็จการศึกษาผู้ที่จบรูปแบบของแนวคิดทางจิตวิทยาเกี่ยวกับวิชาชีพนั้นๆหรือการเลือกอาชีพลักษณะของสังคมหรือตัวบุคคลนะเปลี่ยนไปไหมนะครับสอดรับกับภายในของเราเองนะครับว่าคนเรามีศักยภาพเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับมีการเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพียงพอหรือเปล่านะครับแล้วก็มาวางกลยุทธ์ร่วมกันจากการเอาภายในภายนอกแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับว่าเราจะดำเนินงานในกลยุทธ์แบบไหนดีนะครับก็กำหนดกลยุทธ์ขึ้นมาเป็นระดับหน้าที่ของเรานะครับแล้วก็ดำเนินงานตามแล้วก็ตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้หรือไม่นะครับส่วนใหญ่สิ่งที่สำคัญคือข้อมูลในการวิเคราะห์ในลักษณะที่3นะครับก็คือจะเป็นลักษณะทางจริยธรรมนะครับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับในจริยธรรมก็จะเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงกลางต้นนะดังนั้นก็จะเป็นตัวแม่แบบนะครับในการทำงานภายในแล้วจะสะท้อนไปถึงสังคมภายนอกที่เขาได้เห็นด้วยนะครับก็จะยกตัวอย่างในการทำงานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์นะครับนะต่อหลักจริยธรรมนะก็อย่างเช่นจะมีเรื่องของการดึงเอาระบบการทำงานเข้ามาสู่หน้าที่ต่างๆนะครับนะแต่จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเนี่ยเราจะมี5ด้านหลักๆนะครับนะในภาพใหญ่ก็คือมองเรื่องของสิทธิผู้ถือหุ้นเรื่องของการปฏิบัตินะตัวของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมนะครับบทบาทของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่างๆการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบของกรรมการนะครับก็ตัวอย่างของทรัพยากรมนุษย์นะครับที่นำหลักจริยธรรมไปใช้เช่นการสรรหาเราก็ควรสรรหาตามความเป็นจริงตามเกณฑ์มาตรฐานนะครับเราไม่เลือกตามความรู้สึกนะครับไม่เลือกตามสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราชอบนะครับหรือเราไปตัดเกณฑ์ว่าคนนั้นทำได้คนนี้ทำไม่ได้เช่นคนพิการหรือผู้หญิงไม่ควรจะเป็นผู้บริหารระดับสูงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นการปิดกั้นทั้งที่คุณสมบัติหรือศักยภาพเขาถึงนะครับการสรรหาคัดเลือกก็ไม่ควรจะปิดกั้นนะครับฝึกอบรมก็ควรจะเลือกบุคคลที่ถูกต้องมีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะต้องไปฝึกอบรมตรงนั้นจริงๆไม่ใช่เรามีงบประมาณที่ดีไปที่ที่ดีนะไปต่างประเทศเราให้แต่ผู้บริหารระดับสูงไปทั้งที่ภาระในการฝึกอบรมตรงนั้นควรจะเป็นผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นนะก็จะมีการทำงานที่เต็มที่กว่านะครับกับประเมินผลที่ต้องไปตามคำสัญญาของพนักงานดูตามความเท่าเทียมนะครับในสิ่งที่เขาทำกับสิ่งที่เราจะประเมินนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะประเมินให้กับพนักงานก็ควรจะมีหลายเครื่องมือเพราะว่าในแต่ละเครื่องมือก็จะมีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันนะครับแล้วเมื่อมีการประเมินแล้วเกิดผลขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าพนักงานเกิดความรู้สึกไม่พอใจเราก็ต้องหาเหตุผลในการอธิบายที่มีคุณภาพพอนะครับหรือดีพอนะแล้วก็อย่างเช่นในตัวของการให้รางวัลผลตอบแทนก็จะตรงกับผลประโยชน์และความรู้สึกของพนักงานนะครับดังนั้นสิ่งที่เราทำก็มีการเปรียบเทียบในการขยับรางวัลค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมที่สุดนะครับในหน่วยที่9นะครับก็จะขอจบการนำเสนอนะครับเท่านี้นะครับ
1: อ สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับรายการในวันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาโดยสรุปนะคะของหน่วยนี้นะคะซึ่งว่าด้วยเรื่องของการวางแผน

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ก็หมายถึงการประมาณความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนะคะแล้วก็ตอบสนองความต้องการนั้นอย่างเป็นระบบเพื่อให้องค์การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านของปริมาณในด้านของคุณภาพทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยนี่ก็เป็นคำตอบว่าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์คืออะไรทีนี้เมื่อทราบว่ามันคืออะไรแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาดูว่าถ้าฉะนั้นมันจะสามารถวางแผนได้อย่างไรการที่เราจะวางแผนทรัพยากรมนุษย์ได้นั้นนะคะนักศึกษาก่อนอื่นเลยเราจะต้องทำการวิเคราะห์งานก่อนทางด้านซ้ายมือของนักศึกษาจะเห็นว่ามีคำว่าการวิเคราะห์งานอยู่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นกิจกรรมที่มาก่อนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ถามว่าถ้าฉะนั้นการวิเคราะห์งานคืออะไรการวิเคราะห์งานภาษาอังกฤษเรียกว่า job analysis นะคะหรือเราเรียกโดยย่อว่าJA นะคะการวิเคราะห์งานนั้นก็คือกระบวนการที่เป็นระบบในการกำหนดทักษะหน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการในการปฏิบัติงานโดยมีการระบุลักษณะงานแต่ละงานอย่างชัดเจนด้วยผลจากการวิเคราะห์งานนะคะทำมาซึ่งข้างล่าง2กล่องนั้นนะคะก็คือ JD กับ JSJD ก็คือ job description หรือว่าคำพรรณนาลักษณะงานและ JS ก็คือ job specification หรือเรียกภาษาไทยว่าข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของตำแหน่งมาดูคำพรรณนาลักษณะงานก่อนหมายถึงอะไรก็หมายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบของงานนั้นๆรวมไปถึงเงื่อนไขในการทำงานด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังบอกด้วยว่าเราจะต้องรายงานกับใครนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือ JS ข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งก็จะบอกว่าในตำแหน่งงานนั้นๆต้องการคนที่มีคุณสมบัติอะไรบ้างก็จะมีทั้งคุณสมบัติเฉพาะส่วนบุคคลนะคะมีทั้งการศึกษามีทั้งประสบการณ์แล้วก็มีทั้งความสามารถพิเศษด้วยทั้ง2ตัวนี้นะคะก็คือทั้ง JD แล้วก็ทั้ง JS นั้นเราก็จะไปใช้หรือว่ามันจะไปมีประโยชน์ในกิจกรรมของด้านทรัพยากรมนุษย์ทุกๆกิจกรรมเลยเริ่มตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นต้นไปเลยทีเดียวคราวนี้มาดูในเรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ว่ามันประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้างนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมสำคัญในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นักศึกษาจะเห็นว่ามันมี4กิจกรรมด้วยกันอันแรกก็คือการคาดคะเนกำลังคนที่ต้องการในอนาคตนะคะอันที่2ก็คือการประเมินกำลังคนที่มีอยู่กิจกรรมต่อไปเป็นการวิเคราะห์ส่วนต่างกำลังคนและสุดท้ายคือการจัดทำแผนกำลังคนหรือที่เรียกว่าแผนทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะคะสำหรับสไลด์ต่อไปนี้มันบ่งบอกว่าอะไรมันบ่งบอกว่าก่อนที่เราจะวางแผนทรัพยากรมนุษย์เราต้องไปศึกษาแผนกลยุทธ์ขององค์การก่อนนะคะเพราะอะไรเพราะว่าแผนกลยุทธ์ขององค์การนั้นมันจะบอกว่าองค์การต้องการคนที่มีคุณสมบัติอะไรต้องการคนในคุณสมบัตินั้นเป็นจำนวนเท่าไหร่นั่นก็คือทำให้เราทราบว่าความต้องการกำลังคนหรือกล่องด้านซ้ายมือของนักศึกษานั้นมีอะไรบ้างองค์การต้องการกำลังคนแบบไหนคุณสมบัติอะไรจำนวนเท่าไหร่เป็นการหาความต้องการกำลังคนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาประเมินนะคะกำลังคนที่องค์การมีอยู่ว่ากำลังคนที่องค์การมีอยู่นั้นนะคะมีประเภทไหนบ้างมีคุณสมบัติอะไรบ้างเสร็จแล้วเราก็เอาทั้งสองส่วนนี้มาเปรียบเทียบกันเราจะเรียกมันว่าการวิเคราะห์ส่วนต่างกำลังคนนะคะเอาจำนวนที่ต้องการกับจำนวนที่มีอยู่หรือคุณสมบัติที่ต้องการมาเทียบกับคุณสมบัติที่มีอยู่แล้วในองค์การของเราสิ่งที่เราได้มาก็คือเราก็จะได้ข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนทรัพยากรมนุษย์หรือแผนกำลังคนนั่นเองนะคะนักศึกษาจะเห็นว่ามันมีขั้นตอนนะคะแล้วก็เป็นลำดับขั้นซึ่งก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคะมาดูว่าการจัดทำแผนทรัพยากรมนุษย์หรือแผนกำลังคนนั้นมันจัดทำได้ในรูปแบบใดบ้างเราจะเห็นว่ามันมีด้วยกันทั้งหมด
ผลของมันนะคะมีทั้งหมด3กล่องด้วยกัน

กล่องแรกทางซ้ายมือเขาจะบอกว่าอุปสงค์เท่ากับอุปทานนั่นก็คือความต้องการกำลังคนเท่ากับคนกำลังคนที่มีอยู่นะคะกล่องกลางก็คืออุปทานมากกว่าอุปสงค์คนที่มีอยู่นะคะมากกว่าคนที่ต้องการขวามือสุดก็คืออุปทานน้อยกว่าอุปสงค์นั่นคือคนที่มีอยู่น้อยกว่าคนที่ต้องการมาดูกล่องแรกก่อนนะคะกล่องแรกบอกว่าอุปสงค์เท่ากับอุปทานนั่นหมายความว่ากำลังคนที่ต้องการเท่ากับกำลังคนที่มีอยู่ฉะนั้นตรงนี้แผนที่เราจัดทำก็คือเราจะต้องจัดทำแผนในการรักษาบุคลากรของเราเอาไว้นะคะอาจจะเป็นแผนที่จูงใจบุคลากรที่มีอยู่นะคะรวมไปถึงแผนด้านสวัสดิการเพื่อจะทำให้บุคลากรที่มีอยู่แล้วเนี่ยอยู่กับองค์การของเราต่อไปนานๆนะคะเป็นแผนรักษากำลังคนที่มีอยู่ต่อไปกล่องต่อไปนะคะอุปทานมากกว่าอุปสงค์อุปทานมากกว่าอุปสงค์หมายความว่าคนที่มีอยู่นะคะมากกว่าคนที่ต้องการซึ่งหมายความว่ามีคนเหลือแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแผนตรงนี้ก็คือเราต้องลดจำนวนคนที่มีอยู่ลงนะคะทำยังไงแผนตรงนี้ก็คือแผนอาจจะจัดทำแผนการเกษียณอายุก่อนกำหนดนะคะหรือว่าแผนลดจำนวนคนด้วยการที่เราอาจจะลดอัตรากำลังโดยการเลิกจ้างเลิกจ้างยังไงก็อาจจะดูจากลักษณะทางกายภาพของบุคคลก็ได้อันนี้ก็เป็นการจัดทำแผนเพื่อจะลดจำนวนบุคลากรลงนั่นเองนะคะมากล่องต่อไปกันบ้างเป็นกล่องที่3กล่องที่3ด้านขวามือของนักศึกษาจะเห็นว่าอุปทานน้อยกว่าอุปสงค์ซึ่งหมายความว่าคนที่มีอยู่นั้นน้อยกว่าคนที่ต้องการกำลังคนที่เรามีอยู่ไม่พอซะละถ้าหากว่ากำลังคนที่มีอยู่ไม่พอกับคนที่ต้องการสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องวางแผนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรตรงนี้แหละค่ะจะนำไปสู่เรื่องของการสรรหาคนการคัดเลือกคนเข้ามาใหม่ขณะเดียวกันในตรงนี้เราก็จะต้องทำแผนเพื่อจะรักษาคนที่มีอยู่นั้นให้คงอยู่กับองค์การต่อไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็กำลังจะก้าวเข้าไปสู่กิจกรรมต่อไปแล้วนะคะในเนื้อหาของเราตรงนี้ก็คือการที่เราจะต้องทำการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การเพื่อให้ได้มาซึ่งคนตามที่เราต้องการทั้งคุณสมบัติแล้วก็ทั้งจำนวนนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาดูก่อนว่าความหมายของมันคืออะไรนะคะการสรรหาทรัพยากรมนุษย์หมายถึงอะไรหมายถึงการที่เราจะแสวงหาหมายถึงการที่เราจะชักชวนหมายถึงการที่เราจะดึงดูดคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้ามาสมัครงานในตำแหน่งต่างๆตามที่องค์การต้องการตรงนี้เราต้องไม่ไปสับสนกับเรื่องของการคัดเลือกถ้าดูข้างล่างนักศึกษาจะเห็นว่ามันอยู่ตรงกลางนะคะระหว่างการวางแผนกับการคัดเลือกนั่นก็คือกิจกรรมการสรรหาพอวางแผนแล้วเราก็ต้องมาสรรหาก่อนแล้วถึงจะเข้าสู่กิจกรรมการคัดเลือกต่อไปก็คือเป็นการชักชวนคนให้เข้ามาสมัครงานกับเราตรงนี้ล่ะค่ะเรียกว่าการสรรหานะคะมาดูว่ากระบวนการในการสรรหานั้นทำอะไรกันบ้างกระบวนการในการสรรหานั้นนะคะทั้งหมดก็มี6ขั้นตอนด้วยกันโดยขั้นตอนที่1เราจะเริ่มด้วยการรวบรวมข้อมูลจากแผนแผนนี้ก็คือแผนกำลังคนที่เราจัดทำไว้นั่นเองซึ่งแผนมันก็จะบอกว่าเราต้องการคนจำนวนเท่าไหร่มีคุณสมบัติอะไรบ้างกิจกรรมต่อไปก็คือแสวงหาทางเลือกหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราจะไม่หาคนใหม่ได้ไหมเราจะหาทางเลือกอื่นได้ไหมเป็นต้นว่าเราจะให้เขาทำงานล่วงเวลาได้ไหมเราจะได้สามารถประหยัดเงินได้จากการที่ต้องไปสรรหาคนจากภายนอกนะคะหรือว่าไม่งั้นเราจะเอาท์ซอร์สคนจากภายนอกได้ไหมเราจะได้ไม่ต้องไปสรรหาใช้วิธีการเอาท์ซอร์สหรือว่าจ้างเข้ามาแทนถ้าเราแสวงหาทางเลือกตรงนี้แล้วพบว่าเราจะต้องสรรหาแล้วก็มีการดำเนินการในการสรรหาเป็นกิจกรรมต่อไปการดำเนินการในการสรรหานี้นักศึกษาจะเห็นว่ามันสามารถที่จะสรรหาได้นะคะทั้งจากแหล่งภายนอกนะคะแล้วก็จากแหล่งภายในองค์การนะคะผลจากการสรรหาไม่ว่าจะเป็นแหล่งภายนอกหรือแหล่งภายในองค์การ

0: ทำให้เราได้มาซึ่งอะไรตรงนี้ยังไม่ได้คนนะคะแต่เราจะได้ใบสมัครนะคะได้ใบสมัครของคนที่สนใจเพื่อที่จะเข้ามาทำงานกับองค์การของเรานั่นเองนี่คือผลของการสรรหาแต่เราเนื้อสาต้องดูด้วยนะคะว่ามันจะมีปัจจัยสภาพแวดล้อมที่จะเป็นกรอบครอบอยู่ในกิจกรรมทั้งหมดนี้จะมีสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การสภาพแวดล้อมภายในองค์การถ้าเป็นสภาพแวดล้อมภายในที่จะมีอิทธิพลต่อการสรรหาหรือว่าส่งผลต่อการสรรหาจะมีอะไรบ้างสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่จะมีผลต่อการสรรหาก็เช่นนโยบายค่าตอบแทนขององค์การเป็นยังไงพอจะดึงดูดคนให้เข้ามาทำงานกับเราได้ไหมนะคะหรือว่างบประมาณในการสรรหาของเราเป็นยังไงนะคะหรือว่าภาพลักษณ์ขององค์การเป็นยังไงถ้าภาพลักษณ์องค์การไม่ดีก็คงจะไม่สามารถดึงดูดคนให้เข้ามาทำงานกับเราได้แน่นอนนะคะส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นยังไงสภาพแวดล้อมภายนอกก็เช่นตลาดแรงงานมีคนที่เราต้องการไหมอาจจะมีคนจำนวนน้อยมากที่ตามที่เราต้องการก็ได้หรือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวนะคะหรือว่าอัตราการว่างงานในตลาดถ้าหากว่าอัตราการว่างงานต่ำก็ทำให้มี เราสามารถที่จะจูงใจคนได้น้อยทำให้สามารถจูงใจยากเพราะว่าคนมีงานทำกันหมดแล้วทำให้อัตราการว่างงานต่ำการที่จะจูงใจคนชักชวนคนให้เข้ามาทำงานกับเราก็ย่อมทำได้ยากตามไปด้วยเพราะฉะนั้น2ตัวนี้นะคะปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกก็จะส่งผลต่อการสรรหาขององค์การของเรานะคะคราวนี้มาดูว่าในการสรรหานั้นนะคะเราจะสามารถสรรหาได้จากสองแหล่งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือจากแหล่งภายนอกและจากแหล่งภายในองค์การถ้าจากแหล่งภายนอกเราจะหาจากไหนได้บ้างอันแรกเลยก็คือสถาบันการศึกษานะคะตามสถานศึกษาต่างๆนะคะแล้วแต่ว่าเราต้องการคนในระดับการศึกษาใดก็อาจจะไปติดต่อเขาไปเพื่อที่จะขอไปจัดทำจ็อบแฟร์ก็ได้หรือว่าจะไปแจกจ่ายใบสมัครก็ได้นะคะจ็อบแฟร์ก็คือการไปจัดงานแฟร์เพื่อจะทำให้นักศึกษาในที่นั้นมีความสนใจแล้วก็ไปให้เขาสมัครงานกับเรานะคะหรือว่าจากสำนักจัดหางานอันนี้ก็ทั้งเอกชนแล้วก็ทั้งของภาครัฐก็สามารถที่จะไปติดต่อได้นะคะหรือว่าจะประกาศรับสมัครก็ได้นะคะประกาศรับสมัครจากผ่านสื่อต่างๆก็ได้หรือว่าทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจากสมาคมวิชาชีพเช่นสมาคมวิศวกรสมาคมทนายความก็จะไปติดต่อขอความร่วมมือเพื่อจะขอข้อมูลเกี่ยวกับคนที่มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการถ้าหากว่าจากแหล่งภายในล่ะเราจะทำอะไรได้บ้างจากแหล่งภายในก็คือข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การซึ่งตรงนี้ถ้าเราเข้าไปค้นดูนะคะเราก็จะทราบว่ามีคนไหนบ้างนะคะที่มีคุณสมบัติตรงกับที่เราต้องการมีจำนวนเท่าไหร่หาได้จากหน่วยงานไหนนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีข้อมูลจากการที่เราจะไปดูจากผลการปฏิบัติงานของเขานะคะผลการประเมินปฏิบัติงานของเขาก็ทำให้เราทราบว่าคนไหนบ้างที่มีคุณสมบัติหรือมีความสามารถเหมาะสมคนที่เราต้องการนะคะต่อไปเราอาจจะดูโดยที่เราจะดูว่าโอนย้ายมาได้ไหมนะคะเลื่อนตำแหน่งงานได้ไหมการเลื่อนตำแหน่งหรือการโอนย้ายมาให้ครองตำแหน่งที่ว่างอยู่ที่เราต้องการก็ได้หรือข้อต่อไปเราอาจจะขอคำแนะนำของบุคลากรก็ได้คือบุคลากรภายในนี้อาจจะมีแหล่งบอกว่ามีคนที่รู้จักอยากจะแนะนำให้เข้ามาทำงานก็ได้เหมือนกันนะคะทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เป็นแหล่งจากภายในที่เราจะสามารถไปทำการสรรหาทรัพยากรมนุษย์เข้ามาให้เข้ามาสมัครงานกับเราได
1: ้ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วย

0: เพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: นะคะทีนี้การที่เราจะสรรหาจากแหล่งภายนอกหรือว่าแหล่งภายในนั้นมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเราจะมาดูด้วยกันนะคะว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียของการสรรหาจากแหล่งภายนอกนะคะข้อดีของการสรรหาจากแหล่งภายนอกนั้นมีอะไรบ้างมาดูด้วยกันข้อแรกมันสามารถทำให้เกิดความหลากหลายในความคิดเพราะว่าทำให้เราได้คนใหม่ๆเข้ามาก็ได้ความคิดใหม่นะคะมาจากภายนอกทำให้เกิดมีความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่มีแต่ความคิดเดิมๆข้อที่2ทำให้เรามีโอกาสเลือกเยอะแน่นอนเลยในตลาดแรงงานมีคนจำนวนมากนะคะเป็นแหล่งใหญ่ที่เราจะค้นหาได้กว้างขวางนะคะข้อดีข้อที่3ก็คือแก้ไขปัญหาจำนวนที่จำกัดหรือว่าคุณสมบัติที่จำกัดจากแหล่งภายในเพราะว่ามันสามารถหาได้หลากหลายมากกว่านั่นเองนะคะจากภายในนี่มันก็จะมีข้อจำกัดเยอะจำนวนก็อาจจะน้อยกว่าคุณสมบัติก็อาจจะไม่มากเท่าไม่หลากหลายเท่าก็ได้นะคะคราวนี้มีข้อเสียอะไรบ้างล่ะถ้าหากว่าเราสรรหาจากแหล่งภายนอกแน่นอนเลยมันต้องเสียทั้งเงินนะคะเสียทั้งเวลานะคะสิ้นเปลืองทั้งการประกาศเวลาในการที่จะรอคอยกว่าเขาจะมาสมัครงานสิ้นเปลืองทั้งเงินทั้งค่าใช้จ่ายนะคะในการที่เราจะต้องไปสรรหามีทั้งงานเปเปอร์เวิร์กเสียเวลามากนะคะข้อที่2ที่เป็นข้อเสียก็คือขวัญกำลังใจของคนที่ทำงานในหน่วยงานแทนที่จะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปสมมติว่าเป็นการสรรหาสมรตำแหน่งผู้บริหารเขาก็หมดโอกาสที่จะเข้าไปได้ครองตำแหน่งผู้บริหารได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเขาก็จะเสียโอกาสตรงนั้นเสียขวัญเสียกำลังใจในการทำงานไปนะคะข้อที่3กลายเป็นแบบว่าบรรยากาศในการทำงานอาจจะเสียไปก็ได้เพราะว่าบางคนใหม่เข้ามาก็ต้องมาสร้างความร่วมมือมาเกิดปัญหาในการประสานงานกับคนใหม่ๆแบบนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นข้อเสียนะคะของการที่เราจะสรรหาจากแหล่งภายนอกทีนี้ถ้าการสรรหาจากแหล่งภายในจะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างมาดูข้อดีกันก่อนนะคะข้อดีก็คือทำให้คนในนะคะมีขวัญกำลังใจที่ดีเพราะว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปครองตำแหน่งที่สูงขึ้นในกรณีที่เลื่อนขึ้นไปในทำหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารข้อที่2แน่นอนเลยมันช่วยให้องค์การสามารถจะประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในส่วนของข้อเสียขาดความคิดใหม่เพราะว่าคนเดิมความคิดเดิมแบบเดิมๆบางครั้งเรียกตรงนี้ว่า inbreeding นะคะ inbreeding ก็คือทุกอย่างเดิมหมดมันก็เหมือนกับการอยู่ในที่เดิมๆไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นการบวกลบคูณหารกันในที่เดิมๆทำให้เราผสมกันอยู่ตรงนั้นนะคะมันก็ไม่มีอะไรใหม่ๆไม่มีความคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเข้ามาข้อที่2ซึ่งเป็นข้อเสียก็คือมีข้อจำกัดด้านจำนวนและคุณสมบัติเพราะว่าในภายในเนี่ยมันแคบจำนวนก็อาจจะไม่เพียงพอคุณสมบัติก็อาจจะไม่มากเท่าที่องค์การต้องการก็ได้ไม่พอกับที่องค์การต้องการก็ได้เกิดองค์การต้องการขยายงานอ้าวคุณสมบัติที่มีอยู่ไม่ครบหรือว่าไม่เพียงพอข้อที่3นะคะส่งผลต่อปัญหาการขาดบุคลากรก็คือถ้าหากว่าเราใช้วิธีเลื่อนตำแหน่งหรือว่าโอนย้ายไปแน่นอนตำแหน่งที่ถูกเลื่อนหรือโอนย้ายไปก็ขาดคนเพราะฉะนั้นก็เกิดปัญหาอีกก็ทำให้เราต้องสรรหาคนมาครองตำแหน่งที่ว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณากันว่าเราจะใช้วิธีจากแหล่งภายนอกหรือภายในเพราะแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียด้วยกันทั้งคู่นั่นเองนะคะคราวนี้ต่อจากการสรรหาก็มาถึงขั้นต่อไปก็คือการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์มาดูกันนะคะว่าการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์นั้นมันหมายถึงอะไรเราว่าเรื่องของความหมายก่อนนะคะความหมายของการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ก็คือกระบวนการในการประเมินผู้สมัครด้วยวิธีการและเกณฑ์นะคะที่องค์การกำหนดเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งงานที่องค์การต้องการนะคะ มาดูว่าในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์นั้นมันจะมีกิจกรรมต่างๆทั้งหมดอะไรบ้างประกอบด้วยกิจกรรม8ขั้นตอนด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือการกรอกใบสมัครอันนี้ก็มาตั้งแต่การสรรหาแล้วนะคะก็คือคนที่สมัครเข้ามาก็มาทำการกรอกใบสมัครตรงนี้ก็จะช่วยให้ไม่ต้องมาสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลกันมากเพราะว่าตรงนี้ก็จะทำให้ได้ข้อมูลระดับนึงจากผู้ที่สมัครเข้ามานั่นเองขั้นต่อไปเป็นการคัดกรองเบื้องต้นคัดกรองเบื้องต้นเพื่ออะไรเพื่อจะคัดคนที่มีคุณสมบัติต่ำกว่าคุณสมบัติขั้นต่ำออกไปนะคะบางทีตรงนี้อาจจะมีการเชิญเข้ามาพูดคุยก็ได้ถ้าหากว่าเป็นการเข้ามาอยู่แล้วนะคะก็จะทำให้รู้ว่าอ้าวมีปัญหาพูดติดอ้างหรือว่าพูดไม่ชัดตรงนี้ก็คัดกรองออกไปได้นะคะหลังจากการคัดกรองเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะคะก็เข้ามาสู่ขั้นของการทดสอบและขั้นของการสัมภาษณ์เบื้องต้นซึ่งตรงนี้นะคะองค์การอาจจะเลือกได้ว่าเราจะทำการทดสอบอย่างเดียวหรือทดสอบก่อนแล้วค่อยสัมภาษณ์ก็ได้หรือว่าเราอาจจะทำการสัมภาษณ์อย่างเดียวก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้วิธีการทดสอบได้ทั้งคู่นะคะทีนี้การทดสอบทำอะไรบ้างการทดสอบนั้นก็หมายถึงการที่เราทำการคัดเลือกด้วยวิธีการต่างๆหลากหลายวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งคนที่มีความสามารถทดสอบความรู้ความสามารถทดสอบสมรรถนะทางกายภาพหรือทดสอบบุคลิกภาพก็ได้นะคะจากการทดสอบอาจจะมีการสัมภาษณ์เบื้องต้นต่อไปซึ่งอยู่ทางขวามือของนักศึกษานะคะก็คือสัมภาษณ์เบื้องต้นนี่ก็จะเป็นการสัมภาษณ์โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะอาจจะสัมภาษณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่สมัครเข้ามานะคะเป็นการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นการสัมภาษณ์จากฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะการสัมภาษณ์เชิงลึกนี้ก็จะเป็นการสัมภาษณ์ซึ่งอาจจะประกอบด้วยผู้สัมภาษณ์จากฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายที่ต้องการบุคคลคนนั้นบุคลากรคนนั้นหรืออาจจะเป็นการสัมภาษณ์จากฝ่ายที่ต้องการบุคลากรนั้นกลุ่มเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการพูดคุยหรือสนทนาหรือสัมภาษณ์เพื่อจะได้รับรู้ว่าคนที่มาสมัครเนี่ยมีความรู้ความสามารถเหมาะสมไหมมีประวัติการทำงานยังไงมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้ามาสู่การตรวจสอบภูมิหลังหรือตรวจสอบหนังสืออ้างอิงต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะหลายหน่วยงานทีเดียวละเลยไม่ได้ให้ความสนใจจริงๆแล้วนะคะมันเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากๆกับการที่องค์การจะต้องทำการตรวจสอบภูมิหลังของผู้ที่เข้ามาสมัครอาจจะใช้วิธีโทรศัพท์ถามไปก็ได้นะคะยังไปที่หน่วยงานเดิมนะคะหรือถามไปที่ผู้บังคับบัญชาหรือถามไปที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานเดิมที่บุคคลคนนั้นทำงานอยู่ก็ได้เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่าคนนั้นเนี่ยมีการทำงานเป็นยังไงมีพฤติกรรม

การทำงานเป็นยังไงก็จะได้เอาเข้ามาประกอบการที่เราจะรับสมัครบุคคลนั้นหรือไม่หรือตรวจสอบจดหมายหรือหนังสืออ้างอิงก็ได้บางทีก็ทำจดหมายถามไปก็ได้เหมือนกันแต่ก็ควรจะทำเป็นแบบฟอร์มให้ชัดเจนเพื่อว่าคนตอบเนี่ยจะได้สามารถที่จะตอบได้ง่ายๆให้ไม่ต้องซับซ้อนมากนะคะต่อจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตัดสินใจซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมี2วิธีคือตัดสินใจแบบอัตตานิยมก็คือใช้ความเห็นนะคะหรือตัดสินใจแบบวัตถุนิยมก็คือใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นการให้คะแนนเป็นตัวเลขตามเกณฑ์ต่างๆซึ่งก็จะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็สมเหตุสมผลมากกว่านะคะหลังจากนั้นก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสุขภาพนะคะซึ่งก็ไม่ควรละเลยเหมือนกันในขั้นตอนนี้ก็ตรวจทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตด้วยและบางแห่งเนี่ยนะคะก็ยังมีการตรวจเรื่องของสารเสพติดหรือว่ายาเสพติดด้วยนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ผ่านก็สามารถที่จะปฏิเสธได้จริงๆแล้วการปฏิเสธผู้สมัครเนี่ยทำได้ในทุกขั้นตอนเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ผ่านการตรวจสุขภาพแล้วเราก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนที่จะเข้ามาทดลองการหรือทดสอบการทดลองการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่างๆในการที่เราจะทำการคัดเลือกคราวนี้เรามาดูการคัดเลือกในการทดสอบกันบ้างนะคะการคัดเลือกในการทดสอบนั้นเราก็จะมาดูว่ารูปแบบการทดสอบนะคะมีอะไรบ้างและรูปแบบการทดสอบไปแล้วเราก็จะมาดูว่าคุณสมบัติของแบบทดสอบมีอะไรบ้างและก็ลักษณะที่ดีของแบบทดสอบมีอะไรบ้างด้วยนะคะมาดูเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องแรกก็คือเรื่องของรูปแบบในการทดสอบมีเยอะมากเลยจริงแล้วมีมากกว่าในภาพนี้ด้วยซ้ำไปนะคะอันแรกก็คือการทดสอบสติปัญญานะคะสติปัญญาของผู้ที่สมัครอาจจะเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถของเขาในการใช้ภาษาในด้านตัวเลขต่างๆในด้านการทัศนคติการใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ต่างๆนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็จะพบว่าผู้ที่มีแนวโน้มที่จะได้คะแนนตรงนี้สูงเนี่ยมีโอกาสมากที่จะเป็นผู้ที่ทำงานได้ดีนะผลการวิจัยว่าไว้แบบนั้นว่าคนที่ได้คะแนนสูงมีแนวโน้มว่าจะสามารถทำงานได้ประสบความสำเร็จนะคะอันต่อไปก็เป็นการทดสอบทักษะเช่นทักษะในการอ่านทักษะในการเขียนหรือว่าทักษะในการพูดของผู้สมัครนะคะต่อไปเป็นการทดสอบฝึกปฏิบัติซึ่งก็มักจะใช้ให้ทดลองทำงานกับงานง่ายๆอย่างเช่นการทดสอบการพิมพ์ดีดเป็นต้นนะคะว่าพิมพ์ดีดได้เร็วมากน้อยแค่ไหนมีถูกผิดมากน้อยแค่ไหนเป็นต้นแล้วนอกเหนือจากนั้นก็ยังสามารถที่จะทดสอบสมรรถนะทางร่างกายได้ด้วยนะคะซึ่งก็มักจะใช้กับงานที่ต้องมีการใช้แรงกายหรือต้องเสี่ยงกับอันตรายต่างๆนะคะต้องทดสอบความแข็งแกร่งในทางร่างกายอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าพนักงานดับเพลิงเป็นต้นนะคะนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะใช้วิธีการประเมินโดยศูนย์ประเมินหมายความว่าอะไรก็คือให้ผู้ที่สมัครหลายๆคนทำกิจกรรมพร้อมๆกันนะคะหลายๆกิจกรรมโดยที่แต่ละกิจกรรมก็จะมีผู้ประเมินเป็นรายบุคคลแล้วก็มารวมคะแนนเพื่อจะดูความสามารถในด้านต่างๆของผู้ที่สมัครเข้าทำงานนั่นเองวิธีนี้เป็นวิธีที่สิ้นเปลืองเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นก็มักจะใช้กับระดับบริหารเท่านั้นไม่ได้มาใช้กับระดับปฏิบัตินะคะต่อไปเราจะมาดูกันว่าคุณสมบัติของแบบทดสอบมีอะไรบ้างคุณสมบัติของแบบทดสอบนั้นมี2ประการด้วยกันนะคะก็คือแบบทดสอบนั้นจะต้องเป็นแบบทดสอบที่มีความเชื่อมั่นนะคะและต้องมีความตรงความเชื่อมั่นภาษาอังกฤษก็คือ reliability ความตรงนั้นเรียกว่า validity นะคะความเชื่อมั่นหรือ reliability หมายถึงอะไรหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะทดสอบกี่ครั้งนะคะคำตอบก็จะต้องออกมาได้เหมือนกันหมดผลการทดสอบต้องออกมาได้เหมือนกันหมดอันนี้ก็คือมีค่าความเชื่อมั่นสูงนั่นเองนะคะส่วนความตรงแปลว่าอะไรความตรง reality แปลว่าเราสามารถจะวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้จริงเช่นคุณต้องการวัดว่าเขามีความสามารถในการตัดสินใจมาก

0: น้อยแค่ไหนก็ต้องวัดออกมาว่าความตัดสินใจเป็นอย่างไรไม่ใช่ผลออกมากลายเป็นวัดเรื่องของการวางแผนหรือเรื่องของการสื่อสารอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่มีความตรงแหละนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของแบบทดสอบต้องมีทั้งสองตัวนี้ก็คือต้องมีทั้งค่าความเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นได้แล้วก็มีค่าความตรงด้วยเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของลักษณะที่ดีของแบบทดสอบแบบทดสอบควรจะมีลักษณะที่ดีอะไรบ้างอันแรกก็คือมีความเป็นมาตรฐานหมายถึงอะไรความมาตรฐานความเป็นมาตรฐานนั้นก็คือมีแบบแผนนะคะมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนในการให้ทำแบบทดสอบนั้นๆ นะคะมีความเป็นปรนัยก็คือมีความชัดเจนในความหมายของคำถามมีความชัดเจนในการมาตรวจให้คะแนนคือไม่ว่าใครจะมาตรวจนะคะก็ต้องให้คะแนนได้ถูกต้องตรงกันสามารถแปลค่าของคะแนนได้ตรงกันนี่เรียกว่ามีความเป็นปรนัยต่อไปมีอำนาจจำแนกคือต้องเป็นแบบทดสอบที่แยกได้นะคะว่าคนไหนเก่งคนไหนอ่อนใครเก่งกว่าใครมีความเฉพาะเจาะจงก็คือไม่กว้างเกินไปแล้วก็ไม่คลุมเครือด้วยมีประสิทธิภาพทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะโดยมีการลงทุนในแบบทดสอบนั้นน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเรื่องของเงินค่าใช้จ่ายในเรื่องของเวลาหรือว่าในเรื่องของความสะดวกข้อต่อไปนะคะมีความยากง่ายพอเหมาะแปลว่าอะไรความยากง่ายพอเหมาะหมายความว่าไม่ยากเกินไปนะคะหรือว่าไม่น้อยเกินไปสำหรับแบบทดสอบนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบเนี่ยต้องได้ 50% ถ้าหากว่าได้น้อยกว่า 50% ก็แปลว่าแบบทดสอบนั้นมันชักจะยากเกินไปแล้วนะคะต่อจาก เรื่องของคุณสมบัติของแบบทดสอบก็อันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับเรื่องของแบบทดสอบก็คือมีเรื่องรูปแบบนะคะมีเรื่องของคุณสมบัติของแบบทดสอบแล้วก็มีเรื่องของลักษณะที่ดีของแบบทดสอบต่อไปเราจะมาดูเรื่องของการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์กันนะคะการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์นั้นนะคะเราก็จะมาดูว่าเราจะสามารถที่จะมีการสัมภาษณ์ได้กี่ประเภทวิธีการในการสัมภาษณ์มีอะไรบ้างแล้วก็ในการตั้งคำถามสำหรับการสัมภาษณ์นั้นจะมีคำถามแบบไหนบ้างมาดูอันแรกกันเลยนะคะว่าประเภทของการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์นะคะการสัมภาษณ์นั้นนะคะสามารถที่จะทำได้เป็นแบบมีโครงสร้างก็ได้แบบกึ่งโครงสร้างก็ได้หรือแบบไม่มีโครงสร้างก็ได้แบบมีโครงสร้างแปลว่าอะไรการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหมายถึงว่าคำถามในการสัมภาษณ์นั้นเราเตรียมมาเลยนะคะเตรียมตั้งคำถามมาล่วงหน้าเลยเป็นแบบจัดทำคำถามเตรียมมาเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้ที่รับการสัมภาษณ์จะมากี่คนทุกคนก็จะได้รับการสอบสัมภาษณ์ด้วยคำถามเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเปรียบเทียบได้ว่าคำตอบของผู้ที่มาสอบนั้นมันเป็นยังไงคนไหนตอบได้ดีกว่าคนไหนตอบไม่ได้ทำให้เราสามารถเปรียบเทียบได้อันนี้เรียกว่าการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในส่วนของการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างแปลว่าอะไรการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างก็คือมีคำถามหลักนะคะที่เราจัดเตรียมมาเรียบร้อยนะคะคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้เป็นคำถามแต่ว่าคำถามรองเนี่ยเราไม่ได้จัดเตรียมมาเพราะงั้นทุกคนก็จะได้รับคำถามหลักแต่ว่าคำถามรองก็จะมาถามเอาตอนที่เขาตอบเราก็จะถามตามคำตอบของเขาเรียกว่ามีทั้งคำถามหลักที่จัดเตรียมมาส่วนคำถามรองไม่ได้จัดเตรียมมาแต่ว่ามาถามเอาจากคำตอบของผู้ที่ตอบนั่นเองอันนี้คือแบบกึ่งโครงสร้างส่วนแบบไม่มีโครงสร้างก็คือไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะคะแต่ว่ามาตั้งคำถามเอาตรงนั้นเลยถามจากการที่ผู้มาสอบสัมภาษณ์ก็ตอบก็ถามไปเรื่อยๆแบบนี้เป็นแบบที่ว่ากันว่าไม่มีทั้งความเชื่อมั่นแล้วก็ความตรงในระดับต่ำนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของประเภทการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์นะคะคราวนี้มาดูว่าวิธีที่เราจะคัดเลือกในการสัมภาษณ์เราทำได้กี่วิธีวิธีแรกแบบ1ต่อ1แปลว่าอะไรก็คือคนสัมภาษณ์1คนคนรับการสัมภาษณ์1คนวิธีนี้ง่ายๆนะคะส่วนมากก็จะใช้กับผู้ปฏิบัติ นะคะคนที่ทำงานระดับปฏิบัติเช่นพนักงานขับรถเป็นต้นก็สัมภาษณ์กันตรงนั้นเลยนะคะไม่ยุ่งยากอะไรคนสัมภาษณ์แบบ1ต่อ1นะคะอันที่2ก็คือแบบกลุ่มแบบกลุ่มนั้นหมายความว่าผู้รับการสัมภาษณ์หลายคนนะคะแต่ว่าผู้สัมภาษณ์อาจจะคนเดียวหรือว่ามากกว่า1คนก็ได้ข้อดีของมันก็คือทำให้เราได้เห็นว่าคนที่มารับการสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะสื่อสารกันยังไงก็จะคุยกันไหมเราก็ได้เห็นทักษะการสื่อสารของเขาไปด้วยในขณะนั้นนะคะวิธีที่3คือโดยคณะกรรมการซึ่งก็หลายๆหน่วยงานจะใช้วิธีนี้ก็คือคนสัมภาษณ์เนี่ยมานั่งกันหลายคนแต่คนรับการสัมภาษณ์จะมาเพียง1คนเท่านั้นวิธีนี้จะเป็นแบบที่มีความเชื่อมั่นสูงกว่าแบบที่1นะคะหรือแบบ1ต่อ1นะคะก็คือมาเป็นคณะแต่ผู้รับการสัมภาษณ์มาแค่1คนต่อไปเป็นวิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก็มักจะใช้เมื่อเราต้องการคัดกรองเบื้องต้นหรือต้องการที่จะถามคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับการสัมภาษณ์นั่นเองนะคะวิธีต่อไปทางอินเทอร์เน็ตอันนี้ต้องนัดหมายกันแล้วนะคะนัดหมายวันเวลาให้ชัดเจนแล้วก็ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มันแพงนะคะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะประหยัดไม่ต้องเดินทางมาอาจจะอยู่ไกลเราก็ใช้วิธีนี้ในการสัมภาษณ์ได้ก็สะดวกดีนะคะวิธีการต่อไปก็คือการสร้างความกดดันแปลว่าอะไรก็คือการที่ผู้สัมภาษณ์เนี่ยพยายามที่จะใช้ทั้งคำพูดใช้ทั้งท่าทีต่างๆของเขาเพื่อทำให้ผู้รับการสัมภาษณ์ได้เกิดความรู้สึกกดดันทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นเราอยากจะดูว่าเขาจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบยังไงนั่นเองอันนี้ก็เหมาะสำหรับที่จะใช้กับคนที่จะต้องไปทำงานที่ต้องรับความกดดันสูงเช่นจะต้องไปรับการร้องเรียนจากลูกค้าอะไรแบบนี้เป็นต้นเราจะได้สามารถเลือกคนที่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีที่สุดในสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นนะคะทีนี้ก็มาถึงเรื่องของคำถามที่เราจะมาใช้ในการสัมภาษณ์ก็มีทั้งคำถามแบบเปิดคำถามแบบปิดแล้วก็คำถามแบบติดตามหรือสืบค้นแบบเปิดก็คือให้ผู้สัมภาษณ์เนี่ยพูดไปเรื่อยๆนะคะก็อธิบายบอกรายละเอียดยกตัวอย่างก็ดีเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้พูดได้สื่อสารเราก็จะดูเขาได้มากว่าเขาสื่อสารเป็นยังไงมีทักษะมากน้อยแค่ไหนแบบปิดเหมาะสำหรับที่จะใช้ควบคุมไม่ให้การโต้ตอบยืดเยื้อนะคะส่วนแบบที่เราติดตามสืบค้นก็คือคำถามเชิงเจาะลึกนะคะเช่นถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้คือตั้งคำถามให้ลึกลงไปอีกนะคะสำหรับแบบปิดนี่คือถามคำถามแบบว่าใช่หรือไม่ก็คือตอบสั้นๆนั่นเองนะคะคือมันก็ยืดเยื้อเราควบคุมเวลาได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของรูปแบบคำถามที่เราจะนำมาใช้ในการสัมภาษณ์ต่อไปเป็นเรื่องของการทดลองงานและการบรรจุสุดท้ายแล้วนะคะของกิจกรรมในหน่วยนี้นะคะของเนื้อหาในหน่วยนี้นะคะในเรื่องของการทดลองงานและการบรรจุนั้นก็มีขั้นตอนเหล่านี้เมื่อผู้ที่คัดเลือกได้รับการคัดเลือกผ่านการคัดเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะองค์การก็ให้ทดลองปฏิบัติงานตรงนี้เป็นการพิสูจน์ว่าคนที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การกำหนดไว้หรือไม่เสร็จแล้วพอครบกำหนดเวลาที่องค์การกำหนดแล้วเขาก็จะมาประเมินอีกทีนึงถ้าประเมินแล้วผ่านแน่นอนเลยก็บรรจุให้ทำงานในตำแหน่งที่ต้องการได้แต่ถ้าหากว่าประเมินแล้วไม่ผ่านนะคะก็พ้นไม่ได้รับการจ้างงานก็จะมีนะคะอันนี้เรียกว่า probation period ถ้าหากไม่ผ่านก็ไม่ได้รับการจ้างงานก็จะหลุดออกจากงานไปนะคะตรงนี้ก็เป็นอันหมดสำหรับกิจกรรมต่างๆทั้งหมดในหน่วยนี้เนื้อหาต่างๆทั้งหมดในเรื่องของการวางแผนสรรหาและการคัดเลือกก็จะมาสรุปตรงนี้อีกทีนึงว่าเรามีทำอะไรบ้างตั้งแต่แรกเลยนะคะการวางแผนนักศึกษาดูนะคะซ้ายมือต้องมี JA ก่อน Job Analysis นะคะแล้วก็มีผลของ JA ได้มาซึ่ง JD JS Job Description Job Specification แล้วก็เข้าสู่การสรรหาได้จากทั้งแหล่งภายในจากแหล่งภายนอกแล้วก็เข้าสู่การคัดเลือกการคัดเลือกก็โดยการทดสอบสัมภาษณ์หรือว่าจะทำทั้งสองอย่างหรือจะเลือกแบบใดแบบหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เข้าสู่การทดลองงานและบรรจุ แล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดทำให้องค์การได้มาซึ่งบุคลากรตามแผนกำลังคนค่ะก็เป็นอันจบสำหรับเนื้อหาของหน่วยนี้นะคะขอให้นักศึกษาไปศึกษาต่อนะคะในรายละเอียดต่างๆแล้วก็อย่าลืมนะคะที่จะไปทำแบบฝึกปฏิบัติด้วยจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นสำหรับเนื้อหานะคะแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยแต่ไม่ว่าจะอย่างไรการอ่านให้ละเอียดนั้นจะช่วยให้นักศึกษาสามารถทำข้อสอบได้ดีขึ้นก็ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนวิชานี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้ผมจะมาบรรยายในหน่วยที่11ในหัวข้อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับวันนี้ซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดเลยครับโดยที่ผมจะบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขดังนั้นเริ่มต้นผมจะขออนุญาตนำนักศึกษานะครับไปศึกษาในเรื่องแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สักเบื้องต้นก่อนซึ่งเริ่มแรกเนี่ยผมได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น2หัวข้อก็คือนักศึกษาควรจะศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเมื่อเราพูดถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าสิ่งแรกที่เราควรจะศึกษาก่อนก็คือที่มาหรือว่าวิวัฒนาการของมันเสียก่อนดังนั้นในที่นี้นะครับเราสามารถแบ่งวิวัฒนาการของการทรัพยากรมนุษย์ได้ออกเป็น5ยุคหลักๆด้วยกันก็คือถ้าในยุคแรกเนี่ยก็จะเป็นยุคตั้งแต่ปี500 BC จนถึง500 AD แล้วก็ยุคที่2ก็เป็นยุค300ถึง 1,300 AD นะครับคือหรือที่เราเรียกว่ายุคกลางและยุคที่3เป็นยุค1,400ถึง 1,700 AD นะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในยุคว่ายุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาแล้วก็ยุคที่19ศตวรรษที่19นะครับจนเป็นต้นมาจนถึงศตวรรษที่20แล้วยุคสุดท้ายก็จะเป็นยุคศตวรรษที่20เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันว่าในแต่ละยุคจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเป็นยุคแรกเนี่ยถือว่าเป็นยุคเริ่มต้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับก็ยุคนี้จะได้รับอิทธิพลมาจากพวกกรีกพวกโรมันจะเห็นได้ว่ามีจุดเน้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยพวกนี้จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการศึกษาโดยแลกเปลี่ยนในประเด็นด้านจะทำยังไงให้บุคคลได้พัฒนาตนเองรวมถึงมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างให้บุคคลหรือมนุษย์ในยุคนั้นมีความรับผิดชอบหรือว่ามีจริยธรรมต่อสังคมหรือต่อสังคมตลอดจนในยุคนี้จะเห็นได้ว่าพวกกรีกพวกโรมันเนี่ยนะครับมีการจัดตั้งสถาบันกฎหมายหรือว่าสถาบันการเมืองที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับประชาคมส่วนใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นยุคเริ่มต้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคแรกหลังจากนั้นมาก็เป็นยุคที่2ก็คือยุคช่วง300ถึง 1,300 AD นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ายุคกลาง The Middle Ageยุคนี้ก็จะได้รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์นะครับซึ่งก็จะทำการถ่ายทอดการเรียนรู้แล้วก็คำสอนต่างๆนอกจากนั้นก็จะเป็นสร้างความตระหนักให้กับบุคคลนะครับหรือว่ากระตุ้นให้บุคคลได้เกิดการพัฒนารวมถึงการมีวินัยในการดำรงชีวิตยุคนี้ยุคสำคัญที่จะเห็นได้ชัดเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็จะเป็นในลักษณะของการประดิษฐ์คิดค้นในเรื่องของเครื่องจักรหรือว่าเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำเกษตรและที่สำคัญเนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่ของการเกิดการจัดตั้งสมาคมพ่อค้าเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของพ่อค้าต่างๆเพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบดังนั้นจะเห็นได้ว่ายุคนี้เองเนี่ยมีการพัฒนาคิดค้นสิ่งต่างๆนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเป็นยุคของการพัฒนาหรือให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่แตกต่างจากยุคแรกๆที่ผ่านมาในขณะเดียวกันถ้าเราดูยุคที่3นะครับหรือว่ายุค1400จนถึง1700เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่ายุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาจะเห็นได้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ปรัชญาสังคมแล้วก็การเมืองอย่างต่อเนื่องจะมีนักคิดหรือว่านักการศึกษาหรือว่านักการพัฒนาเนี่ยที่สำคัญที่นำเสนอแนวคิดต่างๆนะครับขึ้นมาอย่างเช่นมาร์ตินลูเทอร์อย่างเงี้ยครับคือท่านก็ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าได้รับการศึกษาเนี่ยก็จะทำให้ได้รับก็จะทำได้รับการพัฒนาหรือถ้าเกิดการพัฒนาอีกพูดใน

แง่หนึ่งก็คือการพัฒนาเนี่ยควรจะส่งผ่านหรือคนเนี่ยควรจะได้รับการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอีกคนหนึ่งที่มีความสำคัญอีกคนหนึ่งก็คือจอห์นล็อกนะครับจอห์นล็อกก็เสนอว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับจำเป็นที่ต้องทำให้คนมีความรู้นะครับผ่านประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้นั่นแสดงให้เห็นถึงว่าคนที่ได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดีก็ควรจะสร้างประสบการณ์หรือสร้างการเรียนรู้ให้กับมนุษย์หรือกับให้กับบุคคลดังนั้นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในยุคที่3นะครับที่นักวิชาการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประเด็นหนึ่งแล้วในยุคถัดมาครับก็เป็นยุคทศวรรษที่19นะครับจนถึงทศวรรษที่20จะเห็นได้ว่าในยุคนี้เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับคือพนักงานทุกคนเนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่นะครับหรือผ่านการพัฒนาและฝึกอบรมในโรงงานอุตสาหกรรมภาครัฐเองภาคเอกชนเองก็สนใจพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องจนถึงรวมถึงนะครับในยุคนี้ก็จะมีการจัดตั้งสมาคมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งเป็นสมาคมแรกที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ถูกจัดตั้งในยุคนี้ด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาโดยพัฒนาทักษะโดยตรงของพนักงานนะครับแล้วก็พอมาถึงยุคสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นยุคในยุคทศวรรษที่20นะครับในยุคนี้ก็จะต้องยอมรับว่านักวิชาการทางด้านการจัดการหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนำเสนอแนวคิดหลักๆอย่างมากมายนะครับอย่างเช่นแนวคิดการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการหรือ TGOOF นะครับของเคิร์กเลวินหรือมีการวิจัยสำรวจเชิงข้อมูลย้อนกลับรวมถึงยุคนี้ก็จะเน้นในเรื่องการพัฒนานะครับที่ทำให้พนักงานเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานนะครับรวมถึงให้พนักงานทุกคนเนี่ยคำนึงถึงการรับรู้ระบบสังคมตลอดจนแนวคิดในยุคนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าเน้นในเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือให้เกิดการพัฒนาอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการนะครับในช่วงแรกหลังจากนั้นครับผมคิดว่าหลังจากที่นักศึกษารู้ว่าวิวัฒนาการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างไรความหมายก็เป็นเรื่องสำคัญที่เวลาเราศึกษาเนี่ยเราควรให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับนั้นความหมายของการศึกษานักวิชาการที่ผมขอเสนอนะครับซึ่งถือว่ามีความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากก็คือท่านแรกก็คือท่านอาจารย์แนทเลอร์นะครับเรียวนาดแนทเลอร์ท่านก็พูดถึงว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มันหมายถึงอะไรท่านให้ความหมายว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นชุดกิจกรรมนะครับที่นายจ้างนะครับจัดให้กับพนักงานภายใต้ระยะเวลาหรือการออกแบบที่กำหนดไว้โดยกิจกรรมในที่นี้จะหมายถึงหรือรวมถึงนะครับกิจกรรมในด้านการฝึกอบรมการศึกษาแล้วก็การพัฒนาซึ่งรายละเอียดเนี่ยนักศึกษาก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือได้แล้วคนที่สองเนี่ยครับซึ่งผมคิดว่าท่านให้ความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้อย่างดีมากคือท่านบอกว่าถ้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากนะครับเขาบอกว่ามันเป็นกระบวนการสำหรับการพัฒนาและการปลดปล่อยหรือที่เราเรียกว่า unleashing ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับคือถ้าเกิดเราทำให้มนุษย์มีศักยภาพแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำให้เขาเอาความสามารถหรือศักยภาพของเขามาใช้ในการปฏิบัติงานเนี่ยอาจารย์สวอนสันนะครับหรือว่านักวิชาการท่านเนี้ยแอนท่านก็บอกว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นการครบลูปของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้นะครับส่วนอาจารย์ท่านอื่นอย่างเช่นอาจารย์ชวัตอย่างเงี้ยครับท่านก็ให้ความหมายไว้น่าสนใจเดี๋ยวนักศึกษาลองไปศึกษารวมถึงท่านอาจารย์ณรงค์ศักดิ์เองก็ดีนะครับเมื่อกี้นี้ผมกล่าวไว้ของท่านอาจารย์แนทเลอร์ที่พูดถึงกิจกรรมนะครับที่ประกอบด้วยการฝึกอบรมและการพัฒนารวมถึงการศึกษาเนี่ยถ้าเรามาพิจารณาในมิติของประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็จะพบว่าถ้าเป็นเรื่องของการฝึกอบรมเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับหรือว่าเวลาพนักงานมีปัญหาหรือคนงานมีปัญหาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราส่วนใหญ่วิธีการแก้ไขหรือวิธีการพัฒนาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเลือกใช้วิธีการฝึกอบรมเป็นส่วนใหญ่ถามว่าค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาหรือการศึกษาเนี่ยค่อนข้างต่ำถ้าระยะเวลาเนี่ยจะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมเราใช้ระยะเวลาไม่มากดังนั้นก็ใช้ระยะเวลาสั้นนะครับความเสี่ยงที่จะประสบความสำเร็จจากการฝึกอบรมสูงหรือต่ำครับต้องบอกว่าคือความเสี่ยงต่ำโอกาสที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะสูงเพราะว่าคือถ้าพนักงานทำงานไม่ได้ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจัดฝึกอบรมให้เขาก็สามารถที่จะทำงานได้เลยนั้นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็สูงนั้นความเสี่ยงเนี่ยก็เลยต่ำตรงกันข้ามนะครับการพัฒนาบุคคลหรือการศึกษาเองก็เช่นเดียวกันครับจุดเน้นเนี่ยเป็นจุดเน้นที่ทำให้พนักงานเนี่ยได้เตรียมพร้อมกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นแตกต่างกันนะครับ

ระหว่างการฝึกอบรมกับการพัฒนาหรือการศึกษาเนี่ยการพัฒนาเนี่ยหรือการศึกษาเนี่ยจะเตรียมความให้กับคนงานที่เพื่อให้เผชิญกับปัญหาในอนาคตแต่การฝึกอบรมเนี่ยจะเผชิญกับปัจจุบันระยะเวลาพวกนี้แตกต่างกันครับการพัฒนาหรือการศึกษาเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลามากแต่การฝึกอบรมจะใช้เวลาน้อยอย่างที่ผมได้เรียนทราบไปนะครับดังนั้นความเสี่ยงเวลาเราพูดถึงการพัฒนาหรือการศึกษาเนี่ยความเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูงกว่าการฝึกอบรมเพราะว่าเวลาเราพัฒนาหรือเราให้การศึกษากับคนบางทีมันอาจจะใช้เวลาปี2ปีหรือ3ปีหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้ดังนั้นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการพัฒนาเขาก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็เลยเขาก็เลยพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงนะครับในปัจจุบันนี้เราคงสามารถแบ่งขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ออกเป็น4ขอบเขตด้วยกันครับคือ1ครับเราจะพัฒนาในเรื่องของระดับบุคคล2เราจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาอาชีพนะครับนี่ก็เป็นปัจเจกบุคคลส่วนอันที่3ครับขอบเขตในเรื่องของการจัดการผลปฏิบัติงานและก็เป็นการพัฒนาองค์กรนะครับดังนั้นขอบเขตในปัจจุบันนี้หรืองานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันนี้ก็จะครอบคลุมใน4ขอบเขตที่ผมกล่าวไปข้างต้นดังนั้นรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่านักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือได้นี่คำถามต่อไปคือเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเรามีเป้าหมายอะไรบ้างแน่นอนครับเราคงจะมีเป้าหมายในเรื่องของการพัฒนาสติปัญญาหรือภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เราจะเรียกว่า knowledge ใช่ไหมครับดังนั้นขออนุญาตใช้ตัวย่อว่าเป็น K นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเรามีเป้าหมายในเรื่องของการพัฒนาทักษะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าสกิลนะครับดังนั้นขอใช้ตัวย่อๆว่าตัว S นะครับอันที่3ก็คือเป็นการพัฒนาทัศนคติหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า attitude นะครับแล้วมีอีกตัวนึงครับที่เราพูดถึงมีเป้าหมายคือการพัฒนาตัวอื่นที่นอกเหนือจากทั้ง3ตัวที่ผมพูดนะครับมันภาษาอังกฤษมันชื่อว่า others นะครับดังนั้นถ้านักศึกษาหรือคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะพบว่าเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยคือเราต้องการทำให้พนักงานหรือทำให้คนเนี่ยเกิด KSA นั่นก็คือ knowledge skill attitude แล้วก็ order นะครับแต่เราจะย่อสั้นว่าเป็น KSA ซึ่งทำให้คนมีความรู้นะครับก็เป็นสติปัญญาตัวหนึ่งดังนั้นอีกอันนึงคือเป้าหมายก็คือทำให้คนเกิดทักษะคือทำให้เขาสามารถที่จะปฏิบัติงานที่เขารับผิดชอบได้และประเด็นสุดท้ายคือที่บอกว่าทำให้เกิดทัศนคติคือเป็นการทำให้เขารู้สึกดีหรือรู้สึกชอบรู้สึกรักในงานที่เขาทำแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เป็นพวกอื่นๆอย่างเช่นทำให้เขาเข้าใจทำให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้ทำให้เขามีความรับผิดชอบนะครับนี่ก็เป็นออเทอร์ดังนั้นก็จะย้ำว่าถ้ามีประเด็นถามในใจหรือมีคนถามนักศึกษาในใจว่าเราจะพัฒนาคนไปเพื่ออะไรหรือเราจะฝึกอบรมไปเพื่ออะไรนั่นก็ตอบสั้นๆว่าเพื่อทำให้พนักงานเนี่ยเกิด KSA นะครับอันนี้ก็สรุปสามารถสรุปได้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำคัญอย่างไรสำคัญกับองค์กรสำคัญกับผู้บังคับบัญชาสำคัญกับตัวพนักงานเองดังนั้นขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นความสำคัญต่อพนักงานเองคนที่ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมเนี่ยก็จะทำให้เกิดลดข้อผิดพลาดหรือลดอุบัติเหตุนะครับหรือเพิ่มความชำนาญทัศนคติที่ดีมีขวัญกำลังใจอะไรต่างๆนะครับทำให้เข้าใจองค์กรมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์กับต่อพนักงานนะครับนี้เนื้อหารายละเอียดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ในหนังสือทั้งหมดซึ่งผมได้ระบุไว้เรียบร้อยส่วนประเด็นที่2เนี่ยสำคัญต่อผู้บังคับบัญชาคือคนที่ได้รับการพัฒนาแล้วเนี่ยหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาก็จะลดภาระในการสอนการควบคุมเขาได้อย่างมากแล้วก็สามารถใช้บุคลากรตรงตามลักษณะงานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้งานบริหารที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าคือเขาไม่ต้องมาคอยควบคุมกำกับหรือพัฒนาเพราะลูกน้องเขามีศักยภาพแล้วเขาก็ใช้เวลาในการบริหารจัดการของเองได้นะครับแล้วก็ช่วยให้เขารู้ว่าใครจะเป็นทายาทของเขาดังนั้นคนที่พัฒนาแล้วก็จะมีศักยภาพเขาก็มองออกว่าใครที่ควรจะเป็นทายาทสืบทอดเขาต่อไปนะครับอันนี้อีกอันนึงก็คือความสำคัญต่อองค์กรแน่นอนครับถ้าพนักงานได้รับการพัฒนาหัวหน้ามีประสิทธิภาพในการทำงานกระบวนการปฏิบัติงานก็มีประสิทธิภาพผลผลิตก็ดีความพึงพอใจลูกค้าก็สูงดังนั้นอีกอันนึงก็คือถ้าองค์กรให้ความสำคัญกับการพัฒนาแน่นอนว่าพนักงานก็จะกลายเป็นทุนที่สำคัญที่มีค่าให้กับองค์กรซึ่งพนักงานอาจจะสร้างมูลค่าเพิ่มต่างๆให้กับองค์กรก็ได้นอกจากนั้นครับองค์กรไหนที่พัฒนาบุคลากรดีๆหรือพัฒนาศักยภาพพนักงานดีๆแน่นอนองค์กรนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะดึงคนนะครับหรือดึงดูดคนให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทต่างๆเช่นบริษัทยักษ์ใหญ่ปตท.เองก็ดีนะครับ

ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาดังนั้นใครๆก็อยากจะเข้าไปร่วมงานกับบริษัทพวกนี้ซึ่งชี้เห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับนั้นก็เป็นหน่วยที่หน่วยแรกที่ผมพูดไปตอนนี้พอผมเล่าให้นักศึกษาฟังเรียบร้อยว่าการที่มาแล้วก็แนววิวัฒนาการและที่มาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยพอที่จะให้เก็ตไอเดียหรือเข้าใจเบื้องต้นแล้วตอนนี้คำถามนักศึกษาคำคงถามผมต่อไปว่าแล้วเราจะพัฒนาอย่างไรผมจะขอเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนของการพัฒนาเนี่ยมันมีของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับมันประกอบไปด้วย5ขั้นตอนที่เราเรียกว่าเริ่มตั้งแต่โดยทั่วไปส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยเราจะเข้าใจกันดีในชื่อย่อว่า SD นะครับคือขั้นตอนที่1เนี่ยมันจะเป็นการหาความจำเป็นขั้นตอนที่2คือเป็นการออกแบบวิธีการพัฒนาหรือดีไซน์นะครับขั้นตอนที่3เป็นการพัฒนาหลักสูตรและอันที่4คือการimplementation หรือการดำเนินการพัฒนาแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยคือ evaluation หรือการประเมินผลดังนั้นเจนได้ว่าผมเนี่ยได้ทำตัวแดงอักษรตัวข้างหน้าของภาษาอังกฤษไว้หรือทั้งหมดเนี่ยเราจะเข้าใจกันชื่อย่อว่า SD นะครับนี่ผมจะขออนุญาตนักศึกษาเล่าหรือเปรียบเทียบให้นักศึกษาเข้าใจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับหมอที่รักษาคนไข้นั้นก่อนที่หมอจะรักษาคนไข้ได้เนี่ยหมอก็ต้องทำการรวบรวมหรือว่าวินิจฉัยซึ่งมันก็จะเป็นในขั้นตอนแรกที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์หาความจำเป็นซึ่งบางทีคนไข้คือถ้าคนไข้บางทีเกิดรถชนมาอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องหาความจำเป็นใช่ไหมครับก็คือรักษาได้เลยแต่บางโรคมันก็ต้องหาความจำเป็นในการรักษาต้องรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะวินิจฉัยดังนั้นถ้านักศึกษาคิดอย่างเงี้ยนักศึกษาจะมีไอเดียไปต่อดังนั้นความจำเป็นของการรักษาหรือความจำเป็นของการพัฒนาเนี่ยเราสามารถแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทก็คือความจำเป็นที่ชัดแจ้งและความจำเป็นที่ไม่ชัดแจ้งนะครับดังนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าความจำเป็นเราจะหาได้อย่างไรครับมันไม่เหมือนคือมันผมเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเหมือนกับการรักษาคนไข้นะครับแต่คนที่ทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะมีวิธีการที่ลักษณะเฉพาะดังนั้นเราจะรู้ได้ไงว่ามันจำเป็นหรือไม่จำเป็นครับส่วนใหญ่เวลาเราวิเคราะห์ความจำเป็นเนี่ยเราจะดูใน3แฟกเตอร์หรือ3ปัจจัยก็คือ1เราจะวิเคราะห์ระดับองค์กรคือเราดูว่าเป้าหมายขององค์กรทรัพยากรหรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆขององค์กรนะครับแล้วอันที่2เนี่ยในกรอบตรงกลางนะครับเราจะวิเคราะห์ระดับปฏิบัติการนะครับหรือผลปฏิบัติงานของเขาคาดหวังและที่3คือเราจะวิเคราะห์ระดับบุคคลซึ่งทั้ง3ตัวเนี้ยเราอาจจะดูพร้อมกันหรือเราอาจจะดูเพียงตัวใดตัวนึงก็ได้แล้วดูผลว่าตัวไหนที่เขาขาดอะไรคำถามคือขาดอะไรบางทีแน่นอนครับเราต้องการเพิ่ม KSA เขาดังนั้นเราก็อาจจะเข้าไปดูว่าเขาขาด KSA ไหมหรือเขาขาด K ตัวเดียวเขาขาด S ตัวเดียวเขาขาด A ตัวเดียวหรือเขาขาดทั้ง3ตัวซึ่งทั้ง3ตัวนี้มันจะเป็นตัว drive ให้องค์กรเนี่ยบรรลุผลดังนั้นแน่นอนว่าเป้าหมายต่างๆขององค์กรครับหรือศักยภาพขององค์กรดังนั้นความจำเป็นมันอาจจะสะท้อนออกมาว่าKSA มันขาดจริงๆไหมหรือ KSA มันยังขาดแต่มันไม่ซ่อนเลนดังนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยครับนักศึกษาครับเราจะต้องพิจารณาดีๆว่ามันเด่นชัดหรือมันไม่เด่นชัดดังนั้นขั้นตอนนี้ก็จะต้องหาให้ดีก่อนที่เราจะไปดำเนินการขั้นที่2เพราะเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดนักศึกษาหาความจำเป็นไม่ถูกต้องนักศึกษาก็รักษาเหมือนกันครับทุกทีครับเหมือนกันว่าคนหมอเนี่ยถ้าหาความจำเป็นไม่ถูกต้องหาโรคไม่ถูกต้องก็จ่ายยาออกแบบรักษาไม่ถูกต้องเหมือนกันถ้านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หาสิ่งที่พนักงานขาดไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถที่จะออกแบบขั้นตอนการพัฒนาได้ถูกต้องใช่ไหมครับดังนั้นขั้นตอนต่อมาครับขั้นตอนที่2นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูเราจะพบว่าขั้นตอนที่2เป็นขั้นดีไซน์ดังนั้นต้องออกแบบการรักษาพอหมอรู้โรคหมอก็ต้องออกแบบรักษาว่าจะรักษาอย่างไรใช่ไหมครับว่าเพราะว่าคนแต่ละคนอายุแต่ละคนมวลกายแต่ละคนก็ไม่เท่ากันดังนั้นนักวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็เหมือนกันครับก็คือต้องเลือกวิธีพัฒนาให้เหมาะสมกับบุคคลบางคนมีประสบการณ์มากบางคนมีความรู้มากบางคนมีทักษะมากดังนั้นการเลือกรูปแบบของการพัฒนาเนี่ยของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันหรือวิธีแต่ละวิธีก็ไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าขาดตัว K หรือขาดความรู้เยอะๆเราก็ต้องออกแบบอีกอย่างนึงเพื่อที่จะตอบโจทย์ถ้าขาดตัว S เราก็ต้องออกแบบการพัฒนาให้เขาเพื่อจะตอบโจทย์ตัว S นะครับหลังจากนั้นถ้าเราจะถามว่าถ้าเราจะแบ่งวิธีการฝึกอบรมได้อย่างไรนั้นพอเราออกแบบรักษาเรียบร้อยหรือออกแบบพัฒนาเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นเราก็ต้องอีกอันนึงคือเราก็ต้องมาจัดแบ่งประเภทของวิธีการพัฒนาด้วยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี้ยเราสามารถแบ่งวิธีการพัฒนาออกเป็น3รูปแบบใหญ่ๆด้วยกันก็คือ1

หนึ่งครับเราจะใช้วิธีการบอกเล่า2เราจะเน้นวิธีการแสดงให้ดูและ3เราจะเน้นวิธีการลงมือปฏิบัติเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบกับหมอก็เหมือนกับหมอเลือกยาที่จะรักษาคนไข้ใช่ไหมครับอย่างเช่นหมอก็มีทั้งยากินยาฉีดยาหรือว่าไม่ต้อง

็นชุดวิทยากรนะครับหรือประชุมอภิปรายกลุ่มย่อยต่างๆพวกนี้ก็เป็นวิธีการบอกเล่าแล้ววิธีการพัฒนาเนี่ยอันที่สองนี่คือการแสดงให้ดูการแสดงให้ดูเนี่ยผมคิดว่ามันเหมาะสมกับวิธีการที่เขาอาจจะไม่มีทัศนคติที่ดีอย่างเช่นเราสาธิตเรานำให้เราพาเขาไปศึกษาดูสถานที่จริงหรือที่เรียกว่าทัศนศึกษาให้กรณีศึกษาเกมการบริหารแบบจำลองพวกนี้ก็อาจจะช่วยให้เขาพนักงานเนี่ยมีตัว A หรือทัศนคติที่ดีขึ้นนะครับถ้าเกิดเขาขาดตัวนี้แล้วตัวที่3เนี่ยก็คือการลงมือปฏิบัติส่วนใหญ่วิธีการพวกนี้หรือถ้าเปรียบเทียบเหมือนยาก็เป็นยาที่ตอนที่พนักงานจะขาดตัว S นะครับหรือว่าขาดทักษะอย่างเช่นการแสดงบทบาทการลงมือปฏิบัติจริงการสอนแนะอย่างเงี้ยครับการช่วยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอะไรต่างๆเป็นต้นซึ่งวิธีพวกนี้ก็จะเหมาะกับวิธีการพัฒนาแล้วก็ของแต่ละวิธีเหมือนกับหมอเลือกยาเลยทีเดียวดังนั้นขอให้นักศึกษาไปดูรายละเอียดในหนังสือเพิ่มเติมก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็จะมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหรือว่าพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไปงั้น ก็ต้องเลือกนะครับว่าพอเราเลือกยาได้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปคือเราจะฉีดยาปริมาณเท่าไหร่หรือเราจะฉีดยาตอนไหนเหมือนกันนะครับดังนั้นนักเอชอาร์หรือนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องเลือกวิธีการที่จะทำพวกนี้คือจะสอนอย่างไรจะถ่ายทอดอย่างไรนะครับเพื่อให้เขามีความรู้ทักษะทัศนคตินะครับตามที่เราวางแผนไว้นั้นขั้นตอนของการออกแบบการฝึกอบรมเนี่ยหรือการพัฒนาเนี่ยครับเราสามารถแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนย่อยๆก็คือ1ครับเราถ้าเราไม่ทำเองเราอาจจะซื้อเข้ามาหรือเราจะจัดทำแผนขึ้นเองหรือว่าเรามีทางเลือกในการออกแบบไหมสร้างทางเลือกนะครับสร้างแผนในการออกแบบหรือจัดทำรายละเอียดการออกแบบนะครับส่วนตัวพวกนี้ผมได้ระบุไว้ในเนื้อหาหรือในหนังสือเรียบร้อยอีกอันนึงขั้นตอนหลังจากออกแบบเสร็จครับพอออกแบบแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างจากหมอนิดนึงคือนักเอชอาร์เองก็ต้องเขียนโครงการพัฒนาขึ้นหรือที่เราเรียกว่าการเขียนโครงการพัฒนาหรือฝึกอบรมนะครับโดยส่วนใหญ่ถามว่าไม่เขียนได้ไหมไม่เขียนคงไม่ได้เพราะว่านักเอชอาร์เวลาพัฒนาและฝึกอบรมบางครั้งมันมีค่าใช้จ่ายดังนั้นถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยผู้ก็คงทำได้แต่ถ้ามันมีค่าใช้จ่ายผู้บริหารคงจะต้องมาพิจารณาอนุมัติงบต่อไปนั้นหลักการการเขียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีหัวข้อที่ทุกคนต้องเขียนนะครับอย่างเช่นชื่อโครงการว่าจะพัฒนาหรือฝึกอบรมเรื่องอะไรทำไมหลักการเหตุผลก็คือทำไมต้องเขียนทำไมต้องพัฒนาหรือฝึกอบรมคือตรงนี้ก็ต้องชี้ให้ผู้บริหารเห็นรวมถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นโครงการนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้หรือไม่เพิ่มทักษะหรือเพิ่มทัศนคติหรือเพิ่มตัวอื่นๆที่นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องการรวมถึงรายละเอียดอื่นๆนะครับดังนั้นผมได้ระบุไว้ในเนื้อหานักศึกษาลองไปดูตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างไว้ในหนังสือก็ได้หลังจากนั้นครับขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาต่อไปครับคือพอออกแบบเลือกวิธีออกแบบเสร็จขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการพัฒนาคือขั้นตอนของการพัฒนาก็เหมือนกับคนไข้ที่หมอสั่งให้ไปฉีดยาก็ต้องฉีดยาให้คนไข้นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นเดียวกันครับก็ต้องพัฒนาขั้นตอนของการ implement หรือการพัฒนาเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนคือขั้นตอนเตรียมการนะครับดังนั้นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เองก็ต้องเตรียมการทางด้านทรัพยากรทางด้านกายภาพเช่นห้องฝึกอบรมเปิดแอร์เปิดไฟโปรเจคเตอร์อะไรต่างๆพวกนี้รวมถึงทรัพยากรทางด้านการเงินการเงินก็สำคัญนะบางครั้งเราต้องเตรียมการเงินไว้เพราะอะไรอย่างเช่นเราต้องเตรียมไว้ซื้อของเบรกกาแฟอาหารเที่ยงหรือค่าตอบแทนวิทยากรนะครับรวมถึงทรัพยากรด้านบุคคลใครที่จะมาดูแลพวกนี้นักทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนที่จะเกิดการพัฒนาในระหว่างการพัฒนาเองก็ไม่ได้เตรียมเสร็จแล้วก็จะทิ้งไปในระหว่างการพัฒนาเองนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เองก็ต้องเตรียมการนะครับหรือว่าต้องทำให้ดีอย่างเช่นในระหว่างพิธีเปิดต้องเตรียมคำเปิดคำกล่าวเปิดกล่าวปิดไหมเวลาดำเนินการพัฒนาฝึกอบรมเนี่ยทำยังไงต้องเตรียมให้เขาเตรียมพร้อมมากที่สุดสถานที่แอร์ไฟให้พร้อมนะครับถ้ามันไม่พร้อมคนก็ไม่พัฒนารวมถึงการประเมินการพัฒนานั้นหลังจากฝึกอบรมหรือพัฒนาเสร็จจะมีการประเมินผลไหมดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นักพัฒนาก็ต้องเตรียมให้พร้อมรวมถึงพิธีปิดอีกปิดแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการใครจะเป็นคนปิดใครจะเป็นคนเปิดดังนั้นในระหว่างเองก็ต้องเตรียมนะครับแล้วรวมถึงการหลังการพัฒนาเนี่ยนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บางท่านเนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับหลังเพราะว่าคือจัดอบรมเสร็จแล้วเสร็จไปแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างมีความสำคัญมากคือเหมือนกับสวรรค์สั้นบอกว่าจะปลดปล่อยศักยภาพเขาได้ไหมนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องประเด็นก็ต้องคิดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันคือหลังจากที่เขาพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยเขาได้นำเอาความรู้ไปใช้ไหมบางคนพัฒนาแล้วเนี่ยมันมีประเด็น3ประเด็นนะครับคือการถ่ายโอนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้3

ลักษณะก็คือเกิดขึ้นในทางบวกนะครับก็คือองค์ KSA เขาเพิ่มกับอันที่2เนี่ยเกิดขึ้นในทางลบนะครับแล้วก็เกิดไม่มีอันที่3ก็คือไม่ได้เกิดการถ่ายโอนอะไรเลยหมายความว่าเขาอาจจะถ้าเกิดเขาชอบความรู้ทักษะทัศนคติเขาอาจจะเพิ่มถ้าเขาไม่ชอบหรือว่าไม่อยากจะเรียนรู้อะไรเขาอาจจะไม่มีทัศนคติไม่มีทักษะหรือไม่มีความรู้อะไรเพิ่มหรือถ้าเกิดเขาเกลียดฝึกอบรมครั้งนั้นเขาอาจจะลดหรือไม่มีใดๆเพิ่มหรือก็ทำให้เขาไม่อยากจะพัฒนาต่อไปเลยดังนั้นก็ขั้นตอนนี้ก็ทั้ง3ระหว่างเนี่ยก็ควรจะเตรียมให้พร้อมแล้วก็ทำให้ดีนะครับไม่งั้นคนก็จะไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ได้รับการพัฒนาในที่สุดและขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาฝึกอบรมก็คือการประเมินผลการประเมินผลเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือเป็นการตรวจสอบว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไหมนะครับดังนั้นวัตถุประสงค์ของการประเมินเนี่ยก็คือตรวจสอบดูความพึงพอใจดูข้อบกพร่องต่างๆนะครับดังนั้นเวลาเราตรวจสอบเราคงจะดูว่าแบบตรวจสอบเราดีหรือไม่ดีนะครับมันแบบประเมินเรามีความเที่ยงตรงความเชื่อถือหรือว่าความเป็นปรนัยความจำแนกอำนาจจำแนกนะครับแล้วก็สะดวกประหยัดไหมตรงนี้นักศึกษาลองไปศึกษาเพิ่มเติมแต่ขออนุญาตเน้นที่ประเด็นสำคัญนะครับคือเวลาเราฝึกอบรมและประเมินผลเนี่ยการประเมินและฝึกอบรมในประเทศไทยและทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่จะนิยมใช้แม่แบบของเคิร์กแพทริกนะครับซึ่งเราจะประเมินใน4ด้านดังนั้นถ้านักศึกษาลองจินตนาการหรือลองคิดกลับไปเวลาเราได้รับการประเมินผลเนี่ยเราจะพบว่านักประเมินผลเนี่ยจะประเมินผลการฝึกอบรมด้วยนะครับจะประเมิน1คือที่เรียกว่าปฏิกิริยาหรือรีแอคชั่นก็คือเขาก็จะถามข้อแบบประเมินแรกๆเขาจะถามเรื่องเกี่ยวกับสถานที่การต้อนรับเอกสารเรื่องประเด็นพวกนี้ครับเราเรียกว่าการประเมินปฏิกิริยาส่วนประเด็นที่2คือเราจะประเมินการเรียนรู้ซึ่งประเมินการเรียนรู้นี่คือเขาต้องการวัดว่าคนเข้ารับการพัฒนาเนี่ยได้รับความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงหลังจากได้รับการพัฒนาดังนั้นส่วนใหญ่เขาจะใช้แบบทดสอบแต่ที่นักศึกษาเห็นในองค์กรทั่วไปที่เขาถามว่าก่อนเข้ารับการอบรมมีความรู้มากน้อยแค่ไหนเราให้นักศึกษาเลือก1 2 3 4 5แล้วข้อถัดไปเป็นหลังเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมเนี่ยนักศึกษามีความรู้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นไม่ใช่นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะประเมินการเรียนรู้คือเราต้องใช้แบบทดสอบมากกว่าจะเป็นแบบสอบถามส่วนอันที่3เนี่ยเป็นแบบประเมินพฤติกรรมนะครับก็คือเป็นการตรวจสอบหรือการติดตามผลว่าเขาฝึกอบรมไปแล้วเนี่ยเขาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปใช้ได้ไหมบางคนก็ไม่สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้หรือบางคนก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่หลักสูตรฝึกอบรมไว้ได้แต่องค์กรไทยส่วนใหญ่มักจะถามว่าหลังจากในแบบประเมินนะครับหลังจากที่ท่านรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้วท่านจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไหมคนเข้ารับการฝึกอบรมก็จะติ๊ก4 5 3 4 5อะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็น่าตลกดีว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจริงหรือไม่จริงนั้นก็น่าสนใจว่าแบบประเมินที่เราใช้ถูกหรือผิดนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายของการประเมินก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรอันนี้ก็ต้องรออาจจะต้องรอถึงสิ้นปีนะครับแล้วมาคำนวณดูว่าผลลัพธ์จากการประเมินและพัฒนาฝึกอบรมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้ก็ส่วนใหญ่จริงๆแล้วถ้าเป็นการพัฒนาและฝึกอบรมผมคิดว่าแบบสอบถามที่ใช้ได้เนี่ยน่าจะใช้ได้แค่ตอบเรื่องของการประเมินปฏิกิริยาแล้วก็ถ้าการเรียนรู้ก็ต้องใช้แบบทดสอบนะครับและนักศึกษาต้องเลือกใช้ให้ถูกนะครับเครื่องมือก็เองก็เช่นเดียวกันว่าจะใช้แบบไหนนั้นการประเมินผลเนี่ยเราสามารถที่จะประเมินได้ผมแบ่งออกเป็น4ระยะนะครับโทษทีครับเป็น4ระยะก็คือก่อนการพัฒนาระหว่างการพัฒนาหลังเสร็จสิ้นการพัฒนาแล้วก็ช่วงติดตามผลหรือ follow up ที่ผมได้เรียนให้ทราบว่าเราจะทำอย่างไรดังนั้นลองศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะครับว่าเวลาเราจะประเมินผลเราจะประเมินในลักษณะแบบไหนคือบางที่เนี่ยก็จะประเมินก่อนบางที่ก็จะประเมินระหว่างบางที่ก็จะประเมินหลังเสร็จสิ้นทันทีนะครับหรือบางที่เนี่ยก็จะประเมินติดตามผลซึ่งผมเห็นส่วนใหญ่ในองค์กรก็จะประเมินในลักษณะที่เป็นหลังเสร็จสิ้นทันทีส่วนใหญ่ติดตามผลก็ยังไม่ค่อยเกิดครับซึ่งสำคัญมากทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่กระบวนการแรกหาความจำเป็นจนถึงการประเมินผลหรือนักภาษาของนักพัฒนาชีวมนุษย์เนี่ยเราเรียกว่าแอดดี้นะครับนักศึกษาก็ลองทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันคือการพัฒนาฝึกอบรมเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีปัญหาหรือมีอุปสรรคเกิดขึ้นดังนั้นนักพัฒนาหรือการพัฒนาฝึกอบรมก็ต้องเตรียมความพร้อมหรือถ้าเกิดเรารู้ปัญหาประเด็นพวกนี้เราก็สามารถที่จะจัดการกับปัญหาได้นั้นปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันนี้นะครับเกิดขึ้นอยู่
6ประเด็นหลักๆด้วยกันคือ1การอัตราการถ่ายโอนเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำมากก็คืออบรมไปแล้วคนไม่ได้เอาความรู้ไปใช้อันนี้นักพัฒนาช่วยกับมนุษย์ถือว่าค่อนข้างที่จะต่ำนะครับอันที่2ก็คือบทบาทหน้าที่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นบทบาทหน้าที่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปนักพัฒนาและฝึกอบรมปัจจุบันนี้ก็เป็นไม่อาจจะไม่ได้เป็นผู้จัดฝึกอบรมเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะต้องทำหน้าที่ที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมถึงปัญหาด้านแรงจูงใจในของผู้เข้ารับการพัฒนาบางครั้งเนี่ยผู้เข้ารับการพัฒนาหรือพนักงานเนี่ยครับไม่มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาก็ทำให้เขาไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่รวมถึงปัจจุบันนี้นักพัฒนาช่วยกับมนุษย์ก็ไม่จัดหลักสูตรที่มันสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรหรือนอกจากนั้นก็ในเรื่องของการให้ความสำคัญกับด้านสภาพแวดล้อมคือไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมบางครั้งเนี่ยจัดหลักสูตรบางหลักสูตรก็ไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมไม่จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้รวมถึงพยายามจัดฝึกอบรมเนี่ยให้เป็นทางการมากจนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่อยากที่จะเรียนรู้ดังนั้นแล้วคำถามต่อไปคือวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเนี่ยของการปัญหาต่างๆที่ผมพูดต่างๆเหล่านี้สามารถทำได้อย่างไรผมคิดว่า1 นะครับต้องเพิ่มความหลากหลายในการพัฒนาและฝึกอบรมให้กับพนักงานคือเมื่อกี้มันมีทั้งหมด3วิธีใช่ไหมครับที่ผมเล่าจะให้ฟังอย่างเช่นบอกเล่าลงมือทำหรือแสดงให้ดูดังนั้นเราอาจจะใช้รูปแบบที่มันมีความหลากหลายในการพัฒนาและฝึกอบรมมากขึ้นเพื่อให้พนักงานเนี่ยไม่เบื่อแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้นะครับแล้วก็ขยายขอบเขตการเรียนรู้บางครั้งเราคิดว่าการพัฒนาเนี่ยเกิดขึ้นในห้องเรียนหรือห้องฝึกอบรมเท่านั้นแต่จริงๆผมคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้ทุกที่นะครับโดยปัจจุบันนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีเราสามารถที่จะพัฒนาเขาได้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตการเรียนรู้หนังสือหรือเป็นการแลกเปลี่ยนผ่าน Facebook หรือโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งมันก็สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยขยายขอบเขตการเรียนรู้แทนที่จะเรียนรู้ในระหว่างวันเขาสามารถกลับไปอยู่ที่บ้านหรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆพวกนี้เขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้และทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตรงนี้ประเด็นสำคัญครับซึ่งถ้านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทำได้นักศึกษาทำได้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าพนักงานของนักศึกษาเนี่ยหรือพนักงานในองค์กรที่นักศึกษาทำงานอยู่เนี่ยก็คือเราพยายามทำให้เขาทำงานแล้วทำให้เขาเรียนรู้ว่าวิธีการทำงานแหละหรือว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานแหละเป็นสิ่งที่เขาสามารถจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างดีดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้เขาอยากที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำยังไงให้ตนเองเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือการจัดพัฒนาฝึกอบรมให้สอดคล้องนักแก้ชาเองเนี่ยควรจะจัดหลักสูตรการพัฒนาเนี่ยให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรหรือพูดง่ายก็คือถ้าองค์กรมีเป้าหมายอะไรนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับก็ควรจะพัฒนาหลักสูตรให้มันสอดคล้องบางครั้งเนี่ยก็ไปอบรมตามความต้องการของพนักงานอย่างเดียวซึ่งพนักงานต้องการอย่างหนึ่งแต่เป้าหมายองค์กรต้องการอีกอย่างหนึ่งซึ่งเห็นได้ว่ามันไม่สอดคล้องกันนอกจากนั้นครับประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะเสนอก็คือการจัดหรือว่าการสนับสนุนทางด้านสภาพแวดล้อมเนี่ยให้มันเอื้อต่อการพัฒนาแล้วก็ฝึกอบรมให้มากที่สุดคือเก่าสั้นๆคือว่าทำอย่างไรหลังจากที่พนักงานได้รับการพัฒนามาแล้วเนี่ยเขาอยากที่จะใช้ความรู้หรือถ่ายโอนสิ่งที่เขาเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้มากที่สุดดังนั้นมันอาจผู้บริหารหรือนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับจะต้องใช้วิธีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการให้รางวัลการจูงใจการโน้มน้าวใจการสนับสนุนเพื่อให้พนักงานเนี่ยอยากที่จะเอาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาเนี่ยไปใช้ให้ได้มากที่สุดอันนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับที่ผมเรียนให้นักศึกษาทราบก็เป็นแนวทางการแก้ไขซึ่งนักศึกษาเนี่ยควรจะศึกษาเพิ่มเติมในหน่วยที่11แล้วก็อ่านเพิ่มเติมแล้วก็สิบประเด็นต่างๆนะครับหากมีข้อสงสัยเนี่ยนักศึกษาก็ลองทำแบบฝึกหัดท้ายบทแล้วก็ทบทวนกิจกรรมต่างๆท้ายนี้นะครับผมขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีกับการศึกษาในหน่วยนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไปขอบคุณครับ

0: ไทยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
4: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนักศึกษาทุกท่านที่เคารพครับในวันนี้นะครับเราจะมากล่าวนะครับถึงหน่วยที่13นะครับว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางนะครับในชุดวิชา82429การระหว่างประเทศของไทยครับในหน่วยนี้นะครับนะอาจจะแบ่งออกได้อยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตอนด้วยกันนะครับก็คือตอนที่ 13.1 ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางยุคโบราณ 13.2 นะครับก็คือปัจจัยที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางยุคโบราณถึงยุคสงครามเย็นหรือว่ายุคหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับตอนที่ 13.3 นะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางในยุคหลังสงครามเย็นแล้วก็ตอนที่ 13.4 นะครับก็คือปัญหาและแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางครับอาจจะกล่าวได้ว่านะครับนะฮะในตอนนี้นะครับนะมีสาระสำคัญที่น่าสนใจโดยสรุปก็คือว่าตะวันออกกลางนั้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นภูมิภาคที่ประกอบด้วยความหลากหลายวัฒนธรรมนะครับนะครับมีนะครับความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งไทยกับตะวันออกกลางนั้นถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ทั้งในด้านของศาสนาเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองโดยเฉพาะชนชาติอาหรับซึ่งก็เป็นนะครับชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีเป็นส่วนใหญ่และมีจำนวนมากที่สุดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและชนชาวเปอร์เซียนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะนะครับที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศอิหร่านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางนับจากยุคโบราณนะครับยุคปรับตัวและจนกระทั่งถึงเข้าสู่ยุคใหม่นะครับนะหรือยุคสมัยใหม่และยุคสงครามเย็นก็คือยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2นั้นมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกนะครับนะฮะที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่างยุคโบราณในรัชสมัยของในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับนะฮะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เปิดศักราชของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็จะขอนะครับยกตัวอย่างยุคหลังยุคสงครามเย็นก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2ในสมัยพลเอกเปรมตินุสรานนท์นะครับซึ่งก็มีความสัมพันธ์อยากเป็นรูปธรรมมาเป็นกรณีศึกษาแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมในยุคหลังสงครามเย็นหรือยุคโลกาภิวัตน์ก็ยังปรากฏนะครับในการเดินทางเยือนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนะครับผู้นำทางการเมืองนะครับแล้วก็มุ่งเน้นเสริมสร้างผลประโยชน์ทางเศรษ

เศรษฐกิจนะครับนะฮะแล้วก็ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตะวันออกกลางในระดับรัฐนั้นแทบไม่ปรากฏนะครับนะปัญหาที่สำคัญที่สุดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือความตึงเครียดระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียนะครับในคดีที่สำคัญนะครับระหว่างคศ1989ถึง1990นะครับนะซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางซึ่งปัจจุบันนะครับนะสถานการณ์ดังกล่าวก็ได้คลี่คลายตัวลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนที่ 13.1 ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางยุคโบราณนั้นนะครับอาจจะแบ่งออกได้เป็น3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางยุคโบราณความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางนะครับนะฮะยุคปรับตัวเข้าสู่สมัยใหม่แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางนะครับยุคนะครับสงครามเย็นหรือยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับสำหรับนะครับเรื่องที่ 13.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศนะครับตะวันออกกลางยุคโบราณนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าพื้นที่ตะวันออกกลางนั้นนะครับนะครับมีพื้นที่อยู่บริเวณเขาเรียกว่าเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะครับนะครอบคลุมไปถึงแอฟริกาตอนเหนือนะครับนะจึงเรียกดินแดนเหล่านี้ว่าดินแดนพระชันเซี่ยวอันอุดมสมบูรณ์นะครับดินแดนนั้นก็ประกอบไปด้วยหลายหลากหลายชาติพันธุ์ตั้งแต่อาหรับเปอร์เซียเติร์กเคิร์ชบาร์เบอร์พุชตุนโซมาเลียนะครับนะแล้วก็มีวัฒนธรรมหลักก็เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามซึ่งมาออกได้เป็น2นิกายก็คือนิกายซุนนีแล้วก็นิกายชีอะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาหรับนั้นนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับนะฮะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับกลุ่มประเทศนะครับกับชนชาตินะครับชนชาวอิสลามที่นับถือนิกายซุนนีนะครับที่เผยแพร่ศาสนาอิสลามเข้ามาในรัฐปัตตานีนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับนะก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของประเทศไทยในตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ก็คือรัชกาลที่1เป็นต้นมาจนกระทั่งมีการจัดการปกครองมณฑลปัตตานีเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อย้อนกลับไปในอดีตสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเองก็มีชนชาติมัวหรือแขกมัวนะครับนะที่เดินทางเข้ามาอยู่อาศัยมาค้าขายกับในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นจำนวนมากนะครับนะแล้วก็ดังเราก็ได้รับอิทธิพลเช่นกำไรข้อมือกำไรเท้าปิ่นปักผมแหวนต่างๆเหล่านี้นะครับเครื่องประดับที่ทำด้วยทองเหลืองเหล่านี้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเปอร์เซียซึ่งถือได้ว่านะครับนะเป็นความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่มีความสำคัญมากที่สุดเพราะว่านะครับเปอร์เซียหรือว่าอิหร่านในปัจจุบันนั้นมีความสัมพันธ์กับไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับนะฮะหลายร้อยปีนะครับนะจากการพบเหรียญกษาปณ์นะครับในพื้นที่บางส่วนของประเทศไทยนะครับซึ่งเกิดขึ้นประมาณ600ปีก่อนคริสต์กาลนับได้ว่าสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยนะครับกับเปอร์เซียนะครับตั้งแต่อดีตต่อเนื่องเลยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันหลักฐานที่สำคัญนะครับเกิดขึ้นนะครับในสมัยนะครับปรากฏครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับนะที่มีความสัมพันธ์ระดับประชาชนอย่างชัดเจนนั่นก็คือการเดินทางเข้ามาแล้วก็มาตั้งรกรากและรับราชการแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นขุนนางศพคนสำคัญคือเชคอาหมัดคูมีนะครับนะซึ่งก็ถือได้ว่ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการค้าเรียกว่าเป็นเสนาบดีใหญ่ของกรมท่าขวานะครับนะฮะในเวลาต่อมาแล้วก็เข้ามีบทบาทที่สำคัญในสมัยนะครับสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับพระเจ้าทรงธรรมนะครับนะแล้วก็สมัยพระเจ้าประสาททองก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพระยาบวรราชนายกนะครับนะซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายของนะครับพระราชทานตำแหน่งที่เรียกว่าเจ้าพระยาเชคอาหมัดรัตนาบดีนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกของไทยแล้วก็ถือได้ว่าเป็นต้นตระกูลบุญนาคที่สำคัญนะครับแล้วก็รับราชการสนองพระเดชพระคุณนะครับแล้วก็มีบทบาทในการเป็นเจ้าพญาพระคลังในเวลาต่อมานะครับนอกจากนี้นะครับนะฮะก็ยังมีความเจริญรุ่งเรืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกเป็นจำนวนมากนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่ชาวอาหรับชาวเปอร์เซียนะครับได้เข้ามีบทบาทในขณะนั้นลูกหลานของชาวเปอร์เซียก็ได้รับการรับราชการนะครับแล้วก็นะครับสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าอยู่หัวนะครับจนกระทั่งมีความเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็ได้มีการพระราชทานที่ดินสร้างมัสยิดเรียกว่ากูดีนะครับแล้วก็สร้างสถานที่อยู่จนกลายเป็นชุมชนชาวเปอร์เซียขนาดใหญ่นะครับนะครับแล้วก็มีผลต่อการหลอมรวมวัฒนธรรมนะครับนะครับในสมัยอยุธยาอย่างกว้างขวางเกิดก่อให้เกิดการเป็นผู้วัฒนธรรมในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานการนับถือศาสนาความกินดีอยู่ดีต่างๆเหล่านี้การประกอบศาสนกิจต่างๆนะครับนะฮะแล้วก็หลายคำก็เอามาจากเปอร์เซียไม่ว่าจะเป็นคำว่ากุหลาบกระดาษกัญชาหรือผ้าขาวม้าเหล่านี้เป็นต้นนะครับ

การเจริญความสัมพันธ์เหล่านี้ก็ยังต่อเนื่องมานะครับจบจนกระทั่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับนะก็มีส่งทูตไปเยือนเปอร์เซียต่างๆเหล่านี้นะครับนะแล้วก็มีคณะทูตจากเปอร์เซียก็มายังกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วว่าในสมัยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเปอร์เซียสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นนะครับนะก็ยังไม่ปรากฏชัดนะครับแต่ที่ชัดเจนมากก็คือว่าลูกหลานนะครับหรือว่าผู้สืบเชื้อสายของท่านเชคอามัดคูมีเหล่านี้เนี่ยได้กลายเป็นคนไทยอย่างเต็มตัวและจำนวนมากก็นับถือศาสนาพุทธไปเรียบร้อยนะครับนะที่สำคัญนะครับนะก็คือเจ้าพระยาอัครมหาเสนาหรือบุญนาคนะครับซึ่งสืบเชื้อสายมาจากนะครับเชคอามัดตรงนี้เนี่ยนะครับคูมีก็ได้รับสถาปนาเป็นสมุหพระกลาโหมในสมัยรัตนโกสินทร์ในเรื่องที่ 13.1.2 นะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยนะครับกับตะวันออกกลางยุคปรับตัวสู่สมัยใหม่อาจจะว่านะครับนะฮะเจ้าพระยานะครับนะฮะอัครมหาเสนาหรือบุญนาคตัวนี้เนี่ยก็กลายเป็นที่มาของตระกูลบุญนาคนั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็กลายเป็นตระกูลขุนนางที่บทบาทที่สำคัญอย่างมากในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับนะในช่วงต้นนะครับนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2ที่3ที่4จนถึงที่5เป็นต้นมานะครับนะฮะในขณะที่รัชกาลที่5เองนะครับเมื่อขึ้นครองราชเองพระองค์ท่านเองเนี่ยก็ยังทรงพระเยาว์นะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีการนะครับแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินซึ่งก็คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีวงศ์ช่วงบุญนาคนะครับนะฮะซึ่งก็เป็นลูกหลานนะครับของตระกูลบุญนาคนะครับจากเชคอามัดคูมีอีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทที่สำคัญอย่างมากความน่าสนใจก็คือว่าด้วยอิทธิพลของกระแสลัทธิล่าอาณานิคมของตะวันตกส่งผลทำให้หลวงเก้ารัชกาลที่5นั้นจำเป็นที่จะต้องเสด็จนะครับประพาสนะครับยุโรปต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะเพื่อดูกิจการบ้านเมืองแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็สว่างที่เดินทางนะครับไปประพาสยุโรปในขณะนั้นเนี่ยก็เสด็จผ่านอียิปต์นะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นประเทศตอนออกกลางประเทศแรกนะครับที่พระเจ้าแผ่นดินของสยามหรือของประเทศไทยในขณะนั้นเนี่ยทรงได้เห็นและพบเจอนะครับในขณะนั้นนะครับนะฮะนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับความเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ก็ยังนำมาสู่การที่พระองค์ท่านเนี่ยได้นำความเจริญต่างๆเนี่ยกลับมาสู่ประเทศอย่างกว้างขวางสำหรับในเรื่องที่ 13.1.3 นะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางยุคสงครามเย็นก็คือยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2นั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับในยุคนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยเราจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศมุสลิมนะครับนะฮะกับกลุ่มประเทศนะครับที่ไม่ใช่มุสลิมสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศมุสลิมนั้นนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยต่างได้รับเอกราชเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นบาเรนโอมานสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือซีเรียต่างๆเราก็เริ่มมีการสถาปนาความสัมพันธ์นะครับประเทศแรกที่เราสถาปนาความสัมพันธ์ด้วยก็คืออียิปต์ถัดมาก็คืออิหร่านแล้วก็ต่อเนื่องเลยมาไม่ว่าจะเป็นอิรักซาอุดีอาระเบียจอร์แดนสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับนะบาเรนต่างๆเหล่านี้นะฮะคูเวตต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีการสถาปนาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการเดินทางเยือนระหว่างผู้นำนะครับนะฮะเช่นไทยกับกาตาร์นะครับนะร้อยตรีประภาสลิมประพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศก็เดินทางไปเยือนในขณะนั้นนะครับไทยกับคูเวตเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะก็มีการเดินทางเยือนไทยกับบาเรนต่างๆเหล่านี้ไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตต่างๆเหล่านี้นะครับนะก็มีทางไปเยือนแล้วก็มีการเดินทางไปเยือนในระดับราชวงศ์ตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอียิปต์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์นะครับในหลวงรัชกาลที่10นะครับก็ได้เดินทางเสร็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการนะครับในปีคศ1988ขณะที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสยามกุฎราชกุมารเหล่านี้เป็นต้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิหร่านนะครับนะเราก็มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างราชวงศ์ต่อราชวงศ์นะครับก็คือพระเจ้าชาแห่งอิหร่านนั้นนะครับก็เสด็จพระดำเนินเยือนประเทศไทยนะครับเป็นระยะนะครับจบจนกระทั่งถึงนะครับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองนะครับในอิหร่านในเวลาต่อมานะครับที่สถาบันพระมหากษัตริย์ก็สิ้นสุดไปความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิหร่านก็ยังคงมีอยู่สืบเนื่องจนกระทั่งถึงปัจจุบันสำหรับนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมนั้นนะครับก็เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิสราเอลถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งเดียวในตะวันออกกลางที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ว่านะจะเป็นนิกายซุนนีหรือนิกายชีอะก็ตามประชาชนส่วนใหญ่ของอิสราเอลเป็นชาวยิวที่นับถือศาสนายูดายนะครับนะพันธความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิสราเอล
นะครับจึงเป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในปีค.ศ.1954เมื่อมีการเปิดสถานทูตระหว่างกันในปีค.ศ.1958แล้วก็มีการเดินทางเยือนนะครับมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วก็มีการแต่งตั้งทูตนะครับนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีการเดินทางเยือนของนะครับระดับราชวงศ์หลายพระองค์ที่เดินทางเยือนอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับนะฮะซึ่งเดินทางเยือนนะครับนะอิสราเอลในกับสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นะครับในปีค.ศ.1977นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสยามกุฎราชกุมารก็เดินทางเยือนอิสราเอลในปีค.ศ.1989เหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้นะครับผู้นำหรือบุคคลสำคัญของอิสราเอลหลายท่านนะครับก็เดินทางเยือนประเทศไทยนะครับเป็นที่รู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นยิชัตราบินนะครับนะฮะหรือว่าโกลดาแมร์โมเชดายันนะชิมอนเปเรสเหล่านี้เป็นต้นนะครับสำหรับตอนที่ 13.2 นะครับปัจจัยที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างไทยนะครับกับกลุ่มประเทศตอนออกกลางยุคโบราณจนถึงยุคนะครับสงครามเย็นหรือยุคนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2อาจจะกล่าวได้ว่าก็มีปัจจัยที่สำคัญก็คือปัจจัยภายในนะครับกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในที่สำคัญนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยนะครับกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางนั้นนะครับนะฮะก็มีปัจจัยภายในที่น่าสนใจนะครับอันเนื่องมาจากนะครับปัจจัยทางด้านการเมืองปัจจัยทางด้านการเมืองที่สำคัญก็คือมโนทัศน์ของผู้นำนะครับหรือวิสัยทัศน์ของผู้นำตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงปรีชาสามารถทรงมีวิสัยทัศน์ที่ว่ากว้างไกลนะครับภาษาไทยเราจะเรียกว่ามองการไกลนั่นเองนะครับในการเจริญความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆนะครับนะฮะต่อเนื่องเรื่อยมานะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจนะครับสมัยสมเด็จพระนารายณ์เองก็ถือได้ว่าเป็นยุคทองของอยุธยาในการค้ากับต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็มีการนำวิทยาการความรู้ต่างๆที่ทันสมัยเข้ามานะครับนำองค์ความรู้ต่างๆในหลากหลายมิติเข้ามานะครับในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงทศวรรษ1980ประเทศไทยก็ขาดดุลการค้าอย่างรุนแรงนะครับนะฮะรัฐบาลพลเอกเปรมจินตุสุรานนท์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวในขณะนั้นเนี่ยก็กำหนดนโยบายรอบทิศทางแล้วก็เป็นที่มาของการเดินทางไปเยือนกลุ่มประเทศเขาเรียกว่า GCC ก็คือกลุ่มประเทศ Gulf Cooperation Council ก็คือสภาความร่วมมือรอบอ่าวเปอร์เซียนะครับที่สำคัญก็คือคูเวตบาเรนแล้วก็กาตาร์รวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งประเทศเหล่านี้นั้นเป็นประเทศที่ร่ำรวยจากการค้าขายน้ำมันนะครับเพื่อให้นะครับซื้อสินค้าจากประเทศไทยอย่างมากนะครับปัจจัยด้านภายนอกที่สำคัญนั้นนะครับนะครับก็คือด้านการเมืองนะครับแม้ว่าสภาพความขัดแย้งในยุคสงครามเย็นหรือหลังสงครามโลกครั้งที่2โลกจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายแต่ไทยแม้ว่าจะอยู่ในโลกเสรีภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกาก็ได้กำหนดและดำเนินนโยบายที่เป็นมิตรที่ดีกับกลุ่มประเทศ GCC โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียคูเวตกาตาร์บาเรนโอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนื่องจากประเทศเหล่านี้ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนิยมตะวันตกแล้วก็ต่อต้านคอมมิวนิสต์อยู่แล้วรวมกระทั่งถึงอียิปต์ด้วยนะครับประเทศเหล่านี้นะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีอันวาร์ซาดาตแห่งอียิปต์นะครับที่มีการลงนามสันติภาพที่แคมป์เดวิดกับประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับแล้วก็นำมาสู่การที่ได้รับโนเบิลไพรส์ในเวลาต่อมานะครับนะกับอิสราเอลนะครับนะในขณะนั้นนะครับนะฮะแล้วก็นำไปสู่การที่ประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีประเทศไทยของเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าไทยกับอิหร่านนั้นขับค่อนข้างห่างเหินโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผลพวงจากการปฏิวัติอิสลามอิหร่านในปีค.ศ.1997นะครับนะตอนนี้นะครับเราก็พยายามนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังถูกนะครับปิดล้อมทางเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศตะวันตกเพราะนั้นความสัมพันธ์เองก็ยังดีไม่ได้เท่าที่ควรสำหรับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจนั้นนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับในยุคสงครามเย็นเนาะนะครับความสัมพันธ์ต่างๆเหล่านี้ก็มีความขัดแย้งนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือเรื่องของน้ำมันทำให้ไทยจำเป็นจะต้องส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเหล่านี้นโยบายและการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางนั้นนะครับเราก็มุ่งเน้นนะครับความร่วมมือนะครับนะหลากหลายมิติด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจในอดีตก็คือในเรื่องของการเมืองนะครับแต่ปัจจุบันนั้นก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือเรื่องของการค้าน้ำมันนั่นเองนะครับ

ำหรับนะครับตอนที่ 13.3 นะครับนะแบ่งออกได้นะครับเป็น3ตอนด้วยกัน3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือ 13.3.1 ก็คือภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 13.3.2 ก็คือความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางแล้วก็ 13.3.3 ก็คือความสัมพันธ์ด้านสังคมวัฒนธรรมและวิทยาการกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ครับในเรื่องที่ 13.3.1 ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าตั้งแต่1990เป็นต้นมาทศวรรษ1990เป็นต้นมาโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคหลังสงครามเย็นการที่โลกเข้าสู่ยุคสมัยใหม่หรือยุคหลังสงครามเย็นแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนั้นมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นจะตั้งเหตุเกิดเหตุการณ์ในวันวันขึ้นก็คือวันที่11กันยายนค.ศ.2001นะครับผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือทำให้โลกนั้นนะครับตระหนักถึงภัยคุกคามจากการปฏิบัติการการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นความน่าสนใจของพื้นที่ตะวันออกกลางก็คือว่าในทางภูมิรัฐศาสตร์นั้นก็คือเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดบรรจบนะครับของทั้งยุโรปเอเชียแล้วก็แอฟริกาเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในเชิงพลังงานและเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในด้านของศาสนานะครับนะฮะที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการเป็นจุดเชื่อมนะครับกับภูมิภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลแดงอัลเปอร์เซียทะเลแคสเปียนทะเลดำแล้วก็มหาสมุทรอินเดียมีช่องแคบที่สำคัญก็คือช่องแคบสุเอซมีช่องแคบที่สำคัญก็คือช่องแคบเฮอร์มุสแล้วก็ช่องแคบดานาเดลนะครับรวมกระทั่งถึงคลองสุเอซเพราะนั้นตะวันออกกลางนั้นจึงกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของพื้นที่ดังกล่าวนะครับในด้านภูมิรัฐศาสตร์ส่วนในด้านพลังงานนั้นนะครับก็เป็นภูมิภาคที่สามารถผลิตน้ำมันได้ถึง1ใน3ของน้ำมันทั่วโลกนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับก็มีปริมาณน้ำมันสำรองประมาณครึ่งหนึ่งของโลกนี้นะครับโดยที่ซาอุดิอาระเบียนั้นมีปริมาณน้ำมันสำรองคิดเป็น1ใน4ของปริมาณน้ำมันสำรองทั่วโลกเลยขณะเดียวกันนะครับนะก็ยังเป็นแหล่งแก๊สธรรมชาติซึ่งมีแก๊สธรรมชาติสำรองอยู่ประมาณ30%ซึ่งอิหร่านเองนั้นก็จัดเป็นประเทศที่มีนะครับปริมาณแก๊สสำรองมากเป็นอันดับ2ของโลกรองจากรัสเซียนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นที่ตั้งของศาสนาอิสลามที่สำคัญนะครับนะที่เมืองมักกะนะครับบาดีนาแล้วก็มีเมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งศาสนายูดายแล้วก็ศาสนาอิสลามนะครับเพราะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางในที่นี้เนี่ยนะครับประเทศไทยของเราเองจึงมีความสัมพันธ์กับนะครับกาตาร์โดยผ่านเจ้าผู้ครองนครรัฐนะครับซึ่งก็เคยเดินอดีตเจ้าผู้ครองนครรัฐบางท่านก็เคยเดินทางเยือนประเทศไทยก็เจ้านายของไทยหลายพระองค์ก็เคยเดินทางเยือนเช่นกันสำหรับคูเวตเองนะครับนะฮะก็มีการเดินทางเยือนนะครับระหว่างเจ้านายไทยนะครับกับเจ้าเดินทางเยือนนะครับของเจ้าผู้ครองนะครับรัฐคูเวตนะครับมาเยือนประเทศไทยนะครับอย่างเป็นทางการนะครับนะฮะแล้วก็นะครับในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นของราชสมบัติครบรอบ60ปีขณะเดียวกันนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิหร่านนะครับนะเมื่อเข้าสู่ยุคหลังสงครามเย็นนะครับก็มีการจัดตั้งนะครับคณะกรรมการร่วมทางเศรษฐกิจนะครับนะแต่ว่านะครับมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเป็นลำดับนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขีดสุดเพราะว่ายังมีความขัดแย้งนะครับระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศตะวันตกอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆเหล่านี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบาเรนตรงนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะครับนะระหว่างกันมีการเดินทางเยือนระหว่างกันนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตก็เช่นเดียวกันนะครับนะก็มีการทำความร่วมมือทางวิชาการเกิดขึ้นนะครับระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอียิปต์ในที่นี้เนี่ยนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้เนี่ยสถานทูตไคโรเองนะครับก็ยังดูแลนะครับในความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นซูดานเอธิโอเปียจิบูติต่างๆเหล่านี้นะครับนะและขณะเดียวกันทูตสถานทูตอียิปต์ประจำประเทศไทยก็ดูแลลาวกัมพูชาอีกด้วยนะครับแล้วก็มีการเดินทางเยือนระหว่างกันนะครับนะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโอมานก็เช่นเดียวกันก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นนะครับนะแล้วก็มีการมุ่งเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันนะครับสำหรับนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมตัวอย่างเช่นอิสราเอลนะครับนะ

0: มีการเดินทางเยือนนะครับนะของระดับนะครับนักการทูตนะครับระดับเอกอัครราชทูตนะครับนะที่มีประจำการในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีคนบุคคลระดับรัฐมนตรีระดับปลัดกระทรวงอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เดินทางเยือนอิสราเอลเป็นระยะนอกจากนี้เจ้านายเองนะครับนะฮะก็มีการเดินทางเยือนอิสราเอลเป็นระยะนะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นนะครับทีนี้ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศในตะวันออกกลางก็จะพบว่านอกเหนือไปจากความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนว่าคนในตะวันออกกลางนั้นเดินทางมาเยือนประเทศไทยนะครับในลักษณะของการที่มาในลักษณะของการที่มารักษาบริการทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขเหล่านี้นะครับนะเพื่อที่จะนำไปสู่การรักษานะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับนะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศตะวันออกกลางนั้นก็ยังมีการเจรจาในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเกิดขึ้นนะครับนะฮะซึ่งก็นำไปสู่ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นนะครับนะแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์นะครับนะการค้าเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบาเรนเหล่านี้เป็นต้นสำหรับนะครับไทยกับกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมนั้นนะครับเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิสราเอลนะครับในการที่จะนะครับมีความร่วมมือกันนะครับโดยผ่านหอการค้าไทยอิสราเอลเหล่านี้เป็นต้นนะครับสำหรับความสัมพันธ์ด้านสังคมวัฒนธรรมวิทยาการนะครับนะเหล่านี้นะครับอาจจะกล่าวได้ว่านะครับนะก็มีความตกลงที่เกิดขึ้นหลากหลายเช่นในเรื่องของการทำฝนเทียมนะฮะเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็มีการสร้างความร่วมมือฝึกอบรมกับประเทศโอมานอย่างเงี้ยทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขการเกษตรการสื่อสารกับซาอุดีอาระเบียเองก็ยังให้ความช่วยเหลือในการนะครับโครงการเงินกู้นะครับของกองทุนซาอุดีอาระเบียเพื่อการพัฒนานะครับมีการพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาทางการอิสลามต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนี้นะครับนะความสัมพันธ์ต่างๆกับอิสราเอลที่ดีมากขึ้นในปัจจุบันก็ทำให้อิสราเอลความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็ทำให้อิสราเอลก็ให้ความช่วยเหลือกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นเดียวกับซาอุดีอาระเบียเองนะครับในวันนี้ก็ได้ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนามหาวิทยาลัยนะครับในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับด้านศาสนาอิสลามแล้วก็มีการจัดตั้งในเรื่องของนะครับนะคลังน้ำมันต่างๆเหล่านี้นะครับในพื้นที่บริเวณที่คาดว่าจะเป็นนะครับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของการจัดตั้งพื้นที่คลองไทยนะครับนะเพื่อเชื่อมระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเหล่านี้เป็นต้นนะครับ
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100%เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่2ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสำคัญอย่างไร กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างหนึ่งของประชาคมโลกในการสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามหรือความขัดแย้งจะได้รับความคุ้มครองและได้รับการปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มาตรการที่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดไว้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่สงครามยังต้องมีขอบเขต
5: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
6: คร
5: ับ ท่านผู้มาพอดี
7: ครับท่านแต่เราสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
8: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
9: ใหญ่โฟสองขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
10: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
9: ขอก่อนเถอะหัวฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
11: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
12: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
13: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-788
14: สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยที่14นะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งผมเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียบเรียงเนื้อหาให้กับทุกท่านนะครับในชุดวิชาการระหว่างประเทศของไทยนะครับสำหรับเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มที่2นะครับซึ่งจะเป็นหน่วยที่8ถึง15แล้วก็ในหน่วย14เนี่ยก็จะเป็นอีกเนื้อหาหนึ่งที่มีความน่าสนใจว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศที่อยู่ห่างไกลเราอย่างมากอย่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยเรามีความสัมพันธ์ในลักษณะอย่างไรบ้างนะครับสำหรับประเด็นแรกที่อยากจะชวนทุกท่านดูเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับก็คือเรื่องประเด็นเนื้อหาซึ่งในหน่วยนี้จะมีการแบ่งออกเป็นอยู่4ตอนหลักๆด้วยกันนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียโดยตรงนะครับแล้วก็ในส่วนหลังเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์นะครับต้องกล่าวอย่างนี้เป็นเบื้องต้นก่อนว่าทั้ง2ประเทศที่ผมทำหน้าที่ในการเรียบเรียงเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ห่างไกลเราด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์กายภาพนะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามันอยู่ห่างไกลจากการรับรู้บ้างแต่ก็อย่าลืมว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีพี่น้องประชาชนชาวไทยจำนวนมากนะครับที่ไปตั้งถิ่นฐานไปทำงานไปเรียนหนังสืออยู่ที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เป็นจำนวนมากนะครับความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศ3ประเทศเลยละกันที่เราพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทเวลานะครับแล้วก็จะมีความซับซ้อนนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีความร่วมมือที่มากยิ่งขึ้นตามบริบททางเวลาไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยสงครามเย็นหรือยุคหลังสงครามเย็นยุคการต่อต้านการก่อการร้ายร่วมกันหรือในยุคที่เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในคริสตศตวรรษที่21นะครับคราวนี้เรามาดูเนื้อหากันสักนิดหนึ่งนะฮะว่าในประเด็นเนื้อหาทั้งหมด4ตอนหลักเนี่ยมีอะไรบ้างในตอนแรกนะครับนักศึกษาทุกท่านจะได้พบกับเรื่องของประวัติความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียซึ่งเรามีมายาวนานตั้งแต่สมัยยุครัชกาลที่5ได้ซ้ำไปนะครับแต่ก็ต้องบอกทุกท่านก่อนว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับก่อนที่จะเป็นเอกราชนะครับและจากนั้นเราก็จะมาดูว่าลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียมีลักษณะเป็นอย่างไรในส่วนถัดมาครับก็จะเป็นการพูดถึงประวัติความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์นะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะอยู่ห่างไกลจากสิ่งที่เราอาจจะคุ้นชินนะครับว่าเราอาจจะรู้จักความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริกากับในประเทศอาเซียนเราลองมาดูกันซิว่านิวซีแลนด์เนี่ยก็มีความน่าสนใจในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในส่วนตอนที่4ก็จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ก่อนที่ท่านจะอ่านหน่วยตรงนี้นะครับรวมถึงหน่วยอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนชุดวิชานี้เนี่ยท่านจะพบได้เลยว่าทุกหน่วยจะมีเค้าโครงในการเขียนคล้ายๆกันคือเป็นการพูดถึงประวัติความสัมพันธ์ว่ามีความเป็นมาอย่างไรอันที่2ท่านต้องเข้าใจว่ามันมีปัจจัยอะไรในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านอ่านอยู่นะครับที่ท่านศึกษาอยู่ก็จะมีเช่นปัจจัยภายในก็คือพูดง่ายๆว่าอะไรมันเกิดขึ้นภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการเมืองด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ

นะครับด้านสังคมและวัฒนธรรมหรือแม้แต่ทัศนคติของผู้นำหรือคณะรัฐบาลในเวลานั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างในยุคของคุณทักษิณก็จะมีความคิดที่แตกต่างจากคุณยิ่งลักษณ์และในขณะเดียวกันย้อนกลับไปเปรียบเทียบก็จะแตกต่างกับยุคสมัยคุณชวนหลีกภัยหรือยุคคุณชาติชายชุนทวันนะครับและจากนั้นมาเราก็ต้องมาดูปัจจัยภายนอกว่ามันมีบริบทระหว่างประเทศอะไรเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับปัจจัยภายนอกที่ว่านี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของสภาวะขั้วอำนาจระหว่างประเทศอย่างสมัยสงครามเย็นหรือยุคหลังสงครามเย็นที่มีเหลือเพียงขั้วอำนาจเดียวนะครับหรือเป็นยุคที่โลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่เราเรียกว่าการก่อการร้ายนะครับแต่ละประเทศจะมีลักษณะความสัมพันธ์ที่ใช้สิ่งนี้เป็นตัวกำหนดและสุดท้ายครับก็ต้องมาดูว่าลักษณะความสัมพันธ์นั้นไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองและความมั่นคงนะครับจะมีการกำหนดซึ่งกันและกันอย่างไรลักษณะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจซึ่งเน้นทั้งระดับทวิภาคีพูดง่ายๆก็คือ2ประเทศมีการดำเนินความสัมพันธ์มีนโยบายการค้าหรือออกมาตรการมีการลงนามความร่วมมือกันอย่างไรรวมถึงระดับพหุภาคีนะครับในกรอบความร่วมมือต่างๆตั้งแต่เป็นไตรภาคี3ประเทศหรือในกรอบใหญ่ๆซึ่งเป็นเวทีงานประชุมท่านอาจจะเคยได้ยินอย่างเช่นคำว่าเอเปคนะครับหรือแม้แต่ในระดับโลกเช่นสหประชาชาติและสุดท้ายครับเป็นการพิจารณาว่าแล้วตกลงแนวโน้มความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยจะเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าหนังสือนะครับในหน่วยที่14เนี่ยจะมีการเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะครับแต่สถานการณ์เนี่ยมันก็ยังอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากผมต้องขอทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับก่อนที่จะไปส่วนถัดไปว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยค่อนข้างจะดีโดยมีปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวหลักนะครับเรามีการตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียพูดง่ายๆเลยว่าถือว่าเป็นประเทศแรกๆได้ซ้ำไปที่มีการลงนามในความตกลงนี้นะครับท่านอาจจะเห็นแน่ใจเอกสารนะครับว่าประเทศไทยลงนาม FTA กับออสเตรเลียในฐานะประเทศพัฒนาแล้วเป็นประเทศแรกได้ซ้ำไปนะครับส่วนนิวซีแลนด์ก็มีเรื่องของการนำเข้าสินค้าส่งออกสินค้ารวมถึงความร่วมมือที่ขยายไปถึงเรื่องสังคมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เรื่องการศึกษาซึ่งท่านจะเห็นได้เยอะมากเลยท่านจะเห็นโครงการอย่าง AusAid นะครับท่านจะเห็นโครงการอย่างท่าจีนนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแม่น้ำนะครับแต่เป็นความร่วมมือแบบไหนหรือแม้แต่เรื่องความมั่นคงก็แล้วแต่ในบทที่โลกกำลังเผชิญภัยคุกคามตรงส่วนนี้อยู่นะครับก็มีความร่วมมือที่เน้นในเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับฝึกร่วมรบกันนะครับท่านอาจจะเคยได้ยินคอปบ้าโกรนะครับของระหว่างไทยกับอเมริกาในความสัมพันธ์ไทยกับออสเตรเลียก็มีส่วนนี้เช่นเดียวกันแต่อย่างนั้นนะครับยังไงก็ตามเนี่ยภายหลังเหตุการณ์สำคัญของบ้านเราเมื่อปี2557นะครับถ้าตีเป็นคริสตศักราชคือ2014เราก็อาจจะมีปัญหาการสะดุดความสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าณเวลานั้นเนี่ยในบ้านเราเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องการรัฐประหารโดยคสช.เมื่อปี57ก็ส่งผลให้ทั้งออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยมีการยุติการให้ความช่วยเหลือบางอย่างเพราะมีความหวังว่าประเทศไทยจะฟื้นกลับมาเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งประชาชนมีสิทธิเสรีภาพนะครับเนื่องจากว่าคุณค่าแบบประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งที่กำหนดและกำกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงเวลาของ20-30 ปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยนะครับท่านจะเห็นได้เลยว่านี่คือประเด็นปัญหาสำคัญที่ท่านจะได้พบในหน่วยที่14นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันในว่าในแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์เป็นยังไงนะครับมาสู่ส่วนที่2นะครับซึ่งก็จะเป็นการพูดถึงประวัติความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียนะครับเอาความจริงแล้วเนี่ยทั้ง2ประเทศนะครับเป็นประเทศที่เพิ่งมีการจัดตั้งหรือสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดนี้เองแต่ในแบบที่ไม่เป็นทางการเนี่ยนะฮะบ้านเรากับออสเตรเลียเนี่ยมีการติดต่อกันในระหว่างชนชั้นนำหรือระดับเจ้านายอยู่บ้างแล้วนะครับถ้าท่านดูในหน่วยนะครับจะพบได้เลยว่าเราเนี่ยมีการติดต่อกับออสเตรเลียตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5แล้วล่ะนะครับก็จะเป็นผ่านของพวกเอกชนก็คือคณะละครสัตว์นะครับแล้วก็เคยมีเจ้านายระดับสูงนะครับที่เคยเสด็จก็คือกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินนะครับซึ่งท่านได้รับฉายาว่าเป็นพระบิดาแห่งการรถไฟไทยเนี่ยก็เสด็จไปทรงดูงานด้านการเกษตรแล้วก็พื้นฐานโครงสร้างนะครับของสาธารณูปโภคของออสเตรเลียในเวลานั้นเช่นเดียวกันทีนี้พอในยุคบริบทสงครามโลกครั้งที่2

เนี่ยด้วยความที่ประเทศเรามีการประกาศสงครามกับอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับก็เลยส่งผลให้ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับซึ่งก็อยู่ในส่วนของเครือรัฐจักรภพของอังกฤษเนี่ยนะฮะก็เลยกลายเป็นคู่สงครามของบ้านเราไปโดยประยายแต่ก็เป็นที่น่าสนใจนะครับว่าในการประกาศสงครามครั้งนั้นเนี่ยออสเตรเลียประกาศสงครามกับฝั่งเราแต่เราเนี่ยไม่ได้มีทีท่าในการประกาศสงครามกลับนะครับแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงแล้วนะครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยก็รอดพ้นจากการเป็นผู้แพ้นะครับจะด้วยขบวนการเสรีไทยหรือใดๆก็แล้วแต่ในเวลานั้นเนี่ยก็ส่งผลให้บรรยากาศของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างเรากับออสเตรเลียเนี่ยกลับมา อยู่ในระดับที่โอเคมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆมีการยกระดับทางการทูตนะครับในหน่วยท่านจะเห็นเลยว่ามีการแลกเปลี่ยนทางการทูตกันตั้งแต่เริ่มการตั้งสถานกงสุลใหญ่แล้วก็มีการยกระดับขึ้นมาเป็นสถานอัครราชทูตนะครับในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า legation นะครับและในที่สุดก็มีการยกระดับสูงสุดขึ้นมาในการสถาปนาระดับเอกอัครราชทูตระหว่างกันนะครับแต่คราวนี้ในบรรยากาศสงครามเย็นนะครับในบรรยากาศของสงครามเย็นเนี่ยมันก็จะเป็นบรรยากาศที่ต่างฝ่ายเนี่ยต่างพยายามแสวงหาความมั่นคงมีเป้าประสงค์เดียวกันคือการต่อต้านภัยคุกคามซึ่งตอนนั้นเนี่ยภัยคุกคามของระดับระบบระหว่างประเทศก็คือการคุกคามจากภัยคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีความร่วมมือกันในระดับเวทีระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกันในภาษาสวยๆเราจะเรียกว่าสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซีโต้ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพนะครับซึ่งก็มีการร่วมลงนามในกฎหมายฉบับสำคัญนั่นคือกติกามะนิลาหรือมะนิลาแพคนะครับก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติที่ทั้งสองประเทศเนี่ยพยายามแสวงหาร่วมกันนะครับในทางเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เรื่องความมั่นคงด้วยเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้โดยสรุปเนี่ยจะเห็นได้ว่าในบริบทสงครามเย็นที่โลกมันมีการแบ่งขั้วออกเป็น2อำนาจนะครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์มีผลประโยชน์ร่วมกันกับออสเตรเลียในการป้องกันการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ก็มีการร่วมมือกันระดับพหุภาคีผ่านองค์กรอย่างซีโต้ที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์ในระดับพหุภาคีที่ประเทศออสเตรเลียนะครับเราอาจจะเรียกว่าเป็นมหาอำนาจขนาดกลางก็ได้นะครับอันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าตกลงเนี่ยสถานะของออสเตรเลียเป็นแบบไหนนะฮะก็ยังมีการทำความตกลงร่วมมือทางการทหารด้วยนะครับอย่างผมยกตัวอย่างนะฮะมันจะมีโครงการความร่วมมือในด้านการป้องกันที่เราเรียกตัวย่อว่า DCP ในช่วงปี1972นะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันระหว่างผู้นำระดับสูงด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็รวมถึงเรื่องของการฝึกอบรมการพัฒนาการให้ความช่วยเหลือทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นตลอดในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับแต่ในบริบทของสงครามเย็นที่สิ้นสุดลงในทศวรรษ1990เนี่ยก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างจะดียิ่งขึ้นดีมากกว่าเดิมนะครับแต่ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนในเศรษฐกิจมากยิ่งกว่าทีนี้ปัจจัยในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียจะเป็นสมัยสงครามเย็นก็ดีหรือหลังสงครามเย็นก็ดีเนี่ยแน่นอนอย่างที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับว่ามันก็มีปัจจัยหลักๆอยู่2อย่างด้วยกันคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกซึ่งปัจจัยภายในก็คือดูว่าณเวลานั้นเนี่ยรัฐบาลนะครับนายกรัฐมนตรีหรือตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายเนี่ยเขามีความคิดที่จะดำเนินความสัมพันธ์อย่างไรในขณะเดียวกันครับสภาพปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจภายในเนี่ยเราต้องการจะขายสินค้าอะไรหรือต้องการนำเข้าสินค้าอะไรต่างฝ่ายต่างมีสินค้าที่ต่างเป็นที่ต้องการของกันหรือเปล่านะอีกเวลาหนึ่งก็คือดูเรื่องของปัจจัยภายนอกก็คือสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศนะครับว่ายุคนั้นจะเป็นยุคที่ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคงหรือเป็นยุคที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจหรือกระแสโลกาภิวัตน์ที่มันเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ผมขอยกตัวอย่างนิดนึงในด้านปัจจัยทางการเมืองเนี่ยนะครับประกอบกับเวลานั้นสงครามเย็นได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับรัฐบาลบ้านเรานะครับตั้งแต่ในยุคนั้นที่มีพลเอกชาติชายชุนทวันเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เริ่มดำเนินนโยบายที่เปิดกว้างเศรษฐกิจและก็เน้นเรื่องเศรษฐกิจนำการเมืองมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่ารัฐบาลของท่านเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ริเริ่มการใช้การทูตเชิงเศรษฐกิจ
นะครับแล้วก็ปรับยุทธศาสตร์การต่างประเทศให้สอดคล้องกับบริบทเราก็มีการกระชับความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับนะฮะซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากเวลานั้นก็คือออสเตรเลียเป็นรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่การสร้างสะพานสำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทยก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับแห่งแรกก็คือที่เชื่อมระหว่าง

จังหวัดหนองคายในฝั่งเรากับนครหลวงเวียงจันทน์ของฝั่งสปป.ลาวนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานหนึ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็ส่งผลให้ความสัมพันธ์บ้านเรากับเขาเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนะครับในยุคคุณทักษิณเนี่ยก็มีการยกระดับมากยิ่งขึ้นมีการลงนามหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยไปคุยกันนะครับว่าลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นยังไงบ้างที่สำคัญคือการจัดตั้งเขตการค้าเสรีนะครับส่วนเศรษฐกิจก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันอย่างที่ผมบอก

ณขณะเดียวกันครับปัจจัยระหว่างประเทศในยุคหลังสงครามเย็นที่ควรจะต้องเน้นที่สุดอย่าฮะก็คือหลังปี2001หลังเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมในวันที่ตึก World Trade Center นะครับนั่นคือความชัดเจนว่าทั้ง2ประเทศนะครับคือเรากับออสเตรเลียมีผลประโยชน์ร่วมกันด้านความมั่นคงเพื่อเป็นการต่อต้านการก่อการร้ายที่กำลังเป็นพยันตรายทั้งแม้แต่ตัวของซีกโลกใต้กับประเทศไทยเองแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะทำให้ท่านได้เห็นว่าประวัติความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียมีลักษณะอย่างไรมีปัจจัยใดเป็นตัวควบคุมนะครับและในส่วนต่อไปก็จะเป็นการพูดถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียครับครับนักศึกษาทุกท่านครับตอนนี้ก็เข้าสู่ในช่วงที่3นะครับคือลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียนะครับซึ่งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียในส่วนนี้จะมีการแบ่งออกเป็นอยู่4ส่วนหลักๆด้วยกันก็คือเรื่องความมั่นคงและการเมืองประเด็นที่1นะครับความสัมพันธ์ที่2ก็คือความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้จะต้องขอเน้นหน่อยนะครับว่าเรามีการยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีในสมัยใดแล้วก็ในกรอบความร่วมมือต่างๆมีลักษณะอย่างไรบ้างอันนี้ก็ขอให้นักศึกษาเน้นเป็นหลักนะครับและส่วนที่3อันนี้ก็น่าสนใจครับเพราะมีโครงการมากมายที่มาในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันก็คือความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงการให้ความรู้ทางวิทยาการนะครับการศึกษาต่างๆนะครับและสุดท้ายนะครับเราก็จะมาดูว่าตกลงทุกวันนี้แนวโน้มระหว่างไทยกับออสเตรเลียมีลักษณะอย่างไรนะครับดังนั้นในส่วนนี้อยากให้ทุกท่านพิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับผมก็จะมาไกด์ให้ดูว่าในแต่ละอันแต่ละส่วนเนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงนะครับเริ่มที่ในส่วนแรกก่อนนะครับร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างไทยกับออสเตรเลียในช่วงหลังสงครามเย็นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีระดับแรกก่อนนะครับก็จะมีการเขาเรียกว่าการเดินทางเยือนนะครับเป็นไฮวิสิตระหว่างผู้นำรัฐบาลหรือแม้แต่ระดับประมุขนะครับท่านจะสังเกตได้ว่าแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระชินีนาถนะครับท่านก็เคยเสด็จเยือนออสเตรเลียมาเป็นเวลาตั้งแต่นานและตั้งแต่ทศวรรษ1970ละขณะเดียวกันพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะครับท่านก็สำเร็จการศึกษาที่ออสเตรเลียเช่นเดียวกันนะครับก็คือทรงเคยศึกษาวิชาการทหารขั้นสูงที่วิทยาลัยวิชาการทหารดันทรูนนะครับและพอในช่วงทศวรรษ1990นะครับพลเอกเปรมตินสูรานนท์ก็ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนแรกที่เดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในขณะเดียวกันผู้นำนะครับของออสเตรเลียก็คือนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยก็เคยเดินทางเยือนของเดินทางเยือนประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับก็มีการให้ความร่วมมือกันระดับพหุภาคีหลายเวทีไม่ว่าจะเป็น ARF นะครับซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นการหารือเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตัวนี้จะย่อมาจากคำว่า ASEAN Regional Forum นะครับซึ่งเวลาถ้าท่านเจอศัพท์คำนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวข้องกับการหารือเรื่องประเด็นความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงหลังสงครามเย็นในสภาวะที่ทั่วโลกกำลังไปสู่ประชาธิปไตยกันบ้านเรากลับเกิดปัญหาที่เรารู้จักกันในเหตุการณ์ที่เรียกว่าพฤษภาธมินนะครับก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านเรากับออสเตรเลียเนี่ยชะงักลงสักระยะหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลออสเตรเลียได้มีการระงับการติดต่อรวมถึงระงับการเยือนในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงนะครับเพื่อเป็นการเตือนว่าอยากให้ประเทศเราเนี่ยกลับเข้าสู่สภาวะประชาธิปไตยอย่างเร็วไวในที่สุดความสัมพันธ์ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากเหตุการณ์สงบจัดการเลือกตั้งเรียบร้อยนะครับรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยก็กลับไปเดินทางหรือฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียอีกครั้งหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ควรจะต้องเน้นย้ำนะครับเนื่องจากผมเคยพูดแล้วว่าในประเด็นเรื่องความมั่นคงเราเคยมีการฝึกซ้อมร่วมรบกันนะครับรวมถึงความสัมพันธ์ที่เราเคยให้ความร่วมมือกันในระดับระหว่างประเทศถ้าท่านติดตามสถานการณ์บ้านเมืองระดับโลกเนี่ยท่านจะเคยได้ยินกรณีติมอร์ตะวันออกในวันที่เขายังไม่สถาปนาประเทศนะครับบ้านเรานะครับกับออสเตรเลียก็มีการร่วมมือกันอยู่ในกองกำลังนานาชาติหรือที่เรียกว่าอินเตอร์เฟดนะครับภายใต้การกำกับขององค์การสหประชาชาติเพื่อรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออกนอกจากนั้นตรงนี้ขอเน้นเลยนะครับเรามีการฝึกรวบหรือการผสมการรักษาสันติภาพที่เรียกว่าพิราบจาบิรูนะครับอันนี้จะเป็นคำย่อๆซึ่งเป็นความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเป็นการร่วมมือทางการทหารระหว่างกองทัพไทยกับกองกำลังป้องกันออสเตรเลีย

0: นะครับรวมถึงการร่วมมือการต่อต้านการก่อการร้ายเรื่องอาชญากรข้ามชาติการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่ง3อันหลังเนี่ยเราถือว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในโลกคริสตศตวรรษที่21นะครับในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ถือว่าช้าหรือเร็วเกินไปเนาะแต่ว่ามันก็มาในช่วงของปลายทศวรรษ1970แล้วล่ะนะครับมีการทำความตกลงว่าด้วยการค้าแล้วก็การร่วมมือด้านเศรษฐกิจอีกหลายฉบับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับหลังปี2000เป็นต้นมาประกอบกับผู้นำประเทศณเวลานั้นก็คือคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยได้มีนโยบายการทูตแบบเชิงรุกที่เน้นปฏิสัมพันธ์โดยที่เราไม่ตั้งรับกับมหาอำนาจหรือสถานการณ์ระหว่างประเทศแต่เป็นลักษณะการทูตที่ไปริเริ่มข้อตกลงทางการทูตใหม่ๆและสิ่งที่สำคัญคือการเกิดความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับออสเตรเลียนะครับในสมัยรัฐบาลที่ผมบอกไปรวมถึงเนี่ยมันมีการลงนามในสนธิสัญญาหรือในกรอบความร่วมมืออีกหลายฉบับรวมถึงการประชุมด้วยผมยกตัวอย่างนะครับก็อาจจะได้ยินอย่างเช่นว่าทาฟต้านะครับรวมถึงการขยายความร่วมมือไประดับพหุภาคีเช่นในกรอบของอาเซียนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์หรือแม้แต่ในกรอบของอาเซียนบวก1ซึ่งบวก1ตัวนี้ก็คือการที่10ประเทศอาเซียนไปร่วมมือนะครับกับประเทศขนาดใหญ่ซึ่ง1ตรงนั้นก็คือออสเตรเลียเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงเราถือว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศแรกๆของอาเซียนได้ซ้ำที่เป็นมีสถานะเป็น Dialog Partnerนะครับและนอกจากนั้นก็มีความร่วมมือในระดับของ APEC ซึ่งเป็นเวทีขนาดใหญ่นี่มีการรวมกัน21เขตเศรษฐกิจนะครับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยในด้านที่3ครับก็คือด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงวิทยาการนะครับซึ่งตรงนี้มีมากมายเหลือเกินนะครับอย่างในตัวของ PowerPoint นะครับจะมี4ด้านนะครับท่านจะเห็นเรื่องการพัฒนาคุณภาพบุคลากรนะครับการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคการเกษตรและวัสดุอุปกรณ์รวมถึงสาธารณสุขด้วยนะครับการบำบัดโรคซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าท่านอ่านไปในหน่วยท่านจะเจอสิ่งหนึ่งเรียกว่า AUSAID AUSAID ตรงนี้เป็นความร่วมมือหรือการให้ความช่วยเหลือและจะมีโครงการหนึ่งที่ว่าทาชินนะฮะหรือท่าจีน TACHIN ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับแม่น้ำนะครับแต่จะเกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคเอดแล้วก็ผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง2ประเทศนะครับโปรดลองดูแล้วกันและในสุดท้ายครับแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียนะครับค่อนข้างดำเนินไปได้ดีตราบใดที่เรายังไม่เผชิญปัญหาอุปสรรคเกี่ยวข้องกับการล้มลงของระบอบประชาธิปไตยหรือเผชิญกับการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งซึ่งบทเรียนนี้เคยเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่พฤษภาธมินรวมถึงการรัฐประหารในปีล่าสุดด้วยเมื่อปี57นะครับโอเคครับในส่วนลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียท่านก็จะได้ภาพชมภาพรวมไปนะครับและส่วนต่อไปจะเป็นเรื่องของไทยกับนิวซีแลนด์ครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์นะครับซึ่งในส่วนนี้ผมก็จะขออนุญาตในการที่จะรวบเอาทั้งประวัติความสัมพันธ์นะครับลักษณะความสัมพันธ์รวมถึงเรื่องของที่เป็นแนวโน้มนะครับมิติของความสัมพันธ์ลักษณะแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศไว้ในส่วนนี้นะครับสำหรับประวัติความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์นะครับก็จะมีลักษณะที่ไม่ค่อยแตกต่างจากออสเตรเลียเท่าไหร่นะครับเนื่องด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ก็ดีหรือปัจจัยทางสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศก็ล้วนเป็นตัวกำหนดนะครับความสัมพันธ์ระหว่างของทั้งสองประเทศคราวนี้โดยเบื้องต้นเนี่ยประวัติความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์นะครับก็จะยังไม่ชัดเจนในสมัยก่อนสงครามเย็นก็จะยังไม่ชัดเจนได้ซ้ำไปเนื่องจากว่าความห่างกันด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นการคมนาคมที่มันไม่สะดวกนะครับแต่พอในสมัยสงครามเย็นปั๊บเนี่ยเรากับนิวซีแลนด์กลับมีความสัมพันธ์ที่เน้นไปในเรื่องของความร่วมมือทางการทหารและความมั่นคงเป็นหลักนะครับตัวอย่างที่สำคัญนะครับก็คือเรากับนิวซีแลนด์เป็นสมาชิกที่อยู่ภายใต้กรอบของสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่านคงคุ้นชื่อนี้บ้างแล้วนะครับจากเมื่อกี้ในออสเตรเลียก็คือซีโต้นะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเพียงแค่ไทยกับฟิลิปปินส์เท่านั้นที่เป็นสมาชิกในองค์กรภายใต้การกำกับของมหาอำนาจตะวันตกและอาจจะมีเพื่อนบ้านในเอเชียใต้เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างอย่างปากีสถานนะครับก็คือมีวัตถุประสงค์ร่วมกันง่ายๆเลยครับก็คือการป้องกันการขยายตัวหรือการคุกคามจากภัยคอมมิวนิสต์ซึ่งโลกตะวันตกเนี่ย มองว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องมีการสกัดกั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับนิวซีแลนด์ก็ยังมีการให้ความช่วยเหลือไทยภายใต้อีกแผนหนึ่งซึ่งท่านอาจจะต้องอ่านตรงนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นคือแผนการโคลัมโบนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องติดตามดูนะครับว่ามันยังมีแผนปฏิบัติการอยู่หรือเปล่าแต่พอในช่วงปลายสงครามเย็นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ของบ้านเรากับนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะเริ่มมีการขับเคลื่อนด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นตัวหลักนะครับเน้นเรื่องการค้าและการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการเสริมสร้างความร่วมมือผ่านกรอบพหุภาคีที่มีในหลายประเทศเนี่ยร่วมมือกันผมยกตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอเปกนะครับภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก WTO หรือองค์การสหประชาชาติ United Nations นะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับโลกจริงๆคราวนี้ในส่วนระดับภูมิภาคเนี่ยท่านจะอาจจะได้ยินอย่างเช่นคำว่าแผนปฏิบัติการอาเซียนนิวซีแลนด์2016ถึง2020นะครับอันนี้ก็จะเป็นแอคชั่นแพลนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวรวมถึงความสัมพันธ์อาเซียนบวก6นะเมื่อกี้เราเคยได้ยินคำว่าอาเซียนบวก1ไปแล้วนะครับในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่านจะเจออาเซียนบวก3อาเซียนบวก4และมีอาเซียนบวก6ซึ่งอาเซียนบวก6เนี่ยมันจะมีการรวมเอาออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เข้าไปด้วยนะครับรวมถึงการตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เมื่อกี้ท่านอาจจะคุ้นคำศัพท์คำนี้นะครับเขาจะใช้ตัวย่อว่า AANZFTA คำว่า FTA ข้างหลังคือ Free Trade Area นั่นเองนะครับดังนั้นลักษณะความสัมพันธ์หรือประวัติความสัมพันธ์เนี่ยก็คือมันอาจจะไม่มีความหวือหวาตื่นเต้นเหมือนกับประเทศมหาอำนาจอื่นๆนะครับแต่เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาตลอดนะครับคราวนี้ในส่วนปัจจัยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์เนี่ยก็แน่นอนก็มีทั้งปัจจัยส่วนที่เป็นภายในนะครับและก็ส่วนที่เป็นภายนอกก็ขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยทางการเมืองณเวลานั้นจะเป็นอย่างไรยกตัวอย่างให้เห็นนะครับอย่างนิวซีแลนด์เองเนี่ยหลายๆตำรารวมถึงบทความทางวิชาการนะครับนักวิชาการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็พยายามที่จะจัดให้นิวซีแลนด์เช่นเดียวกับออสเตรเลียให้เป็นมิดเดิลพาวเวอร์หรือเป็นมหาอำนาจระดับกลางนะครับแล้วก็เริ่มมีบทบาทในการขยายตัวในเวทีระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็พยายามจะตั้งรับแล้วก็มีความสัมพันธ์ในส่วนนี้มากยิ่งขึ้นนะครับและในส่วนของปัจจัยเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจของ2ประเทศเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการสินค้าว่าเขาต้องการอะไรเราอยากขายอะไรเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือแม้แต่ว่าในภาวะที่แต่ละประเทศประสบปัญหาเศรษฐกิจก็จะมีมาตรการในการดำเนินนโยบายที่ต่างกันไปแต่ละยุคสมัยรวมถึงปัจจัยภายนอกนะครับซึ่งก็คือในโลกยุคโลกาภิวัตน์นี่แหละครับเป็นตัวกำหนดและกำกับแล้วก็การเผชิญภัยคุกคามความมั่นคงแบบใหม่ซึ่งก็คล้ายๆกับสิ่งที่เจอกันไปในออสเตรเลียนะครับอันนี้ในประเด็นถัดมานะครับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ก็จะมีคล้ายๆกับมิติออสเตรเลียด้านการเมืองและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาวัฒนธรรมและก็วิทยาการความรู้ต่างๆที่แต่ละประเทศเนี่ยมีการมอบให้กันและกันนะครับคราวนี้ในส่วนความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองและความมั่นคงนะครับแน่นอนว่าทั้งสองประเทศตั้งอยู่บนหลักการสำคัญแน่นอนที่สุดก็คือ national interest หรือผลประโยชน์แห่งชาตินะครับก็ผ่านความร่วมมือในการทำความตกลงหลายฉบับนะครับยกตัวอย่างนะครับมันก็จะมีการเย่าเยือนกันระหว่างผู้นำระดับสูงนะครับอย่างเช่นนายดอนแมคคินนอนซึ่งก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศและการค้าได้เคยเดินทางเยือนไทยในฐานะเป็นแขกของกระทรวงการต่างประเทศนะครับหรือแม้แต่นายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์เช่นนางเฮเลนคลาร์กก็เคยเดินทางมาเยือนไทยด้วยและการเดินทางมาครั้งนั้นก็ไม่เสียเปล่าครับมีการลงนามความตกลง4ฉบับยังไงท่านลองดูในหน่วยนะครับยกตัวอย่างเช่นความตกลงการค้าเสรีไทยนิวซีแลนด์ความตกลงตรวจลงตราทำงานและท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ข้อตกลงไว้ด้วยแรงงานรวมถึงความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมท่านจะเห็นได้ว่าในการยืนระดับการเมืองหรือระดับการทูตมันจะตามมาด้วยของแถมว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องของสังคมวัฒนธรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเราเช่นเดียวกับออสเตรเลียเลยก็หยุดชะงักไปด้วยการรัฐประหารที่เกิดขึ้นนะครับในประเด็นนี้อันนี้ก็ลองติดตามรายละเอียดได้มากยิ่งขึ้นคราวนี้ในประเด็นด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่อยากจะให้ทุกท่านได้เน้นก็คือการลงนามในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ในช่วงปี2004ในยุครัฐบาลคุณทักษิณนะครับซึ่ง ข้อตกลงดังกล่าวก็มีความพยายามที่ทั้งสองประเทศจะมีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างกันที่ครอบคลุมเรื่องการเปิดตลาดด้านการค้าด้านสินค้าด้านบริการนะครับการลงทุนและความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการค้าและก็จะออกมาเป็นตัวของกรอบข้อตกลงย่อยๆลงไปอีกนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้เชี่ยวชาญเทคนิคที่คอยดูแล้วคอยติดตามอย่างใกล้ชิดจนถึงปัจจุบันนะครับในส่วนถัดมานะครับก็คือความสัมพันธ์สังคมและธรรมก็คือเป็นการเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะผ่านเรื่องการศึกษาการให้ทุนการศึกษานะครับอันนี้ในสุดท้ายนี้นะครับขอทิ้งท้ายไว้ว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายๆกับออสเตรเลียก็คือเน้นเรื่องการค้าและการลงทุนเป็นส่วนใหญ่ทั้งผ่านในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีแล้วเขาก็คาดหวังว่าบ้านเราจะมีความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็จะไม่มีความสะดุดในเรื่องความสัมพันธ์อันเป็นผลมาจากการที่ประชาธิปไตยล่มสลายหรือการยึดอำนาจโดยกองทัพอีกนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตคะแนนวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์คะแนนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02-2503-3575หรือ02-2504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02-504-7788
3: สวัสดีครับท่านนักศึกษาและท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกับผมนะครับผมจะมารับผิดชอบบรรยายเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาตินอเมริกาและแอฟริกาครับเรามาดูในช่วงแรกก่อนนะครับในภูมิภาคแรกนี้ผมจะมีประเด็นเนื้อหานะครับในตอนที่1เนี่ยพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับลาตินอเมริกาในตอนที่2จะพูดถึงเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทยกับลาตินอเมริกาตอนที่3พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกับลาตินอเมริกาพูดถึงลักษณะความสัมพันธ์ต่างๆทั้งทวิภาคีและก็พหุภาคีนะครับและในตอนที่4ครับจะพูดถึงเรื่องของปัญหาและแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาตินอเมริกาอันนี้ในทวีปแรกนะครับลาตินอเมริกาส่วนในทวีปที่2นะครับที่ไทยไปมีความสัมพันธ์ด้วยนะครับก็คือจะพูดถึงกับไทยกับแอฟริกาโดยที่ผมจะพูดนะครับในตอนที่5ก็คือความรู้ทั่วไปและปัจจัยที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแอฟริกาและในตอนสุดท้ายครับตอนที่6ผมจะพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแอฟริกาครับทีนี้เรามาดูในภูมิภาคแรกก่อนนะครับภูมิภาคแรกเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาตินอเมริกาก่อนที่เราจะไปพาท่านนักศึกษาและท่านผู้ชมนะฮะไปท่องเที่ยวลาตินอเมริกาเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าในชุดวิชานี้จะเป็นการที่มองลักษณะที่ไทยเป็นศูนย์กลางและมองไปยังภูมิภาคต่างๆหรือประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกไทยกับลาตินอเมริกาครับคำว่าลาตินอเมริกานี่มาจากไหนจริงๆแล้วลาตินอเมริกาเนี่ยนะครับในทวีปอเมริกาเนี่ยลาตินอเมริกาคือหรืออเมริกาใต้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเคยเป็นอาณานิคมของทั้งสเปนและก็โปรตุเกสซึ่งทั้งสเปนและโปรตุเกสครับภาษาที่เขาใช้ทั้งสเปนและโปรตุเกสเนี่ยมีรากศัพท์มาจากละตินเพราะฉะนั้นด้วยการที่เขาเคยเป็นอาณานิคมของทั้งสเปนและฝรั่งเศสเนี่ยนะครับจึงเรียกภูมิภาคแถบนี้ว่าละตินอเมริกานะครับทีนี้ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับละตินอเมริกานี่นะครับไทยกับละตินอเมริกาดำเนินความสัมพันธ์เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานปรากฏเด่นชัดนะครับในช่วงหลังสงครามเย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไทยพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านการทูตเชิงรุกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทำไมไทยถึงจะต้องเลือกภูมิภาคลาตินอเมริกาในเวทีระหว่างประเทศครับแน่นอนว่าในปัญหาแรกๆที่ไทยประสบนะครับที่เข้าไปมีความสัมพันธ์กับลาตินอเมริกาเนี่ยก็คือลาตินอเมริกาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นภูมิภาคที่อยู่ห่างไกลกับประเทศไทยมากถ้ามองจากภูมิศาสตร์นะครับเขาจะอยู่อีกซีกโลกหนึ่งนะครับพูดกันง่ายๆว่าเขาต้องเดินทางกันครึ่งโลกอะฮะถึงจะไปถึงภูมิภาคลาตินอเมริกาและปัญหาแรกๆนะครับที่ไทย ต้องการในเวทีระหว่างประเทศนะต้องการเสียงสนับสนุนจากละตินอเมริกาก็คือในช่วงของปัญหาเขตแดนปัญหาชายแดนหรือปัญหาผู้อพยพระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับส่วนในเรื่องของการเมืองและเศรษฐกิจนะครับแน่นอนว่าไทยเนี่ยมีลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกับละตินอเมริกานะในกรอบทั้งทวิภาคีนะครับและก็พหุภาคีในทวิภาคีเนี่ยภูมิภาคละตินอเมริกาเนี่ยเป็นตลาดเกิดใหม่ที่น่าสนใจทั้ง

การเมืองเศรษฐกิจความร่วมมือในมิติอื่นๆฮะทำให้ไทยที่ต้องเลือกดำเนินความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์กับความต้องการของประเทศไทยคำว่าตลาดเกิดใหม่ในที่นี้หมายความว่าประเทศลาตินอเมริกาเนี่ยนะฮะเขาจะมีทั้งทรัพยากรแล้วก็เป็นตลาดเปิดใหม่เพราะถ้าเราจะมัวแต่พึ่งพานะครับตลาดที่เป็นมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาหรือแม้กระทั่งในเอเชียที่ประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับไม่เพียงพอเพราะนั้นการที่เรามีนโยบายต้องการที่จะบุกนะฮะตลาดเกิดใหม่แล้วก็ลาตินอเมริกาเนี่ยนะฮะก็น่าสนใจอย่างที่ผมบอกเพราะนั้นในลาตินอเมริกาเนี่ยนะครับเราจะมีความสัมพันธ์ในทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีในระดับทวิภาคีไม่ว่าจะเป็นบราซิลนะครับอาร์เจนตินานะครับชิลีนะครับหรือเม็กซิโกซึ่งประเทศต่างๆเหล่านี้เราดูว่าเอ๊ะเขาจะมีอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมนะฮะประการแรกในด้านการเมืองเราต้องการเสียงของเขาที่จะสนับสนุนเราในเวทีระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นใน UN ไม่ว่าจะเป็นใน WTO หรือในองค์การระหว่างประเทศอื่นๆแม้กระทั่งในเอเปคนี่คือความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีซึ่งแบ่งเป็นรายประเทศส่วนความสัมพันธ์ระดับพหุภาคีเนี่ยซึ่งเป็นกรอบเครื่องมือทางการทูตที่สำคัญในศตวรรษที่21ไทยสามารถใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการกระชับความร่วมมือความสัมพันธ์และรักษาบทบาทของประเทศไทยเนี่ยในเวทีระหว่างประเทศผมในระดับพหุภาคีเนี่ยมันจะมีหลายๆองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างไทยเองก็ดีหรือเอเชียเองก็ดีกับลาตินอเมริกานะครับในกรอบความร่วมมือในหลายๆกรอบอย่างในลาตินอเมริกาเนี่ยฮะเขาก็มีความร่วมมือในกรอบของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกานะครับเช่นเมอร์โคซูร์นะครับซึ่งเป็นตลาดร่วมอเมริกานะครับตอนล่างนะครับหรือกับฟิลักซ์นี่คือความร่วมมือระหว่างเอเชียกับลาตินอเมริกาซึ่งส่วนใหญ่ทั้งสองความร่วมมือนี้จะเป็นในเรื่องทั้งการเมืองและเศรษฐกิจรวมถึงสังคมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองมาสงครามเย็นและหลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดลงประเทศต่างๆก็พยายามที่จะหาพันธมิตรพยายามที่จะหาตลาดใหม่เพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างไทยกับลาตินอเมริกานะครับในระดับทั้งทวิภาคีและพหุภาคีครับในตอนที่2ครับจะมาพูดถึงเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาตินอเมริกานะครับแน่นอนครับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาตินอเมริกาเนี่ยมีแน่นอนปัจจัยที่ส่งผลที่สำคัญอย่างที่ผมกล่าวไปในตอนต้นในตอนแรกนะครับว่าทำไมเราจะต้องหาตลาดใหม่แน่นอนว่าเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาตินอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาตลาดใหม่เพื่อเป็นคู่ค้าและก็แสวงหาความร่วมมือในด้านต่างๆนะครับไม่ใช่เฉพาะการค้าอย่างเดียวแน่นอนว่าการค้าเนี่ยเป็นการที่ทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์อย่าคิดว่ากำไรขาดทุนนะฮะเพราะว่าบางครั้งเรากำไรบางครั้งเราก็ขาดทุนแน่นอนเป็นการที่เพื่อเจรจาคู่ค้าและความร่วมมือในด้านต่างๆนอกเหนือจากนโยบายที่เชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วนะครับที่สำคัญอย่างที่ผมบอกก็คือเราแสวงหาพันธมิตรทั้งด้านการเมืองระหว่างประเทศและนอกเหนือจากการเมืองเศรษฐกิจแน่นอนว่ามันขยายต่อไปในมิติด้านอื่นๆเช่นเทคโนโลยีวิชาการที่สำคัญนะครับไทยเองแล้วก็ประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาเนี่ยประสบปัญหาคล้ายๆกันหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยคล้ายๆกันอย่างเช่นเรื่องของความยากจนในอดีตที่ผ่านมานะครับที่เราพยายามที่จะหนีขจัดความยากจนนะครับพยายามที่จะทำอย่างไรที่จะสร้างรายได้ให้กับทุกชนชั้นนะครับให้ลดความเหลื่อมล้ำให้มากที่สุดนะครับแน่นอนเรื่องของความยากจนไทยกับกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาก็มีนโยบายที่ใกล้เคียงกันหรือคล้ายกันในการที่จะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ประการที่2ครับนอกเหนือจากเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ไปในเรื่องของทางด้านสังคมแน่นอนเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางด้านสิทธิมนุษยชนหรือแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆอันนี้ก็แสวงหาความร่วมมือร่วมกันระหว่างไทยกับลาตินอเมริกาการพัฒนาทางด้านวิชาการก็เช่นเดียวกันครับอย่างที่ผมบอกว่าลาตินอเมริกาก็มีภูมิภาคที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากบ้านเรานะครับครึ่งค่อนโลก
แต่ในเรื่องของทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้านการเกษตรด้านการลงทุนการค้าการลงทุนเมื่อกี้ที่บอกรวมถึงการพัฒนาทางด้านวิชาการวัฒนธรรมในด้านอื่นๆเนี่ยเราสามารถที่จะมีการแลกเปลี่ยนและก็แลกเปลี่ยนทางวิชาการนะครับร่วมกันรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆที่เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้อีกเช่นเดียวกันรวมถึงคุณภาพชีวิตอย่างที่ผมบอกเรื่องของสุขอนามัยต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องที่เรามีเขาเรียกว่า เปิดมิติเจริญความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศละตินอเมริกาทีนี้ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับละตินอเมริกาที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งนอกจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจภายใต้บริบทโลกในคริสตศตวรรษที่21เพราะว่า เศรษฐกิจภายใต้คริสตศตวรรษที่11เนี่ยก็เป็นเรื่องของการเสรีทางการค้าทุกประเทศเปิดแล้วก็ลดพยายามที่จะลดปัญหาและอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านภาษีเรื่องของข้อจำกัดอะไรต่างๆนะครับที่พยายามที่จะทำให้เกิดการค้าการลงทุนในแบบเสรีนิยมมากขึ้นนะครับเพราะนั้นไทยกับละตินอเมริกาก็ใช้โอกาสต่างๆเหล่านี้ในการที่เจริญความสัมพันธ์ทางด้านการค้าเศรษฐกิจร่วมกันประเทศในภูมิภาคอเมริกาเนี่ยนะครับที่ผมบอกก็คือเป็นตลาดใหม่เนาะเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพและก็กำลังการซื้อสูงแต่ก็แน่นอนนะครับว่าแต่ละประเทศก็ประสบปัญหาที่ใกล้เคียงกับบ้านเราสำหรับประเทศที่พัฒนาและก็กำลังที่เขาเรียกว่ากำลังพัฒนานะครับก็คือทุกประเทศประสบปัญหาอย่างเดียวกันครับคือประสบปัญหากับประเทศที่ติดกับดักรายได้ปานกลางก็คือว่าจะทำยังไงจะเพิ่มรายได้ของให้กับประชาชนเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นแน่นอนก็ต้องอาศัยการค้าการลงทุนหรือความร่วมมือระหว่างกันนะครับอันนี้คือปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขปัญหานะครับร่วมกันทีนี้ขณะเดียวกันนะครับก็พยายามที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับการพัฒนาประเทศจึงเป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญที่จะไปกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับละตินอเมริกานะครับอีกประการนึงที่สำคัญนะครับไทยกำหนดความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศละตินอเมริกาในอย่างต่อเนื่องทั้งสั้นและระยะสั้นและระยะยาวนะครับในลักษณะของคู่ค้าด้านยุทธศาสตร์เพื่อสร้างพันธมิตรทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านการเมืองคู่ค้าทางด้านยุทธศาสตร์คือไม่ได้มองว่าเรากำไรอีกประเทศขาดทุนหรืออีกประเทศนึงกำไรเราขาดทุนเรามองว่าเป็นคู่ค้าไปด้วยกันนะครับทางด้านยุทธศาสตร์คือสามารถที่จะเติมเต็มระหว่างกันได้และที่สำคัญที่ผลักดันฮะที่ทำให้รัฐบาลไทยในการที่จะต้องเปิดการค้าเสรีกับหลายๆประเภทหลายๆประเทศนะครับในภูมิภาคละตินอเมริกาก็อย่างที่บอกก็คือแสวงหาตลาดใหม่แสวงหาความร่วมมือในด้านต่างๆร่วมกันเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับที่สำคัญนะครับครับตอนนี้เรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับละตินอเมริกานะครับที่สำคัญก็คือความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับละตินอเมริกาเราเน้นนะฮะในศตวรรษที่21อย่าลืมนะครับที่ผมกล่าวไปนะครับในศตวรรษที่21เนี่ยเรื่องของการที่ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนี่สำคัญเพราะว่าแน่นอนว่าหลังจากการสิ้นสุดของสงครามเย็นนะครับแล้วหลายๆประเทศก็เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันไม่ว่าเธอจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ว่าเธอจะเป็นเสรีนิยมหรือประชาธิปไตยถ้ามันไม่มีความสำคัญไม่มีความจำเป็นไม่มีความเขาเรียกว่าหมดสิ้นไปแล้วฮะความแตกต่างทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองคราวนี้มาหันความร่วมมือสู่ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะครับค้าขายกันอย่างไรมากกว่านะครับดังนั้นความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับละตินอเมริกาที่สำคัญนะครับก็คือละตินอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นตลาดใหม่อย่างที่ผมบอกตลาดใหม่ในที่นี้ก็คือหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงสงครามเย็นสิ้นสุดลงละตินอเมริกาเราไม่เคยมองเลยฮะเพราะอยู่อีกครึ่งอีกซีกโลกเนี่ยจึงกลายเป็นตลาดใหม่สำหรับประเทศไทยนะครับที่สามารถรองรับการชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เป็นตลาดส่งออกที่สำคัญนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดส่งออกอย่าลืมว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมรวมถึงเป็นเกษตรประเทศที่เป็นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมบางประเภทนะครับที่แน่นอนว่าไทยสามารถผลิตได้เองนะครับทีนี้เราก็ต้องแสวงหาตลาดส่งออกบางครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจอเมริกายุโรปหรือว่า
ญี่ปุ่นยกตัวอย่างหรือออสเตรเลียเนี่ยบางทีเขาก็มีมาตรการอะไรต่างๆที่พยายามที่จะเป็นอุปสรรคนะครับในการที่เราจะส่งออกสินค้าต่างๆไปอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเรื่องของสินค้าการเกษตรบางอย่างกุ้งอย่างเงี้ยฮะไก่แช่แข็งกุ้งแช่แข็งอาหารทะเลอาหารไก่หรือแม้กระทั่งผักผลไม้อะไรต่างๆนะครับ

าจะส่งออกไปยังตลาดประเทศมหาอำนาจประเทศที่จะบอกว่าพัฒนาแล้วเนี่ยนะฮะแต่หลายๆประเทศเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมีอุปสรรคมีปัญหาและอุปสรรคบางครั้งเนี่ยเขาก็มีมาตรการอะไรต่างๆค่อนข้างเข้มงวดมากนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะส่งเนื้อสัตว์ไปออสเตรเลียเนี่ยโอ้โหมาตรการเนื้อสัตว์ของออสเตรเลียเนี่ยเขาสูงมากเพราะนั้นการที่จะทำได้อย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงเขาหรือเท่าเทียมกับเขานะครับในการส่งออกแน่นอนประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอแต่แน่นอนว่าเราจะไปพึ่งนะครับตลาดของมหาอำนาจอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะดูเป็นการเสี่ยงเกินไปถ้าเกิดเขาเกิดปัญหาเขาเกิดมีมาตรการอะไรที่เข้มงวดมากเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเราก็จะขาดตลาดส่วนนี้ไปดังนั้นละตินอเมริกาเป็นตัวเลือกที่สำคัญเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับที่จะรองรับตลาดสินค้าส่งออกโดยเฉพาะยิ่งการเกษตรของเรานะครับอีกประการนึงนะครับที่สำคัญคือตลาดเรื่องของการท่องเที่ยวแน่นอนว่าไทยเนี่ยโด่งดังในเรื่องของการท่องเที่ยวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเรื่องของประเทศไทยรัฐบาลไทยเนี่ยสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าประเทศไทยมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขามีทั้งอารยธรรมมีทั้งวัฒนธรรมรวมถึงอาหารการกินนะครับจนปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยโด่งดังมากทั่วโลกนะครับมาถึงประเทศไทยจะต้องมาขอทานข้าวเหนียวมะม่วงเอ่ยนะฮะส้มตำเอ่ยนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่สำคัญเรื่องของการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันครับสร้างรายได้ให้กับประเทศโดยที่ไทยแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่รักษาสิ่งที่ประเทศไทยเรามีไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรเรื่องของทะเลเรื่องของภูเขาเรื่องของความสะอาดเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้โครงสร้างพื้นฐานของเราดีอยู่แล้วแล้วก็บวกเข้าไปอีกครับวัฒนธรรมที่สำคัญนะครับอารยธรรมที่สำคัญวิธีการดำรงชีวิตที่สำคัญและอาหารนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประเทศที่มาท่องเที่ยวกับเราเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือกลุ่มประเทศละตินอเมริกาเนี่ยแหละนะครับแน่นอนนะครับหาตลาดใหม่ทั้งส่งออกและท่องเที่ยวรวมถึงจะเสริมสร้างนะครับโอกาสในความร่วมมือกับประเทศที่สำคัญในภูมิภาคละตินอเมริกาในลักษณะของยุทธศาสตร์คู่ค้าอย่างที่ผมบอกช่วยส่งเสริมการเป็นประตูสู่ภูมิภาคในระยะยาวก็คือเราต้องไปหลายๆประเทศเรามีเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่ผมได้บรรยายไปให้ฟังแล้วนะครับทวิภาคีประเทศต่างๆที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นบราซิลอาร์เจนตินานะครับเม็กซิโกชิลีอย่างเงี้ยครับอย่างบราซิลเนี่ยเราจะรู้จักนะโอ้ยประเทศบราซิลถ้ากล่าวถึงประเทศบราซิลก็แน่นอนก็เรื่องของฟุตบอลอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่สำคัญนะครับประเทศไทยก็มีลีกฟุตบอลเนาะบราซิลก็แน่นอนเขาระดับโลกเพราะนั้นก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนในเชิงที่เป็นการแลกเปลี่ยนในเชิงวัฒนธรรมในเชิงสังคมรวมถึงเศรษฐกิจร่วมกันนะครับและอย่าลืมนะครับบราซิลก็คือประเทศที่มีป่าอเมซอนที่สำคัญเพราะนั้นเรื่องของทรัพยากรที่สำคัญเรื่องของป่าไม้สรรพสิ่งอะไรต่างๆชีวิตหรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์นะครับหลายๆประเทศนะครับเขาเข้าไปศึกษาการในป่าอเมซอนเรื่องของระบบนิเวศเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆซึ่งประเทศไทยก็ให้ความสำคัญให้ความสนใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการที่สำคัญนะครับทีนี้ไทยกับลาตินอเมริกานะมีลักษณะสภาพทางสังคมที่ใกล้เคียงกันอย่างที่ผมบอกนะครับประสบปัญหาใกล้เคียงกันในหลายๆประเทศอย่าลืมว่าประเทศของลาตินอเมริกานี้เขาก็เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาถึงแม้ว่าเขาจะมีทรัพยากรก็คล้ายๆกับประเทศไทยเนี่ยครับประสบปัญหาใกล้เคียงกันหรือเทียบเคียงกันได้นะครับจึงนำไปสู่เขาเรียกว่าการโอกาสของการที่นำไปสู่การประชุมหรือหารือทำความเข้าใจของปัญหาร่วมๆกันนะครับตลอดจนที่จะแก้ไขหาทางออกร่วมกันเช่นภายใต้กรอบของความร่วมเอเชียตะวันออกและละตินอเมริกานะครับนำไปสู่ข้อตกลงทางด้านวิชาการอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งอย่างที่ผมบอกของเขามีกลุ่มประเทศความร่วมมือนะครับอเมริกาตอนล่างหรือเมอร์โคซูนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือเขาดำเนินทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มประเทศละตินอเมริกาของไทยก็มีไทยมีหลายๆระดับหลายๆองค์กรนะครับและที่สำคัญที่มีการประชุมนะครับที่มีการแลกเปลี่ยนกันเป็นประจำสม่ำเสมอก็คือการประชุมเอเปกนะครับการประชุมเอเปกเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสที่ทำให้ไทยเองกับละตินอเมริกาใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับรวมถึงในเวทีระหว่างประเทศต่าง

นะครับนานาประเทศนะครับที่สำคัญไทยก็เข้าไปร่วมประชุมนะครับอย่างเช่นในองค์การสหประชาชาติในองค์การการค้าโลกนะครับรวมถึงนะครับเอเปกที่ผมบอกแน่นอนว่าเรานอกจากแสวงหาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นตลาดการค้าใหม่แล้วอย่าลืมว่ากลุ่มประเทศละตินอเมริกาเขาก็มี1คะแนนเสียงในเวทีระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการโหวตเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆใน UN ใน WTO หรือในเอเปกนะครับก็มีความสำคัญทีนี้ความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองระหว่างไทยกับละตินอเมริกาเนี่ยมีความสัมพันธ์ในฐานะที่ประเทศไทยและกลุ่มประเทศละตินอเมริกานะฮะมีการสถาปนาทางการทูตมาว่ามากกว่า50ปีแล้วนะครับโดยที่จุดเริ่มต้นของการที่เราไปมีความสัมพันธ์ด้วยนะครับการพัฒนาเนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไทยกับละตินอเมริกาเนี่ยก็เป็นกลุ่มประเทศที่มีมิตรภาพที่ดีเสมอมานะครับตลอดมีการเยือนนะครับในระดับของตั้งแต่ประมุขของประเทศในระดับของราชวงศ์ในระดับของรัฐบาลระดับผู้นำสูงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีอะไรต่างๆรวมถึงเนี่ยไทยการเยือนของระดับผู้นำต่างๆเหล่านี้นะครับไทยเองได้ประโยชน์นะครับจากการหารือการหาแนวร่วมในเวทีระหว่างประเทศการหาเสียงสนับสนุนอย่างที่ผมบอกไปไม่ว่าจะเป็นใน UN ในองค์การการระหว่างประเทศใน WTO หรือองค์การการค้าโลกรวมถึงในเอเปกนะครับเช่นการประชุมอย่างที่ผมบอกไปไทยต้องการหลายๆครั้งเราพยายามที่จะผลักดันนโยบายในหลายๆเรื่องรวมถึงปัญหาต่างๆที่ไทยประสบนะครับแล้วก็ต้องการเสียงสนับสนุนในเวทีระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นเป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูปัญหาและแนวโน้มนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับละตินอเมริกาสักเล็กน้อยนะครับว่าเรามีปัญหาอะไรกันบ้างนะครับปัญหาและอุปสรรคในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับละตินอเมริกาเนี่ยครับอย่าลืมนะครับว่าภูมิภาคละตินอเมริกานะครับอยู่ไกลจากบ้านเรามากนะครับครึ่งโลกนะครับถ้าเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยเขาใช้เวลาเกือบ30ชั่วโมงนะครับที่โดยเบ็ดเสร็จนะครับอยู่บนเครื่องบินเนี่ย30ชั่วโมงนั้นค่อนข้างไกลมากภูมิภาคละตินอเมริกาเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายสูงมากมีความเป็นพหุสังคมที่สูงมากนะครับทั้งรูปแบบของระบบเศรษฐกิจโครงสร้างทางสังคมโครงสร้างทางการเมืองนะครับมีความหลากหลายสูงและปัญหาที่สำคัญคือปัญหาเสถียรภาพด้านการเมืองเพราะว่าเขาก็เป็นประเทศที่มีความไม่มั่นคงทางการเมืองก็ค่อนข้างสูงอีกเช่นเดียวกันมีปัญหาที่สำคัญต่างๆอย่างเช่นปัญหาของกลุ่มอิทธิพลกลุ่มมาเฟียกลุ่มค้ายาเสพติดในหลายๆประเทศที่ประสบปัญหานะครับแล้วก็เป็นกลุ่มการเขาเรียกว่ากลุ่มอาชญากรข้ามชาตินะครับที่สำคัญอย่างในอดีตที่ผ่านมาก็มีหลายๆประเทศที่สำคัญนะครับอย่างเช่นประเทศโคลอมเบียนะครับอย่างเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องของการปัญหาทางด้านสังคมปัญหาทางด้านยาเสพติดเพราะนั้นการที่เขามาทางด้านเสรีภาพทางการเมืองก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับในการที่ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องคิดคำนวณนะครับในการที่จะดำเนินความสัมพันธ์ในแต่ละประเทศในแต่ละกลุ่มความร่วมมือนะครับในกรอบความร่วมมืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาไทยเองจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะครับคำนึงถึงเฉพาะรายประเทศนะครับอันนี้คือปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งนะครับอีกประการหนึ่งคือไทยกับละตินอเมริกาแน่นอนครับที่มีปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคเนี่ยฮะเราก็ต้องมองในเชิงรุกในเชิงบวกนะครับเราก็ต้องการที่จะขยายความร่วมมือครับแน่นอนครับในไหนที่เป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคที่กระทบเราก็ต้องพิจารณาเป็นรายอย่างที่ผมบอกไปแน่นอนว่าเราก็หยุดไม่ได้แค่นี้นะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเราก็ต้องให้ความสัมพันธ์กับในหลายๆเรื่องขยายความร่วมมือทั้งระดับเขาเรียกว่าเป็นทวิภาคีแล้วก็พหุภาคีเนื่องจากภูมิภาคนี้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องอย่าลืมนะครับว่าในภูมิภาคละตินอเมริกาเองมีทรัพยากรที่สำคัญที่สำคัญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแร่ต่างๆแร่ดีบุกแร่ทองแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทองแดงนะครับแร่ทองแดงเหล็กต่างๆโลหะหนักต่างๆเนี่ยเขามีเยอะมากเพราะนั้นการที่เขามีแร่ต่างๆเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะนำ

0: ไปพัฒนานำไปเป็นเขาเรียกว่าไปเป็นทรัพยากรไปเป็นทุนนะครับในเรื่องของการอุตสาหกรรมที่สำคัญนะครับเพราะนั้นเขามีทรัพยากรที่สำคัญในเรื่องต่างๆเหล่านี้แน่นอนว่าถ้าไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเราก็จะได้ทรัพยากรในการที่จะ เข้ามานะครับในการที่จะมาพัฒนาเศรษฐกิจของเรานะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะครับที่เป็นแนวโน้มที่สำคัญก็คือเรื่องของความท้าทายในการพัฒนาประเทศประสบปัญหาคล้ายๆกันอย่างที่ผมบอกในเรื่องของโครงสร้างทางการเมืองเองก็ดีนะครับที่ผมบอกว่ามีปัญหาอะไรต่างๆเรื่องของกลุ่มอะไรต่างๆเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองนะครับรวมถึงโครงสร้างทางสังคมโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ประเทศต่างๆที่กำลังพัฒนาที่มักประสบติดกับก็คือประสบติดกับกับดักรายได้ปานกลางนะครับแล้วก็ปัญหาความไม่มีเสถียรภาพมีกลุ่มเคลื่อนไหวอะไรต่างๆทางด้านการเมืองในเรื่องของการเรียกร้องเศรษฐกิจสังคมการเมืองอยู่บ่อยครั้งรวมถึงกลุ่มอิทธิพลในหลายๆประเทศกลุ่มมาเฟียนั่นแหละฮะกลุ่มผลประโยชน์อะไรต่างๆที่พยายามกดดันรัฐบาลและพยายามเปลี่ยนรัฐบาลต่างๆรวมถึงผลจากนโยบายของมหาอำนาจเองนะครับซึ่งมหาอำนาจเองเขาก็แน่นอนว่าเขาก็คงจะต้องไปมีอิทธิพลในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะครับลาตินอเมริกาก็เป็นภูมิภาคที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาหรือเขาเคยเป็นอาณานิคมของยุโรปทั้งสเปนและโปรตุเกสอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อตอนต้นนะครับเพราะนั้นเขาก็ยังคงที่จะรักษาอิทธิพลนะครับต่อภูมิภาคลาตินอเมริกาที่เคยเป็นอดีตอาณานิคมของเขาด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นผลจากนโยบายของมหาอำนาจนี่เองจึงเป็นทั้งโอกาสแล้วก็เป็นทั้งอุปสรรคแล้วก็แน่นอนว่าเราจะต้องคำนวณถึงว่าเราจะขยายความร่วมมือเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างกันอย่างไรเพื่อบรรลุเป้าหมายและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ายครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่สำคัญระหว่างไทยที่จะต้องมองถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาตินอเมริกาครับ
1: การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์602503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
2: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
1: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
2: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
5: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
6: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
7: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
8: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
9: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
10: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
11: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
12: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
13: ผู้บริหารน่ะชอบลอกแบบพ่อ
14: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
15: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
16: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
17: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
18: คำตอบอยู่

0: ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: I returned here for just one reason I fell in love
3: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

ัสดีครับในหน่วยนี้เราจะมาดูกันเรื่องแนวคิดพื้นฐานว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงแนวคิดพื้นฐานว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศแล้วเราก็สามารถที่จะพิจารณาได้เป็นสัก4เรื่องนะครับ1ก็คือแนวคิดว่าด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนะครับ2ก็คือสภาพความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนะครับ3ก็คือระดับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศและสุดท้ายครับคือวิธีการวิเคราะห์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศนั่นเองนะครับดังนั้นแนวความคิดนะครับว่าด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนั้นเราก็อาจจะต้องพิจารณานะครับโดยในเรื่องการวิเคราะห์นั้นก็จะเป็นความพยายามนะครับในการที่จะหาคำตอบที่น่าเชื่อถือนะครับสำหรับในเรื่องของการที่จะหาคำตอบนั้นก็อาจจะมีกระบวนการขั้นตอนนะครับที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์นะซึ่งการวิเคราะห์นั้นอาจจะเกิดคำถามนะครับว่าหมายถึงอะไรนะครับและการวิเคราะห์นั้นจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับการวิเคราะห์ก็คือการชี้เห็นนะครับถึงสาเหตุผลกระทบชี้เห็นถึงเรื่องของผลบวกผลลบชี้เห็นถึงเรื่องของข้อดีข้อเสียนะครับหรือชี้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ตรงนั้นนะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะนั้นนี่คือความหมายของคำว่าการวิเคราะห์นะครับและในการวิเคราะห์นั้นก็จะมีขั้นตอนนะครับอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือการตั้งคำถามนะครับซึ่งกระบวนการในการตั้งคำถามนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะการตั้งคำถามคือจุดเริ่มต้นนะครับในการที่จะเป็นเหมือนกับเข็มทิศในการที่จะชี้ทิศทางนะครับให้เราเห็นว่าทิศทางของการที่เราจะเดินไปนั้นไปอย่างไรนะครับเพราะนั้นการตั้งคำถามก็คือวัตถุประสงค์ในการที่จะวิเคราะห์นั่นเองนะครับว่าเราจะสามารถเดินหน้าไปในทิศทางไหนเราอยากจะรู้เรื่องอะไรนะและอะไรคือโจทย์นะครับที่เราจะต้องตอบนะหรือให้คำตอบกับมันนะครับและเมื่อตั้งคำถามแล้วนะครับก็จะนำไปสู่กระบวนการขั้นตอนที่2นะครับก็คือการกำหนดแนวทางในการวิเคราะห์นะครับซึ่งการกำหนดแนวทางในการวิเคราะห์นั้นก็จะอ้างอิงนะครับจากโจทย์คำถามของเรานั่นเองนะซึ่งแนวทางในการวิเคราะห์ก็อาจจะต้องมีการใช้องค์ความรู้นะครับในการที่จะเข้ามากำหนดนะครับเพราะว่าองค์ความรู้นั้นถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะครับองค์ความรู้ที่จะมาใช้ในการกำหนดแนวทางวิเคราะห์นั้นนะก็คือสิ่งที่เรียกว่า approach นะครับหรือว่าแนวทางในการศึกษานะซึ่งในทางรัฐศาสตร์นั้นก็มีหลากหลาย approach นะครับหลากหลายแนวทางในการศึกษาด้วยกันนะครับในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเราก็สามารถที่จะมีแนวทางในการศึกษาได้หลากหลายแนวทางนะครับเช่นแนวทางระบบนะครับก็สามารถที่จะนำมาวิเคราะห์นะถึงปัจจัยนำเข้าถึงกระบวนการนะครับถึงปัจจัยส่งออกถึงเรื่องของปัจจัยย้อนกลับก็ได้นะหรือเราจะใช้แนวทางในเรื่องจิตวิทยานะครับในการที่จะวิเคราะห์นะถึงเรื่องของการแสดงออกของผู้นำทางการเมืองนะหรือแม้กระทั่งเรื่องการแสดงออกของท่าทีของรัฐนะครับในทางการระหว่างประเทศต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งจะใช้ตัวแบบในทางสถาบันนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ

พราะว่าเราจะเห็นได้นะครับว่าแนวทางในการวิเคราะห์เชิงสถาบันทางการเมืองก็จะเป็นการมองนะครับบรรดาตัวแสดงในองค์การระหว่างประเทศเป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะนอกจากการกำหนดแนวทางในการวิเคราะห์แล้วนะครับก็จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะครับเพราะว่าการรวบรวมข้อมูลนั้นจะเป็นการชี้ให้เห็นนะครับว่าความแม่นยำในการที่เราจะวิเคราะห์นั้นมีมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับและยำที่จะนำไปใช้วิเคราะห์เหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือแหล่งข้อมูลที่สามารถจะตอบโจทย์นะครับหรือมีความเป็นตัวแทนได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงขั้นตอนที่4นะครับก็คือการกำหนดวิธีการในการวิเคราะห์กระบวนการในการกำหนดวิธีการในการวิเคราะห์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากครับเพราะว่าการกำหนดวิธีการในการวิเคราะห์ก็จะเป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าเรามีหลักคิดนะมีวิธีการในการที่จะวิเคราะห์นะในสิ่งต่างๆนั้นอย่างไรนะครับและกระบวนการในการที่จะวิเคราะห์เหล่านี้นะจะใช้วิธีการไหนในการวิเคราะห์วิธีการในเชิงคุณภาพวิธีการในเชิงปริมาณนะครับวิธีการในเชิงคุณภาพก็อาจจะเป็นการให้คำตอบนะครับกับสิ่งที่เราอาจจะสามารถวัดได้พิสูจน์ทดสอบทดลองได้นะครับหรือที่เรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะ empirical data นะครับในขณะที่การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพนะก็จะต้องเป็นการใช้การตีความนะครับการวินิจฉัยหรือแม้ทั้งเรื่องของการที่จะต้องใช้ตัวผู้ศึกษานะครับเป็นตัวตัดสินวิเคราะห์ชี้วัดนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดคำถามต่อความแม่นยำได้เหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับคำถามในการวิเคราะห์ก็จะต้องมาจากความสนใจใคร่รู้ของผู้ศึกษานะครับและคำถามในการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับก็จะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์นะครับในการวิเคราะห์เพื่อที่จะศึกษาความรู้นะครับความเข้าใจและการป้องกันนะครับผลกระทบนะเพื่อเราทราบถึงสาเหตุแนวทางแก้ไขนะการคาดคะเนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่างๆนะครับรวมไปถึงขอบเขตด้วยนะเพราะการมีคำถามนั้นจะทำให้เราเห็นนะครับถึงเรื่องของผู้ดำเนินการนะครับประเภทเนื้อหาความสัมพันธ์นะครับสถานภาพนะของประเทศไทยในทางสังคมระหว่างประเทศหรือแม้ทั้งระดับความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆนะครับหรือแม้ทั้งในช่วงเวลานั้นนะหรือณบริบทนะหรือสถานที่ต่างๆที่อาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับดังนั้นประโยชน์ของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนั้นก็อาจจะแบ่งออกได้นะครับตามฐานะที่ประชาชนคนไทยนะต้องการนะครับนักวิชาการต้องการผู้นำความคิดนะหรือผู้ประกอบอาชีพที่ใช้ประโยชน์นะครับจากข้อมูลในการวิเคราะห์นะหรือจะนำไปเผยแพร่ข่าวสารนะครับหรือแม้ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายต่างๆนะครับก็จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้นะหลายประเทศนะครับเขาก็มีหน่วยงานที่เป็นลักษณะขององค์กรทางความคิดนะที่เราเรียกว่าติ้งแต้งนะครับซึ่งองค์กรทางความคิดต่างๆเหล่านี้ก็จะมีส่วนสำคัญนะครับในกระบวนการที่จะวิเคราะห์นะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอในเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะไปดำเนินการต่อนะเช่นกระทรวงการต่างประเทศเช่นสภาความมั่นคงแห่งชาตินะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกำหนดนโยบายนะของประเทศต่างๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือส่วนที่สำคัญนะครับในการที่จะต้องมีการกำหนดนโยบายนะตามตัวแบบนะครับหรือว่าตามประเด็นที่มีการใช้ประโยชน์นะครับหรือมีความสนใจนะจะทั้งในทางวิชาการหรือในทางปฏิบัติต่างๆก็ดีนะครับดังนั้นประโยชน์ก็อาจจะแยกออกได้เป็นหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งประโยชน์ในการรับรู้นะการสร้างความเข้าใจนะครับเพื่อที่จะปรับระดับสติปัญญานะของผู้คนนะครับในสังคมหรือแม้ทั้งการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือกระบวนการในการที่จะทำให้การได้ประโยชน์จากการวิเคราะห์นั้นมันเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งการเต็มตัวรับกับปัญหานะครับหรือว่าผลกระทบต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์หรือกรณีนั้นๆ นะครับหรือแม้ทั้งการนำไปสู่การแก้ในกระบวนการของการกำหนดนโยบายนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับหรือในประการที่5นะครับในทางวิชาการนะครับการสร้างองค์ความรู้ทฤษฎีหรือการทดสอบความน่าเชื่อถือนะครับหรือสมมติฐานก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้ครับ

เพราะว่าองค์ความรู้ทฤษฎีหรือเรื่องของความคิดต่างๆคือการขับเคลื่อนนะที่สำคัญนะครับในการที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์แล้วก็นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นในการวิเคราะห์ก็อาจจะมีระดับของการวิเคราะห์อยู่ด้วยกันสัก4ระดับนะครับระดับแรกก็คือในระดับของข้อเท็จจริงนะก็จะเป็นการพิจารณานะครับถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพรวมทั่วๆไปนะครับหรือจะเป็นในระดับแนวคิดก็จะมีความเป็นนามธรรมมากขึ้นนะครับหรือในระดับทฤษฎีก็จะต้องมีการพิสูจน์ทดสอบทดลองนะหรือในระดับโลกทัศน์นะครับก็คือการมองในภาพใหญ่หรือภาพกว้างนะครับและในลักษณะของการวิเคราะห์นั้นเราก็จะวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงพรรณนานะครับก็คือการอธิบายนะขยายความนะถึงสาเหตุผลกระทบต่างๆในเชิงของการอธิบายนะครับก็คือการเล่าเรื่องโดยทั่วไปนะครับในเชิงของการเปรียบเทียบนะครับให้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนะครับหรือการพยากรณ์คือการคาดการไปข้างหน้าหรือแม้กระทั่งในเชิงของการประเมินด้วยนะเช่นเดียวกันนะครับและวิธีการในการวิเคราะห์นะครับก็อาจจะวิเคราะห์ได้นะครับทั้งในเชิงคุณภาพก็ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่มีลักษณะของการบรรยายพรรณนานะครับหรือการชี้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนะครับหรือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณนะก็คือเป็นกระบวนการในการที่จะนำไปสู่เรื่องของการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์นะที่เราเรียกว่า empirical data ในการที่จะวิเคราะห์นะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีการวิเคราะห์ในสถานการณ์จำลองนะครับซึ่งอาจจะเป็นการทดสอบทดลองนะในกลุ่มตัวอย่างต่างๆที่ถูกคัดเลือกมาก็สามารถที่จะทำได้นะดังนั้นนะครับกรอบในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะมีทั้งกรอบวิเคราะห์แนวดั้งเดิมนะเช่นการมองในเชิงประวัติศาสตร์นะครับในเชิงกฎหมายในเชิงภูมิศาสตร์ในเชิงปรัชญาในเชิงแนวอำนาจและในเชิงแนวเศรษฐศาสตร์นะครับกับกรอบในการวิเคราะห์แนวพฤติกรรมศาสตร์นะครับซึ่งก็จะเป็นการมองในเชิงระบบในเชิงจิตวิทยาและสังคมวิทยาและในเชิงคมนาคมและการสื่อสารดังนั้นตรงนี้นะครับเราเห็นได้ว่าแนวความคิดนะครับในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับต่างประเทศนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีได้อย่างหลากหลายมุมมองนะครับและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายด้วยเช่นเดียวกันครับในส่วนที่2นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องสภาพความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนะครับเราเห็นได้นะครับว่าเมื่อเราจะวิเคราะห์ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนั้นก็ต้องพิจารณานะครับถึงบริบทแวดล้อมหรือสภาพทั่วไปนะครับที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับในกระบวนการในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับซึ่งสภาพความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนั้นอาจจะพิจารณานะครับได้ในหลากหลายมุมมองด้วยกันนะครับอย่างเช่นบุคคลต่อบุคคลนะซึ่งก็จะเป็นการพูดถึงในแง่ของตัวบุคคลอย่างเช่นผู้นำนะที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับในทางการเมืองนะระหว่างประเทศนะครับแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของบุคคลที่เป็นประชาชนนะหรือว่าประชากรหรือพลเมืองของรัฐนั้นๆนะหรือจะมองในเชิงของบุคคลต่อรัฐบาลนะครับซึ่งในเชิงของบุคคลต่อรัฐบาลนั้นก็อาจจะมองได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของบทบาทหน้าที่นะครับต่างๆนะของบุคคลที่จะต้องมีต่อรัฐนะครับเช่นในเรื่องสัญชาตินะเช่นเรื่องของกระบวนการที่รัฐเองนั้นนะจะต้องตอบสนองในเชิงนโยบายนะครับต่อบรรดาผู้คนนะที่อยู่ในประเทศนั้นๆนะครับหรือแม้ทั้งองค์การของรัฐกับองค์การระหว่างประเทศนะครับปกติแล้วนะครับในรัฐต่างๆก็จะมีอำนาจอธิปไตยของตัวเองนะครับซึ่งในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นต้องบอกว่าองค์ประกอบของรัฐก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ประการนะครับประการแรกก็คือเรื่องของดินแดนหรืออาณาเขตนะครับประการที่2ก็คือเรื่องของประชาชนนะหรือพลเมืองต่างๆรัฐนะครับประการที่3ก็คือเรื่องของรัฐบาลนะครับหรือประการที่4คือการมีอำนาจอธิปไตยนะครับเพราะนั้นทั้ง4ประการตรงนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าในแต่ละรัฐนั้นก็จะมีองค์กรภายในของรัฐที่เป็นผู้ใช้อำนาจนะครับต่างๆนะโดยเฉพาะการที่เราแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยนั้นออกเป็น3ส่วนนะคืออำนาจบริหารนิติบัญญัติและตุลาการนะครับก็จะเป็นองค์กรของรัฐที่จะต้องใช้อำนาจเหล่านี้นะซึ่งบางครั้งในการใช้อำนาจอธิปไตยนั้นก็จะไปเกี่ยวพันนะครับกับองค์การระหว่างประเทศด้วยนะซึ่งในการใช้อำนาจอธิปไตยกับองค์การระหว่างประเทศต่างๆนะครับ

ก็อาจจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันนะครับในเชิงของการที่จะมีความสัมพันธ์ร่วมมือกันหรือในบางครั้งก็อาจจะเป็นลักษณะของความขัดแย้งนะซึ่งองค์การระหว่างประเทศในปัจจุบันนั้นก็มีทั้งทางการเมืองนะครับทางเศรษฐกิจและในทางสังคมวัฒนธรรมด้วยนะหรือแม้กระทั่งลักษณะของความร่วมมือที่เป็นรัฐบาลต่อรัฐ

ได้นะครับว่าจะมีองค์กรนะครับระหว่างประเทศในภาคประชาสังคมมากมายนะที่เราเรียกว่า non state actor นะหรือตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐนะก็จะมีบทบาทอิทธิพลนะครับต่อบุคคลหรือกับกลุ่มต่างๆไม่น้อยนะครับเช่นองค์การระหว่างประเทศที่เป็นลักษณะภาคประชาสังคมทางด้านสิ่งแวดล้อมนะหลายท่านเคยได้ยินคำว่า Greenpeace นะครับซึ่งเป็นองค์กรที่เคลื่อนไหวในเรื่องเหล่านี้เป็นต้นนะหรือหน่วยงานของรัฐกับองค์กรภาคธุรกิจเอกชนนะครับในยุคปัจจุบันนะครับเราก็เห็นได้ว่าภาคธุรกิจเอกชนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีบทบาทความสำคัญนะไม่แพ้กับรัฐเลยทีเดียวเพราะนั้นหน่วยงานรัฐก็ต้องเป็นลักษณะของความเป็นหุ้นส่วนกับภาคธุรกิจเอกชนที่จะขับเคลื่อนนะครับต่างๆนะไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการเหล่านี้เราก็จะเห็นทั้งการขับเคลื่อนภายในและการขับเคลื่อนในระดับรองประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางเศรษฐกิจนะฮะเพราะนั้นความสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆของตัวแสดงที่เราเห็นในความสัมพันธ์รองประเทศนั้นจึงมีทั้งความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นมิตรนะครับหรือเป็นความสัมพันธ์แบบห่างเหินนะความสัมพันธ์แบบทางการนะหรือการเป็นสมาชิกในกลุ่มนะครับเช่นการรวมกลุ่มทางการเมืองการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะหรือแม้ทั้งการเป็นพันธมิตรนะครับหรือเป็นแนวร่วมต่างๆในทางการเมืองและทางเศรษฐกิจในโลกก็ได้นะครับหรืออีกมุมหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงความขัดแย้งนะซึ่งความขัดแย้งนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เกิดขึ้นได้โดยทั่วไปในสังคมโลกนะครับซึ่งความสัมพันธ์ในเชิงขัดแย้งนั้นก็มักจะมุ่งเน้นพฤติกรรมของรัฐนะครับในสองลักษณะนั้นหนึ่งก็คือความขัดแย้งที่ไม่ถึงขั้นของการใช้กำลังนะเช่นอาจจะเป็นลักษณะของความขัดแย้งในเชิงสัญญานุภาพหรือที่เราเรียกว่าอาร์มคอนฟลิกต์กับอีกแบบหนึ่งคือความขัดแย้งโดยการใช้กำลังเช่นการเกิดสงครามการสู้รบกันต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะตรงนี้คือส่วนที่เราจะต้องตระหนักนะครับว่าเมื่อเราจะวิเคราะห์ในเรื่องความสัมพันธ์ของประเทศต้องเข้าใจสภาพหรือบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับในส่วนที่3นะครับเราจะมาดูกันเรื่องของระดับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศนะครับปกติแล้วนะครับเราเห็นได้ว่าการวิเคราะห์การเมืองนั้นก็มีอยู่หลากหลายระดับนะครับหรือที่เราเรียกว่า level of analysis นะครับจะเป็นในระดับจุลภาคนะครับหรือในระดับมหภาคนะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนั้นเนี่ยถ้าเป็นการเมืองภายในประเทศก็จะเป็นการวิเคราะห์ในระดับที่มองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงต่างๆที่อยู่ในสังคมการเมืองนะครับแต่พอเป็นการวิเคราะห์ในระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะต้องมองในภาพใหญ่นะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐความสัมพันธ์ในเรื่องของตัวแสดงนะครับต่างๆที่อาจจะเป็นตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐก็ได้นะและในขณะเดียวกันนะครับระดับการวิเคราะห์ในระดับบุคคลในฐานะที่เป็นผู้ที่มีบทบาทความสัมพันธ์นะระหว่างประเทศนะจะทั้งเรื่องของบทบาทในเชิงทิศทางนโยบายการตัดสินใจนะครับหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมในการที่จะแสดงออกก็จะเป็นการวิเคราะห์พื้นฐานและประสบการณ์ส่วนบุคคลนะครับหรือทัศนคติภาพลักษณ์ในการมองกิจกรรมระหว่างประเทศหรือมองตัวแสดงอื่นๆในทางระหว่างประเทศนะครับและรวมไปถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำและการวิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆด้วยนะครับเพราะนั้นระดับในการวิเคราะห์บุคคลในบทบาทของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นจึงมีความหลากหลายนะครับแล้วก็มีเรื่องของความซับซ้อนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับถ้าเราพิจารณาในระดับแรกนะครับคือการวิเคราะห์ในระดับสังคมนั้นจะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ทั้งในแง่ของสภาพแวดล้อมนะครับหรือบริบทต่างๆการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผู้คนนะครับที่อยู่ในสังคมการวิเคราะห์บทบาทของกลุ่มต่างๆในสังคมนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างกลไกสมรรถนะของรัฐนะครับในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับประชาชนด้วยเพราะนั้นการวิเคราะห์ในระดับสังคมจึงจะเห็นได้นะครับว่ามีความซับซ้อนนะครับแล้วก็มีเรื่องขององค์ประกอบนะครับที่เกี่ยวข้องอย่างมากมายนะครับการวิเคราะห์ในระดับสังคมนะครับหรือที่เราเรียกว่า societal analysis นะครับก็จะเป็นกระบวนการที่ชี้ให้เห็นนะครับว่าการวิเคราะห์ในภาพใหญ่นั้นคงจะต้องมองตั้งแต่เรื่องของระบบการเมืองของรัฐแต่ละรัฐนะครับซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างไปนะครับบางระบบการเมืองอาจจะมีฐานทางอุดมการณ์จากประชาธิปไตยบางระบบการเมืองนะครับอาจจะมีฐานทางอุดมการณ์นะครับจาก
เผด็จการนะครับในบางระบบการเมืองอาจจะมีฐานทั้ง

อุดมการณ์จากลักษณะที่เป็นสังคมนิยมดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือภาพสะท้อนให้เราเห็นนะครับว่ากระบวนการในการที่จะวิเคราะห์ในระดับสังคมนั้นต้องมองไปถึงรากฐานความคิดนะหรืออุดมการณ์ต่างๆนะครับของรัฐเลยทีเดียวนะครับและรวมไปถึงกลุ่มต่างๆนะในทางสังคมที่มีบทบาทนะอย่างไรนะครับต่อสังคมนั้นๆ นะซึ่งกลุ่มพลังอำนาจต่างๆในทางสังคมเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับเช่นกลุ่มชนชั้นนำกลุ่มชนชั้นกลางนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของประชาชนโดยทั่วไปนะครับหรือการวิเคราะห์ในลักษณะที่จะทำให้เราเห็นโครงสร้างกลไกสมรรถนะของรัฐนะครับซึ่งอาจจะเป็นในลักษณะของตัวโครงสร้างรัฐนะรัฐนั้นมีลักษณะรวมศูนย์ไหมนะเป็นรัฐเดียวเป็นสหพันธรัฐที่มีการกระจายอำนาจนะรัฐธรรมนูญจะเป็นสิ่งที่กำหนดนะครับโครงสร้างเหล่านี้นะครับและรวมไปถึงสมรรถนะของรัฐในมุมคิดมุมมองต่างๆนะครับก็จะเป็นอีกส่วนสำคัญประการหนึ่งนะครับที่จะชี้ให้เราเห็นนะครับถึงเรื่องของกระบวนการในการที่จะวิเคราะห์ในระดับสังคมได้นะครับในขณะที่การวิเคราะห์ระดับรัฐนะก็จะเป็นการวิเคราะห์ที่ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์พื้นฐานอำนาจนะข้อจำกัดของรัฐนะครับการวิเคราะห์ถึงนโยบายของรัฐการวิเคราะห์ถึงปัญหานะและความต้องการของรัฐนะครับและรวมไปถึงการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศนะท่าทีพฤติกรรมนะการดำเนินความสัมพันธ์ต่างๆทั้งของไทยนะแล้วก็ของประเทศต่างๆที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยนะรวมไปถึงการมองถึงประวัติศาสตร์นะครับสภาพแวดล้อมต่างๆของรัฐด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ในระดับรัฐนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่อาจจะต้องมองในมิติในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะปรากฏการณ์ในการเกิดขึ้นของรัฐนั้นต้องไม่ลืมนะครับว่ารัฐนั้นก็คือส่วนที่เป็นประดิษฐกรรมทางสังคมที่มนุษย์นั้นได้สร้างขึ้นนะรัฐก็เหมือนกับกฎหมายนะครับเหมือนประดิษฐกรรมทางสังคมอื่นๆนะที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นนั่นเองเพราะนั้นเมื่อมนุษย์ได้สร้างขึ้นนะครับพัฒนาการหรือวัฒนการของรัฐก็มีความสัมพันธ์กับสังคมนะและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์นะของสังคมการเมืองนั้นๆ นะครับเพราะนั้นการเข้าใจถึงประวัติศาสตร์และสภาพแวดล้อมของรัฐก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดเรื่องของความเข้าใจถึงในการวิเคราะห์ระดับรัฐด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือประเด็นที่เราก็ต้องศึกษานะครับในบางส่วนที่ย้อนกลับไปถึงประวัติศาสตร์ด้วยนะครับในขณะที่การวิเคราะห์ในระดับระหว่างประเทศนะครับเราอาจจะแบ่งนะครับออกได้เป็นส่วนแรกนะครับคือการวิเคราะห์ในระดับภูมิภาคซึ่งการวิเคราะห์ในระดับภูมิภาคนั้นก็จะเป็นการวิเคราะห์นะครับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในภูมิภาคนะที่มีเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันนะทางเศรษฐกิจก็ดีนะครับหรือผลประโยชน์ร่วมกันในทางการเมืองต่างๆระหว่างประเทศก็ดีนะและรวมไปถึงความขัดแย้งนะครับระหว่างรัฐในภูมิภาคด้วยนะซึ่งความขัดแย้งระหว่างรัฐในภูมิภาคนั้นก็อาจจะมีที่มาได้หลากหลายกลไกนะครับจะเป็นที่มาทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งจะเป็นที่มาทั้งในเชิงเรื่องของความขัดแย้งจากฐานทรัพยากรธรรมชาตินะและเศรษฐกิจต่างๆนะครับก็มีส่วนนะครับอย่างเช่นการแย่งชิงพื้นที่หมู่เกาะในทะเลจีนใต้นะเหล่านี้เป็นต้นนะครับหรือกลไกกติการ่วมกันระหว่างรัฐในภูมิภาค1ภูมิภาคใดนะครับหรือบทบาทของภูมิภาคนั้นๆในกิจกรรมระหว่างประเทศนะตัวอย่างเช่นการรวมกลุ่มของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะหรือที่เราเรียกว่าอาเซียนนะครับที่ประเทศไทยเราเองนั้นก็เป็นหนึ่งในสมาชิกด้วยนะทิศทางบทบาทขององค์การเหล่านี้จะมีกิจกรรมอย่างไรและในส่วนที่2นะครับก็เป็นการวิเคราะห์ในระดับโลกนะครับซึ่งการวิเคราะห์ในระดับโลกนั้นก็ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ในระบบความสัมพันธ์ทางอำนาจผลประโยชน์ในสังคมโลกนะครับการวิเคราะห์ระเบียบเศรษฐกิจโลกนะครับการวิเคราะห์กติกาทางกฎหมายสนธิสัญญานะครับหรือแม้กระทั่งข้อจำกัดในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับและการวิเคราะห์ถึงบทบาทขององค์การระหว่างประเทศในสังคมโลกด้วยซึ่งเราเห็นได้นะครับว่าการวิเคราะห์ในระดับโลกนั้นจะมีตัวแสดงที่หลากหลายนะครับทั้งตัวแสดงที่เป็นรัฐตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐนะครับหรือที่เราเรียกว่า non-state actor ดังนั้นนะครับเมื่อเราพิจารณาการวิเคราะห์ในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับจะเป็นการวิเคราะห์ทั้งในระดับรัฐหรือการวิเคราะห์ในระดับโลกนะครับก็จะยิ่งทำให้เราเห็นภาพของเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับที่มีความชัดเจนมากขึ้นหรือแม้ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจในระดับระหว่างประเทศนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญครับสำหรับการที่เราจะวิเคราะห์นะครับในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อไปครับ

0: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปัญชยาหัวตาค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะคะดิฉันทำงานปัจจุบันทำงานอยู่ที่ฮ่องกงค่ะคือทำอาชีพผู้ช่วยแม่บ้านนะคะก็มีโอกาสได้ศึกษาต่อของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้เนื่องจากว่าทางกระทรวงแรงงานของเราจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ช่วยแม่บ้านนะคะหรือว่าคนไทยที่ไปทำงานอยู่ต่างแดนได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อเพื่อเป็นการเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนความรู้ค่ะดิฉันทำงานอยู่ที่นั่นเห็นมีการเปิดโอกาสเปิดทางให้เราได้มีโอกาสเล่าเรียนดิฉันก็ถือโอกาสที่ใช้เวลาว่างนะคะขณะทำงานอยู่ที่นั่นทำการศึกษาต่อทางด้านการศึกษานี้ทางกระทรวงแรงงานหรือว่ากรมแรงงานของทางไทยเราจะเป็นคนจัดการทางด้านตำราเรียนนะคะคือจะรับส่งไปจากทางเมืองไทยของเราและส่งต่อให้นักศึกษาที่ทำการศึกษาอยู่ที่นั่นค่ะดิฉันมีความชื่นชมชื่นชอบในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้มากที่ทำให้ดิฉันมีโอกาสมายืนอยู่ตรงจุดนี้ในวันนี้นะคะเพราะว่าการทำงานอยู่ที่นั่นถือว่าอยู่ต่างแดนอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยค่ะก็รู้สึกภูมิใจในวันนี้ค่ะที่มีมหาวิทยาลัยเปิดดีๆอย่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในปัจจุบันนี้ค่ะก็อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าน้องๆ นะคะซึ่งทำงานอยู่ต่างประเทศในขณะนี้กระทรวงแรงงานในหลายประเทศนะคะที่เปิดโอกาสให้ชาวไทยในต่างแดนได้มีโอกาสศึกษาต่อเช่นที่เกาะฮ่องกงสิงคโปร์หรือเกาะไต้หวันอย่างเงี้ยค่ะอยากฝากให้ว่าคือความรู้ปัจจุบันนี้ความรู้เป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับการดำรงชีวิตหรือว่าการประกอบอาชีพของเรานะคะอยากฝากให้พี่ๆน้องๆที่กำลังศึกษาต่อขณะนี้หรือว่าที่มีความสนใจนะคะได้ศึกษาหาความรู้เปิดโอกาสตัวเองนะคะศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากกระทรวงแรงงานของทุกที่ในต่างแดนที่เราทำงานอยู่อะค่ะ

มีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: ดูแลสุขภาพให้ดีในวันนี้ก่อนไม่มีสุขภาพที่ดีให้ดูแลครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพครับ
1: รายการที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยเรื่องใกล้ตัวนะครับที่ควรรู้และการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคต่างๆครับ
0: ที่สำคัญคือวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มต้นที่คำว่าโรค
1: ครับ
0: โรคโดยเฉพาะโรคเราเนี่ยร้อนขึ้นทุกวันเลยเลยเป็นที่มาของการที่เกิดโรคมากมายเลยครับ
1: ครับ
0: คำถามคือผมอยากรู้ว่าอาจารย์คิดว่าโรคที่ร้อนขึ้นทุกวันเนี่ยมันก่อเกิดโรคอะไรบ้าง
1: ผมมองว่าการที่เราอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับมันต้องเผชิญกับโรคต่างๆอยู่แล้วยิ่งความร้อนเข้ามาเนี่ยทำให้ร่างกายเรานี้ต้องเผชิญอีกมากเลยนะครับสิ่งแรกที่ผมคิดว่าน่ากลัวก็คือการเสียเหงื่อเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เราช็อกได้หลังจากนั้นเนี่ยยังมีเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอหิวาตกโรคโรคท้องร่วงต่างๆนี่เป็นสิ่งที่กลัวน่ากลัวที่สุดแล้วนะครับ
0: จริงๆเนี่ยเราคนทำงานเนาะอยู่แต่ในห้องแอร์กันทุกวันเลยอย่างเงี้ยแล้วคนที่ทำงานข้างนอกนี่อันตรายกว่าเราเองเนาะที่เขาต้องเผชิญกับแดดอยู่ตลอด
1: ด้วยสภาพการในปัจจุบันเนี่ยนะครับความร้อนมันมีมากขึ้นนะครับแต่ด้วยบริบทของอาชีพต่างๆที่เขามีนะครับเขาจำเป็นที่จะต้องทำงานเหล่านี้นะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเป็นความจำเป็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของเขาจะต้องหาเลี้ยงครอบครัวนะครับหรือว่าหาเงินต่างๆมาเพื่อที่จะมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะต้องเผชิญสิ่งเหล่านี้ตลอดไปเขาสามารถที่จะหาวิธีการป้องกันได้นะครับ
0: เรียกว่าดูแลตนเองจากความร้อนและก็แสงแดดใช่ไหมครับ
1: แต่ผมมีคำถามนะ
0: ครับผม
1: เวลาที่อากาศร้อนๆเนี่ยอาจารย์ทำตัวยังไงให้ตัวเองเนี่ยสามารถรู้สึกควบคุมอารมณ์ได้
0: โอ้โหอาจารย์ถามความยากเพราะว่าปกติจะควบคุมไม่ค่อยได
1: ้
0: ก็ดื่มน้ำเย็นตั้งสตินิดนึงแล้วก็ไปหาที่ร่มๆอยู
1: ่นะครับเพราะว่าผมว่าในช่วงบรรยากาศที่ร้อนๆอย่างนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับก็จะอารมณ์ร้อนตามไปด้วยดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องหาวิธีการที่จะควบคุมตัวเองให้สงบลงนะครับสามารถที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้นั่นเองนะครับ
0: งั้นวันนี้นะครับเราไปรับฟังนะครับข้อดีและการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองจากเกิดภาวะโรคลมร้อนหรืออากาศร้อนจนเกินไปว่าเราจะดูแลตัวเองไงจากวิทยากรของเราครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วินชนะศรีวิไลทนอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับมาให้ความรู้กับเราฟ
1: ัง
0: กันเลยไหม
1: งั้นไปติดตามกันเลยครับโอ้ยร้อนจังเลย
2: สวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
1: โอ้มาอากาศนี่ร้อนมากครับตอนนี้เดินผ่าแสงแดดมาเนี่ยนะครับรู้สึกว่าไอร้อนเนี่ยออกจากตัวเลยครับ
0: คืออันนั้นดื่มน้ำก่อนละกัน
1: เอาขอบคุณแม่ครับคือผมรู้สึกว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูร้อนนะครับทั้งที่ความจริงแล้วมันคือหน้าหนาวนะครับร้อนๆแบบนี้มันจะเกิดอันตรายกับผมไหมครับ
3: ก็มีโอกาสเกิดอันตรายได้นะครับก็ในเรื่องนี้เราอาจจะสามารถที่จะคุยกันได้นะครับว่าเนี่ยในการที่เราได้รับความร้อนมากเกินไปจนร่างกายมีการสะสมความร้อนมากเกินไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราถือมีโอกาสไม่เกิดการเสียชีวิตได้เลยนะครับ
0: แล้วก่อนอื่นเนี่ยสาเหตุของความร้อนนี่มันเกิดจากอะไรครับอาจารย
3: ์ก็ในประเทศไทยเองนะครับถือว่าเป็นอยู่ในประเทศที่อยู่ในเขตร้อนนะครับโดยเฉพาะในหน้าร้อนของเราเนี่ยนะครับอุณหภูมิภายนอกเนี่ยจะสูงมากถึงขนาดถึง40องศาเซลเซียสได้เลยซึ่งถ้ามันร้อนขนาดนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เราอยู่กลางแดดหรืออยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้รับความร้อนจากภายนอกเข้ามาสะสมอยู่ภายในร่างกายนะครับเมื่อร่างกายมีการสะสมความร้อนมากขึ้นเรื่อยๆอุณหภูมิภายในร่างกายก็จะสูงขึ้นนะครับจริงๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยร่างกายคนเราเองเนี่ยมีความสามารถนะครับในการที่เราจะขับความร้อนออกจากร่างกายได้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเหงื่อนะครับเหงื่อของเราเวลาเราเหยออกไปก็จะนำพาความร้อนออกไปด้วยนะครับหรือว่าเมื่อเรารู้สึกร้อนเราก็อาจจะมักจะดื่มน้ำนะครับเราอาบน้ำเราเปิดพัดลมเปิดแอร์นี่คือเป็นการปรับพฤติกรรมของเราเองนะครับเพื่อช่วยขับความร้อนนะครับก็ถ้าเราสามารถที่จะลดความร้อนได้ทันนะครับเมื่อเทียบกับที่เราได้รับเข้ามาเนี่ยนะเราก็ร่างกายเราก็จะโอเคไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเราก็จะมีคนอยู่บางส่วนนะครับที่ว่าเรียกว่าคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยที่เมื่อได้รับความร้อนเข้ามาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะขับความร้อนออกไปได้อย่างเพียงพอเนี่ยก็เกิดจะเกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพผิดปกติที่จะเกิดตามมาได้
0: นะอันนี้หรือเปล่าที่คุณหมอเรียกว่าฮีทสโตรก
3: ก็อันนั้นคือสิ่งที่รุนแรงที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้นะครับก็คือเรียกว่าฮีทสโตรก
1: คุณหมอครับขอถามนิดนึงคือว่าหลายๆคนเนี่ยมีความต้านทานหรือว่ามีความสามารถของร่างกายที่แตกต่างกันและจุดที่มันสูงที่สุดที่ร่างกายเราจะทนต่อความร้อนได้เนี่ยประมาณสักเท่าไหร่
3: โอเคถ้าพูดถึงอุณหภูมิอย่างเดียวเลยแล้วกันนะครับร่างกายเราเนี่ยมักจะรักษาอุณหภูมิร่างกายนะครับให้อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะปกติก็คือประมาณ36องศาเซลเซียสถึง38องศาเซลเซียสนะครับ ถ้าร่างกายเราอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเรียกว่าถ้าเกินสูงขึ้นมากๆอย่างรวดเร็วเช่นอุณหภูมิเกิน40องศาเนี่ยนะครับหมายถึงภูมิภายในร่างกายนะครับก็ร่างกายก็จะไม่สามารถที่จะปรับตัวได้แล้วเมื่อเสร็จแล้วที่เราจะเริ่มเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับ
1: แล้วอาการที่จะแสดงออกมาโดยเร็วที่สุดที่ทำให้เจ้าตัวรู้ได้ว่าเราเริ่มร้อนแล้วคืออะไรครับ
3: ก็หนึ่งก็คือตัวร้อนนะครับแน่นอนเรามักจะรู้สึกว่าตัวเองร้อนนะครับอาการเริ่มต้นมีหลายอย่างทั้งอาการที่ไม่รุนแรงนะครับหรืออาการที่รุนแรงก็ได้นะครับอาการที่ไม่รุนแรงเช่นอาจจะมีการบวมนะครับบางคนอาจจะเคยเจออากาศร้อนๆแล้วมีมือบวมเท้าบวมเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาที่ร่างกายร้อนขึ้นเส้นเลือดเราขยายตัวเลือดก็เลยมาสะสมอยู่ตรงส่วนปลายต่างๆนะปลายมือปลายเท้าอันนั้นถือว่าไม่รุนแรงมันสามารถหายเองได้เมื่อเราแบบหลีกเลี่ยงจากความร้อนนะครับแล้วก็เราอาจจะมีแค่ยกมือขึ้นนะครับยกส่งให้มันสูงขึ้นก็สามารถที่จะช่วยลดการบวมได้หรือบางคนอาจจะเกิดผื่นขึ้นเมื่อได้รับความร้อนสิ่งพวกนี้มันถือว่าเป็นอาการที่ไม่รุนแรงการที่รุนแรงมากขึ้นจะเริ่มมีอาการทางร่างกายแล้วนะครับเช่นมีการปวดเกร็งกล้ามเนื
1: ้
3: อนะครับอันนี้ต้องฝากไว้นิดนึงนะครับว่าในกรณีที่เราเสียเหงื่อเยอะๆเช่นเราอาจจะเป็นเล่นกีฬาการสมัยนี้คนเล่นกีฬากันค่อนข้างเยอะนะครับเราเสียเหงื่อเยอะเราอยากลดน้ำหนักใช่ไหมครับเราทำไงเราก็กินน้ำเปล่าหมายถึงเราเสียเหงื่อเยอะเสียเหงื่อเยอะเราร้อนมากเราเอาน้ำเปล่ามากินสิ่งนี้ก็คือเป็นอันนึงที่จะทำให้เราเกิดอาการผิดปกติได้นะครับอันนี้ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับก็ถ้าเราเสียเหงื่อเพียงเล็กน้อยแน่นอนเรากินน้ำเปล่าก็พอนะครับเหตุผลเนื่องจากว่าเวลาเราเสียเหงื่อเนี่ยเหงื่อมันไม่ใช่น้ำอย่างเดียวมันมีเกลือแร่ด้วยร่างกายเราต้องมีทั้งน้ำทั้งเกลือแร่เสียเหงื่อเสียทั้งน้ำทั้งเกลือแร่แต่ดูภาพดูเรากินแต่น้ำเปล่าซึ่งเป็นน้ำอย่างเดียวนะกลายเป็นว่าเราทดแทนแต่น้ำแต่ไม่เคยทดแทนเกลือแร่เข้าไปด้วยสิ่งนี้แหละที่จะทำให้ร่างกายเราเหมือนอยู่ในเสมือนอยู่ในภาวะที่ขาดเกลือแร่นะก็จะเกิดความผิดปกติของร่างกายขึ้นมาได้นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเราเสียเหงื่อเพียงเล็กน้อยน้ำเปล่าก็เพียงพอร่างกายสามารถดูดซึมเกลือแร่กลับมาได้แต่ในกรณีที่เราเสียเหงื่อค่อนข้างเยอะเช่นวิ่งเกินหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับหรือเกิน10กิโลเมตรขึ้นไปนะครับอย่างนี้แนะนำว่าการทดแทนเนี่ยควรจะต้องใช้เครื่องดื่มที่มีเกลือแร่ด้วยนะครับ
1: เพราะงั้นก็คือเราก็จะหดเกร็งกล้ามเนื้อมีอาการที่ทำให้รู้สึกเหมือนคล้ายๆเป็นตะคริว
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: และนี่ผมสงสัยเมื่อกี้ผมถามว่าอาการนี้เราเรียกว่าฮีทสโตรกไหมและลักษณะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือลักษณะของฮีทสโตรกเราหรือยัง
3: ยังครับเมื่อกี้คือกลุ่มอาการที่ไม่รุนแรงนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงกลุ่มที่รุนแรงกว่ากลุ่มรุนแรงกว่าเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการทางร่างกายเลยเช่นเวียนหัวนะครับ อาเจียนนะครับหรือหมดสติไปเลยนะครับฮีทสโตรกเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มอาการที่รุนแรงที่สุดอย่างหนึ่งเลยที่ทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้เลยถ้าเราแบบไม่ได้รีบทำการรักษานะครับ
1: คือเมื่อสักครู่เนี่ยคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเรามีอาการที่แบบร้อนขึ้นมาเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดื่มน้ำเพื่อที่จะดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้นแต่คราวนี้ถ้าอาการมันหนักมากขึ้นเหมือนที่คุณหมอบอกเป็นฮีทสโตรกเนี่ยนะครับทำไงดีครับ
3: ก็ต้องเริ่มจากการสังเกตอาการก่อนนะครับเขาว่าฮีทสโตรกเนี่ยหมายถึงว่าอุณหภูมิร่างกายสูงมากจนมีการทำลายระบบต่างๆของร่างกายระบบที่เราสำคัญที่สุดของร่างกายคือสมองของเราเองนะครับเหมือนกับร่างกายมันร้อนมากสมองทนไม่ไหวถูกทำลายไปฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอาการเนี่ยมักจะ

0: มีอาการทางสมองเกิดขึ้นอาการแรกสุดที่เรามักจะใช้ในการสังเกตก็คือเรื่องของการเดินเซก่อนนะครับเขาก็เริ่มจะแบบร้อนมากจนแบบเดินตรงไม่ได้ละเดินเซไปเซมาหรือเราเห็นคนคนนึงออกกำลังกายอยู่เช่นเราไปวิ่งในสวนสาธารณะวันนี้วิ่งตรงๆอ้าวเซไปเซมาอย่างนี้เราต้องระวังละนะครับนะอาการที่หนักขึ้นก็จะเริ่มมีอาการหมดสติได้นะครับหมดสติเสื่อมปลุกไม่ตื่นนะครับปลุกไม่ตื่นนะครับรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะมีการชักเกร็งไปเลยนะครับหรือหมดสติแบบรุนแรงไปเลยหยุดหายใจไปเลยได้เลยในคือรุนแรงที่มากขึ้นนะครับ
1: แล้วถึงกับเสียชีวิตไหมครับร้อนนี่ทำให้คนตายไหม
0: ครับตายได้ครับนะในการของเนื้อสมองเราถูกทำลายมันไม่ใช่ทำลายแค่สมองอย่างเดียวมันทำลายส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะครับระบบต่างๆของร่างกายทำงานไม่ได้เนื่องจากว่าอุณหภูมิร่างกายมันสูงเกินไปนะครับสิ่งนี้เมื่อระบบต่างๆทำงานไม่ได้คนไข้ก็จะเสียชีวิตได้
1: คุณหมอครับในกรณีที่เราไปเจอผู้ป่วยที่เป็นลมแดดหรือลมร้อนเนี่ยเรามีวิธีเข้าไปปฐมพยาบาลหรือดูแลเขายังไงบ้าง
0: ครับสิ่งแรกก็คงต้องประเมินเรื่องก่อนของความปลอดภัยก่อนนะครับเพราะว่าผู้ป่วยที่เกิดอาการเนี่ยแสดงว่าในสถานที่นั้นๆเนี่ยอาจจะมีอันตรายต่อเขาซึ่งมันก็อาจจะส่งผลต่อเราได้ด้วยนะครับถ้าเราประเมินแล้วว่าโอเคเราเข้าไปช่วยจะมีความปลอดภัยพอถึงจะเข้าไปช่วยนะครับมาว่าสถานที่นั้นไม่ใช่มันร้อนเกินไปสำหรับเราเองด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อโอเคปรับเราก็พาผู้ป่วยเข้ามาในที่ร่มนะครับที่มีความเย็นขึ้นนะครับอาจจะให้มีลมพัดผ่านอย่างสบายหน่อยนะครับแล้วก็พยายามถอดเสื้อผ้านะครับรองเท้าออกนะครับอุปกรณ์ต่างๆของร่างกายพยายามถอดออกให้หมดนะครับแล้วก็ถ้าเราทำได้เราอาจจะลองวัดอุณหภูมิร่างกายดูจะได้รู้ว่าอุณหภูมิร่างกายของเขาในขณะนั้นเนี่ยมันร้อนมากหรือเปล่านะครับเกิน40องศาหรือเปล่านะครับเพราะว่าพวกนี้ถือว่าเป็นข้อหนึ่งที่เราใช้ในการบอกว่าคนไข้เป็นโรคลมร้อนนะครับจากนั้นก็ทำให้ตัวเย็นขึ้นก็มีหลายวิธีเช่นเราอาจจะลองเอาผ้าชุบน้ำนะครับมาเช็ดตามร่างกายเขานะครับเอาผ้าชุบน้ำมาวางตรงบริเวณข้อพับของคนไข้เช่นข้อรักแร้ข้อแขนข้อขานะครับแล้วก็หรืออยู่ที่หนึ่งที่แนะนำให้ใช้นะครับก็คือเราเรียนแบบการสร้างเหงื่อของร่างกายครับอาจจะหาน้ำนะครับมาพรมตามร่างกายเขาแล้วก็พัดนะครับนะเพื่อให้น้ำระเหยไปก็เป็นการเรียนแบบการสร้างเหงื่ออย่างนึงเพราะว่าเมื่อน้ำระเหยไปนะครับอุณหภูมิร่างกายก็จะลดลงได้จากนั้นนะครับเราควรจะต้องมีการขอความช่วยเหลือเหมือนกันเพราะว่าคนไข้จริงๆถ้าถึงขนาดขั้นที่มีอาการสงสัยเนี่ยคนไข้พวกนี้น่าจะต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลนะครับเราสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์1669เพื่อขอรถพยาบาลมานะครับหรือรีบที่จะนำผู้ป่วยเนี่ยนะครับนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อไปนะครับ
1: เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะหมดสติไปเลย
0: ใช่ครับ
2: อาจารย์กันครับคือผมว่าการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็มีขั้นตอนที่ชัดเจนที่เราจะสามารถช่วยเหลือให้เขาปลอดภัยได้แต่ถ้าเราเป็นตัวเราเองเนี่ยจะช่วยเหลือยังไงดีครับ
0: ข้อแรกเลยควรต้องรู้ขีดจำกัดของตัวเองก่อนนะครับการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่งเราถ้าเราออกกำลังกายบ่อยๆจริงๆแล้วร่างกายเราจะมีการปรับตัวให้สามารถทนต่อความร้อนได้ดีขึ้นนะครับการที่เราซ้อมบ่อยๆซ้อมเล็กๆน้อยๆกลางแดดนะครับเราจะทนได้มากขึ้นแล้วก็เกิดอาการน้อยลงนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเจอได้บ่อยเลยนะครับว่าคนที่จะเกิดอาการเนี่ยมักจะฝืนเช่นโอเคเราจ่ายเงินลงแข่งวิ่งไปแล้วเงี้ยนะครับอากาศร้อนมาก
2: จะโดน
0: เราก็ฝืนอยากทำเวลาให้ดีขึ้นสุดท้ายเนี่ยเกินกว่าขีดจำกัดของเราเนี่ยคนไข้พวกนี้เราเจอได้บ่อยว่ามีอาการของโรคเราก็ต้องมาโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เรื่องของการป้องกันตัวเองนะครับหลายๆอย่างเช่นการเลือกเวลาการออกกำลังกายนะครับอาจจะต้องเลือกในเวลาที่เย็นกว่านะครับนะอาศัยว่าการวิ่งในใต้ร่มเงานะครับพยายามอย่าที่จะอยู่ให้เป็นกลางแดดหรือสัมผัสแดดมากนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะครับก็คือการดื่มน้ำอย่างเพียงพอแม้ว่าเราจะยังไม่ได้รู้สึกกระหายน้ำก็ตามนะครับก็จิบบ่อยๆนะครับก็หลายๆอย่างเรื่องอื่นเช่นการเรื่องของการเลือกเสื้อผ้านะครับก็ไม่ควรจะใส่อะไรที่มันมิดชิดแขนยาวอะไรเงี้ยควรจะใส่เสื้อผ้าที่เบาแล้วก็โปร่งโล่งสบายนะครับก็หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้อาจจะรบกวนกระบวนการสร้างเหงื่อของร่างกายนะครับก็จะทำให้คนเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นโรคลมแดดมากขึ้นนะครับ
2: คุณหมอครับคือผมเองเนี่ยชอบวิ่งมาราธอนมากนะครับก็เป็นกีฬาอย่างนึงนะครับที่ทำให้เราได้ออกกำลังกายคราวนี้ผมก็สังเกตเห็นหลายๆคนเวลาที่ไปวิ่งเนี่ยนะครับก็จะมีฐานปฏิบัติ

0: การที่เขาแจกน้ำดื่มทุกคนก็หยิบแก้วแล้วก็ดื่มไปเลยวิธีการแบบนี้เนี่ยมันดีหรือไม่ดีครับ
1: ก็เรื่องของการรับน้ำเข้าไปในร่างกายเนี่ยนะครับจริงๆเราก็ถ้าค่อยๆดื่มนะครับก็น่าจะทำให้ร่างกายเราปรับตัวได้ดีกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการรับน้ำไม่ได้ต่างกันนะครับอาจจะแตกกันเรื่องของการอืดของร่างกายหมายถึงว่าน้ำเข้าไปในท้องเราต้องออกกำลังกายลำไส้เราไม่ได้ทำงานเลือกไปทีเดียวทั้งหมดนะครับอาจจะทำให้ท้องอืดแล้วก็มีผลต่อการออกกำลังได้นะครับก็มีคำแนะนำว่าถ้ามีการวิ่งที่เกิน10กิโลเมตรขึ้นไปนะครับควรจะต้องได้รับการทดแทนด้วยน้ำเกลือแร่ด้วยนะไม่ใช่เพียงแต่น้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเพื่อทดแทนกับเกลือแร่ที่เราเสียไปกับเหงื่อ
0: แต่จริงกินมากก็เข้าห้องน้ำบ่อยแต่วิ่งไม่ถึงสักทีนะครับคราวนี้คุณหมอผมก็สงสัยอีกเหมือนกันอย่างผมเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่แบบวิ่งมาราธอนอย่างอาจารย์วิทูลอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะแต่ก็ด้วยความที่ว่าเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายมากอย่างเงี้ยมันเป็นผลเพราะว่าในร่างกายเราแบบร้อนเกินไปหรือเปล่า
1: จริงๆการเหงื่อออกง่ายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นการที่เราได้ปรับตัวแล้วนะครับกระบวนการปรับตัวของร่างกายที่เกิดขึ้นในคนที่ออกกำลังกายบ่อยๆเนี่ยเราจะทำให้เขาสามารถที่จะสร้างเหงื่อได้มากกว่าคนอื่นเหงื่อจะออกง่ายขึ้นสร้างเหงื่อได้มากขึ้นมีปริมาณเหงื่อสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นเวลาที่มันระเหยไปเราขับความร้อนไปได้แต่ว่าเรากำลังที่จะขับความร้อนจากร่างกายได้ดีขึ้นนี่คือว่าเป็นกระบวนการนึงเลยที่ดีนะครับ
0: เพราะหลายคนชอบเข้าใจผิดเข้าใจว่าอุ๊ยพอเหงื่อออกเยอะแล้วเนี่ยสงสัยฮีทสโตรกแน่เลยไม่ใช่เลย
1: ใช่
0: ครับเพราะเป็นการขับของร่างกายเรา
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้เหลือเวลาอีกนิดหน่อยอยากให้คุณหมอฝากหน่อยครับว่าถ้าเราต้องการจะดูแลตัวเองและคนใกล้ตัวเนี่ยที่ต้องไปวนเวียนอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับโอกาสที่เป็นโรคลมแดดหรือโรคลมร้อนได้ง่ายๆเนี่ยควรจะต้องดูแลตัวเองและคนรอบข้างยังไงบ้าง
1: ครับก็แนวทางในการป้องกันตัวเองนะครับก็จริงๆก็สามารถสรุปได้เป็นหลายๆข้ออยู่นะครับข้อแรกก็คง1ก็คือการหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานการณ์ที่ร้อนเกินไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการออกกำลังกายอาจจะเลือกในเวลาที่เย็นขึ้นเช่นเช้ามืดเลยหรือว่าตอนที่เย็นที่ไม่มีแดดแล้วนะครับต่อไปเรื่องของการเลือกใส่เสื้อผ้านะครับก็ใช้เสื้อผ้าที่ค่อนข้างมีการระบายได้ดีหน่อยนะครับข้อต่อไปคือการดื่มน้ำอย่างที่บอกแล้วนะครับการดื่มน้ำอย่างเพียงพอนะครับก็จะช่วยทำให้ร่างกายเราสามารถที่จะสร้างเหงื่อได้เพราะการสร้างเหงื่อการสร้างอะไรก็ต้องใช้น้ำนะครับรวมถึงการใช้น้ำเกลือแร่เมื่อมีความจำเป็นนะครับถ้ามีการเสียเหงื่อมากต้องออกกำลังกายมากก็ใช้น้ำเกลือแร่ด้วยนะครับก็จะช่วยลดโอกาสเกิดความผิดปกติของร่างกายในการขาดเกลือแร่ได้นะครับหลีกเลี่ยงเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับพวกนี้จะทำให้การสร้างเหงื่อเสียไปนะครับแล้วก็เรื่องของการอาศัยร่มเงาต่างๆนะครับการดูแลตัวเองเมื่อเกิดอาการร้อนขึ้นเช่นการอาบน้ำการดื่มน้ำเย็นนะครับก็จะช่วยเราได้เหมือนกันนะครับ
0: ผมเรียกว่าเป็นประโยชน์มากเลยทีเดียวครับการออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีครับแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการดูแลตนเองเนี่ยให้ปลอดจากภาวะที่ก่อให้เกิดอันตรายกับเราด้วยนะครับเพราะว่าจะแข็งแรงทั้งทีก็ต้องไม่เกิดโรคและอันตรายด้วยครับขออนุญาตพรมน้ำให้อาจารย์วิทูลแล้วกันลดความร้อน
2: ท่านผู้ชมครับสภาพอากาศร้อนเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกายของพวกเราอย่างแน่นอนนะครับการที่เราจะต้องเผชิญกับอากาศร้อนเนี่ยยังมีโรคต่างๆที่พวกเราควรจะรู้และทำความเข้าใจเพื่อที่จะป้องกันตนเองนะครับวันนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะพาทุกท่านเนี่ยมาพบกับพี่โจ้คุณจิรวดีสิริกุลพิพัฒน์นะครับพยาบาลวิชาชีพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่โจ้ครับช่วงนี้อากาศร้อนเนี่ยนะครับหลายๆคนคงกังวลแหละนะครับว่าตัวเองเนี่ยอาจจะต้องไปทำงานหรือว่าต้องไปเผชิญกับแสงแดดต่างๆข้างนอกนะครับคราวนี้ก็เลยอยากจะถามว่าในปัจจุบันที่เราจะต้องไปทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องเผชิญกับโรคอะไรบ้างที่มันจะเกิดขึ้นครับ
3: เฉพาะหน้าร้อน
2: หน้าร้อนครับผม
3: เราก็จะแบ่งเป็น4กลุ
2: ่ม
3: กลุ่มแรกก็จะเป็นระบบทางเดินอาหารนะ
2: ครับ
3: กลุ่มที่2ก็ลมหายใจ
2: ครับ
3: ที่3ก็โรคพิษสุนัขบ้า
2: ครับ
3: แล้วก็มองข้ามไม่ได้อีกโรคหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะคะก
2: ็
3: เรื่องโรคเกี่ยวกับโรคความเครียด
2: แต่ละโรคที่เราต้องเผชิญเนี่ยมันน่ากลัวอยู่แล้วโรคที่มันเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารครับพี่โจ้เรามันอันตรายมากน้อยแค่ไหน
3: ส่วนมากเนี่ยโรคระบบทางเดินอาหารเชื้อโรคก็จะเป็นเชื้อโรคทางด้านเชื้อแบคทีเรีย นะคะที่มาปนเปื้อนกับทางด้านอาหาร
2: ครับ
3: อาหารที่เราพูดถึงนี่คืออาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
2: คราวนี้พอเรารู้แล้วว่ากลุ่มที่เป็นโรคระบบทางเดินอาหารเนี่ยอาการที่เราจะสังเกตตัวเองเนี่ยได้ไหมครับว่าเฮ้ยเราเริ่มเป็นโรคนี้แล้ว
3: อาการก็จะมีอย่างเช่นถ่ายเหลว
2: นะคะ
3: มีอาการปวดท้องอาเจียน
2: ครับ
3: หรือมากกว่านั้นก็คือเป็นไข้ถ่ายเหลวมากๆเนี่ยก็จะมีภาวะที่เขาเรียกว่าอาการขาดน้ำขาดเกลือแร่ก็จะทำให้คนไข้อ่ะเกิดอาการช็อกได้แล้วก็เสียชีวิตได้
2: นะครับวิธีการรักษาที่ง่ายที่สุดที่รวดเร็วที่สุดที่ทางพี่โจเองจะแนะนำได้เนี่ยต้องทำยังไงครับ
3: ทำให้อาหารเนี่ยมันถูกสุขลักษณะก็คือปรุงให้ร้อนนะคะแล้วก็น้ำดื่มเหมือนกันอาจจะต้องต้มสักนิดนึง
2: แค่โรคแรกก็น่ากลัวแล้วนะครับพี่โจโรคที่สองที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจเนี่ยนะครับมีโรคอะไรบ้างครับ
3: ง่ายๆเลยตอนนี้ของเรามีหมอกควันเยอะหมอกควันมาจาก PM อะไรคะ
2: PM 2.5
3: โอเคใช่เลยค่ะนะคะการป้องกันของเราเนี่ยก
2: ็
3: คือส่วนมากก็คือต้องทำหมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนไม่ให้เกิดมีฝุ่นละอองนะคะแล้วก็ไม่เผาขยะนะคะการจราจรของเรานะคะคับข้างแล้วก็จะมีการก่อสร้างเยอะแยะผลกระทบก็คือมีหมอกควันเยอะจะอาจจะทำให้คนไข้เนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้แพ้จากฝุ่นละอองอะค่ะทำให้คนไข้เป็นไข้จะมีน้ำมูกมีไอมีจามนะคะถ้าพัฒนาไปมากกว่านั้นอีกก็จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ
2: ่
3: ซึ่งจะทำให้คนไข้อาจจะเสียชีวิตได
2: ้วิธีการที่เราจะป้องกันตัวเองให้ง่ายที่สุดกับสิ่งที่จะเป็นเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจเนี่ยใช้วิธีไหนดีครับ
3: ออกมาข้างนอกก็ต้องใส่เลยค่ะหน้ากากอนามัย
2: เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วใช่ไหมครับที่เราสามารถที่จะป้องกันตนเองได้นะครับคราวนี้โรคที่2ไปละต่อไปโรคที่3นี่จะเป็นโรคในเรื่องของความเครียดนะครับเนื่องจากสภาวะอากาศที่มันร้อนนะครับร่างกายของเรามันต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรับสภาพไปตามสภาพอากาศนั้นความเครียดนี่มันส่งผลกระทบมากมายแค่ไหนครับ
3: อากาศร้อนทำให้คนไข้เนี่ยส่วนมากที่เคยเจอก็คืออารมณ์ฉุนเฉียวโมโหง่ายก็จะทำให้คนไข้นอนไม่หลับเป็นโรคความเครียดมีผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนไข้อะค่ะ
2: ครับผมเห็นหลายๆคนนะครับพอต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาแสดงออกมาอย่างชัดเจนอย่างเช่นปวดหัวน
3: ะครับ
2: ทำให้อารมณ์ของเขาเปลี่ยนแปลงวิธีการของเราอะที่เราจะขจัดความเครียดออกไปจากร่างกายของเราเนี่ยทำยังไงดีครับ
3: ก็ต้องเดินออกจากสถานที่ที่ทำ
2: ย้ายตัวเองออกไปก่อน
3: ออกมาก่อน
2: ครับผม
3: สักพักนึง
2: สักพัก
3: ดื่มน้ำพักผ่อนให้เพียงพอ
2: ครับ
3: หรือไม่ก็จะต้องหาเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานนะคะคอยพูดคุยให้คลายความเครียดลง
2: ครับก็อาจจะเป็นวิธีการที่ง่ายนะครับที่พวกเราทุกคนสามารถที่จะทำได้อันนี้ยังไม่หมดนะครับยังมีโรคนึงที่เกิดขึ้นในหน้าร้อนแล้วก็มีกลุ่มของสัตว์ที่เป็นพาหนะที่จะนำเชื้อโรคมาติดเราได้เนี่ยนะครับมีโรคอะไรบ้างครับ
3: โรคพิษสุนัขบ้าเลยนะคะหรืออีกอย่างนึงที่เรียกว่าโรคกลัวน้ำโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยค่ะเกิดจากเชื้อเกิดจากเชื้อไวรัสมาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกประเภทนะคะก็อย่างเช่นสุนัขแมวหรือว่าเป็นวัวก็ได้ค่ะ
2: ครับวิธีการที่เราพอเราเป็นโรคนี้แล้วหรือว่าการป้องกันตัวเองดีกว่าครับว่าเราจะป้องกันตัวเองยังไงดี
3: ป้องกันตัวเองก็อย่าไปเล่น
2: หลีกเลี่ยงไปก่อน
3: หลีกเลี่ยงอย่าไปแย
2: ่
3: ให้เขาเกิดให้สัตว์เกิดอารมณ
2: ์ครับ
3: ก็ต้องมาพอสัตว์เกิดอารมณ์เขาโมโหยังไงเขาก็ต้องกัดแล้ว
2: ถ้าในกรณีที่โดนกัดเนี่ยเราจะต้องรอให้มีอาการก่อนไหมแล้วค่อยไปหาหมอหรือว่าไปหาหมอเลยทันที
3: ไม่ใช่เลยค่ะพอสมมติว่าถ้าเราโดนไม่ว่าจะเป็นกัดหรือเป็นข่วนให้เรามีแผลนะคะเพราะเชื้อไวรัสมันจะติดเข้าไปในแผลเราก็ต้องทำความสะอาดคือรีบทำความสะอาดใช้น้ำสะอาดล้างใช้สบู่ล้างแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลค่ะเรามีวัคซีนป้องกัน
2: ครับอันนี้ก็เป็นโรคที่เราจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจนะครับที่เพื่อที่จะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคต่างๆครับ
3: ค่ะ
2: อาจารย์กันครับเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะว่าหลายๆอาชีพอย่างเช่นเกษตรกรนะครับหรือว่าคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยนะครับเขาต้องเผชิญกับความร้อนอยู่แล้วการหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำได้ดีที่สุดอันที่หนึ่งก็คือเราอาจจะป้องกันตนเองนะครับจากการใส่เสื้อนะครับหรือว่าอาจจะพกน้ำเอาไว้จิบนะครับเวลาที่เรากระหายน้ำนั่นเองครับ
4: จริงๆแล้วไม่ใช่แค่เกษตรกรหรือกีฬานะครับ
2: ครับผม
4: คนที่ทำงานเอาท์ดอร์ต่างๆเช่นก่อสร้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรียกว่าเสี่ยงกับภาวะที่เป็นลมแดดแล้วก็ความร้อนเป็นอย่างมากงั้นการสวมเสื้อผ้าให้สบายอย่างที่อาจารย์วิทูลพูดก็อย่างนึงหรือว่าถ้าจริงๆแล้วมันแสงแดดเนี่ยไม่ใช่แค่ทำให้เกิดลมร้อนนะบางทีก่อให้เกิดเป็นมะเร็งผิวหนังด้วยอาจจะต้องนอกจากหาเสื้อผ้ามาใส่แล้วอาจจะต้องมีครีมกันแดดทา านะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยจะทำให้เกิดเป็นเรื่องราวที่เป็นโรคอื่นๆเนี่ยแทรกซ้อนขึ้นมาได้มากมายเลยที่สำคัญคืออาจจะไม่มีครีมกันแดดก็ต้องหาเสื้อผ้าที่ปิดมิดชิ
2: ด
4: แล้วก็หาหมวกมาสวมด้วยสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นการป้องกันตนเองเบื้องต้นได้ครับ
2: ครับเรื่องของความร้อนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะดูแลตนเองได้นะครับเราใช้วิธีการต่างๆที่เราแนะนำไปนะครับใส่เสื้อใส่อะไรต่างๆเนี่ยมันช่วยเราได้นะครับดังนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันดูแลตนเองนะครับก่อนที่ว่าเราจะเกิดเป็นโรคภัยต่างๆนะครับ
4: ยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้ติดตามในรายการ @healthy สถานีสุขภาพพบกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี
2: ้สวัสดีครับ
4: ผมว่าอาจารย์ทากันแดดไม่พอนะอาจารย์ต้องใส่ชุดประดาน้ำเลยเพราะว่ามันไปเยอะแล้ว

0: ื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
12: เอ้า
11: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
12: เฮ้ย
11: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
12: อาจารย์สวัสดีครับ
11: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
13: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
14: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
15: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
14: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
16: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
17: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
18: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
19: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
20: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าการที่เราเนี่ยจะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะจะมาไขข้อข้องใจนะครับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคคืออะไรอ่ะมันเหมือนพฤติกรรมคนทั่วไปไหมคำมาดูเก๋ๆใช่ไหมครับเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคคืออะไรครับเขาหมายถึงอะไรนะครับอันแรกนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเราต้องทราบอะไรบ้างครับก็คือเรื่องของเราต้องรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปใช่ไหมครับเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับ2ก็คือเราต้องสามารถที่จะอธิบายตัวแบบนะครับหรือโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคได้แล้วก็3ก็คืออธิบายความรู้ครับเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคได้นะครับเรามาต่อกันนะครับในตอนที่1นะครับก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้บริโภคผู้บริโภคคือใครครับเราทุกคนคือผู้บริโภคนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่มีข้อยกเว้นนะครับทุกคนเป็นผู้บริโภคหมดนะผู้บริโภคคืออะไรล่ะผู้บริโภคคือบุคคลนะเป็นคนนะคนคนเดียวก็ได้อาจารย์เป็นผู้บริโภคนะหรือกลุ่มคนก็ได้นะครับเพื่อนๆร่วมงานคนหลายๆคนคนในแผนกคนในองค์กรของเรานะครับที่มีความต้องการครับสำคัญเนาะคนเป็นผู้บริโภคได้ต้องมีความต้องการมีความปรารถนานะครับที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองลองคิดซิให้เวลา1วิเรามีความต้องการอะไรบ้างที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองโอ้ทุกคนบอกว่าเยอะมากเนาะอยากได้บ้านอยากได้รถอยากสอบผ่านใช่ไหมครับอยากได้โปรโมทอยากได้เรื่องเงินเดือนทุกคนมีความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเยอะมากนะครับจึงนำไปสู่อะไรครับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนาะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการนะครับเมื่อเราบริโภคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะอะไรครับก็จะมีการประเมินผลใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราบริโภคเนี่ยเราได้ดังใจฝันไหมดังที่เราต้องการไหมนะครับเช่นสมมุติว่านะครับอาจารย์ตื่นเช้ามาวันนี้โอ๊ยเร่งรีบจังเลยรถติดนะอันนี้สถานการณ์จริงนะเนี่ยไม่ได้โกหกนะรถติดมากนะครับชั่วโมงครึ่งนะครับเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับหิวมากเลยนะครับไม่ได้ทานอะไรออกจากบ้านนะครับอยู่ดีๆก็นึกว่าโอ๊ยผ่านร้านเห็นร้านอะไรครับฟาสต์ฟู้ดเนาะอยากกินแฮมเบอร์เกอร์อยากกินน้ำอัดลมอยากรับประทานนะครับมันฝรั่งทอดเนาะก็แวะเลยครับแวะปั๊มเลยนะครับก่อนจะถึงที่ทำงานนะนักศึกษาอาจจะบอกอ้าวอาจารย์ก็รถติดสายขนาดนี้ยังแวะอีกเหรอก็ไม่ได้ครับบางทีเรามีความปรารถนาหรือความต้องการใช่ไหมก็แวะปั๊มเลยครับในปั๊มเขาก็มีร้านฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมครับแวะซื้อครับซื้อเสร็จเนอะอาจารย์ก็บอกโอเครสชาติดีนะครับแฮมเบอร์เกอร์อร่อยเนอะเนื้อข้างในอร่อยนะครับหรือว่าตัวขนมปังนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับไอตัวมันฝรั่งทอดก็รสชาติกำลังดีนะไม่เค็มไปนะครับแล้วก็น้ำอัดลมก็ซ่ากำลังดีนะครับอันนี้ก็แปลว่าอะไรครับอาจารย์รู้สึกว่ามันฟูลฟิลเนอะภาษาคอน sumer หรือภาษาส่วนตัวก็คือว่ามันตอบสนองความต้องการนะครับมันอร่อยดังใจฝันดังที่คิดนะครับระหว่างขับรถเลี้ยวรถเข้าไปนะครับแต่ถ้าอาจารย์ไปเจอประสบการณ์แล้วว่าพอไปถึงนะครับอ้าวเกิดแบบว่าไม่ค่อยอร่อยเนอะรสชาติไม่ดีมันฝรั่งทอดมานานแล้วเนอะเหนียวเหนียวเนาะนะครับรสก็เค็มมากเลยเหมือนเกลือหกลงไปใช่ไหมครับหรือน้ำอัดลมก็เหมือนแบบว่าขาดเนอะขาดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนอะเพราะว่าเขาจะมีเครื่องผสมใช่ไหมครับอาจจะรสชาติไม่ซ่าเนอะหรืออาจจะหวานเกินนะไซรัปมากไปนะครับมันก็ทำให้เราเกิดความอะไรครับไม่พึงพอใจนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของความเป็นผู้บริโภคนะครับซึ่งองค์ประกอบของผู้บริโภคมีอะไรบ้างล่ะอันแรกคือต้องมีความต้องการแน่นอนครับเราคุยกันแล้วนะครับคนเป็นผู้บริโภคได้ต้องมีความต้องการ2ครับสำคัญมากครับต้องมีอำนาจการซื้อครับต้องมีสตังค์เนาะถึงเป็นผู้บริโภคได้นะครับมีแค่ความต้องการไม่มีเงินซื้อไม่ได้นะ3ก็คือว่าต้องมีพฤติกรรมการซื้อนะครับเราจะมีหลักการวิ

คราะห์นะครับจะเรียนต่อไปก็คือเรื่องหลัก 6W1H 4นะครับก็คือพฤติกรรมการบริโภคครับก็ใช้หลักการวิเคราะห์ 6W1H เหมือนกันนะครับต่อมานะครับก็คือผู้บริโภคเนี่ยคนนึงมีหลายบทบาทครับมีหลายมิติในการดำเนินชีวิตนะครับเป็นตั้งแต่สมมุติคนคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับขอยกตัวอย่างเพื่อนอาจารย์แล้วกันนะครับชื่อคุณน้องนะครับคุณน้องนะคุณน้องอาจจะเป็นแบบว่าสาวสวยนะครับอาจจะต้องแบบว่าดูแลแฟนใช่ไหมครับอยู่บ้านทำความสะอาดบ้านนะครับดูแลบ้านทำอาหารให้คุณสามีรับประทานนะครับนอกจากนี้คุณน้องอาจจะมีลูกมีหลานเนาะก็จะต้องซื้ออะไรครับซื้อนมซื้ออาหารให้ลูกใช่ไหมครับเป็นคุณแม่นะครับหรือเป็นคุณน้าก็ได้นะครับนอกจากนี้คุณน้องก็เป็นคนเลยครับเป็นคนเปรี้ยวเป็นคนชิคใช่ไหมครับก็ต้องซื้อเสื้อผ้าเก๋ไก่ก็สุดท้ายคุณน้องก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมก็ต้องดูแลนะครับจะเห็นแล้วว่าบทบาทคุณน้องคนเดียวนะมีตั้งหลายบทบาทนะเกินกว่า4แน่นอนนะครับมีหลายบทบาทมากอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นหัวหน้างานนะครับอาจจะเป็นผู้หญิงเก่งอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็คือเป็นหลายบทบาทฉะนั้นเนี่ยบทบาทในการบริโภคสินค้าต่างๆก็จะแตกต่างกันแต่ละบทบาทในการดำเนินชีวิตของคุณน้องนะครับซึ่งนะครับความสำคัญของผู้บริโภคคืออะไรล่ะนะครับอันแรกคือผู้บริโภคมีหลายมิติเนาะในการดำเนินชีวิตแน่นอน2คือผู้บริโภคเนี่ยได้รับอิทธิพลจากสิ่งต่างๆรอบตัวครับ3ก็คือเป้าหมายของกิจกรรมทางการตลาดเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจผู้บริโภคคนนั้นเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับอย่างเช่นเนื้อสถานการณ์โควิดนะที่เราเพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ยมันก็จะทำให้คนเกิดความอะไรครับกังวลใช่ไหมครับบางคนเนี่ยมีปัญหาทางสภาพจิตเนอะเพราะว่ากังวลเรื่องงานกังวลเรื่องเรียนกังวลทุกอย่างรอบตัวกลัวติดเชื้อโรคนะครับมันก็เกิดปัญหาต่างๆเนอะผู้บริโภคก็จะมีความต้องการอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับประเภทของผู้บริโภคเนี่ยเขาระบุไว้ว่าหลักๆเนี่ยมี4ประเภทใช่ไหมครับประเภทแรกคือลูกค้าปัจจุบันนะครับก็คือคนที่ซื้อสินค้าเราเนี่ยเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับ2คือลูกค้ามุ่งหวังแปลว่าเราหวังให้เขามาเป็นลูกค้าเขามีโอกาสเป็นแต่ยังไม่ได้เป็น3คือคนไม่มีโอกาสเป็นลูกค้าเลยเช่นสมมุติคุณน้องนะเพื่อนอาจารย์เหมือนกันเนาะอาจารย์จะขายมีดกลหนวดคุณน้องจะซื้อไหมไม่ซื้อครับเพราะคุณน้องแหละไม่มีหนวดครับเป็นผู้หญิงนะสาวสวยไม่มีหนวดนะครับหรือสุดท้ายคือเรามีผู้ที่เคยเป็นลูกค้านะครับเขาอาจจะเคยซื้อเคยใช้แต่วันหนึ่งเขาเปลี่ยนใจแล้วก็ต้องไปศึกษาเขาว่าทำไมเขาเปลี่ยนใจไปล่ะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าแนวคิดนะครับเกี่ยวกับผู้บริโภคคืออะไรผู้บริโภคมีกี่ประเภทนะครับเราจะได้นะครับเป็นพื้นฐานเนาะในการเรียนรู้ต่อนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนหน้านี้นะครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับผู้บริโภคครับตอนนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคดูซิว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยคืออะไรครับพฤติกรรมผู้บริโภคคือการกระทำเนาะของผู้บริโภคคนหนึ่งๆ นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มคนก็ได้นะครับตั้งแต่การตระหนักถึงความต้องการนะครับการที่เราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในเรื่องของการบริโภคเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากความต้องการใช่ไหมครับถ้าย้อนกลับไปนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะบอกเลยว่าประการแรกคือคนเป็นผู้บริโภคได้ต้องมีความต้องการหรือความปรารถนานะครับเขาจะต้องมีการตระหนักถึงความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นความหิวใช่ไหมครับความกระหายนะครับความเหน็ดเหนื่อยนะครับหรือรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยอยากไปพักร้อนเนาะเขาจะตระหนักถึงความต้องการของตัวเองนะครับเมื่อตระหนักถึงความต้องการแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามครับค้นหาข้อมูลครับเดี๋ยวนี้ค้นหาที่ไหนบ้างล่ะ Google ใช่ไหมอากูใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาใช้ AI เนาะ ChatGPT เนาะใช่ไหม Claude นะครับโอ้ยมีแพลตฟอร์มต่างๆมากมายเนาะ Yahoo มั้ยมีใครเกิดทันมั้ย Yahoo ก็มีนะค้นหาข้อมูลครับหรือเปิด Facebook ครับ search ใน YouTube โทรหาเพื่อนครับเราเริ่มค้นหาข้อมูลที่เราสนใจนะครับแล้วก็เกี่ยวกับกิจกรรมนะครับการซื้อนะครับหรือการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เมื่อเราซื้อมาแล้วเราก็ใช้ใช่ไหมครับเพื่อตอบสนองความต้องการของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นเนาะสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยอยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักเนาะไม่ยังเช่นก็ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเราจะควบคุมน้ำหนักอย่างไรล่ะเราก็ต้องค้นหาข้อมูลใช่ไหมครับว่าเราจะทานอะไรดีล่ะที่ไม่ทำให้น้ำหนักขึ้นนะมันจะมีสองสเตจเนาะต้องการลดใช่ไหมอันที่สองคือควบคุมไม่ให้ขึ้นเนาะเราอาจจะดูซิว่าเอ๊ะปัญหาของที่น้ำหนักขึ้นเพราะอะไรเราอาจจะทานของหวานมากไปแคลอรี่เยอะเกินไปนะครับทำให้ปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นอย่างไรครับเขาก็จะเป็นอะไรครับลดน้ำตาลใช่ไหมครับหรือบางอย่างก็คือไม่ใส่น้ำตาลบางชนิดนะครับแล้วก็หรือบางครั้งเนี่ยก็ไม่มีน้ำตาลอะไรเลยเนาะไม่มีสารให้ความหวานใดๆอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนค่อนข้างกังวลเรื่องการบริโภคน้ำตาลเป็นส่วนเกินอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆอ่ะถามว่าน้ำตาลร่างกายมีความต้องการไหมก็มีความต้องการนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราก็ต้องควบคุมให้พอเหมาะเนาะนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าไม่บริโภคน้ำตาลเลย

นะครับฉะนั้นผลิตภัณฑ์ก็จะมีตั้งแต่เนสกาแฟใช่ไหมครับที่เขาออกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผสมน้ําตาลนะครับหรือโอวัลตินครับหรือไมโลนะครับหรือบางสูตรเขาจะเป็นน้ําตาลน้อยหวานน้อยอร่อยมากน่าจะเคยเห็นโฆษณานี้นะครับเดี๋ยวไปช่วยเขาโฆษณาอีกนะครับอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปนะครับดูจากโฆษณาเห็นชัดเจนเลยครับโฆษณาเขาจะสะท้อนครับว่าผู้บริโภคปัจจุบันต้องการอะไรนะครับคนส่วนใหญ่ใส่ใจอะไรครับสุขภาพใช่ไหมความต้องการคืออยากมีสุขภาพดีนะครับอยากดูดีใช่ครับอยากมีบุคลิกภาพดีนะครับก็จะค้นหาวิธีการต่างๆที่จะช่วยเราผ่านการบริโภคผ่านการมีกิจกรรมต่างๆนะครับโดยที่นะครับเราจะวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไรล่ะเขามีหลักง่ายๆนะครับใช้ได้ครอบจักรวาลเนอะเหมือนเป็นยารักษาทุกโรคในพฤติกรรมผู้บริโภคอยากให้ทุกคนจำไว้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับไม่ว่าจะเรียนตีโทเอกใช้ได้หมดอันแรกคือหลักการ 6W1H นะครับก็คือ Who นะว่าลูกค้าของเราคือใคร What ลูกค้าต้องการอะไรเนาะ When นะครับลูกค้าซื้อสินค้าเมื่อไรครับ Where ซื้อจากที่ไหนนะครับ Why ทำไมเขาถึงซื้อนะครับ Whomใครที่มีอิทธิพลต่อการซื้อของเขานะครับแล้วก็ How เนี่ยเขามีการตัดสินใจในการซื้ออย่างไรตัดสินใจซับซ้อนไหมหรือตัดสินใจแบบง่ายๆเนาะจากความเคยชินนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับอาจารย์เนี่ยเป็นคนรับประทานกาแฟเนาะยกตัวอย่างตัวเองเป็นหลักเนาะแต่อาจารย์เนี่ยอยากกินกาแฟที่เหมือนบาริสต้าชงแต่ก็ไม่สามารถเนาะในการแบบว่ามานั่งปรุงเองส่วนตัวเคยไปเรียนนะครับแต่มันใช้ขั้นตอนเยอะนะอาจารย์ก็เลยเลือกรับประทานกาแฟแบบแคปซูลเนาะปัจจุบันก็มีแคปซูลหลายยี่ห้อให้เราเลือกใช่ไหมครับอาจารย์ก็เลือกแบบแคปซูลเนาะมาเลือกรสชาติความเข้มความอ่อนได้หมดใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ซื้อที่ไหนเนาะก็อาจจะซื้อตามห้างนะครับแล้วก็ค้นหาข้อมูลอย่างไรล่ะอาจารย์ก็จะดูจากใน Facebook จากแอปพลิเคชันของเขานะครับใครมีอิทธิพลนะครับอาจารย์อาจจะดูจากอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนอะที่เขารีวิวแต่ละแบรนด์นะครับแล้วก็การตัดสินใจซื้อครั้งแรกอาจจะซับซ้อนนิดนึงเพราะเครื่องแพงไงเครื่องหลายพันเนอะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเวลาซื้อแคปซูลก็ซื้อเหมือนเดิมแล้วนะครับปกติเวลาอาจารย์ไปซื้อแคปซูลเนี่ยอาจารย์จะขำมากก็คืออาจารย์ไม่เคยจำชื่อแคปซูลได้เลยชื่อยาวเป็นภาษาอิตาเลียนเนาะก็จะบอกพนักงานว่าช่วยดึงน่ะข้อมูลเก่าว่าอาจารย์ซื้อรุ่นไหนมาเนาะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเอาเหมือนเดิมเลยครับอันนี้ก็เป็นวิธีการของผู้บริโภคนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า 6W1H เป็นอย่างไรนะครับต่อไปนะครับการวิเคราะห์เนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ประกอบกับ 7O ได้7O คืออะไรล่ะนะครับ Who เนี่ยคำตอบคือ O คือ Occupant เนอะว่าจริงๆแล้วคนซื้อคือใครเนอะซึ่งเราเอามาวางกลยุทธ์ต่อได้ครับก็คือเรื่องของ STP เนอะเรื่องของอะไรครับการแบ่งส่วนตลาดใช่ไหมครับกำหนดตลาดเป้าหมายแล้วก็กำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะครับ What คือตอบเป็นobject นะสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อคืออะไรนะครับก็คือเป็นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ when ครับคำตอบคือ occasion ครับสถานการณ์ในการซื้อนะครับหรือ where ก็คือคำตอบคือ outlet เราซื้อที่ไหนซื้อออนไลน์ซื้อออฟไลน์ why ก็คือเรื่องคำตอบคือ objective เนาะวัตถุประสงค์ในการซื้อคืออะไรจะซื้อไปทำไมนะครับwhomใครที่มีผลในการซื้อนะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเราเนอะก็อาจจะเป็นเราใช้คำว่า organization อาจจะเป็นทั้งบุคคลหรือหน่วยงานก็ได้นะครับ how คืออย่างไรครับเรื่องของ operation นะเรามีกระบวนการคิดอย่างไรคิดแบบเต็มรูปแบบไหมห้าขั้นตอนหรือคิดแบบง่ายๆครับแป๊บเดียวบางคนตัดสินใจ3วิเนอะถ้าเป็นของที่ไม่ได้เรียกว่าเป็น high involvement นะครับความรู้ทั่วไปถัดมาก็คือตัวแบบครับตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเขามีตัวแบบหรือโมเดลเนาะตัวโมเดลเป็นอย่างไรง่ายๆก็คือมีสิ่งกระตุ้นครับสิ่งที่มากระตุ้นเราไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่นะครับกิจกรรมทางการตลาดต่างๆเนาะก็จะมีผลต่อตัวผู้บริโภคนะครับสิ่งที่อยู่ในใจผู้บริโภคเนี่ยเราเรียกเป็นกล่องดำเนาะเหมือนในเครื่องบินอะเครื่องบินตกเขาต้องหาอะไรให้เจอครับกล่องดำใช่ไหมครับเป็นทฤษฎี black box เนาะแล้วก็คนเนี่ยก็จะคิดมีการตัดสินใจในที่สุดก็ตัดสินใจมี2 อย่างเท่านั้นครับคือซื้อกับไม่ซื้อถ้าลูกค้าบอกคิดดูก่อนแปลว่าอะไรไม่ซื้อนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามาถอดโมเดลกล่องดำนะครับสิ่งกระตุ้นภายนอกมีอะไรล่ะก็จะมีสิ่งกระตุ้นทางการตลาดนะครับคือ 4P สิ่งกระตุ้นอื่นๆก็คือปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเศรษฐกิจสังคมการเมืองกฎหมายนะครับกล่องดำคือสิ่งที่อยู่ภายในใจเขาก็อาจจะเป็นปัจจัยเรื่องสังคมวัฒนธรรมปัจจัยส่วนบุคคลแล้วก็กระบวนการตัดสินใจซื้อนะครับแล้วก็เราจะตอบสนองโดยการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อนะครับจะเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยทำให้เราเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโมเดลนะครับ 6W1H เนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์ประกอบกับนะครับตัวแบบเนื้อกล่องดำเนื้อ black box model นะครับช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นนะครับปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่จะเกี่ยวข้องกับ

ตัดสินใจของผู้บริโภคนะครับเรามาติดตามกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับในตอนถัดไปนะครับเราจะเรียนรู้เรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคครับว่าปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับมาเฉลยกันเลยดีกว่าก็คือจะมีปัจจัยนะครับปัจจัยภายในนะครับที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค

พัฒนาทางด้านร่างกายหรือจิตใจก็ได้นะครับหลักๆเลยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความอยู่รอดเนอะเราก็ต้องใช้อะไรครับอาหารใช่ไหมครับมีที่อยู่อาศัยมีบ้านนะครับมียารักษาโรคนะครับหรือความต้องการจิตใจก็คือต้องการความปลอดภัยต้องการความสบายใจต้องการความแบบว่าแฮปปี้เนาะนะครับอยากมาทํางานแล้วมีความสุขอยากพักผ่อนอยากไปเที่ยวที่สวยงามใช่ไหมอยากไปถ่ายรูปในร้านกาแฟเก๋ๆนะครับอันนี้คือความต้องการเนอะเป็นความปรารถนานะครับซึ่งจะก่อให้เกิดพฤติกรรมในการซื้อนะครับอันนี้คือความต้องการเนอะฉะนั้นองค์ประกอบผู้บริโภคจําได้ไหมที่อาจารย์สอนมาก็คืออันแรกคือต้องมีความต้องการนะครับประเด็นถัดมาคือแรงจูงใจครับเขาบอกว่าแรงจูงใจเนี่ยเป็นเหมือนแรงผลักเหมือนใครมีใครมาผลักเราเนาะอันนี้เขาจะแรงกว่าความต้องการนิดนึงเขาจะผลักเราไปเลยนะครับเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลนะครับเขาจะผลักดันเนาะเนื่องจากเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่พอใจกับสิ่งที่เราเป็นไหมครับเช่นปัจจุบันนี้นะครับมือถือเราไม่เป็นไรหรอกวันดีคือดีมันออกมือถือรุ่นใหม่มามันเป็นแรงผลักครับว่าอ้าวมือถือเราไม่ดีพอแล้วเราอยากได้มือถือรุ่นใหม่ครับอันนี้มันเลยเกิดความไม่สบายใจครับข้องใจหรือวันดีคืนดีครับเพื่อนอาจารย์นะครับเพื่อนอาจารย์เนอะสมมติชื่อพี่แอดแล้วกันเนอะพี่แอดเกิดซื้อรถใหม่ครับอาจารย์ก็ไม่พอใจครับเพราะว่าอยากได้รถใหม่เหมือนพี่แอดนะครับก็เลยต้องไปซื้อรถใหม่เนอะฉะนั้นเนี่ยแรงจูงใจเนี่ยนะครับมันก็อาจจะผลักดันให้เกิดพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าเราเปรียบเทียบคนอื่นเนาะหรือเราเห็นอะไรใหม่ๆออกมาหรือสิ่งที่เรามีมันเริ่มใช้ไม่ได้เนาะบางครั้งอาจจะเดินๆปุ๊บอ้าวโทรศัพท์ตกอ้าวเสียแล้วเนาะใช่ไหมครับต่อมาคือบุคลิกภาพครับหรือ personality เนาะก็จะมีผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าบุคลิกภาพเนี่ยมันเป็นลักษณะอุปนิสัยเนาะนะครับเรามีบุคลิกเป็นอย่างไรเราเป็นคนเชื่อมั่นในตนเองไหมเราเป็นคนมีความเป็นผู้นำมีความมั่นคงทางอารมณ์เข้าสังคมเก่งนะครับ introvert extrovert นะครับพวกนี้ครับพฤติกรรมเราจะแสดงออกมาตามบุคลิกภาพของเราเราลองสำรวจนะว่าเราเป็นบุคลิกแบบไหนนะครับการรับรู้อะไรล่ะการรับรู้ก็คือเรารับรู้ส่อสิ่งต่างๆนะรอบตัวสิ่งกระตุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นรับรู้ต่อแบรนด์ผลิตตราผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะเรามองว่าแบรนด์เนี้ยดูยังไงครับดูดีดูเท่นะครับดูน่าสนใจดูน่าเชื่อถือใช่ไหมครับอันนี้คือการรับรู้นะรับรู้ต่อสิ่งกระตุ้นหรือรับรู้ต่อโฆษณานะครับรับรู้ต่อคนรอบตัวรับรู้ต่อพรีเซนเตอร์นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการรับรู้นะว่าการที่เราเนี่ยเรามองสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเรามองว่าสิ่งนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันนะครับต่อมาคือทัศนคติครับคือ attitude คือการประเมินผลนะครับที่เราจะพอใจและไม่พอใจกับใครบางคนหรือสิ่งของอะไรบางอย่างหรือแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะเคยเจอไหมคนคนนี้เห็นหน้าแล้วแบบชอบจังเลยอยากไปคุยด้วยเขาดูน่าสนใจดูน่าค้นหาแต่บางคนแล้วเห็นหน้า อยู่ห่างๆดีกว่าไหมเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคือการประเมินผลทัศนคติมันมีผลนะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่มีเหตุผลหรอกมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกนะมันเป็นแอตติจูดที่เรามีแต่ถามว่าเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้นะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ละแบรนด์เนาะที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายในการเปลี่ยนทัศนคติเนาะจากคนที่ชอบแบรนด์ให้ชอบมากขึ้นจากคนที่เฉยๆให้ชอบจากคนที่ไม่ชอบให้เฉยๆเนาะเราสามารถเปลี่ยนทัศนคติได้นะครับทัศนคติเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการเรียนรู้ทุกคนงงแล้วอ้าวการเรียนรู้มันต้องเกิดขึ้นในชั้นเรียนนี่มันเกี่ยวอะไรกับพฤติกรรมผู้บริโภคครับพูดง่ายๆเลยนะครับเราเคยใช้ของอะไรเคยไปกินร้านอาหารไหนแล้วอร่อยเราเกิดการเรียนรู้คำว่าอร่อยไงเราจะกลับไปกินซ้ำใช่ไหมเราก็จะเกิดรอยัลตี้เนาะเกิดความภักดีเนาะแต่ถ้าเราไปกินแล้วไม่อร่อยครับแล้วเกิดการเรียนรู้คืออะไรครับไม่ไปอีกแล้วเนาะเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ในชั้นเรียนนะครับอันนี้คือการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับหรือการเรียนรู้อาจจะเกิดจากทักษะก็ได้นะเห็นแบรนด์แม็กคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือดีๆเนี่ยเขาจะมีแหละเหมือนเป็น experience studio เนาะเป็นร้านให้เราแบบไปสร้างประสบการณ์การเรียนนะเพราะเขา believe ว่าอะไรครับเขาเชื่อว่าถ้าเรามีทักษะการใช้ที่ดีขึ้นเราจะรักผลิตภัณฑ์มากขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องของทักษะใช่ไหมครับหลายๆแบรนด์เขาก็เลยส่งเสริมการเรียนรู้ครับคนมาใช้แบรนด์เนี่ยไม่ใช่ขายอย่างเดียวนะแต่เราทำให้เขาเนี่ยเรียนรู้นะสร้างเขาเรียกว่าสร้าง consumer education ก็คือว่าทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีการศึกษาเข้าใจการใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มที่นะครับนอกจากนี้นะครับอาจารย์อยากนำเสนอเนอะพฤติกรรมนะครับของเจน C เนอะหรือ Gen Z ก็ได้เนอะคนกลุ่มนี้นะครับเขาก็จะกลายเป็นคนรุ่นใหม่เนอะในอนาคตใช่ไหมครับเป็นคนที่เกิดนะครับระหว่างปี1997ถึง2012เนอะอายุประมาณ9ถึง24ปีนะครับคนเหล่านี้เขาเป็นใครครับเขาอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของหลายๆผลิตภัณฑ์ในอนาคตนะครับเขาบอกคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เนอะจะให้ความสำคัญกับอะไรครับความสำเร็จเนอะความสำเร็จของเขาคืออะไรล่ะความสำเร็จของเขาคือความสุขกับสิ่งที่เราเป็นแปลกไหมบางคนจะบอกว่า

เป็นคนก่อนหน้านี้ใช้ความสำคัญกับความสำเร็จคือความสำเร็จทางด้านที่การงานความร่ำรวยใช่ไหมครับแต่ Gen Z เขาบอกว่าเขาให้ความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นครับสองคือเขาให้ความสำคัญเนื้อ86%กับเรื่องคาแรคเตอร์ตัวเองนะครับฉะนั้นคน Gen Z เนี่ยเขาจะมองว่าเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครนะครับเขาจะยึดถือนะสิ่งที่เขาเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเองเนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วก็ต้องการแสดงตัวตนที่เป็นธรรมชาติครับไม่มีการประดิษฐ์ครับถามว่าดีไหมอาจารย์ว่าดีนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำการตลาดกับเจนซีเราต้องเน้นอะไรบ้างล่ะนะครับอันนี้ก็ไปหยิบยืมเข้ามานะครับมีคนเขานำเสนอไว้นะครับก็จะในเรื่องของ embracing marketing นะก็คือการที่เราเนี่ยไม่ได้แบ่งแยกคนเนอะเราดึงทุกคนมารวมอยู่กับเรานะครับแล้วก็เป็นการสื่อสารที่แบบว่ามีความกล้าหาญเนอะcourageous นะครับแล้วก็เรื่องของการ team up เนาะเราอาจจะพัฒนา co-create ต่างๆกับ Gen Z ก็ได้เนาะให้เขามีส่วนร่วมในการคิดเห็นหลายๆแบรนด์ไหมเขาให้ลูกค้านำเสนอ product idea เนาะชอบกินรสไหนอยากกินมันฝรั่งทอดกรอบรสไหนรสใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นเรื่องของนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับเราเอามาประยุกต์ใช้กับการตลาดได้อย่างไรนะครับอันนี้นะครับจะเห็นแล้วว่าปัจจัยภายในเนี่ยมีปัจจัยเยอะมากเลยนะครับไม่มีใครเคยรู้หรอกว่าปัจจัยจิตวิทยาเนี่ยมันมีผลกับพฤติกรรมผู้บริโภคมากขนาดนี้นะครับก็ติดตามตอนต่อไปนะครับนอกจากนะคะปัจจัยภายในเนาะภายในตัวเรานะครับปัจจัยจิตวิทยาเนี่ยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วนะครับก็ยังมีปัจจัยภายนอกมากมายนะครับที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับก็คือสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับเขามีผลกับพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไรเรามาดูกันปัจจัยแรกนะครับก็คือปัจจัยเศรษฐกิจครับให้ลองคิดเองเนาะไม่ต้องตอบอาจารย์เนาะเราคิดว่าเศรษฐกิจปัจจุบันบ้านเมืองเราเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าทุกคนมีคำตอบนะครับเศรษฐกิจเราเป็นอย่างไรล่ะนะครับ GDP เราเป็นยังไงนะครับกำลังการซื้อความมั่นใจของผู้บริโภคเป็นอย่างไรครับสองปัจจัยการเมืองการเมืองสถานการณ์บ้านเมืองเราเป็นอย่างไรนะครับสามคือปัจจัยด้านอะไรครับสิ่งแวดล้อมกฎหมายปัจจุบันเนี่ยทุกคนให้ความสำคัญกับอะไรครับภาวะเรือนกระจกภาวะโลกร้อนนะครับปัญหาที่เราเจอคืออะไรน้ำท่วมใช่ไหมครับอุบัติภัยต่างๆเนาะกฎหมายครับปัจจุบันเนี่ยกฎหมายเนี่ยก็จะให้สิทธิบางอย่างมากขึ้นใช่ไหมครับสินค้าบางอย่างที่เคยไม่ถูกกฎหมายก็ถูกกฎหมายหรือสินค้าบางอย่างที่ไม่ได้ควบคุมอย่างเข้มแข็งเนี่ยเกิดปัญหาบางอย่างมากขึ้นเนี่ยเขาก็ควบคุมมากขึ้นนะครับปัจจัยทางสังคมครับพฤติกรรมต่างๆนะครับวัฒนธรรมต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับสุดท้ายคือเทคโนโลยีอันนี้อาจารย์ชอบมากเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับอย่างสมัยก่อนทุกคนอาจจะมองว่า IoT เนาะเป็นอะไรใหม่ใช่ไหม Internet of Things นะทุกอย่างเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตหมดปัจจุบันต้อง AI ใช่ไหมครับ AI มาแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันเนาะทุกบริการเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้ AI กันหมดแล้วใช่ไหมนักศึกษาน่าจะตกใจเนาะ AI มาช่วยตอบใช่ไหมครับมามีแชทบอทมาตอบให้บริการบางทีจนเบื่อเลยเบื่อคุย AI อยากคุยกับคนบ้างนะเพราะว่าโหยหาใช่ไหมโหยหาคุยกับคนปัจจุบันข่าวทีวียังมีอะไรครับผู้ประกาศข่าว AI เลยอาจารย์ตกใจนะพูดเนียนด้วยเสียงดีด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเรื่องเทคโนโลยีนะครับหรือว่าในการเรียนการสอนต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับโดยที่นะครับปัจจัยภายนอกเนี่ยนะครับหลักๆที่อยากยกตัวอย่างก็คือเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคครับอันนี้สำคัญมากๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องคอยติดตามใช่ไหมว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะครับในการใช้เงินในการซื้อหาสินค้าอย่างไรนะครับสถานการณ์ต่างๆมันมีผลเช่นอะไรครับเรื่องของเคอร์ฟิวนะครับหรือโครงการคนละครึ่งใช่ไหมครับถ้าย้อนอดีตไปเนาะมันก็จะมีมาตรการต่างๆนะครับหรือโควิดเนาะมันก็จะมีผลนะครับจากการใช้จ่ายเงินเนาะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่าจะพยายามที่จะเล็ดเข็มขัดมากขึ้นเนาะนะครับเล็ดเข็มขัดมากขึ้นเนาะเพราะอะไรล่ะเพราะเรามองว่าเราอยากจะเก็บเงินสดไว้กับตัวใช่ไหมครับแล้วเรามองว่าปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะต้องซื้อความแน่นอนด้วยการที่จะเก็บเงินไว้ให้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นเนาะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนเนี่ยรัดเข็มขัดมากขึ้นผลต่อธุรกิจคืออะไรครับคนจะใช้จ่ายยากขึ้นคนจะใช้จ่ายน้อยลงคนจะคิดมากขึ้นใช่ไหมครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือผู้บริโภคเนี่ยซื้อสินค้าน้อยลงครับซื้อสินค้าน้อยลงเพราะอะไรล่ะเพราะเขารู้สึกว่าเขาโฟกัสกับสิ่งจำเป็นครับสำหรับคนทั่วไปเนาะอาจจะไม่ได้หมายถึงคนที่เป็นชนชั้นสูงที่มีสตางค์เยอะเนาะนะครับแต่คนทั่วไปเนี่ยชนชั้นกลางอะไรอย่างเงี้ยลงไปเนาะส่วนใหญ่ก็จะซื้อสินค้าน้อยลงนะครับให้ความสำคัญกับการคิดความคุ้มค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญของที่จำเป็นนะครับอะไรที่จำเป็นซื้อก่อนอะไรไม่จำเป็นก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอันที่3น่าสนใจมากถ้าเป็นนักการตลาดต้องรู้นะครับก็คือว่าเขามีพฤติกรรมเทรดดาวครับ
เคยซื้อของแพงซื้อของถูกลงเช่นสมมุติว่ายกตัวอย่าง

ง่ายเคยกินข้าวสารราคาแพงพรีเมียมสุดอ่ะไม่เป็นไรก็ข้าวเหมือนกันเนอะกินระดับกลางก็ได้เนอะประหยัดลงครับ10-20%เนอะฉะนั้นเนี่ยเขามีพฤติกรรมการซื้อของที่ถูกลงนะครับถือว่าเราได้คุณประโยชน์เหมือนกันทําไมต้องซื้อของแพงที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีการเทรดดาวน์เนอะซึ่งการเทรดดาวน์เกิดปัญหาอะไรกับตลาดล่ะให้เวลาคิดปัญหาคืออะไรครับมูลค่าตลาดตกไงเพราะแทนที่คนจะใช้เงินเยอะเขาใช้เงินถูกลงเนาะนะครับอันนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพนะครับว่าคนเนี่ยมีการลักเข็มขัดแล้วก็ใช้ของที่ถูกลงนะครับแล้วก็ถ้าเราดู3กลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับที่มีการใช้งบโฆษณาสูงคืออะไรล่ะจะเห็นเลยว่ามันสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคใช่ไหมครับที่อาจารย์บอกก็คืออะไรอาหารเครื่องดื่มครับเพราะอะไรครับขาดไม่ได้อยู่ได้ไหมไม่กินไม่ดื่มอยู่ไม่ได้นะครับดื่มหมายถึงดื่มน้ำที่ดีต่อสุขภาพนะครับไม่ได้หมายถึงดื่มอย่างอื่นนะครับนี่แซวเล่นนะมูลค่าในการใช้เงินก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยเป็นสิ่งที่คนยังใช้อยู่เนาะหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับของใช้ส่วนบุคคลนะเครื่องสำอางนะครับจำไว้เลยนะครับแคมเปญคืออะไรครับผู้หญิงรู้สึกว่าอะไรครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์อะไรก็ตามเนาะก็ต้องสวยถูกไหมจะประชุมออนไลน์จะทำกิจกรรมต่างๆเนาะก็ต้องดูดีจะเซลฟี่ก็ต้องดูดีฉะนั้นเนี่ยเรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยของใช้ส่วนบุคคลกับความงามเครื่องสำอางเนี่ยก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเห็นเลยได้ชัดเลยนะครับว่าคลินิกความงามเนี่ยก็ผุดเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับสุดท้ายคือเรื่องของสื่อนะครับช่องทางการตลาดเนอะรายการช้อปปิ้งต่างๆสังเกตไหมครับเยอะมากตั้งแต่โควิดถูกไหมครับรายการเนี่ยมีตลอดทั้งวันเลยครับเดี๋ยวเซลล์เดี๋ยวลดตลอดนะครับลดกลางเดือนลดไปเดือนลดต้นเดือนสรุปลดทุกวันเนาะฉะนั้นจะเห็นเลยว่ารายการต่างๆเหล่านี้ครับมีคนซื้อสปอนเซอร์ซื้อแอดเยอะมากเลยครับเพราะว่าเขาอยากให้คนเนี่ยสเปนเงินนะครับกลายเป็นว่าอยู่บ้านก็เสียตังค์ได้ถูกไหมครับนักศึกษาสมัยก่อนต้องออกจากบ้านเดี๋ยวนี้อยู่บ้านครับกดเลยครับกดเบอร์นะครับเราให้พิเศษนะจำได้ไหมเขาจะบอกเลยว่าให้200 คนเอาเกือบโควต้าให้เพิ่มเป็น1,000 คนพวกนี้ครับก็เป็นสิ่งที่นะครับเขาพยายามที่จะอะไรครับให้คนเกิดพฤติกรรมการใช้จ่ายนะครับสรุปนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมีหลายปัจจัยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งหน้าที่ของเรานะครับในฐานะนักการตลาดก็คือว่าติดตามข่าวสารตลอดนะครับดูข่าวอ่านข่าวตลอดนะครับเราจะได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับหรือเทคโนโลยีนะครับเราจะได้นำมาใช้นะครับในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคหรือถ้าเราเก่งกว่านั้นเราคาดการณ์อนาคตได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับเราจะได้วางแผนได้ถูกต้องเพราะว่าการวางแผนการตลาดเนี่ยเราไม่ได้เน้นเฉพาะปัจจุบันถูกไหมครับเราต้องวางอนาคต1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปีนะครับยังไงก็ขอให้สนุกนะครับกับหน่วยอื่นๆของชีววิชาพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับสวัสดีครับ

0: สนใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504